อินคลูดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีปากโกงกลางนะคะเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การมีพื้นที่เป็นชายฝั่งแคบๆนะคะแล้วก็มีป่าชายเลนนะคะรวมถึงพื้นที่ตอนในเนี่ยนะคะเป็นหนองน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม้ด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้บรูไนค่ะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ปริมาณของพื้นที่ค่ะจำนวนของพื้นที่เนี่ยในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเนี่ยจะมีอยู่น้อยนะคะแล้วก็สำหรับบรูไนนะคะก็ยังมีอ่าวนะคะอ่าวเนี่ยนะคะที่เรียกว่าอ่าวบรูไนนะคะก็คือเป็นอ่าวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นอ่าวที่เหมาะสมกับการจอดเรือนั่นเองนะคะหลบภัยบริเวณเกาะบอร์เนียวนะคะก็บริเวณนี้ในอดีตก็อยู่ในเส้นทางการค้าค่ะเวลาเรือเข้ามานะคะก็จะมาหลบภัยค่ะภัยที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นภัยจากพายุในทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวของอ่าวนะคะก็บอกว่ามีขนาดเท่าๆกับอ่าวมะนิลาของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเทียบได้กับอ่าวโตเกียวของญี่ปุ่นก็ได้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอ่าวนี้ค่ะจะเป็นที่รู้จักของพ่อค้านะคะที่เข้ามาเดินเรือที่เดินเรือเข้ามานะคะตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่14แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ายาวนานมากๆนะคะแล้วก็บริเวณอ่าวบรูไนเนี่ยนะคะก็บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีดินตะกอนปากแม่น้ำค่ะมาทับถมค่ะทำให้ประชากรเนี่ยนะคะเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะเป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะพื้นที่นะคะทางตะวันตกของอ่าวเนี่ยค่ะอ่าวบูไนเนี่ยนะคะทางตะวันตกเนี่ยนะคะจะอยู่ภายใต้เขตการปกครองของประเทศบูไนนั่นเองค่ะส่วนตรงกลางอ่าวค่ะจะอยู่ในการปกครองของรัฐสารวัตนะคะของมาเลเซียนะคะส่วนทางตะวันออกของอ่าวค่ะจะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐซาบาของมาเลเซียนั่นเองนะคะแล้วก็บรูไนเนี่ยนะคะแบ่งการปกครองออกเป็นเขตการปกครองค่ะเป็น4เขตค่ะจะมีเขตบรูไนมัวรานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางคือเมืองหลวงนะคะก็คือเมืองบันดาเสรีเบกาวันนะคะส่วนเขตเบอร์ไลค่ะจะอยู่ทางตะวันตกนะคะแล้วก็เขตดูตูโตงก็อยู่ทางตะวันตกเหมือนกันนะคะแต่ส่วนในเขตเติมปูรงเนี่ยนะคะจะอยู่ทางตะวันออกงงใช่ไหมคะว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าอยู่ทางตะวันตกทางตะวันออกนะคะจะบอกว่าบรูไนนะคะเป็นประเทศหนึ่งค่ะในอาเซียนนะคะที่มีดินแดน2ส่วนค่ะก็จะมีถ้าเกิดเป็นเขตบรูไนมัวรานะคะเขตเบอร์ไลนะคะเขตตูตงเนี่ยนะคะจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกค่ะจะอยู่อีกซีกหนึ่งนะคะแล้วก็จะขั้นด้วยนะคะรัฐสารวัตนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นเขตตะวันออกก็คือจะเป็นเขตเติมปูรงนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะมี2ส่วนนั่นเองนะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนที่พูดถึงเกี่ยวกับภูมิประเทศเนาะก็พูดไปแล้วนะคะข้อมูลที่สำคัญอีกส่วนนึงที่ต้องรู้ค่ะก็คืออากาศนั่นเองนะคะอากาศของบรูไนเป็นยังไงค่ะอากาศของบรูไนนะคะสภาพอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นเขต00นั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะรับลมมรสุมนะคะทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยนะคะมีฝนตกชุกค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมนะคะส่วนฤดูร้อนนะคะฤดูแล้งนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงราวๆเมษายนนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีทั้งฝนตกหนักนะคะแล้วก็จะมีฤดูแล้งนั่นเองนะคะในส่วนนี้ต่อมาค่ะพอพูดถึงในแง่ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีปิโตรเลียมแล้วก็หรือน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเขาบอกว่าบรูไนโชคดีมากๆนะคะสิ่งที่บรูไนมีเนี่ยเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ใต้ดินค่ะแล้วก็การค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะคะโอ้เริ่มตั้งแต่คศ1899เลยทีเดียวนะคะก็จะมีการขุดพบค่ะบ่อน้ำมันบ่อแรกค่ะอยู่บริเวณกำปงไอเยอร์ค่ะคือหมู่บ้านไอเยอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะน้ำมันบริเวณนั้นเนี่ยมีไม่มากพอค่ะต่อมาเนี่ยก็มีการขุดค้นพบแหล่งน้ำมันพาณิชย์นะคะขนาดใหญ่ค่ะในคศ1929นะคะบริเวณเมืองซีเรียนะคะเมืองซีเรียนะคะไม่ใช่ประเทศซีเรียนะคะอย่าสับสน

นะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศบรูไนนั่นเองค่ะแล้วก็ดำเนินการนะคะในการขุดเจาะน้ำมันโดยบริษัทบิติชมาลายันปิโตรเลียมคอมพานีลิมิตนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะควบคุมโดยบริษัท Royal Dutch Shell นั่นเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทเชื้อสายเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทนี้นะคะคือบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติของบรูไนนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในช่วงต่อมาเนี่ยก็ได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยนะคะคือ LNG นั่นเองนะคะขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกค่ะบนชายฝั่งของประเทศนะคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นขุมทรัพย์นะคะที่สำคัญของบรูไนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบรูไนนะคะยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะก็จะเป็นป่าไม้เขตร้อนนะคะประเทศขนาดเล็กอย่างบรูไนเนี่ยนะคะมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นป่าเขตร้อนแล้วก็ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งจากป่าดงดิบจะเป็นพวกไม้สักค่ะแล้วก็สามารถเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะทำรายได้ให้กับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนต่อมาค่ะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบรูไนนะคะอันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะคือในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่ตั้งนะคะการมีที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางการค้าเนี่ยนะคะทำให้บรูไนเนี่ยนะคะกลายเป็นที่รู้จักค่ะของผู้คนนะคะในบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีหลักฐานว่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7มาแล้วค่ะมีหลักฐานที่เชื่อกันว่าบริเวณของบรูไนเนี่ยนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันว่าอาณาจักรโบนินั่นเองค่ะแล้วก็แตกกลายมาเป็นแบบบริเวณที่เป็นที่รู้จักค่ะในหมู่นักในหมู่พ่อค้านะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16นะคะเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์นะคะก็สามารถแบ่งได้ค่ะสมัยศูนย์กลางการค้านะคะก็จะมีเครือข่ายการค้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะคะที่มาจากต่างถิ่นเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหลายๆชาติทั้งจีนอินเดียอาหรับมาลายูนะคะพูดถึงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีการกล่าวถึงชื่อของโบนินั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเติบโตจากการเป็นเมืองท่าค้าขายค่ะแล้วก็เขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่10แล้วนะคะก็คือมีการติดต่อค้าขายกับจีนในสมัยราชวงศ์ซองนั่นเองนะคะแล้วก็มีพ่อค้าเนี่ยจากบรูไนเนี่ยไปค้าขายกับจีนแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยนะคะสามารถอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะนี่นะคะคือเข้ามาพักบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เดินทางต่อนั่นเองนะคะแล้วก็พ่อค้าจีนบางส่วนค่ะก็ได้ล่องเรือค่ะมาตามชายฝั่งของเวียดนามนะคะแล้วก็มายังอ่าวบรูไนได้ค่ะโดยอาศัยลมมรสุมค่ะตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเรือสินค้าเนี่ยที่อาศัยลมมรสุมแบบเข้ามาพักนะคะก็จะเข้ามาติดต่อค้าขายกับคนในเมืองนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่15ค่ะในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะก็ประมุขของโบนินะคะหรือบรูไนเนี่ยนะคะก็ได้รับพระราชลัญจกรจากกษัตริย์จีนค่ะมอบให้นะคะแล้วก็มีการจารึกว่าเป็นกษัตริย์แห่งภูเขานะคะเช่นเดียวกับเมืองมะละกาที่เป็นภูเขาแห่งตะวันตกนั่นเองนะคะเรื่องต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรับศาสนานะคะการรับนับถือศาสนาใหม่นั่นเองนะคะศาสนาใหม่ในที่นี้ค่ะก็คือศาสนาอิสลามนะคะจะมีพ่อค้าอาหรับอินเดียพ่อค้าจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็พ่อค้าเหล่านี้ค่ะก็นำศาสนาอิสลามเข้ามานะคะทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยนะคะเริ่มหันมานับถือศาสนาอิสลามนะคะการเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาณาจักรบรูไนค่ะรับศาสนาใหม่นะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ค่ะโดยรับมาจากมะละกานั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรากฏนะคะหลักฐานซึ่งเป็นนามของประมุขค่ะก็คือชื่ออาวังอาลักเบอร์ตาบานั่นเองนะคะก็คือเป็นชื่อประมุขที่เป็นแบบมุสลิมนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญนะคะว่าท่านก็มีชื่อตามแบบมุสลิมว่าโมฮัมหมัดนั่นเองนะคะในส่วนนี้คือเป็นผู้ปกครองค่ะที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะคะในส่วนนี้ต่อมานะคะการเข้ามาของตะวันตกค่ะ
เขาบอกว่าชาติแรกที่เข้ามานะคะก็จะเป็นโปรตุเกสนั่นเองนะคะแล้วก็แต่โปรตุเกสก็มีความเกี่ยวข้องกับบรูไนน้อยมากๆนะคะต่อมาเนี่ยสเปนเนี่ยนะคะก็ในช่วงที่ปกครองมาลากาเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความสนใจกับบรูไนด้วยแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าบรูไนเนี่ยนะคะมีสภาพภูมิประเทศแล้วก็อากาศเนี่ยนะคะค่อนข้างร้อนนะคะทำให้ทหารสเปนเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะชาติต่อมาที่เข้ามานะคะก็คือจะเป็นอังกฤษค่ะจะเป็นนักเดินทางชาวอังกฤษก็คือเจมส์บรูคนั่นเองนะคะที่เข้ามาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการติดต่อเจรจากับทายาทของสุลต่านนะคะแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือสุลต่านในเรื่องของการต่อสู้กับกบฏนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจมส์บรูคเนี่ยนะคะก็ได้เจรจาค่ะให้สุลต่านเนี่ยนะคะยกสิทธิ์ในเกาะลาบวนให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้ทำการค้าบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นเมืองท่านะคะที่เรือสินค้าอังกฤษจะมาแวะรับถ่านหินนั่นเองนะคะในส่วนนี้ทำให้ต่อมาค่ะอังกฤษก็ได้กลายเป็นชาติที่มีอิทธิพลนะคะแล้วก็ในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่19เนี่ยนะคะอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถเข้าครอบครองบริเวณเกาะบอร์เนียวแต่เพียงผู้เดียวได้นั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็โดยในส่วนของบรูไนนะคะก็อยู่ในฐานะของรัฐอารักขาของอังกฤษนั่นเองค่ะเพราะต่อมาค่ะก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะบรูไนก็อยู่ในอาณัติของญี่ปุ่นค่ะการเข้ามาของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เยาวชนแล้วก็ชนพื้นเมืองเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นชาตินิยมนะคะมีแนวคิดชาตินิยมนะคะแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นก็เข้ามานะคะแล้วก็แต่ว่าภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะคะอังกฤษก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องการให้มีการรวมเป็นสหพันธ์บอร์เนียวเหนือนะคะแล้วก็ต้องการให้มีการรวมกันเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งความต้องการของอังกฤษตรงนี้ค่ะก็โดยเฉพาะการรวมกันเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่ได้สร้างความบาดหมางนะคะระหว่างสุลต่านกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็นำมาซึ่งการมีอำนาจนะคะของสุลต่านนั่นเองค่ะก็คือการจะมีการขับเคี่ยวกันนะคะระหว่างฝ่ายสุลต่านกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะจะเป็นฝ่ายการเมืองในประเทศนะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายสุลต่านก็ชนะค่ะทำให้บรูไนค่ะก็ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็ได้รับเอกราชค่ะจากอังกฤษนั่นเองนะคะในวันที่1มกราคมค่ะค.ศ.1984ค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

ก็สำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมของบรูไนดารุสสลามค่ะในประเด็นแรกค่ะจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะเกาะบรูไนนะคะเป็นเกาะขนาดเล็กค่ะที่มีความหลากหลายของกลุ่มประชากรนะคะแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาอิสลามค่ะนิกายซุนนีนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มหลักๆในประเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวมาลายูบรูไนนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีกลุ่มชาวจีนนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนจีนก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวคริสต์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันทำให้บรูไนค่ะกลายเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะคะเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันค่ะทิศทางที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าคนหลากหลายกลุ่มนะคะก็ได้เปลี่ยนศาสนานะคะไปนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในบรูไนค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับตัวองค์กรศาสนาทางอิสลามเป็นอย่างมากนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับมัสยิดนะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์นะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวขององค์กรทางศาสนาต่างๆนะคะก็มีบทบาทสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนด้วยนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าในบรูไนเนี่ยนะคะจะใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายชาริอะห์นั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็เป็นกฎหมายที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีของผู้ค้าก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมค่ะทางสังคมในบรูไนอย่างสูงมากๆนะคะนอกจากเรื่องของศาสนาแล้วนะคะเรายังจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเทศกาลแล้วก็ประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจากการที่บรูไนนะคะเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นะคะนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็เทศกาลรวมถึงงานประเพณีที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเทศกาลงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเป็นหลักนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนนะคะแล้วก็วันฮารีรายออีดิลฟิตรีนั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีความสัมพันธ์กับวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนะคะเป็นอย่างมากนะคะก็คือจะสัมพันธ์กับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของความเป็นชุมชนนะคะเครือข่ายของผู้คนในสังคมความเป็นครอบครัวเครือญาตินะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจึงจะเห็นได้ว่าในวันฮารีรายออะค่ะก็แต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่เป็นความโดดเด่นของบรูไนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสุลต่านเนี่ยนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยสุลต่านได้เปิดพระราชวังค่ะให้กับขุนนางข้าราชการนะคะรวมถึงประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสุลต่านแล้วก็สมาชิกราชวงศ์ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวันชาติของบรูไนค่ะวันชาติของบรูไนนะคะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานรื่นเริงนะคะแล้วก็มีการสวดภาวนาในมัสยิดด้วยนะคะในส่วนนี้นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของสุลต่านอีกด้วยนะคะก็จะเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสุลต่านฮัสนันมูเกียนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ประเพณีที่จะยกมาพูดในที่นี้ค่ะก็จะเป็นประเพณีการแต่งงานนั่นเองค่ะก็ประเพณีนี้นะคะก็จะมีพื้นฐานค่ะมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะหรือเรียกว่าอาดัตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างสังคมพื้นฐานของชาวมาเลเลยทีเดียวค่ะและจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการแต่งงานของชาวบรูไนเนี่ยนะคะมีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อนมากนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันค่ะระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะกับอิทธิพลทางศาสนาที่เข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่า
มีการเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างความเชื่อนะคะแล้วก็อิทธิพลจากความคิดความเชื่อแบบใหม่ที่เข้ามานะคะจากศาสนาแล้วก็พื้นฐานที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้นะคือเรื่องของอาหารนะคะอาหารค่ะอาหารของชาวบรูไนนะคะเป็นยังไงนะคะเมนูอาหารของชาวบรูไนเนี่ยนะคะก็จะคล้ายคลึงกับผู้คนที่อยู่ในมาเลเซียนะคะสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังรับอิทธิพลจากอินเดียแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็ในรัฐที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะคะก็อาหารทุกประเภทค่ะจะเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารฮาลาลนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักของศาสนานั่นเองนะคะแล้วก็อาหารต่างๆนะก็จะมีหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของบรูไนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารแล้วก็ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับบ้านเมืองอื่นๆนะคะในอาเซียนด้วยนะคะรวมถึงจีนแล้วก็อินเดียด้วยนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกายค่ะเราจะเห็นว่าชายชาวบรูไนนะคะแล้วก็หญิงชาวบรูไนเนี่ยนะคะก็จะแต่งกายในโอกาสต่างๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นโดยตลอดค่ะก็จะมีการใส่นะคะจะมีการสวมผ้าทอสั้นๆค่ะผู้ชายนะคะจะมีการสวมกางเกงขายาวแล้วก็จะมีผ้าทอสั้นๆสวมทับไว้เรียกว่าซินจังนะคะแล้วก็จะมีหมวกค่ะจะมีหมวกดำกำมะหยี่นะคะเรียกว่าซองก๊อกค่ะแล้วก็จะมีหมวกที่มีเครื่องประดับนะคะเรียกว่าเติงโกโลกนั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงค่ะก็จะใส่ชุดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบชาวมาลายูนะคะบรูไนนะคะก็จะใส่ชุดที่เรียกว่าเสื้อที่เรียกว่าเสื้อคีบายานะคะแล้วก็จะสวมผ้าถุงนะคะที่ทำจากผ้าบาติกหรือผ้าทอนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะคะทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมค่ะซึ่งบรูไนนะคะก็มีเนื่องจากเป็นรัฐอิสลามนะคะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความโดดเด่นเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศาสนานะคะแล้วก็ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะถือได้ว่าเป็นเส้นประดับขอบฟ้าของบรูไนเลยนะคะคือมัสยิดนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะก็จะมีมัสยิดที่มีความสวยงามมากๆ2แห่งค่ะคือมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนนะคะแล้วก็มัสยิดจาเมฮัสนันโบเกียนั่นเองค่ะซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์นะคะก็คือสุลต่านแต่ละพระองค์นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะก็คือความสวยงามเนี่ยก็สมพระเกียรติมากๆนะคะอย่างมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนนะคะก็จะมีโดมสีทองนะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะส่วนมัสยิดจาเมฮัสนันโบเกียเนี่ยนะคะก็จะเป็นมัสยิดที่มีความโดดเด่นนะคะตรงที่มีหออาซานถึง4หอด้วยกันนะคะแล้วก็มีโดมทองถึง29โดมนะคะซึ่งสวยงามมากๆนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่สำหรับการประกอบศาสนพิธีแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนค่ะริมน้ำที่กำปงไอเยอร์นะคะหรือหมู่บ้านไอเยอร์หมู่บ้านริมน้ำนั่นเองนะคะก็บริเวณนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมค่ะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้คนค่ะให้เข้ากับพื้นที่ริมน้ำค่ะจะมีการสร้างบ้านยกพื้นสูงค่ะมีเสาค้ำค่ะแล้วก็เสาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุจากมะพร้าวไม้มะพร้าวหรือปาล์มนะคะมาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะเกี่ยวข้องกับสิ่งทอนะคะในที่นี้คือผ้าทอที่เรียกว่าจงสารัตนั่นเองค่ะเป็นผ้าทอที่เป็นผ้าทอมือเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่ะซึ่งเป็นได้เงินได้ทองนะคะซึ่งได้เงินได้ทองเนี่ยก็มีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็มีความหมายในแง่ของความเป็นมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ความเก่าแก่ของผ้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถสืบย้อนกลับไปในช่วงที่เฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนค่ะได้เดินทางในดินแดนแถบนี้ค่ะแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความงดงามของหัตถกรรมอันนี้เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับบรูไนดารุสสลามนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือ

0: และประสาทมหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับก็ในหน่วยที่4ในเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับท่านนักศึกษาเปิดเอกสารนะครับก็จะมีตอนที่1นะฮะเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2398ถึงปี2475นะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2475ถึงปี2504นะครับแล้วก็2ตอนสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือในตอนที่3ก็จะพูดถึงตั้งแต่ปี2504นะซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับแรกนะฮะจนถึงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540จนถึงปีล่าสุดนะครับก็คือปี2561นะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้อ่านภาพรวมของเอกสารการสอนในหน่วยนี้ก็จะเห็นว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นหนักไปที่เศรษฐกิจไทยภายหลังการทำสนธิสัญญาเบลริงนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูเนื้อหากันในแต่ละตอนกันเลยนะครับในตอนที่1นะครับก็คือเศรษฐกิจไทยนะครับตั้งแต่ปี2398จนถึงปี2475นะครับก็จะพูดถึงตั้งแต่ตอนเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือเศรษฐกิจไทยก่อนปี2398ซึ่งก็คือก่อนเศรษฐกิจไทยก่อนการทำสนธิสัญญาเบลริงนั่นเองนะฮะให้นักศึกษาจำง่ายๆเลยนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยในก่อนปี2398นั้นจะมีลักษณะเป็นแบบพออย่างชีพหรือบางตำราอาจจะบอกว่าเป็นแบบเลี้ยงตัวเองนะหรือบางตำราอาจจะบอกว่าพอเพียงเลี้ยงตัวเองยังไงก็ตามก็คือ ความหมายเดียวกัน
1: แต่ในส่วนนี้เนี่ยมันหมายถึงเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในการอธิบายแบบนี้ค่ะ
0: พอยังชีพจริงๆถ้าก่อนเบลริงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปยังไม่ได้หมายเฉพาะถึงส่วนกลางแบบหลังเบลริงเน
2: า
0: ะ
2: ทั้งประเทศเลย
0: อันนี้คือเป็นโดยภาพ

0: เศรษฐกิจแบบตลาด
1: อื
0: น
1: ม
0: ะซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นผลมาจากการค้าขายที่มีความคึกคักขึ้นในช่วง3รัชกาลแรกของราชวงศ์จักรีถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คือตอนนั้นเนี่ยเราต้องการฟื้นฟูพระนครเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าจึงเป็นวิธีการในการได้เม็ดเงินมาบูรณะอาณาจักรได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดณเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการค้าตรงนี้มันก็เริ่มคึกคักขึ้นในส่วนกลางก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ซ้อนขึ้นมานะฮะในเศรษฐกิจของไทยก่อนการทำเบาริ่งนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของเศรษฐกิจก่อนการทำเบาริ่งอีกประการหนึ่งก็คือการผูกขาดโดยพักคลังสินค้าใช่ไหมฮะก็คือในยุคนั้นเนี่ยเวลาจะชาวต่างชาติหรือคนสยามตอนนั้นเนี่ยจะค้าต่อกันเราไม่สามารถค้าขายกันได้โดยตรงแต่เราจะต้องผ่านตัวกลางในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าก็คือพระคลังสินค้านะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พ่อค้าตะวันตกเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจนะฮะก็จะเป็นที่มาของการทำเบาริ่งในเวลาต่อมานะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความเสื่อมของระบบไพร่และทาสอันนี้อาจจะต้องไป
1: มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่
0: อันนี้เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะได้ไปพูดในได้ไปฟังในหน่วยของคุณนะฮะก็คือในหน่วยที่ห้า
1: ใช
0: ่นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจแบบตลาดมันขยายตัวเนี่ยทำให้ระบบไพร่และทาสก็เริ่มไม่เวิร์กไม่ฟังก์ชันกับเศรษฐกิจที่มันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับทีนี้พอเราทำเบาริ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้นะฮะพอเราทำสนธิสัญญาเบาริ่งในปี2398นะฮะก็คือในสมัยรัชกาลที่4ก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญตามมาหลายประการนะฮะประการที่1เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศนะฮะการทำเบาริ่งในครั้งนั้นผลกระทบที่สำคัญที่สุดเลยก็คือข้าวนะฮะกลายเป็นสินค้าส่งออกใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยข้าวเนี่ยคือเป็นสินค้ายุทธปัจจัยเราไม่เราห้ามเลย
1: เพราะว่าเรามักจะอ้างเสมอว่าเรามีไม่พอกินใช่ไหมไม่ส่งขาย
0: แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกนะคือเปลี่ยนไปเลยนะฮะผลที่ตามมานอกจากนั้นก็คือเศรษฐกิจไทยก็จะผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเมื่อในเบาริ่งเนี่ยนะฮะกำหนดไว้เลยว่าก็คือเราต้องเปิดการค้าเสรีนะฮะต้องขจัดพักคลังสินค้าออกจากวงจร
1: ต้องยกเลิกเศรษฐกิจแม่จาน
0: ยกเลิกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเราก็กลับมาดูว่าไอ้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสินค้าส่งออกนอกจากไอ้เรื่องการที่ไม่มีพักคลังสินค้าหรือการเป็นสินค้าการค้าขายแบบเสรีแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญนะอย่างเช่นระบบขนส่งนะตอนนั้นมีการขุดคลองซูเอซนะหรือในประเทศของเราเองตอนนั้นก็มีการทำขุดคลองนะทำทางรถไฟอะไรต่างๆนะฮะต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะระบบสาธารณสุขดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้ชาวนาเนี่ยมาปลูกข้าวมากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นผลกระทบข้อแรกนะฮะก็คือในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตนะฮะผลประการต่อมาคือการแบ่งงานการทำระหว่างเชื้อชาตินักศึกษาจำง่ายๆ
1: มันแบ่งกันจริงๆไหมคะแบ่งกันยังไง
0: ค่อนข้างนะฮะคืออาจจะไม่ได้เป๊ะๆแต่ว่าอันนี้จะเห็นในเป็นภาพรวมนะฮะก็คือชาวสยามจะนิยมทำการเกษตรก็คือมาเพาะปลูกกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกนะฮะ
2: และ
0: ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเหมือนสมัยหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นข้าวราคาดีนะฮะ
1: คือเกษตรกรขายได้โดยตรงกับทางรัฐเลย
0: ใช่นะคือไม่มีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยตอนนั้นก็นิยมทำนาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยในขณะที่คนจีนก็จะเน้นค้าขายนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่นอกระบบไพร่และทาสนะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดในหน่วยของคุณอีกเช่นกัน
1: อันนี้ชงไว้เลยใช่ไหม
0: ชงไว้เลยนะฮะซึ่งเหตุผลของการแบ่งงานการทำตรงนี้ก็มีดังนี้นะฮะคือคนไทยก็มองว่าข้าวมีราคาดีอันนี้พูดไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ในขณะที่คนจีนนะฮะนิยมทำการค้ามากกว่าการเกษตรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนจีนก็ยังไม่ประสงค์จะมาตั้งรกรากในสยามอย่างถาวร นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการค้าตรงเนี้ยมันทำให้เขาสามารถใช้หนี้เท่าแก่ก็คือเป็นในที่นี้คือเป็นคนที่เหมือนเป็นนายหน้าที่จ
2: ั
0: ดเหมือนจัดการเรื่องแรงงาน
1: ที่อยู่ที่กิน
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจีนถึงนิยมทำการค้านอกเหนือจากว่าเขาอยู่นอกระบบไพร่และทาสแล้วนะฮะผลกระทบประการต่อมาก็คือการเจริญเติบโตของกรุงเทพนะฮะตอนที่เราทำเบาริ่งปุ๊บเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจตลาดหรือแบบทุนนิยมมันปรากฏ เป็นที่แรกหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่แรกก็คือบริเวณพระนครนะหรือ

0: กลางตอนล่างนะฮะคือไม่ได้หมายไม่ได้ผลกระทบเกิดทั่วทั้งพระราชอาณาจักรหรือทั้งประเทศนะเกิดขึ้นที่เมืองหลวงก่อนนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอหลังเราทำเบลลิ่งปุ๊บเนี่ยนะกรุงเทพก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะทั้งโดยเฉพาะบริษัทหรือห้างร้านของพ่อค้าชาวจีนนะฮะแล้วก็ชาวตอนตกที่เข้ามาลงทุนตอนนั้นนะในเอกสารอาจารย์เขาก็ยกตัวอย่างหลายธุรกิจนะฮะก็จะมีธุรกิจโรงสีนะฮะธุรกิจน้ำแข็งนะฮะแล้วก็จะมีธุรกิจที่ดังๆที่เรารู้จักกัน ในปัจจุบันก็คือโรงงานปูนใช่ไหมฮะก็คือ SCG หรือ คู
1: น
0: ซีเมนต์ไทย
1: ใช่ไหมฮะอาจารย์เป็นของราชสำนักเลยนะ
0: เป็นทุนราชสำนักนะเข้ามาถือหุ้นตอนนั้น
1: เท่ากับว่าในสมัยนี้คือมีทั้งทุนชาวจีน
0: ทุนฝรั่ง
1: แล้วก็ทุนราชสำนัก
0: ใช่นะฮะแล้วก็จะมีโรงงานเบียร์นะอันนี้ก็ที่เราจะรู้จักกันดีคือเบียร์สิงห์อันนี
1: ้
0: คือคนที่ก่อตั้งก็คือพระยาพิรมภักดีนั่นเองนะก็ทุกคนก็จะรู้จักนามสกุลพิรมภักดีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นดั้งเดิมก็คือทำธุรกิจเบียร์นะครับทีนี้ผลกระทบต่อมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะแม้ว่าในช่วงการทำเบลลิ่งเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก่อนก็จริงแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็กระทบถึงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคด้วยนะเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคก็จะเริ่มเห็นการผลิตสินค้าหรือการทำการผลิตสินค้าที่เป็นไปตามความต้องการของฝรั่งหรือของผู้ที่เข้ามาทำส่วนที่สัญญาอย่างในที่นี้คืออ
1: ังกฤษ
0: อังกฤษนะเราจะเห็นว่านะเห็นคาแรคเตอร์นะฮะของแต่ละภูมิภาคว่าเขาทำสินค้าอะไรนะหรือเขามีทรัพยากรอะไรเด่นๆภาคเหนือเนี่ยนะฮะหลักๆเลยคือทำไม้สักใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามา
1: ก็ง่ายนะ
0: อ
1: ีกนิดนึงก็พม่าแล้ว
0: ใช่นะตอนนั้นอังกฤษเข้ามาทำเข้ามาหาผลประโยชน์ในเรื่องการทำไม้นะฮะแล้วก็มีในเรื่องการทำนานะฮะส่วนภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นเหมืองแรกคือการทำดีบุกนะซึ่งอันนี้ก็อังกฤษอีกเช่นกันนั่นแหละนะฮะที่เข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีนะฮะแล้วก็มีการปลูกยางพารานะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เด่นๆว่าแต่ละภาคเขามีสินค้าอะไรบ้างซึ่งก็สอดคล้องกับสินค้าส่งออกหลักของภายหลังการทำเบลลิ่งนั่นเอง
1: อีสานก็นาเหมือนกันนะ
0: อีสานอาจจะยังไม่ได
1: ้
0: เห็นผลกระทบมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตอนภาคอีสานเนี่ยคือค่อนข้าง
2: ถูกหลงลืม
0: คือไม่ใช่หลงลืมมันคือหมายถึงว่าตอนนั้นการคมนาคมอะไรมันยังไม่สะดวกเท่ากับภาคเหนือกับอีสานซึ่งเรามีการ
1: รถไฟใช่ไหมคะ
0: ใช่นะฮะ
1: อีสานจะรถไฟไปถึงแค่โคราชก่อนตอนนั้น
0: โอเคทีนี้ในตอนต่อมานะฮะก็คือตอนที่2อันนี้ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะในปี2475จนถึงก่อนการทำแผนพัฒนาในปี04นะฮะนี่ก็
1: 2504
0: ใช่นะฮะซึ่งคอนเซปที่สำคัญของเศรษฐกิจในยุคนี้คือจะเป็นเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะฮะทำไมถึงเป็นชาตินิยมมันก็จะม
1: ีรักชาติเหรอคะเศรษฐกิจรักชาติเป็นไง
0: นะฮะปัญหาที่ตามมาหลังจากการทำเบลลิ่งในช่วงนั้นก็คืออันที่หนึ่งเลยคือบทบาทของชาวจีนมีมากในทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่า
1: อย่างที่เราทำกับอังกฤษไม่ใช่เหรออาจารย์
0: แต่ว่าอันนี้อาจจะรวมไปถึงบทบาททางเศรษฐกิจที่ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะซึ่งมันก็จะมีชาวจีนก่อนแล้วก็จะมีชาวตะวันตกตามมาถูกไหมฮะเพราะว่าชาวจีนอย่างที่พูดไปแล้วเขาอยู่นอกระบบไพร่ทาสเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะ
1: สั่งสมความมั่งคั่ง
0: ใช่ส่วนฝรั่งนี่ก็เข้ามาเพราะส่วนนี้สัญญาเบลลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในขณะที่คนไทยที่บอกไปเมื่อกี้คือนิยมทำการเกษตรปลูกข้าวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมันตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรก็มองว่าอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะคือมันมองกลายเป็นว่าเหมือนเอกราชทางเศรษฐกิจมันตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะนอกจากนั้นก็คือพอเศรษฐกิจเราเป็นแบบทุนนิยมเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาลักษณะหรือสภาพเศรษฐกิจจากภายนอกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เราไม่มั่นคงอะฮะคือถ้าภายนอกเศรษฐกิจภายนอกมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมในสมัยคณะราษฎรตรงนี้นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งมันเป็นผลมาจากการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมก็คือการเสนอแนวคิดนะฮะทางเศรษฐกิจที่เป็นในแนวชาตินิยมของบุคคลในคณะราษฎรที่สำคัญนะฮะก็คือปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งในเอกสารก็บอกก็จะพูดถึงว่า อาจารย์ปรีดีเนี่ยเขาเป็นไงฮะก็คือ
1: เสนอ
0: เขาโครง
1: เขาโครงเศรษฐกิจเรียกว่าสมุดปกเหลืองใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่มุ่งให้รัฐเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการกำกับดูแล
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ชนชั้นนำนะหรือกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยที่สูญเสียไปหลัง2475ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ก
1: ็คือมันเป็นสังคมนิยมยังไงอาจารย์เอาจริงๆแล้วแนวคิดของตาม
0: ก็คือกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยการที่ให้กรรมสิทธิ์หรือทรัพยากรของในประเทศเนี่ยตกเป็นของรัฐทั้งหมดเนี่ยคือมันค่อนข้างคล้าย
1: กับสังคมนิยม
0: แบบคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำใหกลายเป็นภัยทางการเมืองของปรีดีไปเลยนะฮะก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะ
1: ส่วนหลวงวิจิตรล่ะคะ
0: ส่วนหลวงวิจิตรนี่ก็ซ้ายเหมือนกันแบบปรีดีแต่ว่าจะลดเลเวลลงมาหน่อย
2: ไม่โดนหนักเท่า
0: อันนี้รายละเอียดนักศึกษาลองไปดูในเอกสารได้ซึ่งอาจารย์ก็อธิบายค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าปรีดีเป็นยังไงหลวงวิจิตรเป็นยังไงซึ่งความต่างก็คือแค่ดีกรีนั้นเท่านั้นเองนะฮะ
1: แล้วก็จะมีอีกมุมมองนึงก็คือบอกว่าให้เอกชนเนี่ยลงทุนได้อย่างเต็มที่คือมันก็จะคัดมันจะง้างกันระหว่างสองตัวความคิดนี้นะคะ
0: ซึ่งแนวคิดที่คณะราษฎรนำไปใช้ในการออกแบบเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คือแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการนั่นก็คือทุนนิยมโดยรัฐนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็คือเลือกเอาในส่วนที่ไม่ได
0: ้สุดโต่งจนเกินไปนะฮะทีนี้พอเราพูดถึงทุนนิยมโดยรัฐหรือทุนนิยมแห่งรัฐเราก็ต้องมาดูว่ามันคืออะไรนะฮะทุนนิยมแห่งรัฐนะฮะก็คือให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆก็คือรัฐวิสาหกิจนั่นเองในภาษาปัจจุบัน
1: อ๋อก็คือให้นึกถึงการไฟฟ้าการประปาอะไรอย่างนี้ไว้นะ
0: ก็คือในยุคนี้รัฐบาล
2: ถือหุ้น
0: รัฐเนี่ยตั้งบริษัทเองโดยที่เข้าไปถือหุ้นเกินครึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในยุคนี้เต็มไปหมดเลยองค์การข้าวองค์การน้ำตาล
1: โทรศัพท์ด้วยไหมอาจารย
2: ์ยาสูบ
0: โทรศัพท์นี่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะองค์การข้าวองค์การน้ำตาลองค์การแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยองค์การฟอกหนังคือทำอะไรหลายๆอย่างใช
1: ่ยาสูบด้วยไหมตรงนั้นยาสูบ
0: นะฮะ
1: ธุรกิจที่มันทำเงินแล้วก็มีบทบาทสำคัญ
2: แล้วไม่อยากให้ใครผูกขาดก็คือรัฐอยากไปเป็นสักเกินครึ่ง
0: นะฮะ
2: ที่จะจัดการง่ายเน
0: า
2: ะ
0: ตัวอย่างนะฮะของทุนนิยมโดยรัฐในยุคนี้ที่ชัดเจนก็คือในสมัยจอมพลป.นะฮะว่าในยุคนี้ตั้งองค์การเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะและที่สำคัญที่น่าสนใจคือการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบนี้แทนที่จะขจัดชาวจีนออกจากระบบเศรษฐกิจกลับกลายเป็นว่าชาวจีนยิ่ง
1: ต้องมาดึงเข้ามาช่วยใช่ไหมคะ
0: กับยิ่งเพิ่มบทบาทเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคณะราษฎรเนี่ยคือดั้งเดิมก็คือเป็นข้าราชการหรือเป็นปัญญาชนซึ่งเขาก็ไม่ได้มี
2: การค้าไม่เก่ง
0: ไม่ได้มีทักษะในทางการค้าเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องไปดึงชาวจีนเหล่านี้กลับมาช่วยในการบริหารองค์การที่ว่าทั้งหลายเนี่ยนะฮะในทาง
1: สัมพันธ์ทางเครือญาติก็มี
0: นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะคือเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อยนะฮะว่ามันมีสาเหตุที่สำคัญว่าในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่สำคัญก็คือสงครามโลกครั้งที่1
1: อันนี้ต้องแต่ร .6 เลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ The Great Depression ในสหรัฐตอนนั้นที่ทำให้ที่ตลาดหุ้นตกล่วงระนาวแล้วก็ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้มันก็ส่งผลต่อสยามด้วยเพราะตอนนั้นเราเศรษฐกิจเราผูกติดกับตลาดโลกแล้วใช่มั้ยฮะเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นราคาข้าวลดลงนะฮะหรือเกิดการดุลข้าราชการเพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐบาลนั่นเองนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ก็แน่นอนนะเวลาเราพูดถึงสงครามมันก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะฮะตอนนั้นตอนนั้นเราก็เจอปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อ
1: เ
0: พราะญี่ปุ่นตอนนั้นเรา
1: ผลิตแบงค
0: ์เรา
1: ใช้ด้วย
0: ตอนนั้นญี่ปุ่นบังคับเลยว่าเราต้องผลิตแบงค์เพื่อให้ญี่ปุ่นนำไปใช้นะฮะ
1: ใช่
0: ดังนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วก็พอหลังสงครามโลกจบลงอุตสาหกรรมก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ในเพราะสงครามนะแต่หลังใช่
0: อันนี้หลังแล้ว
1: อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น
0: โอเคทีนี้ต่อไปในตอนที่3นะในตอนที่3กับ4นี่ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการใช้แผนพัฒนานะซึ่งในตอนที่3เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงตั้งแต่ปี2504
1: นึกถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เข้าไว้นะคะ
0: ใช่
1: จะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่จะแบบผู้เขียนจะดึงออกมาพูดถึงนะคะ
0: ซึ่งเป็นปีที่เราก็จะรู้จักกันนะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม
1: ไปร่วมประชุมสิคะเป็นยังไง
0: นะฮะทีนี้ที่มานะฮะของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือเราก็ต้องมาดูประเด็นแรกเลยก็คือธนาคารโลกนะฮะกับการวางแผนเศรษฐกิจไทย ปัจจัยนะฮะที่สำคัญที่ทำให้เราต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเรื่องของสงครามเย็นถูกไหมฮะ
1: อันนี้ตัวละครมันเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ตอนบาวิ่งเราเซ็นกับอังกฤษแต่อันนี้คือตัวละครใหม่เข้ามาคืออเมริกาเข้ามาแล้ว
0: ใช่นะคือตอนนั้นเนี่ยดุลอำนาจโลกเปลี่ยนใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ยุโรปก็สิ้นอำนาจลงสิ้นอิทธิพลลงใช่ไหม
2: บอบช้ำ
0: แล้วก็ทำให้เกิดมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาก็คืออเมริกากับโซเวียตนะซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามเย็นทีนี้ตอนนั้นเนี่ยไทยเรานะฮะก็อยู่ในเข้าข้างฝ่ายสหรัฐนะฮะก็คืออยู่ในฝ่ายเสรีนิยมนะฮ
1: ะ
0: เราก็ได้รับคำแนะนำจากธนาคารโลกนี่แหละฮะว่าเราจะต้องมีการวางแผนเศรษฐกิจนะว่าในอีก6ปีข้างหน้าหรือในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเซนาริโอยังไงว่าเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนมีแผนที่ชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการวางแผนเศรษฐกิจแบบชัดเจนเราแก้ปัญหากันหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในยุคนี้ไม่ได้แล้วจอมพลสฤษดิ์บอกเราต้องมีการวางแผนเศรษฐกิจจึงมีการตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็มีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะฮะซึ่งเราก็ใช้ครั้งแรกในปี2504นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึงแผนพัฒนาในแต่ละฉบับนะ
1: กี่ฉบับแล้ว
0: ถ้าปัจจุบันเนี่ย12ถูกไหมฮะแต่ว่าอาจารย์ก็จะกรุ๊ปเนื้อหาให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจง่ายนะฮ
1: ะ
0: ก็คือกลุ่มแรกนะฮะก็คือฉบับ1กับฉบับ2นะฮะฉบับ1กับฉบับ2ให้นักศึกษาจำง่ายๆคือเน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะคือเน้น GDP อย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มต้นถูกมั้ยฮะแล้วก็ใช้หลักการพัฒนาแบบไม่สมดุลนะก็คือเชื่อว่าถ้าเราพัฒนากรุงเทพก่อนเนี่ยเราก็การพัฒนาตรงนี้มันก็จะขยายออกไปสู่ชนบทซึ่งในทางทฤษฎีเขาว่าไว้อย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่นะผลสุดท้ายก็กรุงเทพคือประเทศไทยนั่นเองนะฮะ
1: นะฮะอันนี้จันบอกไว้ใช่ไหมคะกรุงเทพคือประเทศไทย
2: ในยุคนั้น
1: เลยนะ
0: โอเคทีนี้ต่อมาในกลุ่มที่สองนะฮะก็คือฉบับ3ถึงฉบับ5กลุ่มนี้จะเริ่มเน้นนะฮะปัญหาสังคมมากขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเน้นแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะมันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในฉบับ3เป็นต้นไปก็จะเริ่มเล็งเห็นปัญหาสังคมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้นและในยุคนี้ก็จะพบ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของการลดค่าเงินบาทในปี2527ก็คือตรงกับสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่20เนี่ยคือมันซบเซาตลอดโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นในยุคปะเปรมเนี่ยตอนนั้นก็เลยประกาศลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศนะการส่งออกอะไรต่าง
1: ๆให้ง่ายขึ้น
0: ทีนี้พอเราลดค่าเงินบาทปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจไทยก็เริ่มทะยานขึ้นใช่ไหมฮะมีชาวต่างชาติมาลงทุนมากขึ้นนะฮะญี่ปุ่นมามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมนักชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจเราเริ่มเติบโตขึ้นเราก็นะฮะมุ่งเน้นการเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ NICS
1: เสือตัวที่
0: 5เสือตัวที่5ก็มาในช่วงนี้นะฮะคือในช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูมากนะจนมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นฟองสบู่นะฮะก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเก็งกำไรเป็นการลงทุนในภาคธ
2: ุ
0: รกิจที่มันไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงแต่มันเป็นเรื่องของการปั่นราคา
1: อันนี้จะอยู่ในยุคของคุณเอกชาติชาย
0: ในยุคนาชาติในยุคนั้นนะใครมีที่ดินนี่รวยทุกคนนะตอนนั้นนะฮะและในยุคนี้ก็เกิดกระแสโลกาภิวัตน์นะก็เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน
1: อย่างรวดเร็ว
0: ก็จะเริ่มเห็นมีผู้ใช้แรงงานไปทำงานอยู่แถวตะวันออกกลางอะไรเงี้ยก็จะมาในช่วงนี้นะฮะทีนี้ที่สำคัญนะอันนี้ก็อยากจะให้จำไว้ให้ดีนะว่าพอสิ้นสุดแผน7ปุ๊บนะฮะเราก็จะบอกว่าเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาเพราะว่าเราแหมเป็นเน้นแต่อุตสาหกรรมใช่ไหมฮะการพัฒนาไม่ยั่งยืนตอนนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นฉายาว่าพอเราสิ้นสุดแผน7ในปี39เนี่ยนะฮะก็มีนักวิชาการตั้งขนานนามให้ว่าเนี่ยเราพัฒนามาในลักษณะนี้นะครับ
1: ดูเหมือนจะดีนะเศรษฐกิจดีนะแต่สังคมมีปัญหาน
0: ะฮะโอเคทีนี้ต่อไปในตอนสุดท้ายนะฮะก็คือเศรษฐกิจไทยภายใต้แผนพัฒนาตั้งแต่ปี40จนถึงปี64ก็คือถึงสิ้นสุดฉบับที่12เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงอันแรกเลยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจ นะฮะวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะที่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าวิกฤตต้มยำ

0: กุ้งเนี่ยนะฮะก็เราสามารถที่จะสรุปปัญหาว่ามันเกิดจาก2ปัจก็เกิดจาก2ปัจจัยที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริง
1: ตัวอย่างเช่นสนามกอล์ฟบ้านจัดสรร
0: ตลาดหุ้น
1: กันไม่ตรงมันไม่ตรงจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะตอนนั้นเราเรียกว่าตอนนั้นใครที่เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะโอ้หรือใครที่ทำงานภาคในส่วนไฟแนนซ์แบบว่าเฟื่องฟูมากเพราะว่าตอนนั้นเราแบบเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ถูกไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของแนวคิดที่เป็นกฎเหล็กของแบงก์ชาตินะฮะก็คือธนาคารและสถาบันการเงินล้มไม่ได้เพราะฉะนั้นพอตอนที่มีการโจมตีค่าเงินหรือมีปัญหาเรื่องธนาคารเป็นไงฮะรัฐก็เข้าไปอุ้มเอาเงินไปอุ้มไปช่วยกันแล้วสุดท้ายมันก
2: ็ปล่อย
0: ก็คือล้มทั้งกระดาน
1: เท่าไหร่นะคะตอนนั้นค่าเงินบาทเนี่ย
0: ตอนนั้น25บาท
1: 25บาท
0: แต่พอเรา
1: พอลอยตัวแล้วก็มันก็
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดวิกฤตปุ๊บนะเราก็เลยต้องปรับแผนใหม่ว่าปรับแผนพัฒนาใหม่ว่าเราต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้นนะเพราะก่อนหน้านั้นเราเอาแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างนี้นะฮะและแน่นอนตัวละครที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มาในช่วงนี้ก็คือ IMF ผลกระทบของ IMF นะที่เราต้องไปขอกู้เงินมาแก้ไขวิกฤตตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือมีในเรื่องของอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชาติถูกแทรกแซงนะฮะแล้วก็เรื่องของเราก็มีข้อจำกัดในการออกนโยบายเพราะเราต้องทำตามมาตรการที่ IMF ควบคุมเอาไว้ตอนนั้นใช่ไหมฮะแต่ยังไงก็ตามผลของIMF ที่เข้ามาตอนนั้นแล้วก็เป็นเงื่อนไขอันนึงที่เราต้องปฏิบัติตามก็คือเรื่องของ governance นะว่าทั้งภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีเนี่ยจะต้องมีการต้องมีธรรมาภิบาลนะโปร่งใสตรวจสอบได้นั่นเองนะฮะ
2: ก่อนหน้านี้ไม่มี
0: ตอนนั้นนี้ก็แบบนะมีเรื่องระบบอุปถัมภ์อะไรกันเนี่ยนะฮะทีนี้ต่อไปนะฮะในเรื่องต่อมาก็คือแผน9ถึง12นะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงละนะอีกกลุ่มนึงจริงๆก็คือตั้งแต่แผน8และจนถึงแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์นะฮะในการออกแบบแผนที่สำคัญก็คือ1เศรษฐกิจพอเพียงนะฮะ2การพัฒนาที่ยั่งยืนและ3คนเป็นศูนย์กลางนะ3เรื่องนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการออกแบบแผนตั้งแต่แผน8ไปเลยนะจนถึงแผนปัจจุบันแล้วก็คิดว่าแผนต่อๆไปก็จะต้องอยู่ในคอนเซปต์นี้นะครับทีนี้ต่อไปนะฮะในเรื่องสุดท้ายก็คือแนวโน้มนะฮะสังคมเศรษฐกิจไทยอันก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะฮะข้อสอบก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละฮะก็ถ้าใครจำได้ก็เป็นการแจกคะแนนนะฮะอันที่1เลยก็คือการเติบโตเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำนะเพราะว่าส่วนนึงก็คือเราผูกติดกับเศรษฐกิจโลกและอีกอันนึงก็คือว่าพอเราเกิดพอหลังวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีวินัยในการเขาเรียกวินัยทางการเงินการคลังมากขึ้นคือไม่ทำอะไรหวือหวาหรืออู้ฟู่เหมือนยุคก่อนหน้า
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้การเติบโตเศรษฐกิจก
2: ็
0: มันก็จะดูแบบไม่ตื่นเต้นมากนะฮะต่อมาอีกอันแนวโน้มอันต่อมาก็คือสังคมผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็เราก็คงจะทราบกันดีนะฮะว่าเป็นยุคที่เป็นไงฮะคนแก่เยอะโทษนะใช้คำตรงๆนะฮะคนแก่เยอะขึ้นนะในขณะที
2: ่เด็กก็เกิดน้อยลง
0: ลดลงนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นปัญหาตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะเราก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งจีนนะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วตอนนี้มีแนวโน้มว่าอินเดียหรือแขกเนี่ยมามากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการสร้างเมกะซิตี้ในทางเศรษฐกิจนะถ้าอย่างปัจจุบันที่เราจะพูดกันบ่อยๆก็คือ EEC ใช่มั้ยฮะเน้นการลงทุนมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายเลยนะก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะพึ่งพาภายนอกมากขึ้นนะถ้าอย่างนักศึกษาตามข่าวตอนนี้เป็นไงฮะเราถูกตัดสิทธิ์ GSP มีปัญหาทันทีเพราะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนนะฮะของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาภายนอกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในภาพรวมของหน่วยที่4ทั้งหมดครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เข้าแถวล
4: ู
3: กเข้าแถว
4: อย่า
3: แซงก
4: ัน ไกลๆๆเอาอะไร
5: เอาเหมือนเดิมจานนึง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ไปชมงานจักสานจิ๋วผลงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีหนึ่งเดียวในเมืองไทยต้องใช้เวลาและความอดทนมากแค่ไหนกว่าจะรังสรรค์ผลงานออกมาแต่ละชิ้นและไปพบกับคุณแต๊กเดอะวอลจะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่ากว่าจะก้าวเข้ามายืนตรงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามชมได้ในรายการ Hello English ค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
3: จะไกลแค่ไหน
4: จะไกลแค่ไหน
3: จะคว้าชัย
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับสู่การบรรยายในชุดวิชา33307กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายการพนันนะครับซึ่งถ้าหากว่านักศึกษาได้ศึกษาจากในเอกสารประกอบการสอนแล้วเนี่ยในหน่วยนี้นะครับก็จะสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับนะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือลักษณะทั่วไปของการพนันนะครับนะส่วนที่2นะครับก็จะพูดถึงการกระทำผิดตามกฎหมายการพนันนะครับก็จะศึกษากฎหมายหลักนะที่ควบคุมนะครับการเล่นการพนันในประเทศไทยเนี่ยว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการดูในส่วนของบทบัญญัติอื่นๆตามกฎหมายการพนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหาทั้ง3ส่วนนะของในหน่วยที่4นี้นะครับอ่ะเราลองมาไล่ดูในหน่วยที่1ในส่วนที่1ก่อนนะครับลักษณะทั่วไปของการพนันนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาประวัติความเป็นมาแล้วก็ความหมายของการพนันนะครับว่าประวัติความเป็นมาในบ้านเราเนี่ยนะฮะการพนันต่างๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับแล้วก็ความหมายของการพนันว่าคืออะไรนะครับนะซึ่งประวัติของการพนันเนี่ยนะครับในช่วงถ้าดูจากสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะถ้าในตอนต้นเนี่ยนะครับนะการพนันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับนะสามหน่วยบ้านเมืองเนี่ยนะฮะก็สามารถได้รายได้นะครับจากการเก็บภาษีต่างๆเก็บอากรต่างๆนะครับนะจากการเล่นการพนันการเปิดบ่อนได้นะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงต้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยนะการพนันยังถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเล่นการพนันเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพอมาถึงในสมัยของรัชกาลที่5นะครับท่านก็ทรงประกาศเลิกบ่อนการพนันนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะก็ทรงประกาศปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักรนะครับนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการพนันในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับและต่อมานะครับในปี2473นะครับก็มีกฎหมายฉบับแรกที่มาควบคุม

การเล่นการพนันนั่นเองนะฮะก็คือพระราชบัญญัติการพนันปีพุทธศักราช2473นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับที่ออกมาควบคุมนะครับการเล่นการพนันนะครับนะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นะฮะตัวพรบการพนันปี2473เนี่ยนะครับก็ได้มีพัฒนาการมีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยลำดับนะครับซึ่งนะความหมายเนี่ยนะฮะตัวกฎหมายฉบับนี้นะฮะไม่ได้ให้ความหมาย

นะครับเพียงแต่กำหนดเอาไว้เป็นประเภทนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปว่าการพนันตามกฎหมายฉบับนี้มันก็แบ่งเป็นประเภทกประเภทขนะแบ่งเป็นบัญชีต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าความการพนันเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูจากนะครับทั้งตัวพจนานุกรมเองหรือว่าความเห็นของนักกฎหมายบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะสรุปนะฮะลักษณะหรือความหมายของการเล่นการพนันไว้นะฮะว่าเป็นการเล่นเสี่ยงโชคที่มีการได้และการเสียเพื่อเอาเงินหรือทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความหมายกว้างๆนะของการพนันนะครับแต่ถ้านะครับเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะนักศึกษาก็จะต้องทราบว่านะครับการหนี้ที่เกิดจากการพนันเนี่ยนะฮะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายแพ่งนะครับอย่างเช่นผมไปเล่นในบ่อนแล้วเสียเนี่ยเป็นหนี้บ่อนนะ 100,000 บาทนะครับเจ้าของบ่อนเนี่ยจะมาฟ้องผมนะฮะเพื่อเรียกเงิน 100,000 บาทเนี่ยไม่ได้นะครับในทางกฎหมายแพ่งเนี่ยนะถือว่าบรรดานิติสัมพันธ์ที่เกิดจากการพนันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันขัดต่อกฎหมายไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนว่าจะไปเรื่องนอกกฎหมายมันก็อีกเรื่องนึงนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถเอามูลหนี้การพนันนะมาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้นะครับนะฮะต่อมานะครับปัญหาของการพนันในประเทศไทยนะครับก็คืออย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยการพนันมันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะครับแถมยังเป็นที่มาของรายได้ของรัฐด้วยนะครับแต่ต่อมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนะครับมีการปิดบ่อนนะทั่วราชอาณาจักรนะมีการบัญญัติกฎหมายการพนันขึ้นมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับทั้งตัวเจ้ามือเองนะผู้จัดที่มีการเล่นหรือว่าผู้เข้าร่วมเล่นเนี่ยนะก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับเนื่องจากมุมมองของรัฐนโยบายของรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าถือว่าการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่มอมเมานะครับเป็นแหล่งของอาชญากรการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆนะรวมไปถึงการก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในวงราชการด้วยนะครับนะก็คือแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะนักศึกษาก็น่าจะทราบนะครับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับก็นั้นในเมื่อเล่นในเมืองไทยไม่ได้นะก็ออกไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับตรงนี้มันก็ทำให้รายได้ก็ดีนะครับหรือว่าแทนที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะก็ทำให้บรรดารายได้ต่างๆเนี่ยออกไปสู่นอกประเทศนะครับตรงนี้มันก็เป็นปัญหาที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่จะมีการเปิดบ่อนเสรีนะครับหรือว่านำทำให้บ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเล่นได้นะเล่นการพนันได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังถกเถียงอยู่ในปัจจุบันนะครับนะฮะต่อไปนะครับนะแนวคิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายการพนันนะครับนะนับตั้งแต่ปี2473เนี่ยนะหลังจากประเทศไทยมีกฎหมายการพนันเนี่ยก็ถือว่าการพนันเป็นสิ่งต้องห้ามนะผู้จัดที่มีการเล่นก็ดีตัวผู้เล่นก็ดีเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะแล้วเป็นความผิดอาญานะมีโทษจำคุกมีโทษปรับต่างๆนะครับแต่ว่านะครับตัวกฎหมายการพนันเนี่ยนะถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยนะเราถือว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่มีความผิดนะที่เห็นได้ด้วยตัวเองนะหรือว่าที่ภาษาลาตินเขาเรียกว่ามาลาอินเซนะฮะนะก็คือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนการทำร้ายการลักทรัพย์เนี่ยนะครับเราถือว่ามันเป็นการกระทำที่มันมีความผิดในตัวเองใช่ไหมไปฆ่าคนแน่นอนผิดแน่นอนนะครับไปทำร้ายร่างกายไปวางเพลิงนะอันนี้มีความผิดในตัวเองนะครับแต่มันจะมีความผิดอีกกลุ่มนึงนะที่เราเรียกว่าเป็นความผิดในลักษณะห้ามนะหรือว่ามาลาโพรฮิบิต้าเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่เราใกล้ตัวหน่อยก็คือพวกบรรดากฎหมายจราจรนะครับทำไมจอดรถตรงนี้แล้วเสียค่าปรับทำไมขับรถฝ่าไฟแดงถึงต้องจ่ายค่าปรับอย่างเนี้ยนะคือการขับรถเร็วการขับรถฝ่าไฟแดงการจอดในที่ห้ามจอดเนี่ยนะการกระทำเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นความผิดในตัวเองนะครับแต่ที่ผิดเพราะอะไรผิดเพราะกฎหมายห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตัวกฎหมายการพนันนะซึ่งคนอาจจะมองว่าผมไม่ได้มันไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่ผมก็เล่นอยู่ในบ้านในกลุ่มเพื่อนนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพนันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีกฎหมายนะกำหนดเอาไว้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่1 นะครับเป็นลักษณะทั่วไปของการพนันนะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาดูกันในส่วนที่2นะก็คือการกระทำความผิดตามกฎหมายการพนันครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับนักศึกษาครับ

กลับมาในเนื้อหานะครับในส่วนที่2นะครับก็เราจํานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําความผิดนะครับตามกฎหมายการพนันนะครับนะก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปในหัวข้อที่1นะครับว่าในตัวกฎหมายฉบับเนี้ยไม่ได้ให้ความหมายของการพนันไว้โดยเฉพาะว่าหมายถึงอะไรนะครับเพียงแต่จะกําหนดไว้เป็นประเภทนะไว้เป็นบัญชีนะครับว่าการพนันบัญชีกอมีอะไรบ้างการพนันตามบัญชีขอมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะการควบคุมในที่แตกต่างกันนะครับเราลองมาดูนะครับนะการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับอันนี้ก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา4วรรค1นะของพรบการพนันปี2478นะครับนะบัญญัติว่านะครับห้ามมีให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชีกอท้ายพระราชบัญญัตินี้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องลองไปศึกษาดูว่านะครับการพนันตามบัญชีกอเนี่ยมีกําหนดไว้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับซึ่งการพนันตามบัญชีกอเนี่ยนะครับเป็นการพนันที่กฎหมายห้ามมิให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะครับห้ามมิให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้นะครับแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงก็คือนะฮะถ้าหากว่านะการที่จะให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีกอได้เนี่ยนะถ้าหากรัฐบาลนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีทางคณะเนี่ยนะฮะเห็นว่าสมควรจะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันณที่ใดนะภายใต้เงื่อนไขใดๆเนี่ยนะครับนะฮะก็สามารถอนุญาตได้โดยการออกพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับพระราชกฤษฎีกานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะในอดีตก็เคยมีนะครับให้เป็นตั้งเหมือนลักษณะของบ่อนคาสิโนเนี่ยแต่ว่าก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยเพียงคนเดียวเจ้ากระทรวงเนี่ยทำไม่ได้อนุญาตไม่ได้นะครับอันนี้คือการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับถ้าจะให้เล่นต้องเล่นโดยออกพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับการพนันตามบัญชีกอนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่28รายการนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับมาบ้างนะครับนะหวยกอขอปั่นโปรแกรมถั่ว89อย่างเงี้ยนะครับป๊อกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบินเลียดนะครับน้ำเต้าไฮโลปั่นแปะบาคาร่าสล็อตแมชชีนเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะของการพนันที่ระบุอยู่ในบัญชีกอนะครับห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตัดสินนะครับว่าคำตัดสินของศาลฎีกานะครับว่าถ้าหากเป็นการเอาเล่นตามบัญชีการพนันตามบัญชีกอหลายๆประเภทเนี่ยมารวมกันเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยนะที่เราอาจจะคุ้นเคยป๊อก89อย่างเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเอาเล่นเป็นการนำเอาการพนันตามบัญชีกรลำดับที่5นับกับลำดับที่11เนี่ยมาผสมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการเล่นการพนันตามบัญชีกรนะโทษล่ะนะของการเล่นการพนันตามบัญชีกรนะครับนะผู้จัดให้มีการเล่นนะเจ้ามือเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเล่นนะครับตามบัญชีกรหมายเลข1ถึงหมายเลข16นะครับอันนี้โทษก็จะหนักหน่อยนะฮะปรับตั้งแต่ 5,000 นะขออภัยปรับตั้งแต่500นะครับไปจนถึง 5,000 บาทนะครับจำคุก3เดือนไปจนถึง3ปีนะครับนะอันนี้สำหรับเจ้ามือนะครับจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16นะฮะส่วนการเล่นการพนันตามบัญชีกอตั้งแต่หมายเลข17ถึงหมายเลข28นะครับอันนี้ก็โทษก็จะเป็นไปตามมาตรา12วงเล็บ2นะฮะซึ่งก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 นะส่วนผู้เล่นนะครับนะฮะผู้เล่นนะครับก็จะมีโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับอันนี้คือโทษนะของผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับต่อไปนะครับมาดูการเล่นการพนันตามบัญชีขอบ้างนะครับอันนี้ก็ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นการเล่นการพนันตามบัญชีขอเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มิใช่การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดนะผู้ที่ประสงค์จะจัดให้มีการเล่นเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับอันนี้คือสามารถขออนุญาตได้นะครับแต่ก็ต้องไปดูในกฎหมายนะครับว่าการเล่นการพนันตามบัญชีขอแต่ละประเภทเนี่ยนะมันก็จะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องขอใครนะครับเล่นได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดต่อไปนะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นการพนันตามบัญชีขอเนี่ยสามารถขออนุญาตจัดให้มีการเล่นได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการพนันในบัญชีขอนะฮะอันนี้ก็เลือกมาบางส่วนที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับนะชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้านะฮะอันนี้ก็นะเป็นการพนันตามบัญชีขอนะฮะชกมวยปล้ำนะครับโยนห่วงนะโยนสตางค์โยนวัตถุใดๆลงในภาชนะ

จับสลากยิงเป้านะครับบิงโกนะสลากกินแบ่งสลากกินรวบนะครับไพ่นกกระจอกนะไพ่ต่างๆนะบิลเลียดฟุตบอลโต๊ะนะเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้าพลังแสงสว่างนะหรือพลังอื่นใดนะฮะนะตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นการพนันตามบัญชีขอนะซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะนะในงานกาชาดในงานบันเทิงรื่นเริงต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถขออนุญาตให้มีการเล่นได้นะครับอย่างเช่นงานประจำปีต่างๆเนี่ยนะมีสอยดาวโยนห่วงนะครับบิงโกเนี่ยนะฮะมันถือเป็นการพนันนะครับตามบัญชีขอนะแต่ว่าก็สามารถขออนุญาตในการจัดให้มีการเล่นได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามกฎหมายนะฮะก็คือเป็นการพนันตามบัญชีขอนะที่มีกฎกระทรวงนะกฎกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเล่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะอันนี้คือสามารถจัดให้มีการเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือฮะนะไพ่บริดนะครับบิลเลียดแล้วก็นะวิ่งวัวคนชกมวยปล้ำนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะว่าถ้าหากการจัดที่มีการเล่นไพ่บริดเนี่ยนะก็คือเป็นการเล่นในสมาคมนะระหว่างสมาชิกนะครับหรือบุคคลในสมาคมที่สมาคมอนุญาตนะหรือว่าการเล่นในบ้านนะฮะระหว่างญาติมิตรนะฮะอันนี้ก็นะสามารถเล่นได้นะครับบิลเลียดนะครับเล่นในเคหสถานนะครับมีรั้วรอบขอบชิดไม่เกิน1โต๊ะนะแต่ถ้าเป็นในสมาคมนะจัดได้ไม่เกิน5โต๊ะนะครับมีระยะเวลาในการเปิดต่างๆนะครับวิ่งวัวคนชกมวยปล้ำนะซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียนเนี่ยเหล่านี้นะครับก็เป็นการพนันในบัญชีขอที่สามารถจัดให้มีการเล่นได้นะแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเราจะต้องดูว่ามันจัดให้มีขึ้นโดยเข้าเงื่อนไขตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้หรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำตัดสินนะครับนะฮะว่าบรรดาเราอาจจะคุ้นเคยกันนะฮะตู้พินบอลอย่างเงี้ยพวกบรรดาตู้เกมต่างๆนะครับนะเครื่องเล่นไฟฟ้าที่ผู้เล่นใช้สปริงดีดลูกไปถูกหลักทำให้เกิดแต้มหรือคะแนนที่สกอร์บอร์ดเนี่ยนะฮะตู้ปิงปองนะหรือว่าพินบอลเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับตู้ทีวีเกมนะครับมีจอภาพใช้ไฟฟ้านะครับนะใช้เครื่องยิงให้ถูกเป้านะหากยิงถูกเป้าคะแนนก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะนะครับหรือว่าพวกตู้เกมขับรถเนี่ยนะผู้เล่นต้องขับพวงมาลัยให้แล่นไปตามถนนโดยไม่ให้ชนเครื่องกีดขวางนะครับเครื่องเล่นไฟฟ้าจากกลวิดีโอเกมนะฮะเครื่องหยิบตุ๊กตาอัตโนมัติหยอดเหรียญ10บาทนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28ทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ไม่สำคัญนะไม่จำเป็นที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันนะเพราะผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเอาพนันทรัพย์สินการกระทำของผู้จัดนะก็เป็นความผิดตามมาตรา4นะครับถือเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับอันนี้อาจจะเคยเห็นนะฮะนะพวกบรรดาตู้เกมต่างๆตู้ขับรถตู้ยิงปืนนะฮะอันนี้ก็นะเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับนะทีนี้มาดูโทษบ้างนะโทษของการเล่นการพนันตามบัญชีขอนะครับนะเล่นฝ่าฝืนเล่นโดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะโทษคืออะไรนะครับโทษของการเล่นพนันตามบัญชีขอนะฮะถ้าเป็นกรณีผู้จัดหรือเจ้ามือเนี่ยนะฮะนะครับโทษจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นกรณีนะครับการจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข16นะเฉพาะสลากกินรวบนะหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยนะเฉพาะหมายเลข16เนี่ยนะครับโทษจะสูงหน่อยนะก็คือจำคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะฮะไปจนถึง3ปีนะแล้วปรับตั้งแต่500นะไปจนถึง 5,000 บาทนะครับอันนี้เฉพาะนะครับบัญชีขอหมายเลข16นะฮะสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเป็นการพนันตามบัญชีขอในประเภทอื่นๆนะครับโทษก็จะเบาลงมานะครับก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้เป็นโทษของผู้จัดนะเจ้ามือนั่นเองนะครับเฉพาะหมายเลข16โทษหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นที่เหลือนะครับโทษก็จะเบาลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นล่ะนะครับผู้เล่นการพนันตามบัญชีขอนะครับนะผู้เล่นนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษนะของนะครับ
ตัวเจ้ามือเองแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับนะการพนันตามบัญชีขอนะครับต่อมานะครับมาตรา4ทวิอันนี้แหละนะครับอาจจะใกล้ตัวเรานะเป็นการเล่นการพนันที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะฮะไอ้พวกบรรดาพนันบอลนะครับหรือการพนันออนไลน์เนี่ยนะทายผลฟุตบอลทายผลมวยเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับบาคาร่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะฮะเหล่านี้ถือเป็นการเล่นการพนันอื่นใดนะนอกจากการเล่นการพนันตามบัญชีกรและบัญชีขอนะมาตรา4ทวิบัญญัติว่านะครับในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา4นะครับจะพนันการหรือจะจัดให้มีเพื่อให้การพนันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวงนะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนะครับนะซึ่งมาตรา4ทวิเนี่ยเหมือนเป็นบทบัญญัติที่ครอบจักรวาล นะว่าถ้าเป็นการเล่นการพนันถ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีกรหรือบัญชีขอเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเป็นความผิดตามมาตรา4ทวินะครับก็คือบรรดาพวกอย่างที่เรียนไปนะครับการเว็บพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลทายผลกีฬาต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความผิดตามมาตรา4ทวินี้นะครับนะอันนี้ก็คือแต่ก็มีเงื่อนไขว่ามันต้องไม่เข้าบัญชีกรหรือบัญชีขอซะก่อนนะฮะถึงจะมาใช้มาตรา4ทวินี้นะครับนะนอกจากนั้นนะครับก็เป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามมาตรา8นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในการประกอบธุรกิจการค้านะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายกระตุ้นกำไรให้มันมีสูงขึ้นนะขายของโดยแถมรูปภาพหากสะสมรูปภาพได้ครบจะสามารถนำไปแลกของมีค่าได้อันนี้นะครับจะทำได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซะก่อนนะการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับบรรดาผู้ประกอบกิจการการค้าต่างๆนะครับจะจัดให้มีการแถมพกได้นะครับซื้อของแถมอันนี้นะครับสะสมแล้วเอามาแลกของรางวัลอย่างเงี้ยนะก็ต้องขออนุญาตก่อนตามมาตรา8นะครับนะสลากินแบ่งสลากินรวบและสวีปนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา9นะครับนะต้องนำส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตาเสียก่อนนะจึงนำออกจำหน่ายได้นะครับอันนี้ขออนุญาตแล้วก็ต้องเอาสลากต่างๆมาให้เจ้าพนักงานเนี่ยประทับตาซะก่อนด้วยนะครับนะต่อไปนะครับการรับซื้อของรางวัลกลับคืนหรือการแลกเปลี่ยนรับซื้อนะครับอันนี้ก็นะมีสิ่งที่ควบคุมเอาไว้ตามมาตรา13นะครับนะผู้จัดที่มีการเล่นการพนันนะครับอันนี้ก็คือเอาผิดเจ้ามือนะฮะนะผู้ใดจัดที่มีการเล่นทำอุบายช่วยประกาศโฆษณาชักชวนทางตรงทางอ้อมนะครับให้เข้าเล่นการพนันซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาตรา12เป็นมาตราที่บัญญัติไปเป็นความผิดนะครับสำหรับบรรดาเจ้ามือผู้จัดที่มีการเล่นการพนันนะก็มีตัวอย่างการตัดสินมากมายนะครับนะแค่ให้ใช้พื้นที่ในบ้านนะครับแต่บ้านไม่ได้มาดูแลจัดการในการเล่นเองเนี่ยนะศาลก็ตัดสินว่าถือว่าเป็นเจ้ามือโดยทางอ้อมแล้วนะก็เป็นความผิดแล้วนะครับนอกจากนั้นนะเป็นทั้งเจ้าของสถานที่แล้วก็ลงไปเป็นเจ้ามือด้วยนะครับอันนี้ก็ผิดทั้งต่างกรรมต่างวาระนะฮะต้องรับโทษในฐานะเป็นผู้จัดที่มีการเล่นฐานนึงแล้วก็ต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้เล่นอีกฐานนึงนะเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะโทษก็เอามารวมกันนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาฎีกาปี38เนี่ยก็คือเอาผิดบรรดาพวกรับแทงหวยใต้ดินนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้ามือแต่เป็นนายหน้านะอันนี้ก็จะเป็นความผิดด้วยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2นะครับการกระทำความผิดตามกฎหมายการพนันนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักนิดนึงนะแล้วก็มาจะมาต่อกันในหัวข้อสุดท้ายในหัวข้อที่3นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับครับกลับมาต่อกันนะครับนักศึกษาครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาในตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่4นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นๆนะครับตามกฎหมายการพนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ 3.1 เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องบทสันนิษฐานตามกฎหมายการพนันนะครับนะก็คือนะฮะข้อที่1นะตามมาตรา5นะครับบทสันนิษฐานสำหรับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันและผู้เข้าเล่นการพนันอยู่ด้วยนะครับนะมาตรา5ก็บัญญัติว่านะครับผู้ใดจัดให้มีการเล่นนะซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กัน
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำประโยชน์

เพื่อนำเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนนะและผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเนี่ยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับก็หมายความว่าอะไรนะฮะก็หมายความว่าถ้าตำรวจจับมาแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปจับมีการเล่นการพนันอยู่เนี่ยกฎหมายในมาตรา5สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นเจ้ามือผู้นั้นเล่นด้วยนะครับไอ้บทสันนิษฐานตามกฎหมายเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะก็มีความสำคัญที่ว่านะครับถ้าหากเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่เจ้ามือเราไม่ได้เล่นนะเราจะมีภาระการพิสูจน์นะเราต้องไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายมาสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าเราผิดนะครับนะฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีหน้าที่นะมีภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองนะครับอันนี้คือผลของข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับเพราะอะไรล่ะถึงต้องมีมาตรา5นะครับก็เพราะว่าถ้าหากไม่มีบทสันนิษฐานเหล่านี้นะมันเป็นการยากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานที่จับกุมเนี่ยจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์นะครับเอาผิดเพื่อเอาผิดพวกเจ้ามือหรือว่าคนที่เล่นนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าบ่อนเนี่ยแน่นอนเขาต้องแอบเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับนะไปแอบเล่นในป่าไปแอบเล่นท้ายหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ยากที่จะหาพยานหรือหลักฐานต่างๆมาเอาผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา5ก็เลยบัญญัติไว้เป็นข้อสันนิษฐานว่านะครับถือว่ามีความผิดนะครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นบทสันนิษฐานว่าผู้ที่อยู่ในวงการเล่นการพนันนะเป็นผู้เล่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา6นะครับก็คือพวกไทยมุงนะครับเห็นเขาเล่นกันแต่เราไม่เล่นนะถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นเนี่ยนะฮะเราก็ถูกกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วนะครับว่าคนที่อยู่ในวงพนันเนี่ยนะครับอาจจะช่วยเสิร์ฟน้ำอาจจะช่วยเติมกับแก้มเนี่ยนะฮะเหล่านี้นะครับก็ถือว่าตกตามข้อสันนิษฐานตามมาตรา6นี้นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นนะครับนะผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพรบฉบับนี้นะครับขัดต่อกฎกระทรวงนะหรือใบอนุญาตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยนะไปอยู่ในวงนะก็ถูกสันนิษฐานแล้วนะครับว่าเป็นผู้เล่นด้วยนะเมื่อถูกสันนิษฐานแล้วเราจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เราก็ต้องเป็นคนหาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะเราไม่ใช่ผู้เล่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทสันนิษฐานทั้ง2ประการนะครับนะแต่ในกรณีมาตรา6เนี่ยมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นการดูการเล่นในงานลื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์เนี่ยนะหรือในที่สาธารณสถานเนี่ยจะไม่นำบทสันนิษฐานตามมาตรา6มาใช้นะครับนะฮะต่อมานะครับการริบทรัพย์สินเครื่องมือนะครับประกาศหรือเอกสารเกี่ยวกับการเล่นการพนันอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา10นะครับบรรดาทรัพย์สินที่จับได้ในวงการเล่นนะครับอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ต้องริบเสียทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูได้ว่าอะไรบ้างเป็นทรัพย์สินที่นะครับศาลริบนะหรือทรัพย์สินใดศาลไม่ริบนะอันนี้ก็แต่ก็เป็นบทบัญญัติในมาตรา10นะครับว่าบรรดาทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องถูกริบนะครับการจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับแน่นอนนะครับการเล่นการพนันมันต้องเล่นในที่ลับนะแล้วตำรวจหรือเจ้าพนักงานจะไปจับได้ไงล่ะก็ต้องอาศัยคนที่ชี้เบาะแสนะครับและในมาตรา15นี่แหละก็จะเป็นมาตราที่ให้รางวัลนะแก่ผู้ที่ชี้ช่องชี้เบาะแสให้แก่เจ้าพนักงานไปจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายการพนันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา15นะครับการจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับนะแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่านะครับต้องเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยตัดสินพิพากษาให้ลงโทษปรับด้วยนะฮะนะครับถ้าศาลไม่ได้ลงโทษปรับเนี่ยนะครับผู้ที่ชี้ช่องนะก็จะไม่ได้สินบนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูในหนังสือนะครับในเอกสารการสอนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเจ้าที่และเจ้าพนักงานตามกฎหมายการพนันนะครับนะอันนี้ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าที่ที่รักษาการนะครับมีอำนาจออกกฎกระทรวงต่างๆนะครับนะซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่17นะครับปี2531เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับแต่มีที่สำคัญเนี่ยนะครับก็นะครับกำหนดไว้5เรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นหัวข้อสำคัญนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันนะก็ต้องดูว่าในบัญชีขอใช่ไหมฮะจะขออนุญาตได้คือเฉพาะในบัญชีขอเท่านั้นนะก็จะแบ่งนะครับว่าการพนันตามประเภทในบัญชีขอเนี่ยประเภทนี้นะครับสามารถขอได้กับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่นะหรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอนะแต่บางประเภทนะครับก็ต้องให้เจ้าพนักงานที่ระดับสูงขึ้นอาจจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ว่าหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทนะของการ

การที่จะสามารถขอให้เล่นได้นะฮะกำหนดเวลาในการเล่นการพนันนะก็จะมีช่วงเวลากำหนดไว้นะหรือว่าการพนันที่ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเริงสาธารณะนะหรืองานนักขัตฤกษ์เนี่ยในตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะกำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับการพนันที่อนุญาตต้องทำบัญชีการจำหน่ายบรรดาสลากต่างๆนะครับการพนันที่จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับบรรดาไพ่บริดนะครับบินเลียดนะวัวคนชกมวยของกรมพละต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นที่มีกฎกระทรวงบัญญัติขึ้นมาให้สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสังเขปนะครับของกฎหมายการพนันนะบัญญัติไว้เป็นความผิดการห้ามการลงโทษต่างๆนะนักศึกษาก็ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมดูในเอกสารประกอบการสอนสำหรับเนื้อหาสำคัญก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ในเนื้อหาของตอนที่1เราจะกล่าวถึงในเรื่องของฟังก์ชันพหูนามและฟังก์ชันตรรกยะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องมีความเข้าใจสามารถจำแนกได้ว่าอันไหนที่เรียกว่าฟังก์ชันพหูนามและตัวแบบตัวไหนที่เราเรียกว่าฟังก์ชันตรรกยะโดยบทนิยามทั่วไปฟังก์ชันนิยามโดยบทนิยามทั่วไปฟังก์ชันพหูนามจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขฐานนั่นก็คือตัวแปร x และมีการยกกำลังเกิดขึ้นซึ่งการยกกำลังก็จะเกิดการเรียงตัวจากเลขชี้กำลังสูงสุดจากตัวที่มากที่สุดในฟอร์มของทั่วไปอย่างเช่น 3x กำลัง2บวก 2x กำลัง1บวก2อันนี้คือถ้าพูดถึงในเรื่องของการสื่อแบบให้นักศึกษาได้เข้าใจก็จะเห็นว่ามีการเรียงโพสต์จากเลขชี้กำลัง2คือ x กำลัง2ไล่ลงไปเพราะฉะนั้นในตัวแบบของบทนิยามก็เลยจะกล่าวว่า an x กำลัง n เมื่อ n เป็นเลขชี้กำลังสูงสุดบวก an ลบ1นั่นก็คือ a ลบ n ลบ1ก็คือสัมประสิทธิ์ตัวถัดมา x กำลัง n ลบ1ก็คือ x กำลังเลขชี้กำลังน้อยลงไปอย่างเช่นที่ผมได้ยกตัวอย่าง 3x กำลัง2บวก 2x บวก1เพราะฉะนั้นก็จะมีสัมประสิทธิ์คือ3 2 1ไล่กันไปเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือ1ตัวเลขชี้กำลังก็คือกำลัง n 2คือคำว่าสัมประสิทธิ์แล้วก็จะมีเงื่อนไขว่า n จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเป็น0ส่วน an ลบ1เงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของพหูนามตัวอย่าง x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1ตัวนี้ก็จะมีสัมประสิทธิ์พหูนามดังต่อไปนี้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3ถ้าไม่เขียนโดยทั่วไปก็คือ1สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ก็คือลบ3สัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ3ตัวสุดท้ายก็คือลบ1เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในตัวของนิยามสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงหมดไม่ได้มีเงื่อนไขของการบวกหรือการลบเกิดขึ้นคราวนี้นะครับในตัวอย่างที่1นั้น x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1ถ้านักศึกษาได้ไปศึกษาในตำราอื่นๆเขาก็อาจจะให้นิยามเพิ่มเติมคำว่าพหูนามก็เกิดจากเอกนามหลายๆตัวมาบวกกันอย่างเช่นกำลัง3อันนี้ก็คือเอกนามตัวที่1ลบ 3x กำลัง2นี่ก็คือเอกนามตัวที่2เพราะฉะนั้นหลายๆเอกนามมาบวกกันก็จะกลายเป็นพหูนามตัวอย่างที่2เขาเขียนออกมาเป็น 2x กำลัง3นั่นก็คือมีเอกนามแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อการสื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจก็คือ 2x กำลัง3บวก0เพราะนั้นเขาก็อาจจะ define เป็นคำว่าพหูนามได้ถึงแม้ว่าจะมีพจน์แค่พจน์เดียวใน 2x กำลัง3นั้นตัวเลขชี้กำลังของ x ก็คือ3สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3ก็คือ2ตัวสุดท้ายก็คือ6 6เหมือนกับเป็นตัวเลขโดดนะครับแต่ในความเป็นจริงมันคือ6คูณด้วย x กำลัง0 x กำลัง0ก็คือ1ในบทนิยามของเรื่องเลขยกกำลังอะไรก็แล้วแต่กำลัง0มันก็จะได้1หมดนะครับเพราะฉะนั้น6 7 8พวกนี้เราก็จะถือว่าเป็นพหูนามนะครับแล้วก็ตัวเลขชี้กำลังของตัว x มันก็คือกำลัง0นะครับเพราะนั้น6เนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ก็คือ6นะครับคราวนี้นะครับจากพหูนามถ้านักศึกษาเข้าใจในตัวแบบของคำว่าพหูนามแล้วนะครับมันก็จะมีคำว่าฟังก์ชันนะครับก็มีความเชื่อมโยงกับพหูนามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้รีเทิร์นค่าคำว่าฟังก์ชันก็คือเราอินพุตด้วยค่า x นะครับก็คือตัวโดเมนเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นให้ค่า y หรือตัวเรนจ์ออกมานะครับจากในเนื้อหานะครับก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเรนจ์มันก็คือค่าของฟังก์ชันนะครับถ้าตัวสมการแบบอย่างง่ายเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถพอตกราฟได้นะครับจากเทคนิคทางเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับเพราะนั้นจากคำว่าฟังก์ชันพหูนามก็คือเอาพหูนามมาแล้วก็จะรีเทิร์นให้ค่าฟังก์ชันออกมานะครับเงื่อนไขก็เหมือนกันนะครับเลขชี้กำลังของ x นะครับก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกคำว่าเต็มบวกก็คือ1 2 3 4หรือ0นะครับ0ก็คือ x กำลัง0ก็คือ1นะครับที่ได้สรุปให้นักศึกษาฟังก่อนหน้านี้นะครับสัมประสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไล่กันไปนะครับ an ก็คือหมายถึงสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n an ลบ1ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ลบ1นะครับหรือ x ที่มีเลขชี้กำลังน้อยลงถัดลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงไปจบตัวสุดท้ายก็คือ a 0นะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับตัวเลขที่ติดกับหน้า x กำลัง n นะครับ n ลบ1 n ลบ2ไปจนถึงตัวเลขโดดนะครับก็ถือว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของพหูนามทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างนะครับ
fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก3 x ลบ1นะครับก็จะมีการ define ตัวหนึ่งว่าฟังก์ชันพหุนามของเราเนี่ยคือดีกรีอะไรนะครับคำว่าดีกรีเนี่ยก็คือเลขชี้กำลังสูงสุดนะครับของฟังก์ชันพหุนามนั้นอย่าง fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก3 x ลบ1เลขชี้กำลังสูงสุดของเขาก็เป็น3เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถสื่อสารนะครับในการเขียนโปรแกรมมิ่งนะครับสื่อสารในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เราก็จะพูดเลยครับว่านี่คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี3ตัวต่อไปนะครับเปลี่ยนจากฟังก์ชันเป็นตัวจากตัว f ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว g นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแค่ define ของสัญลักษณ์ของ range นะครับ range หรือค่า y ออกมาใหม่นะครับ gx ของเราก็คือ 2x กำลัง5นะครับไม่ว่าจะ x จะเป็นจำนวนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่า x จะต้องเป็นบวกเท่านั้นเป็นศูนย์นะครับ x เป็นจำนวนจริงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอกนามนะครับแต่ว่าณที่นี้ก็คือ 2x กำลัง5บวก0นะครับเราก็เลยจะถือว่าเป็นพหุนามได้นะครับเพื่อที่จะให้สื่อสารเข้าใจในเรื่องเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นดีกรีสูงสุดคือ5คราวนี้นะครับจะมีตัวอย่างอันนึงที่จะให้นักศึกษานะครับได้ระวังนะครับผมเปลี่ยนจากฟังก์ชันจากตัว f ตัว g ลองเปลี่ยนเป็นตัว k นะครับก็ยังเป็นการรีเทิร์นค่า y ออกมานะครับก็คือค่า range นะครับเท่ากับ 2x กำลัง -3 ลบ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1นะครับก็จะติดขัดว่า 2x กำลัง -3 เลขชี้กำลังติดลบเราก็ต้องมาดูว่าเลขชี้กำลังติดลบเนี่ยเป็นพหุนามมั้ยนะครับโดยจากบทนิยามเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับเพื่อนนักศึกษาศึกษาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะต้องพยายามนะครับอ่านนิยามให้เข้าใจนะครับแต่ว่านิยามเนี่ยการเขียนของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราสับสนนะครับเราก็จะพูดกันง่ายๆเลยว่า1นะครับฟังก์ชันพหุนามเลขชี้กำลังต้องเป็น0หรือเป็นบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ 2x กำลัง -3 x ยกกำลัง -3 ติดลบนะครับเมื่อติดลบเราก็จะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับเพราะว่าดีกรีมีเลขชี้กำลังลบ3มาซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเรานะครับคราวนี้นี่ก็คือลักษณะของฟังก์ชันพหุนามดีกรีที่1นะครับนั่นก็คือ3ส่วน 2x ลบ3นักศึกษาศึกษาเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์มาแล้วนะครับการรีเทิร์นค่าหรือออกมาเพื่อทำการพลอตกราฟออกมานะครับเงื่อนไขตรงจุดนี้ x กำลัง1ค่าฟังก์ชันถือว่าเป็นกำลัง1นะครับก็จะเป็นสมการเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นการพลอตของเขาเนี่ยก็นักศึกษาก็ลองไล่ครับ x ไล่มาตั้งแต่ลบ4ลบ 3.5 ลบ3ลบ 2.5 ลบ2นะครับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะรีเทิร์นค่า y ออกมานะครับเมื่อพลอตกราฟก็จะได้เป็นเส้นตรงนะครับสีแดงตัวนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี1ได้กราฟเส้นตรงหน้าที่ของเราต้องไปดูครับว่าจุดตัดแกน y นั่นก็คือค่า x เป็น0เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเคสนี้ก็คือลบ3นะครับพหุนามดีกรี2นะครับฟังก์ชันพหุนามดีกรี2ลักษณะของกราฟเนี่ยก็จะเป็น x กำลัง2นะครับอย่างตัวนี้แล้วก็ fx นะครับก็คือค่า y จะเป็นกำลัง1นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการพลอตกราฟเกิดขึ้นนะครับ x กำลัง2นะครับ fx คือ y เนี่ยนะครับค่า y มัน y กำลัง1มันก็จะลู่ตามแกน yนะครับและก็สรรพสิทธิ์เนี่ยถ้านักศึกษาศึกษาเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะครับซึ่งมีจุดยอดนะครับอยู่ที่1นะครับแล้วก็ลบ4นะครับนั่นก็คือก็ต้องไปทำการหาเงื่อนไขของมันนะครับเพื่อที่จะได้พลอตกราฟออกมาเพราะนั้นอย่างง่ายเทคนิคอย่างง่ายนั่นก็คือเราก็ลองอินพุตค่าลบ2ลบ 1.5 ลบ1นะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงไปทั้งหมดแล้วลองพลอตกราฟก็จะได้กราฟเส้นสีแดงนะครับเพราะนั้นพหุนามดีกรี2จะได้กราฟเป็นพาราโบลานะครับคราวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะแยกตัวประกอบแต่ว่าในตัวของนิยามเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพหุนามตัวตั้งก็คือตัว px นะครับตัวหารก็คือพหุนามตัวหารก็คือ dxนะครับผลหารก็คือตัว qx ได้เศษออกมาก็คือ rx นะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะใช้รูปของการหารยาวอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง x กำลัง2บวก 9x ลบ 16 หารด้วย x ลบ 3 วิธีการหารนะครับก็นักศึกษาจะต้องเอา x ลบ 3 ก็คือเอา x ไปหาร x กำลัง 2 เราก็จะได้ x เอา x คูณเข้าไปคือนะครับ x คูณ x ได้ x กำลัง 2 x คูณลบ 3 ได้ลบ 3x ก็จะอยู่บรรทัดที่ 2 นะครับแล้วก็หักลบกันก็จะเหลือ 12x นักศึกษาก็ดึงลบ16ลงมานะครับคราวนี้ก็เท่า
ทำการหารเหมือนเดิมเอา x นะครับที่เป็นตัวหาร x ลบ3นะครับเอา x ไปหาร 12x ก็จะได้บวก12นะครับก็จะได้เป็น x บวก12นะครับแล้วก็เอา12คูณลบ3ก็จะได้เป็นลบ36นะครับทำการลบกันเหมือนเดิมลบ16ลบลบ36ก็คือลบ16บวก36ก็จะได้20เพราะนั้นเศษของการหารนะครับก็จะกลายเป็น20นะครับผลหารก็คือ x ลบ12นะครับคราวนี้ก็จะมีหมายเหตุเพื่อเป็นประโยชน์ของนักศึกษาเวลาทำข้อสอบถ้านักศึกษาหาร x ลบ5ค่า4คือ5ถ้านักศึกษาหาร x บวก6ค่า4ที่นักศึกษาต้องไปแทนก็คือลบ5ถ้านักศึกษาเอา 2x ลบ6ค่า4ของเราก็คือให้นักศึกษาจับฝั่งขวาเป็น0นะครับย้าย6ไปนะครับแก้สมการธรรมดาหาร2เพราะนั้น4ก็จะเป็น3นะครับก็จะมีนิยามว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นักศึกษาหารอะไรแล้วได้เศษเป็น0เราจะถือว่าเป็นตัวประกอบของพหุนามอย่างเช่นเคสนี้นะครับ px เท่ากับ x กำลัง4บวก x กำลัง3ลบ 16x กำลัง2ลบ 4x บวก 48นะครับผมก็ลองเทสให้นักศึกษาดูว่าถ้าหาร x บวก6 x บวก6 x บวก2 x ลบ2 x ลบ3นะครับเศษพวกนี้จะได้0หมดเราก็จะถือว่าตัวพหุนามตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบหรือถ้าเราไปฟังนะครับเพื่อนพูดคณาจารย์พูดเขาอาจจะพูดเรียกว่าแยกแฟกเตอร์นะครับเพราะนั้นมันก็จะได้แฟกเตอร์คือ x บวก4คูณ x บวก2คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3นะครับก็จะเป็นประโยชน์ฟังก์ชันตรรกะนะครับฟังก์ชันตรรกะก็คือจะเป็นในรูปของผลหารกันนะครับระหว่างพหุนามนะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะครับหรือตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็นพหุนามอย่างตัวนี้ก็คือ x หาร x กำลัง2ลบ4ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับตรรกะซึ่งเกิดการหารกันของพหุนามแบบตรงแบบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยหาได้แน่นอนนะครับก็จะต้องไปหาแต่ว่าที่แน่ๆโดเมนของเราตัวส่วนห้ามเป็น0ความหมายก็คือ x กำลัง2ลบ4ห้ามเท่ากับ0 x ก็เลยห้ามเป็น2ที่เป็นบวกหรือ2ที่เป็นลบนะครับเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาจากข้อนี้ kx เท่ากับ square root x หารด้วย x กำลัง2ลบ4ตัวนี้จะไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะเพราะว่า root x นะครับ root x เนี่ยไม่เป็นพหุนามนะครับมันคือ x กำลังเศษ1ส่วน2เลขชี้กำลังไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะครับเพราะนั้นไม่เป็นพหุนามก็ไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะข้อ3เนี่ยเราจะถือว่าเป็นฟังก์ชันตรรกะนะครับเพราะว่า2ก็เป็นพหุนาม x กำลัง2ลบ9ก็เป็นพหุนามแต่ก็จะมีเงื่อนไขครับว่าข้อ3โดเมนตัวส่วนห้ามเป็น0ก็คือ x กำลัง2ลบ9ห้ามเป็น0 x ก็เลยห้ามเท่าบวกกับบวกลบ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะครับของฟังก์ชันพหุนามนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตรรกะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามเชื่อมโยงระหว่างนิยามนะครับและเราก็ต้องพยายามสื่อสารจากนิยามออกมาเป็นคำพูดเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารแล้วก็เป็นโปรโตคอลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไปครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวสรุปของเรื่องฟังก์ชัน exponential นะครับแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการพยากรณ์นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับบางสมการทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ exponential นะครับแล้วก็ฟังก์ชันลอการิทึมนะครับคราวนี้ท่านนักศึกษานะครับจะศึกษาฟังก์ชัน exponentialนะครับได้เข้าใจเนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของเรื่องเลขยกกำลังนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหานะครับก่อนเข้าชั้นในระดับปริญญานะครับแต่ก็จะพยายามการบรรยายสรุปครั้งนี้นะครับก็จะพยายามดึงสาระสำคัญบางส่วนนะครับเข้ามาประกอบนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับฟังก์ชัน exponential เนี่ยมันจะมีประโยชน์ว่าโอเคถ้ามันรีเทิร์นค่า y ออกไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดถ้าเรารีเทิร์นค่า x ออกไปนะครับมันก็จะทำให้ได้ค่า y นะครับที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ไวขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตเศรษฐกิจนะครับหรือกำไรก็แล้วแต่นะครับผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะได้การเติบโตแบบ exponential อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอินคัมก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับคราวนี้นิยามของฟังก์ชัน exponential มันก็คือบอกว่า y เท่ากับ f(x) นะครับเท่ากับ a ยกกำลัง xนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอยกกำลัง x นะครับเราจะแวรี่ค่า x โดย x เป็นเลขชี้กำลังแล้วนะครับไม่ใช่เลขฐานแบบฟังก์ชันพหุนามเมื่อกี้นี้เขา a ต้องมากกว่า0นะครับและ a ไม่เท่ากับ1สาเหตุที่ a ต้องไม่เท่ากับ1เพราะว่า1กำลังอะไรก็แล้วแต่มันจะได้1นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับและ a จะต้องมากกว่า0คราวนี้พอมากกว่า0เนี่ยมันก็จะเป็นเคสอันที่1ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเศษส่วน
นะครับอันที่2ก็อาจจะถ้ามากกว่า1ก็จะเป็น1 1.52 นะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับที่มันจะทำให้กราฟเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเรามาดูนะครับคราวนี้ในกรณีที่1 y เท่ากับ a กำลัง x นะครับภาพซ้ายมือ a ของเราเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ไปนะครับ2กำลังลบ3ก็จะได้เศษ1ส่วน8 2กำลังลบ2ก็จะได้เศษ1ส่วน4ผมลองไป y เลยนะครับ x เป็น0 2กำลัง0ได้1 2กำลัง4นะครับก็ได้16เพราะฉะนั้นมันก็จะลู่ขึ้นไวมากนะครับนี่คือสาเหตุที่นักธุรกิจก็จะชอบในเรื่องของฟังก์ชัน exponential นะครับคราวนี้ในกรณีที่ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ผมก็จะยกตัวอย่างกราฟด้านขวานะครับซึ่ง y เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นถ้า1ส่วน2กำลังติดลบค่ามันก็จะสูงนะครับเช่น1ส่วน2 x เป็นกำลังลบ3มันก็จะได้ค่าออกมา8นะครับแต่ถ้าเรามาดูที่ x เป็น0อะไรก็แล้วแต่กำลัง0ก็จะได้1หมดนะครับเพราะนั้นยิ่งเพิ่ม x ยิ่งเพิ่มกราฟมันก็จะลู่เข้าหาแกน x หรือลู่เข้าใกล้0แต่ไม่เป็น0นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของมันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องแบ่งว่า a มากกว่า0ยังไม่พอเป็นบวกนะครับหรือเป็นบวกที่มากกว่า1หรือเป็นเศษส่วนเพราะเงื่อนไขของกราฟจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างกราฟรูปซ้ายเขาจะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มกราฟรูปขวามือก็จะเป็นกราฟฟังก์ชันลดนะครับคราวนี้นะครับจากตัวอย่างของเรื่องของฟังก์ชัน exponential นะครับก็อาจจะต้องมีบางอย่างเราอาจจะต้องมีการแก้สมการอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง25ยกกำลัง x เท่ากับ 3,125 แล้วเราจะแก้หา x ยังไงนะครับหน้าที่ของเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนฐานนะครับแน่นอนครับ25มันก็คือ5ยกกำลัง2นะครับในขณะที่3,125มันก็คือ5ยกกำลัง5นะครับผมก็จะได้แสดงเทคนิคของการหาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้5กำลัง5จากเทคนิคของการหารสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราก็จะได้บรรทัดที่3ออกมาเป็น5ยกกำลัง 10x เท่ากับ5กำลัง5สรุปว่าเราก็จะได้สมการคือ 10x เท่ากับ5 5ก็จะ x ก็จะได้เท่ากับ2นะครับนี่คือการแก้สมการของฟังก์ชัน exponentialนะครับคราวนี้ตัวต่อไปนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับ exponential ก็จะคู่กับ logarithm นะครับบางทีเราพอตกราฟเนี่ยกราฟของเราแกน x เนี่ยมันใหญ่มากนะครับเขาอาจจะพอตแกน x ออกมาเป็นฟังก์ชันของ log นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเห็นแนวโน้มของกราฟนะครับได้ครบถ้วนทุกโดเมนนะครับนิยามของทั่วไปนะครับฟังก์ชัน logarithm นะครับก็จะเป็น inward function ของฟังก์ชัน exponential เพราะนั้นถ้าเป็น inward function นะครับถ้าเราไปดูกราฟในภาพนะครับมันก็คือเป็นการสมมาตรรอบแกน x เท่ากับ y นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนของมันเนี่ยมันก็จะกราฟของล็อกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจาก y เท่ากับ2กำลัง x นะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ2กำลัง y นะครับเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บอันนี้คือนิยามของล็อกการิทึมแต่โดยทั่วไปของเราเนี่ยเราเวลาการเขียนนะครับเราจะไม่นิยมให้ฝั่งซ้ายเป็น x เราจะพยายามเขียนให้ y เท่ากับอะไรเพราะฉะนั้นจาก x นะครับเท่ากับ2กำลัง y เนี่ยเขาอาจจะเขียนอยู่ในรูปของ y เท่ากับ log x ฐาน2นะครับก็จะสอดคล้องกับนิยามที่เขียนว่า y เท่ากับ log x ฐาน a ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ a ยกกำลัง y นะครับเพราะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปให้ได้อย่างเช่นผมบอกว่า2กำลัง5เท่ากับ32เราก็เอาเลขชี้กำลังเป็นค่าวายสามารถเขียนรูปล็อกได้เป็น5นะครับเท่ากับล็อก32ฐาน2คำว่าฐานของ exponential กับคำว่าฐานของล็อกก็คือตัวเดียวกัน25กำลังเศษ1ส่วน2เท่ากับ5เราก็สามารถเขียนได้เป็นเศษ1ส่วน2เท่ากับล็อก5ฐาน25นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะครับตัวอื่นก็แนวโน้มเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างข้อ4 e กำลัง0เท่ากับ1นะครับมันก็จะสามารถเขียนได้เป็นล็อก1ฐาน e นะครับ0เท่ากับล็อก1ฐาน e โดยนิยามทั่วไปคำว่าล็อกฐาน e เขาจะเขียนคำว่าลอนนะครับ e เนี่ยจะเป็นตัวเลขตามธรรมชาติที่นิยมใช้ทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเห็นคำว่าลอนก็ขอให้เข้าใจว่ามันคือล็อกฐาน e นะครับก็จะมีเทคนิคของการกระทำกันระหว่างล็อกนะครับซึ่งเป็นสูตรคลาสสิกทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเช่นล็อก1ฐาน a ไม่ว่า a จะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ได้0นะครับล็อก a ฐาน a ได้1ล็อก m คูณ n ฐาน a ได้ล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a ล็อก m ส่วน n นะครับหาฐาน a ก็ล็อกหารกันก็เอามาลบกันนะครับ
ล็อก m ยกกำลัง r ฐาน a ก็ตบ r ลงมาได้นะครับก็เป็น r เท่ากับล็อก m ฐาน a นะครับอันนี้ก็คือหรือสมบัติข้อ7จะนิยมในเรื่องของการเปลี่ยนฐานของล็อกนะครับตัวอย่างนะครับล็อก625คูณ125ฐาน5นะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคเราก็ต้องเอา625คูณ125นะครับแล้วไปฐาน5เราก็ต้องไปกดเครื่องคิดเลขเท่านั้นไม่สามารถคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เทคนิคการกระทำกันของล็อกนะครับล็อกคูณกันนะครับก็เอาล็อกมาบวกกันก็ใช้สมบัติข้อที่3ก็คือล็อก625ฐาน5บวกล็อก125ฐาน5นะครับ625ก็คือ5กำลัง4 125ก็คือ5กำลัง3ต่อไปเราก็จะย้ายนะครับหรือ move หรือตบเลขชี้กำลังลงมานะครับ5กำลัง4ก็ตบ4ลงมานะครับก็จะเป็น4ล็อก5ฐาน5บวกกับ3ล็อก5ฐาน5อันนี้คือสมบัติข้อที่5นะครับล็อกนะครับล็อก m นะครับล็อก a ฐาน a นะครับสมบัติข้อที่2เนี่ยล็อก a ฐาน a จะได้1เพราะฉะนั้นล็อก5ฐาน5ก็จะได้1นะครับเราก็เลยจะได้เป็น4คูณ1บวก3คูณ1ก็จะได้7ก็จะเป็นคำตอบนะครับซึ่งเกิดการกระทำกันของฟังก์ชันล็อกการิทึมครับอันนี้ก็คือจะเป็นสาระสำคัญนะครับของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชันล็อกการิทึมครับผมสำหรับตอนที่3นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับคือฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นฟังก์ชันอดิสัยมันก็จะเป็นลักษณะของฟังก์ชันไม่ตรงแบบนะครับคราวนี้เรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องใหม่นิดนึงนะครับจากที่นักศึกษาจะมีความเข้าใจว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับตัวนี้เราจะมานิยามใหม่นะครับจากบททั่วไปนะครับโดยบททั่วไปเนี่ยอ้างอิงจากสมการวงกลม1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นสมการก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับจุดศูนย์กลางนะครับของสมการตัวนี้ก็คือ0 0นะครับวงกลม1หน่วยชื่อก็บอกก็คือ1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรัศมี1หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปตัดแกน x ทางด้านขวาก็คือพิกัด1 0ตัดแกน y ด้านบนก็คือพิกัด0 1ตัดแกน x ด้านซ้ายก็คือ -1 0นะครับตัดแกน y ด้านล่างก็จะเป็นพิกัด0 -1 คราวนี้มันก็จะมีวิธีของการบอกตำแหน่งบอกพิกัดนะครับโดยเป็น pt ซึ่ง t เนี่ยเราจะใช้คำว่าt นะครับ t ก็จะเป็นความยาวของส่วนโค้งนะครับรองรับขนาดมุมนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของมันก็จะเป็นเรเดียนนะครับเราวัดความยาวของส่วนโค้งนะครับอันนี้เพราะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่าง p ที่0นั่นก็คือถ้าเราวัดจากแกน x นะครับ x ที่เป็นบวกเนี่ยนะครับมุมนะครับความยาวเป็น0เนี่ยเราก็จะได้พิกัด pt 0ถ้าเป็นพายส่วน2เรเดียนพายส่วน2เรเดียนนะครับก็จะอยู่ที่90องศานะครับก็จะไปตัดแกน y ด้านบนก็จะได้พิกัดออกมาก็คือ0 1นะครับ p ที่2พายนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษารู้อยู่แล้วนะครับว่าวงกลมเนี่ยสูตรของมันก็คือ2พาย r เพราะฉะนั้น2

พายก็กลับมาที่360องศานะครับมันก็จะกลายเป็น10นะครับคราวนี้มันก็จะมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของตรีโกณมิตินะครับมีเทคนิคของการแปลงมุมนะครับมุมเนื่องจากความยาวของส่วนโค้งนะครับหรือเรเดียนเนี่ยก็จะอ้างอิงนะครับจากแกน x จากแกน x ก็คือ0หรือที่ตำแหน่งไพหรือตำแหน่ง2ไพนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วมีอ้างอิงจากแกนไว้มีก็อาจจะต้องมีเทคนิคอีกแบบนึงนะครับในที่นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการอ้างอิงจากแกน x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากแกน x นะครับถ้าเป็นมุมที่ PT นะครับก็จะอยู่จัตุภาคที่1นะครับถ้าเป็นอยู่จัตุภาคที่2นะครับมันก็จะไปอ้างอิงเป็นพายลบ t ถ้าเป็นจัตุภาคที่3ก็จะเป็นพายบวก t ถ้าเป็นจัตุภาคที่4เราก็จะอ้างอิงที่2พายแล้วก็ต้องไปลบ t แล้วเราก็จะใช้หลักของการสมมาตรของมันนะครับเพื่อที่จะดูว่าอ๋อ x กับ y เนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกันข้ามกันไปขึ้นอยู่กับในลักษณะนะครับของจัตุภาคที่มันตกอยู่นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราอ้างอิงจากจัตุภาคที่1นะครับค่าของจัตุภาคที่2จะเกิดอะไรขึ้นก็ค่า x ของมันก็จะเป็นติดลบตรงกันข้ามในขณะที่ค่า y เหมือนเดิมนะครับคราวนี้นะครับพอมาศึกษาในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือค่า sin คือค่า y นะครับคือพิกัด y นะครับในขณะที่ค่า cos นะครับหรือค่า cosine เนี่ยจะเป็นพิกัด x นะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องเริ่มจำแล้วว่าไซน์นะครับไซน์ค่า y ไซน์สระ i คือค่า y คอสก็คือค่า x แทนคือค่าไซน์หารคอสหรือค่า y หาร x นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวตรงแบบคราวนี้ถ้าตัวไม่ตรงแบบโคเซกก็จะเป็น1ส่วนไซน์เซกก็จะเป็น1ส่วนคอสคอสก็จะเป็น1ส่วนแทน1ส่วนแทนนะครับหรือเป็น x ส่วน y นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราอยากจะมารู้ค่าตรีโกณมิติผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้านักศึกษาอยากรู้ค่าไซน์นะครับพายส่วน3ค่าไซน์4พายส่วน3เนี่ยนะครับหรือค่าคอส4พายส่วน3ค่าไซน์5พายส่วน3หายังไงนะครับมันก็อาศัยจากหลักของการสมมาตรนะครับถ้านักศึกษาดูจากลักษณะของวงกลม1หน่วยเนี่ยผมก็จะมีคำว่า all ไซน์แทนคอสนะครับนั่นก็คือค่าฟังก์ชันนะครับถ้าตกอยู่ในจัตุภาคที่1นะครับทุกอันเป็นบวกนะครับถ้าตกที่จัตุภาคที่2ค่าไซน์เป็นบวกเท่านั้นไซน์ก็ต้องคู่กับโคเซกนะครับถ้าจัตุภาคที่3คือค่าแทนกับคอสเป็นบวกนะครับค่าคอสถ้าจัตุภาคที่4ค่าคอสกับโคเซกก็จะเป็นบวกเพราะนั้นนักศึกษาต้องจำคำว่า all ไซน์แทนคอสนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างค่าไซน์พายส่วน3พายส่วน3ก็จะอยู่ที่จัตุภาคที่1เพราะนั้นค่าไซน์พายส่วน3ค่าไซน์คือค่า y นะครับตกจัตุภาคที่1ทุกอันเป็นบวกก็จะกลายเราก็จองบวกให้นะครับค่าพายไซน์พายส่วน3ไซน์คือค่า y พายส่วน3ก็จะได้ออกมาเป็นรูท3ส่วน2นะครับผมมาดูที่ไซน์4พายส่วน3นะครับไซน์4พายส่วน3ก็จะตกอยู่ที่จัตุภาคที่3นะครับจัตุภาคที่3นักศึกษาก็จะแปลงอ้างอิงออกมาเป็นไซน์พายบวกพายส่วน3นะครับแต่คราวนี้เมื่อกี้เราพูดคำว่า all ไซน์แทนคอสจัตุภาคที่3ค่าแทนกับคอสเท่านั้นที่เป็นบวกเพราะนั้นเราถามหาค่าไซน์เพราะค่าไซน์ก็เลยต้องจองค่าลบนะครับแล้วนักศึกษาก็เขียนออกมาเป็นลบนะครับไซน์พายส่วน3ได้เลยครับก็จะได้ออกมาไซน์พายส่วน3ก็จะได้รูท3ส่วน2จองค่าลบก็ติดลบไปนะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานค่าไซน์5พายส่วน3 all ไซน์แทนคอสอันนี้5พายส่วน3ตกที่จัตุภาคที่4เพราะนั้นจองค่าลบเหมือนกันก็จะได้เป็นไซน์พาย5พายส่วน3ก็จะเป็นลบไซน์พายส่วน3หรือเท่ากับลบรูท3ส่วน2นะครับเพราะนั้นถ้าจากลักษณะของมุมนะครับที่ดูความยาวของส่วนโค้งก็เปลี่ยนเป็นมุมตามความกว้างได้ตามนี้พายส่วนหัวก็คือ30องศาพายส่วน4ก็คือ45องศา2พายก็คือ360ซึ่งมันอ้างอิงมาจากคำว่าพายคิดเป็น180องศานะครับอันนี้คือมุมตามความกว้างที่เราใช้ไม้โปรแทคเตอร์นะครับในการวัดมุมอันนี้คือนิยามทั่วไปนะครับถ้าไม่ใช่วงกลม1หน่วยเราก็จะใช้เทคนิคซายคือข้ามส่วนฉากคอสชิดส่วนฉากแทนคือข้ามส่วนชิดได้นะครับก็จะมีประโยชน์ในการหาความสูงความยาวโดยทั่วไปนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยเราสามารถวัดความยาวก็คือในแนวราบหรือแนวตั้งได้สะดวกนะครับอย่างเช่นจุด BA BC BD นะครับแต่แนวทแยงเนี่ยค่อนข้างที่จะวัดยาก
ราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ถ้าเรารู้ว่าจุด A ห่างออกจากตัวบ้าน10เมตรให้หาระยะความสูงของเสาอากาศก็คือระยะ CD เนี่ยเราจะหายังไงเพราะฉะนั้นเราจะหาระยะ CD ได้นะครับถ้าเขาบอกว่ามุมเงยจาก BC หรือความสูงบ้านเนี่ยคิดเป็น45องศามุมเงยนะครับจากพื้นจนถึงเสาอากาศหรือ BD คิดเป็น60องศานักศึกษาก็สามารถใช้ค่าแทนนะครับแทน45องศาเพื่อหา BC ได้นะครับก็ใช้คำว่าแทนก็คือข้ามส่วนชิดก็คือ BC ส่วน10แทน45เท่ากับ1เราก็เลยจะตั้งสมการเป็น BC ส่วน10เท่ากับ1นะครับก็จะได้ BC เป็น10เมตรในขณะ BD เช่นเดียวกันครับเป็นแทน60ก็คือรูท3เราก็จะสามารถหาค่า BD ออกมาได้คือ 17.32 เอามาลบกันก็จะได้ 7.32 นะครับนี่คือเนื้อหาของฟังก์ชันอดิสัยประเภทตรีโกณมิตินะครับที่มีรูปแบบ2รูปแบบก็คือจากสมการ1หน่วยแล้วก็จากนะครับเทคนิคตรีโกณทั่วไปซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมคล้ายข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดครับผม

0: วัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้รับชมนะครับรายการสอนเสริมเข้มวันนี้เราได้ดำเนินการมาจนถึงชุติชานะครับหน่วยที่4แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนะครับท่านอาจารย์ณัฐยารังสีธนานนท์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับหรือกฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเยอะนะครับแต่ไงก็เราก็ได้ท่านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับว่าในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์จะช่วยสรุปหรือเน้นหัวข้อสำคัญยังไงได้บ้างครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้นะคะของเราก็เป็นหน่วยที่4เนาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะคะตอนแรกก็คือกฎหมายและบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะตามกฎหมายและก็ในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นสัมมนานะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรที่ต้องดูหรือว่าอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษบ้างนะคะในตอนแรกนะคะจะเนื้อหาเนี่ยจะไม่ยุ่งยากมากจะเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับพวกรูปแบบโครงสร้างการปกครองในท้องที่นะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าตามพรบปกครองท้องที่มันจะแยกเป็นหมู่บ้านตำบลกิ่งอำเภอแล้วก็อำเภอแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของเรามันก็คือหมู่บ้านกับตำบลซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในตำบลเนี่ยก็จะมีกำนันแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะคะเป็นคนปกครองดูแลตำบลนั้นส่วนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่เนี่ยก็จะอยู่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกฎหมายอื่นๆอีกค่อนข้างจะเยอะประมาณ20กว่าฉบับที่ให้อำนาจเราไว้นะคะในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านนั้นๆ นะคะซึ่งอันนี้เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลักๆเลยของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา27ส่วนของท่านกำนันเนี่ยก็คือจะมีอำนาจเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วมาตรา34กำหนดไว้เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเป็นกำนันเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเป็นอำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาซึ่งให้อำนาจเกี่ยวทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะส่วนที่เราจะมาเน้นจริงๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย เราสามารถอ่านเน้นได้อยู่แล้วส่วนที่เราจะมาทราบก็คือว่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่ะเราอาศัยอะไรในการปฏิบัติหน้าที่ในการที่ท่านออกไปตรวจออกไปจับในการเรียกชาวบ้านมาประชุมท่านอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เราจะแบ่งออกนะคะเป็น4ด้านก็คือเป็นบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่มีทั้งหมด4ด้านด้านแรกนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยว

0: การปฏิบัติหน้าที่นะคะด้านแรกนะคะกฎหมายในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะบทบาทในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ของผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นมาตรา27นะคะท่านมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในอำเภอแล้วก็เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านนะคะส่วนกำนันนะคะมาตรา40เนี่ยกำนันเนี่ยจะต้องร่วมมือนะคะในอำเภอหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะในการดูแลแล้วก็คุ้มครองในที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองในตำบล นั้นๆค่ะส่วนบทบาทในการบริหารการปกครองท้องที่ตามกฎหมายอื่นนะคะก็จะมีกฎหมายเยอะเลยที่ให้อำนาจในตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติประจำตัวบัตรประชาชนพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์นะคะพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์แล้วก็พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินนะคะรวมทั้งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนนะคะซึ่งท่านก็จะเห็นว่าในส่วนตรงนี้ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านนั้นๆ นะคะรวมทั้งพระราชบัญญัติรับราชการทหารด้วยนะคะเป็นกฎหมายนะคะด้านที่สองค่ะอาจารย
1: ์
0: เป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยมันจะอยู่หลักๆคือมาตรา27อย่างเช่น27อนุมาตรา1เนี่ยก็จะให้อำนาจว่าผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่แล้วก็มาตรา28เนี่ยก็คือให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านในการมีอำนาจเกี่ยวกับความอาญาที่เกิดขึ้นในท้องที่นะคะสามารถตรวจจับได้ในกรณีมีข้อสงสัยนะคะส่วนของกำนันก็เช่นเดียวกันค่ะก็ให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีอำนาจเกี่ยวกับความอาญาด้วยนะคะสำหรับบทบาทตามกฎหมายอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้มีอำนาจจับได้นะคะมีอำนาจจับกุมได้ถ้าเกิดเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือว่าจะเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติสวนป่าพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนะคะพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองการกระทำรุนแรงนะคะซึ่งเช่นกันค่ะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยท่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องดูไปว่าในตัวนั้นเนี่ยให้ท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างถ้าเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจับกุมปรับปรามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในท้องที่ของตัวเองได้ค่ะจบไป2ด้านค
1: ่
0: ะด้านที่3นะคะก็คือกฎหมายกับการอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่นะคะสำหรับตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่นะคะก็จะถูกกำหนดไว้ในมาตรา27อนุ1นี้ล่ะค่ะที่กำหนดว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่ได้นะคะสำหรับตามกฎหมายอื่นๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีส่วนดำรงธรรมหมู่บ้านหรือกับการประนีประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้สามารถที่ทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกประเภทแล้วก็คดีอาญาบางประเภทอย่างเช่นเป็นความผิดที่ยอมความได้อันนี้ท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับด้านสุดท้ายนะคะก็คือกฎหมายในการพัฒนาท้องที่นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะมันจะมีไว้ในมาตรา28ตรีก็คือกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนะคะสามารถทำได้รวมทั้งในมาตรา27วงเล็บ11เนี่ยก็กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถปฏิบัติตามคำสั่งนโยบายแผนของรัฐบาลได้ที่ได้รับมอบหมายลงมาค่ะ
1: ถ้าเป็น
0: ตามกฎหมายอื่นๆก็เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนแล้วก็ประสานแผนพัฒนาพื้นที่อันนี้ก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคนจัดทำแผนเช่นเดียวกันค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเพราะนั้นแค่กฎหมายอย่างเดียวก็จะพบว่าเยอะมาก
0: แ
1: ต
0: ่
1: ว
0: ่า
1: ในตอนที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือคำว่าบทบาทดังนั้นบทบาทหลายๆเรื่องที่ท่านอาจารย์กรุณาบรรยายไปนะครับแปลว่าที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่เข้าไปทำเนี่ยอยู่บนฐานของกฎหมายทั้งสิ้นเลย
0: ถูกต้อง
1: คร
0: ับ
1: สามสี่ด้านอาจารย์ท่านกรุณาเน้นนิดนึงนะครับคือผมเคยได้ยินมาครับว่าสามารถจับกุมได้สามารถเข้าไป เรื่องอุทยานเรื่องอะไรครับอาจารย์กรุณาเน้นบทบาทในแต่ละด้านแล้วก็อยู่บนฐานของกฎหมายอีกสักเที่ยวนึงนะครับ
0: นะคะหลักนะคะกฎหมายหลักที่เราใช้ก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที
1: ่
0: ของผู้ใหญ่บ้านมาตรา27เลยค่ะเน้นให้ทุกท่านเนี่ยดูมาตรา27เป็นหลักนะคะแล้วก็อำนาจเกี่ยวกับ

0: ความอาญาเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา28มีอำนาจตรวจจับกุมถ้าตามพรบปกครองท้องที
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นตามกฎหมายอื่นถ้าอำนาจค้นจับกุมเนี่ยก็จะเป็นตามปวิอาญาซึ่งจำกัดในตรงนั้นส่วนมากก็จะเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เราสามารถทำได้ส่วนตามพระราชบัญญัติอื่นๆเราต้องดูตามประกาศเขาว่าประกาศของพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆให้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรได้บ้างบางฉบับอาจจะให้เป็นเจ้าพนักงานในการตรวจค้นจับกุมในท้องที่ของตนอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีในพระราชบัญญัติควบคุมโรคพ.ศ. 2558นะคะอาจารย์ที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลของเราเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นอำนาจตามประกาศตามพรบที่ออกมาค่ะกฎหมายอื่น
1: ครับผมอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับไม่งั้นท่านไปยืนอยู่ที่ถนนแล้วบอกขอให้จอดวัดอุณหภูมิเนี่ยท่านนักปกครองท้องที่จะได้ทำด้วยความมั่นใจว่าท่านมาด้วยกฎหมายนะครับไม่ใช่เพราะว่าอยากจะทำครับ
0: มีกฎหมายให้อำนาจไว้ทำได้ค่ะ
1: ครับ
0: สามารถตอบชาวบ้านได้ว่าอ้าวคุณเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไหมตอบไปด้วยความมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นมีกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจนะมีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
1: ครับงั้นตรงนี้ประชาชนทั่วไปไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คนทำต้องรู้นะครับว่าท
0: ่
1: านมาด้วยบทบาทตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็3ด้านด้านสุดท้ายครับ
0: เป็นในด้านการพัฒนาท้องที่ค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนนะคะในพรบปกครองท้องที่เนี่ยก็จะพูดถึงการจัดทำแผนไว้ว่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วเราก็มีประกาศข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะที่ว่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนเป็นหลักเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวนโยบายของทางกรมการปกครองของทางกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้ทางท่านคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยท่านมีบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นโดยยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนนะครับครับอาจารย์มีอะไรที่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนหรือเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ดูค่ะว่าในการจัดทำแผนของเราหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงสภาพของหมู่บ้านเป็นยังไงมีอะไรที่เอื้อต่อการจัดทำแผนได้บ้างประเด็นหลักๆก็คือเราต้องดูว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วผู้จัดทำแผนเนี่ยก็จัดทำแผนให้มันสอดคล้องกับความต้องการของหมู่บ้านค่ะถ้าเราจัดทำได้เนี่ยหมู่บ้านของเรามันเขาเรียกว่ามันก็จะเดินต่อไปได้ค่ะก็คือตอบโจทย์ทำแผนตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่อยากจะทำอะไรก็ทำก็ต้องผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ช่วยพิจารณาด้วยช่วยรับรองด้วยนะครับท่านอาจารย์
0: ค่ะอาจารย์ก็คือร่วมกันพิจารณาค่ะ
1: ครับอันนี้คือความสำคัญของทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วนะครับครับผมครับทีนี้อันนี้เป็นตอนที่หนึ่งเนาะอาจารย์เนาะ
0: ตอนที่หนึ่งค่ะ
1: ครับผมโอ้ยังเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนต้องเข้าไปอ่านด้วยนะครับข้อกฎหมายแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่ว่ากฎหมายอื่นเนี่ยจริงแล้วเราเข้าไปทำอะไรแล้วเขาก็มอบหมายมีการแต่งตั้งให้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นคำสำคัญนะครับครับทีนี้ก็มาถึงตอนที่2ครับตอนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้นะครับครับผมกฎหมายก็มีเยอะมากเลยที่ในส่วนของการบังคับใช้นี่ไม่ทราบว่ามาถึงบัดนี้เนี่ยมันตัวปัญหามันยังคงอยู่หรือมันเป็นยังไงบ้างครับที่อาจารย์อยากจะเน้นกับเพื่อนๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนๆนักปกครองท้องที่ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับในตอนที่2ครับอาจารย์ครับ
0: ตอนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นแนวทางแล้วก็ปัญหาในการใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพด้วยถามว่าปัญหายังมีอยู่ไหมตอนนี้ปัญหายังมีอยู่และอยู่ในระหว่างการแก้ไขค่ะอาจารย
1: ์อ๋อครับ
0: เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะปัญหาถ้าจำแนกออกมาเป็นกลุ่มแรกก็คือปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่เป็นปัญหาของตัวกฎหมายเองโดยตรงนะคะมาดูปัญหาแรกกันค่ะก็คือปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองที่นะคะในเขตเทศบาลตำบลซึ่งได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลนครแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามาตรา4ของพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท้องถิ่นใดได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลนครแล้วเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรของเรานะคะแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งไปทีนี้พอพ้นจากตำแหน่งไปก็เท่ากับว่าในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านละพอไม่มีก็ไม่มีพนักงานฝ่ายปกครองไปปฏิบัติหน้าที่ในตรงนั้น
1: ครับ
0: ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่มีจะไปจัดทำแผนก็ไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปจับกุมก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีอำนาจหน้าที่แล้วแต่ถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่

0: ที่ของท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจับกุมเหมือนเราไหมก็ไม่มีอีกเช่นกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาข้อที่2เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ว่าพอเป็นเทศบาลแล้วใช้พรบปกครองท้องที่ไม่ได้ละนอกจากพรบปกครองท้องที่ใช้ไม่ได้ละข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยค่ะก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่สามารถไปทำได
1: ้อ๋อครับ
0: ก็เท่ากับกฎหมายก็เป็นหมันค่ะอาจารย์ทั้งสองฉบับนี้เป็นหมัน
1: กลายเป็นช่องโหว่เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในเขตไม่ว่าชุมชนใดนะคะอาจารย์กลไกการขับเคลื่อนการมีผู้นำที่ใกล้ชิดก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติที่เรากำลังจะแก้กันอยู่แนวทางตอนนี้คือก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะแก้ออกไปในทิศทางไหนค่ะอาจารย
1: ์ใคร
0: กำลังแก้ไขกันอยู
1: ่ค่
0: ะตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอแต่เรื่องที่เราสามารถทำได้เลยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยซึ่งปัญหาที่มันเกิดอยู่ก็คือทุกวันนี้ที่มันเห็นได้ชัดก็คือการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปกครองท้องที่ของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเนื่องจากเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปแล้วว่ากฎหมายมันเยอะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบปกครองท้องที่ที่เราต้องจำแล้วก็มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอื่นอีกมากมายหลายอย่างทีเนี้ยผู้ปกครองท้องที่ของเราเนี่ยก็มีระดับการศึกษาภาคบังคับหรือการภาคการศึกษาขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับช่วงวัยถ้าท่านช่วงวัยนี้การศึกษาภาคบังคับของท่านผู้ปกครองท้องที่บางท่านก็อาจจะแค่ประถม4
1: ครับ
0: บางท่านประถม6
1: ครับ
0: บางท่านก็ม3
1: ครับ
0: อันเนี้ยระดับการศึกษาต่างกันแต่ว่ากฎหมายที่เราต้องรับผิดชอบมันมีเยอะอันนี้ยังไม่นับระเบียบตามที่รัฐบาลเนี่ยให้ออกมาอีกแต่ละรอบที่ต้องทำความศึกษาเข้าใจกันไปมันก็เลยทำให้การบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เพราะว่า
1: ครับ
0: ตัวผู้ปกครองท้องที่เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจหนึ่งละไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองรู้จริงหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการละเลยตามกฎหมายบางครั้งเนี่ยบางคนก็มั่นใจที่จะใช้แต่ไปทำผิดผลสุดท้ายออกมานี่ก็คือเกิดการฟ้องร้องทำให้เกิดต้องดำเนินการทางอาญาแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ต้องโดนทางวินัยไปค่อนข้างจะเยอะซึ่งมีเคสขึ้นมาเยอะมากค่ะอาจารย์ในเรื่องนี
1: ้
0: บางคนไม่มีเจตนาจะฝ่าฝืนทำก็เอาให้ผลประโยชน์ส่วนรวมหมู่บ้านแต่มันผิดระเบียบค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ปกครองท้องที่ต้องศึกษาพัฒนาความรู้ของตัวเองขึ้นไปค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเพราะฉะนั้นหน่วยนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายทั้งสิ้นเลยเพราะเวลาที่บทบาทออกไปตรวจจับออกไปทำอะไรก็ตามนะครับท่านต้องคำนึงด้วยว่าท่านต้องอาศัยกฎหมายเป็นหลักเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นความเป็นมานะครับอันนี้เป็นความเห็นที่จะเรียนกับเพื่อนพี่น้องนักบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรท่านผู้ช่วยนะครับท่านนักปกครองท้องที่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่มาสำคัญที่ทางกระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญนะครับที่จะให้ทุนนะครับรวมทั้งโดยยิ่งรัฐบาลนะครับในขณะนั้นซึ่งคณะรัฐมนตรีก็จึงมีมติที่จะพัฒนาสมรรถนะของนักปกครองท้องที่ให้ทุนการศึกษากับนักปกครองท้องที่นะครับให้เรียนหนังสือกับสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็เป็นโครงการความร่วมมือที่จะพัฒนาเพื่อนๆนักบริหารการปกครองท้องที่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นหน่วยนี้สำคัญแล้วก็ถ้าเราเรียนเรามีความรู้นะครับเท่าที่ผมอ่านในหนังสือนะครับก็บอกว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรู้จะพื้นฐานความรู้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับแล้วก็บางเรื่องก็คือเจตนาดีแท้ๆแต่ความที่นะเราอยู่กันด้วยข้อกฎหมายดังนั้นเรื่องของกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญงั้นตรงนี้น่าจะเป็นสำคัญนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนแล้วก็ทำไมถึงต้องมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับครับท่านอาจารย์ครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่พูดถึงเรื่องของสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ไม่ทราบว่าจะมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสัมมนาหรือประเด็นที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะนำไปใช้โดยอาศัยวิธีการสัมมนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านอาจารย์ได้นำเสนอไว้มีประเด็นสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็นำเสนอไว้2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็สืบเรื่องมาจากเมื่อกี้ค่ะที่เราพูดว่าผู้นำท้องที่ของเราเนี่ยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหลากหลายระดับค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ แต่กฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะ

0: คะ
1: ครับ
0: สำหรับประเด็นแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ปกครองท้องที่ในอนาคตนะคะเพราะว่าในปัจจุบันในมาตรา12วงเล็บ4เนี่ยอนุมาตรา4เนี่ยกำหนดไว้ว่าคนที่จะมีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครผู้ใหญ่บ้านได้เนี่ยคือจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดในลักษณะที่ว่าการศึกษาขั้นต่ำสุดในระดับช่วงวัยที่บอกไปว่าจบป.4 ป.6ม.3ก็ได้ตามช่วงวัยของท่านหรือถ้าไม่ได้จบในช่วงนั้นมาศึกษาเพิ่มเติมทีหลังเพื่อให้จบตามช่วงวัยเกณฑ์ช่วงวัยนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายเยอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแค่มาตรา27เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้นำท้องที่ของเราหลายท่านอ่ะยังจำได้ไม่หมดว่าเรามีอำนาจอะไรบ้าง
1: ครับผม
0: มาตรา28เนี่ยอำนาจในการความอาญาตรวจค้นจับกุมแล้วยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอื่นๆอีกด้วยทีนี้มันก็เลยนำมาสู่ประเด็นสัมมนาที่ว่าเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเกี่ยวกับประเด็นความรู้ความสามารถหรือว่าการศึกษาตรงนี้ที่มันจะสามารถมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพูนนะคะ
1: เ
0: ราควรจะกำหนดการศึกษาที่มันจะสูงขึ้นอันนี้อาจจะเป็นอาจนะคะอาจจะเป็นปริญญาตรีไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จบในปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมอาจจะได้รับการปกครองในหลักสูตรการปกครองท้องที่มาหรือว่าถ้าไม่ได้จบในปริญญาตรีหรือว่าไม่ได้รับการอบรมมาอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสัก2ปีที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ประมาณนี้ค่ะประเด็นสัมมนาของเราเพื่อว่าเป็นการเพิ่มพูนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันของเราก็มีการให้โอกาสศึกษาในภายหลังเพิ่มพูนความรู้อยู่นะคะ
1: ครับผมครับที่ได้พบก็นะฮะหลายท่านก็ไปเรียนกศน.นะครับหรือหลายท่านไม่ได้เรียนปริญญานะครับก็จบทั้งในระดับปวช.ปวส.
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ครับเพราะวันนี้การศึกษาก็พัฒนาขึ้นมากครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็จบไปนะคะสำหรับประเด็นสัมมนาอาจารย
1: ์ครับก็คงเป็นประเด็นที่เพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะใช้ไปเป็นหัวข้อสัมมนานะครับว่าเออเราจะต้องกำหนดกันแล้วหรือยังนะครับแต่กำหนดแล้วมันก็คล้ายกับไปจำกัดสิทธิ์ของบางคนนะครับว่าเออเรียนหนังสือใหม่เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านของเราหลายท่านเนี่ยครับแม้ว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับพื้นความรู้ท่านอาจจะอยู่ที่มัธยม6หรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าความที่ท่านอยู่มานานอ่ะบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นก็เห็นตั้งแต่ลืมตานะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเราควรจะกำหนดการศึกษาขั้นต่ำแล้วหรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับมีประเด็นอื่นไหมครับ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะอาจารย์ของคณะกรรมการหมู่บ้านก็คือการบริหารเงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านของกม.ของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มีเงินอุดหนุนจากส่วนกลางนะคะซึ่งรายได้ที่มาของกม.เนี่ยก็จะมาจากหลายๆด้านก็คืออาจจะมาจากการหารายได้เองแล้วเอามาจัดสรร
1: ครับ
0: ทีเนี้ยแต่ว่าไอ้เงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเอามาจ่ายค่าตอบแทนหร
1: ือ
0: ว่าค่าป่วยการอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติการของคณะกรรมการหมู่บ้านเราค่าโทรศัพท์โทร1ครั้งมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปประสานงาน1ครั้งมีค่าน้ำมันค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่เราจะไม่ได้ในส่วนนี้ถึงแม้ว่าในบางตำแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีเงินเดือนตอบแทนอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนี่ยคือมีค่าตอบแทนของตัวเองในตำแหน่งนั้นๆอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางส่วนก็อย่างเช่นผู้นำกลุ่มองค์กรหรือว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกเนี้ยกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนหรือว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรให้อยู่แล้วซึ่งการดำเนินการเนี่ยก็คือต้องพูดง่ายคือต้องควักของตัวเองออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งตรงนี้มันก็เลยมาสู่การประดุจกำหนดประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้เราควรจะมีการกำหนดกันหรือไม่ถ้าเกิดว่ารอส่วนกลางมาอุดหนุนอ่ะก็ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่เงินที่เรามีอยู่ในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านพอเอาไปใช้เยอะๆก็เกิดข้อครหาของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็มองว่าใช้ไม่โปร่งใสแล้วก็คณะกรรมการด้วยกันเองเนื่องจากว่ามีอยู่หลายคนหลายแนวคิดอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาได้มันก็ควรไหมอันนี้ควรไหมคะว่าควรจะมีการตั้งข้อตกลงของหมู่บ้านนะว่าให้สามารถเอาเงินค่าตอบแทนออกตรงนี้ออกมาไม่ใช่เงินค่าตอบแทนเงินกองทุนกลางตรงนี้ค่ะมาเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆหรือว่าค่าบริการในการดำเนินงานตรงนี้ได้ค่ะอาจารย์
1: ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงคำว่ากองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยตรงนี้ ตรงนี้อาจจะมีหลายท่านทราบหรือหลายท่านทราบแต่ก็ไม่รู้ทำไงครับอย่างเช่นเท่าที่เห็นในเอกสารเราเขียนว่ารายได้เราทำยังไงนะครับผมยังไม่พูดถึงรายจ่ายนะครับรายได้เนี่ยนอกเหนือจากเงินที่ได้เนี่ยทางคณะกรรมการหรือผู้ที่บริหารเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ตามในเอกสารท่านอาจารย์เขียนไว้มีเรื่องอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: การสร้างรายได้ก็ถ้าหมู่บ้านไหนเขามีนะคะพวกการขายอย่างเช่นขายขยะอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็นับเป็นรายได
1: ้
0: เข้ามาได้เหมือนกันหรือถ้าหมู่บ้านไหนเขามีการขายแล้วขายน้ำเนี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำเป็นขายน้ำอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาเป็นรายได้ก็คือเป็นรายได้อื่นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเงินมาไว้เป็นของกองทุนตรงเนี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเอามาใช้ในกิจการที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านแล้วก็เอามาใช้ในการเค้าเรียกว่าประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆอันนี้ค่ะเอามาใช้ได้
1: ครับ
0: อันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแต่มันจะเอามาใช้เป็นค่าบริการของเราโดยตรงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะอาจารย
1: ์ผมยังคิดอยู่ว่าทำไงก็ได้ที่ให้ทางกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้นะครับท่านอาจารย์จะมีตัวอย่างว่าคือผมก็เห็นนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามที่จะเน้นเรื่องว่าขยะนะครับนอกจากช่วยลดมลภาวะแล้วเนี่ยยังขายได้อย่างไรเนี่ยมีอย่างอื่นมีจะช่วยทำให้มีรายได้แล้วเข้ามาสมทบในกองทุนกลางก็ยังดีนะครับท่านพอจะมีตัวอย่างไหมครับ
0: มันก็จะมีเงินอุดหนุนบ้าง
1: หนึ่งอุดหนุนนะครับอันนี้ทางกรมจัดสรรให้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้จะกรมจะไม่ได้จัดสรรให้แต่จะเป็นประมาณว่าถ้ากลุ่มองค์กรไหนไปเขาเรียกจัดมวลชน
1: จัดกิ
0: จกรรมอะไรเงี้ยก็จะมีตรงเนี้ยเข้ามาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกพื้นที่ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือมอบให้กับทางกองทุนกลางพ
0: ั
1: ฒนาหมู่บ้านนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับเพราะนั้นจัดกิจกรรมเยอะเนี่ยบางทีก็เห็นท่านก็ออกแรงนะครับอย่างเช่นหลายๆเรื่องเป็นการพัฒนาเป็นการทำความสะอาดอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทางท่านนักปกครองที่ท่านจะช่วยหารายได้เข้ามาสมทบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนอกเหนือจากขายขยะนอกเหนือจากอะไรฮะจัดสวัสดิการใช่ไหม
0: จัดสวัสดิการค่ะ
1: ครับผมครับแล้วรายจ่ายที่ใช้ได้ครับที่ไม่ใช่เอามาให้กับตัวท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่นะครับท่านใช้จ่ายอะไรได้บ้างครับ
0: มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ส่วนรวมค่ะที่สามารถใช้ได้แล้วก็การดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่แหละค่ะใช้ได้ก็คือว่าเราจะเอามีวัตถุประสงค์ไปทำอะไรจัดทำแผนจะทำอะไรคือจัดทำได้แต่ในระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะหลักๆก็คือเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์ท่านเสนอแนะไว้ว่าน่าจะเป็นประเด็นในการสัมมนาเพราะว่าทางกรมเองทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เน้นที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนนักศึกษานะครับหยิบตรงนี้ไปเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไงนะครับให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยพยายามที่จะสรรหาหรือว่าแสวงหารายได้เข้ามาในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนะครับผมคิดถึงขาเข้าก่อนทำไงให้เรามีเงินเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนตอนใช้เนี่ยแน่นอนนะครับไม่มีกฎหมายเขียนเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนครับผมครับมีประเด็นอื่นไหมครับท่านอาจารย์ครับประเด็นที่จะเสนอแนะไปไว้ว่าน่าจะนำไปเป็นประเด็นในการสัมมนาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อครับผมครับก็คือตัวคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ตัวของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก
0: ็
1: คือพื้นฐานความรู้ความสามารถนะครับท่านอาจารย์ครับตอนท้ายนี้ท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นไว้ไหมครับสำหรับหน่วยนี้ครับ
0: นิดหน่อยค่ะก็มีเน้นย้ำท่านผู้นำท้องที่ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่แพทย์ผู้ช่วยสารวัตรทุกท่านนะคะการที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะท่านอย่าลืมตระหนักว่ามีกฎหมายอะไรนะคะให้อำนาจกับท่านไว้บ้างนะคะซึ่งกฎหมายหลักเน้นว่าเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจแก่ท่านก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะ2457นี่แหละค่ะส่วนอำนาจตามกฎหมายอื่นๆเนี่ยให้ไว้เยอะ20กว่าฉบับนะคะตามระเบียบอะไรแต่ท่านต้องไปดูก่อนนะคะว่าพระราชบัญญัตินั้นๆเนี่ยตั้งให้ท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจหน้าที่อะไรได้บ้างอย่าทำเกินที่เขาให้อำนาจไว้แค่นั้นค่ะ
1: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับจากทางท่านอาจารย์ณัฐยานะครับแล้วก็อย่างที่เน้นนะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแค่รู้นะครับเราต้องอ่านด้วยนะครับว่าในแต่ละมาตราในแต่ละประเด็นเนี่ยมีสาระสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าข้อสอบเขาไม่ออกความจำครับ ขาเน้นเรื่องการนำไปใช้ด้วยเพราะนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนนักศึกษานะครับนักปกครองท้องที่นะครับอย่าลืมต้องอ่านในรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับตอนท้ายนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ณัฐยานะครับที่ท่านกรุณามาให้ความรู
0: ้ขอบพระคุณอาจารย์เช่นกันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ

ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจรับฟังทั่วๆไปวันนี้มาพบกับอาจารย์ในหน่วยที่4นะครับเรื่องการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับจะบรรจุอยู่ที่ชุดวิชาสัมมนาบัญชีการเงินและสัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาในเรื่องของต้นทุนในชุดวิชา32311นะครับเอามาเรียกว่าเอามาบูรณาการใหม่นะประกอบกับด้วยที่ว่าจะมีเคสสตี้กรณีศึกษาให้นักศึกษาเอามาวิเคราะห์นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่เรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมนะครับกิจการอุตสาหกรรมคือกิจการที่มีกระบวนการนะครับในการแปรรูปวัตถุดิบใช้ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบก่อนการจำหน่ายนะครับตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนักบัญชีจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานในกิจการอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนักบัญชีต้องมีความรู้ในการจัดทำบัญชีการเงินนะครับทั้งรายรับรายจ่ายนะครับทั้งบัญชีเรื่องของต้นทุนภาษีแล้วเนี่ยควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องของลักษณะของอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตตัวผลิตพลาสติกนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเรื่องของการผลิตน้ำตาลนะครับต้องมีความรู้เรื่องของอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย2คือกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้านะครับเช่นถ้านักศึกษาไปทำงานเรื่องของไปเป็นนักบัญชีต้นทุนของกิจการที่ผลิตพลาสติกนะผลิตเม็ดพลาสติกก็ต้องรู้ว่าต้องมีกระบวนการเรื่องของการมีแผนกโมลนะครับแผนกอินเจคชันแผนกฉีดตัววัตถุดิบพอฉีดมาเสร็จปุ๊บก็ต้องทำไมครับไปที่แผนก assembly แผนกประกอบเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนนะครับถัดมาตัวที่3นะครับเรื่องของการบริหารการผลิตนะว่ามีการบริหารการผลิตอะไรบ้างตัวที่4คือการบริหารการผลิตสมัยใหม่นะครับถัดมานะครับเรามาดูลักษณะของอุตสาหกรรมนะครับ45กลุ่มอันนี้คือมีที่มาจากสภาอุตสาหกรรมนะครับปี2561นะครับเขาแบ่งประเภทเอาไว้เป็นหลายกลุ่มนะครับแต่อาจารย์ขอยกมาประมาณ 4-5 กลุ่มนะครับเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษนะครับ4กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและก็หินอ่อน5กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกนะครับเรามาดูนะครับกระบวนการและขั้นตอนในการผลิตสินค้านะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็คือการผลิตตามคำสั่งหรือว่า job order นะครับคือกรณีที่กิจการรับผลิตสินค้านะครับมาชนิดหนึ่งนะปริมาณน้อยหรือผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะตัวที่สองคือการผลิตแบบต่อเนื่องคือการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันเป็นมาตรฐานอย่างเป็นปริมาณมากนะต่อเนื่องกันโดยทั่วไปนะเช่นการผลิตน้ำบัดลมสำหรับการผลิตสองแบบนี้นะอาจารย์จะให้นักศึกษาเนี่ยลองนึกถึงการที่นักศึกษาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปสั่งอาหารตามสั่งใช่ไหมครับการสั่งอาหารตามสั่งตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยถ้านักศึกษาเขาเรียกว่านักศึกษาสามารถสั่งแม่ค้าได้หรือว่าพ่อค้าได้ว่าต้องการข้าวผัดกะเพรานะครับผัดกะเพราราดข้าวนะครับใส่พริก1เม็ด2เม็ดถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่า

การผลิตตามคำสั่งคือเป็นปริมาณน้อยๆนะครับคือผลิตแค่1จานของเราคนเดียวนะครับสองการผลิตแบบต่อเนื่องเนี่ยนักศึกษาก็ต้องนึกถึงเขาเรียกว่าข้าวราดแกงใช่ไหมกะเพราเหมือนกันนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาทำเอาไว้แล้วเขาทำใส่ถาดเอาไว้เราไปถึงแล้วก็สั่งให้เขาเนี่ยราดข้าวมาให้เราอย่างนี้คือเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องคือให้นึกถึงสภาพที่ว่านักศึกษาเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งได้คือเขาจะทำเอาไว้เป็นปริมาณเยอะๆแล้วนะครับถัดมาเรามาดูกันถัดไปก็คือการผลิตสินค้าโดยทั่วไปจะประกอบด้วย4ขั้นตอนนะครับ1คือการวางแผนการผลิตนะว่าเราจะผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วทางโปรดักชันเนี่ยมีกำลังการผลิตเพียงพอหรือเปล่านะครับก็จะอาจจะเป็นในส่วนของตัว planning นะครับเป็นผู้วางแผนการผลิตนะถัดมาเรามาดูเรื่องของการดำเนินการผลิตนะครับโปรดักชันก็อาจจะต้องทำการผลิตตามที่ planning นะครับเขาได้มีการวางแผนมา3ก็คือการควบคุมการผลิตนะครับให้ไม่มีของ NG มากจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถัดมาตัวที่4คือการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาการผลิตนะครับถ้ามีปัญหานะครับก็ต้องมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะเพื่อให้มันเรียกให้มันโกออนไปได้นะครับถัดมาเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการผลิตนะครับที่สำคัญนะครับ1ก็คือเรื่องของการผลิตแบบทันเวลานะครับคือ just in time ก็คือ2นะครับการบริหารต้นทุนคุณภาพนะครับหรือว่า total quantity management หรือว่า TQM นะครับ3การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานนะครับ process re-engineering นะครับสำหรับเครื่องมือนะครับก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่อาจารย์ขอนำเสนอแค่3ตัวนะครับเรามาดูเรื่องของการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็คือองค์ประกอบของต้นทุนซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็ทราบมาบ้างแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่โรงเรียนในรายวิชา32311ก็คือการบัญชีต้นทุนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยต้องมีองค์ประกอบนะครับ3ตัวนะครับก็คือ1ค่าวัตถุดิบนะครับ2ค่าแรงงานนะครับ3ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับวัตถุดิบก็เหมือนกันอย่างเช่นที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวเม็ดพลาสติกที่เอามาผลิตนะครับตลับแป้งหรือว่าเอามาผลิตตัวพลาสติกที่เอาไว้ประกอบเรื่องของเครื่องคิดเลขนะครับค่าแรงนะครับค่าแรงก็หมายถึงค่าแรงที่เราต้องจ้างคนงานมาผลิตเอามาประกอบนะครับส่วนของโรงงาน3ค่าใช้จ่ายในการผลิตแน่นอนว่าถ้านักศึกษามีตัวเม็ดพลาสติกมี raw material มีคนงานแต่ไม่มีตัวโรงงานไม่มีน้ำไฟสำหรับใช้ในการผลิตก็จะไม่สามารถผลิต product ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวนี้เราก็รวมเรียกกันว่าเป็นต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้านะครับถัดมาเรามาดูรายงานทางการเงินนะครับของกิจการอุตสาหกรรมนะครับหลักๆก็จะคล้ายๆกับของกิจการซื้อมาขายไปนะครับเช่น1งบแสดงฐานะทางการเงินนะครับหรือว่างบดุลนะครับ2งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับทั้ง2ตัวนี้อย่างตัวที่1นะครับงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับคือแบบบัญชีแล้วก็แบบรายงาน2งบกำไรขาดทุนก็เหมือนกันนะครับก็มี2แบบ3งบแสดงแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ4งบกระแสเงินสดนะหรือว่า cash flow แล้วก็ดูว่ากิจการของเราเนี่ยมีmovement ของเงินมีการเคลื่อนมีเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถึงเวลาสิ้นเดือนแล้วเนี่ยมีเงินพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายตัวอื่นไหมนะถ้ามีไม่พอเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมีการจัดสรรมีการบริหารเงินอาจจะไปกู้ธนาคารมานะครับ4หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับก็คือจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่างบของเราเนี่ยจัดทำด้วยวิธีอะไรนะข้อมูลทั่วไปของงบของบริษัทนะว่าบริษัทสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ใช้เกณฑ์อะไรในการจะทำงบการเงินนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าคือบางครั้งเนี่ยในงบการเงินอย่างเช่นในงบแสดงทางการเงินเนี่ยคือจะเป็นการกรุ๊ปปิ้งตัวเลขใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่อ่านงบการเงินเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยเงินสดเนี่ย5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยมาจากไหนนะครับมันเป็นการกรุ๊ปรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับเงินฝากธนาคารมีกี่ธนาคารเขาก็กรุ๊ปรวมกันเอาไว้เราก็ต้องไปดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นงบแสดงทางการเงินของกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็คือจะไม่มีความแตกต่างกับงบของกิจการประเภทอื่นนะครับยกเว้นเรื่องสินค้าคงเหลือนะครับเพราะว่ากิจการอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีสินค้าคงเหลือ
ในเรื่องของวิบด้วยคืองานแล้ว

่างผลิตด้วยนะครับหรือว่างานระหว่างทำแล้วก็มีพวกตัวสแปร์พาร์ตตัวอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ตัวนะครับที่จะแตกต่างจากกิจการซื้อมาขายไปนะครับคือ1มีฟินิชกู๊ดสินค้าสำเร็จรูปนะครับ2มีวิปก็คืองานระหว่างทำนะครับมีวัตถุดิบก็คือ raw material ก็คืออย่างที่วัตถุดิบใช่ไหมครับที่เราผลิตตัวเม็ดพลาสติกที่เราผลิตตัวเครื่องคิดเลขเครื่องนี้นะครับสมมตินะครับตัว raw material ก็คือจะเป็นพลาสติกนะครับอาจจะเป็นพวก PP นะครับ poly propylene หรือว่าตัว PA นะ polyamide นะครับเป็น raw material 4วัสดุใช้สิ้นเปลืองนะครับ5แล้วก็ภาชนะบรรจุแล้วก็วัสดุหีบห่อนะครับบางทีเราผลิตสินค้าเสร็จแล้วเราก็ต้องทำไมต้องใส่แพ็กเกจให้กับลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะรวมเอาไว้เป็นตัวสินค้าคงเหลือสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับถัดมาเรามาดูประเด็นที่นักบัญชีควรรู้นะครับเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมคือ1เนี่ยเวลาที่นักศึกษาไปทำงานบริษัทนะครับนอกเหนือจากการที่นักศึกษามีความรู้เรื่องของบัญชีการเงินแล้วนะครับบัญชีต้นทุนแล้วหรือว่าบัญชีภาษีอากรแล้วนักศึกษาควรมีความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีหลายเรื่องนะครับนักศึกษาแต่อาจารย์นะคือยกมาแค่3กรณีนะครับ1เรื่องของกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับหรือว่า BOI Board of Investment นะครับ2กิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้นะครับ3อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะครับอาจจะเป็นพวกน้ำอัดลมน้ำแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับในเรื่องของสุราหรือว่าไวน์นะครับเรามาดูการบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องของต้นทุนงานสั่งทำแล้วก็ต้นทุนช่วงที่อาจารย์บอกไปตอนช่วงต้นรายการนะครับมาดูข้อพิจารณาระบบต้นทุนงานสั่งทำนะครับ1คือเอกสารที่ใช้ในการเก็บรวบรวมต้นทุนงานสั่งทำนะครับเรื่องของการบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำนะครับสังเกตว่าตัววัตถุดิบเนี่ยจะมีการโอนเข้างานระหว่างทำนะครับค่าแรงก็โอนเข้างานระหว่างทำค่าใช้จ่ายการผลิตก็ปันส่วนตามชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับตามจำนวนค่าแรงทางตรงหรือว่าชั่วโมงเดือนเครื่องจักรหรือหน่วยผลิตนะครับขึ้นอยู่ลักษณะของค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของต้นทุนงานสั่งทำเนี่ยก็คือจะเป็นตัวคอสชีตถัดมานะครับเมื่อผลิตสินค้าเสร็จก็จะสรุปข้อมูลต้นทุนทั้งหมดไว้ในบัตรต้นทุนงานก็คือคอสชีตนะครับแล้วก็คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วยนะครับพร้อมทั้งโอนต้นทุนการผลิตนะครับของงานนั้นๆออกจากงานระหว่างทำไปเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็เมื่อขายก็โอนต้นทุนนะครับของสินค้าที่ขายไปเข้าสินค้าขายนะครับ2เรามาดูระบบต้นทุนช่วงนะครับระบบต้นทุนช่วงก็คือใช้สำหรับกิจการที่มีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการที่เหมือนกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ผลิตต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นโรงกลั่นน้ำมันนะครับโรงงานทอผ้าโรงงานผลิตเครื่องดื่มเป็นต้นนะครับระบบนี้เป็นการรวบรวมต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะครับคือพูดง่ายๆคืออาจจะมีเขาเรียกว่ามีหลายแผนกนะแผนกหนึ่งส่งข้อมูลมาแผนกที่สองแผนกที่สองก็ส่งข้อมูลมาแผนกที่สามนะครับอย่างที่อาจารย์อธิบายไปตอนต้นรายการว่าคือแผนกฉีดใช่ไหมแผนกอินเจคชันก็ส่งข้อมูลมาที่แผนกแอสเซมบลีนะครับเอกสารที่สำคัญนะครับเหมือนกันก็คือสำหรับตัว process cost นะครับเอกสารที่สำคัญก็คือในเรื่องของรายงานต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลต้นทุนไว้ตามแผนกผลิตแล้วก็จะโอนให้โอนไปพร้อมกับตัวจำนวนสินค้าที่ผลิตเสร็จในงวดนั้นแล้วก็ส่งต่อให้แผนกถัดไปนะครับต้นทุนของสินค้าที่ผลิตเสร็จก็คือต้นทุนของทุกแผนกที่สินค้านั้นผ่านกระบวนการมาทั้งหมดเลยนะครับต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยก็ได้แก่ต้นทุนการผลิตรวมสำหรับรอบระยะเวลานะครับหารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตเสร็จในรอบระยะเวลานั้นๆ นะครับการคำนวณหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะครับจะใช้รายงานการผลิตประจำแผนกซึ่งจะมีวิธีการคำนวณได้2วิธีนะครับก็คือวิธี1ก็คือ FIFO เข้าก่อนออกก่อน2วิธีถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับทั้ง2วิธีครับแตกต่างกันในการหาตัว EU นะครับก็คือหน่วยเทียบสำเร็จรูปวิธี FIFO เนี่ยจะแยกหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกเป็น2 ส่วนนะครับคือส่วนของงานระหว่างทำต้นงวดที่นำมาผลิต
ต่อจนเสร็จในงวดนี้กับหน่วยที่เริ่มผลิตแล้วก็เสร็จในงวดนี้การคำนวณต้นทุนรวมเพื่อนำมาหาต้นทุนต่อหน่วยจะไม่นำต้นทุนของงานระหว่างทำต้นงวดมารวมคำนวณแต่จะนับเฉพาะต้นทุนที่ทำต่อจนแล้วเสร็จในงวดนี้นะครับส่วนวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะไม่แยกหน่วยที่ผลิตเสร็จแล้วโอนออกนะครับว่าเป็นส่วนที่เริ่มงานนะครับมาจากงวดก่อนหรือเริ่มงานในงวดนี้นะครับโดยสมมติว่าเป็นหน่วยที่เริ่มในงวดนี้แล้วก็เสร็จในงวดนี้ทั้งหมดนะครับเรามาดูนะครับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนงานสั่งทำนะครับที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ก็คือเอามาจากในเอกสารประกอบการสอนนะครับเช่นบริษัทวิสาจำกัดนะครับใช้ระบบต้นทุนงานสั่งทำในระหว่างเดือนมิถุนายนเนี่ยมีงานระหว่างทำทั้งหมด3งานคืองานเลขที่101 102แล้วก็103นะครับโดยงาน101กับ102เนี่ยผลิตเสร็จในเดือนนี้นะขณะที่103ยังตกค้างอยู่นะและงานเลขที่101กับ102ก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต 60% นะครับโดยลูกค้ายังไม่ได้ชำระเงินงานเลขที่1000นะซึ่งผลิตเสร็จในเดือนพฤษภาคมมีต้นทุน 9,000 บาทนะสามารถขายได้ในเดือนมิถุนายนในราคา 17,000 บาทแล้วก็ได้รับเงินสดมาทันทีนะครับคือเราได้เขาเรียกว่าเราได้แง่คิดอะไรบ้างจากการที่จากเคสสตัดดี้นี้นะครับก็คือ1บริษัทเนี่ยบริษัทวิสานะครับก็คือเป็นต้นทุนงานสั่งทำนะครับก็คือใช้ระบบเขาเรียกว่าอาจจะรับออเดอร์มาจากลูกค้านะครับซึ่งอาจสมหมวกนะครับหมวกก็อาจจะปกติบริษัทวิสาก็อาจจะผลิตหมวกอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้าเนี่ยเขาอะไรทำไมให้สั่งทำหมวกขึ้นมานะครับแล้วอาจจะติดโลโก้นะครับก็อาจจะมีทั้งหมด3งานนะครับแล้วก็ดูที่ว่าเวลาที่มีการเบิกวัตถุดิบนะไปผลิตนะมีการเบิกวัตถุดิบมีการบันทึกค่าแรงหรือยังแล้วค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยก็คืออาจจะยังหาไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าต้องรอทามมิ่งอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าของวิสาเนี่ยเขามีค่าน้ำค่าไฟเนี่ยสำหรับจ็อบเลขที่101กับ102เนี่ยมีเท่าไหร่เราต้องมีการประมาณตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วพอเวลาที่ถึงเกิดขึ้นจริงก็มีการตั้งนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเนี่ยสูงไปหรือว่าต่ำไปแล้วก็มีการปรับกับต้นทุนขายนะครับถัดมาเรามาดูกรณีศึกษาที่2นะครับเรื่องของต้นทุนช่วงนะครับบริษัทวิ่งกระไนนะครับมีการทำการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นซึ่งผ่านกระบวนการผลิต3แผนกนะครับคือแผนกผสมแผนกปั่นแล้วก็แผนกบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับแผนกปั่นสำหรับไตรมาสที่2ของปี X2 ก็คือได้รับโอนมาจากแผนกผสม 20,000 ลิตรนะครับราคาประมาณ 9,600 บาทและในแผนกปั่นก็ได้เติมวัตถุทางตรงคือส่วนผสมแล้วนะประมาณ20นาทีแล้วก็ส่งต่อไปให้แผนกบรรจุบริษัทใช้ต้นทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคิดนะครับอย่างที่บอกก็คือการศึกษาเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าวิ่งกันใดเนี่ยเขามีการผลิตน้ำผลไม้นะครับก็คือวิธีการคิดตัว EU หรือว่าคิดต้นทุนน่ะคือมี2วิธีที่กล่าวไปก็คือเรื่องของ FIFO แล้วก็ตัว weighted นะครับแต่เคสเนี้ยเขาใช้ตัว weighted ในการคำนวณหานะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีเค้าเรียกมีต้องมีการโอนงานระหว่างทำจากแผนกที่1มาแผนกที่2นะครับซึ่งหมายให้นักศึกษาไปทำงานก็อาจจะต้องดูกรณีศึกษานี้ให้ดีๆนะว่าเราบริษัทเราเนี่ยคือเหมาะกับ FIFO หรือว่าตัว weightedนะครับในการบันทึกต้นทุนที่เขาเรียกว่าให้สะท้อนที่สะท้อนข้อมูลต้นทุนใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับถัดมาเรามาดูเคสที่3นะครับแน่นอนว่าบางทีถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยต้องทำบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีการนำเสนอรายงานข้อมูลต้นทุนนะครับต้องคือผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องมีการเรียกตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลในการบัญชีนะครับโดยเฉพาะข้อมูลต้นทุนที่นำมาใช้ในการสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารในการวางแผนได้นะครับอย่างเคสเนี่ยก็คือเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือการเป็นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรก็คือเป็นการใช้ความรู้ข้อมูลเรื่องของการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้เขาใช้เครื่องมือหรือว่าเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหานะครับคือหนึ่งเลยก็คือใช้แผนภูมิพาราโต้นะครับในการวิเคราะห์ปัญหามีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมนะครับสองคือวิเคราะห์จุดสำคัญของปัญหา3คือการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็ผลกระทบโดยใช้อาจจะใช้ผังก้างปลาหรือว่า fishbone diagram เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือจันขอเล่ากรณีศึกษาก่อนก็คือเคสเนี่ยคือเหมือนก็ไป
็นการเก็บข้อมูลมา

ของบริษัทหนึ่งนะครับคือบริษัทนี้นะครับเขาเป็นก็เรียกเป็นสายเป็นบริษัทที่อุตสาหกรรมการผลิตนะครับเขาผลิตสินค้าสำเร็จรูปก็คือเหมือนกับว่ามีทั้งหมดมีฝ่ายตู้เย็นแล้วก็มีเครื่องทำความเย็นเคลื่อนที่นะครับมีฝ่ายเตาอบนะมีฝ่ายพัดลมเครื่องฟอกอากาศมีฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งอาจจะมีบางทีมีพวกมีของ NG แล้วบางทีทำให้สินค้าเขามีตำหนินะครับซึ่งปัญหานะมีเยอะแล้วของก็ NG มีการตีกลับมาเยอะนะครับแล้วก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนนะพวกเศษผงเศษขี้เหล็กต่างๆนะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่ามันมีของเสียในเยอะนะฝ่ายโลหะมีของเสียเยอะเพราะของเสียเยอะก็ทำเกิดขึ้นคือเกิดปัญหาก็คือต้นทุนของบริษัทอ่ะคือเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้านักศึกษาเป็นผู้บริหารเนี่ยคือต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างก็คือต้องมีการลดข้อมูลต้นทุนให้มันทำไมมันน้อยลงไม่อย่างนั้นแล้วก็คือนักศึกษาจะไปไม่สามารถจะไปแข่งกับบริษัทคู่แข่งได้นะครับทีนี้คือในเอกสารประกอบการสอนนะคืออาจารย์จะมีเรื่องของมีกราฟมีตารางเปรียบเทียบเอาไว้นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บคือเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะครับก็คืออาจารย์ขอยกมาเป็นบางกรณีนะครับเช่นนะหลังจากที่เราได้มีการวิเคราะห์นะแผนภูมิกั้นปลาแล้วนะครับคือ1ปัญหานะมีทั้งหมด4สาเหตุใหญ่ๆนะ1คือเรื่องของวิธีการวิธีการมีปัญหาอะไรบ้างนะคือ1เนี่ยไม่มีการตรวจเช็คขั้นตอนในการตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดก่อนการปฏิบัติงานนะถ้านักศึกษาไปทำงานนะในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมีให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาทำไมมีการเช็คให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงานนะบางอย่างเนี่ยต้องมีการใช้ผ้าขาวในการทำไมเช็ดทำความสะอาดนะเพราะว่าถ้าไม่เช็ดให้เรียบร้อยเนี่ยอาจจะมีคราบจระบีหรือว่าคราบฝุ่นขี้ใครคราบโลหะนะเศษโลหะผงต่างๆนะคือเกาะตามชิ้นงานก็ไม่สามารถใช้งานได้นะเพราะฉะนั้นปัญหาคือไม่มีการตรวจเช็คขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องจักรทั้งหมดก่อนทำให้มีของเสียเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะแนวทางแก้ไขนะคือกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดในการปฏิบัติงานโดยออกเป็นเอกสารนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้าเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบทุกวันก่อนการปฏิบัติงานคือในบางครั้งเราไม่รู้ไงว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของใครใช่ไหมเราก็อาจจะเป็นเลเบอร์เป็นคนที่ทำงานนะครับถ้านะบางทีเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือปัญหาเพราะวิธีการแก้คือต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับให้ชัดเจนแล้วก็ให้หัวหน้านะคือสั่งงานไปนะครับแต่ละกลุ่มงานก่อนการทำงานถัดมาเรามาดูเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีการทำความสะอาดขี้โลหะเลยคือมีการผลิตแล้วปรากฏว่ามีขี้โลหะติดตามเครื่องจักรนะครับทำให้เครื่องจักรเนี่ยสกปรกนะครับพอสกปรกพอเวลาที่เราทำการผลิตเครื่องจักรทำงานแล้วเนี่ยไม่สะดวกทำให้ชิ้นส่วนที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพอย่างที่บอกคือขี้โลหะเนี่ยมันติดกับตามชิ้นส่วนใช่ไหมพอเวลาที่ QC เขาเห็นเนี่ยเขาก็ให้ไม่ผ่านให้เกิด NG ทำให้ NG ของบริษัทเนี่ยสูงมากขึ้นนะมากกว่า NG ที่เขาประมาณการเอาไว้สมมติว่าเขาประมาณการเอาไว้ 5% อาจจะขึ้นมาเป็น 10% นะครับทีนี้แนวทางแก้ไขปัญหายังไงได้บ้างก็คือต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าหัวหน้างานเนี่ยควบคุมงานตรวจเช็คงานทุกวันก่อนการปฏิบัติงานเช่นสมมุตินักศึกษาก่อนที่จะเริ่มงาน 8:00 นเนี่ยก็อาจจะให้หัวหน้างานนะครับหัวหน้าผู้ควบคุมงานคือมีการเช็คงานก่อนว่าเรียบร้อยไหมนะครับก่อนการที่จะทำงานจริงๆนะครับ3ในเรื่องของสุดท้ายนะก็คือนักบัญชีกับการควบคุมต้นทุนการผลิตนะครับเราก็สามารถช่วยบริษัทนะควบคุมการผลิตควบคุมการลดข้อมูลต้นทุนได้นะครับ1ก็คือเรื่องของกระบวนการการขอซื้อนะครับการจัดซื้อการรับของการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับในเรื่องของการจัดซื้อนะครับคืออาจจะมีการใช่ไหมครับมีการเปรียบเทียบกันสัก 2-3 เจ้าก่อนการจัดซื้อนะครับเราก็เทียบเคียงปริมาณคุณสมบัติที่มันใกล้เคียงกันการรับของก็เหมือนกันก็อาจจะต้องดูที่ใบ PO ว่าเขามาส่งของถูกสินค้าหรือเปล่าถูก raw material หรือเปล่านะครับคือบางครั้งถ้าเราไม่มีใบรับของไม่มีใบโทษไม่มีใบจัดซื้อเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าของที่เขามาส่งถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับคือบางครั้งเนี่ยคืออาจจะมีการเบิกวัตถุดิบที่ทำไมไม่ถูกต้องเข้าสู่กระบวนการผลิตการผลิตนั้นผิดพลาดนะครับปัญหาเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบนะครับก็คืออาจจะจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพนะ

0: ซื้อวัตถุดิบราคาที่สูงเกินไปกิจการมีวัตถุดิบคงเหลือมากเกินไปนะครับไม่มีการวางแผนการผลิตที่ผิดพลาดนะครับมีการผิดพลาดในกระบวนการผลิตนะวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพนะครับแนวทางในการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบก็อาจจะมีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายนะครับกรณีที่เรามีการซื้อสินค้าจำนวนมากนะครับหรืออาจจะใช้ระบบการประมูลผ่านการจัดซื้อผ่านทาง e-auction นะครับแล้วก็การซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใกล้โรงงานเพื่อเลี่ยงค่าขนส่งนะครับคือบางครั้งเราตั้งอยู่ที่แหลมฉบังใช่ไหมแต่เราไปซื้อตัวรอแมทนะครับแถวตามต่างจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าตามที่มันห่างไกลเนี่ยก็ทำให้เสียค่าขนส่งที่เปลืองค่าขนส่งที่มันสูงขึ้นนะครับห้าคือการควบคุมโทษการควบรวมกับกิจการผู้ขายวัตถุดิบนะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกิจการนะครับถัดมาก็มาดูเรื่องของการนักบัญชีกับการควบคุมต้นทุนค่าแรงนะครับก็คือต้องดำเนินมาตรการหลายด้านพร้อมกันนะครับเพื่อลดต้นทุนค่าแรงเช่นการควบคุมอัตราการเพิ่มเงินเดือนอย่างเหมาะสมนะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพนักงานนะครับการควบคุม OT นะครับเป็นต้นถัดมาเรามาดูการนักบัญชีกับการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเพื่อให้การควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดนะกิจการต้องดำเนินการหลายด้านพร้อมกันนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับ1การทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกต้องนะครับตามที่ระบุเอาไว้ในเครื่องมือการใช้งานปลูกฝังพนักงานให้มีความรับผิดชอบในการใช้เครื่องจักรนะครับเสมือนหนึ่งว่าเครื่องจักรเนี่ยเป็นสินทรัพย์ของพนักงานให้รักษาเท่าชีวิตนะครับพิจารณาควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่บางอย่างให้เหมาะสมนะครับไม่มีการจัดเก็บมากเกินไปนะครับมีการควบคุมแล้วก็ไม่ปล่อยให้อะไหล่ขาดนะครับแล้วก็มีการแนวทางบำรุงรักษาในเชิงการป้องกันนะครับมาใช้แนวทางเชิงแก้ไขนะครับก็นะครับสำหรับอาจารย์ก็หวังว่านะครับเทปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักศึกษาที่มีความสงสัยก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะครับที่สาขาวิชานะครับเบอร์โทร02-504-8181แล้วพบกันในชุดวิชาถัดไปครับผม
1: ค่ะในหน่วยที่5นี้ก็จะมีการบัญชีการเงินใน3ธุรกิจด้วยกันนะคะมีธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะคะทีนี้เราจะเริ่มจากธุรกิจแฟรนไชส์ก่อนนะคะในธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยก็จะมีแฟรนไชส์เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของสิทธิ์นะคะมีการที่เจ้าของสิทธิ์นี้จะเรียกว่าแฟรนไชส์ซอร์เนี่ยตกลงอนุญาตให้ผู้รับสิทธิ์ที่เรียกว่าแฟรนไชส์ซีเนี่ยดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้าการบริหารแล้วก็ระบบธุรกิจของเจ้าของสิทธิ์นะคะโดยตัวแฟรนไชส์ซีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าเราเรียกว่าค่าสิทธิ์แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายงวดที่เราเรียกว่าค่าโรยัลตี้ให้กับแฟรนไชส์ซอด้วยนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยยังไม่มีนะคะก็จะมีกฎหมายที่สำคัญต่างๆเหล่านี้นะคะเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าเรื่องเครื่องหมายการค้าเรื่องความลับทางการค้าเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เรื่องการแข่งขันทางการค้ารวมถึงเรื่องภาษีอากรนะคะทีนี้จะดูในเรื่องของการบัญชีเนี่ยในด้านของแฟรนไชส์จะต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์แล้วก็ค่าโรยัลตี้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จนะภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จตามสัญญาที่ทำไว้กับแฟรนไชส์ซีส่วนในด้านของแฟรนไชส์ซีนั้นก็จะต้องบันทึกค่าสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็ต้องจัดตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดตามอายุของสัญญานะคะนี้หลักสำคัญในการรับรู้รายได้เนี่ยก็จะยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งมี5ขั้นตอนหลักๆนะคะ5ขั้นตอนนั้นคืออะไรขั้นตอนแรกก็คือระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าขั้นตอนที่2ก็คือระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญาขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดราคาของรายการขั้นตอนที่4ก็ต้องปันส่วนราคาของรายการให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ขั้นตอนที่5คือรับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสร็จนะคะนี้ในรายละเอียดเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าตรงสัญญาขั้นที่1เนี่ยระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าเนี่ยก็จะมีเงื่อนไข5ข้อนะคะต้องเป็นไปตาม5ข้อก็คื

ข้อแรกเนี่ยคู่สัญญาได้รับมีการอนุมัติสัญญาแล้วนะคะซึ่งการซื้อขายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะวาจาหรือการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะข้อที่2ก็คือจะต้องระบุสิทธิของคู่สัญญาในแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็ข้อที่3ระบุเงื่อนไขของการชำระสิ่งตอบแทนสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบได้แล้วก็ข้อที่4สัญญาต้องมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์อันนี้สำคัญนะคะแต่ถ้าเป็นการโอนกันระหว่างกิจการใหญ่บริษัทใหญ่กับบริษัทย่อยนั้นจะไม่ถือว่ามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็เงื่อนไขข้อที่5ต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเรียกเก็บสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิ์จะได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการที่กิจการจะส่งมอบให้แก่ลูกค้านะคะทีนี้ถ้าหากสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามครบ5ข้อเนี่ยแต่มีลักษณะหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะเช่นเหตุการณ์ที่1กิจการไม่มีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าและกิจการนั้นก็ได้รับสิ่งตอบแทนจากลูกค้าแล้วอาจจะทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดก็ตามเนี่ยและลูกค้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับอันนี้ก็สามารถรับรู้รายได้ได้นะคะหรือเหตุการณ์ที่สองบอกว่าสัญญานั้นได้ยุติลงแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถจะเรียกคืนสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับมาแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะรับรู้รายได้ได้นะคะทีนี้ในการที่จะรับรู้รายได้เนี่ยก่อนรับรู้ตอนที่รับเงินมาหรือที่เรียกว่าสิ่งตอบแทนที่กิจการได้รับมาจากลูกค้าเนี่ยนะคะขอตามมาตรฐานก็จะบอกว่าให้ต้องรับรู้เนี่ยเป็นหนี้สินไว้ก่อนนะคะนั้นขั้นตอนละที่ได้เงินสดมาเนี่ยต้องรับรู้เป็นหนี้สินเนื่องจากว่าหนี้สินก็คือภาระผูกพันที่จะส่งมอบสินค้าบริการในอนาคตนะคะหรือว่าภาระผูกพันที่จะคืนสิ่งตอบแทนที่เคยได้รับมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่ามันจะเป็นการส่งมอบในอนาคตหรือต้องคืนนะคะอันนี้ก็มาตรฐานจึงให้รับรู้เป็นหนี้สินไว้ก่อนตอนเริ่มต้นนะคะโดยเมื่อรับรู้แล้วถามว่าวัดมูลค่ายังไงการวัดมูลค่าเนี่ยให้วัดด้วยจำนวนเงินของสินตอบแทนที่ได้รับจากลูกค้านั่นเองนะคะขั้นตอนที่2ก็คือระบุภาระที่กิจการต้องปฏิบัติตามสัญญานะคะภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยก็จะมีถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการบันทึกในการรับรู้รายได้ของมาตรฐานนี้นะคะนี้ภาระที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยในบางสัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการโอนสินค้าไปให้ลูกค้าซึ่งอาจจะเป็นชุดสินค้าหรืออาจจะมีภาระหลายๆภาระในสัญญาเดียวกันเนี่ยนะการรับรู้รายได้ก็ต้องพิจารณาว่ามีภาระอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในบางสัญญาเนี่ยอาจจะเอาหลายๆภาระรวมกันเพื่อรับรู้ในรายได้ครั้งเดียวนะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะแยกภาระแต่ละอย่างเนี่ยออกจากกันได้ขั้นที่3ก็ต้องกำหนดราคาของรายการนะคะว่ารายการที่มีการโอนสินค้าบริการเป็นเท่าไหร่คำว่าราคาของรายการเนี่ยก็คือจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนซึ่งกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการโอนสินค้าหรือบริการตามที่ตกลงกันนั้นให้แก่ลูกค้านะคะแต่ว่าการที่เรียกเก็บเงินเนี่ยเราจะไม่รวมเงินที่เรียกเก็บแทนบุคคลที่3อย่างเช่นการเรียกเก็บภาษีขายแล้วกิจการจะต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะคะตัวนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการนะคะแล้วสิ่งตอบแทนที่ได้รับนั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนที่แน่นอนหรืออาจจะเป็นจำนวนที่ผันแปรเช่นเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรืออาจจะเป็นทั้ง2แบบก็ได้นะคะก็ต้องปันส่วนราคาของแต่ละรายการเนี่ยมีการปันส่วนราคาให้กับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาถ้ามีหลายภาระนะคะต้องมีการปันส่วนทีนี้หลักในการปันส่วนเนี่ยก็จะต้องมาดูว่ากิจการมีการขายสินค้านั้นเนี่ยเป็นเอกเทศไหมถ้ามีเราก็จะต้องปันส่วนโดยใช้ราคาขายที่เป็นเอกเทศนั้นเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนเขาเรียกว่า stand alone selling price นะคะแล้วก็มาตรฐานก็บอกว่าการปันส่วนเนี่ยอาจจะใช้วิธีการสำรวจจากราคาตลาดก็ได้แต่กรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาดได้นั้นเนี่ยก็ให้ใช้วิธีต้นทุนที่คาดไว้บวกด้วยอัตรากำไร

อะไรหรืออาจจะใช้วิธีส่วนของราคาที่เหลือนะคะเป็นเกณฑ์ในการปันส่วนแล้วขั้นที่5ก็รับรู้รายได้เมื่อภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นสำเร็จแต่ว่าก็จะต้องมาพิจารณาว่ามี2 อย่างนะคะว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาเรียกว่าโอเวอร์ไทม์นะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าเสร็จณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะ

ำแล้วก็ต้องรับรู้ไปตามรูปแบบของความสำเร็จนะคะตรงนั้นตรงนี้ต้องสำคัญว่าดูว่าเป็นช่วงเวลาหรือณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีจำกัดเนี่ยก็เป็นแฟรนไชส์นะเขาก็ขายแฟรนไชส์ด้านการศึกษาหลักสูตรคณิตคิดเร็วเนี่ยให้กับแฟรนไชส์ นี้แฟรนไชส์เนี่ยก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเนี่ยนะคะนั้นข้อตกลงก็คือเขาจะเรียกค่าสิทธิ์ค่าสิทธิ์เนี่ยแสนบาทโดยจ่ายครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ให้สัญญาเนี่ย5ปีในการใช้สิทธิ์เปิดสอนแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายการค้านะคะนี่ในวันทำสัญญาเนี่ยบริษัทนนทบุรีก็จะให้เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งสำนักงานนะคะรวมถึงประกาศนียบัตรที่จะให้กับนักเรียนที่เรียนจบแล้วก็คู่มือต่างๆในการบริหารงานคู่มือครูแล้วก็แบบโปรแกรมของระบบงานแล้วก็ยังสัญญาว่าจะอบรมให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องในตลอด5ปีนะคะทีนี้ในด้านการดำเนินงานเนี่ยห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนี้ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทอีกนะจำนวนหนึ่งโดยให้เป็นเขาตกลงที่อัตราร้อยละ5ของรายได้ค่าลงทะเบียนเมื่อมีนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมรายงวดหรือค่าบริหารจัดการระหว่างดำเนินการนะคะหรือเรียกว่าค่า royalty นะตรงนี้ก็สมมติตกลงว่าให้จ่ายเนี่ยทุกสิ้นไตรมาสนะคะสมมติว่าตอนนี้สัญญาเนี่ยคือตุลาคม1ตุลานะคะแล้วก็ไปสิ้นสุด31ธันวาก็สมมติว่ามีรายได้ค่าลงทะเบียนเรียนเนี่ยอยู่ที่ 30,000 บาทกิจการก็ปิดบัญชีทุกวันที่31ธันวาคมนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าการลงบัญชีจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในสัญญาเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงกันว่าฝ่ายที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยก็ต้องตกลงกับแฟรนไชส์ซีว่าให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบบัญชีได้นะคะเพราะว่ามีการคิดค่า royalty เนี่ย 5% ของค่าลงทะเบียนนะคะมันนั้นต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีกันทีนี้ทางฝ่ายบริษัทนนทบุรีเองก็จะต้องมีการจัดทำทะเบียนลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ซีไว้นะคะเพื่อจะได้ติดตามรายได้ต่างๆของตนเองแล้วก็ดูว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือกับแฟรนไชส์ซียังไงบ้างนะคะทีนี้ในด้านบัญชีเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า5ขั้นตอนนะคะก็มาดูขั้นตอนที่1เนี่ยการระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าก็ครบไหมนะคะอันนี้พิจารณาแล้วเนี่ยก็ครบนะโดยมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย5ประการฮะประการแรกก็คือได้มีการอนุมัติสัญญากันนะคู่สัญญาประการที่2เนี่ยมีการสามารถที่จะระบุสิทธิของแฟรนไชส์ซีที่จะได้รับนั่นก็คือเขาจะได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ใช้หลักสูตรในการสอนคู่มือครูเนี่ยก็จะเป็นแล้วมีหลักสูตรที่จะได้รับนะพร้อมเอกสารต่างๆในข้อที่3ก็สามารถที่จะระบุเงื่อนไขการชำระสิ่งตอบแทนได้ว่าเขามีการชำระใน2ส่วนคือชำระครั้งแรกกับชำระเป็นรายงวดไตรมาสข้อที่4ก็คือแน่นอนสัญญาเนี้ยมีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์แล้วก็ข้อที่5ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่เลยที่บริษัทนนทบุรีเนี่ยจะได้รับเงินค่าตอบแทนนะขั้นที่2ก็มาดูว่าภาระที่บริษัทนนทบุรีต้องปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือภาระที่จะต้องให้หลักสูตรแล้วก็ให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็ส่งมอบเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็มีการฝึกอบรมเนี่ยเป็นเวลา5ปีจะเห็นว่าสัญญาเนี้ยมีภาระหลายภาระที่ต้องปฏิบัตินะคะเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์จากสัญญานี้หรือว่าจะใช้ควบคู่กับทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่แล้วก็ข้อตกลงที่ลงในสัญญาเนี้ยแยกจากข้อตกลงในสัญญาอื่นนะคะทีนี้ต่อมาขั้นที่3เนี่ยก็ต้องมากำหนดราคาของรายการนี้ก็มาดูว่า1เงิน 100,000 นั้นเนี่ยค่าสิทธิ์นะที่ตกลงกันแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายงวดร้อยละ5ของรายได้ค่าลงทะเบียนอันนี้ก็คือเป็นราคาของรายการ2ส่วนนะคะทีนี้ต้องมาดูขั้นที่4ว่าจะต้องมีการปันส่วนราคาของรายการมั้ยอย่างในเรื่องของ 100,000 บาทนั้นเนี่ยจะต้องปันส่วนให้กับหลักสูตรกับเครื่องหมายการค้าหรือเอกสารหรือระบบโปรแกรมทางบัญชีอะไรต่างๆไหมนะคะ

ตอนนี้คำตอบก็คือว่า 100,000 บาทเนี้ยเราไม่ต้องปันส่วนนะคะเพราะว่าบริษัทนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไม่ได้มีการขายโปรแกรมระบบบัญชีเดียวๆหรือ stand alone นะคะเพราะนั้นทั้งหมดที่แสนหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ในส่วนของภาระที่ต้องปฏิบัติทั้งหมดนี้นะคะค่ะในขั้นที่5ก็จะมาดูว่าทีนี้มาขั้นของการรับรู้รายได้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าจะรับรู้ตลอดชั่ว5ปีหรือจะรับรู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะก็ไปดูว่ามันอยู่ในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงนะ right to asset กับสิทธิในการใช้งานนะ right to use คำว่าสิทธิในการเข้าถึงนะก็คือต้องรับรู้รายได้โดยวิธีปันส่วนเป็นระบบตลอดอายุสัญญาที่มีการให้สิทธิ์คือลูกค้าเนี่ยได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วก็หลักสูตรเนี่ยตลอด5ปีนะคะก็คือเข้าถึงได้ตลอดช่วงเพราะนั้นต้องทยอยรับรู้เป็นในระยะเวลา5ปีนะคะส่วนในเงื่อนไขของสิทธิการใช้งานเนี่ยก็คือถ้าสมมุติขายเสร็จแล้วก็จบเลยทันทีนั้นน่ะรับรู้ทันทีก็เหมือนกับการขายสินค้าส่งมอบกันจบก็ไม่ต้องทยอยคือรับรู้ทันทีนะคะก็คือรับรู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งดังนั้นเนี่ยบริษัทนนทบุรีก็เลยต้องบันทึกนะคะซึ่งมาตรฐานบอกว่าให้เป็นหนี้สินตอนรับเงินวันที่1ตุลาเนี่ยก็เดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตหนี้สินจากสัญญาแฟรนไชส์นะคะส่วนแฟรนไชส์เนี่ยก็ต้องบันทึกสินทรัพย์คือสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 100,000 แล้วก็เครดิตเงินสดเนี่ย 100,000 นะคะเมื่อจ่ายค่าสิทธิ์ไปนะคะหลังจากนั้นวันที่31ธันวาคมนะซึ่งเป็นวันปิดบัญชีเนี่ยแฟรนไชส์ก็จะต้องมาบันทึกนะคะขอดูตารางนี้ก่อนเนาะก็คือจะต้องรับรู้รายได้ค่าสิทธิ์นะก็คือปรับปรุงจากหนี้สินมาเป็นรายได้ระยะเวลาก็คือเดือนตุลาคมนะถึงเดือนธันวาคม3เดือนเนี้ยก็เอา 100,000 หาร5แล้วคูณด้วย3หารด้วย12นะคะก็จะได้เป็นตัวรายได้ที่รับรู้ในงวดนี้ 5,000 บาทให้เดบิตหนี้สินจากสัญญาแฟรนไชส์ออกไป 5,000 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าสิทธิ์ 5,000 บาทนะคะส่วนทางด้านแฟรนไชส์ซีเนี่ยเขาก็ต้องตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนออกไป 5,000 บาทเช่นเดียวกันก็เดบิตค่าตัดจำหน่ายสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์ 5,000 บาทแล้วก็เครดิตสิทธิจากสัญญาแฟรนไชส์เนี่ย 5,000 บาทไปนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเขาได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว3เดือนนะ 5,000 บาทอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อตกลงที่ว่าจ่ายค่าโรยัลตี้ 1,500 บาทนั้นเนี่ย 5% ของค่าลงทะเบียนก็ปรากฏว่าในไตรมาสเนี้ย3เดือนก็คือตุลาถึงธันวาเนี่ยนะคะมีนักศึกษาลงทะเบียนมานะมีนักศึกษาลงทะเบียนมา 30,000 บาทเพราะฉะนั้นรายได้ค่าโรยัลตี้ 5% ตรงนี้ก็ 1,500 บาทแฟรนไชส์ก็ต้องบันทึกเงินสดนะรับเดบิตเงินสด 1,500 บาทแล้วก็เครดิตรายได้ค่าโรยัลตี้เนี่ย 1,500 บาทส่วนทางด้านแฟรนไชส์เนี่ยก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายคือค่าโรยัลตี้ 1,500 บาทแล้วก็เครดิตเงินสดเมื่อจ่ายค่าโรยัลตี้นะให้กับบริษัทนนทบุรีนะคะก็จะเห็นว่าหลักของธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเราจะต้องดูสัญญาของแฟรนไชส์กับแฟรนไชส์ซีเนี่ยเป็นสำคัญนะคะแล้วก็การรับรู้รายได้ก็ให้ยึดใน5ขั้นตอนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15นะคะพิจารณาตาม5ขั้นตอนทีนี้ในกรณีของตัวอย่างอื่นๆก็อาจจะแตกต่างไปอย่างจากนี้ได้นะคะถ้าหากว่าข้อสัญญาหรือว่าลักษณะธุรกิจหรือเหตุการณ์ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเป๊ะอย่างในตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีเนี่ยก็ต้องพิจารณานะคะว่าภาระที่ต้องปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยภาระที่ต้องปฏิบัติมันแยกได้ไหมถ้าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นแยกได้เป็นหลายภาระแล้วก็แต่ละภาระนั้นเนี่ยสามารถที่คือเขาสามารถที่จะขายเดี๋ยวหรือเป็นเอกเทศได้กรณีนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการปันส่วนราคาของรายการให้กับรายการที่แยกเป็นเอกเทศนั้นนะคะส่วนในตัวอย่างของบริษัทนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีการปันส่วน 100,000 บาทเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ขายโปรแกรมระบบหรือไม่ได้จัดเป็นบริการฝึกอบรมกับพนักงาน
ป็นบริการที่คิดราคาต่างหากนะคะได้รวมไปนะดังนั้นตัวอย่างนี้ก็เลยไม่ได้มีการปันส่วน 100,000 บาทนะคะค่ะดังโดยสรุปก็คือว่าการรับรู้รายได้จะต้องยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เรื่องรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้านะคะโดยมี5ขั้นตอนนั้นเป็นสำคัญค่ะสำหรับการบัญชีการเงินของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานได้ให้ความหมายไว้นะคะอย่างเช่น OECD หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารแห่งประเทศไทยกรมส่งออกและนำกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์กรมสรรพากรนะคะก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกันก็คือว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือให้บริการมีรวมถึงการโฆษณาด้วยนะคะโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะรวมถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการให้บริการทางการเงินด้วยนะคะแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่สำคัญก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของระบบการชำระเงินแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลราษฎรที่กระทบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเรื่องของเครื่องหมายรับรองของกระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างเช่นกฎหมายธุรกรรมเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการที่แม้ว่าจะไม่เห็นเป็นเอกสารเพราะมันอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่เห็นเอกสารก็ให้ถือว่าการทำธุรกรรมตรงนี้เป็นเอกสารแล้วนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้แล้วก็จะพูดถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่รับรองความเป็นตัวตนเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของลายมืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยได้แล้วก็ใช้เป็นหลักฐานได้นะคะส่วนในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องไปจดทะเบียนเขาก็จะให้เครื่องหมาย DBD แล้วก็รีจิสเตอร์ตรงนี้ถ้ามีเครื่องหมายนี้ขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ก็แปลว่าเขาว่าได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือก็คือตัว Verify เนี่ยนะคะถ้า Silver เนี่ยก็คือดีนะแล้วก็ Good ดีมาก Platinum เนี่ยก็คือดีเด่นนะคะนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนมีนาคมปี2562เนี่ยนะคะต้นปีนี้ก็คือว่าเขากำหนดให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องส่งข้อมูลให้สรรพากรนะคะถ้ามีธุรกรรมการทางด้านการเงินเนี่ยโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไปนะใน1ปีเนี่ย 3,000 ครั้งโดยไม่ดูมูลค่าว่ามากน้อยเท่าไหร่นะหรือมีการฝากหรือรับโอนทุกบัญชีรวมกันเนี่ยตั้งแต่400ครั้งแล้วก็มียอดรวมกันตั้งแต่2ล้านบาทนะคะ2ข้อนี้นะคะต้อง400ครั้งแล้วก็2ล้านบาทนะต่อปีขึ้นไปอันนี้สถาบันการเงินหรือว่าผู้ที่ให้บริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะต้องส่งข้อมูลนั้นให้กับกรมสรรพากรด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีค่ะคราวนี้มาดูในเรื่องการบันทึกรายได้นะคะอันนี้ก็การบันทึกรายได้เนี่ยก็จะยึดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15เหมือนกันนะคะอย่างตัวอย่างบริษัทซีซั่นขายสินค้าโดยมีหน้าร้านทางกายภาพแล้วก็ขายผ่านออนไลน์โดยเว็บไซต์ด้วยนะคะลูกค้าเนี่ยซื้อออนไลน์สามารถรับสินค้าได้ที่ร้านหรือจะให้บริษัทเนี่ยติดต่อผู้จัดส่งฮะส่งไปให้ก็ได้นะคะโดยการคิดค่าขนส่งกันแยกต่างหากนะลูกค้าสามารถจะใช้บริการแบบด่วนหรือแบบมาตรฐานก็ได้นะบริษัทคิดค่าขนส่งเนี่ยเท่ากับค่าขนส่งที่บริษัทผู้รับจ้างขนส่งคิดเลยแต่ก็จะให้แท็กนัมเบอร์ไปในการติดตามของนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยโอนการควบคุมสินค้าไปให้ลูกค้าเมื่อสินค้านั้นออกจากคลังสินค้าของบริษัทนะบริษัทสรุปว่าการขนส่งนั้นน่ะเป็นคำมั่นสัญญานะคะเรียกว่าพรอมิสในสัญญาเนี่ยที่จะทำกับลูกค้าเป็นบริการที่แยกต่างหากจากการขายนะคะเพราะนั้นประเด็นพิจารณาก็คือว่าบริษัทเนี่ยคนรับรู้รายได้ค่าขนส่งที่กับคิดกับลูกค้าหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่ควรคิดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าขนส่งเนี่ย
ถือว่าบริษัทเป็นเพียงตัวแทนหรือเอเจนต์นะของบริษัทรับจ้างขนส่งเนื่องจากเป็นเพียงการจัดการให้มีการขนส่งเนาะแล้วก็ไม่มีความรับผิดในการขนส่งสินค้านั้นบริษัทไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการขนส่ง

0: แล้วก็บริษัทไม่มีอิสระในการกำหนดราคาค่าขนส่งนะคะอันนี้ก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นตัวแทนนะไม่ต้องรับรู้รายได้ค่าขนส่งอีกประเด็นหนึ่งในบริษัทมีนานะคะบริษัทมีนาเนี่ยเขาก็จัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาขายหนังสือแล้วเขาก็ทำสัญญากับร้านขายหนังสือเนี่ยเพื่อจะขายหนังสือให้กับร้านโดยในระบบออนไลน์เว็บไซต์เนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายร้านหนังสือเนี่ยจะเป็นคนกำหนดราคาโดยตรงกับลูกค้านะแต่ลูกค้าเนี่ยก็สามารถนำมาคืนได้ถ้าไม่พอใจนะคะตรงนี้บริษัทจะรับรู้รายได้ยังไงนะคะก็คือต้องรับรู้เป็นค่าในหน้านะคะจะไม่รับรู้เป็นรายได้จากการขายตรงนี้ก็ถือว่าบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเอเจนต์ของร้านขายหนังสือเหมือนกันนะคะก็คือว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ควบคุมสินค้านั้นเป็นสินค้าคงคลังเนาะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการขายหรือส่งสินค้าต่างๆแล้วก็ไม่มีอิสระในการกำหนดราคาขายเพราะนั้นตรงนี้บริษัทไม่ต้องรับรู้รายได้ในการขายสินค้าแต่ให้รับรู้รายได้เป็นค่าในหน้าที่จะได้จากร้านขายหนังสือนะคะนักศึกษาคะที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์กับการบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในช่วงนี้ก็คือจะสังเกตว่าทั้ง2อย่างเนี่ยเราก็จะยึดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15นะคะเรื่องรายได้ที่จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนธุรกิจนำเข้าและส่งออกเนี่ยก็จะขอกล่าวต่อไปในช่วงหลังนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็ชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหาราใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
10: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
11: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีค่ะมาพบกับหน่วยที่6นะคะหน่วยที่6ชื่อหน่วยก็คือการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่ะเนื้อหาในหน่วยที่6ก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่ 6.1 คือการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยและตอนที่2คือการบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่ะเรามาเริ่มต้นที่การบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยก่อนนะคะลักษณะของการประกันภัยอย่างที่นักศึกษาพอจะทราบกันแล้วก็คือเป็นการที่ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้เงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาประกันภัยซึ่งแสดงในกรมธรรม์ประกันภัยนะคะจากรูปเราก็จะเห็นว่าเมื่อผู้รับประกันภัยหรือธุรกิจประกันภัยส่งมอบประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยก็จะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนะคะดังนั้นเมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ชีวิตผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยก็จะได้ประโยชน์จากการประกันภัยนั้นนะคะการประกันภัยแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะก็คือการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัยนะคะการประกันชีวิตก็คือการที่บริษัทประกันชีวิตตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประโยชน์หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุยืนยาวจนถึงเวลาที่ตกลงกันในสัญญาโดยผู้เอาประกันชีวิตยินยอมจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตนะคะดังนั้นการประกันชีวิตก็จะมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง3ฝ่ายก็คือบริษัทประกันชีวิตผู้เอาประกันชีวิตและผู้รับประโยชน์หรือทายาทตัวอย่างที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นบริษัท AIA นะคะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็อาริอันอยุธยาค่ะส่วนการประกันภัยประเภทที่2ก็คือการประกันวินาศภัยนะคะก็หมายถึงการประกันภัยอื่นๆที่ไม่ใช่การประกันชีวิตและแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือการประกันอัคคีภัยการประกันทางทะเลและขนส่งการประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยเบ็ดตะเล็ดก็อย่างเช่นการประกันภัยโจรกรรมการประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงานหรือลูกจ้างการประกันภัยกระจกการประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะคะก็อย่างเช่นบริษัททิพยประกันภัยบริษัทกรุงเทพประกันภัย2บริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยนะคะเช่นไฟไหม้ฟ้าผ่าหรือว่าแก๊สระเบิดเป็นต้นส่วนถ้าเป็นบริษัทวิทยาประกันภัยกับสินมั่นคงก็จะเป็นประกันรถยนต์นะคะการประกันภัยต่อหรือรีอินซูรันนะคะก็หมายถึงการที่บริษัทประกันภัยรายหนึ่งได้โอนภาระเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้รับมาไปให้กับอีกบริษัทหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันแล้วสูงเกินกว่าที่ตนจะรับเสี่ยงภัยทั้งหมดเองได้บริษัทประกันภัยที่นำภัยบางส่วนไปประกันภัยต่อนั้นก็จะเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อส่วนบริษัทที่ตกลงรับประกันภัยต่อก็จะเรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อนะคะต่อไปมาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจประกันภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบัญชีและใช้บังคับเฉพาะธุรกิจประกันภัยก็จะแบ่งเป็นกฎหมายด้านการประกันชีวิตและกฎหมายด้านการประกันวินาศภัยโดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเรียกว่าคปภ.ค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะแบ่งเป็นกฎหมาย2ตัวด้วยกันตัวแรกก็เป็นกฎหมายด้านการประกันชีวิตก็คือประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตพุทธศักราช2559ค่ะส่วนกฎหมายอีกตัวนึงก็คือกฎหมายด้านการประกันวินาศภัยก็คือการประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยพุทธศักราช2559ค่ะส่วนการบันทึกบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยนะคะเราก็จะเริ่มมาจากการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าการรับรู้รายการและการวัดมูลค่ารายการในงบการเงินจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1เรื่องการนำเสนองบการเงินและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่8เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดรวมทั้งต้องถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่4เรื่องสัญญาประกันภัยนะคะซึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และวัดมูลค่ารายการก็จะมีดังนี้
ข้อ1ก็คือเราจะไม่รับรู้หนี้สินจากการประกันจากการประมาณการหนี้สินใดๆสำหรับค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหากค่าสินใหม่ทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะข้อ2เราต้องทดสอบความเพียงพอของหนี้สินหากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหนี้สินบันทึกไม่เพียงพอแล้วส่วนที่ไม่เพียงพอนั้นก็ต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและต้องตัดรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไปหรือลดลงนะคะข้อ3จะไม่หักกลบสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อกับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อรวมทั้งต้องไม่หักกลบรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อกับค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องค่ะข้อ4พิจารณาการด้อยค่าโดยพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่าหรือไม่การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยนะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการรับประกันภัยส่วนที่2การบันทึกบัญชีการเอาประกันภัยต่อและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนค่ะแล้วก็มาดูการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับประกันภัยก่อนนะคะเมื่อบริษัททำสัญญาประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยนะคะการรับประกันภัยในแต่ละกรมธรรม์จะทำให้บริษัทต้องมีภาระด้านภาษีก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์ดังนั้นจำนวนเบี้ยประกันที่เรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยก็จะรวมภาษีดังกล่าวด้วยการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตลูกหนี้แต่บางกรณีถ้าทำสัญญาประกันภัยผ่านตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยนะคะลูกหนี้ก็จะรวมถึงตัวแทนนั้นด้วยการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้แล้วก็จะเดบิตลูกหนี้รวมทั้งผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือนายหน้านะคะแล้วเครดิตภาษีธุรกิจเฉพาะครั้งจ่ายค่าอากรสแตมป์และเบี้ยประกันภัยรับค่ะซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของธุรกิจนะคะเมื่อมีภาระผูกพันสำหรับค่านายหน้าจากการรับประกันภัยก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะเดบิตค่านายหน้าจ่ายเครดิตเจ้าหนี้ซึ่งก็คือตัวแทนหรือนายหน้านั่นเองเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้ออกค่ะการบันทึกบัญชีในเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเอาประกันภัยต่อก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการนำเอาเบี้ยประกันไปประกันภัยต่อกับบริษัทอื่นเพื่อโอนความเสี่ยงบางส่วนนะคะเริ่มจากเมื่อทำสัญญาประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้เดบิตเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อเครดิตรายได้ค่าบำเหน็จหรือส่วนลดรับจากการเอาประกันภัยต่อและเครดิตเจ้าหนี้ซึ่งก็คือบริษัทรับประกันภัยต่อเมื่อชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยต่อการบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้ก็คือเดบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดค่ะการบันทึกบัญชีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนเมื่อเกิดความสูญเสียความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยถ้าเราทราบจำนวนที่ต้องใช้แน่นอนเราจะประมาณค่าสินใหม่ทดแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมรับรู้หนี้สินดังนี้ค่ะเราจะเดบิตค่าสินใหม่ทดแทนจ่ายในระหว่างงวดถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายและเครดิตเงินสำรองค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งถือว่าเป็นหนี้สินนะคะต่อมาเมื่อมีการชดใช้การบันทึกบัญชีก็จะเป็นดังนี้เดบิตเงินสำรองค่าสินใหม่ทดแทนที่เราเคยตั้งเป็นหนี้สินไว้แล้วก็เครดิตเงินสดกับค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเกิดผลต่างส่วนข้อขอไขก็คือเป็นกรณีที่ทราบจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แน่นอนการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตค่าสินใหม่ทดแทนจ่ายในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เครดิตค่าทดแทนครั้งจ่ายเป็นหนี้สินนะคะเมื่อความสูญเสียหรือเสียหายได้มีการประกันภัยต่อกรณีที่บริษัทประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนคืนจากบริษัทที่เอาประกันภัยต่อนั้นการบันทึกบัญชีก็จะเดบิตลูกหนี้บริษัทรับประกันภัยต่อและเครดิตค่าสินใหม่ทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อซึ่งถือว่าเป็นรายได้ของกิจการและเมื่อจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์ก็จะบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าสินใหม่ทดแทนครั้งจ่ายที่เคยตั้งเป็นหนี้สินไว้แล้วก็เครดิตเงินสดค่ะตอนที่2ก็จะเป็นการบัญชีสำหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีความซับซ้อนกว่าตอนแรกขึ้นมา
โดยความหมายของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็คือการประกอบธุรกิจรับฝากหรือรับเงินจากประชาชนที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาอันกำหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

โดยวิธีหนึ่งวิธีใดค่ะซึ่งการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ก็มีหลายประเภทซึ่งนักศึกษาและท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยบ้างไม่มากก็น้อยอย่างเช่นการรับฝากเงินการให้สินเชื่อการลงทุนในหลักทรัพย์การโอนเงินการเรียกเก็บเงินตามตราสารเพื่อลูกค้าการรับอาวันตั๋วเงินการรับรองตั๋วเงินการค้ำประกันธุรกิจต่างประเทศธุรกิจวิเทศธนกิจและธุรกิจอื่นภายใต้ขอบเขตที่พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2551กำหนดค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับธุรกิจทั่วๆไปก็คือต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543นอกจากนี้ก็ยังต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินลงวันที่13ธันวาคม2561รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการสำรองหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินซึ่งถือเป็นกฎหมายที่บังคับเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกิจธนาคารซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะการกำหนดหน่วยวัดมูลค่าเงินตราและหลักของจำนวนหน่วยในการจัดทำงบการเงินการจัดทำงบการเงินของธนาคารกำหนดหน่วยในสกุลเงินบาทโดยที่การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดนั้นกฎหมายบังคับให้แสดงเป็นหน่วยหลักพันบาทโดยไม่ต้องมีทศนิยมเช่นเงินสด 4,231,000 บาทรายได้ดอกเบี้ย 15,320,000 บาทเป็นต้นส่วนการจัดทำหมายเหตุงบประกอบการเงินนะคะก็คือให้เลือกแสดงจำนวนหลักของหน่วยในสกุลเงินบาทตามที่ต้องการได้อาจจะเป็นล้านบาทหรือจะเป็นพันบาทแต่ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าใช้หน่วยใดสาระสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศงบการเงินนะคะถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศงวดบัญชีก็คือ6เดือนแรกของปีบัญชีวิธีการประกาศจะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานใหญ่รวมทั้งสาขาด้วยโดยต้องประกาศภายใน3เดือนนับจากวันสิ้นงวดสำหรับธนาคารพาณิชย์ยกเว้นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่มีงวดประจำปีบัญชีจะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานใหญ่และสาขาภายใน21วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินแล้วแต่ต้องไม่เกิน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะประกาศงบการเงินประเภทต่อไปก็เป็นงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศโดยที่เป็นสำนักงานใหญ่งวดบัญชีก็เป็นงบประจำปีวิธีการประกาศก็คือสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั่นเองค่ะโดยประกาศภายใน21วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินแล้วแต่ต้องไม่เกิน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะส่วนงบการเงินของสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนั้นถ้าเป็นงบประจำปีเราก็จะประกาศในเว็บไซต์และสำนักงานสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศภายใน4เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชีค่ะต่อไปเราจะมาดูการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเราจะมาดูการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าก่อนเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถือเป็นหนี้สินทางการเงินโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหนี้สินทางการเงินนั้นและภายหลังก็จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายค่ะการบัญชีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าก็จะตรงข้ามกับเงินกู้ยืมก็คือเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะเป็นสินทรัพย์ทางการเงินโดยจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สินเชื่อหรือการลงทุนนั้นและในภายหลังก็จะวัดมูลค่าด้วยวิธีหลายๆวิธีดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยจะวัดค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายข้อ 2เงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนข้อ 3ก็คือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ความสัมพันธ์ทางการค้าจะวัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นค่ะต่อไปเป็นการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ก็คือตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าในราคาปริมาณและเงื่อนไขอื่นที่ตกลงกันไว้โดยจะทำการส่งมอบสินค้ากันในอนาคตทั้งนี้มูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ตกลงซื้อขายหากมูลค่าของสินค้านั้นเปลี่ยนแปลงไปอนุพันธ์ก็จะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยประเภทของอนุพันธ์นะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเลยก็คืออันแรก forward contract หรือสัญญา forward ก็เป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงโดยตกลงราคากันในวันนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินกันในอนาคตการตกลงซื้อขายสัญญาเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดสถานที่หรือเรียกว่าซื้อขายแบบนอกตลาดหรือ over the counter เรียกสั้นๆว่า OTC นะคะและมีการกำหนดรายละเอียดของสัญญาตามความต้องการระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขาย 2. ก็คือ Future Contract หรือสัญญา Future เป็นสัญญา Forward ประเภท1ก็คือเป็นสัญญาที่จะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงโดยตกลงราคากันในวันนี้เพื่อส่งมอบสินค้าและชำระเงินในอนาคตเช่นเดียวกับสัญญา Forward แต่ที่แตกต่างกันก็คือ Future จะเป็นสัญญาที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ลักษณะของสัญญาจึงเป็นแบบมาตรฐานเก่าคือศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์จะกำหนดรายละเอียดของสัญญาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนค่ะประเภทที่3ก็คือออปชันเป็นสัญญาระหว่างบุคคล2ฝ่ายคือผู้ซื้อและผู้ขายโดยผู้ขายให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่จะซื้อสินค้าอ้างอิงตามจำนวนราคาและภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาผู้ซื้อต้องจ่ายเงินค่าซื้อสัญญาสิทธิ์ดังกล่าวที่เรียกว่าค่าพรีเมียมให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิ์นั้นผู้ซื้อจะใช้สิทธิ์หรือไม่ก็ได้แต่ผู้ขายมีภาระต้องปฏิบัติตามสัญญาคือขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะส่วนประเภทสุดท้ายก็คือสัญญาสวอปนะคะเป็นข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายที่จะทำการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคตเช่นบริษัทกซึ่งมีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราลอยตัวต้องการแลกเปลี่ยนเป็นภาระดอกเบี้ยในอัตราคงที่กับธนาคารขอข้อตกลงเช่นนี้จะเรียกว่า interest rate swap ก็คือมันมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกันต่อไปอีกตัวอย่างนึงก็คือการที่บริษัทคซึ่งมีเงินกู้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทกับธนาคารงอข้อตกลงเช่นนี้ก็เรียกว่า currency swap ค่ะการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์นั้นก็จะเริ่มจากการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเหมือนเช่นเคยนะคะธุรกรรมอนุพันธ์ส่วนใหญ่ธนาคารมีไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงโดยปกติธนาคารก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางดังนั้นธนาคารจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาเสนอซื้อขายซึ่งการทำธุรกรรมอนุพันธ์ในกลุ่มนี้ธนาคารถือว่าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้านอกจากนี้ธนาคารอาจจะทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงของตัวเองด้วยค่ะถ้าตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าจะถูกบันทึกบัญชีเมื่อวันเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เราจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนค่ะส่วนถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะของดอกเบี้ยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาส่วนรายการที่มีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่ะส่วนกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและทยอยรับรู้ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับอัตราแลกเปลี่ยนณวันทำสัญญาเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญานั้นๆค่ะในส่วนของเนื้อหาเราก็จบไปแล้วนะคะเราจะไปดูตัวอย่างการบันทึกบัญชีซึ่งมีความสำคัญกับนักศึกษาในการทำข้อสอบในหน่วยนี้นะคะตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อขายค่ะตัวอย่างบอกว่าวันที่5มกราคม 2500 25X2 นะคะธนาคารซื้อพันธบัตรรัฐบาลราคาทุนรวม

ใช้จ่ายในการซื้อจำนวน 1,030 บาทโดยตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคาณวันที่31มกราคม 2,500 x 2ราคาตลาดของพันธบัตรมีมูลค่า 1,029 บาทและราคาขายพันธบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ 25x2 ในราคา 1,035 บาทดังนั้นมูลค่าเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารหนี้ก็คือ 1,030 บาทและมูลค่าเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 25x2 คือ 1,029 บาทตามโจทย์เลยนะคะผลแตกต่างของราคาให้บันทึกเป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน1บาทในงบกำไรขาดทุนทันทีและเมื่อได้มีการซื้อขายพันธบัตรในวันที่5กุมภาพันธ์ 25x2 ก็ให้บันทึกกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้าจำนวน5บาทในงบกำไรขาดทุนก็คือเกิดจากการขาย 1,035 บาททุน 1,030 บาทก็คือเกิดกำไร5บาทและกับรายการทุนที่เราเคยบันทึกไว้ซึ่งเป็นผลกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง1บาทเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 25x2 ค่ะการบันทึกบัญชีนะคะวันที่5มกราคม 25x2 วันที่เราซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเราก็จึงเดบิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้านะคะแล้วก็เครดิตเงินสด1,030 บาทตามโจทย์วันที่2ก็คือวันที่31มกราคม 25x2 เป็นวันสิ้นเดือนนะคะเราจะบันทึกกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าตามโจทย์เขาบอกว่า31มกราคม 25x2 มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็น 1,029 บาทเพราะฉะนั้นเราขาดทุนแต่เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง1บาทก็จะเดบิตขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า1บาทและเครดิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าออก1บาทนะคะวันที่5กุมภาพันธ์ 25x2 ซึ่งเป็นวันที่เราจะขายหลักทรัพย์เพื่อค้าเราก็จะเดบิตเงินสดด้วยยอด 1,035 บาทตามโจทย์เครดิตขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้าก็คือเรากลับรายการของวันที่31มกราคมออก1บาทและบันทึกกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าอันนี้คือเป็นกำไรจริงๆที่เกิดขึ้น5บาทแล้วก็เครดิตเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 1,029 บาทนะคะตัวอย่างถัดไปนะคะก็คือธนาคารกู้ยืมเงินโดยการออกหุ้นกู้อายุ5ปีจำนวน 1,000 บาทจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีโดยมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้จำนวน10บาทสมมุติว่าธนาคารจะจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อสิ้นปีที่5ดังนั้นมูลค่าเริ่มแรกของเงินกู้คือ990บาทเกิดจากเรารับมา 1,000 บาทจ่าย10บาทก็เหลือ990นะคะและมูลค่าเมื่อสิ้นปีที่1ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายก็คือ 1,042 บาทประกอบด้วยเงินต้น 1,000 บาทและดอกเบี้ยค้างจ่าย50บาทหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี8บาทเกิดจากเราจ่ายทั้งหมด10บาทแต่ตัดเป็นของปีนี้2บาทก็เหลือ8บาทเพราะฉะนั้น 1,000 บวก50ลบ8ก็เหลือ 1,042 ก็คือราคาทุนตัดจำหน่ายของปีที่1นะคะต่อไปเรามาดูการบันทึกบัญชีนะคะก็ให้นักศึกษาค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็คือปีที่1เราจะเดบิตเงินสดเครดิตหุ้นกู้ด้วยจำนวนเงินที่เราซื้อจริงๆเลยคือ 1,000 บาทต่อไปเราจะบันทึกบัญชีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ก็เดบิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชี10บาทและเครดิตเงินสด10บาทต่อไปบันทึกบัญชีดอกเบี้ยครั้งจ่ายปีที่1ก็เอามูลค่าของหุ้นกู้ 1,000 บาทคูณกับ 5% ได้อยู่50บาทโดยเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่าย50บาทค่ะอีกอันนึงที่ต้องบันทึกก็คือบันทึกบัญชีตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ของปีที่1แล้วก็เอา10บาทหาร5ปีก็จะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัดบัญชีนะคะส่วนปีที่2ถึงปีที่5เราจะเดบิตดอกเบี้ยจ่ายและเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่ายก็คือเอา 1,000 คูณกับ 5% ได้50บาทแล้วก็บันทึกบัญชีตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ปีที่2ถึง5ก็คือเดบิตดอกเบี้ยจ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เราตัด

0: บัญชี2บาทก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือปีที่2ถึงปีที่5ส่วนปีที่5อีกตัวนึงที่ต้องบันทึกก็คือบันทึกบัญชีการจ่ายคืนหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยก็จะเดบิตหุ้น 1,000 บาทเครดิตดอกเบี้ยครั้งจ่ายตลอด5ปีก็คือ250บาทและเครดิตเงินสด 1,250 บาทค่ะค่ะก็จบนะคะสำหรับหน่วยที่6นะคะการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยแล้วก็ธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเอกสารประกอบชุดวิชา32483เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเรามาพบกับตัวอย่างคำถามของหน่วยที่4นะครับเรื่องของการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนะครับก็อาจารย์ให้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อนักศึกษาบางคนเนี่ยคืออาจจะยังไม่เห็นเขาเรียกยังไม่เห็นแนวข้อสอบหรือว่าแนวคำถามของอาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าหนูจะไปสอบเนี่ยหนูกังวลมากเลยว่าลักษณะของหน่วยของอาจารย์เนี่ยจะถามประมาณแบบไหนนะครับก็อาจารย์มีให้มาประมาณ 2-3 ข้อนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางที่นักศึกษาเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปดูเอาไว้ไปสอบตอนมิดเทอมหรือว่าตอนไฟนอลนะครับเรามาดูที่ข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือถ้าอาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์อยากรู้นักศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของ1ก็คือต้นทุนแปลงสภาพของสินค้าคงเหลือเนี่ยคือข้อใดนะครับต้นทุนแปลงสภาพถ้านักศึกษาลองได้อ่านเนื้อหาของอาจารย์มาบ้างแล้วนะครับหรือว่าอาจจะใช้ความรู้เดิมในชุดวิชา32311เนี่ยมาบ้างแล้วนะครับก็อาจจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับถ้านักศึกษาลองนึกภาพคือ1ต้นทุนของสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมี3ตัวใช่ไหมก็คือ1วัตถุดิบนะครับ2ค่าแรงงาน3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแต่อาจารย์ถามว่าแปลงสภาพนะครับต้นทุนแปลงสภาพของสินค้านะครับมีอะไรบ้างกอไก่วัตถุดิบค่าใช้จ่ายการผลิตตัวนี้ก็ใช่ไหมถ้าใช่ก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับข้อ2ค่าแรงงานค่าเสื่อมราคานะครับค่าแรงงานค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเนี่ยถ้านักศึกษาลองวิเคราะห์ดีๆมันก็จะมี2ส่วนนะส่วนของสำนักงานกับส่วนของโรงงานใช่ไหมครับเกี่ยวข้องไหมครับข้อที่3ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับกับค่าใช้จ่ายประจำงวดค่าใช้จ่ายประจำงวดอาจจะเป็นพวกค่าอาจจะเป็นเงินเดือนของสำนักงานในเรื่องของค่าโฆษณานะครับใช่ไหมกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้ององูก็คือค่าแรงงานนะครับกับค่าใช้จ่ายประจำงวดใช่ไหมข้ององูนะครับจอจานค่าวัตถุดิบนะครับค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับข้อสอบก็คือจะมีทั้งหมด5ตัวเลือกนะครับนักศึกษาถ้าในข้อสอบอาจจะเป็นกอไก่จะเป็นเลข1นะครับกอไข่จะเป็นเลข2นะครับแน่นอนว่าถ้านักศึกษาลองนึกถึงต้นทุนของสินค้ามี3ตัวนะครับต้นทุนก็จะเป็นต้นทุนขั้นต้นนะครับกับต้นทุนแปลงสภาพแต่ข้อนี้อาจารย์ถามต้นทุนแปลงสภาพว่ามีอะไรบ้างนะครับลองให้เวลา5วินาทีนะครับลองคิดดูว่าน่าจะตอบข้อไหนนะครับหมดเวลานะครับเรามาดูเฉลยว่าตอบข้อไหนนะครับคำตอบนะครับก็คือข้ององูนะครับคือค่าแรงงานกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะอย่างที่บอกว่าต้นทุนเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับนักศึกษาคือ1มีตัววัตถุดิบมีค่าแรงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการผลิตถ้าเป็นต้นทุนขั้นต้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบแล้วก็ค่าแรงงานนะครับถ้าเป็นต้นทุนแปลงสภาพก็จะประกอบไปด้วยค่าแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ2ตัวมีใครพอจะตอบได้บ้างนะครับของอาจารย์จะไม่ยากนะก็คือจะมีอาจจะมีทฤษฎีด้วยแล้วก็มีคำนวณด้วยนะครับถ้าสมมติว่าข้อสอบอาจจะเป็นถามว่าต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทสุโขทัยเนี่ยมีเท่าไหร่อาจจะให้มาเป็นตัวเลขด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับคืออาจจะไม่ถามความจำคือถามความเข้าใจคือให้เป็นตัวเลขมามีวัตถุดิบ100ค่าแรง200ค่าใช้การผลิต300แล้วก็ให้นักศึกษาบวกเลขมานะครับข้อสอบก็จะเป็นการเขาเรียกตัวเลขง่ายๆนะนักศึกษาสามารถบวกด้วยมือได้นะครับถัดมาเรามาดูข้อที่2นะข้อที่2อันนี้เป็นตัวเลขนะครับนิดหนึ่งข้อ2เขาบอกว่าถ้าบริษัทอ่อนนุชจำกัดนะครับมียอดขาย 100,000 บาทนะครับมีต้นทุนแปลงสภาพรวมอยู่ที่ 44,000 บาทนะครับมีต้นทุนคงที่รวมนะครับอยู่ที่ 27,000 บาทถามว่าอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายของบริษัทคือข้อใดนะครับอันนี้คือข้อใดคือบางอย่างนักศึกษาคือเนื่องจากว่าชุดวิชาประสบการณ์ นะครับชุดวิชาสัมมนาบัญชีการเงินแล้วก็สัมมนาบัญชีเพื่อการจัด

การเนี่ยมันเป็นตัวต่อยอดมาจากคือเหมือนกับว่าเอาทุกวิชาเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วหน่วยที่4เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เค้าเรียกว่าเอา3 2 3 1 1เนี่ยเอามาบูรณาการใหม่อีกรอบนึงโดยใช้กรณีศึกษาเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยอาจารย์ทำไมหน่วยที่4อาจารย์ไม่เห็นสอนเรื่องของการคำนวณหาอัตรากำลังส่วนเกินเลยนะครับคือเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ชุดวิชา3 2 3 1 1นะครับในการคำนวณหาอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายนะครับเรามาดูกอไก่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 27% ขอไข่ 29% นะคอไฟ 44% งองูคือ 56% จอจานคือ 100% นะครับคราวนี้นักศึกษาลองนึกภาพออกไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์คำตอบ1คือยอดลองดูยอดขายคือ 100,000 บาทนะครับมีต้นทุนผันแปรรวมอยู่ที่ 44,000 บาทนะครับมีต้นทุนคงที่รวมอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับอัตรากำไรส่วนเกินต่อยอดขายคือข้อใดครับถ้านักศึกษาลองจำนะครับลองจำดูดีว่าขายนะครับหักต้นทุนขายใช่ไหมจะเป็นกำไรขั้นต้นแต่อันนี้เขาถามกำไรส่วนเกินเพราะฉะนั้นต้องทำไมขายหักด้วยต้นทุนผันแปรไหมครับจะเป็นกำไรส่วนเกินต่อยอดขายนะครับถ้าใครมีเครื่องคิดเลขเราเอาเครื่องคิดเลขมากดนะครับเดี๋ยวฉันขอกดด้วยว่าใช่ไหมนะครับเอา 100,000 นะครับเป็นตัวตั้งคือยอดขายใช่ไหมครับลบด้วย

0: ได้ไหมครับคำตอบคือ 56% นะครับก็คือวิธีการคือนักศึกษาเอายอดขายนะครับหักยอดขายคือ100,000นะครับยอดขายคือ100,000แล้วก็ลบด้วยต้นทุนผันแปรรวมนะก็คือ 44,000 เท่ากับ 56,000 บาทแล้วก็หารด้วยทำไมครับหารด้วยยอดขายนะก็คือ 100,000 เท่ากับ 0.56 ทีนี้ตัวเลือกเข้าให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็คูณด้วย100นะก็เท่ากับ 56%นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือจะเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับคำถามอาจารย์แล้วอาจารย์ให้ต้นทุนคงที่มาทำไม 27,000 หนูก็เลยตอบผิดอันนี้คือเวลาเนื่องจากคือข้อสอบอาจจะมีการให้ตัวเลขที่ทำไมให้ตัวเลขมันเกินมานะครับนักศึกษาก็สำหรับอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างคำถามประมาณ2ข้อนะครับแล้วก็อยากจะฝากนักศึกษาเอาไว้นะครับถ้านักศึกษาที่ยังไม่รู้ว่าจะอ่านเรื่องไหนนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาคือเน้นเรื่องของการคำนวณต้นทุนการสั่งทำนะครับว่าเขาคำนวณยังไงบ้างมีวิธีการบันทึกบัญชียังไงบ้างแล้วหลังจากที่เรามีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการคิดเข้างานสูงไปต่ำไปเนี่ยถ้ามันสูงหรือมันต่ำไปเนี่ยเราจะต้องไปปันส่วนเข้าที่ไหนนะครับสำหรับเรื่องของ job order เสร็จปุ๊บเรื่องของ process cost นะครับก็คือดูว่าวิธีการคิด EU นะครับหน่วยเทียบสำเร็จรูปว่ามีวิธีการคิดยังไงแล้วก็วิธีการที่ตัวที่3คือการศึกษาเรื่องของตัวFishbone Diagram ตัวผังกั้งปลาหรือว่าตัว TQM นะว่าเราจะต้องมีการลดต้นทุนต้องทำยังไงบ้างนะครับคือ3การศึกษานี้ก็คืออยากให้เข้าใจเรื่องของการนำไปใช้ด้วยแล้วก็เอาไว้ไปสอบด้วยนะครับแล้วถ้าเรื่องของความรู้ทั่วไปคือแนวคิดทั่วไปเนี่ยว่าต้นทุนเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงบ้างนะครับเรื่องของ BOI ถ้านักศึกษาจบไปแล้วไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีเกิดอนาคตเนี่ยคือต้องการอยากที่จะก้าวหน้าในสายงานเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องของ BOI นะครับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขามีขั้นตอนยังไงบ้างถ้าบริษัทเกิดเราอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากจะต้องการ make money อยากจะมีเงินเดือนเยอะๆนักศึกษาคุณต้องทำงานในบริษัทที่เขาทำไมได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้วบริษัทเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับให้ภาษีสูงสุดอยู่ที่ 8% ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องของการบันทึกบัญชีนะเรื่องของภาษีนะครับก็สำหรับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเทปที่อาจารย์เขาเรียกว่าเนื้อหาที่อาจารย์ให้ไปก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาเอาไว้ไปสอบมิดเทอมหรือว่าไฟนอลนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอกันในเทปถัดไปนะขอบคุณครับ
1: สำหรับการบัญชีการเงินของธุรกิจนำเข้าและส่งออกนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการรับรู้รายได้เนี่ยเป็นสำคัญทีนี้ในเรื่องของการรับรู้รายได้เขาจะให้ใช้เงื่อนไขของการส่งมอบซึ่งเป็นภาระที่ต้องปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะใช้เงื่อนไขที่สำคัญที่นิยมก็คือ EXW แล้วก็ FOB แล้วก็ CIF นะคะเรามาดูว่าแต่ละเงื่อนไขในการส่งมอบเนี่ยจะรับรู้รายได้อย่างไรเงื่อนไข EXW เนี่ยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อม

การรับรู้รายได้เนี่ยก็จะรับรู้ณวันที่ส่งมอบสินค้าให้ผู้ซื้อณสถานที่ของผู้ขายสถานที่ของผู้ขายนะคะส่วนเงื่อนไข FOB เนี่ยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าณท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้นะคะโดยที่ผู้ขายเนี่ยก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการทำพิธีการส่งออกตามที่กฎหมายศุลกากรนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมถึงค่าประกันภัยในระหว่างการขนส่งนั้นเนี่ยให้เป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้านั้นได้ผ่านกาบระวางเรือไปแล้วนะคะเพราะนั้นการรับรู้รายได้ในเงื่อนไขการส่งมอบ FOB เนี่ยจะรับรู้รายได้ณวันที่ส่งมอบสินค้าณท่าเรือต้นทางนะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ CIFC มาจากคอสคือต้นทุน I ก็อินชัวรันประกันภัยแล้ว F ก็คือเฟสค่าขนส่งนะผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเนี่ยเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าโดยภาระที่ผู้ขายเนี่ยรับผิดชอบก็คือการทำพิธีการส่งออกแล้วก็มีการจ่ายค่าระวางเรือจ่ายค่าประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งจนถึงมือลูกค้าหาลูกค้าหรือผู้ซื้อนั่นเองคราวนี้การรับรู้รายได้ตามเงื่อนไข CIF ก็คือว่ารับรู้เมื่อความเสี่ยงภัยในตัวสินค้านั้นเนี่ยได้โอนไปยังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าพ้นกับเรือก็คือสินค้าไปถึงท่าเรือไปนะสินค้าเนี่ยได้โอนความเสี่ยงภัยต่างๆไปถึงผู้ซื้อแล้วนะคะคราวนี้ในกิจการของการส่งออกและนำเข้าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สำคัญคือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยในกรณีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันใช่ไหมคะก็จะเกิดทำให้เกิดกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ในการบันทึกบัญชีเนี่ยเราก็จะมีวิธีการหลักในการบันทึกบัญชี3วันใหญ่ๆนะคะก็คือวันที่เกิดรายการนะคะแล้วก็ณวันสิ้นงวดนะคะแล้วก็ณวันที่ณวันสิ้นงวดแล้วก็อีกอันก็คือณวันที่มีการจ่ายชำระกันจริงๆนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยบริษัทก็มีการขายสินค้าไปต่างประเทศนะคะถ้าจะดูจากตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะก็จะมีตัวอย่างประกอบไว้ให้แล้วนะคะอย่างเช่นบริษัทเนี่ยส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยเงื่อนไข FOB นะคะแล้วก็ผู้ขายส่งมอบสินค้าณท่าเรือต้นทางนะโดยที่วันที่31ตุลาคมเนี่ยราคาของสินค้านั้นเนี่ยอยู่ที่ 10,000 US ดอลลาร์นะคะ 10,000 US ดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนทันทีก็คืออยู่ที่1 US ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับ34บาทเพราะนั้นในวันที่31ตุลาคมเนี่ยก็ให้บันทึกโดยเดบิตบัญชีซื้อแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าโดยเอา 10,000 เนี่ยคุณที่อัตราแลกเปลี่ยนทันที34ก็คือเป็น 340,000 บาทนะคะทีนี้เงื่อนไขของการชำระเงินเนี่ยเขาจะไปชำระกันในวันที่10มกราคมปีหน้านะคะทีนี้พอจากวันที่ซื้อ31ตุลาเนี่ยมันก็จะมาสิ้นปีคือ31ธันวาก็ปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่31ธันวาเป็นเท่าไหร่ปรากฏว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็น35บาทดังนั้นณนะวันสิ้นปีก็ต้องรับรู้ขาดทุนนะกำไรเดบิตบัญชีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เครดิตเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นอีก 10,000 บาทนะคะเพราะอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจาก34บาทเป็น35บาทนะต่อมาเนี่ยพอถึงปีหน้าวันที่10มกราเป็นวันที่ชำระเงินกันละนะอัตราแลกเปลี่ยนนะวันนั้นเนี่ยกลายเป็น32 1 US ดอลลาร์เนี่ยเป็น32นะคะก็เลยต้องบันทึกล้างบัญชีเจ้าหนี้ออกนะก็คือเดบิตเจ้าหนี้350,000ใช่ไหมคะจากเมื่อกี้340,000เนี่ยบวกเพิ่มอีก 10,000 เป็น350,000แล้วก็เครดิตเงินสดให้ไปแค่320,000เพราะอัตราแลกเปลี่ยนนะวันที่ชำระจริงอยู่ที่32นะคะแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย30,000บาทอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องมีการบันทึกบัญชีเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

0: ก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญก็คือณวันเกิดรายการนะแล้วก็ณวันสิ้นงวดแล้วก็ณวันที่ชําระเงินเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณาว่ามีกําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าจะต้องไปดูว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่จะใช้เนี่ยเป็นอัตราอะไรนะคะก็ไปดูตามที่กฎหมายกำหนดนะจะใช้เป็นอัตราที่กำหนดเนี่ยก็คือใช้อัตราซื้อของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศนะคะแล้วหรือว่าอาจจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงหรืออัตราซื้อถั่วเฉลี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ก็ได้นะคะโดยสรุปในเนื้อหาของหน่วยที่5เนี่ยก็จะมีการบัญชีการเงินนะคะเป็นการบัญชีการเงินของธุรกิจหลักใหญ่ๆก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจนำเข้าและส่งออกโดยหลักๆเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ไปในทำนองเดียวกันคือจะต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจนั้นนะคะประเด็นแรกประเด็นที่สองก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายที่ออกมาโดยตรงกับธุรกิจนั้นหรือว่าเป็นกฎหมายที่ยังไม่มีกฎหมายโดยตรงก็อาจจะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาอ้างอิงนะคะแล้วส่วนสำคัญก็คือในเรื่องของการบันทึกบัญชีซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยจะมีในทางบัญชีมีทางปฏิบัติหลายอย่างมากมายแต่ว่าในเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่5เนี้ยก็จะเน้นในเรื่องของการรับรู้รายได้ของแต่ละธุรกิจนะคะโดยณปัจจุบันนี้เราใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่15ในเรื่องรายได้จากการทำสัญญารายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งมี5ขั้นตอนหลักตามที่กล่าวไว้ในส่วนแรกนะคะเพราะนั้นถ้าเราสามารถยึดหลักแล้วก็จับหลัก5ขั้นตอนนั้นได้เนี่ยเราสามารถจะรับรู้รายได้ของแต่ละกิจการเนี่ยได้ถูกต้องนะคะได้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะแต่ส่วนสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกนั้นก็จะมีความสำคัญมีความที่ต้องดูอีกนิดนึงว่าเงื่อนไขของการส่งมอบเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบ FOB หรือเป็นแบบ CIF นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องลักษณะธุรกิจของเฉพาะของการนำเข้าและส่งออกค่ะแล้วก็มีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะต้องมาพิจารณาด้วยนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยครูก็หวังว่าให้นักศึกษาทุกคนได้ทบทวนเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองนะคะทั้งก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็กิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่องนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านในวิชานี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาของหน่วยที่6แล้วก็เน้นย้ำประเด็นที่สำคัญของหน่วยที่6นะคะตอนแรกเลยแล้วก็มาคุยกันที่แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการวัดมูลค่ารายการก็อย่างที่บอกไปนะคะเราต้องจำไว้เสมอว่าข้อแรกคือจะไม่รับรู้หนี้สินจากการประมาณการหนี้สินใดๆถ้าหนี้สินนั้นไม่เกิดขึ้นจริงขอไปเร็วๆเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะก็ข้อ2ก็คือเป็นการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินเราต้องทดสอบความเพียงพออยู่เสมอถ้าคิดว่าหนี้สินบันทึกไม่เพียงพอส่วนที่ไม่เพียงพอก็ไปที่รับรู้ในการรับรู้ในงบกำไรหรือขาดทุนข้อ3ก็คือเราจะไม่หักกบสินทรัพย์และหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะไม่หักกบรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะข้อ4ก็จะมีพิจารณาการด้อยค่าโดยพิจารณาว่าสินทรัพย์เนี่ยด้อยค่าหรือไม่การบันทึกบัญชีก็เน้นย้ำอีกรอบว่ามี3ส่วนก็คือการรับประกันภัยการบันทึกบัญชีกับการเอาประกันภัยไปประกันต่อแล้วก็การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็พวกนี้เราก็คุยกันไปแล้วเนาะที่จะเน้นย้ำก็คือการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนเรานักศึกษาต้องตระหนักไว้ว่ามันจะมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือไม่ทราบจำนวนที่ต้องชดใช้แน่นอนส่วนกรณีที่2ก็คือจะชดใช้แน่ชดใช้รู้จำนวนที่แน่นอนการบันทึกบัญชีก็จะแตกต่างกันอันไหนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอันไหนบันทึกเป็นหนี้สินก็ให้ลองไปทำแบบฝึกหัดหรือว่าตัวอย่างบ่อยๆนะคะส่วนธุรกิจธนาคารพาณิชย์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะของธุรกิจพาณิชย์เนื่องจาก ลักษณะการดำเนินงานที่ไม่เหมือนกับธุรกิจทั่วไปนักศึกษาก็ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์นะคะอย่างแรกที่จะเน้นย้ำเลยก็คือการกำหนดหน่วยวัดมูลค่าเงินตาและหลักของจำนวนหน่วยในการจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดให้นักศึกษาจำไว้เลยว่าต้องแสดงเป็นหลักพันบาทและไม่มีทศนิยมนะคะเช่นที่บอกเงินสด 4,231 พันบาทส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาไม่กำหนดว่าต้องแสดงเป็นพันบาทล้านบาทเหมือนกับงบแสดงฐานะการเงินงบอะไรขาดทุนเพราะฉะนั้นก็จะแสดงเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าเราใช้หน่วยอะไรการบันทึกบัญชีของธุรกิจธนาคารพาณิชย์อันนี้ก็สำคัญมากอีกประการนึงก็คือเราต้องรู้ว่าถ้าเป็นการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งถือเป็นหนี้สินทางการเงินของเราเนี่ยเราจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องนะคะมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องและในภายหลังจะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายอันนี้ต้องจำเลยค่ะแต่ถ้าเป็นการบัญชีเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มันก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้คือหนี้สินทางการเงินส่วนตัวนี้คือสินทรัพย์ทางการเงินเพราะฉะนั้นการรับรู้รายการเนี่ยก็จะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมเช่นเดียวกันเมื่อกี้บวกแต่นี้เราหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้สินเชื่อหรือการลงทุนนั้นและภายหลังเนี่ยจะวัดมูลค่าอยู่หลายวิธีไม่เหมือนกับหนี้สินทางการเงินวิธีแรกก็คือเงินถ้าเป็นเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยก็จะวัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายส่วนเป็นการให้เงินให้สินเชื่อและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อหากำไรจากส่วนต่างก็คือเหมือนการเก็งกำไรนั่นแหละค่ะเราก็จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนอันแรกจะเป็นทุนตัดจำหน่ายอันที่สองคือยุติธรรมผ่านมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนส่วนตัวที่สามเนี่ยจะเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตั้งใจถือไว้เพื่อกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือเพื่อความสัมพันธ์ทางการค้าก็จะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอนุพันธ์ก็อย่างที่บอกก็คือตราสารทางการเงินที่เป็นการตกลงจำนวนเงินในวันนี้เพื่อเราจะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในอนาคตก็จะมีอยู่4ประเภทก็มี forward future option แล้วก็ swap ก็พูดไปแล้วว่าแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรและการบันทึกบัญชีของแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันก็ให้ศึกษาในแต่ละประเภทโดยละเอียดนะคะอย่างการบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เนี่ยการรับรู้รายการและการรับมูลค่าเนี่ยเขาก็จะรับรู้แบบ2ประเภทถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าก็จะรับรู้โดยบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกและภายหลังวันเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเนี่ยก็จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแต่ถ้าเป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีลักษณะของดอกเบี้ยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาส่วนถ้าเป็นการแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็จะใช้ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2วันก็คือวันที่เราแปลงค่ากับวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน้นย้ำหลักๆเลยก็คือการบันทึกบัญชีนั่นเองค่ะเพราะว่าวิชานี้หน่วยนี้ก็คือเน้นการบันทึกบัญชีส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ให้ศึกษาแบบโดยคร่าวๆก็ได้แต่บันทึกบัญชีต้องลงลึกแล้วก็นะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานี้ทั้งในส่วนของเนื้อหากิจกรรมก่อนเรียนท้ายเรียนท้ายหน่วยอะไรเงี้ยค่ะให้ครบถ้วนสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้นักศึกษานะคะทำสอบวิชานี้ให้ผ่านตามที่นักศึกษาคาดหวังไว้นะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษาในเร็ววันค่ะขอบคุณค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ

0: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลีธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
1: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่มีศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
2: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
3: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
4: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่ oce.training@stou.ac.ts
5: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
6: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
7: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
8: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
9: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
10: แล้วเจอกันนะครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในงานออกแบบสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเลยครับท่านเห็นค่าในงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆและต้องการยกระดับให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังออกแบบฟอนต์ตัวอักษรสวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดชชนบทไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: รู้ตัวเองว่าชอบชอบศิลปะโดยเฉพาะชอบพวกป้ายโฆษณาตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือและมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอะผมก็เลยต้องทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะแบบชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพลงอะไรพวกนี้จบม.3ม.3รุ่นสุดท้ายไม่ต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้ามแม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะ communication design สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลททุกอย่างที่เป็นพรินต์นะฮะเป็นเลย์เอาต์แบนๆไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าเอ้ยคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันพอดีผมไปเจอวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่ไหนว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิดศิลปะประยุกต์ต่อปวส.ไงฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
2: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
1: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัท3น.ซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่สำนอให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้วReurbanet Thailand นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจาก Urbanet นี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัย ผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัช

0: ยาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือเราออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหน่อเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้สวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปรื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกถ้ามันเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536-37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เห็น A อย่างเงี้ยตัวเริ่มเลยแล้วก็ B ตัวเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทำสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราเขียนแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิ้งเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
1: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
0: พี่วิสิตสาธารณเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี้ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยแบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่มันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
1: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอำพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
0: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seedประติมากรรมนี้อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้างเดอะซีดเนี่ยมี

0: ขนาดเป็นเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี่ยคล้ายหยดน้ําแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจากเดอะซีแล้วมันมีเดอะไลท์ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทำเดอะไลท์คือคอนเซ็ปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันที่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติจริง
1: ๆสูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
0: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายจากทางเขตมาฮะบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
2: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตสุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีและก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่อง

0: ของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
1: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดอ่ะตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าไปนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้ไปนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดทอนความเครียดลงไป
1: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
2: การที่เราบ้าบินออกมาจากมั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีไทร์นะแต่ว่ามันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราชอบความเป็นบ้านๆความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่ามันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละ
3: แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสูงวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญๆอีกด้วยครับ
2: สุทธิยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงคือเรื่องของการให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแหละโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยมันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิต นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรริบบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวริบบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์นึงแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี่ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งทงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งทงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเลี่ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์พระไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์พระไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอนก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
1: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
2: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวรอก้าสวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของรอเก้าจริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์อเวอร์คิงเพราะคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็นก้าวฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสู่สวรรคตไรเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยนะแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้มันก็เลยสร้างนิทรรศการขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็ก Expose หรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
4: พูดถึงอาจารย์ไพโรจน์จีรประภาเนาะ เราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการ

0: ดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์ใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี้ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับ
1: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรจน์มาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนต์ที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
2: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์สินพีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
3: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยผมนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
4: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร024-7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูล4เรื่องอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะคือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 3. มรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะคือ 1. อธิบายพัฒนาการเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 2. เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้และก็ 3. จำแนกมรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละด้านได้ค่ะมาดูกันที่ในตอนแรกเลยนะคะในตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องที่2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอารยธรรมจากภายนอกแล้วก็เรื่องที่3นะคะอารยธรรมจากภายนอกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใน3เรื่องนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์คือ1อธิบายพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้2อธิบายลักษณะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอารยธรรมจากภายนอกได้และก็3ค่ะระบุอารยธรรมจากภายนอกที่แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1เลยนะคะพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียอาคเนย์หรืออุษาคเนแล้วแต่นะคะว่าจะเรียกแบบไหนก็คือดินแดนแผ่นดินใหญ่บนแหวนอินโดจีนจะตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนและดินแดนหมู่เกาะน้อยใหญ่นะคะที่สำคัญจริงอยู่ด้วยกัน2กลุ่มคืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะก่อร่างสร้างตัวจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมเดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมมีอะไรบ้างกับอารยธรรมอินเดียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็อารยธรรมจีนที่อยู่ทางทิศเหนือของภูมิภาคด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการในช่วงแรกๆจึงเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่าอินโดจีนนั่นเองค่ะดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่อยู่บน2ส่วนด้วยกันง่ายๆนะคะส่วนแรกคือบนพื้นแผ่นดินใหญ่หรือที่เราเรียกว่าภาคพื้นทวีปได้แก่อะไรบ้างพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและก็บางส่วนนะคะของมาเลเซียบางส่วนเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่เราเรียกกันว่าหมู่เกาะหรือภาคพื้นสมุทรนั่นเองได้แก่อะไรก็ตามที่อยู่ติดแม่น้ำเยอะๆที่แม่น้ำล้อมรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียบางส่วนของมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เห็นไหมคะว่าประเทศเหล่านี้มีน้ำล้อมรอบเราก็เลยเรียกว่าภาคพื้นสมุทรหรือหมู่เกาะนั่นเองค่ะในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะเริ่มตั้งแต่ยุคหินกาวหินกลางยุคหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกล่าวไปแล้วในโมดูลแรกนะคะแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นสมัยที่ดินแดนต่างๆในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เริ่มมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเป็นรัฐโดยการรับอารยธรรมจากอินเดียพัฒนาเรื่อยมาจนเมื่อตะวันตกเริ่มเข้ามาอย่างดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแล้วค่อนข้างจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยอีกสมัยหนึ่งคือสมัยอาณานิคมนั่นเองชาติตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็แย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าทรัพยากรต่างๆสุดท้ายก็เข้ายึดครองดินแดนต่างๆในอาณาบริเวณนี้ค่ะเรื่องต่อไปเลยนะคะมาดูสิคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะรับอารยธรรมจากภายนอกเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเจริญอะไรบ้างความเจริญแรกเลยนะคะคือความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีเทคโนโลยีในสมัยนี้เนี่ยสมัยที่พูดนี่นะคะไม่ใช่เทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะแต่เป็นเทคโนโลยีพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินจากโลหะนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตมีการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบง่ายๆมีการสร้างที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์และก็มีการนำหินมาใช้ในการก่อสร้างนะคะก่อสร้างโรงศพบ้างก่อสร้างหายที่เป็นหินบ้างนะคะเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือวัตถุหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
ด้านต่อไปค่ะคือด้านสังคมสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะเข้ามาเจริญไหมเจริญค่ะแต่เขาจะมีความเจริญในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองก็คือเขาส่วนใหญ่คนในสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับ

ระบบการปกครองแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีพระหรือนักบวชเนี่ยเป็นผู้นำทางศาสนานะคะศาสนาก็ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นก็จะนับถือพวกวิญญาณพวกผีปีศาจซึ่งเชื่อว่าเป็นทุกสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นมีผีอยู่หมดนะคะและที่สำคัญคือนับถือสิ่งที่คิดว่าจะทำให้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็คือแม่พระธรณีแม่พระโพธิสัตว์นั่นเองค่ะประเพณีมีอะไรบ้างมีไหมมีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความตายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์นะคะซึ่งชื่อว่าโกดไหหินโกดหินหรือไหหินที่เคยพูดไปแล้วนะคะที่อยู่ที่เชียงขวางนะคะมีหินตั้งซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วยเสาหินฟ้าหินแล้วก็หลุมดินนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความตายนะคะซึ่งมีอยู่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่อารยธรรมจากภายนอกจะเข้ามาค่ะภาษามีไหมก็มีค่ะภาษามีเป็นมีภาษาเป็นของตัวเองจะมีลักษณะ2ลักษณะคือภาษาคำโดดและก็ภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาติดต่อเป็นภาษาที่ใช้คำติดต่อกันเติมหน้าบ้างเติมกลางบ้างแล้วก็เติมท้ายบ้างนะคะนี่คือภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากนั้นเนี่ยดินแดนอารยธรรมจากภายนอกก็เริ่มเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอารยธรรมอะไรบ้างอินเดียนะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียเนี่ยมีอยู่มากมายค่ะทั้งหลักฐานภายในนะคะนะภายในหลักฐานภายนอกก็คือหลักฐานภายนอกคือหลักฐานของอินเดียแล้วก็หลักฐานของจีนนะคะแล้วก็หลักฐานของโรมันนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องของการเข้ามาหรือหนังสือของปโตเลมีที่กล่าวถึงการเข้ามาของดินแดนในบริเวณนี้ที่ชัดเจนค่อนข้างจะมากเลยค่ะอินเดียเนี่ยเข้ามาก็คือเข้ามาค้าขายแล้วก็เผยแพร่ศาสนานะฮะแล้วก็อารยธรรมอินเดียก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเช่นศาสนาอักษรศาสตร์ศิลปกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะคะนอกจากอารยธรรมอินเดียแล้วก็มีอารยธรรมจีนนะคะที่เข้ามาเผยแพร่นะคะเข้ามาจีนเนี่ยเข้ามาช้ากว่าอินเดียเพราะว่าค่อนข้างจะมีความจำกัดในเรื่องของถ้าเข้ามาแล้วจะต้องคนที่ต่อด้วยจะต้องส่งบรรณาการเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ามาช้านะคะแต่ว่าอารยธรรมจีนก็เข้ามาเผยแพร่ได้ค่อนข้างจะมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาคืออารยธรรมอิหร่านเราอาจจะคิดว่าเข้ามาเอ๊ะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากถ้าไปดูนะคะประตูที่สมัยโบราณนะคะที่เป็นก่ออิฐด้วยสันโค้งยอดแหลมอันนั้นนะของวัฒนธรรมอิหร่านที่รับเข้ามาแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายที่เห็นได้ชัดคือขุนนางหรือกษัตริย์ในสมัยโบราณในราชสำนักก็เป็นวัฒนธรรมของอิหร่านด้วยเช่นกันเรานี่คืออารยธรรมจากภายนอกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตอนที่2 นะคะเรื่องอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคืออาณาจักรภาคพื้นทวีปเรื่องที่2คืออาณาจักรภาคพื้นสมุทรมีวัตถุประสงค์ก็คือนักศึกษาเนี่ย1คือสามารถระบุอาณาจักรในภาคพื้นทวีปได้แล้วก็2สามารถระบุอาณาจักรในภาคพื้นสมุทรได้3ก็คือเปรียบเทียบลักษณะอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละส่วนนะคะเราจะมาเริ่มที่อาณาจักรภาคพื้นทวีปก่อนมีอาณาจักรอะไรบ้างแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงภาคพื้นทวีปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องพูดถึงอาณาจักรฟูนันก่อนค่ะถือว่าเป็นอาณาจักรแรกๆเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการก่อตั้งขึ้นมามีอาณาเขตอยู่ที่ไหนบ้างแถบบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างค่ะและก็บริเวณที่ราบลุ่มแถบทะเลสาบของเขมรนั่นเองเขาบอกว่ามีพระราชาองค์แรกนามว่าโกฏิญญาซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าเป็นชาวอินเดียเดินทางเข้ามาอย่างฟูนันแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวพื้นเมืองฟูนันเนี่ยนะคะจะได้รับอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบกษัตริย์ก็ดีศาสนาก็ดีศิลปกรรมก็ดีศาสนาที่สำคัญในฟูนันก็คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธนะคะพุทธก็คือนิกายมหายานนั่นเองฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจแห่งแรกเลยค่ะในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ท้ายสุดก็อย่างว่าล่ะค่ะเมื่อมีเจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีล่มสลายลงในที่สุดนะคะอาณาจักรฟูนันก็ถูกเจนละเข้ายึดครองนะคะแต่ว่าแม้ว่าภายหลังเนี่ยอาณาจักรนี้จะค่อยๆหายไปแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่ายังมีเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจอยู่เช่นเดียวกันค่ะอาณาจักรต่อไปนะคะคือเจนละค่ะเจนละเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงแค่ระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็แตกออกเป็น2ฝ่ายคือเจนละบกแล้วก็เจนละน้ำ
นะคะโดยเจลาบกเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอน

ใต้ของลาวและก็บริเวณบางส่วนของภาคอีสานในประเทศไทยส่วนเจนละน้ำในช่วงต้นๆจะเป็นลัดที่ขึ้นอยู่กับฟูนันก่อนต่อมาก็แยกตนออกมาจากฟูนันค่ะท้ายที่สุดแล้วเจนละทั้งไม่ว่าจะเป็นเจนละบกก็ดีหรือเจนละน้ำก็ดีก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชวานะคะส่วนใหญ่จะนับถืออะไรบ้างนับถือศาสนาพราหมณ์นิยมสร้างรูปเคารพนะพระศิวะพระนารายณ์นะคะแล้วก็เรียกแล้วก็นิยมเรียกที่เรียกว่าพระหริหระนั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปค่ะเราต้องพูดถึงอาณาจักรนี้อย่างแน่นอนคือขอมสมัยพระนครนั่นเองค่ะอาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยค่ะเป็นอาณาจักรที่มีเมืองอยู่ที่อินทราปุระค่ะทางทิศตะวันออกของกัมพูชานั่นเองอารยธรรมเขมรนะคะหรือขอมสมัยพระนครเนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดมากๆเจริญรุ่งเรืองมากเลยค่ะมันเป็นแบบหลายร้อยปีมากโดยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ขึ้นครองราชอาณาจักรขอมสมัยพระนครนี้เนี่ยนะคะจะนับถือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธแบบมหายานค่ะนิยมก่อสร้างศาสนสถานมากมายเลยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรขอมก็คือปราสาทนครวัดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นอาณาจักรเขมรก็ถูกลุกลามหลายครั้งค่ะบางครั้งก็ถูกชาวจามเข้ายึดเมืองเอาไว้นะคะและจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพอพระองค์เนี่ยรวบรวมบ้านเมืองได้แล้วก็มีความยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ปราบปรามชาวจามค่ะขับไล่ชาวจามเนี่ยออกไปจากเมืองหลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายเช่นกำแพงขนาดใหญ่มีการสร้างบ้านที่มีไฟนะคะถือว่าเจริญมากในสมัยนั้นและก็สร้างโรงพยาบาลที่เรียกว่าอโรคยาศาสตร์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเขมรหรือขอมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างจะมากเลยนะอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรจามปาค่ะจะเป็นอาณาจักรของชนชั้นจามสถาปนาขึ้นในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่2ศูนย์กลางเนี่ยสันนิษฐานว่าจะอยู่บริเวณเมืองประเทศเวียดนามนั่นเองนับถืออะไรบ้างศาสนาพราหมณ์ค่ะมีเทพเจ้าที่ถือว่านับถือมากที่สุดคือพัทเลศวรนะคะกษัตริย์หรือชนชั้นสูงในราชสำนักก็จะบูชาพระศิวะบ้างนะคะพระอุมาบ้างนะคะขณะเดียวก็จะมีการบูชาเทพเจ้าอีก2องค์ก็คือพระพรหมแล้วก็พระนารายณ์นั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปค่ะคืออาณาจักรศรีเกษตรจะอยู่ทางบริเวณแถบรุ่มแม่น้ำอิระวดีค่ะจะเป็นอาณาจักรของพวกพยูนะคะหรือพยูก็แล้วแต่นะคะซึ่งมีเพื่อน เป็นส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ติดกับพม่านั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทางตอนบนแล้วก็จะมีชาวมอญอยู่ทางใต้ศรีเกษตรเนี่ยติดต่อกับจีนนะคะผ่านทางแคว้นอยู่นานนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธนะคะจากอินเดียแล้วก็ภายหลังศาสนาพุทธก็จะมีบทบาทในราชสำนักมากนะคะนานเจ้าค่ะระยะแรกๆก็จะสร้างความสัมพันธ์กับทิเบตนะคะภายหลังก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับจีนนะคะนานเจ้าเนี่ยนะคะจะมีก่อตั้งขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่8ทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นอยู่นานนะคะแต่ว่าหลังๆก็ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าศรีเกษตรที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยอ่อนแอลงนานเจ้าก็เลยมีอำนาจแทนที่ขึ้นมาค่ะอาณาจักรทวาราวดีอันนี้เราน่าจะรู้จักดีก็คืออยู่ในแถวๆภาคกลางของประเทศไทยนะคะสันนิษฐานว่าเมืองมีเมืองอู่ทองแล้วก็เมืองนครปฐมเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลางอาจจะเคยเป็นราชธานีมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะสถาปัตยกรรมที่สำคัญก็คือสถูปนะคะที่เราเรียกว่าเจดีจุลปทนในจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะนับถือพุทธนิกายหินยานแล้วก็มีพราหมณ์อยู่บ้างนะอาณาจักรพม่าค่ะก็จะแบ่งเป็นผู้กามหลังผู้กามแล้วก็อังวะนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาจำนวนมากเลยนะคะของพม่านะอาณาจักรเวียดนามค่ะเวียดนามเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วอยู่ที่เวียดนามจะนับถือปีนวัฒนธรรมโดยตรงเลยค่ะมาจากจีนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเคยอยู่ใต้อิทธิพลของจีนแต่บางช่วงก็กลับมาเป็นของก็จะมีลักษณะเป็นของตนเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทุกอย่างจึงรับมาจากจีนค่ะ
ส่วนอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยเติบโตขึ้นจากกลุ่มบ้านเมืองในแถบรุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะคะจะมีค่อนข้างจะมีความสำคัญมากแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยคือในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงค่ะนับถือผีแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติและที่สำคัญก็คือสุโขทัยจะนับถือพุทธศาสนาด้วยค่ะอาณาจักรต่อไปคืออยุธยาค่ะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ถือว่ายาวนานมากนะอยุธยามีการปกครองที่ยาวนานมากอาณาจักรหนึ่งค่ะแล้วก็มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมต่อเนื่องนะคะมาจากสุโขทัยเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระบบศักดินานะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบเมืองระบบการปกครองเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะที่ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละจุกในแต่ละสมัยค่ะต่อไปนะคะคืออาณาจักรภาคพื้นสมุทรค่ะจะมีอาณาจักรอะไรบ้างอาณาจักรแรกเลยคืออาณาจักรศรีวิชัยค่ะศรีวิชัยเนี่ยได้ขยายอำนาจทางการปกครองจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังช่องแคบมะละกาและก็ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแถวช่องแคบสุนดานั่นเองค่ะกษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนนะคะจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรศรีวิชัยค่ะในระยะแรกๆก็คือจะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็จะมีศูนย์กลางของอารยธรรมฮินดูต่อมาจึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแทนที่นะคะจะมีการติดต่อค้าขายกับกลุ่มเช่นอินเดียจีนอาหรับแล้วก็เปอร์เซียค่ะอาณาจักรต่อไปคือตามพอลิงค่ะจะตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแหลมมารายูระหว่างเมืองชัยยากับปัตตานีนะคะก็คืออยู่แถวๆบ้านเรานั่นเองศูนย์กลางของอาณาจักรเนี่ยอยู่บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชนะคะในระยะแรกเนี่ยตามพอลินเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันนะคะจนกระทั่งเมื่อฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะคะพอลินก็กลายเป็นรัฐอิสระแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาค่ะเพราะว่าพอลินมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็พ่อค้าจากอินเดียก็เดินทางเข้ามาค้าขายด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้ตามพอลิงส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรที่เรียกว่าลังกาสุกะจะเป็นอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยค่ะในแหลมมารายูอาณาจักรนี้จะมีการติดต่อไปมาหาสู่กับชาวจีนดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมนะคะจากจีนด้วยแล้วก็จากอินเดียโดยเฉพาะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาผสมผสานกับอารยธรรมของชนพื้นเมืองภายหลังอาณาจักรลังกาสุกะเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรศรีวิชัยและเมื่อศรีวิชัยตกอยู่ภายใต้อาณาจักรอำนาจของอาณาจักรมัชฌปาหิตลังกาสุกะก็ต้องพลอยตกอยู่หรือถูกยึดครองและถูกผนวกเข้ากันเป็นส่วนหนึ่งของศรีวิชัยไปด้วยท้ายสุดลังกาสุกะก็ค่อยเลือนหายไปค่ะอาณาจักรต่อไปคือมัชฌปาหิตเจริญขึ้นนะคะบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียก่อนที่ชาติตะวันตกเนี่ยจะเข้ามาในดินแดนแถบนี้มัชฌปาหิตเนี่ยจะมีอำนาจปกครองในเกาะบาหลีเกาะมาดูร่าแล้วก็ยังมีอิทธิพลบางส่วนไปจนถึงภาคกลางและภาคใต้ของเกาะสุมาตราแหลมมารายูและสิงคโปร์นะคะแล้วก็บางส่วนของเกาะบอร์เนียวด้วยมัชฌปาหิตส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะอารยธรรมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าถูกชาติตะวันตกก็คือโปรตุเกสเนี่ยเข้ายึดครองนะคะแล้วก็พอโปรตุเกสเนี่ยมีอำนาจสมบูรณ์นะคะในอาณาบริเวณนี้มัชฌปาหิตก็เลยเลือนหายไปด้วยค่ะนะคะคือเรื่องมรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกความเชื่อและศาสนาค่ะเรื่องที่2ศิลปกรรมแล้วก็เรื่องที่3คือภาษาวัตถุประสงค์ก็จะให้นักศึกษาทราบเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคืออธิบายความเชื่อและศาสนาสำคัญในอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรื่องที่2อธิบายลักษณะศิลปกรรมอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะภาษาในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะคือเรื่องความเชื่อและก็ศาสนาค่ะความเชื่อและศาสนานะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถามว่ามีความเชื่อดั้งเดิมไหมมีความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็มีศาสนาที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภายหลังด้วยเรามาดูที่ความเชื่อดั้งเดิมก่อนก
ก่อนรับอารยธรรมทางด้านศาสนาเข้ามาเนี่ยคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติโดยมีแนวคิดสำคัญว่าในธรรมชาติจะมีเทวดามีอารักษ์รวมเป็นสิ่งที่ยึดติดยึดโยงกับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำนะคะมีเทวดาอารักษ์นะคะหรือผีต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องเคารพบูชานั่นเองแล้วก็จะมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแม้ภายหลังดินแดนนี้จะได้รับศาสนาเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ดูเหมือนว่าแนวคิดหรือความเชื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องผีปีศาจนี้ยังไม่ได้จางหายไปจากชีวิตของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะมาดูเรื่องศาสนาบ้างศาสนาอะไรบ้างที่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาแรกเลยคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าเข้ามาเมื่อไหร่แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอินเดียเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะประมาณช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่1หรือ2นั่นเองค่ะเนื่องจากพบหลักฐานด้านวัตถุโบราณนะคะก็คือศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมีเชื่อว่าถ้าตรงไหนมีศิวลึงเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองปรากฏอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เลยคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแล้วและยังพบรูปเคารพพระศิวะพระวิษณุและก็พระพรหมเทพสำคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่แพร่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับในหมู่ชนชั้นปกครองค่ะจะมีอยู่แค่2นิกายที่ได้รับความนิยมคือเสวนิกายเสวนิกายคือจะเป็นนิกายที่บูชาพระศิวะนะคะและก็ไวสนพนิกายก็คือจะเป็นนิกายที่บูชาพระวิษณุนั่นเองปัจจุบันศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังคงมีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมมีค่ะจะมีบทบาทอยู่แต่ว่าจะปรากฏในขนบธรรมเนียมของราชสำนักของไทยเขมรและก็ลาวในอดีตนะคะที่ลาวก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองและที่สำคัญที่ยังอยู่อย่างเห็นได้ชัดมากเลยคือเกาะบาหลีในอินโดนีเซียค่ะยังให้ความสำคัญกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างชัดเจนมากเลยค่ะศาสนาต่อไปคือศาสนาพุทธมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่านะคะคล้ายๆกับหรือมีความเหมือนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยค่ะคือการที่ได้รับการยอมรับนะคะจากคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ไม่ทราบว่าศาสนานี้เนี่ยแพร่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้เมื่อไหร่นะแต่ว่าช่วงต้นที่แพร่เข้ามานั้นน่ะนิกายที่ได้รับความนิยมเลยคือนิกายมหายานค่ะจะได้รับการนับถือมากกว่านิกายหินยานแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผู้คนที่นับถือพุทธศาสนามักจะนับถือแบบศาสนาพราหมณ์ปะปนไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆที่มีพุทธนะฮะเห็นง่ายๆในประเทศไทยก็ตามถ้านิกายไหนมีพุทธก็จะมีพราหมณ์ตามมาด้วยศาสนาต่อไปคือศาสนาอิสลามนะคะนับถือกันมากในบริเวณภาคพื้นสมุทรค่ะแพร่เข้ามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวพื้นเมืองในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่13นะคะสันนิษฐานว่านะคะคริสต์ศตวรรษที่13อาณาจักรที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยยุคแรกจะอยู่ในชวาทางตะวันออกค่ะศาสนาคริสต์ค่ะแพร่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพ่อค้าของชาวตะวันตกนั่นเองโดยปรากฏหลักฐานในคริสต์ศตวรรษที่ประมาณที่16พ่อค้าชาวตะวันตกไม่เพียงแต่เข้ามาค้าขายเท่านั้นแต่ก็เอาคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในอาณาบริเวณนี้ด้วยนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือในหมู่เกาะฟิลิปปินส์จะมีคนที่นับถือศาสนานี้อย่างมากนะคะจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์แทบทั้งหมดก็นับถือคริสต์ศาสนาค่ะนะคะก็เข้ามาก็คือตอนแรกก็มิชชันนารีก็เข้ามานะคะมาเผยแพร่คริสต์ศาสนาก่อนนะโดยเฉพาะชาวโปรตุเกสกับสเปนได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนานะครับทั่วภูมิภาคในภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นสมุทรค่ะส่วนในด้านต่อไปค่ะคือศิลปกรรมจะมีอะไรบ้างมาดูที่สถาปัตยกรรมก่อนสถาปัตยกรรมยังแบ่งอีกนะคะเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะสร้างเป็นเทวสถานค่ะอันที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพโดยจะมีวิหารล้อมรอบทั้ง4ด้านเปรียบเสมือนเทวสถานอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ล้อมรอบด้วยทวีปทั้ง4นั่นเองค่ะ
ศาสนสถานที่สำคัญที่เป็นที่บ่งบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วงดงามมากของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยคือพะลัมบะนัมนะคะซึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ปราสาทหลายแห่งเลยค่ะที่ปรากฏที่กัมพูชาและบางส่วนที่ในประเทศไทยด้วยนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นที่บ่งบอกของสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธมีอะไรบ้างจะมีแนวคิดในการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานทางด้านศาสนาและก็ได้รับ

อารยธรรมมาจากไหนแน่นอนค่ะมาจากอินเดียเช่นเดียวกันค่ะนะคะสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธเนี่ยปรากฏในอาณาจักรภาคพื้นทวีปนะคะแล้วก็ปรากฏในภาคพื้นสมุทรด้วยเช่นกันเช่นในภาคพื้นทวีปได้แก่เจดีย์ชเวดากองนะคะเมียงกลาเจดีย์นะคะในภาคพื้นสมุทรก็เช่นกลุ่มโบราณสถานบุโรพุทโธที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะสถาปัตยกรรมต่อไปค่ะจะเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาอิสลามก็คือจะเป็นมัสยิดนะมีทั้งที่สร้างในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยซึ่งถือว่างดงามเช่นเดียวกันค่ะประติมากรรมค่ะประติมากรรมก็เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นประติมากรรมที่มาจากหรืออันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากศิลปกรรมของอินเดียหรือศิลปะของอินเดียนั่นเองค่ะในระยะต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาให้มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองค่ะประติมากรรมก็คือจะเป็นพวกกลุ่มเทวรูปนะจะได้รับความนิยมมากเลยเนื่องจากว่าพบเทวรูปนะจำนวนมากเช่นในประเทศไทยพบกระจายอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางพบทั้งประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเกศวรพระพรหมทวารบาลต่างๆนี้เป็นประติมากรรมจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะประติมากรรมต่อไปคือประติมากรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธนะคะที่โดดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งในแต่ละอาณาจักรล้วนพัฒนารูปแบบของศิลปะหรือประติมากรรมของพุทธศาสนาเนี่ยนะคะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของภาษาอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าได้รับอารยธรรมด้านภาษานะคะแล้วก็ตัวอักษรมาจากอินเดียเช่นเดียวกันค่ะที่โดดเด่นคืออะไรบ้างภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองโดยจารึกสำคัญที่พบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากยืนยันได้เลยนะคะหรือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนะคะต่อการค้นคว้าเรื่องราวในอดีตบางแห่งก็จารึกด้วยภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองค่ะนอกจากภาษาสันสกฤตและบาลีที่เข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องนอกจากจารึกนะคะแล้วก็ที่มาในลักษณะของจารึกแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าสิ่งที่เข้ามาในอีกแขนงหนึ่งของอินเดียที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือวรรณคดีวรรณคดีที่สำคัญเลยค่ะจะเป็นวรรณคดีประเภทมหากาพย์สองเรื่องคือมหากาพย์รามายณะและก็มหาภารตะนั่นเองโดยมหากาพย์รามายณะเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในไทยลาวพม่าแล้วก็เขมรค่ะส่วนมหาภารตะนะคะจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของพี่น้องกษัตริย์สองตระกูลค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังพบเนื้อเรื่องนะคะหรือเรื่องราวบางตอนของวรรณคดีทั้งสองเนี่ยอยู่บนบางส่วนของศาสนสถานเช่นทับหลังที่ปราสาทหินพิมายนั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องราวของวรรณคดีทั้งสองนี้ปรากฏอยู่อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้รับมาคือคัมภีร์ปุรณะซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทประเพณีและพิธีกรรมที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้นะคะด้วยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติสำหรับราชสำนักและระเบียบปฏิบัติของราชวงศ์นั่นเองสุดท้ายค่ะยังนอกจากนี้นะคะยังมีวรรณคดีทางด้านพุทธศาสนานะคะได้แก่ชาดกและพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเป็นของนิกายหินยานเหล่านี้ก็เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันในเรื่องบรูไนดารุสสลามนั่นเองนะคะก็เรื่องแรกที่จะพูดถึงกันนะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปค่ะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะในเรื่องแรก

ะก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์ของบรูไนแล้วนะคะก็ให้จินตนาการนึกถึงเกาะบอร์เนียวค่ะเพราะว่าบรูไนเนี่ยนะคะอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีทั้งประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะบรูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนค่ะร่วมกับรัฐซารวักนะคะของมาเลเซียค่ะก็บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของบรูไนนะคะจะติดกับทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็ส่วนพรมแดนทางบกนะคะที่เหลือนะคะจะถูกล้อมไว้ด้วยรัฐซารวักของมาเลเซียทั้งหมดนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กนะคะไม่ใช่เล็กที่สุดนะคะแต่เล็กเป็นอันดับ2ของอาเซียนนะคะรองจากสิงคโปร์นั่นเองค่ะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศค่ะก็บรูไนนะคะก็เป็นประเทศขนาดเล็กนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของบรูไนนะคะจะเป็นที่ราบหุบเขานั่นเองค่ะซึ่งมาจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ำพัดผ่านมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพื้นที่ยังเต็มไปด้วยป่าพลุค่ะน้ำแล้วก็มีดินโคลนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีป่าโกงกางนะคะเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การมีพื้นที่เป็นชายฝั่งแคบๆนะคะแล้วก็มีป่าชายเลนนะคะรวมถึงพื้นที่ตอนในเนี่ยนะคะเป็นหนองน้ำนะคะแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม้ด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้บรูไนค่ะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ปริมาณของพื้นที่ค่ะจำนวนของพื้นที่เนี่ยในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเนี่ยจะมีอยู่น้อยนะคะแล้วก็สำหรับบรูไนนะคะก็ยังมีอ่าวนะคะอ่าวเนี่ยนะคะที่เรียกว่าอ่าวบรูไนนะคะก็คือเป็นอ่าวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นอ่าวที่เหมาะสมกับการจอดเรือนั่นเองนะคะหลบภัยบริเวณเกาะบอร์เนียวนะคะก็บริเวณนี้ในอดีตก็อยู่ในเส้นทางการค้าค่ะเวลาเรือเข้ามานะคะก็จะมาหลบภัยค่ะภัยที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นภัยจากพายุในทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวของอ่าวนะคะก็บอกว่ามีขนาดเท่าๆกับอ่าวมะนิลาของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเทียบได้กับอ่าวโตเกียวของญี่ปุ่นก็ได้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอ่าวนี้ค่ะจะเป็นที่รู้จักของพ่อค้านะคะที่เข้ามาเดินเรือที่เดินเรือเข้ามานะคะตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่14แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ายาวนานมากๆนะคะแล้วก็บริเวณอ่าวบรูไนเนี่ยนะคะก็บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีดินตะกอนปากแม่น้ำค่ะมาทับถมค่ะทำให้ประชากรเนี่ยนะคะเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะเป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะพื้นที่นะคะทางตะวันตกของอ่าวเนี่ยค่ะอ่าวบรูไนเนี่ยนะคะทางตะวันตกเนี่ยนะคะจะอยู่ภายใต้เขตการปกครองของประเทศบรูไนนั่นเองค่ะส่วนตรงกลางอ่าวค่ะจะอยู่ในการปกครองของรัฐซาราวักนะคะของมาเลเซียนะคะส่วนทางตะวันออกของอ่าวค่ะจะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐซาบาของมาเลเซียนั่นเองนะคะแล้วก็บรูไนเนี่ยนะคะแบ่งการปกครองออกเป็นเขตการปกครองค่ะเป็น4เขตค่ะจะมีเขตบรูไนมัวรานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางคือเมืองหลวงนะคะก็คือเมืองบันดาเสรีเบกาวันนะคะส่วนเขตเบอร์ไลค่ะจะอยู่ทางตะวันตกนะคะแล้วก็เขตดูตูโตงก็อยู่ทางตะวันตกเหมือนกันนะคะแต่ส่วนในเขตเติมปูดงเนี่ยนะคะจะอยู่ทางตะวันออกงงใช่ไหมคะว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าอยู่ทางตะวันตกทางตะวันออกนะคะจะบอกว่าบรูไนนะคะเป็นประเทศหนึ่งค่ะในอาเซียนนะคะที่มีดินแดน2 ส่วนค่ะก็จะมีถ้าเกิดเป็นเขตบรูไนมัวรานะคะเขตเบอร์ไลนะคะเขตตูตงเนี่ยนะคะจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกค่ะจะอยู่อีกซีกหนึ่งนะคะแล้วก็จะขั้นด้วยนะคะรัฐซาราวักนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นเขตตะวันออกก็คือจะอยู่บริเวณเขตเติมปูรงนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะมี2ส่วนนั่นเองนะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนที่พูดถึงเกี่ยวกับภูมิประเทศเนาะก็พูดไปแล้วนะคะข้อมูลที่สำคัญอีกส่วนนึงที่ต้องรู้ค่ะก็คืออากาศนั่นเองนะคะอากาศของบรูไนเป็นยังไงค่ะอากาศของบรูไนนะคะสภาพอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นเขตศูนย์สูตรนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะรับลมมรสุมนะคะทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยนะคะ

มีฝนตกชุกค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมนะคะส่วนฤดูร้อนนะคะฤดูแล้งนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงราวๆเมษายนนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีทั้งฝนตกหนักนะคะแล้วก็ฤดูแล้งนั่นเองนะคะในส่วนนี้ต่อมาค่ะพอพูดถึงในแง่ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีปิโตรเลียมแล้วก็หรือน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเขาบอกว่าบรูไนโชคดีมากๆนะคะสิ่งที่บรูไนมีเนี่ยเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ใต้ดินค่ะแล้วก็การค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะคะโอ้เริ่มตั้งแต่คศ1899เลยทีเดียวนะคะก็จะมีการขุดพบค่ะบ่อน้ำมันบ่อแรกค่ะอยู่บริเวณกัมปงไอเยอร์ค่ะคือหมู่บ้านไอเยอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะน้ำมันบริเวณนั้นเนี่ยมีไม่มากพอค่ะต่อมาเนี่ยก็มีการขุดค้นพบแหล่งน้ำมันพาณิชย์นะคะขนาดใหญ่ค่ะในคศ1929นะคะบริเวณเมืองซีเรียนะคะเมืองซีเรียนะคะไม่ใช่ประเทศซีเรียนะคะอย่าสับสนนะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศบรูไนนั่นเองค่ะแล้วก็ดำเนินการนะคะในการขุดเจาะน้ำมันโดยบริษัทบิติชมาลายันปิโตรเลียมคอมพานีลิมิตนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะควบคุมโดยบริษัท Royal Dutch Shell นั่นเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทเชื้อสายเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทนี้นะคะคือบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติของบรูไนนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในช่วงต่อมาเนี่ยก็ได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยนะคะคือ LNG นั่นเองนะคะขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกค่ะบนชายฝั่งของประเทศนะคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นขุมทรัพย์นะคะที่สำคัญของบรูไนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบรูไนนะคะยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะก็จะเป็นป่าไม้เขตร้อนนะคะประเทศขนาดเล็กอย่างบรูไนเนี่ยนะคะมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นป่าเขตร้อนแล้วก็ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งจากป่าดงดิบจะเป็นพวกไม้สักค่ะแล้วก็สามารถเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะทำรายได้ให้กับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนต่อมาค่ะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบรูไนนะคะอันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะคือในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่ตั้งนะคะการมีที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางการค้าเนี่ยนะคะทำให้บรูไนเนี่ยนะคะกลายเป็นที่รู้จักค่ะของผู้คนนะคะในบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีหลักฐานว่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7มาแล้วค่ะมีหลักฐานที่เชื่อกันว่าบริเวณของบรูไนเนี่ยนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันว่าอาณาจักรโบนินั่นเองค่ะแล้วก็แตกกลายมาเป็นแบบบริเวณที่เป็นที่รู้จักค่ะในหมู่นักในหมู่พ่อค้านะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16นะคะเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์นะคะก็สามารถแบ่งได้ค่ะเป็นสมัยศูนย์กลางการค้านะคะก็จะมีเครือข่ายการค้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะคะที่มาจากต่างถิ่นเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหลายๆชาติทั้งจีนอินเดียอาหรับมาลายูนะคะพูดถึงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีการกล่าวถึงชื่อของโบนินั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเติบโตจากการเป็นเมืองท่าค้าขายค่ะแล้วก็เขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่10แล้วนะคะก็คือมีการติดต่อค้าขายกับจีนในสมัยราชวงศ์ซองนั่นเองนะคะแล้วก็มีพ่อค้าเนี่ยจากบรูไนเนี่ยไปค้าขายกับจีนแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยนะคะสามารถอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะนี่นะคะคือเข้ามาพักบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เดินทางต่อนั่นเองนะคะแล้วก็พ่อค้าจีนบางส่วนค่ะก็ได้ล่องเรือค่ะมาตามชายฝั่งของเวียดนะคะแล้วก็มายังอ่าวบรูไนได้ค่ะโดยอาศัยลมมรสุมค่ะตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเรือสินค้าเนี่ยที่อาศัยลมมรสุมแบกเข้ามาพักนะคะก็จะเข้ามาติดต่อค้าขายกับ
คนในเมืองนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่15ค่ะในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะก็ประมุขของโบนินะคะหรือบรูไนเนี่ยนะคะก็ได้รับพระราชลัญจกรจากกษัตริย์จีนค่ะมอบให้นะคะแล้วก็มีการจารึกว่าเป็นกษัตริย์แห่งภูเขานะคะเช่นเดียวกับเมืองมะละกาที่เป็นภูเขาแห่งตะวันตกนั่นเองนะคะเรื่องต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรับศาสนานะคะการรับนับถือศาสนาใหม่นั่นเองนะคะศาสนาใหม่ในที่นี้ค่ะก็คือศาสนาอิสลามนะคะจะมีพ่อค้าอาหรับอินเดียพ่อค้าจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็พ่อค้าเหล่านี้ค่ะก็นำศาสนาอิสลามเข้ามานะคะทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยนะคะเริ่มหันมานับถือศาสนาอิสลามนะคะการเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาณาจักรบรูไนค่ะรับศาสนาใหม่นะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ค่ะโดยรับมาจากมะละกานั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรากฏนะคะหลักฐานซึ่งเป็นนามของประมุขค่ะก็คือชื่ออาวังอาลักเบอร์ตาบานั่นเองนะคะก็คือเป็นชื่อประมุขที่เป็นแบบมุสลิมนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญนะคะว่าท่านก็มีชื่อตามแบบมุสลิมว่าโมฮัมหมัดนั่นเองนะคะในส่วนนี้คือเป็นผู้ปกครองค่ะที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะคะในส่วนนี้ต่อมานะคะการเข้ามาของตะวันตกค่ะเขาบอกว่าชาติแรกที่เข้ามานะคะก็จะเป็นโปรตุเกสนั่นเองนะคะแล้วก็แต่โปรตุเกสก็มีความเกี่ยวข้องกับบรูไนน้อยมากๆนะคะต่อมาเนี่ยสเปนเนี่ยนะคะก็ในช่วงที่ปกครองมาละกาเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความสนใจกับบรูไนด้วยแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าบรูไนเนี่ยนะคะมีสภาพภูมิประเทศแล้วก็อากาศเนี่ยนะคะค่อนข้างร้อนนะคะทำให้ทหารสเปนเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะชาติต่อมาที่เข้ามานะคะก็คือจะเป็นอังกฤษค่ะจะเป็นนักเดินทางชาวอังกฤษก็คือเจมส์บรูคนั่นเองนะคะที่เข้ามาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการติดต่อเจรจากับทายาทของสุลต่านนะคะแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือสุลต่านในเรื่องของการต่อสู้กับกบฏนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจมส์บรูคเนี่ยนะคะก็ได้เจรจาค่ะให้สุลต่านเนี่ยนะคะยกสิทธิ์ในเกาะลาบวนให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้ทำการค้าบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นเมืองท่านะคะที่เรือสินค้าอังกฤษจะมาแวะรับถ่านหินนั่นเองนะคะในส่วนนี้ทำให้ต่อมาค่ะอังกฤษก็ได้กลายเป็นชาติที่มีอิทธิพลนะคะแล้วก็ในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่19เนี่ยนะคะอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถเข้าครอบครองบริเวณเกาะบอร์เนียวแต่เพียงผู้เดียวได้นั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็โดยในส่วนของบรูไนนะคะก็อยู่ในฐานะของรัฐอารักขาของอังกฤษนั่นเองค่ะเพราะต่อมาค่ะก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะบรูไนก็อยู่ในอาณัติของญี่ปุ่นค่ะการเข้ามาของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เยาวชนแล้วก็ชนพื้นเมืองเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นชาตินิยมนะคะมีแนวคิดชาตินิยมนะคะแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นก็เข้ามานะคะแล้วก็แต่ว่าภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะคะอังกฤษก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ต้องการให้มีการรวมเป็นสหพันธ์บอร์เนียวเหนือนะคะแล้วก็ต้องการให้มีการรวมกันเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งความต้องการของอังกฤษตรงนี้ค่ะก็โดยการรวมกันเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่ได้สร้างความบาดหมางนะคะระหว่างสุลต่านกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็นำมาซึ่งการมีอำนาจนะคะของสุลต่านนั่นเองค่ะก็คือการจะมีการขับเคี่ยวกันนะคะระหว่างฝ่ายสุลต่านกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะจะเป็นฝ่ายการเมืองในประเทศนะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายสุลต่านก็ชนะค่ะทำให้บรูไนค่ะก็ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็ได้รับเอกราชค่ะจากอังกฤษนั่นเองนะคะในวันที่1มกราคมค่ะค.ศ.1984ค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

ก็สำหรับเรื่องที่สามนะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมของบรูไนดารุสสลามค่ะในประเด็นแรกค่ะจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะเกาะบรูไนนะคะเป็นเกาะขนาดเล็กค่ะที่มีความหลากหลายของกลุ่มประชากรนะคะแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาอิสลามค่ะนิกายซุนนีนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มหลักๆในประเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวมาลายูบรูไนนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีกลุ่มชาวจีนนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนจีนก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวคริสต์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันทำให้บรูไนค่ะกลายเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะคะเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันค่ะทิศทางที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าคนหลากหลายกลุ่มนะคะก็ได้เปลี่ยนศาสนานะคะไปนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในบรูไนค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับตัวองค์กรศาสนาทางอิสลามเป็นอย่างมากนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับมัสยิดนะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์นะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวขององค์กรทางศาสนาต่างๆนะคะก็มีบทบาทสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนด้วยนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าในบรูไนเนี่ยนะคะจะใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายชาริอะห์นั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็เป็นกฎหมายที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีของผู้คนนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมค่ะทางสังคมในบรูไนอย่างสูงมากๆนะคะนอกจากเรื่องของศาสนาแล้วนะคะเรายังจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเทศกาลแล้วก็ประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจากการที่บรูไนนะคะเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นะคะนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็เทศกาลรวมถึงงานประเพณีที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเทศกาลงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเป็นหลักนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนนะคะแล้วก็วันฮารีรายออีดิลฟิตรีนั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีความสัมพันธ์กับวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนะคะเป็นอย่างมากนะคะก็คือจะสัมพันธ์กับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของความเป็นชุมชนนะคะเครือข่ายของผู้คนในสังคมความเป็นครอบครัวเครือญาตินะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวันฮารีรายออะค่ะก็แต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของบรูไนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสุลต่านเนี่ยนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยสุลต่านได้เปิดพระราชวังค่ะให้กับขุนนางข้าราชการนะคะรวมถึงประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสุลต่านแล้วก็สมาชิกราชวงศ์ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวันชาติของบรูไนค่ะวันชาติของบรูไนนะคะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานรื่นเริงนะคะแล้วก็มีการสวดภาวนาในมัสยิดด้วยนะคะในส่วนนี้นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของสุลต่านอีกด้วยนะคะก็จะเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสุลต่านฮัสนันมูเกียนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ประเพณีที่จะยกมาพูดในที่นี้ค่ะก็จะเป็นประเพณีการแต่งงานนั่นเองค่ะก็ประเพณีนี้นะคะก็จะมีพื้นฐานค่ะมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะหรือเรียกว่าอาดัตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างสังคมพื้นฐานของชาวมาเลยทีเดียวค่ะและจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการแต่งงานของชาวบรูไนนะคะมีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อนมากนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันค่ะระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะกับอิทธิพลทางศาสนาที่เข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่า
มีการเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างความเชื่อนะคะแล้วก็อิทธิพลจากความคิดความเชื่อแบบใหม่ที่เข้ามานะคะจากศาสนาแล้วก็พื้นฐานที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้นะคือเรื่องของอาหารนะคะอาหารค่ะอาหารของชาวบรูไนนะคะเป็นยังไงนะคะเมนูอาหารของชาวบรูไนเนี่ยนะคะก็จะคล้ายคลึงกับผู้คนที่อยู่ในมาเลเซียนะคะสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังรับอิทธิพลจากอินเดียแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็ในรัฐที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะคะก็อาหารทุกประเภทค่ะจะเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารฮาลาลนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักของศาสนานั่นเองนะคะแล้วก็อาหารต่างๆนะก็จะมีหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของบรูไนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารแล้วก็ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับบ้านเมืองอื่นๆนะคะในอาเซียนด้วยนะคะรวมถึงจีนแล้วก็อินเดียด้วยนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายค่ะเราจะเห็นว่าชายชาวบรูไนนะคะแล้วก็หญิงชาวบรูไนเนี่ยนะคะก็จะแต่งกายในโอกาสต่างๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นโดยตลอดค่ะก็จะมีการใส่นะคะจะมีการสวมผ้าทอสั้นๆค่ะผู้ชายนะคะจะมีการสวมกางเกงขายาวแล้วก็จะมีผ้าทอสั้นๆสวมทับไว้เรียกว่าซินจังนะคะแล้วก็จะมีหมวกค่ะจะมีหมวกดำกำมะหยี่นะคะเรียกว่าซองก๊อกค่ะแล้วก็จะมีหมวกที่มีเครื่องประดับนะคะเรียกว่าเติงโกโลกนั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงค่ะก็จะใส่ชุดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบชาวมาลายูนะคะบรูไนนะคะก็จะใส่ชุดที่เรียกว่าเสื้อที่เรียกว่าเสื้อคีบายานะคะแล้วก็จะสวมผ้าถุงนะคะที่ทำจากผ้าบาติกหรือผ้าทอนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะคะทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมค่ะซึ่งบรูไนนะคะก็มีเนื่องจากเป็นรัฐอิสลามนะคะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความโดดเด่นเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศาสนานะคะแล้วก็ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะถือได้ว่าเป็นเส้นประดับขอบฟ้าของบรูไนเลยนะคะคือมัสยิดนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะก็จะมีมัสยิดที่มีความสวยงามมากๆ2แห่งค่ะคือมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนนะคะแล้วก็มัสยิดจาเมฮัสนันโบเกียนั่นเองค่ะซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์นะคะก็คือสุลต่านแต่ละพระองค์นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะก็คือความสวยงามเนี่ยก็สมพระเกียรติมากๆนะคะอย่างมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนนะคะก็จะมีโดมสีทองนะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะส่วนมัสยิดจาเมฮัสนันโบเกียเนี่ยนะคะก็จะเป็นมัสยิดที่มีความโดดเด่นนะคะตรงที่มีหออาซานถึง4หอด้วยกันนะคะแล้วก็มีโดมทองถึง29โดมนะคะซึ่งสวยงามมากๆนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่สำหรับการประกอบศาสนพิธีแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนค่ะริมน้ำที่กำปงไอเยอร์นะคะหรือหมู่บ้านไอเยอร์หมู่บ้านริมน้ำนั่นเองนะคะก็บริเวณนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมค่ะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้คนค่ะให้เข้ากับพื้นที่ริมน้ำค่ะจะมีการสร้างบ้านยกพื้นสูงค่ะมีเสาค้ำค่ะแล้วก็เสาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุจากมะพร้าวไม้มะพร้าวหรือปาล์มนะคะมาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะเกี่ยวข้องกับสิ่งทอนะคะในที่นี้คือผ้าทอที่เรียกว่าจงสารัตนั่นเองค่ะเป็นผ้าทอที่เป็นผ้าทอมือเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่ะซึ่งเป็นได้เงินได้ทองนะคะซึ่งได้เงินได้ทองเนี่ยก็มีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็มีความหมายในแง่ของความเป็นมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ความเก่าแก่ของผ้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถสืบย้อนกลับไปในช่วงที่เฟอร์ดินานด์แมกเจอแลนค่ะได้เดินทางในดินแดนแถบนี้ค่ะแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความงดงามของหัตถกรรมอันนี้เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับบรูไนดารุสสลามนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับก็ในหน่วยที่4ในเรื่องของจิตไทยนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับท่านนักศึกษาเปิดเอกสารนะครับก็จะมีตอนที่1นะฮะเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2398ถึงปี2475นะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2475ถึงปี2504นะครับแล้วก็2ตอนสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือในตอนที่3ก็จะพูดถึงตั้งแต่ปี2504นะซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับแรกนะฮะจนถึงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540จนถึงปีล่าสุดนะครับก็คือปี2561นะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้อ่านภาพรวมของเอกสารการสอนในหน่วยนี้ก็จะเห็นว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเน้นหนักไปที่เศรษฐกิจไทยภายหลังการทำสนธิสัญญาเบลลิงนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูเนื้อหากันในแต่ละตอนกันเลยนะครับในตอนที่1นะครับก็คือเศรษฐกิจไทยนะครับตั้งแต่ปี2398จนถึงปี2475นะครับก็จะพูดถึงตั้งแต่ตอนเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือเศรษฐกิจไทยก่อนปี2398ซึ่งก็คือก่อนเศรษฐกิจไทยก่อนการทำสนธิสัญญาเบลลิงนั่นเองนะฮะให้นักศึกษาจำง่ายๆเลยนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยในก่อนปี2398นั้นจะมีลักษณะเป็นแบบพอยังชีพ หรือบางตำราอาจจะบอกว่าเป็นแบบเลี้ยงตัวเองนะหรือบางตำราอาจจะบอกว่าพอเพียงเลี้ยงตัวเองยังไงก็ตามก็คือ ความหมายเดียวกัน
1: แต่ในส่วนนี้เนี่ย มันหมายถึงเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในการอธิบายแบบนี้ค่ะ
0: พอยังชีพจริงๆถ้าก่อนเบลลิงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปยังไม่ได้หมายเฉพาะถึงส่วนกลางแบบหลังเบลลิงเน
2: า
0: ะ
2: ทั้งประเทศเลย
0: อันนี้คือเป็นโดยภาพรวม
1: นะ
0: ใช่นะฮะก็คือจะเป็นแบบพออย่างชีพแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะพอเราเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราก็จะพบว่ามันก็จะมีระบบเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งซ้อนขึ้นมานะฮะก็คือเศรษฐกิจแบบตลาดนะซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นผลมาจากการค้าขายที่มีความคึกคักขึ้นในช่วง3รัชกาลแรกของราชวงศ์จักรีถูกไหมฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยเราต้องการฟื้นฟูพระนครเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าจึงเป็นวิธีการในการได้เม็ดเงินมาบูรณะอาณาจักรได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดณเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการค้าตรงเนี้ยมันก็เริ่มคึกคักขึ้นในส่วนกลางก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ซ้อนขึ้นมานะฮะในเศรษฐกิจของไทยก่อนการทำเบลลิงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของเศรษฐกิจก่อนการทำเบลลิงอีกประการนึงก็คือการผูกขาดโดยพักคลังสินค้าใช่ไหมฮะก็คือในยุคนั้นเนี่ยเวลาจะชาวต่างชาติหรือคนสยามตอนนั้นเนี่ยจะค้าขายติดต่อกันเราไม่สามารถค้าขายกันได้โดยตรงแต่เราจะต้องผ่านตัวกลางในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าก็คือพระคลังสินค้านะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พ่อค้าตะวันตกเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจนะฮะก็จะเป็นที่มาของการทำเบลลิงในเวลาต่อมานะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความเสื่อมของระบบไพร่และทาสอันนี้อาจจะต้องไป
1: มันมาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่อันนี้เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะได้ไปพูดในไปฟังในหน่วยของคุณนะฮะก็คือในหน่วยที่5
1: นะคะ
0: ใช่นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจแบบตลาดมันขยายตัวเนี่ยทำให้ระบบไพร่และทาสก็เริ่มไม่เวิร์กไม่ฟังก์ชันกับเศรษฐกิจที่มันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับทีนี้พอเราทำเบลลิงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้นะฮะพอเราทำสนธิสัญญาเบลลิงในปี2398นะฮะก็คือในสมัยรัชกาลที่4ก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญตามมาหลายประการนะฮะประการที่1เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการค้าระหว่างประเทศนะฮะการทำเบลลิงในครั้งนั้นผลกระทบที่สำคัญที่สุดเลยก็คือข้าวนะฮะกลายเป็นสินค้าส่งออกใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยข้าวเนี่ยคือเป็นสินค้ายุทธปัจจัยเราไม่เราห้ามเลย
1: เพราะว่าเรามักจะอ้างเสมอว่าเรามีไม่พอกินใช่ไหมไม่ส่งขาย
0: แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกนะคือเปลี่ยนไปเลยนะฮะผลที่ตามมานอกจากนั้นก็คือเศรษฐกิจไทยก็จะผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นนะครับเพราะว่าในเมื่อในเบลลิงเนี่ยนะฮะกำหนดไว้เลยว่าก็คือเราต้องเปิดการค้าเสรีนะฮะต้องขจัดพักคลังสินค้าออกจากวงจร
1: ต้องยกเลิกทิ้งในแม่จาน
0: ยกเลิกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเราก็กลับมาดูว่าไอ้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสินค้าส่งออกนอกจากไอ้เรื่อง การที่ไม่มีพักคลังสินค้าหรือการเป็นสินค้าการค้าขายแบบเสรีแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญนะอย่างเช่นระบบขนส่งนะตอนนั้นมีการขุดคลองสุเอซนะหรือในประเทศของเราเองตอนนั้นก็มีการทำขุดคลองนะทำทางรถไฟอะไรต่างๆนะฮะต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะระบบสาธารณสุขดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้ชาวนาเนี่ยมาปลูกข้าวมากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นผลกระทบข้อแรกนะฮะก็คือในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตนะฮะผลประการต่อมาคือการแบ่งงานการทำระหว่างเชื้อชาตินักศึกษาจำง่ายๆ
1: มันแบ่งกันจริงๆไหมคะแบ่งกันยังไง
0: ค่อนข้างนะฮะคืออาจจะไม่ได้เป๊ะๆแต่ว่าอันนี้จะเห็นในเป็นภาพรวมนะฮะก็คือชาวสยามจะนิยมทำการเกษตรก็คือมาเพาะปลูกกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข้าวกลายเป็นสินค้า

0: ขายได้โดยตรงก
1: ับ
0: ทางรัฐเลย
1: ใช่นะคือไม่มีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยตอนนั้นก็นิยมทำนาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยในขณะที่คนจีนก็จะเน้นค้าขายนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่นอกระบบไพร่และทาสนะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดในหน่วยของคุณอีกเช่นกัน
0: อันนี้ชงไว้เลยใช่ไหม
1: ชงไว้เลยนะฮะซึ่งเหตุผลของการแบ่งงานการทำตรงนี้ก็มีดังนี้นะฮะคือคนไทยก็มองว่าข้าวมีราคาดีอันนี้พูดไปแล้วนะฮ
0: ะ
1: ในขณะที่คนจีนนะนิยมทำการค้ามากกว่าการเกษตรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนจีนก็ยังไม่ประสงค์จะมาตั้งรกรากในสยามอย่างถาวร นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการค้าตรงเนี้ยมันทำให้เขาสามารถใช้หนี้เท่าแก่เท่าแก่ก็คือเป็นในที่นี้คือเป็นคนที่เหมือนเป็นนายหน้าที่จ
0: ั
1: ดเหมือนจัดการเรื่องแรงงาน
0: ที่อยู่ที่กิน
1: ใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจีนถึงนิยมทำการค้านอกเหนือจากว่าเขาอยู่นอกระบบไพร่และทาสแล้วนะฮะผลกระทบประการต่อมาก็คือการเจริญเติบโตของกรุงเทพนะฮะตอนที่เราทำเบลลิ่งปุ๊บเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจแบบตลาดหรือแบบทุนนิยมมันปรากฏเป็นที่แรกหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่แรกก็คือบริเวณพระนครนะหรือภาคกลางตอนล่างนะฮะคือไม่ได้ผลกระทบเกิดทั่วทั้งพระราชอาณาจักรหรือทั้งประเทศนะเกิดขึ้นที่เมืองหลวงก่อนนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอหลังเราทำเบลลิ่งปุ๊บเนี่ยนะกรุงเทพก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะทั้งโดยเฉพาะบริษัทหรือห้างร้านของพ่อค้าชาวจีนนะฮะแล้วก็ชาวตอนตกที่เข้ามาลงทุนตอนนั้นนะในเอกสารอาจารย์เขาก็ยกตัวอย่างหลายธุรกิจนะฮะก็จะมีธุรกิจโรงสีนะฮะธุรกิจน้ำแข็งนะฮะแล้วก็จะมีธุรกิจที่ดังๆที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือโรงงานปูนใช่ไหมฮะก็คือ SCG หรือ
0: ปู
1: นซีเมนต์ไทย
0: ใช่ไหมฮะอาจารย์เป็นของราชสำนักเลยนะ
1: เป็นทุนราชสำนักนะเข้ามาถือหุ้นตอนนั
0: ้
1: น
0: เท่ากับว่าในสมัยนี้คือมีทั้งทุนชาวจีน
1: ทุนฝรั่ง
0: แล้วก็ทุนราชสำนัก
1: ใช่นะฮะแล้วก็จะมีโรงงานเบียร์นะอันนี้ก็ที่เราจะรู้จักกันดีคือเบียร์สิงห์อันนี
0: ้
1: คือคนที่ก่อตั้งก็คือพระยาพิรมภักดีนั่นเองนะก็ทุกคนก็จะรู้จักนามสกุลพิรมภักดีใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นดั้งเดิมก็คือทำธุรกิจเบียร์นะครับทีนี้ผลกระทบต่อมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะแม้ว่าในช่วงการทำเบลลิ่งเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก่อนก็จริงแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็กระทบถึงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคด้วยนะเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคก็จะเริ่มเห็นการผลิตสินค้าหรือการทำการผลิตสินค้าที่เป็นไปตามความต้องการของฝรั่งหรือของผู้ที่เข้ามาทำส่วนนี้สัญญาอย่างในที่นี้คืออ
0: ังกฤษ
1: อังกฤษนะเราจะเห็นว่านะเห็นคาแรคเตอร์นะฮะของแต่ละภูมิภาคว่าเขาทำสินค้าอะไรนะหรือเขามีทรัพยากรอะไรเด่นๆภาคเหนือเนี่ยนะฮะหลักๆเลยคือทำไม้สักใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามา
0: ก็ง่ายนะ
1: อ
0: ีกนิดนึงก็พม่าแล้ว
1: ใช่นะตอนนั้นอังกฤษเข้ามาทำเข้ามาหาผลประโยชน์ในเรื่องการทำไม้นะฮะแล้วก็มีในเรื่องการทำนานะฮะส่วนภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นเหมืองแรกคือการทำดีบุกนะซึ่งอันนี้ก็อังกฤษอีกเช่นกันนั่นแหละนะฮะที่เข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีนะฮะแล้วก็มีการปลูกยางพารานะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เด่นๆว่าแต่ละภาคเขามีสินค้าอะไรบ้างซึ่งก็สอดคล้องกับสินค้าส่งออกหลักของภายหลังการทำเบลลิ่งนั่นเอง
0: ตอนนั้นอีสานก็นาเหมือนกันนะ
1: อีสานอาจจะยังไม่ได
0: ้
1: เห็นผลกระทบมากเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตอนภาคอีสานเนี่ยคือค่อนข้าง
2: ถูกหลงลืม
1: คือไม่ใช่หลงลืมคือหมายถึงว่าตอนนั้นการคมนาคมอะไรมันยังไม่สะดวกเท่ากับภาคเหนือกับอีสานซึ่งเรามีการ
0: รถไฟใช่ไหมคะ
1: ใช่นะฮะ
0: อีสานจะรถไฟไปถึงแค่โคราชก่อนตอนน
1: ั้นโอเคทีนี้ในตอนต่อมานะฮะก็คือตอนที่2อันนี้ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะในปี2475จนถึงก่อนการทำแผนพัฒนาในปี04นะฮะนี่ก็
0: 2504
1: ใช่นะฮะซึ่งคอนเซปต์ที่สำคัญของเศรษฐกิจในยุคนี้คือจะเป็นเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะทำไมถึงเป็นชาตินิยมมันก็จะม
0: ีรักชาติเหรอคะเศรษฐกิจรักชาติเป็นไง
1: นะฮะปัญหาที่ตามมาหลังจากการทำเบลลิ่งในช่วงนั้นก็คืออันที่หนึ่งเลยคือบทบาทของชาวจีนมีมากในทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่า
0: อย่างเราทำกับอังกฤษไม่ใช่อาจารย
1: ์แต่ว่าอันนี้อาจจะรวมไปถึงบทบาททางเศรษฐกิจที่ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะซึ่งมันก็จะมี

0: ชาวจีนก่อนแล้วก็แล้วก็จะมีชาวตะวันตกตามมาถูกไหมฮะเพราะว่าชาวจีนอ่ะอย่างที่พูดไปแล้วเขาอยู
1: ่
0: เขาอยู่นอกระบบไพร่ทาสเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะ
2: สั่งสมความมั่งคั่ง
0: ใช่ส่วนฝรั่งนี่ก็เข้ามาเพราะสนธิสัญญาเบลลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในขณะที่คนไทยที่บอกไปเมื่อกี้คือนิยมทำการเกษตรปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมันตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรก็มองว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะคือมันมองกลายเป็นว่าเหมือนเอกราชทางเศรษฐกิจมันตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะนอกจากนั้นก็คือพอเศรษฐกิจเราเป็นแบบทุนนิยมเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาลักษณะหรือสภาพเศรษฐกิจจากภายนอกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราไม่มั่นคงอะฮะคือถ้าภายนอกเศรษฐกิจภายนอกมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นแนวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมในสมัยคณะราษฎรตรงนี้นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งมันเป็นผลมาจากการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมก็คือการเสนอแนวคิดนะฮะทางเศรษฐกิจที่เป็นในแนวชาตินิยมของบุคคลในคณะราษฎรที่สำคัญนะคือปรีดีพนมยงค์นะซึ่งในเอกสารก็บอกก็จะพูดถึงว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเขาเป็นไงฮะก็คือ
2: เสนอ
0: เขาโครง
2: เศรษฐกิจเรียกว่าสมุดปกเหลืองใช
0: ่
2: ไหมที่มุ่งให้รัฐเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการกำกับดูแล
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ชนชั้นนำนะหรือกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยที่สูญเสียไปหลัง2475ก็ไม่ค่อยแฮปปี้ก
2: ็คือมันเป็นสังคมนิยมยังไงอาจารย์เอาจริงๆแล้วแนวคิดของตามแผน
0: ก็คือกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยการที่ให้กรรมสิทธิ์หรือทรัพยากรของในประเทศเนี่ยตกเป็นของรัฐทั้งหมดเนี่ยคือมันค่อนข้างคล้าย
2: กับสังคมนิยม
0: แบบคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำใหกลายเป็นภัยทางการเมืองของปรีดีไปเลยนะฮะก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะ
2: ส่วนหลวงวิจิตรล่ะคะ
0: ส่วนหลวงวิจิตรนี่ก็ซ้ายเหมือนกันแบบปรีดีแต่ว่าจะลดเลเวลลงมาหน่อย
1: ไม่โดนหนักเท่า
0: อันนี้รายละเอียดนักศึกษาลองไปดูในเอกสารได้ซึ่งอาจารย์ก็อธิบายค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าปรีดีเป็นยังไงหลวงวิจิตรเป็นยังไงซึ่งความต่างก็คือแค่ดีกรีนั้นเท่านั้นเองนะฮะ
2: แล้วก็จะมีอีกมุมมองนึงก็คือบอกว่าให้เอกชนเนี่ยลงทุนได้อย่างเต็มที่คือมันก็จะคัดมันจะง้างกันระหว่าง2ตัวความคิดนี้นะคะ
0: ซึ่งแนวคิดที่คณะราษฎรนำไปใช้ในการออกแบบเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คือแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการนั่นก็คือทุนนิยมโดยรัฐนั่นเอง
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: ก็คือเลือกเอาในส่วนที่ไม่ได
0: ้สุดโต่งจนเกินไปนะฮะทีนี้พอเราพูดถึงทุนนิยมโดยรัฐหรือทุนนิยมแห่งรัฐเราก็ต้องมาดูว่ามันคืออะไรนะฮะทุนนิยมแห่งรัฐนะฮะก็คือให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆก็คือรัฐวิสาหกิจนั่นเองในภาษาปัจจุบัน
2: อ๋อก็คือให้นึกถึงการไฟฟ้าการประปาอะไรอย่างงี้ไว้นะ
0: ก็คือในยุคนี้รัฐบาล
1: ถือหุ้น
0: รัฐเนี่ยตั้งบริษัทเองโดยที่เข้าไปถือหุ้นเกินครึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในยุคนี้เต็มไปหมดเลยองค์การข้าวองค์การน้ำตาล
2: โทรศัพท์ด้วยไหมอาจารย
1: ์ยาสูบ
0: โทรศัพท์นี่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะองค์การข้าวองค์การน้ำตาลองค์การแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยองค์การฟอกหนังคือทำอะไรหลายๆอย่างใช่
2: ยาสูบด้วยไหมตรงนั้นยาส
0: ู
2: บ
0: นะฮะ
2: ธุรกิจที่มันทำเงินแล้วก็มีบทบาทสำคัญ
1: แล้วไม่อยากให้ด้วยใครผูกขาดก็คือรัฐอยากไปเป็นเกินครึ่ง
0: นะฮะ
1: ที่จะจัดการง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ตัวอย่างนะฮะของทุนนิยมโดยรัฐในยุคนี้ที่ชัดเจนก็คือในสมัยจอมพลป.นะฮะว่าในยุคนี้ตั้งองค์การอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะและที่สำคัญที่น่าสนใจคือการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเนี้ย
2: แ
0: ทนที่จะขจัดชาวจีนออกจากระบบเศรษฐกิจกับกลายเป็นว่าชาวจีนยิ่ง
2: ต้องมาดึงเข้ามาช่วยใช่ไหมคะ
0: กับยิ่งเพิ่มบทบาทเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคณะราษฎรเนี่ยคือดั้งเดิมก็คือเป็นข้าราชการหรือเป็นปัญญาชนซึ่งเขาก็ไม่ได้มี
1: การค้าไม่เก่ง
0: ไม่ได้มีทักษะในทางการค้าเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องไปดึงชาวจีนเหล่านี้กลับมาช่วยในการบริหารองค์การที่ว่าทั้งหลายเนี่ยนะฮะในทาง
2: สัมพันธ์ทางเครือญาติก็มี
0: นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อยนะฮะว่ามันมีสาเหตุที่สำคัญว่าในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่สำคัญก็คือสงครามโลกครั้งที่1
2: อันนี้ต้องแต่ร.6เลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ The Great Depression ในสหรัฐตอนนั้นที่ทำให้ที่ตลาดหุ้นตกล่วงระนาวแล้วก็ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้มันก็ส่งผลต่อสยามด้วยเพราะตอนนั้นเราเศรษฐกิจเราผูกติดกับตลาดโลกแล้วใช่ไหมฮะเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นราคาข้าวลดลงนะฮะหรือเกิดการดุลข้าราชการเพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐ

0: บาลนั่นเองนะฮะทีนี้ต่อไปก็คือในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ก็แน่นอนนะเวลาเราพูดถึงสงครามมันก็ไม่มันก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอยู่แล้วนะฮะตอนนั้นตอนนั้นเราก็เจอปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะเรื่องของเงินเฟ้อเพราะญี่ปุ่นตอนนั้นเรา
1: ผลิตแบงค์
0: เรา
1: ใช้ด้วย
0: ตอนนั้นญี่ปุ่นบังคับเลยว่าเราต้องผลิตแบงค์เพื่อให้ญี่ปุ่นนำไปใช้นะฮะ
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วก็พอหลังสงครามโลกจบลงอุตสาหกรรมก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ในเพราะสงครามนะแต่หลังใช่ไหมคะ
0: อันนี้หลังแล้ว
1: เกิดอุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น
0: โอเคทีนี้ต่อไปในตอนที่3นะในตอนที่3กับ4นี่ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการใช้แผนพัฒนานะฮะซึ่งในตอนที่3เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงตั้งแต่ปี2504
1: นึกถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เข้าไว้นะคะ
0: ใช่
1: จะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่จะแบบผู้เขียนจะดึงออกมาพูดถึงนะคะ
0: ซึ่งเป็นปีที่เราก็จะรู้จักกันอ่ะผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม
1: ไปร่วมประชุมสิคะว่าเป็นยังไง
0: นะฮะทีนี้ที่มานะฮะของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือเราก็ต้องมาดูประเด็นแรกเลยก็คือธนาคารโลกนะฮะกับการวางแผนเศรษฐกิจไทยปัจจัยนะฮะที่สำคัญที่ทำให้เราต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเรื่องของสงครามเย็นถูกไหมฮะ
1: อันนี้ตัวละครมันเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ตอนบาวิ่งเราเซ็นกับอังกฤษแต่อันนี้คือตัวละครใหม่เข้ามาคืออเมริกาเข้ามาแล้ว
0: ใช่นะคือตอนนั้นเนี่ยดุลอำนาจโลกเปลี่ยนใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่2ทำให้ยุโรปก็สิ้นอำนาจลงสิ้นอิทธิพลลงใช่ไหม
2: บอบช้ำ
0: แล้วก็ทำให้เกิดมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาก็คืออเมริกากับโซเวียตนะซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามเย็นทีนี้ตอนนั้นเนี่ยไทยเรานะฮะก็อยู่ในเข้าข้างฝ่ายสหรัฐนะฮะก็คืออยู่ในฝ่ายเสรีนิยมนะเราก็ได้รับคำแนะนำจากธนาคารโลกนี่แหละฮะว่าเราจะต้องมีการวางแผนเศรษฐกิจนะว่าในอีก6ปีข้างหน้าหรือในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเซนาริโอยังไงว่าเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนมีแผนที่ชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการวางแผนเศรษฐกิจแบบชัดเจนเราแก้ปัญหากันหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในยุคนี้ไม่ได้แล้วจอมพลสฤษดิ์บอกเราต้องมีการวางแผนเศรษฐกิจจึงมีการตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็มีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะฮะซึ่งเราก็ใช้ครั้งแรกในปี2504นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึงแผนพัฒนาในแต่ละฉบับนะ
1: กี่ฉบับแล้ว
0: ถ้าปัจจุบันเนี่ย12ถูกไหมฮะแต่ว่าอาจารย์ก็จะกรุ๊ปเนื้อหาให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจง่ายนะฮะก็คือกลุ่มแรกนะฮะก็คือฉบับ1กับฉบับ2นะฮะฉบับ1กับฉบับ2ให้นักศึกษาจำง่ายๆคือเน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะคือเน้น GDP อย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มต้นถูกไหมฮะแล้วก็ใช้หลักการพัฒนาแบบไม่สมดุลนะก็คือเชื่อว่าถ้าเราพัฒนากรุงเทพก่อนเนี่ยเราก็การพัฒนาตรงนี้มันก็จะขยายออกไปสู่ชนบทซึ่งในทางทฤษฎีเขาว่าไว้อย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่นะผลสุดท้ายก็คือกรุงเทพคือประเทศไทยนั่นเองนะฮะ
1: นะฮะอันนี้จันบอกไว้ใช่ไหมคะกรุงเทพคือประเทศไทย
0: นะฮะ
2: ในยุคนั้น
1: ในยุคนั้นเลยนะ
0: โอเคทีนี้ต่อมาในกลุ่มที่2นะฮะก็คือฉบับ3ถึงฉบับ5กลุ่มนี้จะเริ่มเน้นนะฮะปัญหาสังคมมากขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเน้นแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะมันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในฉบับ3เป็นต้นไปก็จะเริ่มเล็งเห็นปัญหาสังคมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้นและในยุคนี้ก็จะพบ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของการลดค่าเงินบาทในปี2527ก็คือตรงกับสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่20เนี่ยคือมันซบเซาตลอดโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นในยุคปะเปรมเนี่ยตอนนั้นก็เลยประกาศลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศนะการส่งได้ต่าง
1: ๆให้ง่ายขึ้น
0: ทีนี้พอเราลดค่าเงินบาทปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจไทยก็เริ่มทยานขึ้นใช่ไหมฮะมีชาวต่างชาติมาลงทุนมากขึ้นนะฮะญี่ปุ่นมามากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมนักชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากขึ้นตอนนั้นเศรษฐกิจเราเริ่มเติบโตขึ้นเราก็นะฮะมุ่งเน้นการเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือ NIX
1: เสือต
0: ัวที่ห้าก็มาในช่วงนี้นะฮะคือในช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูมากนะฮะจนมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นฟองสบู่นะฮะก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเก็งกำไรเป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

0: ธุ
1: โด
0: ร
1: น
0: ก
1: ธ
0: ิ
1: ุ
0: จ
1: รกิจ
0: ท
1: อ
0: ี่
1: ะไร
0: มันไม่
1: ค
0: ก
1: ่
0: ่
1: ะ
0: อให้เกิดผลิตภาพหรือไม่ก่อ
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: เกิดรายได้ที่แท้จริงแต่มันเป็นเรื่องของการปั่นราคา
2: อันนี้จ
1: ท
2: ะ
1: ี
2: อ
1: ่
2: ยู่ใ
1: ด
2: น
1: ิ
2: ยุ
1: น
2: ค
1: อ
2: ข
1: ะ
2: อ
1: ไร
2: งพ
1: อย่
2: ล
1: าง
2: เ
1: น
2: อ
1: ี้
2: ก
1: หรื
2: ช
1: อเป
2: า
1: ล่า
2: ชาย
0: อ่านาย
1: อ
0: ยุค
1: ื
0: น
1: ม
0: ชาติแต่ยุคนั้นนะใครมีที่ดินนี่รวยทุกคนนะต
1: ออ
0: น
1: ส
0: น
1: ัั ง
0: ้น
1: หาน
0: ะฮะและในยุคนี้ก็เกิดกระแสโลกาภิวัตน์นะก็เกิดการเคลื่อนย้ายทุนและแร
2: อื
0: ง
2: อฮึ
0: งาน
2: อย่างรวดเร็ว
0: ก็จะเริ่มเห็นมีผู้ใช้แรงงานไปทำงานอยู่แถวตะวันออกกลาง
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยก็จะมาในช่วงนี้นะฮะทีนี้ที่สำคัญนะอันนี้ก็อยากจะให้จำไว้ให้ดีนะว่าพอสิ้นสุดแผน7ปุ๊บนะฮะเราก็จะบอกว่าเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาเพราะว่าเราแหมเป็นเน้นแต่อุตสาหกรรมใช่ไหมฮะการพัฒนาไม่ยั่งยืนตอนนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นฉายาว่าพอเราสิ้นสุดแผน7ในปี39เนี่ยนะฮะก็มีนักวิชาการตั้งขนานนามให้ว่าเนี่ยเราพัฒนามาในลักษณะนี้นะครับ
2: ดูเหมือนจะดีนะเศรษฐกิจดีนะแต่สังคมมีปัญหาน
0: ะฮะโอเคทีนี้ต่อไปในตอนสุดท้ายนะฮะก็คือเศรษฐกิจไทยภายใต้แผนพัฒนาตั้งแต่ปี40จนถึงปี64ก็คือถึงสิ้นสุดฉบับที่12เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงอันแรกเลยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะที่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะฮะก็เราสามารถที่จะสรุปปัญหาว่ามันเกิดจาก2ก็เกิดจาก2ปัจจัยที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริง
2: ตัวอย่างเช่นสนามกอล์ฟบ้านจัดสรร
0: ตลาดหุ้น
2: ต้องการไม่ตรงมันไม่ตรงจริงๆอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นะตอนนั้นเราเรียกว่าตอนนั้นใครที่เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะโอ้หรือใครที่ทำงานภาคในส่วนไฟแนนซ์นี่ก็ว่าเฟื่องฟูมากเพราะว่าตอนนั้นเราแบบเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ถูกไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของแนวคิดที่เป็นกฎเหล็กของแบงก์ชาตินะฮะก็คือธนาคารและสถาบันการเงินล้มไม่ได้เพราะฉะนั้นพอตอนที่มีการโจมตีค่าเงินหรือมีปัญหาเรื่องธนาคารเป็นไงฮะรัฐก็เข้าไปอุ้มเอาเงินไปอุ้มไปช่วยกันแล้วสุดท้ายมันก็คือล้
2: ม
0: ทั้งกระดาน
2: เท่าไหร่นะคะตอนนั้นค่าเงินบาทเนี่ย
0: ตอนนั้น25บาท
2: 25บาท
0: แต่พอเรา
2: พอลอยตัวแล้วก็มันก็
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดวิกฤตปุ๊บนะเราก็เลยต้องปรับแผนใหม่ว่าปรับแผนพัฒนาใหม่ว่าเราต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้นนะเพราะก่อนหน้านั้นเราเอาแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างนี้นะฮะและแน่นอนตัวละครที่สำคัญอีกตัวนึงที่มาในช่วงนี้ก็คือ IMF ผลกระทบของ IMF นะที่เราต้องไปขอกู้เงินมาแก้ไขวิกฤตตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือมีในเรื่องของอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชาติถูกแทรกแซงนะฮะแล้วก็เรื่องของเราก็มีข้อจำกัดในการออกนโยบายเพราะเราต้องทำตามมาตรการที่ IMF ควบคุมเอาไว้ตอนนั้นใช่ไหมฮะแต่ยังไงก็ตามผลของIMF ที่เข้ามาตอนนั้นแล้วก็เป็นเงื่อนไขอันนึงที่เราต้องปฏิบัติตามก็คือเรื่องของ governance นะว่าทั้งภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีเนี่ยจะต้องมีการต้องมีธรรมาภิบาลนะโปร่งใสตรวจสอบได้นั่นเองนะฮะ
1: ก่อนหน้านี้ไม่มี
0: ตอนนั้นนี้ก็แบบนะมีเรื่องระบบอุปถัมภ์อะไรกันเนี่ยนะฮะทีนี้ต่อไปในเรื่องต่อมาก็คือแผน9ถึง12นะอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงละนะอีกกลุ่มนึงจริงๆก็คือตั้งแต่แผน8ละจนถึงแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีคอนเซปต์นะฮะในการออกแบบแผนที่สำคัญก็คือ1เศรษฐกิจพอเพียงนะฮะ2การพัฒนาที่ยั่งยืนและ3คนเป็นศูนย์กลางนะ3เรื่องนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญในการออกแบบแผนตั้งแต่แผน8ไปเลยนะจนถึงแผนปัจจุบันแล้วก็คิดว่าแผนต่อๆไปก็จะต้องอยู่ในคอนเซปต์นี้นะครับทีนี้ต่อไปนะในเรื่องสุดท้ายก็คือแนวโน้มนะฮะสังคมเศรษฐกิจไทยอันก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะฮะข้อสอบก็วนเวียนอยู่แค่นี้นะฮะก็ถ้าใครจำได้ก็เป็นการแจกคะแนนนะฮะอันที่1เลยก็คือการเติบโตเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราผูกติดกับเศรษฐกิจโลกและอีกอันนึงก็คือว่าพอเราเกิดพอหลังวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อนข้างมีวินัยในการเขาเรียกวินัยทางการเงินการคลังมากขึ้นคือไม่ทำอะไรหวือหวาหรืออู้ฟู่เหมือนยุคก่อนหน้านะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้การเติบโตเศรษฐกิจก
1: ็
0: มันก็จะดูแบบไม่ตื่นเต้นมากนะฮะต่อมาอีกอันแนวโน้มอันต่อมาก็คือสังคมผู้สูงอายุ
2: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ก็เราก็คงจะทราบกันดีนะฮะว่าเป็นยุคที่เป็นไงฮะคนแก่เยอะโทษนะใช้คำตรงๆนะฮะคนแก่เยอะขึ้นนะในขณะที
1: ่เด็กๆก็เกิดน้อยลง
0: ลดลงนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นปัญหาตรงนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่อง

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะเราก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งจีนนะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วตอนนี้มีแนวโน้มว่าอินเดียหรือแขกเนี่ยมามากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการสร้างเมกะซิตี้ในทางเศรษฐกิจนะถ้าอย่างปัจจุบันที่เราจะพูดกันบ่อยๆก็คือ EEC ใช่มั้ยฮะเน้นการลงทุนมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายเลยนะก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะพึ่งพาภายนอกมากขึ้นนะถ้าอย่างนักศึกษาตามข่าวตอนนี้เป็นไงฮะเราถูกตัดสิทธิ์ GSP มีปัญหาทันทีเพราะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนนะฮะของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาภายนอกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในภาพรวมของหน่วยที่4ทั้งหมดครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าส่ง
4: ไกล
5: เอาอะไร
4: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสอนเสริมนะครับอาจารย์
1: อาจารย์
0: เป็นครั้งที่2แล้วนะครับ
1: สำหรับชุดวิชานี้นะคะ
0: ก็สำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็สำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหาในเล่มที่1อยู
1: ่นะคร
0: ับซึ่งเล่มที่1เดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับก็เป็นเล่มนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับเล่มสี
1: แดง
0: นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยหนังสือของเราเนี่ยเริ่มจะสวยขึ้นนะครับน่าอ่านมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยไหนบ้างครับอาจารย
1: ์3หน่วยนะคะก็คือยังเป็นทางหน้าที่การจัดการอยู่ทั้ง3หน่วยก็คือหน่วยแรกเลยเนี่ยเป็นหน่วยที่อาจารย์เขียนไว้นะคะเป็นหน่วยที่3เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะคะเราก็จะไล่เรียงกันต่อมาเป็นหน่วยที่4เรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์การซึ่งอาจารย์กัญญนุชเขียนเองค่ะและหน่วยสุดท้ายเราก็จะมาปิดกันที่หน่วยที่6นะคะกลับไปที่หน่วยที่อาจารย์สุรเดชสอนก็คือเป็นหน่วยเกี่ยวกับการควบคุมค่ะก็คือเป็นหน้าที่ทางการจัดการทั้ง3หน้าที่นะคะก
0: ็
1: จะขาดไปอีก1หน้าที่คือการ reading หรือการนำนะคะซ
0: ึ่
1: งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในครั้งในชุดในการเรียนการสอนครั้งนี้แหละค่ะแต่อาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นมาให้ความรู้ทางด้านนี้นะคะ
0: วันนี้จัดให้3หน้าที
1: ่3หน้าที่ใช่ค่ะ
0: ของการจัดการนะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของการวางแผนการ
1: จัดองค์การ organizing นะคะ
0: องค์การแล้วก็การควบคุม
1: ใช่
0: ครับ
1: controlling นะคะ
0: เ
1: รามาดูกันที่หน้าที่แรกดีมั้ยคะอาจารย
0: ์เอาเลยครับเริ่มกัน
1: เลย
0: ในหน่วยที่3นะครับหน่วยที่3
1: เ
0: รื่องของการวางแผนนะครับก็สำหรับหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับคืออย่างที่เมื่อกี้นะครับที่อาจารย์กัญญนุชนะครับได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าหน้าที่ทางการจัดการเนี่ยหรือ management function เนี่ยมีอยู่4หน้าที่นะครับในบริบทที่เราเรียนเนี่ยนะครับมีอยู่4หน้าที่ก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับหรือ planning นะครับเมื่อแพลนแล้วนะครับก็ไป organize นะครับหรือ organizing นะครับ
1: ก็จัดโครงสร้างองค์การ
0: ใช่เมื่อจัดโครงสร้างองค์การมีโครงสร้างองค์การแล้วมีหน้าที่อะไรต่างๆแล้วก็เริ่มที่จะหาคนเริ่มที่จะจัดการเรื่องการทำงานเรื่องการบริหารงานบริหารคนนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของ reading
0: ก็มี reading นะครับสุดท้ายนะครับองค์กรจะต้องมีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการทำงานหรือการควบคุมระบบเงินการเงินหรือว่าการตลาดอะไรต่างๆนะครับก็เลยต้องมีหน้าที่สุดท้ายก็คือหน้าที่ของการควบคุม
1: ก็คือครบเลย POLC
0: POLC ใช่นะครับ POLC อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของหน้าที่นะครับหน้าที
1: ่
0: ทางการจัดการนะครับซึ่งการวางแผนที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นหน้าที่แรกนะครับ
1: ก่อน อื่นเลยเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนดีไหมคะว่าการวางแผนคืออะไรความหมายมันคืออะไรเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะคะความหมายของการวางแผนคืออะไรคะอาจารย
0: ์ครับความหมายของการวางแผนคือการวางแผนเนี่ยมันก็คือการมองไปข้างหน้านะครับเป็นการเตรียมการสำหรับอนาคตนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นภาพร่างในการดำเนินการในอนาคตนั่นเอง
1: จริงๆแล้วการวางแผนก็ไม่ได้เฉพาะการจัดการนะคะในทุกๆเรื่องเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนทำอะไรสักอย่าง
0: ใช่ทุกหน้าที่หรือว่าทุกหน่วยงานในองค์การเนี่ยก็จะมีการวางแผนทุกหน่วยงาน
1: ล่วงหน้านะคะอาจารย
0: ์โอเคส่วนในเรื่องของ
1: รู้ความหมายกันแล้ว
0: เราม
1: าด
0: ู
1: ซิว่าการวางแผนนี่มันสำคัญยังไงนะคะอาจารย
0: ์ก็การวางแผนมันมีความสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่แรกแล้วก็เป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญมากนะครับอันแรกเลยก็คือการวางแผนเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุกๆกิจกรรมเลยทุกๆกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการวางแผนก่อนไม่งั้นจะไม่เกิดกิจกรรมอื่นไม่เกิด organizing ไม่เกิด leading ไม่เกิด controlling
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เราก็ต้องมาวางแผนก่อนนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อย่างในสไลด์นะครับอาจารย์อย่างในสไลด์เนี่ยการวางแผนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีจุดประสงค์ก่อน
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราจะวางแผนไปเพื่อที่จะไปตอบสนองอะไรหรือไปทำอะไร
1: ตั้ง objective ไว้ก่อนเลย
0: ใช่ต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนเสร็จแล้วเนี่ย มันก็จะนำไปสู่การเกิดวิธีการ
1: เพื่อที่จะ procedure ต่อไป
0: ใช่ครับเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นครับอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์ซึ่งนะครับถ้าเราดูในกรอบบนจริงๆมันก็คือ organizing เอง
1: ก็คือการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การนะคะ
0: ใช่ครับก็คือตัว planning เนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์มีวิธีการนะครับมันก็เลยเอาวิธีการและวัตถุประสงค์เนี่ยไปสู่รูปแบบของโครงสร้างองค์การเกิดเป็น organizing นะครับเมื่อมี organizing นะครับอย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้มันก็จะต้องมีการบริหารงานบริหารคนมันก็เกิดเป็น leadingนะครับเมื่อ leading เสร็จแล้วก็เป็น controlling
1: ก็เอามาตรฐานต่างๆเข้ามาช่วยในการควบคุมการดำเนินงานถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็อาจารย์จะเห็นได้ว่าplanning เนี่ยมันจะแทรกอยู่ในทุกกล่อง
1: หน้าที่ของการจัดการ
0: ทั้ง3กล่องที่โชว์ไว้เมื่อกี้นะครับมันจะแทรกอยู่หมดนะครับเหมือนกับที่อาจารย์กัญญานุชเมื่อกี้ได้เรียนให้นักศึกษาทราบไปแล้วว่าการวางแผนเนี่ยมันอยู่ในทุกหน้าที
1: ่
0: ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับ
1: ดังนั้นความสำคัญข้อแรกคือเป็นจ
0: ุ
1: ดเริ่มต้นนะคะถัดไปเนี่ย
0: ใช
1: ่การวางแผนยังช่วยอะไรอีกคะ
0: การวางแผนเนี่ยมันทำให้ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนครับอาจารย
1: ์เพราะเรามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: การวางแผนเนี่ยช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นการลดความเสี่ยงนะครับอันที่3ครับอาจารย์อันที่3ก็คือทำให้องค์การเนี่ยมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค
1: ์ค่ะ
0: เพราะว่าแผนเนี่ยมันจะช่วยบอกวิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วก็เราก็ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วด้วย
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแผนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บังคับให้คนเนี่ยต้องทำตามนั้นเพื่อที่จะไปต่อวัตถุประสงค์
1: ก็คือเดินตรงทางว่าอย่างนั้น
0: ใช
1: ่ไหมอาจารย์
0: ใช่แผนก็เหมือนแผนที่นั่นเองครับอาจารย์ต่อไปอันที่4ครับอันที่4เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมนะครับอำนวยความสะดวกยังไงก็คือเวลาเราวางแผนเนี่ยครับอาจารย์เวลาเราวางแผนเนี่ยตัวแผนเนี่ยมันจะมีเป้าหมายของแผนนะครับเมื่อมันมีเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจากการวางแผนตรงนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์ในการควบคุม
1: ค่ะก็คือจะมีเป้าหมายทางด้านเวลาเป
0: ้
1: าหมายผลลัพธ์ที่เราต้องการจะไปถึงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอตั้งเกณฑ์ไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายละที่เราจะมาตามควบคุมและติดตามประเมินผลว่ามันเป็นไปตามแผนหรือไม่
0: ใช่ไหมคะก็ถึงได้บอกนะครับว่าการวางแผน
1: เป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรม
0: นะครับ controlling จะไม่สามารถ control ได้เลยถ้าการวางแผนไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว
1: ้ใช
0: ่ก็ไม่รู้
1: จะประเมินตรงไหนติดตามอย่างไรใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับอาจารย
1: ์และสุดท้ายความสำคัญที่สำคัญมากกับองค์การก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การประสิทธิผลขององค์การใช่ไหมคะ
0: ครับก็คืออันสุดท้ายนี่มันก็เป็นการรวบสรุปนะครับว่าไอ้การวางแผนเนี่ยมันทำให้องค์การเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับ
1: ค่ะ
0: คือจะทำให้การวางแผนมีประสิทธิผลเนี่ยนะครับการวางแผนนั้นจะต้องทำให้องค์การเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์โดยที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ที่
1: มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
0: ประโยชน์สูงสุดอย่างที่อาจารย์ว่านะครับมันก็เป็นการเพิ่ม
1: ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การนั่นเองนะคะเรารู้ความหมายความสำคัญไปละเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันซิว่าลักษณะของการวางแผนเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอาจารย์ลักษณะของการวางแผนเนี่ยข้อแรกเลยเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ลักษณะของการวางแผนเนี่ยลักษณะของแผนก็คือว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์คือถ้าเราดู
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องม
0: ี
1: เหตุมีผลมานะคะ
0: ถ้าเราดูอย่างในถ
1: ้
0: าเราดูอย่างในสไลด์นะครับมันจะเป็นเหตุเป็นผลยังไงครับก็คือเวลาที่องค์การเนี่ยจะวางแผนนะครับก็จะต้องระบุสถานะปัจจุบันนะครับระบุสถานะปัจจุบันแล้วก็ระบุสถานะที่จะไปในอนาคตหรือเป้าหมายนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดกรอบระยะเวลา
1: เพราะมันก็จะเห็นแก็บความต่างนะคะที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างสถานะในปัจจุบันกับสถานะในอนาคตนะคะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยแก็บอย่างที่อาจารย์กัญญานุชว่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเติมเต็มมันด้วยแผนนะครับเพื่อที่จะทำให้มันบรรลุนะครับสถานะ
1: ที่เราต้องการที่เราตั้งไว้
0: เป็นสถานะในอนาคตที่เราอยากได้นั่นเองนะครับโดยภายใต้กรอบระยะเวลาจาก T1 ถึง T2 เนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่แรงเงาเนี่ยคือส่วนที่เราจะเติมเต็มมันด้วยแผนที่เรากำหนดนะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับ
1: แล้วการวางแผนก็คือเป็นระบบใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นระบบเปิดถูกไหมคะอาจารย์อ
0: ันนี้นะครับคือความหมายนะครับการวางแผนเป็นระบบเปิดยังไงนะครับก็อยากให้ลองนึกตัวอย่างนะครับคือ องค์การเนี่ยมีลักษณะเป็นระบบเปิดนะครับเป็นระบบเปิดตรงที่องค์การเนี่ยรับปัจจัยการผลิตจากภายนอกไงครับ
1: ค่ะใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นคนก็รับมาจากข้างนอกวัตถุดิบเงินทุน
1: ทั้งหมดทั้งมวล
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรับมาจากข้างนอก
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็มาแปลงสภาพมาแปลงสภาพ
1: มาผ่านโปรเซสมาผ่านในองค์การของเรา
0: ใช่ครับเกิดเป็นสินค้าหรือบริการ
1: เกิดเป็นเอาท์พุตออกไป
0: ถูกครับเสร็จแล้วพอเกิดเป็นเอาท์พุตก็ผักออกข้างนอกเพื่อเอาไปขาย
1: ก็ยังเป็นก็เลยเป็นระบบเปิดถูกไหมคะ
0: ก็เลยกลายเป็นระบบเปิดนะครับ
1: หมุนเวียน
0: ใช่การวางแผนก็แนวคิดก็ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันไม่ได้มีหรือรับอิทธิพลแค่ภายในองค์กรเท่านั้นครับอาจารย์
1: ก็คือมีปัจจัยที่มากระทบทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
0: ถูกเช่นพวกการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกฎหมายการเปลี่ยนเป็น
1: เศรษฐกิจสังคม
0: อัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับมันก็เลยมีลักษณะเป็นระบบเปิดเพราะว่ามันต้องรับทั้งปัจจัย
1: จากภายนอก
0: ด้วยแล้วก็ภายในด้วยนะครับโอเค
1: ลักษณะถัดไป
0: ลักษณะถัดไป
1: ดีกว่านะคะ
0: ลักษณะไปก็คือการวางแผน
1: สำคัญเลย
0: มีความอะไรครับอาจารย
1: ์ต้องยืดหยุ่นค่ะ
0: ยืดหยุ่น
1: ต้อง flexible เนาะ
0: ต้องมีความ flexible ทำไมถึงการวางแผนถึงต้องมีความยืดหยุ่นเพราะว่าถ้าผู้บริหารวางแผนแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เลยเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยมันก็ยากที่จะปรับตัวเวลาที่สภาพแวดล้อมอย่างที่เราคุยกันเมื่อข้อที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องวางแผนให้มีความยืดหยุ่นหน่อยนะครับ
1: คือถ้าเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงแผนปรับเปลี่ยนได้นะคะ
0: มี
1: ความ flexible
0: ครับ
1: ค่ะลักษณะถัดไปของการวางแผนก็คือต้องการวางแผนมีอยู่ทั่วทั้งองค์การก็คืออาจจะเป็นแผนในระดับต่างๆขององค์การถูกไหมอาจารย์
0: ครับ
1: ก็แผนใหญ่ก็เป็นแผนกลยุทธ
0: ์ใช่เป็นแผนระดับองค์การนะครับแล้วก็ย่อยมาเป็นแผนระดับหน้าที่อะไรต่างๆ
1: เดี๋ยวเราปฏิบัติการเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกที
0: เดี๋ยวเราว่าอีกทีนึงนะครับการวางแผนเนี่ยก็อย่างที่เห็นในสไลด์นะครับก็อย่างที่เห็นในสไลด์นะครับก็มีตั้งแต่ระดับองค์การระดับฝ่ายระดับส่วนระดับแผนกทุกระดับมีลูกศรจิ้มเนี่ยแทรกอยู่ตลอดนะครับ
1: ก็คือมีแผนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนอยู่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ไล่เรียงกันมานะคะจากความหมายความสำคัญนะคะมาจนถึงวัตถุประสงค์ของการวางแผนแล้วนะคะ
0: ทำไมจะต้องวางแผนใช่ไหมครับอาจารย์วัตถุประสงค์อันแรกคืออย่างนี้ครับอาจารย์คือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เพราะองค์กรตั้งมาครั้งแรกเนี่ยนะครับองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน
1: ์ค่ะ
0: วิสัยทัศน์คือ
1: วิชั่น
0: ค่ะฉันจะไปถึงไหน
1: เป็นภาพในอนาคตที่เรามองเห็นตั้งเป้าไว
0: ้นั่นแหละครับฉันจะไประดับโลกระดับอาเซียนหรือว่าระดับอะไรก็ว่าไปนะครับนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับจากวิชั่นก็มีมิชชั่นนะครับบอกว่าเฮ้ยองค์การเนี้ยเราจะทำอะไรเราจะผลิตอะไรหรือเราจะให้บริการอะไรอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันคือวัตถุประสงค์ขององค์การเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำต่อก็คือว่าวางแผนเพื่อที่จะให้ตอบพันธกิจนะครับหรือภารกิจหรือวิชั่นต่างๆเหล่านั้นนะครับอันต่อไปเลยดีกว่านะครับ
1: นอกจากจะตอบวัตถุประสงค์แล้วนะคะการวางแผนก็ยังช่วยให้เราสามารถเป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยนะคะเพราะว่าวางแผนปุ๊บก็จะมีขั้นตอนไว้1 2 3 4ซึ่งเราก็ดำเนินการตามแผนไปถูกไหมคะ
0: ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้ก็สำคัญ เรื่องของเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราวางแผนนะครับไม่ใช่ทำเพื่อปัจจุบันเราทำเพื่อที่จะตอบสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะต้องเกิดในอนาคตเนี่ยเราจะต้องประเมินเพื่อที่จะจัดทำแผนด้วยนะครับ
1: ข้อที่4น่าจะสำคัญมากๆอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะคะว่าการวางแผนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะถ้าขาดแผนที่ดีแล้วเราก็จะไม่สามารถคอนโทรลหรือควบคุมได้
0: ใช่
1: ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวางแผนก็คือเป็นเครื่องมือในการควบคุมด้วยนะคะ
0: ก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าการวางแผนและการควบคุมเนี่ยเสมือน ฝาแฝดอินจันเลยนะครับมีวางแผนที่ไหนก็มีควบคุมที่นั่นมีควบคุมที่ไหนก็มีวางแผนที่นั่น
1: ตัวติดกันตลอดเวลา
0: ตัวติดกันเหมือนแฝดอินจันนะครับโอเคต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ
1: เป็นประโยชน์ของการวางแผนนะคะอาจารย
0: ์ประโยชน์ครับการวางแผนมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับอาจารย์กัญญนุชการวางแผนเนี่ยมันช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยมุ่งเน้นแล้วคิดไปข้างหน้าอันนี้ก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันบังคับให้ผู้บริหารและคนในองค์การเนี่ยมุ่งทำเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนเนี่ยนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพราะว่ามันมีการประเมินนะครับอาจารย
1: ์
0: พอเวลามันมีการประเมินปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาและถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามเป้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องปรับปรุงหรือว่าเฮ้ยถ้าได้เกินเป้าเราจะพัฒนาต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็คือพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ
0: ใช่ครับ
1: วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า
0: ค่ะประมาณนั้นนะครับอันที่3นะครับก็คือการวางแผนเนี่ยหรือว่ากระบวนการวางแผนเนี่ยมันทำให้เกิดแผนแม่บทหรือแผนที่มันมีพลัง
1: สำหรับแผนที่มีพลังดูยิ่งใหญ่นะอาจารย์เป็นยังไงคะแผนที่มีพลังเนี่ย
0: ก็คือการทำให้ทรัพยากรขององค์การเนี่ยที่มันมีอยู่จำกัดอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้มันถูกใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
1: โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์นะคะที่ตอนนี้ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วก็เรื่องทักษะเรื่องศักยภาพ
1: เราจะใช้ความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดประโยชน์
0: ใช่ครับ
1: เพราะแต่ละคนก็มีทักษะที่แตกต่างกันแล้วก็ควรจะใช้งานเขาให้ตรงจุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะนะครับโอเคอีกอันนึงก็คือการวางแผนเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ทำให้องค์การเนี่ยมีความพร้อมนะครับสำหรับการพัฒนาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับการวางแผนมันจะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะรองรับนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลง
0: การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอย่างฉับพลันนะครับเพราะยุคนี้ช้าไม่ได้นะครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะสภาพแวดล้อมเป็นพลวัตนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
0: คร
1: ับ
0: ใช
1: ่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในหน่วยถัดไปด้วย
0: เหรอครับ
1: ในหน่วยที่แปด
0: ในหน่วยที่แปด
1: จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะลิงก์กันในแต่ละหน่วยอยู่นะคะ
0: ครับหน่วยที่8นี่ก็จะเป็นเล่มเดิมนี่แหละเน
1: า
0: ะเล่มที่1
1: ค่ะอาจารย
0: ์ใช่โอเคซึ่งอาจารย์กัญญนุชเขียนไว้ดีมากนะครับ
1: โอเคมาดูต่อดีกว่านะคะสาเหตุดีกว่าค่ะอาจารย์สาเหตุที่ทำให้การวางแผนอ๋อหลักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราดูหลักการวางแผน
0: หลักใช่ไหมอ๋อโอเคผมดูผิดนะโอเคหลักการวางแผนอ๋อมาดูกันก่อนว่าการวางแผนเนี่ยมีหลักคิดหรือหลักการในการวางยังไงนะครับเอาแบบภาพรวมๆกว้างๆนะครับอันดับแรกนะครับการวางแผนเนี่ยเร่งรีบไม่ได้ครับอาจารย
1: ์
0: ต้องใช้เวลาคิดไต่ตรองอย่างรอบคอบนะครับจะมาเร่งวางแผนไม่ได้เพราะว่าการเร่งรีบบวกกับข้อมูลไม่ถูกต้องสมมติฐานมั่วอะไรต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าแผนเนี่ยก่อความเสียหายให้กับองค์การแทนที่จะสร้างประโยชน์นะครับ
1: พอแผนนี้ทำวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตามซึ่งถ้าผิดพลาดไปก็คือทำให้ปฏิบัติผิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
0: ใช่เสียโอกาสเสียหายต่างๆนานา
1: การวางแผนก็ควรจะทำล่วงหน้านะคะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะทำกันนะคะบางทีก็ทำล่วงหน้าเป็นปีนะคะแผนปีก็มี
0: แผนระยะยาวมีต่างๆนะครับอีกอันนึง
1: คราวนี้วางแผนนี้จำเป็นต้องทำให้ผู้บริหารเป็นคนวางไหมคะแล้วก็ค่อยถ่ายทอดลงมาให้พนักงานปฏิบัติ
0: อันนี้
1: จำเป็นไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นหลักการนึงครับอาจารย์มันสามารถทำได้ทั้งบนลงล่าง
1: มีสองแบบ
0: ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานหรือสามารถทำย้อนกลับจากล่างขึ้นบน
1: อ๋อได้ทั้งคู่
0: ใช่ครับแต่ว่าเรามักจะชินหรือว่ามักจะเข้าใจกับบนลงล่างมากกว่าแต่ล่างขึ้นบนนี่บางคนก็งงๆก็อธิบายนิดนึงแล้วกันจากล่างขึ้นบนเนี่ยก็คือผู้บริหารเนี่ยเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ย
1: แสดงความคิดเห็น
0: ใช่แสดงความคิดเห็นพอแสดงความคิดเห็นมาก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากระดับล่างสุดเนี่ยนะครับเพราะว่าองค์กรลักษณะนี้เนี่ยมีแนวคิดสมมติฐานที่ว่าคนที่อยู่กับงานเนี่ยหรือคนที่ทำงานเน
1: ี่
0: ย
1: เขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
0: เขาจะรู้ลึกกว่าเพื่อน
1: เขาชำนาญการในงานด้านต่างๆมากกว่า
0: ก็อยากจะใช้ความรู้ความคลุกอยู่กับปัญหาเนี่ย ให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ก็จะใช้แบบล่างขึ้นบนก็ได้
1: ก็คือเก็บข้อมูลไว้นำเสนอต่อผู้บริหารและจัดทำแผนออกมาอีกทีนึงนะคะ
0: ประมาณนั้นนะครับอันต่อไป
1: ในการวางแผนเนี่ยก็คือจะทำอยู่คือผู้บริหารทำคนเดียวก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ใช้พนักงานทำคนเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกัน
0: ต้องมีการต้องคือเกิดการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ต้องสื่อสาร
1: การสื่อสารนี่สำคัญ
0: ใช่เพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพเลยถ้าคนไม่รู้แผน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ทำแผนแล้วเก็บไว้คนเดียวอะไรไม่มีประโยชน์อะไร
0: ทำแผนแล้วไม่สื่อสารไม่มีคนรู้แล้วใครจะมาทำถูกไหมฮะ
1: เพราะการสื่อสารนี่คือต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าแผนเป็นอย่างไรจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะคะคือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์
0: ถูกต้องอาจารย์พูดได้ตรงประเด็นมากเลยครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปเลยนะครับแผนเนี่ยจะต้องยืดหยุ่น
1: เหมือนที่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่ามัน
0: คุยกันไปหลายรอบแล้วว่าแผนเนี่ยต้องยืดหยุ่นต้องปรับเปลี่ยนได้แผนที่มันตึงเกินไปเนี่ยนะครับหรือว่ามีขอบเขต

0: ความเปลี่ยนแปลงที่น้อยเกินไปเนี่ยในที่สุดการปฏิบัติแผนนั้นๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพมันก็กลายเป็นแผนที่ล้มเหลวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของกฎระเบียบที่มันตึงเกินไปในองค์กรซึ่งมันอาจจะมีผลทำให้แผนเนี่ยมีความไม่ยืดหยุ่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับ
1: และสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือต้องมีการตรวจติดตามประเมินผลนั่นเองนะคะก
0: ็
1: เหม
0: ือ
1: นกับว่าไปนำเอาฟีดแบคนะคะข้อมูลย้อนกลับมาดูซิว่าเอ๊ะไอ้แผนที่วางไว้เนี่ยมันดีหรือมันมีปัญหาอะไรถูกไหมอาจารย์จะได้นำไปแก้ไขได้ตรงจุดนะคะ
0: แล้วมันตอบวัตถุประสงค์ขององค์การหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ตอบเนี่ยอาจจะต้องทบทวนหรือเปล่าม
1: ีการปรับเปลี่ยนแผนงานกันต่อไป
0: โอเค
1: ค่ะอาจารย์
0: นะครับ
1: ทำไมแผนที่เราวางไว้ถึงบางครั้งก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามนะคะอาจารย์บางครั้งก็โหล้มเหลวไม่เป็นชิ้นดีเอ๊ะตรงนี้มันสาเหตุเกิดจากอะไร
0: มันมีสาเหตุนะครับก็สาเหตุเนี่ยมันมีหลายประการนะครับในเรื่องของแผนที่มันล้มเหลวนะครับประการแรกเลยนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย
1: เรื่องใหญ่เลยค่ะเรื่อง
0: เวลานะครับการวางแผนเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยมานั่งคิดมานั่งวางไม่น่ามีค่าใช้จ่ายแต่จริงๆในกระบวนการวางแผนเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนเลือกตั้งแต่เรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของการพยากรณ
1: ์
0: แล้วก็เรื่องของการเก็บแบบสอบถามข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น
1: เสียเวลาทั้งค่าใช้จ่ายของคนเครื่องมืออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะ
0: แล้วก็
1: เสียเวลาด้วย
0: เสียเวลาด้วยนะครับซึ่งแผนที่มันย้วยเกินไปหรือว่าใช้เวลานานเกินไปหรือว่ากระบวนการอะไรที่มันไม่จำเป็นอย่างเงี้ยมันตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันมีคอสตรงนี้หรือว่ามีเวลาตรงนี้มากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแผนก็ไม่ได้คลอดสักทีนะครับอีกอันนึงครับอาจารย์เรื่องของความถูกต้องในการคาดการนะครับการคาดการหรือการคาดคะเนหรือการคาดเดาหรือการพยากร
1: ไว
0: ้อะไรเหล่านี้
1: พยากรผิดพลาดแผนก็ล้มเหลวนั่นเอง
0: ใช่แล้วก็การพยากรที่เราทิ้งระยะไว้นานๆเนี่ยเช่น เราพยากรในระยะยาวเนี่ยแล้วก็ยังไม่วางแผนสักทีเนี่ยจน
1: ข้อมูลนั้นมัน
0: เอาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้การวางแผนเนี่ยมันก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็เสียหายนะครับ
1: กลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วค่ะอาจารย์ถ้าแผนไม่ยืดหยุ่นเน้นกันแล้วเน้นกันอีก
0: อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไม่ยืดหยุ่นมันก็เป็นอุปสรรคนะครับในการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเพราะสภาพแวดล้อมที่อาจารย์กัญญานุชบอกเนี่ยมันเป็นพลวัต
1: มันก็คือปัจจัยภายนอกในข้อ4นั่นเองถูกไหมคะอาจารย์ก็คืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอกนี่แหละทำให
0: ้
1: แผนที่ตั้งไว้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจจะทำให้แผนล้มเหลวได้
0: ใช่
1: นะคะ
0: สุดท้ายใช่ไหม
1: เป็นเรื่องของแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลงนะ
0: วันนี้สำคัญเลยครับอาจารย์คืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าการที่จะนำแผนไปใช้เนี่ยต้องเกิดการมีส่วนร่วมเมื่อคนในองค์กรเนี่ยมี
1: ทำอย่างไรให้คนในองค์กรร่วมมือกันถูกไหมคะไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมีอีกทีในหน่วยที่8เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ในรายละเอียดเรามาดูที่ประเภทของการวางแผนกันดีกว่านะคะอาจารย
0: ์
1: เราแบ่งประเภทของการวางแผนได้เป็นอะไรบ้างคะ
0: ประเภทของการวางแผนนะครับประเภทของการวางแผนเนี่ยมันจำแนกเป็นหลายเกณฑ์ครับอาจารย
1: ์
0: นะครับจำแนกตามขอบเขตของกิจกรรมจำแนกตามการบริหารในองค์การจำแนกตามระยะเวลาของแผนจำแนกตามวิธีการที่นำไปใช้แล้วก็ระดับความเป็นทางการนะครับ
1: ถ้าแยกตามขอบเขตก็จะแบ่งประเภทได้เป็นอะไรคะอาจารย์เป็นระดับองค์การ
0: องค์การ
1: กับระดับหน้าที
0: ่นะครับระดับองค์การก็คือผู้ในภาพรวมครับอาจารย
1: ์
0: ส่วนระดับหน้าที่ก
1: ็ลงมาสู่การปฏิบัติและ
0: ฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยส่วนการ
1: เป็นการบริหารในองค์การนะคะก็จะแยกได้อีก2ประเภทก็คือเป็นแผนเชิงกลยุทธ์กับแผนเชิงปฏิบัติการ
0: แผนกลยุทธ์นี่ก็จะเป็นจะเป็นภาพใหญ่ขององค์การเป็นกลยุทธ์ขององค์การ
1: ดูว่าองค์การปีนี้จะใช้กลยุทธ์ใดในการดำเนินงาน
0: ใช่แล้วก็ถ่ายทอดไปสู่แผนเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดว่ามีกลยุทธ์จะดึงลูกค้ายังไงมีกลยุทธ์การขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถ้าแบ่งตามระยะเวลาก็จะได้เป็นระยะสั้นและระยะยาวส
0: ่
1: วนใหญ่ระยะยาวนี่ประมาณกี่ปีหรือยังไงไหมคะอาจารย์
0: ระยะยาวมากกว่าปีนึงครับหรือว่าบางแผนเนี่ยมันย้วยยาว
1: ก็แล้วแต่
0: เป็นแผนระยะยาวมากเป็น 5-20 ปีก็มีอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อแล้วถ้าแบ่งตามวิธีการนำไปใช้ก็จะแบ่งได้เป็นแผนเชิงรุกเชิงรับเอ๊ะเชิงรุกเชิงรับเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ฟังชื่อก็หวาดเสียวนะครับวางแผนเชิงรุกเนี่ยมันก็คือผู้บริหารเนี่ยจะตระเตรียมไว้ก่อน
1: ล่วงหน้าใช่ไหม
0: จะตัดเตรียมไว้ก่อนนะครับว่าอะไรมันจะเกิดแต่ว่าเราทำซะก่อน

0: นะครับ
1: เตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าเลย
0: แต่แผนเชิงรับเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
1: ช้าไปนิด
0: นึงแล้วก็มา
1: ตั้งรับ
0: ตั้งรับอะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ถ้าแบ่งตามระดับความเป็นทางการก็จะแบ่งได้เป็นทางการไม่เป็นทางการนั่นเอง
0: ทางการไม่เป็นทางการเนี่ยก็คือดูง่ายครับถ้าองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่จะวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่าง
1: มี
0: แ
1: ผนแม่บทฐานนู่นนี่นั่นนะคะ
0: แต่ถ้าองค์กรขนาดเล็กแบบเป็นโรงงานเป็นห้องเป็นตึกแถวเป็นคูหาอะไรเงี้ยโรงงานพวกอาเจกอาแปะข้างๆบ้านเราอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้
1: วิธีการพูดคุยกัน
0: ใช้สกิลใช้วิธีการพูดคุยหรือใช้ทักษะของของเจ้าของโรงงาน
1: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้ม
1: ี
0: ขั้นตอนอะไรนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นะคะเราพูดถึงการวางแผนมาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์แล้วตัวแผนล่ะคะตัวแผนเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์เรามาดูกันดีกว่าว่าความหมายของแผนคือ
0: แผนเนี่ยมันก็คือเป็นผลของจากการวางแผนมันก็จะเกิดเป็นแผนมาซึ่งแผนเนี่ยครับอาจารย์กัญญุตมันก็จะแบ่งเป็นแผนชั่วคราวแผนถาวรนะครับแผนชั่วคราวส่วนใหญ่ใช้แล้วก็ทิ้งเหมือนกระดาษทิชชู
1: ่ตายแล้ว
0: นะครับ
1: สงสารจริง
0: ๆเช่นแผนการผลิตนะผลิตภัณฑ์กอไก่อย่างเงี้ยพอผลิตเสร็จส่งลูกค้าจบ
1: ไม่ผลิตผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ทิ้งได้เลย
0: จบแต่ถ้าแผนถาวรเนี่ยมันอยู่กับองค์การติดตัวองค์การไปตลอดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มีทั้งพันธกิจมีวัตถุประสงค์มีกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเงี้ย
1: แผนที่จะไปตอบวัตถุประสงค์ขององค์การอันนี้จะเป็นแผนระยะยาวที่เราไปถาวร
0: ใช่ครับถ้าดูในสไลด์นะครับเราก็จะเห็นว่าแผนเนี่ยมันมีลำดับชั้นของมัน
1: อ๋อค่ะจ้ะ
0: แผนเนี่ยมันมีลำดับชั้นนะครับก็อันนี้เป็นโชว์ให้เห็นเท่านั้นนะคร
1: ับก็คือให้เห็นจากระดับบนพันธกิจลงมาเรื่อยๆนะคะ
0: ครับโอเคต่อไปนะครับต่อไป
1: เป็นกระบวนการในการวางแผน
0: กระบวนการกระบวนการเนี่ย
1: ตอนแรกเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องเริ่ม
0: อันดับแรกก่อนเลยกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเลยนะครับเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนเพื่อที่จะไปกำหนดอะไรต่างๆต้องรู้ก่อนว่าองค์การต้องการอะไรมีวิสัยทัศน์ยังไงมีพันธกิจยังไงนะครับวัตถุประสงค์เป้าหมายคืออะไรนะครับพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จนะครับก็ไปกำหนดสถานะของแผน
1: สถานะของแผนเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์สถานะของแผนก็คือว่าไอ้แผนตัวนี้มันตั้งอยู่บนสภาวะอะไรเช่นสภาวะที่เฮ้ยช่วงนี้ค่าเงินค่อนข้างต่ำนะ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสูงมากสถานะของแผนก็จะต้อง
1: เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
0: เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนะครับประมาณนั้น
1: หลังจากนั้นเราถึงจะมาเริ่มกำหนดระยะเวลาของแผนกันนะคะ
0: ใช่ก็จะเป็นระยะสั้นระยะยาวเลยก็ว่าไป
1: ว่าแต่ละกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรนะคะหลังจากนั้นถึงจะมาขั้นสู่ขั้นตอนการระบุทางเลือก
0: ระบุทางเลือกนะครับก็เราก็จะต้องมีทางเลือกครับอาจารย์ว่าเราจะไอวัตถุประสงค์เนี้ยการที่จะไปตอบวัตถุประสงค์เนี้ย
1: ก็อาจจะมีหลายทางเลือก
0: เราจะต้องมาประเมินมาระบุก่อนนะครับมาระบุพอระบุเสร็จแล้วนะครับ
1: พอระบุเสร็จแล้วอีกทีนึง
0: ขั้นตอนต่อไปก็คือประเมินนะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับสุดท้ายเลย
1: ก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
0: ก็เลือก
1: เพื่อนำไปปฏิบัติ
0: เพื่อนำไปปฏิบัตินะครับ
1: พอปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายยังต้องมีการควบคุมอยู่ด้วย
0: ต้องควบคุมวัดผลติดตามว่าแผนเนี้ยมันยังดีอยู่ไหม
1: มันตอบจะได้
0: ม
1: า
0: ตอบถูกประสงค์ไหมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็
1: เป็นกระบวนการ
0: สรุปแบบ
1: ภาพรวม
0: ภาพรวมแต่ว่า เขียนไว้ละเอียดนะครับนักศึกษาสามารถไป
1: ศึกษาในหน่วย
0: ทบทวนได้นะครับ
1: แล้วเทคนิคนะคะอาจารย์เป็นเทคนิคในการวางแผน
0: มันก็จะนะครับเทคนิคเนี่ยเขาแบ่งเทคนิคเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้ผมแบ่งเทคนิคเป็น2เทคนิคก
1: ็
0: คือเทคนิคเชิงคุณภาพกับเทคนิคเชิงปริมาณสำหรับการวางแผนการวางแผนจำเป็นต้องมีเทคนิคช่วยครับเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากนะครับโดยเฉพาะขั้นตอน เรื่องของการกำหนดสถานะของแผนเนี่ยก่อนที่จะกำหนดสถานะของแผนได้เนี่ยเราต้องมีการพยากรณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะมี เรื่องของตัวแบบว่าโมเดลต่างๆมาช่วยเยอะมากนะครับมาดูแต่ละอันนะครับ
1: เรามาดูเชิงคุณภาพกันก่อนดีกว่านะคะ
0: การพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการพยากรณ์ที่
1: ไม่ใช่ตัวเลข
0: ไม่ใช่ตัวเลขใช้ดุลพินิจของผู้บริหารเทคนิคเดลไฟใช้ความเห็นของพนักงานขายครับแล้วก็เรื่องของการสำรวจตลาดอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเป็นการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นเชิงปริมาณล่ะคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็น
1: ต้องเก่ง

0: ตัวเลขหน่อย
1: ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ อีกอันนึงที่เป็นเทคนิคเชิงคุณภาพก็คือการวิเคราะห์สวอตซึ่งนักศึกษาเนี่ยน่าจะ
0: ค
1: ุ้นเคยแล้วก็ผ่านหูผ่านตานะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์
0: ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสนะคะที่เราต้องวิเคราะห์กัน
1: ประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับเชิงคุณภาพเหมือนกันก็คือการ brainstorming
0: ระดมสมองนั่นเอง
1: ก็คือการเรียกประชุมนะครับแล้วก็มาเสนอความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีการอะไรต่างๆแล้วก็สรุปนะครับเป็นแผนออกมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะคลอดแผนอ
0: ันนี้ก็คือเชิงคุณภาพทั้งหมด
1: เชิงคุณภาพทั้งหมด
0: มาสู่เชิงปริมาณกันค่ะอาจารย์
1: เชิงปริมาณเมื่อกี้พูดค้างไว้กับอาจารย์กัญญนุชนะครับในเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณก็คือการพยากรณ์ที่ใช้ตัวเลขนั่นเองนะครับอันนึงที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือไทม์ซีรีส์ก็คือการ
0: ล่วงหน้า
1: เก็บข้อมูลตามระยะเวลานะครับเป็นอนุกรมเวลาอะไรต่างๆนะครับ อีกอันนึงที่เขานิยมใช้กันในการวางแผนก็คือว่า
0: แกนชาร์ต
1: แผนภูมิแกนนะครับไอ้ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นรายการที่เราจะใช้
0: ก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำ
1: ส่วนด้านขวาที่เห็นเป็นรูปสีฟ้าๆน่
0: ะ
1: อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่า
0: ทำลาย
1: ว่าเราจะทำเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยคือคืบหน้าแต่ตัวสีขาวเนี่ยยังไม่ไปถึง
0: อ๋อสีฟ้าคือทำเสร็จแล้วส
1: ี
0: ขาวคือที่เหลือจะต้องทำต่อไปให้เสร็จ
1: พอเวลาลูกน้องมาดูหรือคนนอกมาดู
0: จะได้รู้สถานะ
1: เห็นเลยว่าเฮ้ยโครงการนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับอีกอันนึงที่เป็นฝาแฝดกัน
0: คล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันก็คือแผนภูมิมายสโตน
0: ต่างกันตรงไหนคะ
1: คือแกนชาร์ตเนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างภาพกว้างกว่ามายสโตนครับอาจารย์มายสโตนเนี่ยมันจะย่อยมันจะซอยย่อยนะครับกิจกรรมอีกแล้วก็ลงไปในรายละเอียดในส่วนของวันเลยว่าเออวันนี้ทำไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็คือถ้าอยากรู้รายละเอียดก็มาดูที่ Milestone แทน
1: ใช่นะครับถ้าดูภาพกว้างดูที่แกนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนครับ
0: เป็นBreak Even Analysisนั่นเอง
1: ครับเด็กบัญชีไม่ต้องสอนมากนะครับเพราะว่าเก่ง
0: คุ้นเคยกันอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเก่งเรื่องจุดคุ้มทุนอยู่แล้วนะครับขออนุญาตผ่านนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็คือการควบคุมสินค้าคงคลังเวลาจะสั่งซื้อจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: จะสั่งซื้ออย่างไรให้ประหยัด
1: อาจารย์กัญญนุชจะเชี่ยวชาญมากเรื่องของ EOQ เรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับเรื่องของการใช้ระบบ Just in Time นะครับการใช้ป้ายคำบังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่อง first in first out
0: ะ
1: นะครับ last in last out นะครับ
0: FIFO ที่เรารู้จักกัน
1: นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ
0: ของหน่วยการวางแผนทั้งหมด
1: ของการวางแผนทั้งหมดซึ่งวันนี้เราคุยกันเนื้อหาแน่นมากนะครับดูจากหนังสือเนี่ยหนังสือเราค่อนข้างจะหนามากนะครับ
0: อาจารย์จัดเต็มให้นักศึกษาเลยนะ
1: ใช่
0: ดังนั้นถ้าอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่เราพูดกันไปนะคะก็กลับไปศึกษาได้ที่หน่วยในตำรานะคะ
1: ในหน่วยที่3อาจารย์เขียนไว้อย่างเข้มข้นนะคร
0: ับ เข้มข้น
1: ก็หน่วยที่3นี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวติดตามหน่วยที
0: ่4ต่อไป
1: แล้วก็หน่วยอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอหน่วยที่4ของอาจารย์กัญญนุชเลยใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูต่อที่หน่วยที่4นะคะหน่วยที่4เป็นเรื่องของหน้าที่กันอีก1หน้าที่การจัดค่ะก็คือ
1: หน้าที่การจัดองค์การหรือ organizing
0: เป็นการจัดโครงสร้างองค์การนั่นเอง
1: ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับ
0: ในหน่วยที่4นะคะอาจารย์ก็จะมีอีก3เรื่องหลักๆนะคะที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะก็จะมาดูเรื่องของความหมายความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปดูต่อเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การนะคะว่าโครงสร้างองค์การมีมิติอย่างไรนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยองค์การจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราจึงมาดูรูปแบบของโครงสร้างกันตั้งแต่ยุคคลาสสิกเลยนะคะไล่เรียงกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันซิว่าเอ๊ะไอโครงสร้างองค์การในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันมีความท้าทายอะไรที่เราจะต้องมาคอยแก้ไขปรับปรุงนะคะค
1: ่
0: ะเรามาดูในเรื่องแรกกันนะคะอาจารย์ก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์การค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็แบ่งเป็น3เรื่องหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญนะคะแล้วก็มาดูกระบวนการแล้วก็หลักในการจัดองค์การกัน

0: นะคะก่อนอื่นเลยความหมายของการจัดองค์การนะคะคืออะไรคะอาจารย์ม
1: ันก็ความหมายของการ
0: มันก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์การจัดโครงสร้างองค์การ
1: จัดโครงสร้างหน้าที่ต่างๆว่าอะไรอยู่กับใครหรืออะไรต้องสังกัดฝ่ายไหนอะไรต่างๆ
0: นะคะก็คือเราจัดเพื่อให้เราได้ใช้ทรัพยากร

0: ไว้เลย
1: แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ยังไง
0: เพราะว่าการจัดองค์การเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อองค์การด้วยก็คือทำให้พอเราใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วการทำงานก็มีการกำหนดโครงสร้างอย่างชัดเจนใช่ไหมคะว่าใครทำหน้าที่อะไรดังนั้นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วค่ะดังนั้นพอไม่มีการทำงานซ้ำซ้อนเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีนะคะองค์การก็ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอันนี้คือความสำคัญต่อองค์การแต่ถ้าเป็นความสำคัญต่อผู้บริหารใช่ไหมคะอาจารย์คือเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอาจารย์เป็นผู้บริหารอาจารย์ถ้าโครงสร้างองค์การไม่ชัดเจนอาจารย์รู้ไหมคะจะลงไปตามปัญหากับใคร
1: นั่นน่ะสิ
0: ยากแล้ว
1: ถ้าเกิดว่าโครงสร้างมั่วทั่วเนี่ย
0: ก็เอ๊ะปัญหาเรื่องนี้ฉันจะไปตามกับใครดีใน A ใน B อย่างงี
1: ้ใครดูแลรับผิดชอบงง
0: ค่ะเพราะว่าผู้ส่วนใหญ่ผู้บริหารก็อาจจะไม่ได้ลงลึกรู้จักพนักงานทุกคนว่าใครรับผิดชอบอะไรใช่มั้ยคะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้ามีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนเนี่ยได้แล้วผู้บริหารรู้แล้วว่าฉันจะต้องไปตามงานด้านนี้กับใครแก้ปัญหาได้ถูกจุดตามปัญหาได้ถูกคนนะถัดไปนะคะก็เป็นความสำคัญต่อตัวพนักงานเองอันนี้แน่นอนชัดเจนถ้าโครงสร้างองค์การชัดอาจารย์จะรู้ไหมอาจารย์ทำหน้าที่อะไร
1: รู้ครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย์มีความรับผิดชอบต้องทำอะไรอาจารย์ก็รู้อาจารย์ทำงานเสร็จอาจารย์จะส่งมอบต่อใครทราบไหมคะ
1: ทราบครับ
0: นี่แหละค่ะอันนี้คือความสำคัญดังนั้นเดิมเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนปกติทำงานไปปุ๊บเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่งานชั้นเป็นไงคะเราทำไงเราเกี่ยงกันเอง
1: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่งานชั้นทุกงาน
0: ใช่แล้วก็เกี่ยงกันอยู่อย่างนี้
1: ถ้าเกิดว่าหน้าที่ไม่ชัดนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยโครงสร้างองค์การก็จะสำคัญในเรื่องของการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าชัดเจนปุ๊บก็ลดการเกี่ยงงาน
1: ฟังอย่างนี้เราเห็นความสำคัญจริงๆครับอาจารย์เป็นอย่างนี้แบ่งมาให้แบบสามระดับ
0: เลยสามด้านเลยกันไปเลยนะครับ
1: ทำให้เห็นความสำคัญแล้วกระบวนการล่ะครับอาจารย
0: ์
1: ในการจัดการองค์การเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้าง
0: ค่ะอาจารย์ก็แบ่งไว้เป็น4ขั้นตอนหลักๆนะคะโดยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็อย่างแรกเราก็ต้องมานั่งกำหนดภารกิจกันก่อนนะคะว่างานในองค์การเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้ไปตอบโจทย์เป้าหมาย
1: ค
0: ่ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราคุยเรื่องอะไรนะคะเป้าหมายขององค์การมีสิ่งสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็กำหนดภารกิจงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การก่อนค่ะพอรู้งานปุ๊บเนี่ยก็จัดกลุ่มงานต่างๆนะคะที่มีอยู่เนี่ยกรุ๊ปเข้าด้วยกัน
1: กรุ๊ปเข้าด้วยกัน
0: ค่ะอาจจะกรุ๊ปเป็นแผนกต่างๆแยกออกมาค่ะอาจจะเป็นงานด้านการผลิตงานด้านการตลาดงาน
1: ด้
0: านการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป
1: บริหารบุคคล
0: หลังจากแยกงานจัดงานเป็นกรุ๊ปแล้วเราก็ต้องเอางานไปมอบให้คนทำแล้วค่ะอาจารย์
1: ต้องมอบหมายมีงานแล้ว
0: ก็ต้องไปมอบให้ถูกคนใช่
1: ค่
0: ะมอบหมายงานอย่างเดียวคนจะทำงานได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ต้องมีบังคับบัญชาด้วย
0: เราจะทำงานได้เราก็ต้องมีอำนาจด้วย
1: อำนาจ
0: ก็ถัดไปขั้นตอนถัดไปก็ต้องมอบอำนาจหน้าที่นั่นเองดังนั้นก็เป็น4ขั้นตอนที่สำคัญในการจัดโครงสร้างองค์การนั่นเอง
1: เป็นกระบวนการที่ใช้ในการจัดโครงสร้างองค์การ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: นะครับทีนี้มีกระบวนการแล้วนะครับทีนี้หลักในการจัดเนี่ย
0: ค่ะอาจารย
1: ์ที่นักศึกษาฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆก็มีหลายหลักการนะคะหลักๆเลยหลักการแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปดูเรื่องของเอกภาพในการบังคับบัญชา
1: ครับ
0: นะคะเอกภาพเอกแปลว่า1ใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์
0: เอกภาพในการบังคับบัญชาก็คือเราจะต้องได้รับคำสั่งจาก1คนเท่านั้นถูกไหมคะคือถ้าเรามีเจ้านายหลายคนเนี่ยเราจะเริ่มเกิดความสับสนละ
1: มีเจ้านาย3คนเนี่ย
0: โอ้ปวดหัวตายเลยค่ะอาจารย์ฉันจะฟังคำสั่งใครดีเนี่ยใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าเจ้านาย
0: ใช่ค่ะถ้าเจ้านาย3คนสั่งไม่เหมือนกันฉันจะเชื่อใครล่ะคราวนี
1: ้
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยหลักการแรกเลยในการจัดโครงสร้างองค์การคือหลักเอกภาพในการบังคับบัญชาลูกน้อง1คนก็ควรจะมีเจ้านายสั่งการเพียง1คนอย่างนี้นะคะจะได้ไม่เกิดความสับสนและไม่เกิดความเครียดในการทำงานนั่นเอง
1: ไม่ใช่หัวหน้าระดับต้นมาสั่งเดี๋ยวหัวหน้าระดับสูงมาสั่งอีกอะไรเงี้ย
0: ก็จะปวดหัวกันไปนะคะถัดไปเป็นเรื่องของขอบเขตของการควบคุมนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ค่ะภาษาอังกฤษนี่เรียกเป็น span of control นะคะจริงๆแล้วมีรูปให้ดูนะคะในเรื่องของขอบเขตของการควบคุม
1: ครับ
0: อาจารย์จะเห็นได้ว่าทางรูปทางด้านซ้ายนะคะก็คือจะ
1: ซ้ายมือ
0: ใช่เป็นสามเหลี่ยมสูงๆนิดนึง
1: อ๋อที่มี1 4 16
0: ใช่แต่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมแบบสั้นๆเตี้ยๆนิดนึงนะคะดังนั้นนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ span of control หรือขอบเขตของการควบคุมเนี่ย2อันนี้มันต่างกันยังไงนะคะคือรูปด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราดูแล้วจะเห็นได้ว่าเขาเขียนไว้ว่า span of control เป็น4
1: ครับ
0: 4คืออะไร
1: 4
0: ก
1: ็
0: คือผู้จัดการคนนึงเนี่ยดูแลลูกน้อง4คน
1: เหรอฮะ
0: ค่ะก็คือไม่เยอะถูกไหมคะแต่ด้านขวาเนี่ยspan of control เป็น8ขอบเขตควบคุมเป็น8
1: 1คนดู8คน
0: ใช่เยอะกว่านะคะดังนั้นถามว่าเอ๊ะ2อันนี้มันดีไม่ดีต่างกันยังไงอาจารย์คือถ้าหัวหน้าดูลูกน้อง4คนก็ดีนะคะดูอย่างทั่วถึง
1: สบายดี
0: ใช่ดูทั่วถึง
1: ลูกน้องน้อยนะครับ

0: แต่ถ้าดูลูกผู้จัดการ1คนดู8คนเป็นไงคะอาจจะ
1: ลูกน้องเยอะไปบ้างงาน
0: ค่ะแต่ลูกน้องถามในแง่ลูกน้องบ้างถ้าสมมุติหัวหน้าควบคุมอย่างใกล้ชิดก็อาจจะอึดอัด
1: ไม่ค่อยชอบ
0: มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่า span of control เป็น4เนี่ยก็คือจะมีลำดับขั้นในการบังคับบัญชาค่อนข้างสูงเห็นไหมคะอาจารย์คือเขาเรียกว่าอะไรตัวผู้จัดการก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: ต้องใช้คนสั่งเยอะขึ้น
0: ใช่
1: เพราะว่าคนสั่งคนนึงดูแลคนน้อย
0: ใช่ดังนั้นโครงสร้างองค์การเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะสูงเขาเรียกว่าโครงสร้างแบบสูงชันเป็นภาษาไทยแปลอย่างนี้นะสูงชันแต่ภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าเป็น tall organization
1: คือโครงสร้างองค์การแบบสูง
0: ใช่
1: แบบ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นขอบเขตการควบคุมที่กว้างนิดนึงจำนวนผู้จัดการก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วลำดับขั้นก็จะไม่ค่อยสูงนะคะโครงสร้างองค์การก็จะเป็นแบบเบลล่าเป็นแฟลตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขอบเขตของการควบคุมนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญ
1: แล้วจะเลือกแบบไหน
0: ก็ขึ้นอยู่กับ
1: อะไรครับ
0: สภาวะแวดล้อมขององค์การว่าจะเหมาะสมกับแบบสูงหรือแบบอยากต้องการแบบไหนแล้วแต่สภาพแวดล้อมขององค์การเลยค่ะ
1: ค่ะโอเคโอเค
0: ถัดไปกลับมาดูต่อนะคะในเรื่องของการประสานงานค่ะอาจารย
1: ์ครับยังไงครับ
0: การประสานงานก็ปกติแล้วเวลาเราทำงานกันก็ควรจะมีการประสานงานกันที่ดีใช่ไหมคะแต่เราก็มีวิธีการที่จะประสานงานแล้วแต่นะคะก็
1: ประสานงานหรือประสานงาน
0: นะคะก็ละกันค่ะบางองค์การก็จะจัดเป็นระเบียบปฏิบัติหรือเป็นแผนเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะ
1: คือ
0: ถ้าเรามีการวางแผนไว้มีการทำเป็น procedure เป็น manual ไว้เป็นคู่มืออย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะมันก็จะกำหนดกรอบให้ทุกคนต้องเดินตามกรอบนั้นๆถูกไหมคะอาจารย์ดังนั้นถ้ามีการกำหนดกรอบเนี่ยก็จะทำให้การประสานงานเป็นไปได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามีความชัดเจนแต่บางองค์การไม่ได้มีเป็น procedure ไม่ได้มีเป็น manual นะคะการประสานงานก็อาจจะใช้ความคุ้นเคยความไว้วางใจเหมือนทำงานกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มประสานงานกันได้สะดวกขึ้นดีขึ้น
1: อาจจะเป็นองค์กรแบบว่าเล็กๆไม่ใช่องค์กรที่ซับซ้อนหรือว่าองค์กรใหญ่มากๆไม่งั้นใช้วิธีอย่างนี้คงวุ่นวายพิลึกเหมือนกันนะคร
0: ับโอเคถัดไปหลักในการจัดองค์การก็ต้องดูเรื่องความสมดุลระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1: ยังไงครับ
0: ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะเรามอบหมายงานให้เขาให้เขารับผิดชอบในงานแต่ถ้าเราไม่มอบอำนาจหน้าที่ให้เขาก็ทำงานไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามอบอำนาจหน้าที่มากจนเกินไปเป็นไงคะก็
1: ก็บ้าอำนาจ
0: ก็บ้าอำนาจเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะด
1: ัง
0: นั้นเวลาเราพิจารณาจัดโครงสร้างองค์การเราก็ต้องพิจารณาให้สมดุลระหว่าง2ด้านระหว่างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้มันสมดุลกันว่างั้นค่ะอาจารย
1: ์เข้าใจเลยคร
0: ับอีกหลักการนึงก็เป็นเรื่องของการมอบหมายงาน
1: มอบหมายแอสไซน์
0: งานนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ดังนั้นก็มอบหมายงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูให้เหมาะสมกับทักษะการทำงาน
1: ต้องดูคนด้วยไม่ให
0: ้
1: หลับหูหลับตามอบ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะดังนั้นเนี่ยก็เวลาเรามอบหมายงานไปแล้วเนี่ยนอกจากที่เราคุยกันต้องมอบอำนาจหน้าที่แล้วพอมีความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่สิ่งที่ติดตามมาอีกหนึ่งคำก็คือเรื่องของภาระความรับผิดชอบเขาเรียกว่าเป็น accountabilityคือมี responsibility มี power ละแต่ก็ต้องสุดท้ายติดตามมาก็มี accountability คือต้องเป็นภาระรับผิดชอบงานนั้นต่อไปด้วยตัวหัวหน้าเองเนี่ยค่ะมอบให้ลูกน้องไปแล้วสุดท้ายไม่มี accountability แล้วไหมไม่เรายังต้องรับผิดชอบในงานนั้นอย
1: ู่เหมือนเป็นภาระผูกพันอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ถึงมอบให้ลูกน้องแล้วแต่ถ้าลูกน้องทำผิดเราก็ยังต้องรับผิดชอบงานตรงส่วนนั้นอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่โอ้ยจะแบบเอ้ยมอบลูกน้องไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยว
0: ไม่ได้ไม่ได้นะคะอาจารย์ดังนั้นการมอบหมายงานก็คือต้องดูตรงจุดนี้ด้วยนะคะ
1: สุดท้าย
0: ยังไม่สุดท้าย
1: ค่ะยัง
0: มีอีกหลายหัวข้อนะคะ
1: เห็นในสไลด์เป็นอันสุดท้ายคร
0: ับ ค่ะถัดไปเป็นเรื่องของสายการบังคับบัญชาค่ะอันนี้ชัดเวลาอาจารย์เดินเข้าไปในองค์การต่างๆก็จะเห็นเป็นผังโครงสร้างองค์การก็จะมีเส้นสายไล่เรียงกันลงมาค่ะเป็นผังองค์การเป็นสายการบังคับบัญชามันก็จะไล่เรียงกันมาจากระดับบนสุดถูกไหมคะอาจารย์ก
1: ็
0: คือจากด้านบนนะคะจากผู้บังคับบัญชาด้านสูง
1: ระดับ CEO
0: ใช่ก็จะมีบังคับบัญชาไล่เรียงลงมาเป็นผู้บริหารระดับกลางลงมาเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงไปสู่ผู้ปฏิบัติการตรงนี้เขาเรียกว่าสายการบังคับบัญชาหรือเขาเรียกว่าหลักการลดหลั่นของอำนาจหรือเรียกว่าเป็น scale up principle นั่นเองนะคะอาจารย
1: ์การลดหลั่นของอำนาจนะ
0: ค่ะมาถึงเรื่องอีกหนึ่งหลักการค่ะอาจารย์การแบ่งงานกันทำ
1: อันนี้มันต่างจากมอบหมายงานยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะมอบหมายงานเราก็ต้องอย่างที่บอกถ้าเป็นเรื่องการมอบหมายงานคือมันจริงๆมันก็ลิงก์กันนะคะมอบหมายงานก็คือต้องมอบอำนาจหน้าที่แล้วก็ต้องมี accountability ภาระผูกพันติดตัวไปด้วยแต่มอบหมายงานเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเอ๊เราจะมอบให้ใครมีความชำนาญไหมถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะมอบให้คนคนเดียวไปทำงานเลยได้ไหม
1: มันก็บางทีมันก็ไม่ได้
0: ใช่ไหมคะบางคนเนี้ยค่ะรักคนเนี้ยคนเนี้ยทำงานดีจังเลยฉันจะมอบทุกงานให้คนนี้ทำจริงๆก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจ้างพนักงานเข้ามาเราก็ควรจะกระจายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาอันเนี้ยคือการแบ่งงานกันทำค่ะอาจารย์ดังนั้นพอแบ่งงานกันทำปุ๊บก็อาจจะแบ่งตามความชำนาญเฉพาะด้านนะคะก็ทำให้พนักงานคนนี้สมมติว่างานด้านเทคนิคคนนี้เก่งให้คนนี้ทำนะคะคนนี้ก็จะเชี่ยวชาญและเกิดเป็น job specialization เกิดความชำนาญ
1: เชี่ยวชาญชำนาญในงานนั้น
0: ข้อดีของการทำเฉพาะด้านตรงนี้ก็คือทำให้คนนั้นชำนาญเวลาเราจะพาเขาไปอบรมอะไรเนี่ย รู้ชัดว่าคนนี้ต้องการเทรนนิ่งด้านเทคนิคคนนี้อยู่ด้านการเงินต้องเทรนนิ่งด้านการเงินอันนี้คือข้อดีแต่ถ้าแบ่งกันเป็นนานๆค่ะให้ทำเฉพาะงานที่ชำนาญเลยเป็นไงคะ
1: ก็จะเก่ง
0: ด้านเดียวเบื่อไหมคะอาจารย
1: ์ก็จะจำเจ
0: เริ่มเบื่อละดังนั้นเราก็ต้องมีหลักการแก้ไขความเบื่อตรงนี้นะคะเราก็อาจจะใช้ job rotation
1: อ๋อก็หมุนเวียนซะเอาการเงินมาทำตลาดมั่งอย่างนั้นเอาตลาดไปคิดบัญชีมั่งอะไรเง
0: ี้ยก็เผื่อจะแบบเขาเห็นแนวคิดการทำงานของส่วนอื่นๆนะคะอาจจะใช้เป็น job enrichment นะคะก็เพิ่มคุณค่างานให้ร่วมตัดสินใจมากขึ้น
1: คือมี
0: คุณค่าในงานที่ทำมากขึ้น
1: ภาวะผู้นำมากขึ้น
0: ค่ะหรืออาจจะเป็น job enlargement ขยายขอบเขตงานก็คือ
1: ดูงานกว้างขึ้นดูงานมากขึ้น
0: ท้าทายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่รู้สึกจำเจเบื่อหน่ายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งงานกันทำนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักการที่สำคัญค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายจริงๆ
1: สุดท้ายเมื่อกี้ผมมองไอ้ข้อนี้แหละเพราะผมชอบมากเลยเพราะ
0: เราคุยกันบ่อยนะคะสำหรับเรื่องของ flexibility นะคะหรือเรื่องของความยืดหยุ่นนั่นเอง
1: ยืดหยุ่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกอันนี้ต้องมีความยืดหยุ่นหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าโครงสร้างองค์การแต่ละแบบก็จะมีความยืดหยุ่นแตกต่างกันถ้าอาจารย์ดูทางด้านซ้ายอะค่ะโครงสร้างองค์การจะเป็นแบบเครื่องจักรกลถูกไหมคะ
1: ยังไงครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องจักรกลก็คือจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะเห็นไหมเส้นสายการบังคับบัญชาจะชัดเจนนะการแบ่งแผนกงานก็ชัดเจนนะคะเขาก็จะแบ่งคนทำงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน
1: เอาง่ายๆคือแบบนี้ก็ไม่ค่อยข้ามห้วยกันใช่ไหมครับไม่ค่อยมีการโรเทชันหรือเปล่า
0: ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะทำงานหน้าที่ของตนทำอะไรก็รับผิดชอบงานอย่างนั้นนะคะดังนั้นระดับอำนาจก็จะอยู่บนใช่ไหมคะข้างบนตัดสินใจแล้วก็มอบหมายงานลงมาข้างล่างนะคะความเป็นทางการมันก็เลยจะสูงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรคือนิ่ง
1: ๆแบบหุ่นยนต์เลยนะแบบ
0: ไม
1: ่
0: ขยับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอยู่โครงสร้างองค์การแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันไม่ flexible อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทันละ
1: ก็เลย
0: ต้องมีแบบยืดหยุ่น
1: ชีวาหน่อย
0: ใช่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตค่ะ
1: อ๋อนั่นนะคะ
0: เป็นยังไงโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตก็คือจะมีการทำงานแบบทีมงานข้ามสายงาน
1: มีcross functionกันเกิดขึ้น
0: ไม่ต้องทำงานอยู่อย่างเดียวมีการแชร์ไอเดียกันตลอดเวลามีการพูดคุยสื่อสารเสนอความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลาดังนั้นผู้บริหารก็ไม่ได้นั่งสั่งการอยู่แต่ข้างบนนะคะก็กระจายอำนาจลงมาข้างล่างข้างล่างก็สามารถคือพอกระจายอำนาจลงมาแล้วฉันมีอำนาจในการที่จะช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆนะคะดังนั้นทั้งหมดมันก็เลยส่งเสริมให้เกิดการเสนอแนะไอเดียใหม่ๆเกิดความยืดหยุ่นในการทำงานความเป็นทางการขององค์การก็ไม่เป็นทางการมากนะคะทุกคนเปิดใจคุยกันได้ว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้คือเป็นโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตก็คือยืดหยุ่นนั่นเองว่าอย่างนั้นนะคะจบแล้วค่ะอาจารย์หนึ่งตอนรวดเร็วว่องไว
1: จบแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่จบที่สุด
0: ใช่ก็ยังมีสองตอนนะคะเราไปดูต่อไล่เรียงต่อในตอนที่2
1: ตอนที่2ในเรื่องของโครงสร้างองค์การใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์แบ่งเนื้อหาไว้มี3เรื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: อันแรกก็คือเรื่องของมิติขององค์การนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องขององค์ประกอบพื้นฐานขององค์การ
0: ใช
1: ่แล้วก็การจัดแผนกงานและการสร้างแผนทุนโครงสร้างองค์การ
0: ะ
1: นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเชิญอาจารย์เลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันนะคะเป็นเรื่องของมิติของโครงสร้างองค์การ
1: ค
0: ือคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นมาก็มีบุคลิกลักษณะไม่เหมือนกันถูกไหมอาจารย
1: ์ถูก
0: ถูกไ
1: ห
0: มม
1: ัน
0: ก็ขึ้นอยู่กับภาวะการเลี้ยงดูอะไรนะคะปัจจัยต่างๆมาหล่อหลอมใหมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไปองค์การก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ละองค์การก็ไม่เหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: มันก็จะแตกต่างกันไปตามมิติที่หล่อหลอมมันขึ้นมานะคะดังนั้นถ้าเราพิจารณามิติขององค์การแล้วมันก็จะประกอบด้วย2มิติหลักๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นมิติเชิงโครงสร้างกับมิติเชิงบริบทเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทีละมิติดีกว่า
1: ฟังดูชื่อเนี่ยอาจารย์ต้องแปลแล้วครับ
0: มาดูมิติเชิงโครงสร้างก่อนนะคะเรามาดูมิติเชิงโครงสร้างซึ่งก็จะประกอบไปด้วย6ส่วนที่สำคัญนะคะอาจารย์ค่ะส่วนแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญนะคะความเชี่ยวชาญในงานจริงๆเราก็พูดกันไปแล้วบ้างนะคะว่าความเชี่ยวชาญก็คือเป็นการแบ่งงานย่อยตามความ

0: ถนัดของพนักงานนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคนงานคนพนักงานคนนึงเนี่ยทำงานอย่างเดียวก็จะเกิดความชำนาญอย่างนั้นอย่างเดียว
1: อย่างเดียว
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทางตรงข้ามถ้ามีการแบ่งงานไปให้พนักงานรับผิดชอบงานหลายอย่างนะคะคนงานคนนั้นก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญไม่ค่อยเยอะมันก็แล้วแต่องค์การนะคะว่าเขาจะนิยมใช้แบ่งความเชี่ยวชาญแบ่งงานกันอย่างไรนะคะมันก็จะทำให้โครงสร้างองค์การมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนอกจากความเชี่ยวชาญและก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นของอำนาจหน้าที่ก็จะลิงก์กลับไปในเรื่องของอะไรนะคะอาจารย์ที่เราคุยกันไปแล้วขอบเขตการควบคุมใช่ไหมค
1: ะว่าเราจะจัดแบบสูงหรือแบบเตี้ย
0: ใช่ใช่ไหมคะแล้วถ้าจัดแบบโครงสร้างองค์การแบบสูงชาญลำดับขั้นก็จะเยอะ
1: หน่อยซอยยิบเลย
0: แต่ว่าถ้าเราจะจัดแบบ flat organization ลำดับขั้นก็อาจจะไม่เยอะนะคะดังนั้นโครงสร้างก็จะไม่เหมือนกันละค่ะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจนะคะอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งถ้าดูรูปนี้อาจารย์ดูด้านซ้ายค่ะเป็นไง
1: ด้านซ้ายเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับ
0: หัวแหลมเลยถูกไหมคะปลายแหลม
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์แสดงว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ด้านบนเห็นไหมคะด้านบนหนาด้านล่างมีไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยเป็นหัวแหลม
1: ครับผมเห็นในสามเหลี่ยมเขาเขียนว่า scope of authority
0: ค่ะ
1: มันคืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะก็คือเป็นการกระจายอำนาจหรือการรวมอำนาจนั่นเองถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยเป็น centralized ถูกไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: คือรวมอำนาจ
1: ครับ
0: ค่ะรวมอยู่ด้านบนด้านล่างไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยนะคะแต่ถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยด้านบนก็จะกระจายอำนาจลงมาด
1: ้
0: านล
1: ่
0: างเริ่มมีอำนาจแล้วเห็นไหมคะไปไม่แหลมและเริ่มกว้าง
1: แต่ว่าด้านล่างเนี่ย
0: มีอำนาจมากขึ้นฐานกว้างขึ้นค่ะก็เป็นดี
1: เ
0: ซนทรัลไลซ์กระจายอำนาจลงมาจากข้างบนคือจากบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ไล่เรียงมาเป็นพรีเซเดนต์ไวส์พรีเซเดนต์จนสุดท้ายเอ็มพลอยยี่ก็มีอำนาจในการตัดสินใจในหน้าที่ของตนเองด้วยค่ะอันนี้โครงสร้างองค์การก็ต่างกันแล้วเห็นไหมคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็เลยทำให้โครงสร้างองค์การต่างกันไปถัดไปเราไปดูเรื่องของความเป็นมืออาชีพ
1: ยังไง
0: นะคะ ความเป็นมืออาชีพอันนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาเรารับคนงานเข้ามาค่ะอาจารย์ว่าเรารับคนงานเข้ามามีประสบการณ์สูงมีการศึกษาสูงหรือไม่ถ้ารับประสบการณ์สูงการศึกษาสูงความเป็นมืออาชีพก็อาจจะเยอะนะคะก็แล้วแต่แต่ละองค์การก็ต้องการระดับความเป็นมืออาชีพที่แตกต่างกันออกไปด้วย
1: ครับ
0: ค่ะถัดไปเป็นเรื่องของความเป็นทางการจริงๆความเป็นทางการเราคุยกันไปนิดนึงแล้วถ้าเป็นโครงสร้างองค์การแบบสูงชันนะแบบระบบราชการก
1: ็ความทางการสูง
0: สูงใช่แต่ถ้าเป็นระบบ แบบยืดหยุ่นความเป็นทางการอาจจะไม่สูงเท่านะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเอกสารต่างๆด้วยบางองค์การจัดระเบียบคู่มือกฎระเบียบอะไรไว้อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะความเป็นทางการก็จะสูงกว่าแต่ว่าองค์การใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมคะทำคู่มือได้ทำระเบียบอะไรได้เพราะทำเอกสารต่างๆได้ว่างั้นแต่ถ้าเป็นองค์การเล็กๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงถ้าจะต้องมาออกเอกสารอะไรอย่างนี้ตลอดเวลานะคะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วแต่นะคะสุดท้ายตัวมิติเชิงโครงสร้างนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของบุคลากรอันนี้เราวัดกันค่ะว่าดูพนักงานในองค์การดูซิว่าพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นฝ่ายสนับสนุนค่ะดูสัดส่วนมันถ้าสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญเยอะก็แปลว่าอ๋อองค์การนี้อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสูงมีสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญเยอะหรือองค์การนี้ไม่เน้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญมันเน้นด้านฝ่ายซัพพอร์ตเยอะๆให้บริการลูกค้าเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้โครงสร้าง
1: ไม่ได้เน้นเทคโนโลยี
0: ต่างกัน
1: แต่เน้นให้บริการอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้เป็นมิติเชิงโครงสร้างนะคะ
1: ครับ
0: แต่อีกหนึ่งมิติที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของมิติเชิงบริบทนะคะ
1: ถ้าดู
0: ตามในรูปเนี่ยสี่ส่วนที่สำคัญ
1: สี่ส่วน
0: ก็คือ
1: มีอะไรบ้าง
0: มีไซส์ก็คือขนาดมีเทคโนโลยีนะคะมี strategy หรือกลยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ
1: ส
0: ิ่งแวดล้อมใช่ค่ะ
1: สภาพแวดล้อม
0: เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะอาจารย์กลยุทธ์ขององค์การ
1: ยังไงครับ
0: ค่ะกลยุทธ์ที่แตกต่างกันโครงสร้างองค์การก็จะต่างกันไปด้วยถูกไหมคะอาจารย์
1: ถ้
0: าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเราต้องการ innovation ต้องการความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาอาจารย์ว่าเหมาะสมกับโครงสร้างองค์การแบบไหนคะ
1: หมายถึงสูงกับเตี้ยใช่ไหมครับ
0: สูงแบบโครงสร้างแบบสูงชันหรือแบบสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรกลหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ย
1: ถ้าต้องการ
0: innovation
1: innovation มันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
0: ใช่ไหมคะ
1: นะ
0: เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนแชร์ไอเดียมีอิสระทางความคิดเราต้องกระจายอำนาจให้ลูกน้องดังนั้นโครงสร้างก็จะเป็นแบบสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์ทางด้านการลดต้นทุนเราจะต้องมีการควบคุมลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบ
1: ก็ต้องเป็นทางการนิดนึง
0: ก็ต้องมีการควบคุม
1: คำนึงถึงนิดนึง
0: ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรอย่างนี้ค่ะกลยุทธ์ที่ต่างกันก็จะต้องการโครงสร้างที่ต่างกันถ้าเป็นกลยุทธ์การเรียนแบบค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้พวกการเรียนแบบเนี่ยจะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเลยหรอกรอให้ตลาดเนี่ย
1: ก็ปี้อย่างเดียว
0: รอจนนิ่งแล้วค่ะเราถึงจะไปผลิตตามนั้นดังนั้นเขาจะลดความเสี่ยงถูกไหมคะแต่ว่าเขาก็ยังต้องควบคุมต้น

0: ทุน innovation เขารับไหมรับแต่รับทีหลังดังนั้นโครงสร้างมันอาจจะต้องผสมกันระหว่างควบคุมต้นทุนกับ innovation ฉันก็เอาแต่เอาทีหลังอะไรเงี้ยดังนั้นมันอาจจะต้องผสมกันระหว่างทั้งสิ่งมีชีวิตกับเครื่องจักรนะคะก็แล้วแต่ว่าม
1: ันจะซับซ้อน
0: แล้วแต่ว่ากลยุทธ์ไหนองค์การไหนจะใช้โครงสร้างองค์การแบบใดนะคะถัดไปมาดูเรื่องของขนาดค่ะอาจารย
1: ์ขนาดขององค์การ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าองค์การมีขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องการควบคุมดูแลอาจจะยากนิดนึงถูกไหมคะคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นองค์การที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เจ้านายอาจจะดูแลเองถูกไหมคะไม่ได้เป็นทางการมาก
1: ค
0: ือดูแลตัดสินใจเองทั้งหมดควบคุมลูกน้องไม่กี่คนแต่ถ้าขนาดมันใหญ่ขึ้นและเริ่มต้องซับซ้อนขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการกำหนดกฎระเบียบมากขึ้นแต่กำหนดกฎระเบียบมากไปก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมคะ
1: ก็คนก็อึดอัด
0: คนก็
1: อย
0: ู่
1: ก็ไม่มีความสุขนะ
0: ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่สภาพแต่ขนาดก็มีผลนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าขยายใหญ่มากๆเลยอาจจะต้องมีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยๆละนอกจากหน่วยงานใหญ่แล้วมาแบ่งย่อยเป็นคณะทำงานเป็นโครงการอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะดังนั้นขนาดก็มีผลต่อรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การด้วยนะคะเทคโนโลยีอะค่ะอาจารย
1: ์ครับยังไงครับ
0: แน่นอนค่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนนะคะคนเราก็ต้องเปลี่ยนตามทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนตาม
1: ใช่
0: ค่ะดังนั้นโครงสร้างองค์การก็จะต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยีด้วยนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องซัพพอร์ตให้พนักงานของเราการคิดการทำการเสนอไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนถามว่าในปัจจุบันเนี่ยยุค 4.0 ใช่ไหมคะเทคโนโลยีมา
1: ครับ
0: นะคะโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมก็อาจจะเป็น
1: แบบราบ
0: แบบสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแบบบันลาบนะคะก็คือพนักงานทุกคนกล้าแชร์ไอเดียคิดอินโนเวชันใหม่ๆมีโอเพนอินโนเวชันอาจารย์โอเพนอินโนเวชันเปิดเลยค่ะอาจารย์เปิดรับความคิดเห็นจากภายนอกความคิดสร้างสรรค์จากภายนอกนะคะอาจารย์เห็นไหมคะองค์การเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยที่เปิดประกวดตามมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมคะก็คือฟอร์สให้ทุกคนพัฒนาอินโนเวชันอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มีผลต่อโครงสร้างองค์การนะคะสุดท้ายก็คือเป็นสภาวะแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อม
0: ค่ะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็แล้วแต่นะคะมีบางประเทศบางที
1: ่
0: ก็คนละวัดมากเปลี่ยนแปลงมากค่ะบางทีก็
1: เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหลือเกิน
0: นะคะนิ่งๆไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็ชัดค่ะถ้าเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็โครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตถ้า stable หน่อยอาจจะเหมาะสมกับโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรเน
1: ี่
0: ยค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งมิติเชิงโครงสร้างและมิติเชิงบริ
1: บทองค์การ
0: ก็จะทำให้โครงสร้างองค์การมีความแตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: ค่ะก็จบเรื่องของมิตินะคะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ถัดไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบโครงสร้างขององค์การกันนะคะ
1: มันประกอบไปด้วย
0: อันนี้มันเป็นตามแนวคิดของเฮนรี่มินส์เบิร์กค่ะอาจารย
1: ์เฮนรี่มินส์เบิร์ก
0: ดังไหมคะคนนี้อาจารย์รู้จักไหม
1: ดังครับดังครับ
0: ค่ะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะว่าโครงสร้างองค์การ
1: ประ
0: กอบด้วย5ส่วนที่สำคัญนะคะอาจารย
1: ์
0: ประกอบด้วยส่วนไหนบ้างคะอาจารย์ก็คือจากบนสุดนะคะอาจารย
1: ์
0: ก
1: ็คือเป็น
0: เอเปกนะคะ
1: Epic.
0: ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงถูกไหมคะเป็นท็อปแมเนจเมนต์ไล่เรียงกันลงมาก็คือจะเป็นส่วนของมิดเดิลไลน์
1: ครับ
0: ก็เป็นผู้บริหารระดับกลาง
1: ระดับกลาง
0: ลงมาเป็น
1: ออเปอเรตติ้งคอร
0: ์ค่ะก็คือผู้ปฏิบัติงานแล้ว
1: อ๋อนี่พนักงาน
0: ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็จะขาดไม่ได้อีก2 ส่วนสำคัญด้านข้างนะคะก็คือเป็นฝ่ายสนับสนุน
1: มีทางด้าน
0: ทางด้านเทคโนด้วยก็
1: สนับสนุน
0: ด้านอ
1: ื่
0: นใช่ค่ะซึ่งผู้บริหารระดับสูงเราก็ชัดนะคะส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับสูงก็คือเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ดูแลเรื่องกลยุทธ์ถัดมาเป็นมิดเดิลไลน์ นะคะ middle line ก็จะเป็นตัวเชื่อมแล้วค่ะระหว่างระดับสูงกับระดับล่าง middle line เนี่ยก็คือจะไปรับเอากลยุทธ์จากด้านบนมาถ่ายทอดลงสู่ระดับล่าง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ระดับล่างเนี่ยก็สามารถเสนอความคิดเห็นผ่านผู้บริหารระดับกลางเสนอขึ้นไปผู้บริหารระดับสูงได
1: ้
0: ค่ะส่วนตัว operating core เนี่ยจะเห็นเยอะนิดนึงเห็นไหมคะจำนวนค่อนข้างเยอะ
1: เยอะครับเพราะ
0: เขาทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต
1: ผู้
0: ปฏิบัติงานเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานนะเป็นผู้แปลงเอาinput มาแปลง process ให้เปลี่ยนเป็น output นั่นเองใช่นะคะแต่ก็ทำงานไม่ได้ค่ะอาจารย์ operating core ทำงานไม่ได้ถ้าขาดฝ่าย techno structure มา support
1: เหรอครับ
0: ค่ะ techno structure เนี่ยจะเป็นพวกที่ช่วยด้านเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านอื่นๆที่ช่วยซัพพอร์ตเมื่อมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นไฟอาจจะเป็นพวก R&D อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิจัยและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ว่างานนะคะอาจารย์อีกฝั่งนึงก็จะเป็นช่วงเป็นส่วนของซัพพอร์ตสตาฟอาจารย
1: ์ยังไงครับ
0: ซัพพอร์ตทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ซัพพอร์ตทั้งด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1: ค่
0: ะทรัพยากรมนุษย์เขาก็ดูแลก็คือพวก HR นั่นเองอาจารย
1: ์สารทุกข์สุขดิบดูแลสวัสดิการดูแลการมาทำงานนู่นนี่นั่น
0: ถูกค่ะดูตั้งแต่เริ่มสรรหาคัดเลือกเลยว่างั้นดูไปจนจบออกจากบริษัทไปเลยดูทุกกระบวนการ
1: อ๋อจนตั้งแต่รับจ้างจนเลิกจ้างว่าอย่างนั้น
0: ว่าอย่างนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วดูเขาเรียกว่าอะไรดูสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยนะคะก็จะมีฝ่ายที่จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มันน่าทำงาน
1: สภาพแวดล้อมให้มัน
0: ดูดีให้มันเป็น happy working place นะ
1: โอเคโอเค
0: ค่ะให้ครบนะอันนี้ก็ทั้งหมดนะคะคือเป็นองค์ประกอบโครงสร้างขององค์การหลักๆที่ทุกองค์การมักจะมีนะ5ส่วนสำคัญนะคะเรามาดูมาดูเรื่องของการจัดแผนกงานกันบ้างการจัดแผนกงานเนี่ยก็คือการแบ่งกลุ่มงานเป็นแผนกถูกไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็จัดได้หลายเกณฑ์นะคะก็อาจจะจัดตามหน้าที่จัดตามผลิตภัณฑ์จัดตามพื้นที่กระบวนการและกลุ่มลูกค้านะคะอาจารย์เรามาดูอันแรกกันเลยก็คือจัดตามหน้าที่อันนี้ไม่ยากค่ะอาจารย
1: ์
0: คุ้นเคยและส่วนใหญ่มักจะจัดแบบนี้
1: ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น business function
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็คือเป็นหน้าที่ทางธุรกิจนะครับซึ่งหน้าที่ทางธุรกิจเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น4หน้าที
0: ่
1: นะครับก็คือหน้าที่ผลิตนะครับพอผลิตเสร็จแล้วนะครับก็ต้องขายก็ต้องมี marketing นะครับมี marketing พอขายได้เงินได้ทองก็ต้องมีฝ่ายการเงินนะครับพอมีฝ่ายการเงินแต่ว่าทั้งผลิตทั้งฝ่ายการเงินหรือทั้งการตลาดเนี่ยจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีคนสรรหาคนเข้ามาทำก็คือ HR
0: ดังนั้นอันนี้ก็หน้าที่ชัดนะคะแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตนที่มีความชำนาญเฉพาะตนไปดังนั้นตรงนี้ได้ specialization แน่ๆคือได้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านแน่ๆแต่ถามว่าเอ๊ะข้อเสียมันก็คือไอ้ฝ่ายผลิตจะไปรู้งานด้าน marketing มั้ยอ๋อยากแล้ว
1: น่าจะยากเพราะว่าจบมาก็จบช่างอย่างเงี้ยไม่ได้จบตลาดด้วย
0: ดังนั้นโครงสร้างการจัดแผนกงานอย่างนี้ก็คือจะขาดการประสานงานกันที่ดีนะคะก็คือไม่เข้าใจการทำงานของฝ่ายอื่นนั่นเอง
1: ฝ่ายผลิตก็มักจะตีกับตลาดอยู่บ่อยๆฝ่ายขาย
0: นะคะแต่ฝ่ายตลาดสวยนะคะฝ่ายผลิตจะตี
1: มึงที่เพศเดียวกันก็ตี
0: อันนี้คือการจัดแผนกงานตามหน้าที่นะคะ
1: โอเคครับ
0: มาดูตามผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะอันนี้เหมาะสมกับองค์การที่มีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะหลากหลายประเภทว่างั้น
1: แบ่งกันไปตามproduct เลย
0: ใช่ค่ะแบ่งตามผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะถ้าดูตามโครงสร้างองค์การที่ในสไลด์ให้ตัวอย่างมานะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือ ส่วนของพลาสติก
1: ค่ะ
0: ส่วนของ
1: เคมี
0: ค่ะ
1: แล้วก็โลหะ
0: ค่ะข้อดีของการจัดแผนกงานตามนี้ก็คือจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนถูกไหมคะคนที่อยู่ในกลุ่มพลาสติกก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกถามอะไรเกี่ยวกับพลาสติกฉันรู้ค่ะตั้งแต่เม็ดเลยค่ะยันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะอันนี้ก็คือสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีนะคะแต่ว่าเป็นไงคะอาจารย์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีผู้เชี่ยวชาญของมันต้องมีเอนจิเนียร์ของตัวเองคนเปลืองไหมคะ
1: ดูแล้วเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่
0: ใช่แล้วก็คือใช้ทรัพยากรค่อนข้างเปลือง
1: แล้วก็ดูจะต้นทุนสูงด้วยเพราะไม่ได้แชร์อะไรกันเลย
0: ใช่วิศวะด้านพลาสติกก็อาจจะไม่ไปช่วยงานด้านโลหะถูกไหมคะก็ไม่รู้งานด้านอื่นๆเลยก็จะชำนาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ของตัวเองเท่านั้น
1: บริษัทที่จัดโครงสร้างอย่างนี้ได้แสดงว่าต้องเป็นบริษัทที่ผลประกอบการดีและใหญ่มากเพราะดูแล้วต้นทุนคงจะสูง
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ก็มีเยอะนะคะในปัจจุบันที่ประกอบเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะอาจารย์ ค่ะถัดไปเป็นการจัดแผนงานตามหน้าที่ค่ะอาจารย์อันนี้จะเหมาะสมสำหรับการที่เรามีลูกค้ากระจายตามพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็จะปัด

0: ตั้งบริษัทไปเลยเป็นโซนๆไปเลย
1: ตามแต่ละพื้นที่ไปเลยตามอย่างในรูปเนี่ยตามภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คนก็ใช้เปลืองถูกไหมคะภาคเหนือก็ต้องมีคนของภาคเหนือนอกจากเปลืองทรัพยากรแล้วเนี่ยการทำงานก็อาจจะซ้ำซ้อนกันถูกไหมคะบางทีโอเวอร์แลประหว่างแต่ละภาคคาบเกี่ยวก็เกี่ยงกันแล้วแล้วใครจะดูแลรับผิดชอบว่าอย่างนั้นนะคะแต่ข้อดีก็คือใกล้ลูกค้าถูกไหมคะอยู่ตามพื้นที่ใกล้ลูกค้าให้บริการได้สะดวกถัดไปเป็นเรื่องของการจัดแผนงานตามกระบวนการค่ะอันนี้ตามกระบวนการผลิตเลยค่ะอาจารย
0: ์ตามกระบวนการเลย
1: ค่ะ
0: เช่นผลิตอะไรก็เช่นฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่าย QC อย่างเงี้ยครับ
1: อย่างอันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะอาจารย
0: ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตอะไรครับเนี่ยโต๊ะเหรอฮะ
1: โต๊ะก
0: ็
1: โต๊ะเนี่ยก็ต้องเริ่มจากไปทำอะไรมาก่อนคะตัดไม
0: ้ไม้ก่อน
1: เอาไม้มาตัดมาใส่มันเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะอันนี้คือขั้นตอนแรกก็เป็นแผนกแรก
0: ครับ
1: ส่งไม้ที่ตัดแล้วมา assembly
0: งานไม้ละเริ่ม
1: ประกอบ
0: ปองแปงปองแปง
1: มาประกอบประกอบเสร็จสุดท้ายจะทำให้สวยงามมา finishing แล้วค่ะจ้ะ finishing เลย
0: มีการ painting ม
1: ี
0: การ
1: ให้สวยงาม
0: เคลือบเงา
1: เสร็จแล้วค่ะพร้อมส่งออกไป
0: shipping
1: ค่ะอันนี้ก็ดีค่ะอาจารย์ถูกไหมคะมันต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการแรกมาจนถึงกระบวนการสุดท้าย
0: ครับ
1: ค่ะแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไหนจะเหมาะสมกับการจัดแผนงานแบบนี้นะคะอาจารย์ถัดไปสุดท้าย
0: ก็
1: เป็นเรื่องของการจัดตามกลุ่มลูกค้าค่ะอาจารย
0: ์ยังไงครับ
1: อันนี้เราแบ่งกลุ่มเป็น foreign customer ต่างชาติdomesticก็ภายในก็เป็นโฮเซลรีเทลโฮเซลก็ขายแบบใหญ
0: ่
1: ดีเทลก็ขายย่อยๆ
0: ขายปีก
1: ค่ะอาจารย์นะคะก็คือตอบสนองไปเลยเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปถูกไหม
0: คร
1: ับ ก็คือจะทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีนะคะแต่ว่าก็เปลืองสิ้นเปลืองพนักงานอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วแต่องค์การจะเลือกที่จะจัดแผนงานแบบใดความเหมาะสมก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือจบแล้วทั้งสองตอน
0: ตอนที่สองก็ผ่านไปนะครับตอนสุดท้ายแล้วของอาจารย์กัญญานุชก็คือเรื่องของรูปแบบโครงสร้างองค์การซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กัญญานุชเนี่ยก็จะเล่าแล้วว่าในอดีตเป็นยังไงสมัยใหม่เป็นยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้นะครับแล้วก็ความท้าทายต่างๆในการจัดโครงสร้างองค์การในยุคปัจจุบันเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์กัญญานุชบอกเนี่ยว่าเป็นยุค40แล้วเราเน้นพัฒนาเทคโนโลยีนะครับโครงสร้างองค์การแบบเดิมๆเนี่ยในเรื่องของ business function เนี่ยซึ่งมีผลิตตลาดการเงินหรือว่า HR เนี่ยนะครับปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีแค่4ฟังก์ชันนี้แล้วอาจจะมีองค์กรที่เขาเน้นในการ
1: อาจจะมีฝ่ายบริการลูกค้าขึ้นมาเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าม
0: ีวิจัยและพัฒนาขึ้นมาอะไรต่างๆ
1: เนี่ยเน้น innovation อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อาจจะเป็นยังไงอาจารย์กันยนุชว่าต่อเลยครับ
1: เดี๋ยวเราลองมาดูตั้งแต่รูปแบบแรกกันก่อน
0: คลาสสิก
1: นะคะในยุคคลาสสิกก่อนค่ะคลาสสิกเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็นโครงสร้างองค์การแบบง่าย ซึ่งจะแบ่งได้เป็น2แบบย่อยๆนะคะก็คือเป็นแบบสายงานหลักแล้วก็แบบสายงานหลักและสายงานสนับสนุนนะคะแล้วก็โครงสร้างองค์การตามหน้าที่นี้อันนี้อาจจะพูดไปแล้วนะคะก
0: ็
1: จะไม่ก็คือเหมือนที่อาจารย์เกริ่นไว้นะคะก็คือแบ่งตามหน้าที่เลยและสุดท้ายก็คือจะเป็นโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการนะคะก็มาดูแบบแรกกันก่อนนะคะคือโครงสร้างองค์การแบบง่
0: าย
1: แบบง่ายก็ง่ายๆเลยค่ะสัน
0: อ
1: ันนี้ก็เหมาะกับองค์การที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆง่ายๆโครงสร้างยังไม่สลับซับซ้อนสายการบังคับบัญชาก็ชัดเจนนะคะดังนั้นก็เลยจะแบ่งได้เป็นไลน์สตรัคเจอร์อันรูปนี้อาจจะเป็นไลน์แอนด์ซัพพอร์ตอยู่นะคะสันแต่ถ้าดูไลน์สตรัคเจอร์เฉยๆก็คือมีเฉพาะเส้นทึบก็คือโครงสร้างองค์การชัดเจนเป็นลายหลักเท่านั้นยังไม่ต้องมีส่วนสนับสนุนมาเพราะว่ามันเพิ่งก่อตั้งเนี่ยค่ะ
0: ยังไม่ต้องมีผู้ช่วย
1: ใช่ยังไม่ต้องมีผู้ช่วยผลิตก็ยังดูแลตัวเองได้ไฟแนนซ์ก็ดูแลตัวเองได้ตลาดก็ยังดูแลตัวเองได้นะคะแต่ถ้าถัดมาเป็น line and staff structure แล้วเนี่ยก็คือจะเริ่มต้องมีใหญ่ขึ้นองค์การใหญ่ขึ้นเริ่มต้องมีคนมาช่วยดูแลและเช่นมี personal assistant มาดูแลด้านบุคคลเพราะคนเยอะขึ้นก็ต้องมีที่ปรึกษามาช่วยดูแลด้านคนหรือมีรีแพแอนด์เมนเทนแนนซ์ออฟฟิเซอร์มาดูแลด้านการซ่อมแซมต่างๆ
0: ร
1: หรือมีด้าน quality control inspector เข้ามาช่วย control อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ควบคุมคุณภาพ
1: ก็คือเป็น line and staff structure ก
0: ็
1: คือมีเส้นปะนั่นเองถ้าสังเกตนะคะอันนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมเลยแบบสมัยก่อน
0: แบบคลาสสิกเลย
1: ใช่อีกหนึ่งแบบของยุคคลาสสิกที่เห็นได้ชัดคือระบบราชการค่ะอันนี้มีมานานมากนะอาจารย
0: ์บูโรเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะระบบราชการก็แข็งๆทื่อๆนะคะอาจารย์เห็นชัดเลยก็คือสิ่งเด่นของระบบราชการรวมอำนาจถูกไหมคะอาจารย
0: ์อ๋อ อ๋อครับครับ
1: ก็คืออำนาจการตัดสินใจจะอยู่ที่ระดับบนสูงปี๊ดเห็นไหมคะหัวแหลมปี๊ดเลยคืออำนาจอยู่ด้านบนนะคะก็คือมันจะค่อนข้างชัดเจนสำหรับความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจจะเซ็นอะไรนิดนึงเนี่ยต้องขึ้นมาจากระดับบนเลยค่อยๆไล่เรียงกันลงมานะคะกว่าจะเซ็นได้เป็นไงคะกินเวลาโอ้นานทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการนะคะแต่จริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะชัดเจนก็ดีพนักงานก็ทำงานในขอบเขตหน้าที่ของตนแต่ว่าก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ระบบราชการก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็คือเริ่มจะดีขึ้นมีการพัฒนาเวลาเซ็นยังต้องมีการมอบอำนาจหน้าที่แต่ละระดับอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะยังต้องเซ็นผ่านระดับต่างๆอยู่แต่ว่าก็แต่ละระดับก็เริ่มเซ็นกันอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาโดยใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
0: สั้นลง
1: นะคะอันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกอยู่นะคะแบบราชการสมัยก่อนที่ค่อนข้างช้ามีลำดับขั้นอย่างชัดเจน
0: ครับแล้วถ้าสมัยใหม่ล่ะครับอาจารย์
1: สมัยใหม่ค่ะอาจารย์ที่หลักๆที่เคยรู้จักกันก็มีแบบไหนบ้างแบบแมทริกคุณเคยไหมคะอาจารย
0: ์ที่เป็นตาราง
1: ใช่แบบแมทริกแมทริกเราแหมคุณเคยค่ะจะมีแบบแนวนอนกับแนวตั้งถ
0: ู
1: กไหมคะมีแบบทีมงานทีมผลิตภัณฑ
0: ์ก็แบ่งตามผลิตภัณฑ
1: ์ใช่แบบทีมผลิตภัณฑ์แบบไร้พรมแดนชื่อเท่เลย
0: ไร้พรมแดนนี่เหมือนความรักยังไงไม่รู้นะครับ
1: คือไม่มีอะไรมาขวางกั้นการติดต่อสื่อสารอีกต่อไปว่านั้นนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดูเท่ขึ้นมาเลยชื่อไม่เชยแล้วไม่เหมือนยุคคลาสสิกนะคะเป็นชื่อทันสมัยมาดูแบบแรกกันเลยค่ะก็คือเป็นแบบแมทริกนะคะ อย่างที่เราเกริ่นไปนะคะแบบแมทริกก็คือมีแนวตั้งกับแนวนอนอันนี้แนวตั้งเป็นอะไรบ้างคะอาจารย์แนวตั้งมีเป็นฝ่ายโปรดักชันนะคะ
0: มีผลิตมีการเงินมีตลาดมี R&D
1: ก็คือแนวตั้งเนี่ยยังเป็นแบ่งตามหน้าที่ใช่ไหมคะแต่แนวนอนเนี่ยเราเริ่มมีการแบ่งงานเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการ
0: แสดงว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะมีโครงการของตัวเอง
1: แต่ละหน้าที่จะถูกจัดสรรพนักงานมาอยู่ในแต่ละโครงการ
0: อ๋อคล้ายๆคอร์สฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: คล้ายๆแต่ว่าไม่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าไอ้ตัวพนักงานที่ถูกอย่างวิศวกรจากฝ่ายผลิตถูกมาอยู่ในโครงการ A ถามว่าหัวหน้ามีกี่คนหัวหน้ามี2คนค่ะอาจารย
0: ์
1: หัวหน้าเดิมก็ยังอยู่ไอ้ฝ่ายโปรดักชันแมเนเจอร์ยังเป็นคนประเมินเขาอยู่แต่พอเขาไม่อยู่ต่อโครงการเนี่ยคนที่เขาต้องเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ดังนั้นไอ้ปัญหาโครงสร้างองค์การแบบแมทริกเนี่ยดีค่ะใช้ทรัพยากรคุ้มค่าคือกระจายลงมาให้อยู่ในแต่ละโปรเจกต์แต่ว่าข้อเสียก็คือเขามีหัวหน้า2คน
0: คือว่าคนประเมินก็หัวหน้าเก่ากับไอ้ผู้จัดการโปรเจกต์ด้วย
1: ก็คือผู้จัดการโปรเจกต์เนี่ยก็คือดูแลมอบหมายงานแต่อาจจะไม่ได้ประเมิน
0: อ๋อไม่ได้ประเมินด้วยครับ
1: อาจจะได้ประเมินหรือไม่ได้ประเมินแต่ว่าคราวนี้ไอ้หลักการก็คือproject manager กับ production manager ไม่รู้งานของกันและกันถูกไหมคะอาจารย
0: ์
1: เพราะ production manager ก็ไม่ได้ลงมาทำ project เวลาประเมินก็จะเกิดความลำเอียงขึ้นว่าเอ๊ะอีนี่มันไปทำงานอะไรอยู่เอ๊ะมันทำงานจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นเกิดปัญหาเรื่องเอกภาพในการบังคับบัญชานะคะโครงสร้างองค์การแบบนี้ดีก็คือประหยัดทรัพยากรนะคะมีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างการทำงานได้อย่างดีแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นอยู่ดังนั้นเขาก็เลยเสนอเป็นโครงสร้างองค์การในรูปแบบถัดไปค่ะอาจารย
0: ์แบบไหนครับ
1: แบบทีมผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์จะเห็นว่าแนวตั้งยังเป็นเหมือนเดิมเป็นวิศวะเป็นมาร์เก็ตติ้ง
0: เป็นหน้าที่เป็น business function เหมือนเดิม
1: ใช่ยังเป็น R&D เป็น product อยู่นะคะแล้วก็ยังมีการมอบหมายเอาคนในแต่ละส่วนเนี่ยมาทำงานแต่มอบหมายมาอยู่ในวงกลมในแต่ละวงกลมคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นตัว manufacturing unit ผลิตแต่ละ product คือลงมาดังนั้นไอ้คนที่ดูแลควบคุมคนทำงานที่ถูก assign ลงมาจะเป็น product team manager เป็นคนดูเท่านั้น ไอ้หัวหน้า เดิมที่จากฝ่ายเอนจิเนียร์ค่ะไม่มีบทบาทอะไรละมีหน้าที่เพียงแค่ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านเทคนิคเท่านั้นเอง มีปัญหากลับไปปรึกษาแต่สุดท้ายไม่ได้ประเมินไม่ได้อะไรคือแนะนำอย่างเดียว ดังนั้นเอกภาพการวางคำบัญชาก็มีแล้วถูกไหมคะ ไม่เกิดปัญหาแล้วพนักงานทำงานได้อย่างสบายใจขึ้น
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็เลยเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เขานิยมใช้กันนะคะจัน
0: โอเค
1: สองแบบแล้วมาดูแบบไร้พรมแดนกันดีกว่าชื่อเพราะนะคะเป็นแบบไร้พรมแดนก็จะแบ่งได้อีกเป็นสองแบบย่อยนะคะแบบไร้พรมแดนเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างองค์การแบบเน็ตเวิร์กหรือแบบเครือข่ายค่ะจันค่ะอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบองค์การแบบเสมือนจริงเป็น virtual organization นะคะชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยมาดูแบบแรกกันก่อนนะคะคือแบบเครือข่ายค่ะอาจารย์เครือข่ายตามชื่อเลยค่ะก็คือมีเครือข่ายลิงก์กันอยู่นะคะเป็นเครือข่ายโดยมีคอคอมมานีหรือองค์การหลักเนี่ยอยู่ตรงกลาง นะคะโดยที่ตัวองค์การหลักเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องทำผลิตทุกสิ่งอย่างด้วยตนเองทำเฉพาะงานที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็เอางานที่ตัวเองไม่ถนัดออกไปให้องค์การข้างนอกทำนะคะเช่นอย่างเช่นด้าน accounting นะคะด้านบัญชีก็อาจจะไปให้

0: ทศที่ออสเตรเลียทำด้าน product development ก็อาจจะไปให้อีกองค์การนึงทำอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วจะทำโครงสร้างองค์การแบบนี้ได้สิ่งสำคัญก็คือต้องมีเทคโนโลยีที่ดีนะคะถึงจะเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านี้ได้ใช่ถึงจะไหลพรมแดนถึงจะเชื่อมโยงกันได้นะคะแต่ปัญหาก็ยังมีเพราะว่าพอเชื่อมโยงกันอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งปันข้อมูลนิดนึงนะคะก็เป็นปัญหาแต่ก็ในปัจจุบันก็มีโครงสร้างองค์การแบบนี้ค่อนข้างเยอะ
1: เหรอครับน่าสนใจ
0: ค่ะถัดไปเป็นโครงสร้างองค์การแบบเสมือนจริง
1: Virtual Organization เนี่ยเสมือนจริงนี่คือมันไม่เป็นจริงเหรอครับ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วปกติโครงสร้างองค์การแล้วก็จะประกอบด้วย5องค์ประกอบที่สำคัญอาจารย์จำได้ไหม5องค์ประกอบตามเฮนรี่มินส์เบิร์กถูกไหมคะต้องมีผู้บริหารระดับสูงระดับกลางมีฝ่ายผลิตฝ่ายสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือองค์การโครงสร้างองค์การแบบจริงๆอะไรเงี้ยที่ส่วนใหญ่จะมีแต่ถ้าเสมือนจริงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งหมดทั้งมวลในทุก5องค์ประกอบมีแค่ตัวองค์กรหลักซึ่งจริงตั้งขึ้นมาไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเลยค่ะอาจจะเป็นออฟฟิศเล็กๆตั้งขึ้นมาไว้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปจ้างคนอื่นทำหมดเลยค่ะอาจารย์ oh. ไปจ้างบริษัทภายนอกให้บริษัทภายนอกทำให้
1: จ้าง OEM
0: ใช่อันนี้เหมาะสำหรับพวกผู้เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าของธุรกิจใหม่ๆมีเงินยังไม่ครบที่จะแบบก่อตั้งใหญ่ๆที่จะลงทุนทุกส่วน
1: แต่อยากจะผล
0: ิตแล้วก็ใช้จ้างคนอื่นเอาก็จ้างตั้งแบบเล็กๆไว้ก่อนแล้วก็จ้างคนอื่นทำเอาแต่สิ่งสำคัญก็เช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีต้องมีต้องลิงก์ได้นะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นระบบกลาง
1: ผมว่าน่าสนใจมาก
0: อันนี้เหมาะเลยนะคะสำหรับโครงสร้างองค์การแบบเสมือนจริง
1: ครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งองค์การที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยความรู้เป็นสิ่งสำคัญเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าคนเราตามไม่ทันทักษะต่างๆก็ขาดและทำงานไม่ได
1: ้นะคะต้องมีการเรียนรู
0: ้เด็กสมัยใหม่ถึงค่อนข้างรวดเร็วว่องไวทางด้านเทคโนโลยีนะคนเก่าๆไม่พัฒนาได้ไหม
1: ก็ได
0: ้ก็ได้แล้วค่ะอาจารย์ก็ถ้าไม่พัฒนาก็ต้องออกจากองค์การแล้วว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นก็ต้องแชร์กันค่ะเขาเรียกว่าต้องมีโครงสร้างองค์การแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือต้องมีการแชร์ความรู้กันอยู่เสมออย่างในรูปนะคะอาจจะจัดขึ้นเป็น knowledge sharing center เป็นศูนย์การแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันผู้อาวุโสผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะแชร์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่รู้ด้านเทคโนโลยีก็อาจจะแชร์ความรู้ให้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนมีการแบ่งปันข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะหมดครบค่ะทุกตัวอย่างของโครงสร้างองค์การทั้งคลาสสิกและสมัยใหม่เรามาดูสุดท้ายเรื่องความท้าทายกันนะคะก็คือมีทั้งเรื่องอาจารย์สรุปย่อๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาติดต่อสื่อสารนะคะอาจารย์ก็คืออย่างที่บอกนะคะในปัจจุบันการสื่อสารต่างๆมันรวดเร็วไหมคะอาจารย
1: ์รวดเร็วมาก
0: โอ้โหมี LINE มีอินเทอร์เน็ตมี Skype มีคอนเฟอเรนซ์มีทุกสิ่งอย่างนะคะดังนั้นการจัดโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะต้องมีจัดให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทันให้สามารถตอบสนองต่อการสื่อสารกับลูกค้ากับซัพพลายเออร์กับทุกสิ่งอย่างได้อย่างรวดเร็วว่าอย่างนั้นนะคะถัดไปเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละองค์การนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการรวมตัวหรือเขาเรียกว่าอะไรรวมกลุ่มของประเทศต่างๆถูกไหมคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอรวมกลุ่มกันแล้วแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะมีการเขาเรียกว่าอะไรส่งแรงงานกันข้ามประเทศได้เขาเรียกว่าอะไร
1: มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
0: ได้ดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยก็อาจจะมีคนต่างประเทศมาทำงานเยอะความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเริ่มมีละตรงนี้ค่ะเป็นความท้าทายที่ทำยังไงองค์การจะต้องจัดให้ความหลากหลายของวัฒนธรรมมันอยู่รวมกันในองค์การได้อย่างดีนะคะ
1: น่าสนใจมาก
0: ถัดไปก็เป็นเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็คุยกันไปแล้วถูกไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อตามให้ทันกับเทคโนโลยีกับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่โอไม่นิ่งเลยนะในปัจจุบันนะคะเป็นพลวัตนั่นเองและสุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ความยืดหยุ่น
1: ยืดหยุ่น
0: เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์การที่มีการทำงานแบบยืดหยุ่นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าคนสมัยใหม่ไม่ชอบเข้างาน8โมงเช้าออก4โมงเย็นแล้วนะคะ
1: เขาชอบเข้าตามอำเภอใจใช่ไหม
0: ตามอำเภอใจฉันอยากเข้าตอนไหนก็เข้าแต่สุดท้ายหลักการสำคัญก็คือต้องทำงานให้ได้มีผลงานว่าอย่างนั้นหรืออาจจะใช้เป็นเพิ่มเวลาการทำงานในแต่ละวันเข้าเช้าออกยาวนิดนึงแต่จำนวนวันต่อสัปดาห์ทำงานลดลงอะไรเงี้ยหรือไม่เข้าเลย work from home อะไรเงี้ยถูกไหมคะอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนความท้าทายในการจัดโครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่นนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถควบคุมให้เขาทำงานและตอบสนองเป้าหมายขององค์การได้นั่นเองอันนี้เป็นหนึ่งความท้าทายที่ฝากผู้บริหารทั้งหลายนะคะว่าจะต้องไปค้นหาวิธีการนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะอันนี้ก็คือจบไปแล้วทั้งหมดนะคะสำหรับเรื่องของการจัดองค์การค่ะอาจารย์หน่วยที่4เรายังมาอีกหนึ่งหน่วยที่สำคัญนะคะ okay. อีกหนึ่งหน้าที่ทางการจัดการ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะอาจารย์เป็นหน่วยที่

0: เท่าไหร่คะอาจารย
1: ์หน่วยที่6ครับ
0: หน่วยที่6ค่ะเป็นเรื่องของการควบคุมนะคะการควบคุมก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่สนุกไม่แพ้กันสนุกหรือเปล่าเราสนุกกันเอง
1: โอเค
0: นักศึกษาสนุกหรือเปล่านะคะหน่วยของการควบคุมเนี่ยค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์เป็นหน่วยสุดท้ายสำหรับครั้งนี้แล้วครับ
0: เรายัดกันมา3หน่วยถึงอาจารย์จะพูดเร็วนะคะแต่นักศึกษาสามารถแต่เราดึงหลักๆมาเลยนะคะดังนั้นนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้
1: จับประเด็นที่เป็นหลักๆคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องการควบคุมค่ะอาจารย
1: ์ครับก็สำหรับเรื่องของการควบคุมนะครับซึ่งถือเป็นหน่วยที่6แล้วก็เป็นหน้าที่
0: ที่
1: 4
0: สุดท้าย
1: ของ management function นะครับก็ทบทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ
0: หน้าที่ทางการจัดการ
1: หน้าที่ทางการจัดการนะครับก็มันเริ่มที
0: ่ P
1: การวางแผนนะครับแล้วก็มีอะไรครับ
0: O ค่ะ organizing
1: การจัดโครงสร้างองค์การนะครับ
0: มาต่อด้วย L leading
1: ก็คือเพราะผู้นำเรื่องของการนำนะครับ
0: แล้วมาปิดสุดท้ายที่หน่วยนี้นั่นเองก็คือ4 controlling
1: นะครับซึ่งไอ้4อันเนี้ยนะครับก็ได้พูดไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงแล้วนะครับว่า
0: แต่จะต้องห้ามลืมสิ่งสำคัญค่ะอาจารย
1: ์
0: ตัว feedback หรือข
1: ้
0: อมูลย้อนกลับ
1: ข้อมูลป้อนกลับนะครับแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลป้อนกลับนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: อ่ะมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของความหมาย
0: ะ
1: นะครับของการควบคุมนะครับ เขาบอกว่าการควบคุมเนี่ยมันคือความพยายามครับความพยายามอย่างเป็นระบบด้วยอาจารย
0: ์ะ
1: นะครับเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้
1: นี่พอมาพูดถึงควบคุมมันก็อ้างไปถึงแผนนะครับอย่างที่บอกว่าเสมือนเป็นฝาแฝดนะครับระหว่างแผนกับการควบคุม
0: คะ
1: นะครับโดยการควบคุมก็จะมีขั้นตอนของเขาครับอาจารย์ เริ่มตั้งแต่การตั้งมาตรฐานนะครับการวัดผลอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับ
0: รู้ความหมายกันแล้ว มาดูที่ความสำคัญนะคะอาจารย์
1: ความสำคัญ
0: ค่ะ
1: ความสำคัญผมให้สั้นๆไว
0: ้
1: 2ข้อครับอาจารย
0: ์สั้นแต่กว้าง
1: ก็คือออันแรกเนี่ยความสำคัญเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญของการจัดการนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จะบอกได้ว่าไอ้การดำเนินการเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรนะครับแล้วจะทำยังไงต่อ
0: ค่ะก็คือแผนที่วางไว้มีปัญหาอะไรเป็นไปตามแผนไหมใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงต่อจะแก้ไขไหมหรือว่าไม่แก้ไขสิ่งที่เกิดแต่เปลี่ยนมาตรฐานไหม อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเปลี่ยนไปเลยก
0: ็ต้องมาพิจารณากัน
1: ก็มาพิจารณานะครับมันก็มีคือการควบคุมเนี่ยมันจะบอกเราตรงนี้
0: ซึ่งเราก็จะควบคุมอยู่เป็นระยะถูกไหมคะไม่ใช่ว่ารอจนเสร็จแล้วมาประเมินทีเดียวก็ไม่ได้
1: ม
0: ี
1: การควบคุมหลายแบบนะครับ
0: อันที่สอง
1: ครับอันที่2ก็คือการควบคุมเนี่ยส่งผลในเชิงบวกต่อองค์กร
0: ค่ะยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือการควบคุมเนี่ยมันเป็นการบอกความเบี่ยงเบนที่มันเกิดขึ้นระหว่างแผนที่วางเอาไว้นะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
0: ก็คือมันเพี้ยนไปเท่าไหร่วะอย่างนั้นใช
1: ่ไหมใช่ครับและเมื่อเราพบความบกพร่องหรือความเบี่ยงเบนนั้นอะเรามันก็จะนำไปสู่การแก้หรือไม่แก้หรือจะปรับมาตรฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
1: ใช่ครับทีนี้มันส่งผลเชิงบวกยังไงครับ
0: ค่ะ
1: ส่งผลเชิงบวกหลายอย่างเลยครับ
0: ค่ะ
1: มันแทรกอยู่ในทุกอนุเลยเช่นการควบคุมงบประมาณ
0: ค่ะ
1: นะครับค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
1: นะครับเรื่องของการควบคุมการบริหารบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การควบคุมที่มันแทรกอยู่เนี่ยมันเลยส่งผลดีส่วนใหญ่ก็เป็นผลเชิงบวกนะครับ
0: ก็คือทำให้รู้ตัวล่วงหน้าแล้วปรับเปลี่ยนอะไรได้ทันว่าอย่างนั้น
1: ถึงแม้ไอ้การควบคุมเนี่ยเรามองดูเหมือนการถูกบีบบังคับถูกควบคุมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันส่งผลในเชิงบวกนะครับมากกว่าความหมายในแง่ลบอะไรเงี้ยครับ
0: ดังนั้นก็คือเป็นทางด้าน positive นั่นเองนะ
1: ใช่นะครับ
0: มาต่อกันที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมนะ
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ที่เราต้องควบคุมเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ก็มีอยู่3ประการนะครับที่ผมมารวบรวมไว้นะครับอันนึงนะครับก็คือเราควบคุมเพื่อที่จะประเมินนะครับว่าเรามีการดำเนินงานเนี่ยไปตามแผนหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดไม่ตามแผนแล้วทำไงต่ออะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับกับอันที่2ก็คือเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานยังไงล่ะ
0: ใช่
1: คือไอ้การควบคุมเนี่ยนะครับถ้ามันไปไม่ถึงเป้านะครับมันก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากสกิลของพนักงานหรือเปล่าถ้ามันเกิดจากสกิลเราให้พนักงานอบรมให้พนักงานเพิ่มทักษะมันก็เกิดการพัฒนาพนักงานนะครับหรือถ้าพนักงานสามารถทำได้ตามเป้าตามแผน
0: ค่ะ
1: นะครับเรามีการสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลให้โบนัสอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นการสร้างผลดีต่อพนักงาน
0: สร้างกำลังใ
1: จนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นการสร้าง
0: พลังบวก
1: พลังในเชิงบวกประมาณนั้นครับอีกอันนึงก็คือ
0: มันปกป้ององค์การด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เพื่อปกป้ององค์การ
0: ปกป้องยังไงคะเป็นทหาร
1: คือมันปกป้องการเพราะทุกหน้าที่ทุกฟังก์ชันเนี่ยเมื่อมีการควบคุมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบของมาตรฐาน
0: ป้องกันความผิดพลาดในแต่ละสเต็ป
1: ใช่โดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตต่างๆของการเงินเรื่องของกฎระเบียบหรือเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อมการปล่อยมลภาวะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการปกป้ององ ค์การแล้วก็ปกป้องสังคมด้วย
0: ดีทั้งต่อองค์การและดีต่อสังคมด้วย
1: ใช่ครับโอเค
0: ซึ่งเขากำลังรณรงค์กันเลยนะคะกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย
1: กรีนใช่ไหมครับกรีนกรีนอินดัสทรี
0: ถัดไปเรามาดูเรื่องของลักษณะของการควบคุมกันดีกว่าค่ะ
1: โอเคลักษณะของการควบคุมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากผมขออนุญาตพูดแบบรวบๆแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ก็อันดับแรกการควบคุมเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนนะครับผู้บริหารทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าบริหารงานแล้วก็ปล่อยเลยครับไม่มีการประเมินไม่มีการควบคุมอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่นะครับสองก็คือการควบคุมเนี่ยไปสู่การประเมินผลของกิจกรรมที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นการบอกว่าไอ้ที่ผ่านมานั่นน่ะมันมีผลยังไงนะครับแล้วก็จะไปต่อยังไงอย่างที่ว่านะครับอีกทั้งการควบคุมเนี่ยมันยังเชื่อมโยงกับอนาคตนะครับ
0: เชื่อมยังไงคะอาจารย
1: ์ก็คือในการควบคุมเนี่ยเป้าของเราเนี่ยคือการเป้า
0: ตั้งเพื่อที่จะเพื่อไปสิ่งที่เราต้องการ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การควบคุมเนี่ยมันก็เชื่อมโยงนะครับมันก็เชื่อมโยงกับอนาคต
0: คือทำให้ไปถึงเป้าหมายได้นั่นเอง
1: ถูกต้องครับต่อไปก็คือการควบคุมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับมีอยู่ 4-5 ขั้นตอนเดี๋ยวจะไปคุยกันนะครับและการควบคุมเนี่ยเป็นการสร้างมาตรการในการแก้ไขด้วยนะครับพอรู้ว่ามันผิดเพี้ยนมันบิดเบี้ยวมันมีความเบี่ยงเบนเนี่ย
0: ก็เตรียมการแก้ไข
1: ก็สร้างมาตรการมา
0: สร้างมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันแก้ไขต่อไป
1: ใช่นะครับและการควบคุมเนี่ย เป็นการดำเนินการที่อ้างอิงมาจากแผนด้วยนะครับเพราะว่าแผนเนี่ยบอกวิธีการ
0: ใช
1: ่แต่การควบคุมเนี่ยแก้ปัญหาจากวิธีการมันก็เลยต้องไปอิงแผน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลักษณะนั้น
0: เชื่อมโยงกันตลอดนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นฝาแฝดอินจัน
1: ถูกต้องการควบคุมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกด้วยนะครับไม่ใช่คิดเองมโนเองว่าเฮ้ยไม่ถูกไม่ต้องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีมาตรฐานมีกรอบที่วางเอาไว้
0: คุยกันด้วยแฟกต์ว่าไงนะคะ
1: ใช่ถูกต้องนะครับข้อมูลป้อนกลับเป็นแนวทางในการควบคุมก็คือความหมายว่าตัวฟีดแบ็กเนี่ยที่เราเรียกกันฟีดแบ็กคอนโทรลฟีดแบ็กคอนโทรลเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางให้เราเนี่ยไปควบคุมต
0: ่
1: อนะครับ
0: เพราะเรามีข้อมูลย้อนกลับมาเราก็ต้องรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่า
1: ใช่นะครับข้อ9นะครับการควบคุมเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์กัญญานุชบอกเมื่อกี้ว่าไม่ใช่รอให
0: เสร็จโครงการแล้วค่อยมาดูอะไร
1: มันก็ต้องมีการติดตามประเมิน
0: เป็นระยะระยะ
1: อยู่ตลอดนะครับ
0: เราจะได้แก้ไขทัน
1: ใช่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องอันนี้คือลักษณะของการควบคุม
0: ทั้งหมดทั้งมวล
1: ทั้งหมดทั้งมวลนะครับต่อไปนะครับเรื่องของปัจจัยนะครับที่สำคัญของการควบคุมนะครับการควบคุมอันแรกเลยต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนะครับต้องเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรนะครับ
0: เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรนี่สำคัญเลยนะคะ
1: สำคัญครับ
0: ถ้าสมมติเป็นพวกหัวโบราณเนี่ยจะมาควบคุมเขาอาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ใช่ก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสม
0: พวกหัวสมัยใหม่ก็ตามหัวแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ใช่ห
0: ั
1: วแข็งนะครับหัวร้อนด้วยนะครับสองนะครับทันเวลาแล้วก็มองไปข้างหน้าก็คือการควบคุมเนี่ยไม่ใช่ควบคุมแบบล้าสมัยนะครับการควบคุมจะต้องอินเทรนด
0: ์
1: สามนะครับวัตถุประสงค์นะครับและความเข้าใจคือจะต้องชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับสั้นๆกระชับ แต่เข้าใจนะ

0: ครับ
1: ก็คือเวลาสื่อสารให้ทุกคนทราบทุกคนจะต้องทราบและเข้าใจได้ง่าย
0: นี่เป็นปัจจัยเลยว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องนะครับข้อ4นะครับคือมีความหยุ่นอีกแล้วนะครับ
1: flexible
0: ใช่ flexible นี้พูดไปเยอะแล้วนะครับ5ต้องประหยัดนะครับจะควบคุมอะไร
1: ประหยัดอะไรคะอาจารย์ประหยัดเงิน
0: ประหยัดเงินประหยัดเวลา
1: ทรัพยากร
0: นะครับเช่นถ้าจะผลิตproduct อะไรสักอย่างนึงนะครับจะซื้อเครื่องตรวจสอบมาเนี่ยไม่ใช่เราก็ต้องดูผลประกอบการด้วย
1: เราซื้อแบบรุ่นแพงเลยได้ไหมคะแบบวิเคราะห์ได้ทุกชนิดอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้นะคะก็คือพิจารณาตามความจำเป็นด้วย
0: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: การควบคุมโดยข้อยกเว้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การควบคุมโดยข้อยกเว้นเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดของการจัดการโดยข้อยกเว้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านนี้ได้แต่ว่าอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับการควบคุมคือมันเป็นการควบคุมในลักษณะที่ว่าแย่ก็สนใจ
1: ค่ะ
0: ดีก็สนใจ
1: อ๋อก็คือดูทั้งสองฝั่งสองด้าน
0: ใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดควบคุมแล้วพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้อง
1: มีการ
0: แก้ไขปรับปรุงหรือว่าปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นมาแต่ถ้ามันดีขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดีจากมาตรฐานไปค่อนข้างเยอะนะครับก็
1: เราต้อง
0: ควรที
1: ่
0: จะมาพิจารณาแล้วว่ามันดีเพราะอะไร
1: ค่ะก็คือมาดูสาเหตุของความดีนั้น
0: มันมีความผิดเพี้ยนอะไรมันถึงอยู่ๆมันดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือดีเกินว่างั้นใช่ไหมคะ
0: มันคือธรรมชาติหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าที่เป็นอะไรที่เราไม่รู้
1: ก็คือเกินมาตรฐานไปทางด้านแม็กซ์มากเกินอะไรคือสาเหตุที่มันไปทางด้านแม็กซ์มากเกินไป
0: อันนี้คือการควบคุมโดยข้อยกเว้นน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: โอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อีกอันนึงนะครับก็คือในการดำเนินการนะครับต้องดำเนินการง่ายนะครับง่ายต่อการควบคุมนะครับคือคนสามารถทำงานได้นะครับไม่ยากในการควบคุมจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์กร
1: ใช่เพราะถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ปฏิบัติ
0: เขาก็ไม่ปฏิบัตินะครับอีกอันนึงก็คือควรจะมีการสร้างแรงจูงใจอย่างที่เรียนให้อาจารย์
1: ใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์ใช่มีรางวัลมีโบนัสบ้างนะครับ
1: เลี้ยงฉลอง
0: นะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาคอยจำจี้จำชัยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีมาตรการควบคุมที่ไม่ขัดแย้งกันเช่นฝ่ายผลิตกับ
1: ฝ่ายตลาด
0: อย่างเงี้ย
1: ฝ่ายQCอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือฝ่าย QC อะไรประมาณนี้นะครับการควบคุมต้องไม่จำกัดนวัตกรรมครับความหมายก็คือว่าการควบคุมเนี้ย
1: ไม่ปิดกั้นไอเดียใหม่ๆใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยมีไอเดียว่าเฮ้ยอยากจะลงทุนอย่างเงี้ยตุ้มเพื่อนวัตกรรมแต่ผู้บริหารบอกหูลงทุนงี้มันไม่คุ้มทุนแต่จริงๆแล้วมันคุ้มทุนในระยะยาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการปิดกั้น
1: ก็คือต้องเปิดรับมาก่อนนะคะแล้วมาพิจารณากันอีกทีนึง
0: ประมาณนั้นนะครับโอเค
1: มาด
0: ู
1: ประเภทกันดีกว่าค่ะอาจารย์ประเภทของการควบคุม
0: ประเภทของการควบคุมเนี่ยผมจำแนกเป็น2แบบครับอาจารย์ก็คือประเภทของการควบคุมเนี่ยที่จำแนกตามการควบคุมเชิงระบบ
1: แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปจำแนกตามสภาพแวดล้อมอีกทีนึง
0: แล้วก็มีจำแนกตามสภาพแวดล้อม
1: อาจารย์
0: ไอการจำแนก
1: แบบแรกก่อนนะคะตามการควบคุมเชิงระบบเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็คือมีอยู่3อย่างครับอาจารย์คือควบคุมก่อนดำเนินการขณะดำเนินการแล้วก็หลังดำเนินการ
1: ก่อนขณะทำแล้วก็หลัง
0: ไออันแรกเนี่ยนะครับก่อนดำเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าการควบคุมแบบเชิงรุก
1: การควบคุมเชิงรุก
0: ใช่ครับแผนมีอะไรควบคุมมีอย่างนั้นนะครับ
1: ค
0: ือเชิงรุกก็คือเตรียมการควบคุมไว้ก่อนที่มันจะเกิดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวนักศึกษาไปดูอีกทีนะครับการควบคุมขณะดำเนินงานก็คือทำไปควบคุมไปทำไปควบคุมไปทำไปดูไปอันนี้มันก็จะทำให้เห็นผลเร็วนะครับไม่ล่าช้าในการที่
1: แล้วหลังนะคะอาจารย์นี่เป็นเชิงรับหรือเปล่าคะเนี่ย
0: อันนี้เป็น feedback control
1: อ๋อเป็น feedback control
0: ครับเป็น feedback control ก็คือการควบคุมแบบป้อนกลับก็คือการรับข้อมูล
1: มาก่อน
0: การรับข้อมูลมานะครับโอเคขอผ่านเลยนะครับ
1: ถ้าเป็นการจำแนกตามสภาพแวดล้อมล่ะคะอาจารย
0: ์สภาพล้อมก็มีแค่ภายในกับภายนอกครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะอาจารย
0: ์การควบคุมนะครับการควบคุมตามสภาพแวดล้อมนะครับเอาภายนอกก่อนนะครับภายนอกคือควบคุมอะไรก็ได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับภายในยกตัวอย่างเช่นผมใช้รางวัลใช้รางวัลให้พนักงาน

0: อย่าง
1: แจกทองค่ะ
0: แจกทองแจกรางวัล นะครับเป็นการควบคุมแบบภายนอกเป็นการมีรางวัลเพื่อให้เขา
1: ค่ะจูงใจให้ทำงาน
0: กับอีกอย่างนึงคือการควบคุมภายในคือควบคุมด้วยตัวของพนักงานเองนะครับตรงนี้สร้างยากกว่าการควบคุมภายนอกเพราะว่าการ
1: คือเหมือนสร้างจิตสำนึกให้อยากทำงาน
0: มันว่ากันที่วัฒนธรรมองค์กรเลยนะครับยกตัวอย่างผมซึ่งผมเขียนไว้ใน

0: ายใน
1: ค่ะยังไง
0: โดยการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักงานเนี่ยเป็นคนที่มีสามัญสำนึกหรือมี awareness เรื่องของquality เรื่องของคุณภาพโรงงานเขาสะอาดมากแล้วก็เรื่องคุณภาพเขาเนี่ยเขาอิงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งประเทศเขาค่อนข้างใกล้กันเขาก็จะไอ้นี่
1: มีสอบวัฒนธรรมกันมานะคะอาจารย์ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการควบคุม2แบบ
1: มาดูกระบวนการกันดีกว่าค่ะอาจารย์
0: กระบวนการนะครับหน้าเดียวจบนะครับก็คือกระบวนการการควบคุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งมาตรฐานก่อนเลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์โดยมาตรฐานเนี่ยเรารับมาจากเป้าหมายของการวางแผน
1: ค่ะ
0: เช่นเป้าหมายต้องการให้ผลประกอบการเท่านี
1: ้ค่ะ
0: อะไรเงี้ยแต่มาตรฐานก็อาจจะมาตั้งว่าอ่ะถ้าจะได้ผลประกอบการเท่านี้นะครับอาจารย์อาจารย์จะต้องผลิตให้ได้ผลผลิตเท่านี
1: ้ค่ะ
0: ก็เป็นการมาตั้งมาตรฐานในส่วนของการผลิตนะครับเมื่อตั้งมาตรฐานแล้วเนี่ยก็ดำเนินงานไปก็วัดผลการดำเนินงานนะครับการวัดผลการดำเนินงานเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าเครื่องมือวัดก็ต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงหรือจะวัดได้ด้วยอะไรล่ะจะวัดแบบเชิงคุณภาพหรือจะวัดแบบเชิงปริมาณถ้าวัดในเชิงคุณภาพก็คืออาจจะวัดเช่นความพึงพอใจของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับความสามารถของการบริหารงานของผู้บริหารอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราเรียกว่าเชิงคุณภาพแต่ถ้าวัดในเชิงปริมาณก็ในแง่ของตัวเลขในแง่ของผลผลิตในแง่ของผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับก็เลือกว่าจะวัดในแง่ของอะไรนะครับ
1: พอวัดเสร็จก็ต้องนำมาเปรียบเทียบนะคะกับมาตรฐานอีกทีนึง
0: ถูกต้องก็เอาสิ่งที่วัดได้กับมาตรฐานนั้นนะมาจะเอกันนะครับแล้วก็มาหาผลต่างหรือมาหาสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ละว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับไอ้สิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยมัน
1: เป็นไปตามมาตรฐานไหม
0: มันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ถ้าไม่ได้มาตรฐานต้องทำยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาวัดมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมาดำเนินการเนี่ยผู้บริหารมีทางเลือกอยู่3ทางครับอาจารย์นะครับทางเลือก1ก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับกรณีนี้อาจจะโอเคมันได้ตามเป้าก็ไม่ต้องทำปิดโรงงานฉลองอะไรเงี้ยนะครับก
1: ็แต่ถ้าไม่ได้ตามเป้า
0: ถือโอกาสให้แรงจูงใจไปแต่ถ้าไม่ได้แรงไม่ได้ตามเป้านะครับก็ไปแก้ปัญหาไปดูซิว่าเฮ้ย
1: ถึงไม่ได้ตามเป้า
0: ความเบี่ยงเบนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมถึงไม่ได้เรียกประชุมนะครับปรับวิธีการอะไรต่างๆนะคร
1: ับ ไปแก้ที่สาเหตุนะคะ
0: ไปแก้ที่สาเหต
1: ุ
0: หรือถ้าเกิดว่าไม่ไปแก้ที่สาเหตุนะครับก็อาจจะดูว่าเฮ้ย
1: มาตรฐาน
0: เรามัน
1: ดีหรือยัง
0: มันถูกต้องไหมมันดีหรือยังเช่นถ้าเกิดว่าอาจจะตั้งมาตรฐานไว้ต่ำมากแต่ทำได้สูงริบลิ่วอะไรเงี้ย
1: ก
0: ็มาคิดแล้วว่าเอ้ย
1: ตั้งต่ำไปหรือเปล่า
0: ลูกน้องหลอกหรือเปล่าว่าอยากจะทำได้ตามเป้าเลยให้ข้อมูลทำให้เป้ามันต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ตั้งไว้ต่ำเลยได้ฉลองอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่ได้โบนัสดีตลอดแต่บริษัทเกือบเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
1: จะใช้วิธีการปรับปรุงมาตรฐานแทน
0: ถูกต้องนะครับก็ไปดูตรงนั้นนะคร
1: ับ ขอความรู้เกี่ยวกับเทคนิคกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์โอเคเทคนิคในการควบคุมนะครับเทคนิคในการควบคุมเนี่ยผมแยกไว้3ประเภทครับอาจารย
1: ์แบบแรกคือ
0: แบบแรกก็คือการควบคุมทางการเงิน
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับแบบที่2คือการควบคุมที่ไม่ใช่ทางการเงิน
1: เกี่ยวกับตัวเลขไม่เกี่ยวกับตัวเลข
0: ใช่
1: แบบที่3
0: ตรงน
1: ั้
0: นเลยตรงเป๊ะอันที่3ก็คือการควบคุมโดยงบประมาณแล้วก็อัตราส่วนทางการเงิน
1: ค่ะต้องคำนวณกันแล้ว
0: ใช
1: ่แต่นักศึกษาบัญชีน่าจะถนัด
0: บัญชีผมจะพูดคร่าวๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่าท่านเก่งอยู่แล้ว
1: แล้วก็สามารถศึกษาได้ในหน่วยด้วยนะคะอาจารย์มาดูแบบแรกกันนะคะ
0: อ่ะการควบคุมทางการเงินแน่นอนมันเกี่ยวกับการเงินครับอาจารย
1: ์
0: มันจะเกี่ยวกับบัญชีมันจะเกี่ยวกับงบทางการเงินต่างๆนะครับตั้งแต่
1: งบที่สำคัญ3งบเลยที่เราเรียนรู้กันมาตลอดใช่ไหมอาจารย์
0: นะครับก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยมีสถานะทางการเงินเป็นยังไง
1: ดีหรือล่อแร่อะไรอย่างเงี้ย
0: มีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันที่2ก็คืองบกำไรขาดทุนหรือ income statement ก็ทำให้รู้ว่าองค์การเนี้ยมีกำไร
1: ผลประกอบการปีนี้เป็นยังไง
0: ดีไหม
1: มีกำไรไหมหรือขาดทุนนะคะ
0: ประมาณนั้นนะครับก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยองค์การอย่างนี้ควรจะลงทุนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับอันที่3งบกระแสเงินสดหรือ cash flow นะครับ
1: ค่ะอาจารย์

0: ตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าองค์การนี้มีเงินสดในมือเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: ก็คือสามารถจะเอาเงินสดไปลงทุนเพิ่มได้ไหมหรือจะเอาเงินสดไปทำอย่างไรต่อ
0: ถูกต้องครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โอเคส่วน
1: ถ้าไม่ใช่ทางการเงินคะอาจารย์
0: ไม่ใช่การ
1: ควบคุมอะไร
0: ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยมันคือการยกตัวอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วการควบคุมทางการเงินเนี่ยสุดท้ายมันก็มาเชื่อมโยงกับการควบคุมทางการเงินอยู่ดีเพราะว่าผลวัตถุประสงค์ขององค์การทุกองค์การเหมือนกันคือกำไร
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเกี่ยวกับกำไรมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินอยู่ดีนะครับอ
1: าจารย์ก็เลยทำเป็นลูกศรมานะคะว่าจากการควบคุมที่ไม่ใช่ทางการเงินก็จะมีลิงก์ต่อและส่งผลต่อการควบคุมหรือผลกำไรขององค์การอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็คือผมยกตัวอย่างไว้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการกระบวนการสรรหาพนักงาน
1: ยังไงคะอาจารย์
0: ถ้าเรามีการควบคุมนะครับก็คือมีการกำหนดมาตรฐาน
1: กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ
0: ใช่ไหมคะว่ามาตรฐานหรือคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการเนี่ยควรเป็นยังไงอะไรต่างๆ
1: การศึกษาขั้นต่ำประสบการณ์ยังไง
0: ถูกต้องแล้วก็บริษัทเนี่ยต้องการคนแบบไหนอะไรต่างๆนะครับ
1: อ๋อก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนรับเข้ามาแล้วจะมาทำงานร่วมกันตามวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันได้หรือเปล่า
0: ถูกต้องนะครับเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับเมื่อรับเข้ามาแล้วก็ต้องมีกระบวนการเช่นฝึกอบรม
1: ะ
0: นะครับการให้สวัสดิการการให้เงินเดือน
1: ถ้าไม่ให้เลยนี่โอ้มีประท้วงนะคะอาจารย์
0: ครับ ซึ่งไอการให้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงความพึงพอใจของพนักงานนะครับ
1: เมื่อมีระบบที่ดีคุณภาพการทำงาน
0: ใช่เมื่อมีระบบที่ดีพนักงานก็พึงพอใจเมื่อพึงพอใจมันก็นำไปสู่ลูกค้าพึงพอใจด้วยเพราะว่าถ้าพนักงานขายไม่พึงพอใจบริษัทไปคุยกับลูกค้าก็ไม่ค่อยเต็มที
1: ่ไม่แนะนำ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าได้นะครับถ้าเกิดว่าพนักงานมีความสุข
1: พนักงานก็จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีว่าอย่างนั้นนะคะลูกค้ามีปัญหาคอมเพลนมาพนักงานดูแลเต็มที่
0: ดูแลยิ้มอย่างเดียวนะครับ
1: ยิ้มอย่างเดียวแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะฉัน
0: โอเคเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจมันส่งผลถึงบริษัทถึงผลประกอบการลูกค้าก็ให้การสนับสนุนลูกค้าก็อุดหนุนต่อเนื่อง
1: กำไรก็ดี
0: เป็นผลกำไรของบริษัท
1: นะครับก็เชื่อมโยงกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้น
0: โอเคสุดท้ายแล้วครับอันนี้สุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมโดยงบประมาณและอัตราส่วนทางการเงินนะครับเรื่องของการควบคุมโดยงบประมาณก็คืองบประมาณเนี่ยบางทีก็มีทั้งงบเรื่องของงบการเงินและงบที่ไม่ใช่การเงินงบที่ไม่ใช่การเงินผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องของกำลังคน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ละแผนกก็จะมีงบของตัวเองว่างบกำลังคนของแต่ละแผนกเนี่ยแผนกกไก่10คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงมีการลดกำลังการผลิตอะไรต่างๆไปเนี่ยคนเนี่ยควรจะมี10คนอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องลดตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการควบคุมโดยงบประมาณซึ่งเราฟังคำว่างบประมาณบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเป็นการเงินอย่างเดียวนะครับต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมโดยอัตราส่วนทางการเงินนะครับตัวนี้นะครับก็เช่นเรื่องของผลกำไรต่อยอดขายอะไรต่างๆซึ่งในหนังสือก็จะเขียนไว้ประมาณ 2-3 ตัวนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์กัญญานุชนะครับสุดท้ายแล้วก็คือการวัดประสิทธิภาพทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว EVA ก็ดีนะครับหรือในเรื่องของตัว EBITDA ก็ดีนะครับก็เป็นการคำนวณแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าก็คือเป็นการแนะนำนะครับว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันคือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
1: อ๋อค่ะ
0: ครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของ3หน่วยของเรานะครับอาจารย์กัญญานุช
1: ซึ่งก็ได้ครบเลยนะคะทั้ง3หน้าที่ทางการจัดการ
0: เต็มที่เลยครับเต็มที่ทั้งนักศึกษาและเต็มที่ทั้งอาจารย์นะครับตอนนี
1: ้ก็คือรับเนื้อหาเน้นๆกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากนักศึกษาไปด้วยค่ะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วนอกจากตำราเนี่ยก่อนจะอ่านหนังสือเนื้อหาเนี่ยอาจารย์อยากให้ไปทำแบบฝึกหัดประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ดูซิว่าก่อนที่เราจะมาเรียนเนี่ยเราตอบคำถามได้สักกี่ข้อ
0: เรามีเอกสารแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนอยู
1: ่ใช่ไหมก็คือไปทำแบบฝึกหัดประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีพื้นฐานเท่าไหนหลังจากที่มาฟังเราสอนแล้วอาจจะคะแนนพุ่งจนได้คะแนนเต็มหรือเปล่า
0: เพราะว่าที่ผมสอบวันนี้นะผมจะบอกว่า
1: เขาสอบล้วนเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ล้วนๆครับเน้น
1: ๆค่ะหรือก็หลังจากไปอ่านตำราเพิ่มเติมแล้วก็มาทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนกันอีกทีนึงดูซิว่าคะแนนพุ่งขึ้นเป็นเท่าไหร่นะคะ
0: พุ่งขึ้นหรือพุ่งลง
1: พุ่งขึ้นแน่นอนน่าจะดีขึ้นนะคะนักศึกษาแต่ว่าถ้ายังได้คะแนนไม่ดีเนี่ยอาจารย์เน้นย้ำ

0: ว่ากลับมาทบทวนอีกเรื่อยๆหรือกลับมาดูซ้ำก็ได้นะคะค
1: ่
0: ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอหลักในการทำข้อสอบกับอาจารย์สุรเดชสักนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยชุดนี้มันเป็นชุดวิชาบรรยายข้อสอบมีกี่ข้อคะอาจารย์
1: 120
0: ข้อเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าเหมือนเยอะ
1: ดูเหมือนเยอะ
0: แต่ว่าพอหารแต่ละหน่วยมาเนื่องจากว่า1ชุดวิชาเราเนี่ยมี15หน่วยถูกไหมคะนักศึกษาดังนั้นถ้าจาก120ข้อ15หน่วยหารกันออกมาหารเลขด้วยความรวดเร็วตกหน่วยละ
1: 9
0: 8 9ข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: 15 6 9 10 15 8 120
0: ดังนั้นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเก่งข้อสอบกันนิดนึงว่าได้8ข้อแล้วสำหรับหน่วยนี้ถูกไหมคะอาจารย
1: ์
0: แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราออกข้อสอบก็เราจะมักจะออกเน้นวัตถุประสงค์ไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นก่อนจะเริ่มอ่านหนังสือไปไม่ใช่แบบอ่านดุยๆไม่ทันแล้วไหมคะชอบอ่านกันเร็วๆเพราะว่ามีเวลาไม่พอค่ะอยากให้อ่านวัตถุประสงค์นิดนึงในแต่ละหน่วยว่าเนี่ยอาจารย์เขียนเนื้อหาเหล่านี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์อะไรอยากให้นักศึกษาได้อะไรหลังจากศึกษาไปว่าอย่างนั้น
1: เช่นอธิบายเรื่องการหลักการวางแผนได้อะไรเงี้ย
0: หลักการมีกี่ข้อว่ากันไป
1: พอเวลาอ่านจบแล้วไปอ่านดูจุดวัตถุประสงค์เนี่ยเราตอบเรื่องหลักของการวางแผนได้ไหม
0: ถ้าอยากจะฝึกว่าตัวเองเข้าใจจริงหรือเปล่าอาจารย์เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์
1: ทำยังไงครับ
0: ก็คืออ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็สมมติอาจารย์บอกเน้นวัตถุประสงค์เรื่องหลักการไปพูดให้ตัวเองฟังหน้ากระจกค่ะอาจารย
1: ์เหรอครับ
0: ก็เหมือนกับสรุปไอเดียเป็นภาษาของเราเอง
1: แต่เวลาสอบ
0: ไม่อย่าพูดในห้องสอบนะคะอาจารย์อย่าพูดในห้องสอบคือถ้าเราสามารถพูดกับตัวเองได้อธิบายได้แปลว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ค
1: ือเป็นวิธีที่ดีนะผมว่านะ
0: แต่นักศึกษาบางคนจะบอกว่าอ๋อหนูเริ่มจากอ่านทบทวนเนื้อหาค่ะหลังจากนั้นหนูจะมาทำการจดช็อตโน้ตเทคโน้ตเป็นคำพูดของหนูเองแล้วหลังจากนั้นหนูถึงจะไปเริ่มวิธีของอาจารย์ที่เหมือนคนบ้าพูดอธิบายตนเองได้นะคะอันนี้จะเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราจะสามารถทำข้อสอบชุดวิชานี้ได้อย่างแน่นอนนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ค่ะอาจารย์เรื่องของการแบ่งหัวข้อเนื่องจาก1ชุดวิชาเราแบ่งเป็น3ตอน1ตอนก็แบ่งเป็น
1: 3เรื่อง
0: สามเรื่อง2เรื่องแล้วแต่นะคะดังนั้นเวลาหนังสือเนี่ยเราอ่านไล่เรียงแล้วแบ่งเนื้อหาให้ชัดเจนเวลาเข้าใจจะได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เนาะ
1: เป็นเทคนิคที่ดีมากเลย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โอเค
0: ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือตามนี้คือเทคนิคในการทำข้อสอบถูกไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์จะอยากฝากเนื้อหาอะไรที่สำคัญไว้สักนิดนึงไหมคะในแต่ละหน่วยขอแบบสั้นๆเลยนะคะแบบกระชับแล้วเป็นข้อสอบเน้นๆเลยค่ะอาจารย
1: ์ก็
0: ไม่ใช่ขอ3คำไม่ใช
1: ่ก็ตามวัตถุประสงค์เลยครับ
0: อ๋อตามวัตถุประสงค์เลย
1: คืออย่างนี้ครับเหตุผลที่ให้ดูวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องบอกแบบ
0: เปิดใจเลย
1: เปิดใจเลยว่าอาจารย์ก็จะออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราแม่นนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์อ่านแล้วตอบได้เนี่ยนะครับข้อสอบไม่เป็นไหนข้อสอบ120ข้อนะครับอย่างที่อาจารย์กัญญานุชบอกเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะพอเวลามันรวมไปแล้วมันเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อหาเราก็เยอะไม่แพ้กับข้อสอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่บางทีเราจะอ่านทุกหน้า
0: เพราะมันเยอะใช่ไหมก็คือต้องเอาคีย์หลักๆนะคะ
1: บางทีเราต้องแม่นแล้วก็สามารถที่จะสรุปนะครับสรุป
0: ความเข้าใจของเรานะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ
1: นั่นประมาณนั้น
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทำข้อสอบอีกหนึ่งหลักที่มักใช้กันก็คือไหนลองเดาใจอาจารย์ซิว่าในเรื่องนี้ถ้าจะเอาม
1: ัน
0: จะเอามาทำเป็นช้อยค่ะอาจารย์จะทำช้อยได้5ข้ออย่างเงี้ยแสดงว่าอาจารย์ต้องเอามาออกไว้แน่ๆเลยเพราะทำช้อยได้5ข้ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
1: เทปนี้จะออกได้ไหมเนี่ยลองเปิดเผยอะไรไม่รู
0: ้แต่ถ้าอย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นหน่วยของอาจารย์เองเนี่ยก็แน่นอนความหมายความสำคัญต้องมาใช่ไหมคะโครงสร้างองค์การรูปแบบเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: แต่ว่าคือก็ต้องบอกว่าข้อสอบอาจารย์ก็ไม่ได้หมูนะครับ
0: ก็มีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เจ๋งจริงเนี่ยนะครับเราจะเป็นนักศึกษามสท.ที่แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะยังไงก็ฝากนักศึกษาไว้แล้วกันนะคะว่าถ้าอยากจะศึกษาเนื้อหาตรงส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะก็ให้เข้าไปเจอเราบ่อยๆได้นะคะในเว็บไซต์
1: ใน e-tutorial
0: ค่ะก็คือเข้าไปที่http.media.stou.ac.th นะคะเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอคอนให้เลือกเป็น e-tutorial นะคะสะกดให้ด้วย tutorial e-tutorial
1: โอเค
0: ถูกไหมคะ
1: นะ
0: คะคลิกเข้าไปเลือกรหัสชุดวิชานะคะเป็น32210นะคะท่องกันให้ขึ้นใจ

0: 32210องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะ
1: ใช่
0: ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้
1: ดูซ้ำดูซากโหลดมาก็ได
0: ้ติดใจอาจารย์คนไหนสอนดีจังเลยสอนสนุกก็คลิกเข้าไปเลือกเทปนั้นนะคะก็จะทำให้ได้ทบทวนความรู้อยู่บ่อยๆนะคะหรืออาจารย์คนไหนสอนน่าเบื่อจังเลยคราวที่แล้วฉันเรียนแล้วหลับไปกลับมาเรียนใหม่ก็ได้
1: ไม่ใช่เทปนี้แน่นอนครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็อาจารย์อวยพรนักศึกษาหน่อยครับ
0: ได้ค่ะก็เข้าใจว่าเนื้อหาตรงส่วนนี้ที่อาจารย์เน้นให้ก็จะทำให้นักศึกษาเก่งข้อสอบได้แน่นอนเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆนะคะก็เหลือแค่ส่วนตัวตัวเองนะคะไปขยันฝึกฝนทบทวนตำราการ
1: วันนี้อ่านกันบ้างหรือยังดีกว่า
0: ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบนะคะก็ขอบคุณอาจารย์สุรเดชที่มาช่วยร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาค่ะและขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะอย่างตั้งใจตลอดเวลาค่ะว
1: ัน
0: นี้ก็นะคะน่าจะเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็

0: ีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
2: คร
1: ับท่านโทรมาพอดี
3: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
11: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวใต้ครับและเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปีและยังอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยวัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะครับก็คือศูนย์กลางของการบูชาพระพุทธเจ้าผู้คนสมัยก่อนได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นมาบนหาดทรายแก้วหาดทรายที่ว่าเนี่ยก็เป็นหาดทรายริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยการสร้างนี้เกิดขึ้นมาจากศรัทธาของผู้คนที่มีความเชื่อต่อคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาในศาสนาพุทธเมื่อเสด็จล่วงปรินิพพานไปแล้วมีการแบ่งพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นพระทันตธาตุก็คือฟันของพระพุทธเจ้าก็ได้รับการอัญเชิญมาอยู่ที่หาดทรายแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ริมฝั่งทะเลของนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยประมาณพ.ศ. 1318การอัญเชิญพระสารีริกธาตุที่เป็นพระทันตธาตุเนี่ยนะครับก็เป็นพิธีการที่มีความสำคัญเป็นที่รับรู้กันโดยกว้างในหมู่ชาวบ้านชาวเมืองบนคาบสมุทรแห่งนี้เมื่อมีการสร้างเจดีย์ขึ้นในปี1318ก็สร้างเป็นเจดีย์องค์เล็กๆต่อมาภายหลังพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งเป็นหัวหน้าชุมชนที่อยู่ในนครศรีธรรมราชได้มีการจัดสร้างพระธาตุเจดีย์ใหญ่ขึ้นในปี1719การสร้างเจดีย์ใหญ่ที่ว่านี้พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก็ได้มีการทำพิธีการบูชาแล้วก็ทำการนำเอาพระทันตธาตุเนี่ยใส่พระโอบแล้วก็ลอยอยู่แล้วก็นำไปบรรจุไว้ในเรือสำเภาจำลองแล้วก็ขุดเป็นสระใหญ่กว้าง8วาลึก8วากว้าง8วาลึก8วาก็กลายเป็นเสมือนหนึ่งเป็นสระใหญ่นั่นก็คือการปฏิฐานสิ่งที่หายากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสายตาผู้คนที่เป็นชาวพุทธในสมัยนั้นก็เป็นเหตุให้มีการสร้างเจดีย์ให้มีความสูงถึง37วาความสูงจากพื้นถึงยอดเนี่ย37วาเมื่อเทียบกับมาตราเมตริกปัจจุบันก็มีความสูง 55.99 เมตรก็พูดสั้นๆว่ามีความสูง56เมตรนี่ก็คือเจดีย์ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจแรงศรัทธาและความปรารถนาของผู้คนที่เป็นชาวพุทธในคาบสมุทรแห่งนี้สิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์พยานอีกประการหนึ่งที่ควรค่าแก่การจดจำก็คือการที่คนทั้งหลายได้นำสิ่งที่โลหะที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์ทั่วโลกยอมรับนั่นก็คือทองคำมีทองคำจำนวนมากที่หลั่งไหลมาจากความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่คาบสมุทรแห่งนี้ทยอยกันมาเป็นกลุ่มๆแล้วในที่สุดก็ได้นำขึ้นไปหลอมแล้วก็หุ้มเป็นยอดพระธาตุดีๆซึ่งขณะนี้มีน้ำหนักของทองคำ900กว่ากิโลกรัมก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนทั้งหลายศรัทธาจึงได้มาถึงที่นี่เราไม่ได้ต้องใช้เงินของรัฐไม่ได้ใช้เงินของเศรษฐีผู้ใดผู้หนึ่งแต่อย่างเดียวแต่ว่ามาจากผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นขุนนางเป็นข้าราชการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต่างคนต่างก็หมายมุ่งมาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยทองคำบางคณะมาไม่ทันก็ได้นำทองคำไปเก็บไว้ในถ้ำในภูเขาต่างๆแล้วก็มีการตั้งชื่อซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพระธาตุเจดีย์องค์นี้โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมาของทองคำเหตุดังนี้จึงกล้าพูดได้ว่าพระธาตุองค์นี้เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของชาวไทยและชาวคาบสมุทรมลายู
อย่างที่ได้กล่าวแล้ว

ขณะนี้เรามายืนอยู่ที่ลานข้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งเราเรียกกันว่าลานพระทักษิณลานนี้ใช้ประโยชน์เพื่อที่จะให้ใช้ในการเวียนผ้า

0: ก็คือนำผ้ามาห่มองค์พระบรมธาตุการห่มผ้าตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ใครที่มาถึงที่นี่แล้วควรจะได้ใช้โอกาสพิเศษนี้สักการะพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้โดยการเวียนทักษิณาวัตร3รอบบนกำแพงแก้วเนี่ยก็ทำไว้3อย่างก็คือ1เสมาหรือเสมาธรรมจักรอย่างที่2ก็คือฉัตร3ชั้นหรือฉัตร5ชั้นแล้วก็บางแทรกบางศูนย์แล้วก็มีการผูกกระดิ่งเอาไว้หรือผูกระฆังขนาดย่อมเอาไว้เราเรียกกันว่ากระดึงกระดึงนี้ก็จะมีลักษณะเป็นทรงระฆังแล้วก็มีใบโพห้อยเอาไว้ที่นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับที่พระพุทธบาทสระบุรีมีผู้คนทาโดยเฉพาะมหานาควัฏฐสายก็ได้เขียนถึงบรรยากาศรายรอบองค์พระพุทธเจดีย์ว่าไปโพสุวรรณห้อยระยาบย้อยบรุงรังลมพัดกระดึงดังสนอสับทะอลเวงเสียงดุดจะเสียงขีดอันดึงดีดประโคมเพลงเพียงเทพพระบรรเลงสนอสับทะอลวนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผู้คนที่มาได้ยินเสียงนี้แล้วก็น้อมนำให้ถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์จากการที่เรามาถึงตรงนี้แล้วถ้าเราจะดูรูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์พระธาตุเนี่ยก็จะเห็นว่าเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ที่ฐานของเจดีย์ก็จะมีบัวเป็นบัว3ชั้น1 2 3เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่านี่ก็คือการถอดแบบมาจากศรีลังกาซึ่งสมัยที่เริ่มก่อสร้างนั้นศรีลังกาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแทนที่อินเดียเราจำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศรีลังกามาไว้ที่นี
1: ่ศิลปะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือการหลอมรวมเอาเอกลักษณ์พุทธศิลป์ครับของแต่ละยุคสมัยเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมัยลังกาวงศ์ศรีวิชัยอยุธยารัตนโกสินทร์จึงก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์อันประณีตและสง่างามแม้จะมีการบูรณะอยู่หลายครั้งแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพุทธศิลป์นี้ไว้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากก่อเกิดเป็นความแข็งแรงและความสง่างามของโบราณสถานจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

0: มคิดว่าเราน่าจะเริ่มกับที่องค์พระวิหารหลวงซึ่งอยู่เบื้องหลังนี่นะครับองค์พระวิหารหลวงนี้เนี่ยโดยประวัติศาสตร์นะครับทางด้านสถาปัตยกรรมและทางโบราณคดีนะครับทางอาจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริซึ่งเป็นรองคณบดีของคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยท่านก็ศึกษาท่านก็สรุปว่าโดยรูปทรงแล้วเนี่ยนะครับอาคารเนี่ยเป็นอาคารแบบปลายอยุธยาต่อต้นรัตนโกสินทร์นะครับมีลักษณะเป็นเรียกว่าเหมือนกับพระวิหารใหญ่ๆนะครับแต่มีหน้าบันเนี่ยที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นมุกประเจิดนะเป็นมุกประเจิดก็คือถ้าเราไปดูโบสถ์วิหารทั้งหลายก็เป็นหน้าบันตัดนะแต่นี่มีมุกประเจิดมีเสายกแล้วก็ให้มุกเนี่ยเด่นสง่าขึ้นมานะครับส่วนผนังเนี่ยนะครับเป็นพาลัยที่เอียงนะจะเห็นว่าผนังเอียงเสาก็เอียงแล้วก็มีหลังคานะครับที่ซุ้มแล้วก็มุงไว้ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่ใช้คําว่าไทยเราเนี่ยชอบอะไรที่สวยระหงนะครับไม่ได้เป็นทรงแท่งนะครับก็เห็นว่าแม้จะเป็นมหาวิหารที่ใหญ่แต่ก็ดูสะอดสะองและงดงามที่ตรงหน้าบันของมุกประเจิดเนี่ยมีไม้แกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่นะครับอันนี้ก็เพิ่งบูรณะเสร็จโดยกรมศิลปากรนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าภายในพระวิหารหลวงนี้เนี่ยนะครับมีพระประธานนะครับอยู่กึ่งกลางคำว่ากึ่งกลางเนี่ยเพื่อจะบอกว่าไม่ได้อยู่ท้ายวิหารอันนี้ทุกคนก็บอกจริงๆเวลามีพระประธานจะต้องอยู่ข้างท้ายปรากฏว่าพระประธานองค์นี้นับไปเป็นพระปฏิมาองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในพระวิหารในภาคใต้นะครับเรียกว่าพระศักยมุนีศรีธรรมราชเป็นพระพุทธรูปเกาะอิฐถือปูนที่งดงามมากแล้วก็ในพระวิหารนี้ก็จะมีเสาอยู่ข้างในก็จะเอียงนะครับเอียงลู่ให้ดูระหงเช่นเดียวกับภายนอกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าฐานชุกชีขององค์พระประธานรวมทั้งพระที่อยู่บริวารรายรอบเนี่ยล้วนแต่เป็นพระในยุคสมัยอยุธยาต่อต้นรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้นที่ดร.เกรียงไกรเสนอทํานํามาสู่การศึกษาต่อก็คือว่าเนื่องจากพระประธานไม่ได้ตั้งอยู่ท้ายพระวิหารแล้วนอกจากนั้นแล้วฝ้าเพดานของพระวิหารหลวงเนี่ยเป็นหลุมขึ้นไปข้างบนนะครับทําให้ดร.เกรียงไกรสันนิษฐานว่าพระประธานองค์นี้หรือพระวิหารหลวงนี้แต่เดิมน่าจะเป็นมณฑปแบบเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรนะครับที่อยุธยาที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงให้สร้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษและพิเศษสุดๆก็คือดวงดาราที่ประดับฝ้าในพระวิหารหลวงเนี่ยสวยมากเคยขึ้นปกหนังสือหลายเล่มของประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นดวงดาราของพระวิหารหลวงทั้งหมดนี้นะครับเป็นองค์ประกอบของพระวิหารหลวงซึ่งถือว่าเป็นเมนชาเปลเป็นวิหารสำคัญที่คนไทยทั้งหลายแม้กระทั่งคนไทยในมาลายูที่อยากจะบวชเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะบวชในชีวิตนี้ขอมาบวชที่พระวิหารหลวงแห่งวัดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชโดยทางวัดก็ดูแลพระวิหารไว้ให้พหูชนได้ใช้นะครับเรียกว่าใครอยากจะบวชที่นี่ก็มาแจ้งขอจองไว้ได้เลยแล้วก็ทางวัดก็คอยจะบริการให้ได้ใช้ได้นี่ก็คือส่วนสำคัญของพระวิหารหลวงหลายท่านอาจจะถามว่าแล้วข้างหลังล่ะเป็นยังไงนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะมีรูปนารายณ์ทรงครุฑนะครับ อยู่ก็เป็นองค์ประกอบว่าพระอินทร์กับพระนารายณ์เนี่ยท่านก็มาช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือส่วนของพระวิหารหลวงอีกสัก2ประการของพระวิหารหลวงก็คือว่าท้องพระวิหารหลวงถ้าว่ามองจากข้างนอกจะเห็นว่าท่านทําบัวลวดรองเนี่ยให้แอ่นเหมือนกับเป็นเรือถามว่าคืออะไรก็บอกเป็นคติที่บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับเครื่องที่จะนำทางพาเราไปให้พ้นห้วงมหันต์นบไปสู่สุคติภูมินะครับเช่นกันกับซุ้มใบเสมาซึ่งเป็นใบเสมาคู่นะครับจริงๆแล้วจะเป็นหินแกรนิตแกะสลักเป็นลายอันวิจิตรมากแล้วก็มีปั้นปูนมาประดับข้างนอกด้วยอันนี้เป็นองค์ประกอบของพระวิหารหลวงมีวิหารอยู่วิหารหนึ่งนะครับที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยทุกวันนี้เรียกกันว่าวิหารธรรมศาลาถามว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่และอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีบันทึกไว้ชัดเจนแต่ว่าเป็นพระวิหารเดียวนะครับที่สร้างไว้ทางเบื้องตะวันออกซึ่งหลาย ฝ่ายคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเข้าขององค์พระบรมธาตุเจดีย์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยแกนหลักเนี่ยเป็นแกนเหนือใต้ทั้งทิศทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยมีบันไดอยู่ชัดเจนอยู่ทางด้านทิศเหนืองั้นพระวิหารนี้เนี่ยหลายฝ่ายจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระวิหารที่มาสร้างเติมขึ้นภายหลังนะครับสอดประสานกันกับพระระเบียงคดหรือพระวิหารคดซึ่งพระวิหารธรรมศาลานี้เนี่ยจะคล่อมอยู่บนพระวิหารคดด้วยแต่ความสำคัญของพระวิหารหลังนี้ก็คือว่าเนื่องจากอยู่ทางทิศตะวันออกควรจะเป็นศาลาธรรมหรือธรรมาสำคัญแต่ก่อนครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเคยเป็นที่มาสวดมาภาวนานะครับหรือมาบำเพ็ญกรรมฐานแต่ในระยะหลังเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องสมุดและทุกวันนี้เนี่ยนะครับข้างในมีพระประติมาอยู่และท้ายสุดเนี่ยเป็นพระประติมารูปของพระนางเหมชาลาแต่ด้านหน้าสิครับมีรูปพระทนกุมารซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระทันตธาตุเที่ยวแก้วมาสู่นครศรีธรรมราชที่หน้าบันของพระวิหารนี้นะครับมีคําจารึกไว้มีพานอยู่3พานมีคําจารึกเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าพุทธศักราชล่วงแล้ว2437ก็แสดงว่าน่าจะไม่ใช่สร้าง2437แต่น่ามาซ่อม2437นะครับสอดรับกับพระวิหารธรรมศาลานี้ท่านก็จะเห็นว่ามีพระเจดีย์เล็กๆอยู่องค์หนึ่งนะครับพระเจดีย์นี้แหละครับที่พระเจดีย์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับได้มาสันนิษฐานว่าตอนที่สร้างพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้เป็นทรงแบบลังกาเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าคนแต่ก่อนก็เลยสร้างแบบเดิมวางไว้ข้างๆนะครับก็คือแบบศรีวิชัยซึ่งเป็นแบบปราสาทมี4ยอดและมียอดตรงกลางส่วนช่องทางเข้าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชทุกวันนี้เข้าได้ทั้งทางเดียวนะครับคือเข้าทางด้านทิศตะวันออกที่ประตูชื่อว่าประตูเหมรังสีนะครับเหนือประตูเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ที่สําคัญมากคือทําเป็นรูปครุฑกําลังเทิดเจดีย์จุฬามณีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วอีกองค์นึงที่พระอินทร์อัญเชิญไปเมื่อคราวถวายเพลิงพระพุทธเจ้าแล้วก็อัญเชิญไปไว้บนสวรรค์นะครับก็คืออยู่ในเจดีย์จุฬามณีฉะนั้นถ้ามาที่นี่ก็มีทั้งจอมเจดีย์จุฬามณีจากสวรรค์แล้วก็มีพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชอยู่ด้วยกันแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเนี่ยวางอยู่บนหาดทรายแก้วแล้วทางจังหวัดทางวัดก็ยังรักษาความเป็นหาดทรายแก้วไว้แต่เดิมทราบมาว่าในการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกผู้แทนขององค์การยูเนสโกที่มาเนี่ยเขาบอกอันนี้แหละยูนิคและหนึ่งเดียวเท่าที่มีอยู่ในโลกเท่าที่ท่านบอกกับพวกเรานะครับว่าความเป็นหาดทรายแก้วของพระบรมธาตุเจดีย์ที่เมืองนครแล้วก็ความสอดคล้องกับตำนานหาดทรายแก้วเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าท่านอาจารย์พุทธทาสอินทปัญโยที่สวนโมกเนี่ยเคยบอกกับพวกเราไว้ว่าทรายทุกเม็ดที่เมืองนครที่รอบพระบรมธาตุเจดีย์เนี่ยล้วนเป็นทรายที่เหยียบย่ำด้วยผู้คนที่ปรารถนาดีนะครับมุ่งการทำบุญท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าขอให้ถือว่าทรายทุกเม็ดที่นี่ศักดิ์สิทธิ์แต่อย่ามาเอาไปนะครับเพียงแต่ว่ามาเดินผ่านได้ครับ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีประเพณีหนึ่งที่สำคัญครับและสืบทอดยาวนานกว่า800ปีนั่นก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่านครับเป็นการนำผ้ายาวมาโอบร้อมพระบรมธาตุเจดีย์ครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเชื่อกันว่าจะได้อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าครับผู้ชมสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าแล้วทำไมผู้คนจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยถึงมาร่วมประเพณีแห่งนี้กันไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

ประเพณีแห่พระขึ้นธาตุเนี่ยนะครับเป็นประเพณีบูชาพระพุทธเจ้าพระบรมธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะมีการจัดในช่วงเดือน3และเดือน6ถือกันว่าเป็นช่วงเทศกาลของการบูชาพระพุทธเจ้าสิ่งที่นำมาบูชาก็มีอย่างเดียวก็คือผ้าผ้าที่ว่าเนี่ยเป็นผ้าผืนยาวซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่า70เมตรผ้าที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นผ้าสีเหลืองต่อมาก็เป็นสีแดงแล้วก็สีขาวขาวเหลืองแดงเนี่ยก็เป็นผ้าองค์ประกอบสำคัญในประเพณีนี้เพื่อใช้บูชาพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีการชวนพุทธศาสนิกในแต่ละชุมชนแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเดินทางมาที่นี่ในวันเพ็ญเดือน3หรือไม่ก็วันเพ็ญเดือน6ซึ่งวันเพ็ญเดือน3ก็คือวันมาฆบูชาแล้วก็วันเพ็ญเดือน6ก็คือวันวิสาขบูชาทั้ง2อย่างเนี่ยประชาชนพุทธศาสนิกชนมากันอย่างหนาแน่นแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งถึงทุกค่ําแล้วก็ตามด้วยการเวียนเทียนนี่ครับก็คือประเพณีแห่พระขึ้นธาตุด้วยเหตุที่การแห่พระขึ้นธาตุเนี่ยทำใน2วันดังกล่าวเนี่ยนะครับระยะหลังเนี่ยฝนฟ้าอากาศเนี่ย

0: ไม่ค่อยเป็นใจในช่วงเดือน6เพราะว่ามีฝนเริ่มตกมากชาวบ้านที่ทำนาก็ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุเส้นทางจะเปียกชื้นด้วยฝนก็เลยนิยมมากันในเดือนมีนาคมหรือเดือน3ด้วยเหตุดังนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมาก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการแห่ผ้าขึ้นธาตุในเดือน3เรียกงานนี้ว่างานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุแต่อย่างไรก็ตามแม้จะทำในเดือน3ซึ่งตรงกับวันมะคะแต่ว่าในเดือน6ก็ยังมีผู้มาทำอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่านครศรีธรรมราชมีงานมาฆบูชาแห่พระขึ้นธาตุแล้วก็งานวิสาขบูชาแห่พระขึ้นธาตุปีละ2เทศกาลหรือ2ช่วงนะครับการแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่ชาวเมืองถือกันว่าได้อานิสงส์จากการไปบูชาพระธาตุอย่างใกล้ชิดการเอาผ้าไปพันรอบองค์พระธาตุเจดีย์ก็เสมือนหนึ่งไปห่มพระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการไปใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่ว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญของเราซึ่งได้มีโอกาสไปสัมผัสกับพระมหาบุรุษซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ
1: สำหรับชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต้นะครับวัดพระมหาธาตุแห่งนี้เป็นทั้งเอกลักษณ์และตัวตนทางวัฒนธรรมที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เกิดจนตายครับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและที่สำคัญไปกว่านั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนมายาวนานนับพันปีและยังคงอยู่ต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: จัดแถว1
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับสู่การบรรยายในชุดวิชา33307กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่4นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายการพนันนะครับซึ่งถ้าหากว่านักศึกษาได้ศึกษาจากในเอกสารประกอบการสอนแล้วเนี่ยในหน่วยนี้นะครับก็จะสามารถแบ่งเนื้อหาได้เป็น3เรื่องด้วยกันนะครับนะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็คือลักษณะทั่วไปของการพนันนะครับนะส่วนที่2นะครับก็จะพูดถึงการกระทำผิดตามกฎหมายการพนันนะครับก็จะศึกษากฎหมายหลักนะที่ควบคุมนะครับการเล่นการพนันในประเทศไทยเนี่ยว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างไรนะครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการดูในส่วนของบทบัญญัติอื่นๆตามกฎหมายการพนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเนื้อหาทั้ง3ส่วนนะของในหน่วยที่4นี้นะครับอ่ะเราลองมาไล่ดูในหน่วยที่1ในส่วนที่1ก่อนนะครับลักษณะทั่วไปของการพนันนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาประวัติความเป็นมาแล้วก็ความหมายของการพนันนะครับว่าประวัติความเป็นมาในบ้านเราเนี่ยนะฮะการพนันต่างๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรนะครับแล้วก็ความหมายของการพนันว่าคืออะไรนะครับนะซึ่งประวัติของการพนันเนี่ยนะครับในช่วงถ้าดูจากสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะถ้าในตอนต้นเนี่ยนะครับนะการพนันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับนะสามหน่วยบ้านเมืองเนี่ยนะฮะก็สามารถได้รายได้นะครับจากการเก็บภาษีต่างๆเก็บอากรต่างๆนะครับนะจากการเล่นการพนันการเปิดบ่อนได้นะอันนี้ก็ถือว่าในช่วงต้นของรัตนโกสินทร์เนี่ยนะการพนันยังถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเล่นการพนันเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพอมาถึงในสมัยของรัชกาลที่5นะครับท่านก็ทรงประกาศเลิกบ่อนการพนันนะต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะก็ทรงประกาศปิดบ่อนทั่วราชอาณาจักรนะครับนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการพนันในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับและต่อมานะครับในปี2473นะครับก็มีกฎหมายฉบับแรกที่มาควบคุมการเล่นการพนันนั่นเองนะฮะก็คือพระราชบัญญัติการพนันปีพุทธศักราช2473นะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับที่ออกมาควบคุมนะครับการพนันนะครับนะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นะฮะตัวพรบการพนันปี2473เนี่ยนะครับก็ได้มีพัฒนาการมีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยลำดับนะครับซึ่งนะความหมายเนี่ยนะฮะตัวกฎหมายฉบับนี้นะฮะไม่ได้ให้ความหมายไม่ได้ให้คำนิยามนะของการคำว่าการพนันเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากมันอาจจะบัญญัติได้ไม่ครอบคลุมนะทุกลักษณะของการเล่นการพนันได้นะครับเพียงแต่กำหนดเอาไว้เป็นประเภทนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปว่าการพนันตามกฎหมายฉบับนี้มันก็แบ่งเป็นประเภทกประเภทขอนะแบ่งเป็นบัญชีต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าการพนันเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูจากนะครับทั้งตัวพจนานุกรมเองหรือว่าความเห็นของนักกฎหมายบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะสรุปนะฮะลักษณะหรือความหมายของการเล่นการพนันไว้นะฮะว่าเป็นการเล่นเสี่ยงโชคที่มีการได้และการเสียเพื่อเอาเงินหรือทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความหมายกว้างๆนะของการพนันนะครับแต่ถ้านะครับเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะนักศึกษาก็จะต้องทราบว่านะครับการหนี้ที่เกิดจากการพนันเนี่ยนะฮะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายแพ่งนะครับอย่างเช่นผมไปเล่นในบ่อนแล้วเสียเนี่ยเป็นหนี้บ่อนนะ 100,000 บาทนะครับเจ้าของบ่อนเนี่ยจะมาฟ้องผมนะฮะเพื่อเรียกเงิน 100,000 บาทเนี่ยไม่ได้นะครับในทางกฎหมายแพ่งเนี่ยนะถือว่าบรรดานิติสัมพันธ์ที่เกิดจากการพนันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันขัดต่อกฎหมายไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนว่าจะไปเรื่องนอกกฎหมายมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถเอามูลหนี้การพนันนะมาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้นะครับนะฮะต่อมานะครับปัญหาของการพนันในประเทศไทยนะครับก็คืออย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยการพนันมันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะครับแถมยังเป็นที่มาของรายได้ของรัฐด้วยนะครับแต่ต่อมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนะครับมีการปิดบ่อนนะทั่วราชอาณาจักรนะมีการบัญญัติกฎหมายการพนันขึ้นมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับทั้งตัวเจ้ามือเองนะผู้จัดที่มีการเล่นหรือว่าผู้เข้าร่วมเล่นเนี่ยนะก็ถือว่ามีความผิด
ตามกฎหมายนะครับเนื่องจากมุมมองของรัฐนโยบายของรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าถือว่าการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่มอมเมานะครับเป็นแหล่งของอาชญากรการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆนะรวมไปถึงการก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในวงราชการด้วยนะครับนะก็คือแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะนักศึกษาก็น่าจะทราบนะครับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับก็นั้นในเมื่อเล่นในเมืองไทยไม่ได้นะก็ออกไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับตรงนี้มันก็ทำให้รายได้ก็ดีนะครับหรือว่าแทนที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะก็ทำให้บรรดารายได้ต่างๆเนี่ยออกไปสู่นอกประเทศนะครับตรงนี้มันก็เป็นปัญหาที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่านะประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่จะมีการเปิดบ่อนเสรีนะครับหรือว่านำทำให้บ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถเล่นได้นะเล่นการพนันได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังถกเถียงอยู่ในปัจจุบันนะครับนะฮะต่อไปนะครับนะแนวคิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายการพนันนะครับนะนับตั้งแต่ปี2473เนี่ยนะหลังจากประเทศไทยมีกฎหมายการพนันเนี่ยก็ถือว่าการพนันเป็นสิ่งต้องห้ามนะผู้จัดให้มีการเล่นก็ดีตัวผู้เล่นก็ดีเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะแล้วเป็นความผิดอาญานะมีโทษจำคุกมีโทษปรับต่างๆนะครับแต่ว่านะครับตัวกฎหมายการพนันเนี่ยนะถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเราถือว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่มีความผิดนะที่เห็นได้ด้วยตัวเองนะหรือว่าที่ภาษาลาตินเขาเรียกว่ามาลาอินเซนะฮะนะก็คือถ้าเป็นความผิดการฆ่าคนการทำร้ายการลักทรัพย์เนี่ยนะครับเราถือว่ามันเป็นการกระทำที่มันมีความผิดในตัวเองใช่ไหมไปฆ่าคนแน่นอนผิดแน่นอนนะครับไปทำร้ายร่างกายไปวางเพลิงนะอันนี้มีความผิดในตัวเองนะครับแต่มันจะมีความผิดอีกกลุ่มนึงนะที่เราเรียกว่าเป็นความผิดในลักษณะห้ามนะหรือว่ามาลาโปรฮิบิต้าเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่เราใกล้ตัวหน่อยก็คือพวกบรรดากฎหมายจราจรนะครับทำไมจอดรถตรงนี้แล้วเสียค่าปรับทำไมขับรถฝ่าไฟแดงถึงต้องจ่ายค่าปรับอย่างเนี้ยนะคือการขับรถเร็วการขับรถฝ่าไฟแดงการจอดในที่ห้ามจอดเนี่ยนะการกระทำเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นความผิดในตัวเองนะครับแต่ที่ผิดเพราะอะไรผิดเพราะกฎหมายห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตัวกฎหมายการพนันนะซึ่งคนอาจจะมองว่าผมไม่ได้มันไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่ผมก็เล่นอยู่ในบ้านในกลุ่มเพื่อนนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพนันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีกฎหมายนะกำหนดเอาไว้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นใน

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับนักศึกษาครับกลับมาในเนื้อหานะครับในส่วนที่2นะครับก็เราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําความผิดนะครับตามกฎหมายการพนันนะครับนะก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปในหัวข้อที่1นะครับว่าในตัวกฎหมายฉบับเนี้ยไม่ได้ให้ความหมายของการพนันไว้โดยเฉพาะว่าหมายถึงอะไรนะครับเพียงแต่จะกําหนดไว้เป็นประเภทนะไว้เป็นบัญชีนะครับว่าการพนันบัญชีกอมีอะไรบ้างการพนันตามบัญชีขอมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะการควบคุมในที่แตกต่างกันนะครับเราลองมาดูนะครับนะการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับอันนี้ก็จะบัญญัติมาในมาตรา4วรรค1นะของพรบการพนันปี2478นะครับนะบัญญัติว่านะครับห้ามมีให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชีกอท้ายพระราชบัญญัตินี้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องลองไปศึกษาดูว่านะครับการพนันตามบัญชีกอเนี่ยมีกำหนดไว้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับซึ่งการพนันตามบัญชีกอเนี่ยนะครับเป็นการพนันที่กฎหมายห้ามมิให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะครับห้ามมิให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้นะครับแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงก็คือนะฮะถ้าหากว่านะการที่จะให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีกอได้เนี่ยนะถ้าหากรัฐบาลนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีทางคณะเนี่ยนะฮะเห็นว่าสมควรจะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันณที่ใดนะภายใต้เงื่อนไขใดๆเนี่ยนะครับนะฮะก็สามารถอนุญาตได้โดยการออกพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับพระราชกฤษฎีกานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะในอดีตก็เคยมีนะครับให้เป็นตั้งเหมือนลักษณะของบ่อนคาสิโนเนี่ยแต่ว่าก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยเพียงคนเดียวเจ้ากระทรวงเนี่ยทำไม่ได้อนุญาตไม่ได้นะครับอันนี้คือการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับถ้าจะให้เล่นต้องเล่นโดยออกพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับการพนันตามบัญชีกอนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่28รายการนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับมาบ้างนะครับนะหวยกอขอปั่นโปรแกรมถั่ว89อย่างเงี้ยนะครับป๊อกอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าบินเลียดนะครับน้ำเต้าไฮโลปั่นแปะบาคาร่าสล็อตแมชชีนเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะของการพนันที่ระบุอยู่ในบัญชีกอนะครับห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตัดสินนะครับว่าคำตัดสินของศาลฎีกานะครับว่าถ้าหากเป็นการเอาเล่นตามการพนันตามบัญชีกอหลายๆประเภทเนี่ยมันเป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยนะที่เราอาจจะคุ้นเคยป๊อก89อย่างเงี้ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นการเอาเล่นเป็นการนำเอาการพนันตามบัญชีกอลำดับที่5นับกับลำดับที่11เนี่ยมาผสมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะโทษล่ะนะของการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับนะผู้จัดให้มีการเล่นนะเจ้ามือเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเล่นนะครับตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16นะครับอันนี้โทษก็จะหนักหน่อยนะฮะปรับตั้งแต่ 5,000 นะขออภัยปรับตั้งแต่500นะครับไปจนถึง 5,000 บาทนะครับจำคุก3เดือนไปจนถึง3ปีนะครับนะอันนี้สำหรับเจ้ามือนะครับจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16นะฮะส่วนการเล่นการพนันตามบัญชีกอตั้งแต่หมายเลข17ถึงหมายเลข28นะครับอันนี้ก็โทษก็จะเป็นไปตามมาตรา12วงเล็บ2นะฮะซึ่งก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 นะส่วนผู้เล่นนะครับนะฮะผู้เล่นนะครับก็จะมีโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับอันนี้คือโทษนะของผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับต่อไปนะครับมาดูการเล่นการพนันตามบัญชีขอบ้างนะครับอันนี้ก็ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นการเล่นการพนันตามบัญชีขอเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มิใช่การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดนะผู้ที่ประสงค์จะจัดให้มีการเล่นเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับอันนี้คือสามารถขออนุญาตได้นะครับแต่ก็ต้องไปดูในกฎหมายนะครับว่าการเล่นการพนันตามบัญชีขอแต่ละประเภทเนี่ยนะมันก็จะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องขอใครนะครับเล่นได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดต่อไปนะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นการพนันตามบัญชีขอเนี่ยสามารถขออนุญาตจัดให้มีการเล่นได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการพนันในบัญชีขอนะฮะอันนี้ก็เลือกมาบางส่วนที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับ
นะชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้านะอันนี้ก็

ก็นะครับเป็นการพนันตามบัญชีขอนะฮะชกมวยมวยปล้ำนะครับโยนห่วงนะโยนสตางค์โยนวัตถุใดๆลงในภาชนะจับสลากยิงเป้านะครับปิงโกนะสลากกินแบ่งสลากกินรวบนะครับไพ่นกกระจอกนะไพ่ต่างๆนะบินเลียดฟุตบอลโต๊ะนะเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้าพลังแสงสว่างนะหรือพลังอื่นใดนะฮะนะตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นการพนันตามบัญชีขอนะซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะนะในงานกาชาดในงานบันเทิงรื่นเริงต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถขออนุญาตให้มีการเล่นได้นะครับอย่างเช่นงานประจำปีต่างๆเนี่ยนะมีสอยดาวโยนห่วงนะครับบิงโกเนี่ยนะฮะมันถือเป็นการพนันนะครับตามบัญชีขอนะแต่ว่าก็สามารถขออนุญาตในการจัดให้มีการเล่นได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามกฎหมายนะฮะก็คือเป็นการพนันตามบัญชีขอนะที่มีกฎกระทรวงนะกฎกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเล่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะอันนี้คือสามารถจัดให้มีการเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือฮะนะไพ่บริดนะครับบินเลียดแล้วก็นะวิ่งวัวคนชกมวยมวยปล้ำนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะว่าถ้าหากการจัดที่มีการเล่นไพ่บริดเนี่ยนะก็คือเป็นการเล่นในสมาคมนะระหว่างสมาชิกนะครับหรือบุคคลในสมาคมที่สมาคมอนุญาตนะหรือว่าการเล่นในบ้านนะฮะระหว่างญาติมิตรนะฮะอันนี้ก็นะสามารถเล่นได้นะครับบิลเลียดนะครับเล่นในเคหสถานนะครับมีรั้วรอบขอบชิดไม่เกิน1โต๊ะนะแต่ถ้าเป็นในสมาคมนะจัดได้ไม่เกิน5โต๊ะนะครับมีระยะเวลาในการเปิดต่างๆครับวิ่งวัวคนชกมวยมวยปล้ำนะซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียนเนี่ยเหล่านี้นะครับก็เป็นการพนันในบัญชีขอที่สามารถจัดให้มีการเล่นได้นะแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเราจะต้องดูว่ามันจัดให้มีขึ้นโดยเข้าเงื่อนไขตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้หรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำตัดสินนะครับนะฮะว่าบรรดาเราอาจจะคุ้นเคยกันนะฮะตู้พินบอลอย่างเงี้ยพวกบรรดาตู้เกมต่างๆนะครับนะเครื่องเล่นไฟฟ้าที่ผู้เล่นใช้สปริงดีดลูกไปถูกหลักทำให้เกิดแต้มหรือคะแนนที่สกอร์บอร์ดเนี่ยนะฮะตู้ปิงปองนะหรือว่าพินบอลเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับตู้ทีวีเกมนะครับมีจอภาพใช้ไฟฟ้านะครับนะใช้เครื่องยิงให้ถูกเป้านะหากยิงถูกเป้าคะแนนก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกตู้เกมขับรถเนี่ยนะผู้เล่นต้องคับพวงมาลัยให้แล่นไปตามถนนโดยไม่ให้ชนเครื่องกีดขวางนะครับเครื่องเล่นไฟฟ้าจากกลวิดีโอเกมนะฮะเครื่องหยิบตุ๊กตาอัตโนมัติหยอดเหรียญ10บาทนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28ทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ไม่สำคัญนะไม่จำเป็นที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันนะครับเพราะผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเอาพนันทรัพย์สินการกระทำของผู้จัดนะก็เป็นความผิดตามมาตรา4นะครับถือเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับอันนี้อาจจะเคยเห็นนะฮะนะพวกบรรดาตู้เกมต่างๆตู้ขับรถตู้ยิงปืนนะฮะอันนี้ก็นะเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับนะทีนี้มาดูโทษบ้างนะโทษของการเล่นการพนันตามบัญชีขอนะครับนะฮะเล่นฝ่าฝืนเล่นโดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะโทษคืออะไรนะครับโทษของการเล่นพนันตามบัญชีขอนะฮะถ้าเป็นกรณีผู้จัดหรือเจ้ามือเนี่ยนะครับโทษจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นกรณีนะครับการจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข16นะเฉพาะสลากกินรวบนะหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยนะเฉพาะหมายเลข16เนี่ยนะครับโทษจะสูงหน่อยนะก็คือจำคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะฮะไปจนถึง3ปีนะแล้วปรับตั้งแต่500นะไปจนถึง 5,000 บาทนะครับอันนี้เฉพาะนะครับบัญชีขอหมายเลข16นะฮะสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเป็นการพนันตามบัญชีขอในประเภทอื่นๆนะครับโทษก็จะเบาลงมานะครับก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้เป็นโทษของผู้จัดนะเจ้ามือนั่นเองนะครับเฉพาะหมายเลข16โทษหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นที่เหลือนะครับโทษก็จะเบาลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นล่ะนะครับผู้เล่นการพนันตามบัญชีขอนะครับ
นะผู้เล่นนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษนะของนะตัวเจ้ามือเองแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับนะการพนันตามบัญชีขอนะครับต่อมานะครับมาตรา4ทวิอันนี้แหละนะครับอาจจะใกล้ตัวเรานะเป็นการเล่นการพนันที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะฮะไอ้พวกบรรดาพนันบอลนะครับหรือการพนันออนไลน์เนี่ยนะทายผลฟุตบอลทายผลมวยเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับบาคาร่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะฮะเหล่านี้ถือเป็นการเล่นการพนันอื่นใดนะนอกจากการเล่นการพนันตามบัญชีกรและบัญชีขอนะมาตรา4ทวิบัญญัติว่านะครับในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา4นะครับจะพนันการหรือจะจัดให้มีเพื่อให้การพนันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวงนะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนะครับนะซึ่งมาตรา4ทวิเนี่ยเหมือนเป็นบทบัญญัติที่ครอบจักรวาล นะว่าถ้าเป็นการเล่นการพนันถ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีกรหรือบัญชีขอเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเป็นความผิดตามมาตรา4ทวินะครับก็คือบรรดาพวกอย่างที่เรียนไปนะครับการเว็บพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลทายผลกีฬาต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความผิดตามมาตรา4ทวินี้นะครับนะอันนี้ก็คือแต่ก็มีเงื่อนไขว่ามันต้องไม่เข้าบัญชีกรหรือบัญชีขอซะก่อนนะฮะถึงจะมาใช้มาตรา4ทวินี้นะครับนะนอกจากนั้นนะครับก็เป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามมาตรา8นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในการประกอบธุรกิจการค้านะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายกระตุ้นกำไรให้มันมีสูงขึ้นนะขายของโดยแถมรูปภาพหากสะสมรูปภาพได้ครบจะสามารถนำไปแลกของมีค่าได้อันนี้นะครับจะทำได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซะก่อนนะการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับบรรดาผู้ประกอบกิจการการค้าต่างๆนะครับจะจัดให้มีการแถมพกได้นะครับซื้อของแถมอันนี้นะครับสะสมแล้วเอามาแลกของรางวัลอย่างเงี้ยนะก็ต้องขออนุญาตก่อนตามมาตรา8นะครับนะสลากินแบ่งสลากินรวบและสวีปนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา9นะครับนะต้องนำส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตาเสียก่อนนะจึงนำออกจำหน่ายได้นะครับอันนี้ขออนุญาตแล้วก็ต้องเอาสลากต่างๆมาให้เจ้าพนักงานเนี่ยประทับตาซะก่อนด้วยนะครับนะฮะต่อไปนะครับการรับซื้อของรางวัลกลับคืนหรือการแลกเปลี่ยนรับซื้อนะครับอันนี้ก็นะครับมีสิ่งที่ควบคุมเอาไว้ตามมาตรา13นะครับนะผู้จัดให้มีการเล่นการพนันนะครับอันนี้ก็คือเอาผิดเจ้ามือนะฮะนะผู้ใดจัดให้มีการเล่นทำอุบายช่วยประกาศโฆษณาชักชวนทางตรงทางอ้อมนะครับให้เข้าเล่นการพนันซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาตรา12เป็นมาตราที่บัญญัติไปเป็นความผิดนะครับสำหรับบรรดาเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันนะก็มีตัวอย่างคำตัดสินมากมายนะครับนะแค่ให้ใช้พื้นที่ในบ้านนะครับแต่บ้านไม่ได้มาดูแลจัดการในการเล่นเองเนี่ยนะศาลก็ตัดสินว่าถือว่าเป็นเจ้ามือโดยทางอ้อมแล้วนะก็เป็นความผิดแล้วนะครับนอกจากนั้นนะฮะเป็นทั้งเจ้าของสถานที่แล้วก็ลงไปเป็นเจ้ามือด้วยนะครับอันนี้ก็ผิดทั้งต่างกรรมต่างวาระนะฮะต้องรับโทษในฐานะเป็นผู้จัดที่มีการเล่นฐานหนึ่งแล้วก็ต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้เล่นอีกฐานหนึ่งนะฮะเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะฮะโทษก็เอามารวมกันนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาฎีกาปี38เนี่ยก็คือเอาผิดบรรดาพวกรับแทงหวยใต้ดินนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้ามือแต่เป็นนายหน้านะอันนี้ก็จะเป็นความผิดด้วยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2นะครับการกระทำความผิดตามกฎหมายการพนันนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักนิดนึงนะแล้วก็มาจะมาต่อกันในหัวข้อสุดท้ายในหัวข้อที่3นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับกลับมาต่อกันนะครับนักศึกษาครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาในตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่4นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นๆนะครับตามกฎหมายการพนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ 3.1 เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องบทสันนิษฐานตามกฎหมายการพนันนะครับนะก็คือนะฮะข้อที่1นะตามมาตรา5นะครับบทสันนิษฐานสำหรับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันและผู้เข้าเล่นการพนันอยู่ด้วยนะครับ
นะมาตรา5ก็บัญญัติว่านะครับผู้ใดมีการเล่นนะซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนนะและผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเนี่ยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับก็หมายความว่าอะไรนะฮะก็หมายความว่าถ้าตำรวจจับมาแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปจับมีการเล่นการพนันอยู่เนี่ยกฎหมายในมาตรา5สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นเจ้ามือผู้นั้นเล่นด้วยนะครับไอ้บทสันนิษฐานตามกฎหมายเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะก็มีความสำคัญที่ว่านะครับถ้าหากเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่เจ้ามือเราไม่ได้เล่นนะเราจะมีภาระการพิสูจน์นะเราต้องไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายมันสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าเราผิดนะครับนะฝ่ายที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีหน้าที่นะมีภาระการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองนะครับอันนี้คือผลของข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับเพราะอะไรล่ะถึงต้องมีมาตรา5นะครับก็เพราะว่าถ้าหากไม่มีบทสันนิษฐานเหล่านี้นะมันเป็นการยากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานที่จับกุมเนี่ยจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์นะครับเอาผิดเพื่อเอาผิดพวกเจ้ามือหรือว่าคนที่เล่นนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าบ่อนเนี่ยแน่นอนเขาต้องแอบเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับนะไปแอบเล่นในป่าไปแอบเล่นท้ายหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ยากนะครับที่จะหาพยานหรือหลักฐานต่างๆมาเอาผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา5ก็เลยบัญญัติไว้เป็นข้อสันนิษฐานว่านะครับถือว่ามีความผิดนะครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นบทสันนิษฐานว่าผู้ที่อยู่ในวงการเล่นการพนันนะเป็นผู้เล่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา6นะครับก็คือพวกไทยมุงนะครับเห็นเขาเล่นกันแต่เราไม่เล่นนะถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นเนี่ยนะฮะเราก็ถูกกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วนะครับว่าคนที่อยู่ในวงพนันเนี่ยนะครับอาจจะช่วยเสิร์ฟน้ำอาจจะช่วยเติมกับแก้มเนี่ยนะฮะเหล่านี้นะครับก็ถือว่าตกตามข้อสันนิษฐานตามมาตรา6นี้นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นนะครับนะผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพรบฉบับนี้นะครับขัดต่อกฎกระทรวงนะหรือใบอนุญาตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยนะไปอยู่ในวงนะก็ถูกสันนิษฐานแล้วนะครับว่าเป็นผู้เล่นด้วยนะเมื่อถูกสันนิษฐานแล้วเราจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เราก็ต้องเป็นคนหาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะเราไม่ใช่ผู้เล่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทสันนิษฐานทั้ง2ประการนะครับนะแต่ในกรณีมาตรา6เนี่ยมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นการดูการเล่นในงานลื่นเลิงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์เนี่ยนะหรือในที่สาธารณสถานเนี่ยจะไม่นำบทสันนิษฐานตามมาตรา6มาใช้นะครับนะฮะต่อมานะครับการริบทรัพย์สินเครื่องมือนะครับประกาศหรือเอกสารเกี่ยวกับการเล่นการพนันอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา10นะครับบรรดาทรัพย์สินที่จับได้ในวงการเล่นนะครับอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ต้องริบเสียทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูได้ว่าอะไรบ้างเป็นทรัพย์สินที่นะครับศาลริบนะหรือทรัพย์สินใดศาลไม่ริบนะอันนี้ก็แต่ก็เป็นบทบัญญัติในมาตรา10นะครับว่าบรรดาทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องถูกริบนะครับการจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับแน่นอนนะครับการเล่นการพนันมันต้องเล่นในที่ลับนะแล้วตำรวจหรือเจ้าพนักงานจะไปจับได้ไงล่ะก็ต้องอาศัยคนที่ชี้เบาะแสนะครับและในมาตรา15นี่แหละก็จะเป็นมาตราที่ให้รางวัลนะแก่ผู้ที่ชี้ช่องชี้เบาะแสให้แก่เจ้าพนักงานไปจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายการพนันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา15นะครับการจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับนะแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่านะครับต้องเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยตัดสินพิพากษาให้ลงโทษปรับด้วยนะครับถ้าศาลไม่ได้ลงโทษปรับผู้ที่ชี้ช่องนะก็จะไม่ได้สินบนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูในหนังสือนะครับในเอกสารการสอนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเจ้าที่และเจ้าพนักงานตามกฎหมายการพนันนะครับนะอันนี้ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าที่ที่รักษาการนะครับมีอำนาจออกกฎกระทรวงต่างๆนะครับนะซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่17นะครับปี2531เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับแต่มีที่สำคัญเนี่ยนะครับก็นะฮะกำหนดไว้5เรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นหัวข้อสำคัญนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันนะก็ต้องดูว่าในบัญชีขอใช่ไหมฮะจะขออนุญาตได้คือเฉพาะในบัญชีขอเท่านั้นนะก็จะแบ่งนะครับว่าการพนันตามประเภทในบัญชีขอเนี่ยประเภทนี้นะครับสามารถขอได้กับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่นะหรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอ
นะแต่บางประเภทนะครับก็ต้องให้เจ้าพนักงาน

ที่ระดับสูงขึ้นอาจจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ว่าหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทนะของการพนันที่จะสามารถขอให้เล่นได้นะฮะกำหนดเวลาในการเล่นการพนันนะก็จะมีช่วงเวลากำหนดไว้นะหรือว่าการพนันที่ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเริงสาธารณะนะหรืองานนักขัตฤกษ์เนี่ยในตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะกำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับการพนันที่ผู้รับอนุญาตต้องทำบัญชีการจำหน่ายบรรดาสลากต่างๆนะครับการพนันที่จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับบรรดาไพ่บริดนะครับบินเลียดนะวัวคนชกมวยของกรมพละต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นที่มีกฎกระทรวงบัญญัติขึ้นมาให้สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสังเขปนะครับของกฎหมายการพนันนะบัญญัติไว้เป็นความผิดการห้ามการลงโทษต่างๆนะนักศึกษาก็ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมดูในเอกสารประกอบการสอนสำหรับเนื้อหาสำคัญก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ในเนื้อหาของตอนที่1เราจะกล่าวถึงในเรื่องของฟังก์ชันพหุนามและฟังก์ชันตรรกยะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะต้องมีความเข้าใจสามารถจำแนกได้ว่าอันไหนที่เรียกว่าฟังก์ชันพหุนามและตัวแบบตัวไหนที่เราเรียกว่าฟังก์ชันตรรกยะโดยบทนิยามทั่วไปฟังก์ชันนิยามโดยบทนิยามทั่วไปฟังก์ชันพหุนามจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขฐานนั่นก็คือตัวแปร x และมีการยกกำลังเกิดขึ้นซึ่งการยกกำลังก็จะเกิดการเรียงตัวจากเลขชี้กำลังสูงสุดจากตัวที่มากที่สุดในฟอร์มของทั่วไปอย่างเช่น 3x กำลัง2บวก 2x กำลัง1บวก2อันนี้คือถ้าพูดถึงในเรื่องของการสื่อแบบให้นักศึกษาได้เข้าใจก็จะเห็นว่ามีการเรียงโพสต์จากเลขชี้กำลัง2คือ x กำลัง2ไล่ลงไปเพราะฉะนั้นในตัวแบบของบทนิยามก็เลยจะกล่าวว่า an x กำลัง n เมื่อ n เป็นเลขชี้กำลังสูงสุดบวก a ลบ1นั่นก็คือ a ลบ n ลบ1ก็คือสัมประสิทธิ์ตัวถัดมา x กำลัง n ลบ1ก็คือ x กำลังเลขชี้กำลังน้อยลงไปอย่างเช่นที่ผมได้ยกตัวอย่าง 3x กำลัง2บวก 2x บวก1เพราะฉะนั้นก็จะมีสัมประสิทธิ์คือ3 2 1ไล่กันไปเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือ1ตัวเลขชี้กำลังก็คือกำลัง n 2คือคำว่าสัมประสิทธิ์แล้วก็จะมีเงื่อนไขว่า n จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือเป็น0ส่วน an ลบ1เงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องเป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของพหุนามตัวอย่าง x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1ตัวนี้ก็จะมีสัมประสิทธิ์พหุนามดังต่อไปนี้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3ถ้าไม่เขียนโดยทั่วไปก็คือ1สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ก็คือลบ3สัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือ3ตัวสุดท้ายก็คือลบ1เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในตัวของนิยามสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงหมดไม่ได้มีเงื่อนไขของการบวกหรือการลบเกิดขึ้นคราวนี้นะครับในตัวอย่างที่1นั้น x กำลัง3ลบ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1ถ้านักศึกษาได้ไปศึกษาในตำราอื่นๆเขาก็อาจจะให้นิยามเพิ่มเติมคำว่าพหุนามก็เกิดจากเอกนามหลายๆตัวมาบวกกันอย่างเช่น x กำลัง3อันนี้ก็คือเอกนามตัวที่1ลบ 3x กำลัง2นี่ก็คือเอกนามตัวที่2เพราะฉะนั้นหลายๆเอกนามมาบวกกันก็จะกลายเป็นพหุนามตัวอย่างที่2เขาเขียนออกมาเป็น 2x กำลัง3นั่นก็คือมีเอกนามแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อการสื่อสารและทำให้เกิดความเข้าใจก็คือ 2x กำลัง3บวก0เพราะนั้นเขาก็อาจจะ define เป็นคำว่าพหุนามได้ถึงแม้ว่าจะมีพจน์แค่พจน์เดียวใน 2x กำลัง3นั้นตัวเลขชี้กำลังของ x ก็คือ3สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3ก็คือ2ตัวสุดท้ายก็คือ6 6เหมือนกับเป็นตัวเลขโดดนะครับแต่ในความเป็นจริงมันคือ6คูณด้วย x กำลัง0 x กำลัง0ก็คือ1ในบทนิยามของเรื่องเลขยกกำลังอะไรก็แล้วแต่กำลัง0มันก็จะได้1หมดนะครับเพราะฉะนั้น6 7 8พวกนี้เราก็จะถือว่าเป็นพหุนามนะครับแล้วก็ตัวเลขชี้กำลังของตัว x มันก็คือกำลัง0นะครับเพราะนั้น6เนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ก็คือ6นะครับคราวนี้นะครับจากพหุนามถ้านักศึกษาเข้าใจในตัวแบบของคำว่าพหุนามแล้วนะครับมันก็จะมีคำว่าฟังก์ชันนะครับก็มีความเชื่อมโยงกับพหุนามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้รีเทิร์นค่าคำว่าฟังก์ชันก็คือเราอินพุตด้วยค่า x นะครับก็คือตัวโดเมนเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นให้ค่า y หรือตัวเรนจ์ออกมานะครับจากในเนื้อหานะครับก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเรนจ์มันก็คือค่าของฟังก์ชันนะครับถ้าตัวสมการแบบอย่างง่ายเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถพอตกราฟได้นะครับจากเทคนิคทางเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นจากคำว่าฟังก์ชันพหุนามก็คือเอาพหุนามมาแล้วก็จะรีเทิร์นให้ค่าฟังก์ชันออกมานะครับเงื่อนไขก็เหมือนกันนะครับเลขชี้กำลังของ x นะครับก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกคำว่าเต็มบวกก็คือ1 2 3 4หรือ0นะครับ0ก็คือ x กำลัง0ก็คือ1นะครับที่ได้สรุปให้นักศึกษาฟังก่อนหน้านี้นะครับสัมประสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไล่กันไปนะครับ an ก็คือหมายถึงสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n an ลบ1ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง n ลบ1นะครับหรือ x ที่มีเลขชี้กำลังน้อยลงถัดลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงไปจบตัวสุดท้ายก็คือ a 0นะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับตัวเลขที่ติดกับหน้า x กำลัง n นะครับ n ลบ1 n ลบ2ไปจนถึงตัวเลขโดดนะครับก็ถือว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของพหุนามทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างนะครับ
fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ3กำลัง2บวก3 x ลบ1นะครับก็จะมีการ define ตัวหนึ่งว่าฟังก์ชันพหุนามของเราเนี่ยคือดีกรีอะไรนะครับคำว่าดีกรีเนี่ยก็คือเลขชี้กำลังสูงสุดนะครับของฟังก์ชันพหุนามนั้นอย่าง fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2บวก3 x ลบ1เลขชี้กำลังสูงสุดของเขาก็เป็น3เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการสื่อสารนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถสื่อสารนะครับในการเขียนโปรแกรมมิ่งนะครับสื่อสารในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เราก็จะพูดเลยครับว่านี่คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี3ตัวต่อไปนะครับเปลี่ยนจากฟังก์ชันเป็นตัวจากตัว f ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว g นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแค่ define ของสัญลักษณ์ของ range นะครับ range หรือค่า y ออกมาใหม่นะครับ gx ของเราก็คือ 2x กำลัง5นะครับไม่ว่าจะ x จะเป็นจำนวนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่า x จะต้องเป็นบวกเท่านั้นเป็นศูนย์นะครับ x เป็นจำนวนจริงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเอกนามนะครับแต่ว่าณที่นี้ก็คือ 2x กำลัง5บวก0นะครับเราก็เลยจะถือว่าเป็นพหุนามได้นะครับเพื่อที่จะให้สื่อสารเข้าใจในเรื่องเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นดีกรีสูงสุดคือ5คราวนี้นะครับจะมีตัวอย่างอันนึงที่จะให้นักศึกษานะครับได้ระวังนะครับผมเปลี่ยนจากฟังก์ชันจากตัว f ตัว g ลองเปลี่ยนเป็นตัว k นะครับก็ยังเป็นการรีเทิร์นค่า y ออกมานะครับก็คือค่าเรนจ์นะครับเท่ากับ 2x กำลัง -3 ลบ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1นะครับก็จะติดขัดว่า 2x กำลัง -3 เลขชี้กำลังติดลบเราก็ต้องมาดูว่าเลขชี้กำลังติดลบเนี่ยเป็นพหุนามมั้ยนะครับโดยจากบทนิยามเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับเพื่อนนักศึกษาศึกษาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะต้องพยายามนะครับอ่านนิยามให้เข้าใจนะครับแต่ว่านิยามเนี่ยการเขียนของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราสับสนนะครับเราก็จะพูดกันง่ายๆเลยว่า1นะครับฟังก์ชันพหุนามเลขชี้กำลังต้องเป็น0หรือเป็นบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับ 2x กำลัง -3 x ยกกำลัง -3 ติดลบนะครับเมื่อติดลบเราก็จะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับเพราะว่าดีกรีมีเลขชี้กำลังลบ3มาซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเรานะครับคราวนี้นี่ก็คือลักษณะของฟังก์ชันพหุนามดีกรีที่1นะครับนั่นก็คือ3ส่วน 2x ลบ3นักศึกษาศึกษาเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์มาแล้วนะครับการรีเทิร์นค่าหรือออกมาเพื่อทำการพลอตกราฟออกมานะครับเงื่อนไขตรงจุดนี้ x กำลัง1ค่าฟังก์ชันถือว่าเป็นกำลัง1นะครับก็จะเป็นสมการเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นการพอดของเขาเนี่ยก็นักศึกษาก็ลองไล่ครับ x ไล่มาตั้งแต่ลบ4ลบ 3.5 ลบ 3 ลบ 2.5 ลบ 2 นะครับไปเรื่อยๆนะครับ

ก็จะรีเทิร์นค่า y ออกมานะครับเมื่อพอตกราฟก็จะได้เป็นเส้นตรงนะครับสีแดงตัวนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันพหุนามดีกรี1ได้กราฟเส้นตรงหน้าที่ของเราต้องไปดูครับว่าจุดตัดแกน y นั่นก็คือค่า x เป็น0เนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเคสนี้ก็คือลบ3นะครับพหุนามดีกรี2นะครับฟังก์ชันพหุนามดีกรี2ลักษณะของกราฟเนี่ยก็จะเป็น x กำลัง2นะครับอย่างตัวนี้แล้วก็fx นะครับก็คือค่า y จะเป็นกำลัง1นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการพลอตกราฟเกิดขึ้นนะครับ x กำลัง2นะครับ fx คือ y เนี่ยนะครับค่า y มัน y กำลัง1มันก็จะลู่ตามแกน y นะครับและก็สัมประสิทธิ์เนี่ยถ้านักศึกษาศึกษาเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันจะเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะครับซึ่งมีจุดยอดนะครับอยู่ที่1นะครับแล้วก็ลบ4นะครับนั่นก็คือก็ต้องไปทำการหาเงื่อนไขของมันนะครับเพื่อที่จะได้พอตกราฟออกมาเพราะนั้นอย่างง่ายเทคนิคอย่างง่ายนั่นก็คือเราก็ลองอินพุตค่าลบ2ลบ 1.5 ลบ1นะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงไปทั้งหมดแล้วลองพอตกราฟก็จะได้กราฟเส้นสีแดงนะครับเพราะนั้นพหุกี2จะได้กราฟเป็นพาราโบลานะครับคราวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะแยกตัวประกอบแต่ว่าในตัวของนิยามเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพหุนามตัวตั้งก็คือตัว px นะครับตัวหารก็คือพหุนามตัวหารก็คือ dx นะครับผลหารก็คือตัว qx ได้เศษออกมาก็คือ rx นะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อาจจะใช้รูปของการหารยาวอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง x กำลัง2บวก 9x ลบ 16 หารด้วย x ลบ 3วิธีการหารนะครับก็นักศึกษาจะต้องเอา x ลบ3ก็คือเอา x ไปหาร x กำลัง2เราก็จะได้ x เอา x คูณเข้าไปคืนนะครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณลบ3ได้ลบ 3x ก็จะอยู่บรรทัดที่2นะครับแล้วก็หักลบกันก็จะเหลือ 12x นักศึกษาก็ดึงลบ 16 ลงมานะครับคราวนี้ก็เท่าทำการหารเหมือนเดิมเอา x นะครับที่เป็นตัวหาร x ลบ3นะครับเอา x ไปหาร 12x ก็จะได้บวก 12 นะครับก็จะได้เป็น x บวก12นะครับแล้วก็เอา12คูณลบ3ก็จะได้เป็นลบ36นะครับทำการลบกันเหมือนเดิมลบ16ลบลบ36ก็คือลบ16บวก36ก็จะได้20เพราะนั้นเศษของการหารนะครับก็จะกลายเป็น20นะครับผลหารก็คือ x ลบ12นะครับคราวนี้ก็จะมีหมายเหตุเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับเวลาทำข้อสอบถ้านักศึกษาหาร x ลบ5ค่า4คือ5ถ้านักศึกษาหาร x บวก6ค่า4ที่นักศึกษาต้องไปแทนก็คือลบ5ถ้านักศึกษาเอา 2x ลบ6ค่า4ของเราก็คือให้นักศึกษาจับฝั่งขวาเป็น0นะครับย้าย6ไปนะครับแก้สมการธรรมดาหาร2เพราะนั้น4ก็จะเป็น3นะครับก็จะมีนิยามว่าถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นักศึกษาหารอะไรแล้วได้เศษเป็น0เราจะถือว่าเป็นตัวประกอบของพหุนามอย่างเช่นเคสนี้นะครับ px เท่ากับ x กำลัง4บวก x กำลัง3ลบ16 x กำลัง2ลบ 4x บวก48นะครับผมก็ลองเทสให้นักศึกษาดูว่าถ้าหาร x บวก6 x บวก6 x บวก2 x ลบ2 x ลบ3นะครับเศษพวกนี้จะได้0หมดเราก็จะถือว่าตัวพหุนามตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบหรือถ้าเราไปฟังนะครับเพื่อนพูดคณาจารย์พูดเขาอาจจะพูดเรียกว่าแยกแฟกเตอร์นะครับเพราะนั้นมันก็จะได้แฟกเตอร์คือ x บวก4คูณ x บวก2คูณ x ลบ2คูณ x ลบ3นะครับก็จะเป็นประโยชน์ฟังก์ชันตรรกะนะครับฟังก์ชันตรรกะก็คือจะเป็นในรูปของผลหารกันนะครับระหว่างพหุนามนะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะครับหรือตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็นพหุนามอย่างตัวนี้ก็คือ x หาร x กำลัง2ลบ4ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับตรรกะซึ่งเกิดการหารกันของพหุนามแบบตรงแบบนะครับเพราะนั้นคำตอบของเราเนี่ยหาได้แน่นอนนะครับก็จะต้องไปหาแต่ว่าที่แน่ๆโดเมนของเราตัวส่วนห้ามเป็น0ความหมายก็คือ x กำลัง2ลบ4ห้ามเท่ากับ0 x ก็เลยห้ามเป็น2ที่เป็นบวกหรือ2ที่เป็นลบนะครับเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาจากข้อนี้ kx เท่ากับ square root x หารด้วย x กำลัง2ลบ4ตัวนี้จะไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะเพราะว่า root x นะครับ root x เนี่ยไม่เป็นพหุนามนะครับมันคือ x กำลังเศษ1ส่วน2เลขชี้กำลังไม่ใช่จำนวนเต็มบวกนะครับเพราะนั้นไม่เป็นพหุนามก็ไม่เป็นฟังก์ชันตรรกะข้อ3เนี่ยเราจะถือว่าเป็นฟังก์ชันตรรกะนะครับเพราะว่า2ก็เป็นพหุนาม x กำลัง2ลบ9ก็เป็นพหุนามแต่ก็จะมีเงื่อนไขครับว่าข้อ3โดเมนตัวส่วนห้ามเป็น0ก็คือ x กำลัง2ลบ9ห้ามเป็น0 x ก็เลยห้ามเท่าบวกกับบวกลบ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญนะครับของฟังก์ชันพหุนามนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตรรกะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามเชื่อมโยงระหว่างนิยามนะครับและเราก็ต้องพยายาม
สื่อสารจากนิยามออกมาเป็นคำพูดเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารแล้วก็เป็นโปรโตคอลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไปครับสำหรับตอนที่นะครับก็จะเป็นการกล่าวสรุปของเรื่องฟังก์ชัน exponential นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในเรื่องของการพยากรณ์นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับบางสมการทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ exponential นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับคราวนี้ท่านนักศึกษานะครับจะศึกษาฟังก์ชัน exponentialนะครับได้เข้าใจเนี่ยก็จะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของเรื่องเลขยกกำลังนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหานะครับก่อนเข้าชั้นในระดับปริญญานะครับแต่ก็จะพยายามการบรรยายสรุปครั้งนี้นะครับก็จะพยายามดึงสาระสำคัญบางส่วนนะครับเข้ามาประกอบนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับฟังก์ชัน exponential เนี่ยมันจะมีประโยชน์ว่าโอเคถ้ามันรีเทิร์นค่า y ออกไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดถ้าเรารีเทิร์นค่า x ออกไปนะครับมันก็จะทำให้ได้ค่า y นะครับที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ไวขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเติบโตเศรษฐกิจนะครับหรือกำไรก็แล้วแต่นะครับผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะได้การเติบโตแบบ exponential อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอินคัมก็จะค่อนข้างที่จะสูงนะครับคราวนี้นิยามของฟังก์ชัน exponential มันก็คือบอกว่า y เท่ากับ fx นะครับเท่ากับ a ยกกำลัง xนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอยกกำลัง x นะครับเราจะแวรี่ค่า x โดย x เป็นเลขชี้กำลังแล้วนะครับไม่ใช่เลขฐานแบบฟังก์ชันพหุนามเมื่อกี้นี้คราวนี้ a ต้องมากกว่า0นะครับและ a ไม่เท่ากับ1สาเหตุที่ a ต้องไม่เท่ากับ1เพราะว่า1กำลังอะไรก็แล้วแต่มันจะได้1นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับและ a จะต้องมากกว่า0คราวนี้พอมากกว่า0เนี่ยมันก็จะเป็นเคสอันที่1ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเศษส่วนนะครับอันที่2ก็อาจจะถ้ามากกว่า1ก็จะเป็น1 1.52 นะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับที่มันจะทำให้กราฟเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเรามาดูนะครับคราวนี้ในกรณีที่1 y เท่ากับ a กำลัง x นะครับภาพซ้ายมือ a ของเราเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไล่ไปนะครับ2กำลังลบ3ก็จะได้เศษ1ส่วน8 2กำลังลบ2ก็จะได้เศษ1ส่วน4ผมลองไป y เลยนะครับ x เป็น0 2กำลัง0ได้1 2กำลัง4นะครับก็ได้16เพราะฉะนั้นมันก็จะลู่ขึ้นไวมากนะครับนี่คือสาเหตุที่นักธุรกิจก็จะชอบในเรื่องของฟังก์ชัน exponential นะครับคราวนี้ในกรณีที่ a มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ผมก็จะยกตัวอย่างกราฟด้านขวานะครับซึ่ง y เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นถ้า1ส่วน2กำลังติดลบค่ามันก็จะสูงนะครับเช่น1ส่วน2 x เป็นกำลังลบ3มันก็จะได้ค่าออกมา8นะครับแต่ถ้าเรามาดูที่x เป็น0อะไรก็แล้วแต่กำลัง0ก็จะได้1หมดนะครับเพราะนั้นยิ่งเพิ่ม x ยิ่งเพิ่มกราฟมันก็จะลู่เข้าหาแกน x หรือลู่เข้าใกล้0แต่ไม่เป็น0นะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของมันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องแบ่งว่า a มากกว่า0ยังไม่พอเป็นบวกนะครับหรือเป็นบวกที่มากกว่า1หรือเป็นเศษส่วนเพราะเงื่อนไขของกราฟจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างกราฟรูปซ้ายเขาจะเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มกราฟรูปฝักรูปขวามือก็จะเป็นกราฟฟังก์ชันลดนะครับคราวนี้นะครับจากตัวอย่างของเรื่องของฟังก์ชัน exponential นะครับก็อาจจะต้องมีบางอย่างเราอาจจะต้องมีการแก้สมการอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง25ยกกำลัง xเท่ากับ 3,125 แล้วเราจะแก้หา x ยังไงนะครับหน้าที่ของเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนฐานนะครับแน่นอนครับ25มันก็คือ5ยกกำลัง2นะครับในขณะที่ 3,125 มันก็คือ5ยกกำลัง5นะครับผมก็จะได้แสดงเทคนิคของการหาว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้5กำลัง5จากเทคนิคของการหารสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราก็จะได้บรรทัดที่3ออกมาเป็น5ยกกำลัง 10x เท่ากับ5กำลัง5สรุปว่าเราก็จะได้สมการคือ 10x เท่ากับ5 5ก็จะ x ก็จะได้เท่ากับ2นะครับนี่คือการแก้สมการของฟังก์ชัน exponential นะครับคราวนี้ตัวต่อไปนะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับ exponential ก็จะคู่กับ logarithm นะครับบางทีเราพลอตกราฟเนี่ยกราฟของเราแกน x เนี่ยมันใหญ่มากนะครับเขาอาจจะพลอตแกน x ออกมาเป็นฟังก์ชันของ log นะครับเพื่อที่จะทำให้เราเห็นแนวโน้มของกราฟนะครับได้ครบถ้วนทุกโดเมนนะครับนิยามของทั่วไปนะครับฟังก์ชัน logarithm นะครับก็จะเป็น inverse function ของฟังก์ชัน exponential เพราะฉะนั้นถ้าเป็น inverse function นะครับถ้าเราไปดูกราฟในภาพนะครับมันก็คือเป็นการสมมาตรรอบแกน x เท่ากับ y นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนของมันเนี่ยมันก็จะกราฟของล็อกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจาก y เท่ากับ
2กำลัง x

นะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ2กำลัง y นะครับเพราะนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บอันนี้คือนิยามของล็อกการิทึมแต่โดยทั่วไปของเราเนี่ยเราเวลาการเขียนนะครับเราจะไม่นิยมให้ฝั่งซ้ายเป็น x เราจะพยายามเขียนให้ y เท่ากับอะไรเพราะฉะนั้นจาก x นะครับเท่ากับ2กำลัง y เนี่ยเขาก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปของ y เท่ากับล็อก x ฐาน2นะครับก็จะสอดคล้องกับนิยามที่เขียนว่า y เท่ากับล็อก x ฐาน a ก็ต่อเมื่อ x เท่ากับ a ยกกำลัง y นะครับเพราะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปให้ได้อย่างเช่นผมบอกว่า2กำลัง5เท่ากับ32เราก็เอาเลขชี้กำลังเป็นค่า y ก็คือสามารถเขียนรูปล็อกได้เป็น5นะครับเท่ากับล็อก32ฐาน2คำว่าฐานของ exponential กับคำว่าฐานของล็อกก็คือตัวเดียวกัน25กำลังเศษ1ส่วน2เท่ากับ5เราก็สามารถเขียนได้เป็นเศษ1ส่วน2เท่ากับล็อก5ฐาน25นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะครับตัวอื่นก็แนวโน้มเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างข้อ4 e กำลัง0เท่ากับ1นะครับมันก็จะสามารถเขียนได้เป็นล็อก1ฐาน e นะครับ0เท่ากับล็อก1ฐาน e โดยนิยามทั่วไปคำว่าล็อกฐาน e เขาจะเขียนคำว่าลอนนะครับ e เนี่ยจะเป็นตัวเลขตามธรรมชาติที่นิยมใช้ทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเห็นคำว่าลอนก็ขอให้เข้าใจว่ามันคือล็อกฐาน e นะครับก็จะมีเทคนิคของการกระทำกันระหว่างล็อกนะครับซึ่งเป็นสูตรคลาสสิกทั้งหมดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเช่นล็อก1ฐาน a ไม่ว่า a จะเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ได้0นะครับล็อก a ฐาน a ได้1ล็อก m คูณ n ฐาน a ได้ล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a ล็อก m ส่วน n นะครับหาฐาน a ก็ล็อกหารกันก็เอามาลบกันนะครับล็อก m ยกกำลัง r ฐาน a ก็ตบ r ลงมาได้นะครับก็เป็น r เท่ากับล็อก m ฐาน a นะครับอันนี้ก็คือหรือสมบัติข้อ7จะนิยมในเรื่องของการเปลี่ยนฐานของล็อกนะครับตัวอย่างนะครับล็อก625คูณ125ฐาน5นะครับถ้าเราไม่มีเทคนิคเราก็ต้องเอา625คูณ125นะครับแล้วไปฐาน5เราก็ต้องไปกดเครื่องคิดเลขเท่านั้นไม่สามารถคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เทคนิคการกระทำกันของล็อกนะครับล็อกคูณกันนะครับก็เอาล็อกมาบวกกันก็ใช้สมบัติข้อที่3ก็คือล็อก625ฐาน5บวกล็อก125ฐาน5นะครับ625ก็คือ5กำลัง4 125ก็คือ5กำลัง3ต่อไปเราก็จะย้ายนะครับหรือ move หรือตบเลขชี้กำลังลงมานะครับ5กำลัง4ก็ตบ4ลงมานะครับก็จะเป็น4ล็อก5ฐาน5บวกกับ3ล็อก5ฐาน5อันนี้คือสมบัติข้อที่5นะครับล็อกนะครับล็อก m นะครับล็อก a ฐาน a นะครับสมบัติข้อที่2เนี่ยล็อก a ฐาน a จะได้1เพราะฉะนั้นล็อก5ฐาน5ก็จะได้1นะครับเราก็เลยจะได้เป็น4คูณ1บวก3คูณ1ก็จะได้7ก็จะเป็นคำตอบนะครับซึ่งเกิดการกระทำกันของฟังก์ชันล็อกการิทึมครับอันนี้ก็คือจะเป็นสาระสำคัญนะครับของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชันล็อกการิทึมครับผมสำหรับตอนที่3นะครับก็จะฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับคือฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นฟังก์ชันอดิสัยมันก็จะเป็นลักษณะของฟังก์ชันไม่ตรงแบบนะครับคราวนี้เรื่องนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องใหม่นิดนึงนะครับจากที่นักศึกษาจะมีความเข้าใจว่าฟังก์ชันตรีโกณมิติข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับตัวนี้เราจะมานิยามใหม่นะครับจากบททั่วไปนะครับโดยบททั่วไปเนี่ยอ้างอิงจากสมการวงกลม1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นสมการก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับจุดศูนย์กลางนะครับของสมการตัวนี้ก็คือ0 0นะครับวงกลม1หน่วยชื่อก็บอกก็คือ1หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรัศมี1หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าจะไปตัดแกน x ทางด้านขวาก็คือพิกัด1 0ตัดแกน y ด้านบนก็คือพิกัด0 1ตัดแกน x ด้านซ้ายก็คือ -1 0นะครับตัดแกน y ด้านล่างก็จะเป็นพิกัด0ลบ1คราวนี้มันก็จะมีวิธีของการบอกตำแหน่งบอกพิกัดนะครับโดยเป็น pt ซึ่ง t เนี่ยเราจะใช้คำว่า t นะครับ t ก็จะเป็นความยาวของส่วนโค้งนะครับรองรับขนาดมุมนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของมันก็จะเป็นเรเดียนนะครับเราวัดความยาวของส่วนโค้งนะครับอันนี้เพราะนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่าง p ที่0นั่นก็คือถ้าเราวัดจากแกน x นะครับ x ที่เป็นบวกเนี่ยนะครับมุมนะครับความยาวเป็น0เนี่ยเราก็จะได้พิกัด pt เป็น1 0ถ้าเป็น pi ส่วน2เรเดียน pi ส่วน2เรเดียนนะครับก็จะอยู่ที่90องศานะครับก็จะไปตัดแกน y ด้านบนก็จะได้พิกัดออกมาก็คือ0 1นะครับ p
ทที่2พายนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษารู้อยู่แล้วนะครับว่าวงกลมเนี่ยสูตรของมันก็คือ2พายเพราะนั้น2พายก็กลับมาที่360องศานะครับมันก็จะกลายเป็น10นะครับคราวนี้มันก็จะมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องของตรีโกณมิตินะครับมีเทคนิคของการแปลงมุมนะครับมุมเนื่องจากความยาวของส่วนโค้งนะครับหรือเรเดียนเนี่ยก็จะอ้างอิงนะครับจากแกน x จากแกน x ก็คือ0หรือที่ตำแหน่งพายหรือตำแหน่ง2พายนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วมีอ้างอิงจากแกนไว้มีก็อาจจะต้องมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับในที่นี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการอ้างอิงจากแกน x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากแกน x นะครับถ้าเป็นมุมที่ PT นะครับก็จะอยู่จตุภาคที่1นะครับถ้าเป็นอยู่จตุภาคที่2นะครับมันก็จะไปอ้างอิงเป็นพายลบทีถ้าเป็นจตุภาคที่3ก็จะเป็นพายบวกทีถ้าเป็นจตุภาคที่4เราก็จะอ้างอิงที่2พายแล้วก็ต้องไปลบทีแล้วเราก็จะใช้หลักของการสมมาตรของมันนะครับเพื่อที่จะดูว่าอ๋อ x กับ y เนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงกันข้ามกันไปขึ้นอยู่กับในลักษณะนะครับของจตุภาคที่มันตกอยู่นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราอ้างอิงจากจตุภาคที่1นะครับค่าของจตุภาคที่2จะเกิดอะไรขึ้นก็ค่า x ของมันก็จะเป็นติดลบตรงกันข้ามในขณะที่ค่า y เหมือนเดิมนะครับคราวนี้นะครับพอมาศึกษาในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือค่า sin คือค่า y นะครับคือพิกัด y นะครับในขณะที่ค่า cos นะครับหรือค่า cosine เนี่ยจะเป็นพิกัด x นะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องเริ่มจำแล้วว่าไซน์นะครับไซน์ค่า y ไซน์สระ i คือค่า y คอสก็คือค่า x แทนคือค่าไซน์หารคอสหรือค่า y หาร x นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวตรงแบบคราวนี้ถ้าตัวไม่ตรงแบบโคเซกก็จะเป็น1ส่วนไซน์เซกก็จะเป็น1ส่วนคอสคอสก็จะเป็น1ส่วนแทน1ส่วนแทนนะครับหรือเป็น x ส่วน y นะครับคราวนี้นะครับถ้าเราอยากจะมารู้ค่าตรีโกณมิติผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้านักศึกษาอยากรู้ค่าไซน์นะครับพายส่วน3ค่าไซน์4พายส่วน3เนี่ยนะครับหรือค่าคอส4พายส่วน3ค่าไซน์5พายส่วน3หายังไงนะครับมันก็อาศัยจากหลักของการสมมาตรนะครับถ้านักศึกษาดูจากลักษณะของวงกลม1หน่วยเนี่ยผมว่า r ไซน์แทนคอสนะครับนั่นก็คือค่าฟังก์ชันนะครับถ้าตกอยู่ในจตุภาคที่1นะครับทุกอันเป็นบวกนะครับถ้าตกที่จตุภาคที่2ค่าไซน์เป็นบวกเท่านั้นไซน์ก็ต้องคู่กับโคเซกนะครับถ้าจตุภาคที่3คือค่าแทนกับคอสเป็นบวกนะครับค่าคอสถ้าจตุภาคที่4ค่าคอสกับโคเซกก็จะเป็นบวกเพราะนั้นนักศึกษาต้องจำคำว่า r ไซน์แทนคอสนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างค่าไซน์พายส่วน3พายส่วน3ก็จะอยู่ที่จตุภาคที่1เพราะนั้นค่าไซน์พายส่วน3ค่าไซน์คือค่า y นะครับตกจตุภาคที่1ทุกอันเป็นบวกก็จะกลายเราก็จองบวกให้นะครับค่าพายไซน์พายส่วน3ไซน์คือค่า y พายส่วน3ก็จะได้ออกมาเป็นรูท3ส่วน2นะครับผมมาดูที่ไซน์4พายส่วน3นะครับไซน์4พายส่วน3ก็จะตกอยู่ที่จตุภาคที่3นะครับจตุภาคที่3นักศึกษาก็จะแปลงอ้างอิงออกมาเป็นไซน์พายบวกพายส่วน3นะครับแต่คราวนี้เมื่อกี้เราพูดคำว่า r ไซน์แทน cosจตุภาคที่3ค่าแทนกับคอสเท่านั้นที่เป็นบวกเพราะนั้นเราถามหาค่าไซน์เพราะค่าไซน์ก็เลยต้องจองค่าลบนะครับแล้วนักศึกษาก็เขียนออกมาเป็นลบนะครับไซน์พายส่วน3ได้เลยนะครับก็จะได้ออกมาไซน์พายส่วน3ก็จะได้รูท3ส่วน2จองค่าลบก็ติดลบไปนะครับอันนี้คือหลักการพื้นฐานค่าไซน์5พายส่วน3 r ไซน์แทนคอสอันนี้5พายส่วน3ตกที่จตุภาคที่4เพราะนั้นจองค่าลบเหมือนกันก็จะได้เป็นไซน์พาย5พายส่วน3ก็จะเป็นลบไซน์พายส่วน3หรือเท่ากับลบรูท3ส่วน2นะครับเพราะนั้นถ้าจากลักษณะของมุมนะครับที่ดูความยาวของส่วนโค้งก็เปลี่ยนเป็นมุมตามความกว้างได้ตามนี้พายส่วนหัวก็คือ30องศาพายส่วน4ก็คือ45องศา2พายก็คือ360ซึ่งมันอ้างอิงมาจากคำว่าพายคิดเป็น180องศานะครับอันนี้คือมุมตามความกว้างที่เราใช้ไม้โปรเทคเตอร์นะครับในการวัดมุมอันนี้คือนิยามทั่วไปนะครับถ้าไม่ใช่วงกลม1หน่วยเราก็จะใช้เทคนิคซายคือข้ามส่วนฉากคอสชิดส่วนฉากแทนคือข้ามส่วนชิดได้นะครับก็จะมีประโยชน์ในการหาความสูงความยาวโดยทั่วไปนะครับในทางวิศวกรรมเนี่ยเราสามารถวัด
ความยาวก็คือในแนวราบหรือแนวตั้งได้สะดวกนะครับอย่างเช่นจุด BA BC BD นะครับแต่แนวทะแยงเนี่ยค่อนข้างที่จะวัดยากเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ถ้าเรารู้ว่าจุด A ห่างออกจากตัวบ้าน10เมตรให้หาระยะความสูงของเสาอากาศก็คือระยะ CD เนี่ยเราจะหายังไงเพราะฉะนั้นเราจะหาระยะ CD ได้นะครับถ้าเขาบอกว่ามุมเงยจาก BC หรือความสูงบ้านเนี่ยคิดเป็น45องศามุมเงยนะครับจากพื้นจนถึงเสาอากาศหรือ BD คิดเป็น60องศานักศึกษาก็สามารถใช้ค่าแทนนะครับแทน45องศาเพื่อหา BC ได้นะครับก็ใช้คำว่าแทนก็คือข้ามส่วนชิดก็คือ BC ส่วน10แทน45เท่ากับ1เราก็เลยจะตั้งสมการเป็น BC ส่วน10เท่ากับ1นะครับก็จะได้ BC เป็น10เมตรในขณะ BD เช่นเดียวกันครับเป็นแทน60ก็คือรูท3เราก็จะสามารถหาค่า BD ออกมาได้คือ 17.32 เอามาลบกันก็จะได้ 7.32 นะครับนี่คือเนื้อหาของฟังก์ชันอดิสัยประเภทตรีโกณมิตินะครับที่มีรูปแบบ2รูปแบบก็คือจากสมการ1หน่วยแล้วก็จากนะครับเทคนิคตรีโกณทั่วไปซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมคล้ายข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดครับผม

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้รับชมนะครับรายการสอนเสริมเข้มวันนี้เราได้ดำเนินการมาจนถึงชุติชานะครับหน่วยที่4แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนะครับท่านอาจารย์ณัฐยารังสีธนานนท์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับหรือกฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเยอะนะครับแต่ไงก็เราก็ได้ท่านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับว่าในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์จะช่วยสรุปหรือเน้นหัวข้อสำคัญยังไงได้บ้างครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้นะคะของเราก็เป็นหน่วยที่4เนาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะคะตอนแรกก็คือกฎหมายและบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะตามกฎหมายและก็ในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นสัมมนานะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรที่ต้องดูหรือว่าอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษบ้างนะคะในตอนแรกนะคะจะเนื้อหาเนี่ยจะไม่ยุ่งยากมากจะเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับพวกรูปแบบโครงสร้างการปกครองในท้องที่นะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าตามพรบปกครองท้องที่มันจะแยกเป็นหมู่บ้านตำบลกิ่งอำเภอแล้วก็อำเภอแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของเรามันก็คือหมู่บ้านกับตำบลซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในตำบลเนี่ยก็จะมีกำนันแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะคะเป็นคนปกครองดูแลตำบลนั้นส่วนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่เนี่ยก็จะอยู่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกฎหมายอื่นๆอีกค่อนข้างจะเยอะประมาณ20กว่าฉบับที่ให้อำนาจเราไว้นะคะในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านนั้นๆ นะคะซึ่งอันนี้เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลักๆเลยของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา27ส่วนของท่านกำนันเนี่ยก็คือจะมีอำนาจเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วมาตรา34กำหนดไว้เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเป็นกำนันเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเป็นอำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาซึ่งให้อำนาจเกี่ยวทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะส่วนที่เราจะมาเน้นจริงๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย เราสามารถอ่านเน้นได้อยู่แล้วส่วนที่เราจะมาทราบก็คือว่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่ะเรา

0: อาศัยอะไรในการปฏิบัติหน้าที่ในการที่ท่านออกไปตรวจออกไปจับในการเรียกชาวบ้านมาประชุมท่านอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เราจะแบ่งออกนะคะเป็น4ด้านก็คือเป็นบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่มีทั้งหมด4ด้านด้านแรกนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ด้านที่2นะคะเป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่นะคะด้านที่3นะคะก็คือกฎหมายในการอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่นะคะ4ก็คือกฎหมายในการพัฒนาท้องที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ากฎหมายอะไรบ้างที่ให้อำนาจกับท่านนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะด้านแรกนะคะกฎหมายในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะบทบาทในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ของผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นมาตรา27นะคะท่านมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในอำเภอแล้วก็เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านนะคะส่วนกำนันนะคะมาตรา40เนี่ยกำนันเนี่ยจะต้องร่วมมือนะคะในอำเภอหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะในการดูแลแล้วก็คุ้มครองในที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองในตำบล นั้นๆค่ะส่วนบทบาทในการบริหารการปกครองท้องที่ตามกฎหมายอื่นนะคะก็จะมีกฎหมายเยอะเลยที่ให้อำนาจในตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติประจำตัวบัตรประชาชนพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์นะคะพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรแล้วก็พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินนะคะรวมทั้งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนนะคะซึ่งท่านก็จะเห็นว่าในส่วนตรงนี้ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านนั้นๆ นะคะรวมทั้งพระราชบัญญัติรับราชการทหารด้วยนะคะเป็นกฎหมายนะคะด้านที่2ค่ะอาจารย
1: ์
0: เป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยมันจะอยู่หลักๆคือมาตรา27อย่างเช่น27อนุมาตรา1เนี่ยก็จะให้อำนาจว่าผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่แล้วก็มาตรา28เนี่ยก็คือให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านในการมีอำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาที่เกิดขึ้นในท้องที่นะคะสามารถตรวจจับได้ในกรณีมีข้อสงสัยนะคะส่วนของกำนันก็เช่นเดียวกันค่ะก็ให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีอำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาด้วยนะคะสำหรับบทบาทตามกฎหมายอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้มีอำนาจจับได้นะคะมีอำนาจจับกุมได้ถ้าเกิดเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือว่าจะเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติสวนป่าพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายนะคะพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองการกระทำรุนแรงนะคะซึ่งเช่นกันค่ะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยท่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องดูไปว่าในตัวนั้นเนี่ยให้ท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างถ้าเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจับกุมปรับปรามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในท้องที่ของตัวเองได้ค่ะจบไป2ด้านค่ะ
1: ครับ
0: ด้านที่3นะคะก็คือกฎหมายกับการอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่นะคะสำหรับตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่นะคะก็จะถูกกำหนดไว้ในมาตรา27อนุ1นี่แหละค่ะที่กำหนดว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่ได้นะคะสำหรับตามกฎหมายอื่นๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีส่วนดำรงธรรมหมู่บ้านหรือกับการประนีประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้สามารถที่ทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกประเภทแล้วก็คดีอาญาบางประเภทอย่างเช่นเป็นความผิดที่ยอมความได้อันนี้ท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับด้านสุดท้ายนะคะก็คือกฎหมายในการพัฒนาท้องที่นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะมันจะมีไว้ในมาตรา28ตรีก็คือกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนะคะสามารถทำได้รวมทั้งในมาตรา27วงเล็บ11เนี่ยก็กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถปฏิบัติตามคำสั่งนโยบายแผนของรัฐบาลได้ที่ได้รับมอบหมายลง
1: ถ้าเป็น
0: ตามกฎหมายอื่นๆก็เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนแล้วก็ประสานแผนพัฒนาพื้นที่อันนี้ก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคนจัดทำแผนเช่นเดียวกันค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเพราะนั้นแค่กฎหมายอย่างเดียวก็จะพบว่าเยอะมาก
0: แต่
1: ว
0: ่า
1: ในตอนที่1เช่นเดียวกันนะครับก็คือคำว่าบทบาทดังนั้นบทบาท

0: อัดหลายๆเรื่องที่ท่านอาจารย์กรุณาบรรยายไปนะครับแปลว่าที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่เข้าไปทำเนี่ยอยู่บนฐานของกฎหมายทั้งสิ้นเลย
1: ถูกต้อง
0: คร
1: ับ
0: สามสี่ด้านอาจารย์ท่านกรุณาเน้นนิดนึงนะครับคือผมเคยได้ยินมาครับว่าสามารถจับกุมได้สามารถเข้าไป เรื่องอุทยาเรื่องอะไรครับอาจารย์กรุณาเน้นบทบาทในแต่ละด้านแล้วก็อยู่บนฐานของกฎหมายอีกสักเที่ยวนึงนะครับ
1: นะคะหลักนะคะกฎหมายหลักที่เราใช้ก็คือพระราชบัญญัติ

0: ำนาจตรวจจับกลุ่มถ้าตามพ.ร.บ.ปกครองท้องที
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นตามกฎหมายอื่นถ้าอำนาจค้นจับกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นตามป.ว.อาญาซึ่งต้องดูข้อจำกัดในตรงนั้นส่วนมากก็จะเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เราสามารถทำได้ส่วนตามพระราชบัญญัติอื่นๆเราต้องดูตามประกาศค่ะว่าประกาศของพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆให้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรได้บ้างบางฉบับอาจจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมในท้องที่ของตนอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีในพระราชบัญญัติควบคุมโรคพ.ศ.2558นะคะอาจารย์ที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลของเราเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นอำนาจตามประกาศตามพ.ร.บ.ที่ออกมาค่ะกฎหมายอื่น
1: ครับผมอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับไม่งั้นท่านไปยืนอยู่ที่ถนนแล้วบอกขอให้จอดวัดอุณหภูมิเนี่ยท่านนักปกครองท้องที่จะได้ทำด้วยความมั่นใจว่าท่านมาด้วยกฎหมายนะครับไม่ใช่เพราะว่าอยากจะทำครับ
0: มีกฎหมายให้อำนาจไว้ทำได้ค่ะ
1: ครับ
0: สามารถตอบชาวบ้านได้ว่าอ้าวคุณเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไหมตอบไปด้วยความมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นมีกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจนะมีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
1: ครับงั้นตรงนี้ประชาชนทั่วไปไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คนทำต้องรู้นะครับว่าท
0: ่
1: านมาด้วยบทบาทตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็3ด้านด้านสุดท้ายครับ
0: เป็นในด้านการพัฒนาท้องที่ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนนะคะในพ.ร.บ.ปกครองท้องที่เนี่ยก็จะพูดถึงการจัดทำแผนไว้ว่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วเราก็มีประกาศข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะที่ว่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนเป็นหลักเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวนโยบายของทางกรมการปกครองของทางกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้ทางท่านคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยท่านมีบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นโดยยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนนะครับครับอาจารย์มีอะไรที่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนหรือเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ดูค่ะว่าในการจัดทำแผนของเราหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงสภาพของหมู่บ้านเป็นยังไงมีอะไรที่เอื้อต่อการจัดทำแผนได้บ้างประเด็นหลักๆก็คือเราต้องดูว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วผู้จัดทำแผนเนี่ยก็จัดทำแผนให้มันสอดคล้องกับความต้องการของหมู่บ้านค่ะถ้าเราจัดทำได้เนี่ยหมู่บ้านของเรามันเขาเรียกว่ามันก็จะเดินต่อไปได้ค่ะก็คือตอบโจทย์ทำแผนตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย
1: ์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าท่านกำนันหรือท่านผู้ใหญ่อยากจะทำอะไรก็ทำก็ต้องผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ช่วยพิจารณาด้วยช่วยรับรองด้วยนะครับท่านอาจารย์
0: ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือร่วมกันพิจารณาค่ะ
1: ครับอันนี้คือความสำคัญของทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วนะครับครับผมครับทีนี้อันนี้เป็นตอนที่1เนาะอาจารย์เนาะ
0: ตอนที่1ค่ะ
1: ครับผมโอ้ยังเยอะครับเพื่อนต้องเข้าไปอ่านด้วยนะครับข้อกฎหมายแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่ว่ากฎหมายอื่นเนี่ยจริงแล้วเราเข้าไปทำอะไรแล้วเขาก็มอบหมายมีการแต่งตั้งให้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นคำสำคัญนะครับครับทีนี้ก็มาถึงตอนที่2ครับตอนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้นะครับครับผมกฎหมายก็มีเยอะมากเลยที่ในส่วนของการบังคับใช้นี่ไม่ทราบว่ามาถึงบัดนี้เนี่ยมันตัวปัญหามันยังคงอยู่หรือมันเป็นยังไงบ้างครับที่อาจารย์อยากจะเน้นกับเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนๆนักปกครองท้องที่ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับในตอนที่2ครับอาจารย์ครับ
0: ตอนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นแนวทางแล้วก็ปัญหาในการใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพด้วยถามว่าปัญหายังมีอยู่ไหมตอนนี้ปัญหายังมีอยู่และอยู่ในระหว่างการแก้ไขค่ะอาจารย
1: ์อ๋อครับ
0: เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะปัญหาถ้าจำแนกออกมาเป็นกลุ่มแรกก็คือปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่เป็นปัญหาของตัวกฎหมายเองโดยตรงนะคะมาดูปัญหาแรกกันค่ะก็คือปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะในเขตเทศบาลตำบลซึ่งได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลนครแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามาตรา4ของพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท้องถิ่นใดได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลนครแล้วเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรของเรานะคะแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งไปทีนี้พอพ้นจากตำแหน่งไปก็เท่ากับว่าในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านละพอไม่มีก็ไม่มีพนักงานฝ่ายปกครองไปปฏิบัติหน้าที่ในตรงนั้น
1: ครับ
0: ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่มีจะไปจัดทำแผนก็ไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปจับกุมก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีอำนาจหน้าที่แล้วแต่ถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ของท้องถิ่น

0: เนี่ยมีอำนาจในการจับกุมเหมือนเราไหมก็ไม่มีอีกเช่นกันอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาข้อที่2เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ว่าพอเป็นเทศบาลแล้วใช้พรบปกครองท้องที่ไม่ได้แล้วนอกจากพรบปกครองท้องที่ใช้ไม่ได้แล้วข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยค่ะก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่สามารถไปทำได
1: ้อ๋อครับ
0: ก็เท่ากับกฎหมายก็เป็นหมันค่ะอาจารย์ทั้งสองฉบับนี้เป็นหมัน
1: กลายเป็นช่องโหว่เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในเขตไม่ว่าชุมชนใดนะคะอาจารย์กลไกการขับเคลื่อนการมีผู้นำที่ใกล้ชิดก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติที่เรากำลังจะแก้กันอยู่แนวทางตอนนี้คือก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะแก้ออกไปในทิศทางไหนค่ะอาจารย
1: ์ใคร
0: กำลังแก้ไขกันอยู
1: ่ค่
0: ะตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอแต่เรื่องที่เราสามารถทำได้เลยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยซึ่งปัญหาที่มันเกิดอยู่ก็คือทุกวันนี้ที่มันเห็นได้ชัดก็คือการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปกครองท้องที่ของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเนื่องจากเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปแล้วว่ากฎหมายมันเยอะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบปกครองท้องที่ที่เราต้องจำแล้วก็มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอื่นอีกมากมายหลายอย่างทีเนี้ยผู้ปกครองท้องที่ของเราเนี่ยก็มีระดับการศึกษาภาคบังคับหรือการภาคการศึกษาขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับช่วงวัยถ้าท่านช่วงวัยนี้การศึกษาภาคบังคับของท่านผู้ปกครองท้องที่บางท่านก็อาจจะแค่ประถม4
1: ครับ
0: บางท่านประถม6
1: ครับ
0: บางท่านก็ม3
1: ครับ
0: อันเนี้ยระดับการศึกษาต่างกันแต่ว่ากฎหมายที่เราต้องรับผิดชอบมันมีเยอะอันนี้ยังไม่นับระเบียบตามที่รัฐบาลเนี่ยให้ออกมาอีกแต่ละรอบที่ต้องทำความศึกษาเข้าใจกันไปมันก็เลยทำให้การบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เพราะว่า
1: ครับ
0: ตัวผู้ปกครองท้องที่เนี่ยมั่นใจหนึ่งละไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองรู้จริงหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการละเลยตามกฎหมายบางครั้งเนี่ยบางคนก็มั่นใจที่จะใช้แต่ไปทำผิดผลสุดท้ายออกมาเนี่ยก็คือเกิดการฟ้องร้องทำให้เกิดต้องดำเนินการทางอาญาแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ต้องโดนทางวินัยไปค่อนข้างจะเยอะซึ่งมีเคสขึ้นมาเยอะมากค่ะอาจารย์ในเรื่องนี
1: ้
0: บางคนไม่มีเจตนาจะฝ่าฝืนทำก็เอาให้ผลประโยชน์ส่วนรวมหมู่บ้านแต่มันผิดระเบียบค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ปกครองท้องที่ต้องศึกษาพัฒนาความรู้ของตัวเองขึ้นไปค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเพราะฉะนั้นหน่วยนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายทั้งสิ้นเลยเพราะเวลาที่บทบาทออกไปตรวจจับออกไปทำอะไรก็ตามนะครับท่านต้องคำนึงด้วยว่าท่านต้องอาศัยกฎหมายเป็นหลักเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นความเป็นมานะครับอันนี้เป็นความเห็นที่จะเรียนกับเพื่อนพี่น้องนักบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรท่านผู้ช่วยนะครับท่านนักปกครองท้องที่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่มาสำคัญที่ทางกระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญนะครับที่จะให้ทุนนะครับรวมทั้งโดยยิ่งรัฐบาลนะครับในขณะนั้นซึ่งคณะรัฐมนตรีก็จึงมีมติที่จะพัฒนาสมรรถนะของนักปกครองท้องที่ให้ทุนการศึกษากับนักปกครองท้องที่นะครับให้เรียนหนังสือกับสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็เป็นโครงการความร่วมมือที่จะพัฒนาเพื่อนนักบริหารการปกครองท้องที่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นหน่วยนี้สำคัญแล้วก็ถ้าเราเรียนเรามีความรู้นะครับเท่าที่ผมอ่านในหนังสือนะครับก็บอกว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรู้จะพื้นฐานความรู้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับแล้วก็บางเรื่องก็คือเจตนาดีแท้ๆแต่ความที่นะเราอยู่กันด้วยข้อกฎหมายดังนั้นเรื่องของกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นสำคัญนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนแล้วก็ทำไมถึงต้องมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับครับท่านอาจารย์ครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่พูดถึงเรื่องของสัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่ไม่ทราบว่าจะมีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสัมมนาหรือประเด็นที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านจะนำไปใช้โดยอาศัยวิธีการสัมมนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับท่านอาจารย์ได้นำเสนอไว้มีประเด็นสำคัญยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็นำเสนอไว้2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็สืบเรื่องมาจากเมื่อกี้ค่ะที่เราพูดว่าผู้นำท้องที่ของเราเนี่ยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหลากหลายระดับค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็แต่กฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับประเด็นแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ปกครองท้องที่ในอนาคตนะคะเพราะว่าในปัจจุบันในมาตรา12วงเล็บ4เนี่ยอนุมาตรา4เนี่ยกำหนดไว้ว่าคนที่จะมีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครผู้ใหญ่บ้านได้เนี่ยก็คือจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดในลักษณะที่ว่าการศึกษาขั้นต่ำสุดในระดับช่วงวัยที่บอกไปว่าจบป.4 ป.6ม.3 ก็ได้ตามช่วงวัยของท่านหรือถ้าไม่ได้จบในช่วงนั้นมาศึกษาเพิ่มเติมทีหลังเพื่อให้จบตามช่วงวัยเกณฑ์ช่วงวัยนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายเยอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแค่มาตรา27เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้นำท้องที่ของเราหลายท่านอ่ะยังจำได้ไม่หมดว่าเรามีอำนาจอะไรบ้างมาตรา28เนี่ยอำนาจในการความอาญาตรวจค้นจับกุมแล้วยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอื่นๆอีกด้วยทีนี้มันก็เลยนำมาสู่ประเด็นสัมมนาที่ว่าเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเกี่ยวกับประเด็นความรู้ความสามารถหรือว่าการศึกษาตรงนี้ที่มันจะมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพูนนะคะเราควรจะกำหนดการศึกษาที่มันจะสูงขึ้นอันนี้อาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็นปริญญาตรีไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จบในปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมอาจจะได้รับการปกครองในหลักสูตรการปกครองท้องที่มาหรือว่าถ้าไม่ได้จบในปริญญาตรีหรือว่าไม่ได้รับการอบรมมาอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสัก2ปีที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ประมาณนี้ค่ะประเด็นสัมมนาของเราเพื่อว่าเป็นการเพิ่มพูนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันของเราก็มีการให้โอกาสศึกษาในภายหลังเพิ่มพูนความรู้อยู่นะคะ
1: ครับครับที่ได้พบก็นะฮะหลายท่านก็ไปเรียนกศน.นะครับหรือหลายท่านไม่ได้เรียนปริญญานะครับก็จบทั้งในระดับปวช.ปวส.
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ครับเพราะวันนี้การศึกษาก็พัฒนาขึ้นมากครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็จบไปนะคะสำหรับประเด็นสัมมนาอาจารย
1: ์ครับก็คงเป็นประเด็นที่เพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะใช้ไปเป็นหัวข้อสัมมนานะครับว่าเอ๊ะเราจะต้องกำหนดกันแล้วหรือยังนะครับแต่กำหนดแล้วมันก็คล้ายกับไปจำกัดสิทธิ์ของบางคนนะครับว่าเอ๊ะเรียนหนังสือแล้วทำไมเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านของเราหลายท่านเนี่ยครับแม้ว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับพื้นความรู้ท่านอาจจะอยู่ที่มัธยม6หรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าความที่ท่านอยู่มานานน่ะบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นก็เห็นตั้งแต่ลืมตานะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเราควรจะกำหนดการศึกษาขั้นต่ำแล้วหรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับอาจารย์ครับมีประเด็นอื่นไหมครับ
0: มีอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะอาจารย์ของคณะกรรมการหมู่บ้านก็คือการบริหารเงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านของกม.ของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มีเงินอุดหนุนจากส่วนกลางนะคะซึ่งรายได้ที่มาของกม.เนี่ยก็จะมาจากหลายๆด้านก็คืออาจจะมาจากการหารายได้เองแล้วเอามาจัดสรร
1: ครับ
0: ทีเนี้ยแต่ว่าไอ้เงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเอามาจ่ายค่าตอบแทน
1: อ๋อใช่
0: หรือว่าค่าป่วยการอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติการของคณะกรรมการหมู่บ้านเราค่าโทรศัพท์โทร1ครั้งมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปประสานงาน1ครั้งมีค่าน้ำมันค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่เราจะไม่ได้ในส่วนนี้ถึงแม้ว่าในบางตำแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีเงินเดือนตอบแทนอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่ผู้ช่วยเงี้ยคือมีค่าตอบแทนของตัวเองในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางส่วนก็อย่างเช่นผู้นำกลุ่มองค์กรหรือว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกเนี้ยกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนหรือว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรให้อยู่แล้วซึ่งการดำเนินการเนี้ยก็คือต้องพูดง่ายคือต้องควักของตัวเองออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยมาสู่การประดุจกำหนดประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้เราควรจะมีการกำหนดกันหรือไม่ถ้าเกิดว่ารอส่วนกลางมาอุดหนุนอ่ะก็ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่เงินที่เรามีอยู่ในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านพอเอาไปใช้เยอะๆก็เกิดข้อครหาของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็มองว่าใช้ไม่โปร่งใสแล้วก็คณะกรรมการด้วยกันเองเนื่องจากว่ามีอยู่หลายคนหลายแนวคิดอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาได้มันก็ควรไหมอันนี้ควรไหมคะว่าควรจะมีการตั้งข้อตกลงของหมู่บ้านนะว่าให้สามารถเอาเงินค่าตอบแทนออกตรงนี้ออกมาไม่ใช่เงินค่าตอบแทนเงินกองทุนกลางตรงนี้ค่ะมาเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆหรือว่าค่าบริการในการดำเนินงานตรงนี้ได้ค่ะอาจารย์
1: ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงคำว่ากองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยตรงนี้อาจจะมีหลายท่านทราบ หรือหลานท่านทราบแต่ก็ไม่รู้จะทำไงครับอย่างเช่นเท่าที่เห็นในเอกสารเราเขียนว่ารายได
0: ้
1: รายได้ทำยังไงนะครับผมยังไม่พูดถึงรายจ่ายนะครับรายได้เนี่ยนอกเหนือจากเงินที่ได้เนี่ยทางคณะกรรมการหรือผู้ที่บริหารเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ตามในเอกสารท่านอาจารย์เขียนไว้มีเรื่องอะไรบ้างครับท่านอาจารย์คร
0: ับการสร้างรายได้ก็ถ้าหมู่บ้านไหนเขามีอะไรนะคะพวกการขายอย่างเช่นขายขยะอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็นับเป็นรายได
1: ้
0: เข้ามาได้เหมือนกันหรือถ้าหมู่บ้านไหนเขามีการขายแล้วขายน้ำเนี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำเป็นขายน้ำเนี้ยก็สามารถเข้ามาเป็นรายได้ก็คือเป็นรายได้อื่นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเงินมาไว้เป็นกองทุนตรงนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเอามาใช้ในกิจการที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านแล้วก็เอามาใช้ในการเขาเรียกว่าประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆอันนี้ค่ะเอามาใช้ได้อันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแต่มันจะเอามาใช้เป็นค่าบริการของเราโดยตรงอ่ะไม่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ผมยังคิดอยู่ว่าทำไงก็ได้ที่ให้ทางกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้นะครับท่านอาจารย์จะมีตัวอย่างว่าคือผมก็เห็นนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามที่จะเน้นเรื่องว่าขยะนะครับนอกจากช่วยลดมลภาวะแล้วเนี่ยยังขายได้อย่างไรเนี่ยมีอย่างอื่นไหมครับที่จะช่วยทำให้มีรายได้แล้วเข้ามาสมทบในกองทุนกลางก็ยังดีนะครับท่านพอจะมีตัวอย่างไหมครับ
0: มันก็จะมีเงินอุดหนุนบ้าง
1: หนึ่งอุดหนุนนะครับอันนี้ทางกรมจัดสรรให้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้จะกรมจะไม่ได้จัดสรรให้แต่จะเป็นประมาณว่าถ้ากลุ่มองค์กรไหนไปจัดไปเขาเรียกว่าจัดมวลชนจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็จะมีตรงเนี้ยเข้ามาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกพื้นที่ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือมอบให้กับทางกองทุนกลางพ
0: ั
1: ฒนาหมู่บ้านนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเยอะเนี่ยบางทีก็เห็นท่านก็ออกแรงนะครับอย่างเช่นหลายๆเรื่องเป็นการพัฒนาเป็นการทำความสะอาดอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทางท่านนักปกครองที่ท่านจะช่วยหารายได้เข้ามาสมทบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนอกเหนือจากขายขยะนอกเหนือจากอะไรฮะจัดสวัสดิการใช่ไหม
0: จัดสวัสดิการค่ะ
1: ครับผมครับแล้วรายจ่ายที่ใช้ได้ครับที่ไม่ใช่เอามาให้กับตัวท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่นะครับท่านใช้จ่ายอะไรได้บ้างครับ
0: มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ส่วนรวมค่ะที่สามารถใช้ได้แล้วก็การดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่แหละค่ะใช้ได้ก็คือว่าเราจะเอามีวัตถุประสงค์ไปทำอะไรจัดทำแผนจะทำอะไรคือจัดทำได้แต่ในระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะหลักๆ ก็คือเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์ท่านเสนอแนะไว้ว่าน่าจะเป็นประเด็นในการสัมมนาเพราะว่าทางกรมเองทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เน้นที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนนักศึกษานะครับหยิบตรงนี้ไปเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไงนะครับให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยพยายามที่จะสรรหาหรือว่าแสวงหารายได้เข้ามาในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนะครับผมคิดถึงขาเข้าก่อนทำไงให้เรามีเงินเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนตอนใช้เนี่ยแน่นอนครับไม่มีกฎหมายเขียนเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนครับผมครับมีประเด็นอื่นไหมครับท่านอาจารย์ครับประเด็นที่จะเสนอแนะไว้ว่าน่าจะนำไปเป็นประเด็นในการสัมมนาครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย
1: ์อ๋อครับผมครับก็คือตัวคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ตัวของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็คือพื้นฐานความรู้ความสามารถนะครับท่านอาจารย์ครับตอนท้ายนี้ท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นไว้ไหมครับสำหรับหน่วยนี้ครับ
0: นิดหน่อยค่ะก็มีเน้นย้ำท่านผู้นำท้องที่ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่แพทย์ผู้ช่วยสารวัตรทุกท่านนะคะการที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะท่านอย่าลืมตระหนักว่ามีกฎหมายอะไรนะคะให้กับท่านไว้บ้างนะคะซึ่งกฎหมายหลักเน้นว่าเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจแก่ท่านก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะ2457นี่แหละค่ะส่วนอำนาจตามกฎหมายอื่นๆเนี่ยให้ไว้เยอะ20กว่าฉบับนะคะตามระเบียบอะไรแต่ท่านต้องไปดูก่อนนะคะว่าพระราชบัญญัตินั้นๆเนี่ยตั้งให้ท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจหน้าที่อะไรได้บ้างอย่าทำเกินที่เขาให้อำนาจไว้แค่นั้นค่ะ
1: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับจากทางท่านอาจารย์ณัฐยานะครับแล้วก็อย่างที่เน้นนะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแค่รู้นะครับเราต้องอ่านด้วยนะครับว่าในแต่ละมาตราในแต่ละประเด็นเนี่ยมีสาระสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าข้อสอบเขาไม่ออกความจำครับเขาเน้นเรื่องการนำไปใช้ด้วยเพราะนั้น ก็อยากจะฝากเพื่อนนักศึกษานะครับนักปกครองท้องที่นะครับอย่าลืมต้องอ่านในรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับตอนท้ายนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ณัฐยานะครับที่ท่านกรุณามาให้ความรู
0: ้ขอบพระคุณอาจารย์กันค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเพื่อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุขไฮเอจไฮสตอรี่ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในแบบให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเลยครับท่านเห็นค่าในงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆและต้องการยกระดับให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังออกแบบฟอนต์ตัวอักษรสวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดอะชนบทไปพบกับอาจารย์ไพโรธธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: รู้ตัวเองว่าชอบศิลปะโดยเฉพาะชอบพวกป้ายโฆษณาตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือและมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เริ่มทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปทรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะแบบชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพลงอะไรพวกนี้จบมศ3มศ3รุ่นสุดท้ายไม่ต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้าม

0: แม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะ communication design สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลททุกอย่างที่เป็นพริ้นท์นะฮะเป็นเลย์เอาท์แบนๆไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าเอ้ยคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันพอดีผมไปเจอวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่หลังว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิดศิลปะประยุกต์ต่อปวส.เงี้ยฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
1: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
0: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัท3หน่อซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่สำนอให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้วรีโอเบเนตไทยแลนด์นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจากรีโอเบเนตนี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัย ผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหน่อเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้สวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปรื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกถ้ามันเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536-37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เขียน A อย่างเงี้ยตัวเบลเริ่มเลยแล้วก็ B ตัวเบลเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆขอไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตรชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งาม

0: ดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณานะในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทําสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิ้งเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยมันก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
1: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
0: พี่วิสิตสาธารณเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี้ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
1: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอัมพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
0: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seedประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้างเดอะซีดเนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ําแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจากเดอะซีดแล้วมันมีเดอะไลท์ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทําเดอะไลท์คือคอนเซ็ปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์ที่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
0: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายจากทางเขตมาฮะบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพมันก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
1: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการ

0: ดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้รับวิตามินซีและก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
1: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดอ่ะตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าเป็นนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดถอนความเครียดลงไป
1: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
2: การที่เราบ้าบินออกมางานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีไทร์นะแต่ว่ามันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความ

0: ใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราชอบความเป็นบ้านบ้านความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่าเออมันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละเ
1: ออแม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสวมวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญสำคัญอีกด้วยครับ
0: สุทธิยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้ให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยฟอนต์นี่มันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิศนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์หนึ่งแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี้ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งธงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งธงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี้ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอญก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
2: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
0: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวร.9สวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำ

0: เป็นของล็อก9จริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงมันก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our King พอคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็น9ฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสวรรค์สู่สวรรคลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยนะแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยมันก็เลยสร้างนิทรรศการขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่ก็คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็กเอ็กซ์โพสหรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
2: พูดถึงอาจารย์ไพโรจน์ จีรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี่ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับ
3: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรดเนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรดมาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนต์ที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
1: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองนะผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยผมนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะ แล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้

0: ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
1: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูล4เรื่องอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะคะคือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2. อาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 3. มรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะคือ 1. อธิบายพัฒนาการเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ 2. เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้และก็ 3. จำแนกมรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแต่ละด้านได้ค่ะมาดูกันที่ในตอนแรกเลยนะคะในตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องที่2เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอารยธรรมจากภายนอกแล้วก็เรื่องที่3นะคะอารยธรรมจากภายนอกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะใน3เรื่องนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์คือ1อธิบายพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้2อธิบายลักษณะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนรับอารยธรรมจากภายนอกได้และก็3ค่ะระบุอารยธรรมจากภายนอกที่แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1เลยนะคะพัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียคเนหรืออุษาคเนแล้วแต่นะคะว่าจะเรียกแบบไหนก็คือดินแดนแผ่นดินใหญ่บนแหวนอินโดจีนจะตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนและดินแดนหมู่เกาะน้อยใหญ่นะคะที่สำคัญจริงอยู่ด้วยกัน2กลุ่มคืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะก่อร่างสร้างตัวจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมเดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมมีอะไรบ้างกับอารยธรรมอินเดียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็อารยธรรมจีนที่อยู่ทางทิศเหนือของภูมิภาคด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการในช่วงแรกๆจึงเรียกดินแดนบริเวณนี้ว่าอินโดจีนนั่นเองค่ะดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่อยู่บน2ส่วนด้วยกันง่ายๆนะคะส่วนแรกคือบนพื้นแผ่นดินใหญ่หรือที่เราเรียกว่าภาคพื้นทวีปได้แก่อะไรบ้างพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและก็บางส่วนนะคะของมาเลเซียบางส่วนเท่านั้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออยู่ที่เราเรียกกันว่าหมู่เกาะหรือภาคพื้นสมุทรนั่นเองได้แก่อะไรก็ตามที่อยู่ติดแม่น้ำเยอะๆที่แม่น้ำล้อมรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียบางส่วนของมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เห็นไหมคะว่าประเทศเหล่านี้มีน้ำล้อมรอบเราก็เลยเรียกว่าภาคพื้นสมุทรหรือหมู่เกาะนั่นเองค่ะในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะเริ่มตั้งแต่ยุคหินกาวหินกลางยุคหินใหม่แล้วก็ยุคโลหะนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับที่กล่าวไปแล้วในโมดูลแรกนะคะแล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ก็คือจะเป็นสมัยที่ดินแดนต่างๆในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เริ่มมีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเป็นรัฐโดยการรับอารยธรรมจากอินเดียพัฒนา

เรื่อยมาจนเมื่อตะวันตกเริ่มเข้ามาอย่างดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งแล้วค่อนข้างจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สมัยอีกสมัยหนึ่งคือสมัยอาณานิคมนั่นเองชาติตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างก็แย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าทรัพยากรต่างๆสุดท้ายก็เข้ายึดครองดินแดนต่างๆในอาณาบริเวณนี้ค่ะเรื่องต่อไปเลยนะคะมาดูสิคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะรับอารยธรรมจากภายนอกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเจริญอะไรบ้างความเจริญแรกเลยนะคะคือความเจริญด้านวัตถุและเทคโนโลยีเทคโนโลยีในสมัยนี้เนี่ยสมัยที่พูดนี่นะคะไม่ใช่เทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะแต่เป็นเทคโนโลยีพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินจากโลหะนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตมีการทำเครื่องปั้นดินเผาแบบง่ายๆมีการสร้างที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์และก็มีการนำหินมาใช้ในการก่อสร้างนะคะก่อสร้างโรงศพบ้างก่อสร้างหายที่เป็นหินบ้างนะคะเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรือวัตถุหรือเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะด้านต่อไปค่ะคือด้านสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะเข้ามาเจริญไหมเจริญค่ะแต่เขาจะมีความเจริญในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองก็คือเขาส่วนใหญ่คนในสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับผู้หญิงก็คือมีการสืบเชื้อสายทางฝ่ายหญิงเป็นหลักในขณะเดียวกันในบางสังคมก็จะให้ความสำคัญผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยพอๆกับบุรุษนั่นเองพอๆกับผู้ชายนั่นเองนะคะมีระบบการปกครองแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีพระหรือนักบวชเนี่ยเป็นผู้นำทางศาสนานะคะศาสนาก็ส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นก็จะนับถือพวกวิญญาณพวกผีปีศาจซึ่งเชื่อว่าเป็นทุกสิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นมีผีอยู่หมดนะคะและที่สำคัญคือนับถือสิ่งที่คิดว่าจะทำให้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ก็คือแม่พระธรณีแม่พระโพศพนั่นเองค่ะประเพณีมีอะไรมีไหมมีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับความตายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์นะคะซึ่งชื่อว่าโกดหายหินโกดหินหรือหายหินที่เคยพูดไปแล้วนะคะที่อยู่ที่เชียงขวางนะคะมีหินตั้งซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วยเสาหินฟ้าหินแล้วก็หลุมดินนะคะเหล่านี้ก็คือเป็นลักษณะของประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความตายนะคะซึ่งมีอยู่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่อารยธรรมจากภายนอกจะเข้ามาค่ะภาษามีไหมก็มีค่ะภาษามีภาษาเป็นของตัวเองจะมีสองลักษณะคือภาษาคำโดดและก็ภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาติดต่อเป็นภาษาที่ใช้คำติดต่อกันเติมหน้าบ้างเติมกลางบ้างแล้วก็เติมท้ายบ้างนะคะนี่คือภาษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากนั้นเนี่ยดินแดนอารยธรรมจากภายนอกก็เริ่มเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอารยธรรมอะไรบ้างอินเดียนะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียเนี่ยมีอยู่มากมายค่ะทั้งหลักฐานภายในนะคะภายในหลักฐานภายนอกก็คือหลักฐานภายนอกคือหลักฐานของอินเดียแล้วก็หลักฐานของจีนนะคะแล้วก็หลักฐานของโรมันนะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องของการเข้ามาหรือหนังสือของปโตเลมีที่กล่าวถึงการเข้ามาของดินแดนในบริเวณนี้ที่ชัดเจนค่อนข้างจะมากเลยค่ะอินเดียเนี่ยเข้ามาก็คือเข้ามาค้าขายแล้วก็เผยแพร่ศาสนานะคะแล้วก็อารยธรรมอินเดียก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเช่นศาสนานะอักษรศาสตร์ศิลปกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะคะนอกจากอารยธรรมอินเดียแล้วก็มีอารยธรรมจีนนะคะที่เข้ามาเผยแพร่นะคะเข้ามาจีนเนี่ยเข้ามาช้ากว่าอินเดียเพราะว่าค่อนข้างจะมีความจำกัดในเรื่องของถ้าเข้ามาแล้วจะต้องคนที่ต่อด้วยจะต้องส่งบรรณาการเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างที่จะเข้ามาช้านะคะแต่ว่าอารยธรรมจีนก็เข้ามาเผยแพร่ได้ค่อนข้างจะมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกสิ่งหนึ่งที่เข้ามาคืออารยธรรมอิหร่านเราอาจจะคิดว่าเข้ามาเอ๊ะเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากถ้าไปดูนะคะประตูที่สมัยโบราณนะคะที่เป็นก่ออิฐด้วยสันโค้งยอดแหลมอันนั้นของวัฒนธรรมอิหร่านที่รับเข้ามาแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายที่เห็นได้ชัดคือขุนนางหรือกษัตริย์ในสมัยโบราณในราชสำนักก็เป็นวัฒนธรรมของอิหร่านด้วยเช่นกันเรานี่คืออารยธรรมจากภายนอกที่เข้ามาในตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตอนที่2 นะคะเรื่องอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคืออาณาจักรภาคพื้นทวีปเรื่องที่2คืออาณาจักรภาคพื้นสมุทร

ุประสงค์ก็คือนักศึกษาเนี่ย1คือสามารถระบุอาณาจักรในภาคพื้นทวีปได้แล้วก็2สามารถระบุอาณาจักรในภาคพื้นสมุทรได้3ก็คือเปรียบเทียบลักษณะอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละส่วนนะคะเราจะมาเริ่ม

แถบบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างค่ะและก็บริเวณที่ราบลุ่มแถบทะเลสาบของเขมรนั่นเองเขาบอกว่ามีพระราชาองค์แรกนามว่าโกฏิญญาซึ่งเขาสันนิษฐานกันว่าเป็นชาวอินเดียเดินทางเข้ามาอย่างฟูนันแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงชาวพื้นเมืองฟูนันเนี่ยนะคะจะได้รับอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบกษัตริย์ก็ดีศาสนาก็ดีศิลปกรรมก็ดีศาสนาที่สำคัญในฟูนันก็คือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธนะคะพุทธก็คือนิกายมหายานนั่นเองฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจแห่งแรกเลยค่ะในประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ท้ายสุดก็ยังว่าละค่ะเมื่อมีเจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีล่มสลายลงในที่สุดนะคะอาณาจักรฟูนันก็ถูกเจนละเข้ายึดครองนะคะแต่ว่าแม้ว่าภายหลังเนี่ยอาณาจักรนี้จะค่อยๆหายไปแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่ายังมีเป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจอยู่เช่นเดียวกันค่ะอาณาจักรต่อไปนะคะคือเจนละค่ะเจนละเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอยู่ช่วงแค่ระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็แตกออกเป็น2ฝ่ายคือเจนละบกแล้วก็เจนละน้ำนะคะโดยเจนละบกเนี่ยจะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของลาวและก็บริเวณบางส่วนของภาคอีสานในประเทศไทยส่วนเจนละน้ำในช่วงต้นๆจะเป็นรัฐที่ขึ้นอยู่กับฟูนันก่อนต่อมาก็แยกตนออกมาจากฟูนันค่ะท้ายที่สุดแล้วเจนละทั้งไม่ว่าจะเป็นเจนละบกก็ดีหรือเจนละน้ำก็ดีก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชวานะคะส่วนใหญ่จะนับถืออะไรบ้างนับถือศาสนาพราหมณ์นิยมสร้างรูปเคารพนะพระศิวะพระนารายณ์นะคะแล้วก็นิยมเรียกที่เรียกว่าพระหริหรนั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปค่ะเราต้องพูดถึงอาณาจักรนี้อย่างแน่นอนคือขอมสมัยพระนครนั่นเองค่ะอาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยค่ะเป็นอาณาจักรที่มีเมืองอยู่ที่อินทรปุระค่ะทางทิศตะวันออกของกัมพูชานั่นเองอารยธรรมเขมรนะคะหรือขอมสมัยพระนครเนี่ยเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดมากๆเจริญรุ่งเรืองมากเลยค่ะมันเป็นแบบหลายร้อยปีมากโดยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ที่ขึ้นครองราชอาณาจักรขอมสมัยพระนครนี้เนี่ยนะคะจะนับถือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีศาสนาพราหมณ์แล้วก็พุทธแบบมหายานค่ะนิยมก่อสร้างศาสนสถานมากมายเลยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของอาณาจักรเขมรหรืออาณาจักรขอมก็คือปราสาทนครวัดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นอาณาจักรเขมรก็ถูกลุกลามหลายครั้งค่ะบางครั้งก็ถูกชาวจามเข้ายึดเมืองเอาไว้นะคะและจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพอพระองค์เนี่ยรวบรวมบ้านเมืองได้แล้วก็มีความยิ่งใหญ่และพระองค์ก็ปราบปรามชาวจามค่ะขับไล่ชาวจามเนี่ยออกไปจากเมืองหลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายเช่นกำแพงขนาดใหญ่มีการสร้างบ้านที่มีไฟนะคะถึงหูเจริญมากในสมัยนั้นและก็สร้างโรงพยาบาลที่เรียกว่าอโรคยาศาสตร์นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเขมรหรือขอมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างจะมากเลยนะอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรจามปาค่ะจะเป็นอาณาจักรของชนชั้นจามสถาปนาขึ้นในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่2ศูนย์กลางเนี่ยสันนิษฐานว่าจะอยู่บริเวณเมืองเวประเทศเวียดนามนั่นเองนับถืออะไรบ้างศาสนาพราหมณ์ค่ะมีเทพเจ้าที่ถือว่านับถือมากที่สุดคือพัทเลสวนนะคะกษัตริย์หรือชนชั้นสูงในราชสำนักก็จะบูชาพระศิวะบ้างนะคะพระอุมาบ้างนะคะขณะเดียวก็จะมีการบูชาเทพเจ้าอีก2องค์ก็คือพระพรหมและก็พระนารายณ์นั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปค่ะคืออาณาจักรศรีเกษตรจะอยู่ทางบริเวณแถบร่มแม่น้ำอิระวดีค่ะจะเป็นอาณาจักรของพวกพยูนะคะหรือพยูก็แล้วแต่นะคะซึ่งมีเพื่อน เป็นส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ติดกับพม่านั่นเองนะคะซึ่งจะอยู่ทางตอนบนแล้วก็จะมีชาวมอญอยู่ทางใต้ศรีเกษตรเนี่ยติดต่อกับจีนนะคะผ่านทางแคว้นอยู่นานนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธนะคะจากอินเดียแล้วก็ภายหลังศาสนาพุทธก็จะมีบทบาทในราชสำนักมากนะคะนานเจ้าค่ะระยะแรกๆก็จะสร้างความสัมพันธ์กับทิเบตนะคะภายหลังก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับจีนนะคะนานเจ้านี่นะคะจะมีก่อตั้งขึ้นประมาณคริสตศตวรรษที่8ทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นอยู่นานนะคะแต่ว่าหลังๆก็ที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าศรีเกษตรที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยอ่อนแอลงนานเจ้าก็เลยมีอำนาจแทนที่ขึ้นมาค่ะอาณาจักรทวาราวดีอันนี้เราน่าจะรู้จักดีก็คืออยู่ในแถวแถวภาคกลางของประเทศไทยนะคะสันนิษฐานว่าเมืองมีเมืองอู่ทองแล้วก็เมืองนครปฐมเนี่ยนะคะเป็นศูนย์กลาง

จจะมีอาจจะเคยเป็นราชธานีมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะสถาปัตยกรรมที่สำคัญก็คือสถูปนะคะที่เราเรียกว่าเจดีย์จุลปทนในจังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะนับถือพุทธนิกายหินยานแล้วก็มีพราหมณ์อยู่บ้างนะอาณาจักรพม่าค่ะก็จะแบ่งเป็นผู้กามหลังผู้กามแล้วก็อังวะนะคะซึ่งค่อนข้างจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาจำนวนมากเลยนะคะของพม่านะอาณาจักรเวียดนามค่ะเวียดนามเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วอยู่ที่เวียดนามจะนับถือปีนวัฒนธรรมโดยตรงเลยค่ะมาจากจีนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเคยอยู่ใต้อิทธิพลของจีนแต่บางช่วงก็กลับมาเป็นของก็จะมีลักษณะเป็นของตนเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมทุกอย่างจึงรับมาจากจีนค่ะส่วนอาณาจักรต่อไปนะคะคืออาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยเติบโตขึ้นจากกลุ่มบ้านเมืองในแถบรุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะคะจะมีค่อนข้างจะมีความสำคัญมากแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยคือในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงค่ะนับถือผีแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติและที่สำคัญก็คือสุโขทัยจะนับถือพุทธศาสนาด้วยค่ะอาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรอยุธยาค่ะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ถือว่ายาวนานมากนะอยุธยามีการปกครองที่ยาวนานมากอาณาจักรหนึ่งค่ะแล้วก็มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมต่อเนื่องนะคะมาจากสุโขทัยเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระบบศักดินานะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบเมืองระบบการปกครองเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะที่ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยค่ะต่อไปนะคะคืออาณาจักรภาคพื้นสมุทรค่ะจะมีอาณาจักรอะไรบ้างอาณาจักรแรกเลยคืออาณาจักรศรีวิชัยค่ะศรีวิชัยเนี่ยได้ขยายอำนาจทางการปกครองจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังช่องแคบมะละกาและก็ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังแถวช่องแคบสุนดานั่นเองค่ะกษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนนะคะจะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรศรีวิชัยค่ะในระยะแรกๆก็คือจะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็จะมีศูนย์กลางของอารยธรรมฮินดูต่อมาจึงเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธแทนที่นะคะจะมีการติดต่อค้าขายกับกลุ่มเช่นอินเดียจีนอาหรับแล้วก็เปอร์เซียค่ะอาณาจักรต่อไปคือตามพอลิงค่ะจะตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแหลมมารายุระหว่างเมืองชัยยากับปัตตานีนะคะก็คืออยู่แถวๆบ้านเรานั่นเองศูนย์กลางของอาณาจักรเนี่ยอยู่บริเวณเมืองนครศรีธรรมราชนะคะในระยะแรกเนี่ยตามพอลินเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันนะคะจนกระทั่งเมื่อฟูนันเริ่มเสื่อมอำนาจลงนะคะพอลินก็กลายเป็นรัฐอิสระแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาค่ะเพราะว่าพอลินมีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นเมืองท่าแล้วก็พ่อค้าจากอินเดียก็เดินทางเข้ามาค้าขายด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้ตามพอลิงส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองค่ะอาณาจักรต่อไปคืออาณาจักรที่เรียกว่าลังกาสุกะจะเป็นอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งเลยค่ะในแหลมมารายุอาณาจักรนี้จะมีการติดต่อไปมาหาสู่กับชาวจีนดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมนะคะจากจีนด้วยแล้วก็จากอินเดียโดยเฉพาะจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้ามาผสมผสานกับอารยธรรมของชนพื้นเมืองภายหลังอาณาจักรลังกาสุกะเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรศรีวิชัยและเมื่อศรีวิชัยตกอยู่ภายใต้อาณาจักรอำนาจของอาณาจักรมัชฌปาหิตลังกาสุกะก็ต้องพลอยตกอยู่หรือถูกยึดครองและถูกผนวกเข้ากันเป็นส่วนหนึ่งของศรีวิชัยไปด้วยท้ายสุดลังกาสุกะก็ค่อยเลือนหายไปค่ะอาณาจักรต่อไปคือมัชฌปาหิตเจริญขึ้นนะคะบริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียก่อนที่ชาติตะวันตกเนี่ยจะเข้ามาในดินแดนแถบนี้มัชฌปาหิตเนี่ยจะมีอำนาจปกครองในเกาะบาหลีเกาะมาดูราแล้วก็ยังมีอิทธิพลบางส่วนไปจนถึงภาคกลางและภาคใต้ของเกาะสุมาตราแหลมมารายุและสิงคโปร์นะคะแล้วก็บางส่วนของเกาะบอร์เนียวด้วยมัชฌปาหิตส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะอารยธรรมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าถูกชาติตะวันตกก็คือโปรตุเกสเนี่ยเข้ายึดครองนะคะแล้วก็พอโปรตุเกสเนี่ยมีอำนาจสมบูรณ์นะคะในอาณาบริเวณนี้มัชฌปาหิตก็เลยเลือนหายไปด้วยค่ะตอนที่3
3นะคะคือเรื่องมรดกอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกความเชื่อและศาสนาค่ะเรื่องที่2ศิลปกรรมแล้วก็เรื่องที่3คือภาษาวัตถุประสงค์ก็จะให้นักศึกษาทราบเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคืออธิบายความเชื่อและศาสนาสำคัญในอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรื่องที่2อธิบายลักษณะศิลปกรรมในอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะภาษาในอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะคือเรื่องความเชื่อและก็ศาสนาค่ะความเชื่อและศาสนานะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถามว่ามีความเชื่อดั้งเดิมไหมมีความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็มีศาสนาที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภายหลังด้วยเรามาดูที่ความเชื่อดั้งเดิมก่อนรับอารยธรรมทางด้านศาสนาเข้ามาเนี่ยคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติโดยมีแนวคิดสำคัญว่าในธรรมชาติจะมีเทวดามีอารักษ์รวมเป็นสิ่งที่ยึดติดยึดโยงกับคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำนะคะมีเทวดาอารักษ์นะคะหรือผีต่างๆเนี่ยอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องเคารพบูชานั่นเองแล้วก็จะมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายแม้ภายหลังดินแดนนี้จะได้รับศาสนาเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ดูเหมือนว่าแนวคิดหรือความเชื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องผีปีศาจนี้ยังไม่ได้จางหายไปจากชีวิตของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะมาดูเรื่องศาสนาบ้างศาสนาอะไรบ้างที่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสนาแรกคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าเข้ามาเมื่อไหร่แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอินเดียเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะประมาณช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่1หรือ2นั่นเองค่ะเนื่องจากพบหลักฐานด้านวัตถุโบราณนะคะก็คือศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมีเชื่อว่าถ้าตรงไหนมีศิวลึงเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์นั่นเองปรากฏอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เลยคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาแล้วและยังพบรูปเคารพพระศิวะพระวิษณุและก็พระพรหมเทพสำคัญในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่แพร่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้รับการยอมรับในหมู่ชนชั้นปกครองค่ะจะมีอยู่แค่2นิกายที่ได้รับความนิยมคือเสวนิกายเสวนิกายคือจะเป็นนิกายที่บูชาพระศิวะนะคะแล้วก็ไวยสนบนิกายก็คือจะเป็นนิกายที่บูชาพระวิษณุนั่นเองปัจจุบันศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังคงมีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมมีค่ะจะมีบทบาทอยู่แต่ว่าจะปรากฏในขนบธรรมเนียมของราชสำนักของไทยเขมรและก็ลาวในอดีตนะคะที่ลาวก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองและที่สำคัญที่ยังอยู่อย่างเห็นได้ชัดมากเลยคือเกาะบาหลีในอินโดนีเซียค่ะยังให้ความสำคัญกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างชัดเจนมากเลยค่ะศาสนาต่อไปคือศาสนาพุทธมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมากเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่านะคะคล้ายๆกับหรือมีความเหมือนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยค่ะคือการที่ได้รับการยอมรับนะคะจากคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ไม่ทราบว่าศาสนานี้เนี่ยแพร่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้เมื่อไหร่นะแต่ว่าช่วงต้นที่แพร่เข้ามานั้นน่ะนิกายที่ได้รับความนิยมเลยคือนิกายมหายานค่ะจะได้รับการนับถือมากกว่านิกายหินยานแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผู้คนที่นับถือพุทธศาสนามักจะนับถือแบบศาสนาพราหมณ์ปะปนไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆที่มีพุทธนะฮะเห็นง่ายๆในประเทศไทยก็ตามถ้านิกายไหนมีพุทธก็จะมีพราหมณ์ตามมาด้วยศาสนาต่อไปคือศาสนาอิสลามนะคะนับถือกันมากในบริเวณภาคพื้นสมุทรค่ะแพร่เข้ามาแล้วก็เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวพื้นเมืองในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่13นะคะสันนิษฐานว่านะคะคริสต์ศตวรรษที่13อาณาจักรที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยยุคแรกจะอยู่ในชวาทางตะวันออกค่ะศาสนาคริสต์ค่ะแพร่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพ่อค้าของชาวตะวันตกนั่นเองโดยปรากฏหลักฐานในคริสต์ศตวรรษที่ประมาณที่16พ่อค้าชาวตะวันตกไม่เพียงแต่เข้ามาค้าขายเท่านั้นแต่ก็เอาคริสต์ศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในอาณาบริเวณนี้ด้วยนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือในหมู่เกาะฟิลิปปินส์
จะมีคนที่นับถือศาสนานี้อย่างมากนะคะจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์แทบทั้งหมดก็นับถือคริสต์ศาสนาค่ะนะคะก็เข้ามาก็คือตอนแรกก็มิชชันนารีก็เข้ามานะคะมาเผยแพร่คริสต์ศาสนาก่อนนะโดยเฉพาะชาวโปรตุเกสกับสเปนได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนานะครับทั่วภูมิภาคในภาคพื้นทวีปแล้วก็ภาคพื้นสมุทรค่ะส่วนในด้านต่อไปค่ะคือศิลปกรรมจะมีอะไรบ้างมาดูที่สถาปัตยกรรมก่อนสถาปัตยกรรมยังแบ่งอีกนะคะเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะสร้างเป็นเทวสถานค่ะอันที่เป็นที่ประดิษฐานของรูปเคารพโดยจะมีวิหารล้อมรอบทั้ง4ด้านเปรียบเสมือนเทวสถานอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ล้อมรอบด้วยทวีปทั้ง4นั่นเองค่ะศาสนสถานที่สำคัญที่เป็นที่บ่งบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วงดงามมากของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเลยคือพลัมบานัมนะคะซึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ปราสาทหลายแห่งเลยค่ะที่ปรากฏที่กัมพูชาและบางส่วนที่ในประเทศไทยด้วยนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นที่บ่งบอกของสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธมีอะไรบ้างจะมีแนวคิดในการสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานทางด้านศาสนาและก็ได้รับอารยธรรมมาจากไหนแน่นอนค่ะมาจากอินเดียเช่นเดียวกันค่ะนะคะสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธเนี่ยปรากฏในอาณาจักรภาคพื้นทวีปนะคะแล้วก็ปรากฏในภาคพื้นสมุทรด้วยเช่นกันเช่นในภาคพื้นทวีปได้แก่เจดีย์ชเวดากองนะคะมิงกลาเจดีนะคะในภาคพื้นสมุทรก็เช่นกลุ่มโบราณสถานบุโรพุทโธที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากนะคะสถาปัตยกรรมต่อไปค่ะจะเป็นสถาปัตยกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาอิสลามก็คือจะเป็นมัสยิดนะมีทั้งที่สร้างในอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยซึ่งถือว่างดงามเช่นเดียวกันค่ะประติมากรรมค่ะประติมากรรมก็เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นประติมากรรมที่มาจากหรืออันเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากศิลปกรรมของอินเดียหรือศิลปะของอินเดียนั่นเองค่ะนาริยะต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาให้มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองค่ะประติมากรรมก็คือจะเป็นพวกกลุ่มเทวรูปนะจะได้รับความนิยมมากเลยเนื่องจากว่าพบเทวรูปนะจำนวนมากเช่นในประเทศไทยพบกระจายอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางพบทั้งประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเกศวรพระพรหมทวารบาลต่างๆนี้เป็นประติมากรรมจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะประติมากรรมต่อไปคือประติมากรรมอันเนื่องมาจากศาสนาพุทธนะคะที่โดดเด่นคือพระพุทธรูปซึ่งในแต่ละอาณาจักรร่วมพัฒนารูปแบบของศิลปะหรือประติมากรรมของพุทธศาสนาเนี่ยนะคะให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของภาษาอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่าได้รับอารยธรรมด้านภาษานะคะแล้วก็ตัวอักษรมาจากอินเดียเช่นเดียวกันค่ะที่โดดเด่นคืออะไรบ้างภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองโดยจารึกสำคัญที่พบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากยืนยันได้เลยนะคะหรือให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนะคะต่อการค้นคว้าเรื่องราวในอดีตส่วนใหญ่บางแห่งก็จารึกด้วยภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาบาลีนั่นเองค่ะนอกจากภาษาสันสกฤตและบาลีที่เข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องนอกจากจารึกนะคะแล้วก็ที่มาในลักษณะของจารึกแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าสิ่งที่เข้ามาในอีกแขนงหนึ่งของอินเดียที่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือวรรณคดีวรรณคดีที่สำคัญเลยค่ะจะเป็นวรรณคดีประเภทมหากาพย์2เรื่องคือมหากาพย์รามายณะและก็มหาภารตะนั่นเองโดยมหากาพย์รามายณะเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่ปรากฏในไทยลาวพม่าแล้วก็เขมรค่ะส่วนมหาภารตะนะคะจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ของพี่น้องกษัตริย์2ตระกูลค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังพบเนื้อเรื่องนะคะหรือเรื่องราวบางตอนของวรรณคดีทั้งสองเนี่ยอยู่บนบางส่วนของศาสนสถานเช่นทับหลังที่ปราสาทพิมายนั่นเองนะคะก็จะมีเรื่องราวของวรรณคดีทั้งสองนี้ปรากฏอยู่อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ได้รับมาคือคัมภีร์ปุรณะซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทประเพณีและพิธีกรรมที่เข้ามาในดินแดนแถบนี้นะคะด้วยการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติสำหรับราชสำนักและระเบียบปฏิบัติของราชวงศ์นั่นเอง
สุดท้ายค่ะยังนอกจากนี้นะคะยังมีวรรณคดีทางด้านพุทธศาสนานะคะได้แก่ชาดกและพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเป็นของนิกายหินยานเหล่านี้ก็เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันในเรื่องบรูไนดารุสสลามนั่นเองนะคะก็เรื่องแรกที่จะพูดถึงกันนะคะจะเป็นความรู้ทั่วไปค่ะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศนี้นะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะในเรื่องแรกนะคะก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องภูมิศาสตร์ของบรูไนแล้วนะคะก็ให้จินตนาการนึกถึงเกาะบอร์เนียวค่ะเพราะว่าบรูไนเนี่ยนะคะอยู่ตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีทั้งประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะบรูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนค่ะร่วมกับรัฐซารวักนะคะของมาเลเซียค่ะก็บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของบรูไนนะคะจะติดกับทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็ส่วนพรมแดนทางบกนะคะที่เหลือนะคะจะถูกล้อมไว้ด้วยรัฐซารวักของมาเลเซียทั้งหมดนะคะแล้วก็ประเทศนี้ค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กค่ะขนาดเล็กนะคะไม่ใช่เล็กที่สุดนะคะแต่เล็กเป็นอันดับสองของอาเซียนนะคะรองจากสิงคโปร์นั่นเองค่ะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศค่ะก็บรูไนนะคะก็เป็นประเทศขนาดเล็กนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของบรูไนนะคะจะเป็นที่ราบหุบเขานั่นเองค่ะซึ่งมาจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ำพัดผ่านมานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพื้นที่ยังเต็มไปด้วยป่าพลุค่ะหนองน้ําแล้วก็มีดินโคลนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีป่าโกงกางนะคะเป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การมีพื้นที่เป็นชายฝั่งแคบๆนะคะแล้วก็มีป่าชายเลนนะคะรวมถึงพื้นที่ตอนในเนี่ยนะคะเป็นหนองน้ํานะคะแล้วก็มีพื้นที่ป่าไม้ด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ส่งผลทําให้บรูไนค่ะแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ปริมาณของพื้นที่ค่ะจํานวนของพื้นที่เนี่ยในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเนี่ยจะมีอยู่น้อยนะคะแล้วก็สําหรับบรูไนนะคะก็ยังมีอ่าวนะคะอ่าวเนี่ยนะคะที่เรียกว่าอ่าวบรูไนนะคะก็คือเป็นอ่าวขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นอ่าวที่เหมาะสมกับการจอดเรือนั่นเองนะคะหลบภัยบริเวณเกาะบอร์เนียวนะคะก็บริเวณนี้ในอดีตก็อยู่ในเส้นทางการค้าค่ะเวลาเรือเข้ามานะคะก็จะมาหลบภัยค่ะภัยที่ว่านี้ก็จะเป็นภัยจากพายุในทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวของอ่าวนะคะก็บอกว่ามีขนาดเท่าๆกับอ่าวมะนิลาของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเทียบได้กับอ่าวโตเกียวของญี่ปุ่นก็ได้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอ่าวนี้ค่ะจะเป็นที่รู้จักของพ่อค้านะคะที่เข้ามาเดินเรือที่เดินเรือเข้ามานะคะตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่14แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ายาวนานมากๆนะคะแล้วก็บริเวณอ่าวบรูไนเนี่ยนะคะก็บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่มีดินตะกอนปากแม่น้ำค่ะมาทับถมค่ะทำให้ประชากรเนี่ยนะคะเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะเป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะพื้นที่นะคะทางตะวันตกของอ่าวเนี่ยค่ะอ่าวบรูไนเนี่ยนะคะทางตะวันตกเนี่ยนะคะจะอยู่ภายใต้เขตการปกครองของประเทศบรูไนนั่นเองค่ะส่วนตรงกลางอ่าวค่ะจะอยู่ในการปกครองของรัฐซาราวักนะคะของมาเลเซียนะคะส่วนทางตะวันออกของอ่าวค่ะจะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐซาบาของมาเลเซียนั่นเองนะคะแล้วก็บรูไนเนี่ยนะคะแบ่งการปกครองออกเป็นเขตการปกครองค่ะเป็น4เขตค่ะจะมีเขตบรูไนมัวรานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางคือเมืองหลวงนะคะก็คือเมืองบันดาเสรีเบกาวันนะคะส่วนเขตเบอร์ไลค่ะจะอยู่ทางตะวันตกนะคะแล้วก็

เขตดูตูโตงก็อยู่จะอยู่ทางตะวันตกเหมือนกันนะคะแต่ส่วนในเขตเติมปูดงเนี่ยนะคะจะอยู่ทางตะวันออกอ่ะงงใช่ไหมคะว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดว่าอยู่ทางตะวันตกทางตะวันออกนะคะจะบอกว่าบรูไนนะคะเป็นประเทศหนึ่งค่ะในอาเซียนนะคะที่มีดินแดน2ส่วนค่ะก็จะมีถ้าเกิดเป็นเขตบรูไนมัวรานะคะเขตเบอร์ไลนะคะเขตตูตงเนี่ยนะคะจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกค่ะจะอยู่อีกซีกหนึ่งนะคะแล้วก็จะขั้นด้วยนะคะรัฐซาราวักนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นเขตตะวันออกก็คือจะอยู่บริเวณเขตเติมปูรงนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะมี2ส่วนนั่นเองนะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนที่พูดถึงเกี่ยวกับภูมิประเทศเนาะก็พูดไปแล้วนะคะข้อมูลที่สำคัญอีกส่วนนึงที่ต้องรู้ค่ะก็คืออากาศนั่นเองนะคะอากาศของบรูไนเป็นยังไงค่ะอากาศของบรูไนนะคะสภาพอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้นเขตศูนย์สูตรนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้ค่ะจะรับลมมรสุมนะคะทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะคะทำให้บริเวณนี้เนี่ยนะคะมีฝนตกชุกค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมนะคะส่วนฤดูร้อนนะคะฤดูแล้งนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงราวๆเมษายนนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีทั้งฝนตกหนักนะคะแล้วก็จะมีฤดูแล้งนั่นเองนะคะในส่วนนี้ต่อมาค่ะพอพูดถึงในแง่ของทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีปิโตรเลียมแล้วก็หรือน้ำมันนะคะแล้วก็จะมีก๊าซธรรมชาติด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะเขาบอกว่าบรูไนโชคดีมากๆนะคะสิ่งที่บรูไนมีเนี่ยเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ใต้ดินค่ะแล้วก็การค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะคะโอ้เริ่มตั้งแต่คศ1899เลยทีเดียวนะคะก็จะมีการขุดพบค่ะบ่อน้ำมันบ่อแรกค่ะอยู่บริเวณกำปงไอเยอร์ค่ะคือหมู่บ้านไอเยอร์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะน้ำมันบริเวณนั้นเนี่ยมีไม่มากพอค่ะต่อมาเนี่ยก็มีการขุดค้นพบแหล่งน้ำมันพาณิชย์นะคะขนาดใหญ่ค่ะในคศ1929นะคะบริเวณเมืองซีเรียนะคะเมืองซีเรียนะคะประเทศซีเรียนะคะอย่าสับสนนะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศบรูไนนั่นเองค่ะแล้วก็ดำเนินการนะคะในการขุดเจาะน้ำมันโดยบริษัทบิติชมาลายันปิโตรเลียมคอมพานีลิมิตนั่นเองนะคะในส่วนนี้จะควบคุมโดยบริษัท Royal Dutch Shell นั่นเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทเชื้อสายเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนะคะซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทนี้นะคะคือบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติของบรูไนนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะในช่วงต่อมาเนี่ยก็ได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยนะคะคือ LNG นั่นเองนะคะขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกค่ะบนชายฝั่งของประเทศนะคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นขุมทรัพย์นะคะที่สำคัญของบรูไนเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะบรูไนนะคะยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะก็จะเป็นป่าไม้เขตร้อนนะคะประเทศขนาดเล็กอย่างบรูไนเนี่ยนะคะมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นป่าเขตร้อนแล้วก็ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นไม้เนื้อแข็งจากป่าดงดิบจะเป็นพวกไม้สักค่ะแล้วก็สามารถเป็นไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะทำรายได้ให้กับประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนต่อมาค่ะภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบรูไนนะคะอันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะคือในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่ตั้งนะคะการมีที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็อยู่ในเส้นทางการค้าเนี่ยนะคะทำให้บรูไนเนี่ยนะคะกลายเป็นที่รู้จักค่ะของผู้คนนะคะในบ้านเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีหลักฐานว่าตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่7มาแล้วค่ะมีหลักฐานที่เชื่อกันว่าบริเวณของบรูไนเนี่ยนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันว่าอาณาจักรโบนีนั่นเองค่ะแล้วก็แตกกลายมาเป็นแบบบริเวณที่เป็นที่รู้จักค่ะในหมู่นักในหมู่พ่อค้านะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16นะคะเป็นต้นมาแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์นะคะก็สามารถแบ่งได้ค่ะเป็นสมัยศูนย์กลางการค้านะคะก็จะมีเครือข่ายการค้าค่ะในช่วงเวลานี้นะคะก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะคะที่มาจากต่างถิ่นเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากหลายๆชาติทั้งจีนอินเดียอาหรับมาลายูนะคะพูดถึงบริเวณนี้ค่ะ
แล้วก็มีการกล่าวถึงชื่อของโบนินั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะเติบโตจากการเป็นเมืองท่าค้าขายค่ะแล้วก็เขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่10แล้วนะคะก็คือมีการติดต่อค้าขายกับจีนในสมัยราชวงศ์ซองนั่นเองนะคะแล้วก็มีพ่อค้าเนี่ยจากบรูไนเนี่ยไปค้าขายกับจีนแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยนะคะสามารถอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะนี่นะคะคือเข้ามาพักบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เดินทางต่อนั่นเองนะคะแล้วก็พ่อค้าจีนบางส่วนค่ะก็ได้ล่องเรือค่ะมาตามชายฝั่งของเวียดนามนะคะแล้วก็มายังอ่าวบรูไนได้ค่ะโดยอาศัยลมมรสุมค่ะตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อเรือสินค้าเนี่ยที่อาศัยลมมรสุมแวะเข้ามาพักนะคะก็จะเข้ามาติดต่อค้าขายกับคนในเมืองนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่15ค่ะในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะก็ประมุขของโบนินะคะหรือบรูไนเนี่ยนะคะก็ได้รับพระราชลัญจกรจากกษัตริย์จีนค่ะมอบให้นะคะแล้วก็มีการจารึกว่าเป็นกษัตริย์แห่งภูเขานะคะเช่นเดียวกับเมืองมะละกาที่เป็นภูเขาแห่งตะวันตกนั่นเองนะคะเรื่องต่อมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการรับศาสนานะคะการรับนับถือศาสนาใหม่นั่นเองนะคะศาสนาใหม่ในที่นี้ค่ะก็คือศาสนาอิสลามนะคะจะมีพ่อค้าอาหรับอินเดียพ่อค้าจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็พ่อค้าค่ะก็นำศาสนาอิสลามเข้ามานะคะทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยนะคะเริ่มหันมานับถือศาสนาอิสลามนะคะการเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าอาณาจักรบรูไนค่ะรับศาสนาใหม่นะคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ค่ะโดยรับมาจากมะละกานั่นเองนะคะแล้วก็มีการปรากฏนะคะหลักฐานซึ่งเป็นนามของประมุขค่ะก็คือชื่ออาวังอาลักเบอร์ตาบานั่นเองนะคะก็คือเป็นชื่อประมุขที่เป็นแบบมุสลิมนั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญนะคะว่าท่านก็มีชื่อตามแบบมุสลิมว่าโมฮัมหมัดนั่นเองนะคะในส่วนนี้คือเป็นผู้ปกครองค่ะที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะคะในส่วนนี้ต่อมานะคะการเข้ามาของตะวันตกค่ะเขาบอกว่าชาติแรกที่เข้ามานะคะก็จะเป็นโปรตุเกสนั่นเองนะคะแล้วก็แต่โปรตุเกสก็มีความเกี่ยวข้องกับบรูไนน้อยมากๆนะคะต่อมาเนี่ยสเปนเนี่ยนะคะก็ในช่วงที่ปกครองมาลากาเนี่ยก็ได้เข้ามาให้ความสนใจกับบรูไนด้วยแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าบรูไนเนี่ยนะคะมีสภาพภูมิประเทศแล้วก็อากาศเนี่ยนะคะค่อนข้างร้อนนะคะทำให้ทหารสเปนเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะชาติต่อมาที่เข้ามานะคะก็คือจะเป็นอังกฤษค่ะจะเป็นนักเดินทางชาวอังกฤษก็คือเจมส์บรูคนั่นเองนะคะที่เข้ามาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการติดต่อเจรจากับทายาทของสุลต่านนะคะแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือสุลต่านในเรื่องของการต่อสู้กับกบฏนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเจมส์บรูคเนี่ยนะคะก็ได้เจรจาค่ะให้สุลต่านเนี่ยนะคะยกสิทธิ์ในเกาะลาบวนให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้ทำการค้าบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นเมืองท่านะคะที่เรือสินค้าอังกฤษจะมาแวะรับถ่านหินนั่นเองนะคะในส่วนนี้ทำให้ต่อมาค่ะอังกฤษก็ได้กลายเป็นชาติที่มีอิทธิพลนะคะแล้วก็ในช่วงปลายของคริสต์ศตวรรษที่19เนี่ยนะคะอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถเข้าครอบครองบริเวณเกาะบอร์เนียวแต่เพียงผู้เดียวได้นั่นเองนะคะอันนี้คือถือว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็โดยในส่วนของบรูไนนะคะก็อยู่ในฐานะของรัฐอารักขาของอังกฤษนั่นเองค่ะเพราะต่อมาค่ะก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะบรูไนก็อยู่ในอาณัติของญี่ปุ่นค่ะการเข้ามาของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เยาวชนแล้วก็ชนพื้นเมืองเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นชาตินิยมนะคะมีแนวคิดชาตินิยมนะคะแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นก็เข้ามานะคะแล้วก็แต่ว่าภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะคะอังกฤษก็กลับเข้ามาอีกครั้งนึงค่ะก็ต้องการให้มีการรวมเป็นสหพันธ์บอร์เนียวเหนือนะคะแล้วก็ต้องการให้มีการรวมกันเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งความต้องการของอังกฤษตรงนี้ค่ะก็โดยเฉพาะการรวมกันเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่ได้สร้างความบาดหมางนะคะระหว่างสุลต่านกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะคะแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยก็นำมาซึ่งการ
มีอำนาจนะคะของสุลต่านนั่นเองค่ะก็คือการจะมีการขับเคี่ยวกันนะคะระหว่างฝ่ายสุลต่านกับฝ่ายอนุรักษนิยมนะคะจะเป็นฝ่ายการเมืองในประเทศนะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยคะฝ่ายสุลต่านก็ชนะค่ะทำให้บรูไนค่ะก็ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะก็ได้รับเอกราชค่ะจากอังกฤษนั่นเองนะคะในวันที่1มกราคมค่ะค.ศ.1984ค่ะสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะค่ะก็สำหรับเรื่องที่3นะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมของบรูไนดารุสสลามค่ะในประเด็นแรกค่ะจะพูดถึงความเชื่อและศาสนานะคะเกาะบรูไนนะคะเป็นเกาะขนาดเล็กค่ะที่มีความหลากหลายของกลุ่มประชากรนะคะแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาอิสลามค่ะนิกายซุนนีนั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มหลักๆในประเทศนะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวมาลายูบรูไนนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีกลุ่มชาวจีนนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนจีนก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มชาวคริสต์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันทำให้บรูไนค่ะกลายเป็นประเทศที่มีความหลากหลายนะคะเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันค่ะทิศทางที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าคนหลากหลายกลุ่มนะคะก็ได้เปลี่ยนศาสนานะคะไปนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในบรูไนค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับตัวองค์กรศาสนาทางอิสลามเป็นอย่างมากนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับมัสยิดนะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับพิธีฮัจญ์นะคะจะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวขององค์กรทางศาสนาต่างๆนะคะก็มีบทบาทสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนด้วยนะคะโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ว่าในบรูไนเนี่ยนะคะจะใช้กฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายชาริอะห์นั่นเองนะคะในส่วนนี้ก็เป็นกฎหมายที่ส่งผลต่อการดำเนินวิถีของผู้คนนะคะก็มีบทบาทสำคัญในการควบคุมค่ะทางสังคมในบรูไนอย่างสูงมากๆนะคะนอกจากเรื่องของศาสนาแล้วนะคะเรายังจะเห็นได้ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเทศกาลแล้วก็ประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยจากการที่บรูไนนะคะเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นะคะนับถือศาสนาอิสลามนะคะก็เทศกาลรวมถึงงานประเพณีที่จะพูดถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเทศกาลงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเป็นหลักนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนนะคะแล้วก็วันฮารีรายออีดิลฟิตรีนั่นเองนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีความสัมพันธ์กับวิธีการดำเนินชีวิตของผู้คนนะคะเป็นอย่างมากนะคะก็คือจะสัมพันธ์กับในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของความเป็นชุมชนนะคะเครือข่ายของผู้คนในสังคมความเป็นครอบครัวเครือญาตินะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวันฮารีรายออะค่ะก็แต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของบรูไนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าสุลต่านเนี่ยนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยสุลต่านได้เปิดพระราชวังค่ะให้กับขุนนางข้าราชการนะคะรวมถึงประชาชนนะคะได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสุลต่านแล้วก็สมาชิกราชวงศ์ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวันชาติของบรูไนค่ะวันชาติของบรูไนนะคะถือว่าเป็นวันสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีการจัดงานรื่นเริงนะคะมีการสวดภาวนาในมัสยิดด้วยนะคะในส่วนนี้นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของสุลต่านอีกด้วยนะคะก็จะ
เป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสุลต่านฮัสนันบูเกียนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ประเพณีที่จะยกมาพูดในที่นี้ค่ะก็จะเป็นประเพณีการแต่งงานนั่นเองค่ะก็ประเพณีนี้นะคะก็จะมีพื้นฐานค่ะมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะหรือเรียกว่าอาดัตนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างสังคมพื้นฐานของชาวมาเลเลยทีเดียวค่ะและจะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการแต่งงานของชาวบรูไนเนี่ยนะคะมีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อนมากนะคะแล้วก็มีการผสมผสานกันค่ะระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะกับอิทธิพลทางศาสนาที่เข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างความเชื่อนะคะแล้วก็อิทธิพลจากความคิดความเชื่อแบบใหม่ที่เข้ามานะคะจากศาสนาแล้วก็พื้นฐานที่มีมาแต่เดิมนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะลืมไปเสียไม่ได้นะคือเรื่องของอาหารนะคะอาหารค่ะอาหารของชาวบรูไนนะคะเป็นยังไงนะคะเมนูอาหารของชาวบรูไนเนี่ยนะคะก็จะคล้ายคลึงกับผู้คนที่อยู่ในมาเลเซียนะคะสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังรับอิทธิพลจากอินเดียแล้วก็จีนด้วยนะคะแล้วก็ในรัฐที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะคะก็อาหารทุกประเภทค่ะจะเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารฮาลาลนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักของศาสนานั่นเองนะคะแล้วก็อาหารต่างๆนะก็จะมีหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของบรูไนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารแล้วก็ความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมกับบ้านเมืองอื่นๆนะคะในอาเซียนด้วยนะคะรวมถึงจีนแล้วก็อินเดียด้วยนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายค่ะเราจะเห็นว่าชายชาวบรูไนนะคะแล้วก็หญิงชาวบรูไนเนี่ยนะคะก็จะแต่งกายในโอกาสต่างๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นโดยตลอดค่ะก็จะมีการใส่นะคะจะมีการสวมผ้าทอสั้นๆค่ะผู้ชายนะคะจะมีการสวมกางเกงขายาวแล้วก็จะมีผ้าทอสั้นๆสวมทับไว้เรียกว่าซินจังนะคะแล้วก็จะมีหมวกค่ะจะมีหมวกดำกำมะหยี่นะคะเรียกว่าซองก๊อกค่ะแล้วก็จะมีหมวกที่มีเครื่องประดับนะคะเรียกว่าเติงโกโลกนั่นเองนะคะส่วนผู้หญิงค่ะก็จะใส่ชุดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบชาวมาลายูนะคะบรูไนนะคะก็จะใส่ชุดที่เรียกว่าเสื้อที่เรียกว่าเสื้อคีบายานะคะแล้วก็จะสวมผ้าถุงนะคะที่ทำจากผ้าบาติกหรือผ้าทอนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะคะทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมค่ะซึ่งบรูไนนะคะก็มีเนื่องจากเป็นรัฐอิสลามนะคะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความโดดเด่นเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของศาสนานะคะแล้วก็ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษค่ะถือได้ว่าเป็นเส้นประดับขอบฟ้าของบรูไนเลยนะคะคือมัสยิดนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะก็จะมีมัสยิดที่มีความสวยงามมากๆ2แห่งค่ะคือมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนนะคะแล้วก็มัสยิดจาเมฮัสนันโบเกียนั่นเองค่ะซึ่งเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์นะคะก็คือสุลต่านแต่ละพระองค์นั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะก็คือความสวยงามเนี่ยก็สมพระเกียรติมากๆนะคะอย่างมัสยิดโอมาอาลีไซฟุดดีนนะคะก็จะมีโดมสีทองนะคะขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะส่วนมัสยิดจาเมฮัสนันโบเกียเนี่ยนะคะก็จะเป็นมัสยิดที่มีความโดดเด่นนะคะตรงที่มีหออาซานถึง4หอด้วยกันนะคะแล้วก็มีโดมทองถึง29โดมนะคะซึ่งสวยงามมากๆนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นพื้นที่ที่สำหรับการประกอบศาสนพิธีแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนค่ะริมน้ำที่กำปงไอเยอร์นะคะหรือหมู่บ้านไอเยอร์หมู่บ้านริมน้ำนั่นเองนะคะก็บริเวณนี้ค่ะแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมค่ะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของผู้คนค่ะให้เข้ากับพื้นที่ริมน้ำค่ะจะมีการสร้างบ้านยกพื้นสูงค่ะมีเสาค้ำค่ะแล้วก็เสาเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุจาก
มะพร้าวไม้มะพร้าวหรือปาล์มนะคะมาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองค่ะซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญค่ะเกี่ยวข้องกับสิ่งทอนะคะในที่นี้คือผ้าทอที่เรียกว่า

จงสารัตน์นั่นเองค่ะเป็นผ้าทอที่เป็นผ้าทอมือเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ค่ะซึ่งเป็นได้เงินได้ทองนะคะซึ่งได้เงินได้ทองเนี่ยก็มีความหมายที่ดีนะคะแล้วก็มีความหมายในแง่ของความเป็นมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ความเก่าแก่ของผ้าเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสามารถสืบย้อนกลับไปในช่วงที่เฟอร์ดินานด์แมกเจลแลนค่ะได้เดินทางมาในดินแดนแถบนี้ค่ะแล้วก็ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความงดงามของหัตถกรรมอันนี้เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับบรูไนดารุสลามนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นคะแนนวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคะแนนวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ครับก็ในหน่วยที่4ในเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับท่านนักศึกษาเปิดเอกสารนะครับก็จะมีตอนที่1นะฮะเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2398ถึงปี2475นะครับตอนที่2ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี2475ถึงปี2504นะครับแล้วก็2ตอนสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็คือในตอนที่3ก็จะพูดถึงตั้งแต่ปี2504นะซึ่งเป็นปีที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฉบับแรกนะฮะจนถึงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540นะครับแล้วก็ในตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540จนถึงปีล่าสุดนะครับก็คือปี2561นะครับซึ่งถ้านักศึกษาได้อ่านภาพรวมของเอกสารการสอนในหน่วยนี้ก็จะเห็นว่าเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ครับก็จะเน้นหนักไปที่เศรษฐกิจไทยภายหลังการทำสนธิสัญญาเบลลิงนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูเนื้อหากันในแต่ละตอนกันเลยนะครับในตอนที่1นะครับก็คือเศรษฐกิจไทยนะครับตั้งแต่ปี2398จนถึงปี2475นะครับก็จะพูดถึงตั้งแต่ตอนเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือเศรษฐกิจไทยก่อนปี2398ซึ่งก็คือก่อนเศรษฐกิจไทยก่อนการทำสนธิสัญญาเบลลิงนั่นเองนะฮะให้นักศึกษาจำง่ายๆเลยนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยในก่อนปี2398นั้นจะมีลักษณะเป็นแบบพอยังชีพหรือบางตำราอาจจะบอกว่าเป็นแบบเลี้ยงตัวเองนะหรือบางตำราอาจจะบอกว่าพอเพียงเลี้ยงตัวเองยังไงก็ตามก็คือ ความหมายเดียวกัน
1: แต่ในส่วนนี้เนี่ยมันหมายถึงเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางก่อนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ในการอธิบายแบบนี้ค่ะ
0: พอยังชีพจริงๆถ้าก่อนเบลลิงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปยังไม่ได้หมายเฉพาะถึงส่วนกลางแบบหลังเบลลิงเน
2: า
0: ะ
2: ทั้งประเทศเลย
0: อันนี้คือเป็นโดยภาพรวม
1: นะ
0: ใช่นะฮะก็คือจะเป็นแบบพอยังชีพแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะพอเราเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราก็จะพบว่ามันก็จะมีระบบเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งซ้อนขึ้นมานะฮะก็คือเศรษฐกิจแบบตลาดนะซึ่งอันนี้ก็คือมันเป็นผลมาจากการค้าขายที่มีความคึกคักขึ้นในช่วง3รัชกาลแรกของราชวงศ์จักรีถูกไหมฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยเราต้องการฟื้นฟูพระนครเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าจึงเป็นวิธีการในการได้เม็ดเงินมาบูรณะอาณาจักรได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดณเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการค้าตรงเนี้ยมันก็เริ่มคึกคักขึ้นในส่วนกลางก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ซ้อนขึ้นมานะฮะในเศรษฐกิจของไทยก่อนการทำเบลลิงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยลักษณะเด่นของเศรษฐกิจก่อนการทำเบลลิงอีกประการนึงก็คือการผูกขาดโดยพระคลังสินค้าใช่ไหมฮะก็คือในยุคนั้นเนี่ยเวลาจะชาวต่างชาติหรือคนสยามตอนนั้นเนี่ยจะค้าขายติดต่อกันเราไม่สามารถค้าขายกันได้โดยตรงแต่เราจะต้องผ่านตัวกลางในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าก็คือพระคลังสินค้านะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พ่อค้าตะวันตกเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจนะฮะก็จะเป็นที่มาของการทำเบลลิงในเวลาต่อมานะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือความเสื่อมของระบบไพร่และทาสอันนี้อาจจะต้องไป
1: มันมาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่อันนี้เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะได้ไปพูดในได้ไปฟังในหน่วยของคุณนะฮะก็คือในหน่วยที่5ใช่นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจแบบตลาดมันขยายตัวเนี่ยทำให้ระบบไพร่และทาสก็เริ่มไม่เวิร์กไม่ฟังก์ชันกับเศรษฐกิจที่มันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับทีนี้พอเราทำเบลลิงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้นะฮะพอเราทำสนธิสัญญาเบลลิงในปี2398นะฮะก็คือในสมัยรัชกาลที่4ก็ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญตามมาหลายประการนะฮะประการที่1เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศนะฮะการทำ

0: บาริ่งในครั้งนั้นผลกระทบที่สำคัญที่สุดเลยก็คือข้าวนะฮะกลายเป็นสินค้าส่งออกใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยข้าวเนี่ยคือเป็นสินค้ายุทธปัจจัยเราไม่เราห้ามเลย
1: เพราะว่าเรามักจะอ้างเสมอว่าเรามีไม่พอกินใช่ไหมไม่ส่งขาย
0: แต่ตอนนี้เนี่ยข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกนะคือเปลี่ยนไปเลยนะฮะผลที่ตามมานอกจากนั้นก็คือเศรษฐกิจไทยก็จะผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นนะ
1: คร
0: ับเพราะว่าในเมื่อในเบาริ่งเนี่ยนะฮะกำหนดไว้เลยว่าก็คือเราต้องเปิดการค้าเสรีนะฮะต้องขจัดพักคลังสินค้าออกจากวงจร
1: ต้องยกเลิกเศรษฐกิจในแม่จาน
0: ยกเลิกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเราก็กลับมาดูว่าไอ้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสินค้าส่งออกนอกจากไอ้เรื่องการที่ไม่มีพักคลังสินค้าหรือการเป็นสินค้าการแบบเสรีแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญนะอย่างเช่นระบบขนส่งนะตอนนั้นมีการขุดคลองซูเอตนะหรือในประเทศของเราเองตอนนั้นก็มีการทำขุดคลองนะทำทางรถไฟอะไรต่างๆนะฮะต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะระบบสาธารณสุขดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของมาตรการทางภาษีที่จูงใจให้ชาวนาเนี่ยมาปลูกข้าวมากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นผลกระทบข้อแรกนะฮะก็คือในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตนะฮะผลประการต่อมาคือการแบ่งงานการทำระหว่างเชื้อชาตินักศึกษาจำง่าย
1: ๆแบ่งกันจริงๆไหมคะแบ่งกันยังไง
0: ค่อนข้างนะฮะคืออาจจะไม่ได้เป๊ะๆแต่ว่าอันนี้จะเห็นในเป็นภาพรวมนะฮะก็คือชาวสยามจะนิยมทำการเกษตรก็คือมาเพาะปลูกกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกนะฮะ
2: และ
0: และตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเหมือนสมัยหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นข้าวราคาดีนะฮะ
1: คือเกษตรกรขายได้โดยตรงกับทางรัฐเลย
0: ใช่นะคือไม่มีปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยตอนนั้นก็นิยมทำนาซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยในขณะที่คนจีนก็จะเน้นค้าขายนะเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่นอกระบบไพร่และทาสนะซึ่งเด
2: ี๋
0: ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปพูดในหน่วยของคุณอีกเช่นกัน
1: อันนี้ชงไว้เลยใช่ไหม
0: ชงไว้เลยนะฮะซึ่งเหตุผลของการแบ่งงานการทำตรงนี้ก็มีดังนี้นะฮะคือคนไทยก็มองว่าข้าวมีราคาดีอันนี้พูดไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ในขณะที่คนจีนนะนิยมทำการค้ามากกว่าการเกษตรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนจีนก็ยังไม่ประสงค์จะมาตั้งรกรากในสยามอย่างถาวรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการค้าตรงเนี้ยมันทำให้เขาสามารถใช้หนี้เท่าแก่ก็คือเป็นในที่นี้คือเป็นคนที่เหมือนเป็นนายหน้าที่
2: จั
0: ดเหมือนจัดการเรื่องแรงงาน
1: ที่อยู่ที่กิน
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจีนถึงนิยมทำการค้านอกเหนือจากว่าเขาอยู่นอกระบบไพร่และทาสแล้วนะฮะผลกระทบประการต่อมาก็คือการเจริญเติบโตของกรุงเทพนะฮะตอนที่เราทำเบาริ่งปุ๊บเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจแบบตลาดหรือแบบทุนนิยมมันปรากฏเป็นที่แรกหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นที่แรกก็คือบริเวณพระนครนะหรือภาคกลางตอนล่างนะฮะคือไม่ได้ผลกระทบเกิดทั่วทั้งพระราชอาณาจักรหรือทั้งประเทศนะเกิดขึ้นที่เมืองหลวงก่อนนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอหลังเราทำเบาริ่งปุ๊บเนี่ยนะกรุงเทพก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะมีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดนะทั้งโดยเฉพาะบริษัทหรือห้างร้านของพ่อค้าชาวจีนนะฮะแล้วก็ชาวตะวันตกที่เข้ามาลงทุนตอนนั้นนะในเอกสารนะฮะก็จะมีธุรกิจโรงสีนะฮะธุรกิจน้ำแข็งนะฮะแล้วก็จะมีธุรกิจที่ดังๆที่เรารู้จักกันในปัจจุบันก็คือโรงงานปูนใช่ไหมฮะก็คือ SCG
1: หรือปูนซีเมนต์ไทยใช่ไหมฮะอาจารย์เป็นของราชสำนักเลยนะ
0: เป็นทุนราชสำนักนะเข้ามาถือหุ้นตอนนั
1: ้
0: น
1: เท่ากับว่าในสมัยนี้คือมีทั้งทุนชาวจีน
0: ทุนฝรั่ง
1: แล้วก็ทุนราชสำนัก
0: ใช่นะฮะแล้วก็จะมีโรงงานเบียร์นะอันนี้ก็ที่เราจะรู้จักกันดีคือเบียร์สิงห์อันนี
1: ้
0: คือคนที่ก่อตั้งก็คือพระยาพิรมภักดีนั่นเองนะก็ทุกคนก็จะรู้จักนามสกุลพิรมภักดีใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นดั้งเดิมก็คือทำธุรกิจเบียร์นะครับทีนี้ผลกระทบต่อมาอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจภูมิภาคนะฮะแม้ว่าในช่วงการทำเบาริ่งเราจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก่อนก็จริงแต่ว่าพอวันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็กระทบถึงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคด้วยนะเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคก็จะเริ่มเห็นการผลิตสินค้าหรือการทำการผลิตสินค้าที่เป็นไปตามความต้องการของฝรั่งหรือของผู้ที่เข้ามาทำส่วนที่สัญญาอย่างในที่นี้คืออ
1: ังกฤษ
0: อังกฤษนะเราจะเห็นว่านะคาแรคเตอร์นะฮะของแต่ละภูมิภาคว่าเขาทำ สินค้าอะไรนะหรือเขามีทรัพยากรอะไรเด่นๆภาคเหนือเนี่ยนะหลักๆเลยคือทำไม้สักใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็เข้ามา
1: ก็ง่ายนะ
0: อ
1: ีกนิดนึงก็พม่าแล้ว
0: ใช่นะตอนนั้นอังกฤษเข้ามาทำเข้ามาหาผลประโยชน์ในเรื่องการทำไม้นะฮะแล้วก็มีในเรื่องการทำนานะฮะส่วนภาคใต้อันนี้ก็จะเป็นเหมืองแรกคือการทำดีบุก
1: ค่ะ
0: นะซึ่งอันนี้ก็อังกฤษเช่นกันนั่นแหละนะฮะที่เข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีนะฮะแล้วก็มีการปลูกยางพารานะครับอันนี้ก็เป็น

0: อาคมอะไรมันยังไม่สะดวกเท่ากับภาคเหนือกับอีสานซึ่งเรามีการ
1: รถไฟใช่ไหมคะ
0: ใช่นะฮะ
1: อ๋ออีสานจะรถไฟไปถึงแค่โคราชก่อนตอนน
0: ั้
1: น
0: โอเคทีนี้ในตอนต่อมานะฮะก็คือตอนที่2อันนี้ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะในปี2475จนถึงก่อนการทำแผนพัฒนาในปี04นะฮะนี่ก็
1: 2504
0: ใช่นะฮะซึ่งคอนเซปต์ที่สำคัญของเศรษฐกิจในยุคนี้คือจะเป็นเศรษฐกิจแบบชาตินิยมนะ
1: ฮะ
0: ทำไมถึงเป็นชาตินิยมมันก็จะม
1: ีรักชาติเหรอคะเศรษฐกิจรักชาติเป็นไง
0: นะฮะปัญหาที่ตามมาหลังจากการทำเบลลิ่งในช่วงนั้นก็คืออันที่หนึ่งเลยคือบทบาทของชาวจีนมีมากในทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่า
1: แล้วเราทำกับอังกฤษไม่ใช่อาจารย
0: ์แต่ว่าอันนี้อาจจะรวมไปถึงบทบาททางเศรษฐกิจที่ตกอยู่ในมือของชาวต่างชาต
1: ิน
0: ะซึ่งมันก็จะมีชาวจีนก่อนแล้วก็จะมีชาวตะวันตกตามมาถูกไหมฮะเพราะว่าชาวจีนอย่างที่พูดไปแล้วเขาอยู่นอกระบบไพร่ทาสเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะ
1: สั่งสมความมั่งคั่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ส่วนฝรั่งนี่ก็เข้ามาเพราะสนธิสัญญาเบลลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในขณะที่คนไทยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือนิยมทำการเกษตรปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมันตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะตอนนั้นเนี่ยคณะรัฐฎรก็มองว่าอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะคือมันมองกลายเป็นว่าเหมือนเอกราชทางเศรษฐกิจมันตกอยู่ในมือของชาวต่างชาตินะนอกจากนั้นก็คือพอเศรษฐกิจเราเป็นแบบทุนนิยมเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาลักษณะหรือสภาพเศรษฐกิจจากภายนอกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้เราไม่มั่นคงอะฮะคือถ้าภายนอกเศรษฐกิจภายนอกมีปัญหาเราก็มีปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบชาตินิยมในสมัยคณะราษฎรตรงนี
1: ้
0: นะฮะทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งมันเป็นผลมาจากการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมก็คือการเสนอแนวคิดนะฮะทางเศรษฐกิจที่เป็นในแนวชาตินิยมของบุคคลในคณะราษฎรที่สำคัญนะฮะก็คือปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งในเอกสารก็บอกก็จะพูดถึงว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยเขาเป็นไงฮะก็คือ
1: เสนอ
0: เขาโครงเศรษฐกิจ
1: เรียกว่าสูตรปกเหลืองใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่มุ่งให้รัฐเนี่ยเข้าไปมีบทบาทในการกำกับดูแล
0: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ชนชั้นนำนะหรือกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยที่สูญเสียไปหลัง2475ก็ไม่ค่อยแฮปปี
1: ้มันเป็นสังคมนิยมยังไงอาจารย์เอาจริงๆแล้วแนวคิดของตามแผน
0: ก็คือกลุ่มชนชั้นนำเนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยการที่ให้กรรมสิทธิ์หรือทรัพยากรของในประเทศเนี่ยตกเป็นของรัฐทั้งหมดเนี่ยคือมันค่อนข้างคล้าย
1: กับสังคมนิยม
0: แบบคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้กลายเป็นภัยทางการเมืองของปรีดีไปเลยนะฮะก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะ
1: ส่วนหลวงวิจิตรล่ะคะ
0: ส่วนหลวงวิจิตรนี่ก็ซ้ายเหมือนกันแบบปรีดีแต่ว่าจะลดเลเวลลงมาหน่อย
2: หนักเท่า
0: อันนี้รายละเอียดนักศึกษาลองไปดูในเอกสารได้ซึ่งอาจารย์ก็อธิบายค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าปรีดีเป็นยังไงหลวงวิจิตรเป็นยังไงซึ่งความต่างก็คือแค่ดีกรีนั้นเท่านั้นเองนะฮะ
1: แล้วก็จะมีอีกมุมมองนึงก็คือบอกว่าให้เอกชนเนี่ยลงทุนได้อย่างเต็มที่คือมันก็จะคัดมันจะง้างกันระหว่าง2ตัวความคิดนี้นะคะ
0: ซึ่งแนวคิดที่คณะราษฎรนำไปใช้ในการออกแบบเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็คือแนวคิดของหลวงวิจิตรวาทการนั่นก็คือทุนนิยมโดยรัฐนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ก็คือเลือกเอาในส่วนที่ไม่ได
0: ้สุดโต่งจนเกินไปนะฮะทีนี้พอเราพูดถึงทุนนิยมโดยรัฐหรือทุนนิยมแห่งรัฐเราก็ต้องมาดูว่ามันคืออะไรนะฮะทุนนิยมแห่งรัฐนะฮะก็คือให้นักศึกษาเข้าใจง่ายๆก็คือรัฐวิสาหกิจนั่นเองในภาษาปัจจุบัน
1: อ๋อก็คือให้นึกถึงการไฟฟ้าการประปาอะไรอย่างนี้ไว้นะ
0: ก็คือในยุคนี้รัฐบาลรัฐเนี่ยตั้งบริษัทเองโดยที่เข้าไปถือหุ้นเกินครึ่งนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในยุคนี้เต็มไปหมดเลยองค์การข้าวองค์การน้ำตาล
1: โทรศัพท์ด้วยไหมจัน
2: ยาสูบ
0: โทรศัพท์นี่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะองค์การข้าวองค์การน้ำตาลองค์การแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยองค์การฟอกหนังคือทำอะไรหลายๆอย่างใช
1: ่ยาสูบด้วยไหมตรงนั้นยาส
0: ู
1: บ
0: นะฮะ
1: ธุรกิจที่มันทำเงินแล้วก็มีบทบาทสำคัญ
2: แล้วไม่อยากให้ด้วยใครผูกขาดก็คือรัฐอยากไปเป็นสักเกินครึ่ง
0: นะฮะ
2: ที่จะจัดการง่ายเน
0: า
2: ะ
0: ตัวอย่างนะฮะของทุนนิยมโดยรัฐในยุคนี้ที่ชัดเจนก็คือในสมัยจอมพลป.นะฮะว่าในยุคนี้ตั้งองค์การเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะและที่สำคัญที่น่าสนใจคือการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเนี้ยแทนที่จะขจัดชาวจีนออกจากระบบเศรษฐกิจกับกลายเป็นว่าชาวจีนยิ่ง
1: ต้องมาดึงเข้ามาช่วยใช่ไหมคะ
0: กับยิ่งเพิ่มบทบาทเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่า คณะราษฎรเนี่ยคือดั้งเดิมก็คือ

0: เป็นข้าราชการหรือเป็นปัญญาชนซึ่งเขาก็ไม่ได้มี
1: การค้าไม่เก่ง
0: ไม่ได้มีทักษะในทางการค้าเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องไปดึงชาวจีนเหล่านี้กลับมาช่วยในการบริหารองค์การที่ว่าทั้งหลายเนี่ยนะฮะในทาง
1: สัมพันธ์ทางเครือญาติก็มี
0: นะฮะโอเคทีนี้ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเล็กน้อยนะฮะว่ามันมีสาเหตุที่สำคัญว่าในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยที่บอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่สำคัญก็คือสงครามโลกครั้งที่1
1: อันนี้ตั้งแต่ร.6เลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ The Great Depression ในสหรัฐตอนนั้นที่ทำให้ที่ตลาดหุ้นตกล่วงระนาวแล้วก็ส่งผลกระทบทั่วโลกทั้งหลายทั้งมวลตรงนี้มันก็ส่งผลต่อสยามด้วยเพราะตอนนั้นเราเศรษฐกิจเราผูกติดกับตลาดโลกแล้วใช่มั้ยฮะเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นราคาข้าวลดลงนะฮะหรือเกิดการดุลข้าราชการเพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐบาลนั่นเองนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองก็แน่นอนนะเวลาเราพูดถึงสงครามมันก็ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอยู่แล้ว
1: นะฮะ
0: ตอนนั้นเราก็เจอปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของเงินเฟ้อ
1: ค่ะ
0: เพราะญี่ปุ่นตอนนั้นเรา
1: ผลิตแบงค
0: ์เรา
1: ใช้ด้วย
0: ตอนนั้นญี่ปุ่นบังคับเลยว่าเราต้องผลิตแบงค์เพื่อให้ญี่ปุ่นนำไปใช้นะฮะ
1: ใช่
0: ดังนั้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับแล้วก็พอหลังสงครามโลกจบลงอุตสาหกรรมก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ในเพราะสงครามนะแต่หลัง
0: อันนี้หลังแล้ว
1: อุตสาหกรรมพัฒนาขึ้น
0: โอเคทีนี้ต่อไปในตอนที่3นะในตอนที่3กับ4นี่ก็จะพูดถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังการใช้แผนพัฒนานะฮะซึ่งในตอนที่3เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงตั้งแต่ปี2504
1: นึกถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เข้าไว้นะคะ
0: ใช่
1: จะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกที่จะแบบผู้เขียนจะดึงออกมาพูดถึงนะคะ
0: ซึ่งเป็นปีที่เราก็จะรู้จักกันผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม
1: ไปร่วมประชุมสิคะเป็นยังไง
0: นะฮะทีนี้ที่มานะฮะของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือเราก็ต้องมาดูประเด็นแรกเลยก็ธนาคารโลกนะฮะกับการวางแผนเศรษฐกิจไทยปัจจัยนะฮะที่สำคัญที่ทำให้เราต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเรื่องของสงครามเย็นถูกไหมฮะ
1: อันนี้ตัวละครมันเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ตอนบาวิ่งเราเซ็นกับอังกฤษแต่อันนี้คือตัวละครใหม่เข้ามาคืออเมริกาเข้ามาแล้ว
0: ใช่นะคือตอนนั้นเนี่ยดุลอำนาจโลกเปลี่ยนใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ยุโรปก็สิ้นอำนาจลงสิ้นอิทธิพลลงใช่ไหม
2: บอบช้ำ
0: แล้วก็ทำให้เกิดมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาก็คืออเมริกากับโซเวียตนะซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามเย็นทีนี้ตอนนั้นเนี่ยไทยเรานะฮะก็อยู่ในเข้าข้างฝ่ายสหรัฐนะฮะก็คืออยู่ในฝ่ายเสรีนิยมนะฮ
1: ะ
0: เราก็ได้รับคำแนะนำจากธนาคารโลกนี่แหละฮะว่าเราจะต้องมีการวางแผนเศรษฐกิจนะว่าในอีก6ปีข้างหน้าหรือในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเซนาริโอยังไงว่าเนี่ยเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนมีแผนที่ชัดเจนเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการวางแผนเศรษฐกิจแบบชัดเจนเราแก้ปัญหากันหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในยุคนี้ไม่ได้แล้วจอมพลสฤษดิ์บอกเราต้องมีการวางแผนเศรษฐกิจจึงมีการตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็มีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมานะฮะซึ่งเราก็ใช้ครั้งแรกในปี2504
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึงแผนพัฒนาในแต่ละฉบับนะ
1: กี่ฉบับแล้ว
0: ถ้าปัจจุบันเนี่ย12ถูกไหมฮะแต่ว่าอาจารย์ก็จะกรุ๊ปเนื้อหาให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจง่ายนะฮ
1: ะ
0: ก็คือกลุ่มแรกนะฮะก็คือฉบับ1กับฉบับ2นะฮะฉบับ1กับฉบับ2ให้นักศึกษาจำง่ายๆคือเน้นตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะคือเน้น GDP อย่างเดียวเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มต้นถูกมั้ยฮะแล้วก็ใช้หลักการพัฒนาแบบไม่สมดุลนะก็คือเชื่อว่าถ้าเราพัฒนากรุงเทพก่อนเนี่ยเราก็การพัฒนาตรงนี้มันก็จะขยายออกไปสู่ชนบทซึ่งในทางทฤษฎีเค้าว่าไว้อย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่นะผลสุดท้ายก็คือกรุงเทพคือประเทศไทยนั่นเองนะฮะนะฮะ
1: อันนี้อาจารย์บอกไว้ใช่ไหมคะกรุงเทพคือประเทศไทย
2: ในยุคนั้น
1: ในยุคนั้นเลยนะ
0: โอเคทีนี้ต่อมาในกลุ่มที่2นะฮะก็คือฉบับ3ถึงฉบับ5กลุ่มนี้จะเริ่มเน้นนะฮะปัญหาสังคมมากขึ้นน
1: ะ
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเน้นแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะมันก็เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในฉบับ3เป็นต้นไปก็จะเริ่มเล็งเห็นปัญหาสังคมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมากขึ้นและในยุคนี้ก็จะพบเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะฮะก็คือ

0: เรื่องของการลดค่าเงินบาท
1: ค่ะ
0: ในปี2527ก็คือตรงกับสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่20เนี่ยศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะเราก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งจีนนะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนแล้วตอนนี้มีแนวโน้มว่าอินเดียหรือแขกเนี่ยมามากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการสร้างเมกะซิตี้ในทางเศรษฐกิจนะถ้าอย่างปัจจุบันที่เราจะพูดกันบ่อยๆก็คือ EEC ใช่ไหมฮะเน้นการลงทุนมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายเลยนะก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะพึ่งพาภายนอกมากขึ้นนะถ้าอย่างนักศึกษาตามข่าวตอนนี้เป็นไงฮะเราถูกตัดสิทธิ์ GSP มีปัญหาทันทีเพราะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนนะฮะของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาภายนอกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในภาพรวมของหน่วยที่4ทั้งหมดครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่อง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนพฤกษาราชินีเป็นตอนที่1

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีความสนพระราชหฤทัยในความหลากหลายของธรรมชาติ

0: ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องยาวนานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาและคุ้มครองความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พันธุ์พืชสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญและผาสุกของปวงเหล่าประสบกรณิกรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ซึ่งก็รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้และกล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์ไว้เป็นจำนวนมากทำให้มีสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชมและเทิดพระเกียรติคุณขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยสิริกิติ์ไปตั้งเป็นชื่อดอกไม้งามซึ่งดอกไม้ในพระนามาภิไธยได้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยแบ่งเป็นพันธุ์ไม้ในพระนามาภิไธยพันธุ์ไม้พระราชทานนามและพันธุ์ไม้ที่ทรงโปรดพระองค์มิได้ทรงเพียงอนุรักษ์พันธุ์ไม้แต่ทรงปลูกหัวใจแห่งการอนุรักษ์ไว้ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเวลาได้ดำเนินมาจนถึงช่วงเวลาอันเป็นนิรันดร์สู่การน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวของพฤกษาราชินีพันไม้ทรงคุณค่างดงามในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพันไม้ในพระนามาภิไธยจำนวน7ชนิดได้แก่กุหลาบควีนสิริกิติ์แคทาริยาควีนสิริกิติ์ดอนย่าควีนสิริกิติ์โมกราชินีมหาพรหมราชินีบัวศรีกิติยาและบัวควีนสิริกิติ์ซึ่งล้วนเป็นดอกไม้ทรงคุณค่าและมีความงดงามและนี่คือคุณค่าที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นไว้ให้กับดอกไม้ป่าเล็กๆหลากสีแห่งท้องทุ่งอีสานจากพื้นป่าใหญ่สู่ดอกไม้ป่าเล็กๆแห่งลานดุสิตาหลายปีมาแล้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปรารภกับผู้ใกล้ชิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีพันไม้เล็กๆสวยงามตามท้องทุ่งซึ่งไม่เคยทอดพระเนตรเห็นในภาคอื่นๆโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครบริเวณที่ตั้งพระตำหนักภูพานราชนิเวศใกล้เชิงเขาจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆชนิดหนึ่งมีสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมและจะบานสะพรั่งไปทั่วท้องทุ่งเป็นลานกว้างในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว
1: แม่ไม่เคยเห็นดอกไม้ป่าแบบนี
0: ้พระองค์ทรงพระราชทานนามดอกไม้ดอกเล็กๆนี้ว่าดอกดุสิตาและบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของทุ่งดอกหญ้าป่าเล็กๆหลากสีโดยเฉพาะสีม่วงของดอกดุสิตาก็ได้รับการเรียกขานว่าลานดุสิตาตามพระราชทานนามดังกล่าวณลานดุสิตาแห่งนี้พระองค์มักเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอริยบทในยามเย็นระหว่างประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศอยู่เสมอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2527เมื่อทรงมีพระราชดำริให้ปลูกป่าบริเวณเสริมพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศก็ได้มีพระราชดำริให้ปลูกดอกไม้ป่าและไม้ประดับเพื่อเสริมความงดงามตามธรรมชาติบริเวณลานดุสิตาและลานก้อนหินใหญ่ด้วยโดยมีพระราชสวนีให้ว่าจ้างราษฎรผู้ยากจนจากบ้านดงยอตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจำนวน20คนเป็นแรงงานในการปรับปรุงพื้นที่พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าแรงงานตอบแทนแต่ละคนมีหน้าที่ตกแต่งลานดุสิตาและปลูกพันธุ์ไม้ป่าเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นโคลงเคลงหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดารงค์ฐานแล้วพระองค์ยังมีพระราชสวนีให้พลตรีเรวัตบุญทัพรับผิดชอบดำเนินงานต่อไปปัจจุบันลานดุสิตาแห่งนี้จะบานสะพรั่งด้วยดอกไม้ป่าเล็ก

0: เอกหลากสีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสดสีขาวอมม่วงและสีเหลืองซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามเพิ่มเติมนอกเหนือจากดอกดุสิตาได้แก่มณีเทวาสรัจจันทร์และสร้อยสุวรรณาดอกไม้หลากสีเหล่านี้ต่างชูช่อเล็กๆปะปนอยู่กับดอกกระดุมเงินเนื้อดอกหยาดน้ำค้างที่บานแนบพื้นดินเป็นวงกลมสีแดงเรื่ออมส้มบนผิวสีมีขนเล็กๆและตุ่มน้ำใสทำให้ดูคล้ายมีหยาดน้ำค้างเกาะอยู่ตลอดเวลาเนื้อสิ่งอื่นใดความรักของแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งมอบไว้ให้แก่ผืนป่าดอกไม้และหัวใจของคนไทยทั้งชาติสู่การสืบสานพระราชปณิธานจากพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาพื้นที่สูงทั้งทางด้านอาชีพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่ประเทศตราบจนปัจจุบันพันธุ์พืชพระราชทานได้สร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงจากพระมหากรุณาธิคุณหล่อเลี้ยงผืนดินผลผลิตที่เบ่งบานสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนางานวิจัยไม้ดอกบนพื้นที่สูงตลอดเส้นทางการพัฒนาไม้ดอกงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่องจากแปลงทดลองเล็กๆบนดอยสู่การเป็นฐานองค์ความรู้ด้านไม้ดอกของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายจากพืชพระราชทานสู่นวัตกรรมแห่งการต่อยอดสะท้อนพระราชปณิธานในการสร้างโอกาสจากงานวิจัยสู่คุณค่าใหม่ของพันไม้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและวันนี้พลังความรักของแผ่นดินก็ยังคงเติบโตผลิบานกลางหัวใจไทยจุดเริ่มต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์กุหลาบในพระนามาภิไธยสัญลักษณ์แห่งความงดงามอันทรงคุณค่าได้ปรากฏเป็นพันไม้ในพระนามาภิไธยกุหลาบควีนสุทธิดาผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชจริยวัตรอันงดงามและทรงสืบสานรักษาและต่อยอดคุณค่าของแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกไม่ใช่เพียงการรักษาความงามแต่นี่คือการรักษามรดกทางธรรมชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินเท่านั้นยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความงดงามพืชพันธุ์ไม้ของแผ่นดินที่ดำรงและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบสองพระนามมิได้เป็นเพียงไม้ดอกสองสายพันธุ์หากคือสัญลักษณ์ของพระราชปณิธานที่ส่งต่อจากพระองค์หนึ่งสู่พระองค์หนึ่งจากพระเมตตาของแม่แห่งแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันและตราบใดที่ผืนป่ายังคงเขียวขจีตราบนั้นพระราชปณิธานแห่งพฤกษาราชินีจะยังคงเบ่งบานเป็นร่มเงาแห่งความสุขให้แก่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้เวลา 16:56 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีรวม33องค์กรจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2549เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้ากิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตโอกาสดีทอดพระเนตรการแสดงชุดสืบสานพัตราพรและทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินีซึ่งเป็นไม้บงกระดังงาชนิดใหม่ของโลกพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอาทินิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการพระเมตตารักป่ารักน้ำหรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2525นิทรรศการใต้ร่มพระเมตตารักษาป่าเพื่อปวงชนโดยกรมป่าไม้นิทรรศการไตรมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานด้านดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและมูลนิธิพัชรสุธาขชานุรักษ์ดำเนินงานอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่ากับชุมชนนิทรรศการพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสายน้ำปลากระโฮล้ำค่าคู่พระบารมีสองพระองค์โดยกรมประมงสนองพระราชเสวนีการอนุรักษ์พันธุ์ปลากระโฮและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดาทรงอนุรักษ์ปลากระโฮตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนิทรรศการสายทานพระเมตตาสู่คลังอาหารชุมชนโดยกรมวิชาการเกษตรนิทรรศการถักทอไหมไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงโดยกรมหม่อนไหมสาธิตการทอกี่เอวอนุรักษ์การทอผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากะยอโดยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาบ้านแพะจังหวัดตากจากนั้นทรงไถ่ชีวิตโคกระบือโดยกรมปศุสัตว์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคจำนวน1คู่และกระบือจำนวน1คู่เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วทอดพระเนตรในเทศกาลกล้วยมหัศจรรย์พืชสารพัดนึกคู่ชีวิตวิถีไทยโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนิทรรศการจากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองโดยกรุงเทพมหานครพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครนิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดแสดงผลงานการนำสาหร่ายมาทำเป็นเส้นใยและผืนผ้าโครงการข้าวเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจัดอบรมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและกิจกรรมพิมพ์ลายจากสีและสีจากดอกไม้ใบไม้ลงบนถุงผ้ารวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้าน109ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาและมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงตลอดจนมีการจำหน่ายพันไม้หายากจากพระตำหนักสวนปทุม
ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดพันไม้8ชนิดที่จัดประกวดได้แก่บอนสีแก้วกาญจนาโป้ยเซียนลิ้นมังกรโกศล

พญามังกรหน้าวัวใบและบอนไซส่วนพันไม้ใหม่ที่เกษตรกรผสมขึ้นและนำมาประกวดในปีนี้เป็นปีแรกได้แก่บุษราคำและเสน่ห์จันทร์จะได้รับด้วยรางวัลชนะเลิศจากมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆที่ไปจัดจำหน่ายได้ถึงวันที่13สิงหาคม2569กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา 19:45 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน 1,104 คนครูและบุคลากร75คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความร่วมมือของคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียนสำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันดำเนินตามหลักการปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีอาสาสมัคร30คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากนักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาร่วมการทำงานมีกิจกรรมสร้างสุขและทักษะอาชีพที่สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและช่วยสร้างรายได้อาทิกิจกรรมดอกไม้จากดินไทยสินสร้างสรรค์สืบสานถิ่นสิงการถักเชือกมงคลจงกัวเจียโดยใช้เชือกแดงเพียงเส้นเดียวสื่อถึงความสามัคคีและความโชคดีการพับเหรียญโปรยทานลูกประคบเล่าเรื่องยาหม่องเล่าใจศาสตร์แห่งอัญมณีสู่เรซินร่วมสมัยและ Art of Paper หนังสือเล่มเล็กส่วนชมรมทบีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมเด่นคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆเช่นการสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมตามที่สนใจรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งปัจจุบันจังหวัดเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้แก่เจ้าเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีบริษัทคอมพาวเคลจำกัดและโรงเรียนบางระจันวิทยาเป็นกลุ่มต้นแบบระดับเงินรวมทั้งชุมชนบ้านท่าข้ามกลางผ่านเข้าร่วมประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศโอกาสที่พระราชทานเข็มที่รึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีตัวแทน3คนสมัครใจเล่าประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปัจจุบันมุ่งมั่นตั้งใจเลิกเกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันโดยมีพระดำรัสว่าเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าทรยศต่อความตั้งใจของตัวเองขอให้มีจิตใจเข้มแข็งท่านได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นตัวแทนกราบทูลเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวโดยมีพระดำรัสด้วยความเข้าพระทัยในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายขอให้ทำจิตใจให้ผ่อนคลายหันหน้าคุยกันในครอบครัวนอกจากนี้มีพระดำรัสให้สมาชิกตั้งใจเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะให้สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยก่อนการแสดงทรงยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จสวรรคตและแสดงความอาลัยในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแล้วทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่16โดยสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรีเข้าชมและร่วมร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันและเพลงจีบโลดยังสดอยู่ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒน์
นาพันธ

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพพยุรวงศาวาสและวัดจักรบัตรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์วรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39วันนี้เวลา15:35ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงคัพครั้งที่39จัดโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬาตะกร้อนานาชาติระหว่างวันที่4 ถึง 11 สิงหาคม 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในวันนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อคู่ชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมประเทศไทยกับทีมสหพันธรัฐมาเลเซียการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยรางวัลพระราชทานคิงส์คัพได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ส่งคุณค่าที่สุดในปฏิทินการแข่งขันกีฬาตะกร้อโลกนอกเหนือจากการเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาชั้นนำแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาตะกร้อในระดับนานาชาติโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกจาก19 ประเทศส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น5 ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายชนะเลิศได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมชุดชายและหญิงชนะเลิศทีมชุดชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมชุดหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยเซปักตะกร้อทีมคู่หญิงชนะเลิศได้แก่ทีมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเซปักตะกร้อ

ทีม4คนชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยและตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงชนะเลิศทีมชายได้แก่ทีมประเทศไทยและชนะเลิศทีมหญิงได้แก่ทีมประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท VN ธรรมนิติกรุ๊ปจำกัดศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และบริษัทวอเตอร์ป๊อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดยางทองวัดชัยมงคลวัดเขาแก้วจังหวัดสงขลาวัดพระปฐมมเจดีจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัททรีมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทรอยเซอร์วิสจำกัดสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทยโรงเรียนศรีสุวิทย์จังหวัดชลบุรีและบริษัทพันธิดาเมจิกเอเนอร์ยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวังตะวันตกวัดกุฏิวัดสนวัดมะปรางงามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดปลักชะเมาวัดมิมลคุณากรวัดมหัตตมังคลารามวัดแช่มอุทิศจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Brother Commercial ประเทศไทยจำกัดนายสมควรหลักเงินชัยพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและครอบครัวทวีคูณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีดอนชัยจังหวัดตากวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดท่าเกษมวัดท่าเกยวัดสว่างอารมณ์วัดหนองม้งวัดโสภารามวัดเด่นกระต่ายวัดคุ้งวารีวัดใหม่คลองหอมและวัดหนองรังเหนือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวสิงห์สมบุญและครอบครัวบัณฑิตยานนท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: มีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนมิตรภาพวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการดังนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบรอดเดอร์คอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดและบริษัทพรหมสุวรรณธุรกิจทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: นะครับซึ่งนะฮะความหมายเนี่ยนะฮะตัวกฎหมายฉบับเนี้ยนะฮะไม่ได้ให้ความหมายไม่ได้ให้คำนิยามนะของการคำว่าการพนันเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากมันอาจจะบัญญัติได้ไม่ครอบคลุมนะทุกลักษณะของการเล่นการพนันได้นะครับเพียงแต่กำหนดเอาไว้เป็นประเภทนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปว่าการพนันตามกฎหมายฉบับเนี้ยมันก็แบ่งเป็นประเภทกประเภทขนะแบ่งเป็นบัญชีต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าการพนันเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อเราดูจากนะครับทั้งตัวพจนานุกรมเองหรือว่าความเห็นของนักกฎหมายบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะสรุปนะฮะลักษณะหรือความหมายของการเล่นการพนันไว้นะฮะว่าเป็นการเล่นเสี่ยงโชคที่มีการได้และการเสียเพื่อเอาเงินหรือทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความหมายกว้างๆนะของการพนันนะครับแต่ถ้านะครับเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะนักศึกษาก็จะต้องทราบว่านะครับการหนี้ที่เกิดจากการพนันเนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายแพ่งนะครับอย่างเช่นผมไปเล่นในบ่อนแล้วเสียเนี่ยเป็นหนี้บ่อนนะ 100,000 บาทนะครับเจ้าของบ่อนเนี่ยจะมาฟ้องผมนะฮะเพื่อเรียกเงิน 100,000 บาทเนี่ยไม่ได้นะครับในทางกฎหมายแพ่งเนี่ยนะถือว่าบรรดานิติสัมพันธ์ที่เกิดจากการพนันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันขัดต่อกฎหมายไม่สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนว่าจะไปเรื่องนอกกฎหมายมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะแต่ว่าไม่สามารถเอามูลหนี้การพนันนะมาฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเอาไว้นะครับนะฮะต่อมานะครับปัญหาของการพนันในประเทศไทยนะครับก็คืออย่างที่เราได้ดูกันไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยการพนันมันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะครับแถมยังเป็นที่มาของรายได้ของรัฐด้วยนะครับแต่ต่อมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนะครับมีการปิดบ่อนนะทั่วราชอาณาจักรนะมีการบัญญัติกฎหมายการพนันขึ้นมีการกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับทั้งตัวเจ้ามือเองนะผู้จัดที่มีการเล่นหรือว่าผู้เข้าร่วมเล่นเนี่ยนะก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับเนื่องจากมุมมองของรัฐนโยบายของรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าถือว่าการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่มอมเมานะครับเป็นแหล่งของอาชญากรการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆนะรวมไปถึงการก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในวงราชการด้วยนะครับนะก็คือแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฮะนักศึกษาก็น่าจะทราบนะครับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับก็นั้นในเมื่อเล่นในเมืองไทยไม่ได้นะก็ออกไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับตรงนี้มันก็ทำให้รายได้ก็ดีนะครับหรือว่าแทนที่จะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะก็ทำให้บรรดารายได้ต่างๆเนี่ยออกไปสู่นอกประเทศนะครับตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าในประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่จะมีการเปิดบ่อนเสรีนะครับหรือว่านำทำให้บ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สามารถเล่นได้นะเล่นการพนันได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังถกเถียงอยู่ในปัจจุบันนะครับนะฮะต่อไปนะครับนะแนวคิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายการพนันนะครับนะนับตั้งแต่ปี2473เนี่ยนะหลังจากประเทศไทยมีกฎหมายการพนันเนี่ยก็ถือว่าการพนันเป็นสิ่งต้องห้ามนะผู้จัดให้มีการเล่นก็ดีตัวผู้เล่นก็ดีเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะแล้วเป็นความผิดอาญานะมีโทษจำคุกมีโทษปรับต่างๆนะครับแต่ว่านะครับตัวกฎหมายการพนันเนี่ยนะถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเราถือว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่มีความผิดนะที่เห็นได้ด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าที่ภาษาลาตินเขาเรียกว่ามาลาอินเซนะฮะนะก็คือถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคนการทำร้ายการลักทรัพย์เนี่ยนะครับเราถือว่ามันเป็นการกระทำที่มันมีความผิดในตัวเองใช่ไหมไปฆ่าคนแน่นอนผิดแน่นอนนะครับไปทำร้ายร่างกายไปวางเพลิงนะอันนี้มีความผิดในตัวเองนะครับแต่มันจะมีความผิดอีกกลุ่มนึงนะที่เราเรียกว่าเป็นความผิดในลักษณะห้ามนะหรือว่ามาลาโปรฮิบิต้าเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่เราใกล้ตัวหน่อยก็คือพวกบรรดากฎหมายจราจรน่ะนะครับทำไมจอดรถตรงนี้แล้วเสียค่าปรับทำไมขับรถฝ่าไฟแดงถึงต้องจ่ายค่าปรับอย่างเนี้ยนะคือการขับรถเร็วการขับรถฝ่าไฟแดงการจอดในที่ห้ามจอดเนี่ยนะการกระทำเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะเป็นความผิดในตัวเองนะครับแต่ที่ผิดเพราะอะไรผิดเพราะกฎหมายห้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตัวกฎหมายการพนันนะซึ่งคนอาจจะมองว่าผมไม่ได้มันไม่ได้ไปทำร้ายใครนี่ผมก็เล่นอยู่ในบ้านในกลุ่มเพื่อนนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพนันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีกฎหมายนะกำหนดเอาไว้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นความผิดนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่1 นะครับเป็นลักษณะทั่วไปของการพนันนะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมาดูกันในส่วนที่2นะก็คือการกระทำความผิดตามกฎหมายการพนันครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับนักศึกษาครับกลับมาในเนื้อหานะครับในส่วนที่2นะครับก็เราจะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนะครับตามกฎหมายการพนันนะครับนะก็คืออย่างที่ได้เกริ่นไปในหัวข้อที่1นะครับว่าในตัวกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้ความหมายของการพนันไว้โดยเฉพาะว่าหมายถึงอะไรนะครับเพียงแต่จะกำหนดไว้เป็นประเภทนะไว้เป็นบัญชีนะครับว่าการพนันบัญชีกอมีอะไรบ้างการพนันตามบัญชีขอมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะการควบคุมในที่แตกต่างกันนะครับเราลองมาดูนะครับนะการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับอันนี้ก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา4วรรค1นะของพรบการพนันปี2478นะครับนะบัญญัติว่านะครับห้ามมีให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชีกอท้ายพระราชบัญญัตินี้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่ต้องลองไปศึกษาดูว่านะครับการพนันตามบัญชีกอเนี่ยมีกำหนดไว้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับซึ่งการพนันตามบัญชีกอเนี่ยนะครับเป็นการพนันที่กฎหมายห้ามมิให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะครับห้ามมิให้เล่นอย่างเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเป็นตัวรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้นะครับแต่จะมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงก็คือนะฮะถ้าหากว่านะการที่จะให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีกอได้เนี่ยนะถ้าหากรัฐบาลนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีทางคณะเนี่ยนะฮะเห็นว่าสมควรจะอนุญาตให้มีการเล่นการพนันณที่ใดนะภายใต้เงื่อนไขใดๆเนี่ยนะครับนะฮะก็สามารถอนุญาตได้โดยการออกพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับพระราชกฤษฎีกานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะในอดีตก็เคยมีนะครับให้เป็นตั้งเหมือนลักษณะของบ่อนคาสิโนเนี่ยแต่ว่าก็ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับตัวรัฐมนตรีเองเนี่ยเพียงคนเดียวเจ้ากระทรวงเนี่ยทำไม่ได้อนุญาตไม่ได้นะครับอันนี้คือการเล่นการพนันตามบัญชีก่อนนะครับถ้าจะให้เล่นต้องเล่นโดยออกพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับการพนันตามบัญชีกอนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่28รายการนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับมาบ้างนะครับนะหวยกอขอปั่นโปรแกรมถั่ว89อย่างเงี้ยนะครับป๊อกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบินเลียดนะครับน้ำเต้าไฮโลปั่นแปะบาคาร่าสล็อตแมชชีนเนี่ยนะอันนี้ก็คือ

กับลำดับที่11เนี่ยมาผสมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะโทษล่ะนะของการเล่นการพนันตามบัญชีกอนะครับนะผู้จัดให้มีการเล่นนะเจ้ามือเนี่ยนะฮะนะครับถ้าเป็นการเล่นนะครับตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16นะครับอันนี้โทษก็จะหนักหน่อยนะฮะปรับตั้งแต่ 5,000 นะขออภัยปรับตั้งแต่500นะครับไปจนถึง 5,000 บาทนะครับจำคุก3เดือนไปจนถึง3ปีนะครับนะอันนี้สำหรับเจ้ามือนะครับจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีกอหมายเลข1ถึงหมายเลข16นะฮะส่วนการเล่นการพนันตามบัญชีกอตั้งแต่หมายเลข17ถึงหมายเลข28นะครับอันนี้ก็โทษก็จะเป็นไปตามมาตรา12วงเล็บ2นะฮะซึ่งก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 นะส่วนผู้เล่นนะครับนะฮะผู้เล่นนะครับก็จะมีโทษคือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับอันนี้คือโทษนะของผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับต่อไปนะครับมาดูการเล่นการพนันตามบัญชีขอบ้างนะครับอันนี้ก็ความแตกต่างก็คือถ้าเป็นการเล่นการพนันตามบัญชีขอเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่มิใช่การเล่นการพนันที่กฎหมายห้ามอย่างเด็ดขาดนะผู้ที่ประสงค์จะจัดให้มีการเล่นเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับอันนี้คือสามารถขออนุญาตได้นะครับแต่ก็ต้องไปดูในกฎหมายนะครับว่าการเล่นการพนันตามบัญชีขอแต่ละประเภทเนี่ยนะมันก็จะกำหนดเงื่อนไขว่าต้องขอใครนะครับเล่นได้ถึงเล่นได้ในช่วงเวลาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดต่อไปนะแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นการพนันตามบัญชีขอเนี่ยสามารถขออนุญาตจัดให้มีการเล่นได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการพนันในบัญชีขอนะฮะอันนี้ก็เลือกมาบางส่วนที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับนะชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้านะฮะอันนี้ก็นะเป็นการพนันตามบัญชีขอนะฮะชกมวยมวยปล้ำนะครับโยนห่วงนะโยนสตางค์โยนวัตถุใดๆลงในภาชนะจับสลากยิงเป้านะครับปิงโกนะสลากกินแบ่งสลากกินรวบนะครับไพ่นกกระจอกนะไพ่ต่างๆนะบินเลียดฟุตบอลโต๊ะนะเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้าพลังแสงสว่างนะหรือพลังอื่นใดนะฮะนะตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นการพนันตามบัญชีขอนะซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะในงานกาชาดในงานบันเทิงรื่นเริงต่างๆเนี่ยนะฮะก็สามารถขออนุญาตให้มีการเล่นได้นะครับอย่างเช่นงานประจำปีต่างๆเนี่ยนะมีสอยดาวโยนห่วงนะครับบิงโกเนี่ยนะฮะมันถือเป็นการพนันนะครับตามบัญชีขอนะแต่ว่าก็สามารถขออนุญาตในการจัดให้มีการเล่นได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามกฎหมายนะฮะก็คือเป็นการพนันตามบัญชีขอนะที่มีกฎกระทรวงนะกฎกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้มีการเล่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะอันนี้จัดให้มีการเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับก็คือฮะนะไพ่บริดนะครับบินเลียดแล้วก็นะวิ่งวัวคนชกมวยมวยปล้ำนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะว่าถ้าหากการจัดที่มีการเล่นไพ่บริดเนี่ยนะก็คือเป็นการเล่นในสมาคมนะระหว่างสมาชิกนะครับหรือบุคคลในสมาคมที่สมาคมอนุญาตนะหรือว่าการเล่นในบ้านนะฮะระหว่างญาติมิตรนะฮะอันนี้ก็นะสามารถเล่นได้นะครับบิลเลียดนะครับเล่นในเคหสถานนะครับมีรั้วรอบขอบชิดไม่เกิน1โต๊ะนะแต่ถ้าเป็นในสมาคมนะจัดได้ไม่เกิน5โต๊ะนะครับมีระยะเวลาในการเปิดต่างๆนะครับวิ่งวัวคนชกมวยมวยปล้ำนะซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียนเนี่ยเหล่านี้นะครับก็เป็นการพนันในบัญชีขอที่สามารถจัดให้มีการเล่นได้นะแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเราจะต้องดูว่ามันจัดให้มีขึ้นโดยเข้าเงื่อนไขตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้หรือเปล่านะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำตัดสินนะครับนะฮะว่าบรรดาเราอาจจะคุ้นเคยกันนะฮะตู้พินบอลอย่างเงี้ยพวกบรรดาตู้เกมต่างๆนะครับนะเครื่องเล่นไฟฟ้าที่ผู้เล่นใช้สปริงดีดลูกไปถูกหลักทำให้เกิดแต้มหรือคะแนนที่สกอร์บอร์ดเนี่ยนะฮะตู้ปิงปองนะหรือว่าพินบอลเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับตู้ทีวีเกมนะครับมีจอภาพใช้ไฟฟ้านะครับนะใช้เครื่องยิงให้ถูกเป้านะหากยิงถูกเป้าคะแนนก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะนะครับหรือว่าพวกตู้เกมขับรถเนี่ยนะผู้เล่นต้องคับพวงมาลัยให้แล่นไปตามถนนโดยไม่ให้ชนเครื่องกีดขวางนะครับ

เล่นไฟฟ้าจากกลวิดีโอเกมนะฮะเครื่องหยิบตุ๊กตาอัตโนมัติหยอดเหรียญ10บาทนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28ทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็ไม่สำคัญนะไม่จำเป็นที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้เล่นพนันเอาทรัพย์สินกันนะเพราะผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเอาพนันทรัพย์สินการกระทำของผู้จัดนะก็เป็นความผิดตามมาตรา4นะครับถือเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับอันนี้อาจจะเคยเห็นนะฮะนะพวกบรรดาตู้เกมต่างๆตู้ขับรถตู้ยิงปืนนะฮะอันนี้ก็นะเป็นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข28นะครับนะทีนี้มาดูโทษบ้างนะโทษของการเล่นการพนันตามบัญชีขอนะครับนะเล่นฝ่าฝืนเล่นโดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ยนะฮะโทษคืออะไรนะครับโทษของการเล่นพนันตามบัญชีขอนะฮะถ้าเป็นกรณีผู้จัดหรือเจ้ามือเนี่ยนะครับโทษจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นกรณีนะครับการจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชีขอหมายเลข16นะเฉพาะสลากกินรวบนะหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยนะเฉพาะหมายเลข16เนี่ยนะครับโทษจะสูงหน่อยนะก็คือจำคุกตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะฮะไปจนถึง3ปีนะแล้วปรับตั้งแต่500นะไปจนถึง 5,000 บาทนะครับอันนี้เฉพาะนะครับบัญชีขอหมายเลข16นะฮะสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ถ้าเป็นการพนันตามบัญชีขอในประเภทอื่นๆนะครับโทษก็จะเบาลงมานะครับก็คือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้เป็นโทษของผู้จัดนะเจ้ามือนั่นเองนะครับเฉพาะหมายเลข16โทษหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นที่เหลือนะครับโทษก็จะเบาลงมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นล่ะนะครับผู้เล่นการพนันตามบัญชีขอนะครับนะผู้เล่นนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทษนะของนะครับตัวเจ้ามือเองแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับนะการพนันตามบัญชีขอต่อมานะครับมาตรา4ทวิอันนี้แหละนะครับอาจจะใกล้ตัวเรานะเป็นการเล่นการพนันที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนะฮะไอ้พวกบรรดาพนันบอลนะครับหรือการพนันออนไลน์เนี่ยนะทายผลฟุตบอลทายผลมวยเนี่ยต่างๆเหล่านี้นะครับบาคาร่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะฮะเหล่านี้ถือเป็นการเล่นการพนันอื่นใดนะนอกจากการเล่นการพนันตามบัญชีกรและบัญชีขอนะมาตรา4ทวิบัญญัติว่านะครับในการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา4นะครับจะพนันการหรือจะจัดให้มีเพื่อให้การพนันได้เฉพาะการเล่นที่ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวงนะซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนะครับนะซึ่งมาตรา4ทวิเนี่ยเหมือนเป็นบทบัญญัติที่ครอบจักรวาล นะว่าถ้าเป็นการเล่นการพนันถ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีกรหรือบัญชีขอเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเป็นความผิดตามมาตรา4ทวินะครับก็คือบรรดาพวกอย่างที่เรียนไปนะครับการมันเว็บพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลทายผลกีฬาต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะครับก็จะเป็นความผิดตามมาตรา4ทวินี้นะครับนะอันนี้ก็คือแต่ก็มีเงื่อนไขว่ามันต้องไม่เข้าบัญชีกรหรือบัญชีขอซะก่อนนะฮะถึงจะมาใช้มาตรา4ทวินี้นะครับนะนอกจากนั้นนะครับก็เป็นการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามมาตรา8นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในการประกอบธุรกิจการค้านะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายกระตุ้นกำไรให้มันมีสูงขึ้นนะขายของโดยแถมรูปภาพหากสะสมรูปภาพได้ครบจะสามารถนำไปแลกของมีค่าได้อันนี้นะครับจะทำได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซะก่อนนะการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนะครับบรรดาผู้ประกอบกิจการการค้าต่างๆนะครับจะจัดให้มีการแถมพกได้นะครับซื้อของแถมอันนี้นะครับสะสมแล้วเอามาแลกของรางวัลอย่างเงี้ยนะก็ต้องขออนุญาตก่อนตามมาตรา8นะครับนะสลากินแบ่งสลากินรวบและสวีปนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา9นะครับนะต้องนำส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตาเสียก่อนนะจึงนำออกจำหน่ายได้นะครับอันนี้ขออนุญาตแล้วก็ต้องเอาสลากต่างๆมาให้เจ้าพนักงานเนี่ยประทับตาซะก่อนด้วยนะครับนะต่อไปนะครับการรับซื้อของรางวัลกลับคืนหรือการแลกเปลี่ยนรับซื้อนะครับอันนี้ก็นะครับมีสิ่งที่ควบคุมเอาไว้ตามมาตรา13นะครับนะผู้จัดที่มีการเล่นการพนันนะครับอันนี้ก็คือเอาผิดเจ้ามือนะผู้ใดจัดที่มีการเล่นทำอุบายช่วยประกาศโฆษณาชักชวนทางตรงทางอ้อม
นะครับให้เข้าเล่นการพนันซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาตรา12เป็นมาตราที่บัญญัติไว้เป็นความผิดนะครับสำหรับบรรดาเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นการพนันนะก็มีตัวอย่างการตัดสินมากมายนะครับนะแค่ให้ใช้พื้นที่ในบ้านนะครับแต่ไม่ได้มาดูแลจัดการในการเล่นเองเนี่ยนะศาลก็ตัดสินว่าถือว่าเป็นเจ้ามือโดยทางอ้อมแล้วนะก็เป็นความผิดแล้วนะครับนอกจากนั้นนะเป็นทั้งเจ้าของสถานที่แล้วก็ลงไปเป็นเจ้ามือด้วยนะครับอันนี้ก็ผิดทั้งต่างกรรมต่างวาระนะฮะต้องรับโทษในฐานะเป็นผู้จัดที่มีการเล่นฐานนึงแล้วก็ต้องรับผิดในฐานะเป็นผู้เล่นอีกฐานนึงนะเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันนะโทษก็เอามารวมกันนะครับนะฮะแล้วก็ต่อมาฎีกาปี38เนี่ยก็คือเอาผิดบรรดาพวกรับแทงหวยใต้ดินนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นเจ้ามือแต่เป็นนายหน้านะอันนี้ก็จะเป็นความผิดด้วยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของตอนที่2นะฮะนะครับการกระทำความผิดตามกฎหมายการพนันนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนะแล้วก็มาจะมาต่อกันในหัวข้อสุดท้ายในหัวข้อที่3นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับครับกลับมาต่อกันนะครับนักศึกษาครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหาในตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่4นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติอื่นๆนะครับตามกฎหมายการพนันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ 3.1 เนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องบทสันนิษฐานตามกฎหมายการพนันนะครับนะก็คือนะฮะข้อที่1นะตามมาตรา5นะครับบทสันนิษฐานสำหรับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันและผู้เข้าเล่นการพนันอยู่ด้วยนะครับนะมาตรา5ก็บัญญัติว่านะครับผู้ใดจัดให้มีการเล่นนะซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำประโยชน์เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตนนะและผู้ใดเข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเนี่ยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับก็หมายความว่าอะไรนะฮะก็หมายความว่าถ้าตำรวจจับมาแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปจับมีการเล่นการพนันอยู่เนี่ยกฎหมายในมาตรา5สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นเจ้ามือผู้นั้นเล่นด้วยนะครับไอ้บทสันนิษฐานตามกฎหมายเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะก็มีความสำคัญที่ว่านะครับถ้าหากเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่เจ้ามือเราไม่ได้เล่นนะเราจะมีภาระการพิสูจน์นะเราต้องไปหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายมาสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าเราผิดนะครับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายนะครับเพราะอะไรล่ะถึงต้องมีมาตรา5นะครับก็เพราะว่าถ้าหากไม่มีบทสันนิษฐานเหล่านี้นะมันเป็นการยากนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานที่จับกุมเนี่ยจะหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์นะครับเอาผิดเพื่อเอาผิดพวกเจ้ามือหรือว่าคนที่เล่นนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าบ่อนเนี่ยแน่นอนเขาต้องแอบเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับนะไปแอบเล่นในป่าไปแอบเล่นท้ายหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ยากนะครับที่จะหาพยานหรือหลักฐานต่างๆมาเอาผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา5ก็เลยบัญญัติไว้เป็นข้อสันนิษฐานว่านะครับถือว่ามีความผิดนะครับส่วนข้อที่2นะครับเป็นบทสันนิษฐานว่าผู้ที่อยู่ในวงการเล่นการพนันนะเป็นผู้เล่นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับอันนี้เป็นไปตามมาตรา6นะครับก็คือพวกไทยมุงนะครับเห็นเขาเล่นกันแต่เราไม่เล่นนะถึงแม้เราจะไม่ได้เล่นเนี่ยนะฮะเราก็ถูกกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วนะครับว่าคนที่อยู่ในวงพนันเนี่ยนะครับอาจจะช่วยเสิร์ฟน้ำอาจจะช่วยเติมกับแก้มเนี่ยนะฮะเหล่านี้นะครับก็ถือว่าตกตามข้อสันนิษฐานตามมาตรา6นี้นะครับถือว่าเป็นผู้เล่นนะครับนะผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพรบฉบับนี้นะครับขัดต่อกฎกระทรวงนะหรือใบอนุญาตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยนะไปอยู่ในวงนะก็ถูกสันนิษฐานแล้วนะครับว่าเป็นผู้เล่นด้วยนะเมื่อถูกสันนิษฐานแล้วเราจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เราก็ต้องเป็นคนหาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะเราไม่ใช่ผู้เล่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทสันนิษฐานทั้ง2ประการนะครับนะแต่ในกรณีมาตรา6เนี่ยมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นการดูการเล่นในงานลื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์เนี่ยนะหรือในที่สาธารณสถานเนี่ยจะไม่นำบทสันนิษฐานตามมาตรา6มาใช้นะครับนะฮะต่อมานะครับการริบทรัพย์สินเครื่องมือนะครับประกาศหรือเอกสารเกี่ยวกับการเล่นการพนันอันนี้ก็เป็นไปตาม

มาตรา10นะครับบรรดาทรัพย์สินที่จับได้ในวงการเล่นนะครับอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ต้องริบเสียทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูได้ว่าอะไรบ้างเป็นทรัพย์สินที่นะครับศาลริบนะหรือทรัพย์สินไม่ริบนะอันนี้ก็แต่ก็เป็นบทบัญญัติในมาตรา10นะครับว่าบรรดาทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยก็ต้องถูกริบนะครับการจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับแน่นอนนะครับการเล่นการพนันมันต้องเล่นในที่ลับนะแล้วตำรวจหรือเจ้าพนักงานจะไปจับได้ไงล่ะก็ต้องอาศัยคนที่ชี้เบาะแสนะครับและในมาตรา15นี่แหละก็จะเป็นมาตราที่ให้รางวัลนะแก่ผู้ที่ชี้ช่องชี้เบาะแสให้แก่เจ้าพนักงานไปจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายการพนันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา15นะครับการจ่ายสินบนแก่ผู้นำจับนะแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่านะครับต้องเป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยตัดสินพิพากษาให้ลงโทษปรับด้วยนะฮะนะครับถ้าศาลไม่ได้ลงโทษปรับเนี่ยนะครับผู้ที่ชี้ช่องนะก็จะไม่ได้สินบนนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูในหนังสือนะครับในเอกสารการสอนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องเจ้าที่และเจ้าพนักงานตามกฎหมายการพนันนะครับนะอันนี้ก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าที่ที่รักษาการนะครับมีอำนาจออกกฎกระทรวงต่างๆนะครับนะซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่17นะครับปี2531เนี่ยก็มีเนื้อหาสาระมากมายนะครับแต่มีที่สำคัญเนี่ยนะครับก็นะฮะกำหนดไว้5เรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นหัวข้อสำคัญนะครับเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนันนะก็ต้องดูว่าในบัญชีขอใช่ไหมฮะจะขออนุญาตได้คือเฉพาะในบัญชีขอเท่านั้นนะก็จะแบ่งนะครับว่าการพนันตามประเภทในบัญชีขอเนี่ยประเภทนี้นะครับสามารถขอได้กับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่นะหรือนายอำเภอหรือปลัดอำเภอนะแต่บางประเภทนะครับก็ต้องให้เจ้าพนักงานที่ระดับสูงขึ้นอาจจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ว่าหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็แล้วแต่ประเภทนะของการพนันที่จะสามารถขอให้เล่นได้นะฮะกำหนดเวลาในการเล่นการพนันนะก็จะมีช่วงเวลากำหนดไว้นะหรือว่าการพนันที่ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเริงสาธารณะนะหรืองานนักขัตฤกษ์เนี่ยในตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะกำหนดไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับการพนันที่ผู้รับอนุญาตต้องทำบัญชีการจำหน่ายบรรดาสลากต่างๆนะครับการพนันที่จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตก็ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับบรรดาไพ่บริดนะครับบินเลียดนะวัวคนชกมวยของกรมพละต่างๆนะนี่ก็จะเป็นข้อยกเว้นที่มีกฎกระทรวงบัญญัติขึ้นมาให้สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องมีการอนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสังเขปนะครับของกฎหมายการพนันนะบัญญัติไว้เป็นความผิดการห้ามการลงโทษต่างๆนะนักศึกษาก็ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมดูในเอกสารประกอบการสอนสำหรับเนื้อหาสำคัญก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: place where people of every age and description can go to learn. It is a place where people of every age and description can go to learn. ภาพถ่ายเหรียญธนบัตรที่จัดทำเป็นของที่ระลึกหรือในโอกาสสำคัญนะคะซึ่งมีจัดแสดงอยู่ที่บ้านบางเขนนั้นเราอาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า commemorative photographs, coins and banknotes. commemorative photographs, coins and banknotes นะคะคำว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะเราอาจจะใช้ว่า members of the royal family members of the royal family นะคะที่บ้านบางเขนจะมีของสะสมหลายอย่างนะคะของสะสมเราใช้ว่า collectibles collectibles ให้สังเกตนะคะว่ามี s เพราะเป็นคำนามพหูพจน์ค่ะส่วนที่นั่นนะคะจะมีเป็นอาคารพาณิชย์ไม้แบบโบราณด้วยนะคะอาคารพาณิชย์ไม้แบบโบราณเราจะใช้ว่าOld wooden shop houses, old wooden shop houses นะคะจะมีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และสินค้าย้อนยุคที่มีอายุราว 50-100 ปีนะคะก็คือเราเรียกว่า all kinds of antiques and vintage items that are 50-100 years old. All kinds of antiques and vintage items that are 50-100 years old.นอกจากนี้ยังมีร้านโชห่วยร้านโชห่วยเราจะใช้ว่า a grocer's หรืออาจจะใช้ว่า a grocery store นะคะห้องเรียนรู้24ชั่วโมงนะคะเรียกว่า the 24 hour study zone a 24 hour study zone นะคะที่นี่นะคะผู้เข้าชมสามารถถ่ายภาพได้ทุกมุมทุกที่เลยนะคะ visitors have lots of good spots for taking photosVisitors have lots of good spots for taking photos. นะคะสถานที่นี้นะคะบ้านบางเขนก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบบโบราณนะคะคำว่าพิพิธภัณฑ์แบบโบราณหรือแบบที่ล้าสมัยนะคะเราจะใช้คำว่า old-fashioned museums. แต่อย่างไรก็ดีนะคะบ้านบางเขนก็จะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่เรารู้จักคุ้นเคยกันมาตั้งแต่อดีตนะคะถือมีความแปลกใหม่ที่น่าสนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญก็หวังว่าท่านผู้ชมจะหาโอกาสไปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Well I hope the Ban Bangkhen Museum will be your new learning center and place to hang out so be sure to invite all your friends and go study up next we'll meet with one of Thailand's most famous indie singersWho is it? We'll find out in English Club.
2: Sawadee krap. Hello everyone. Welcome to English Club. I'm Thosathan Piem Samoon. Today we are on location and we're with a very famous songwriter, singer, producer, artist, musician. He has it all and we're really interested to learn more about him and his experience in life. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ori. Sawadee krap.
3: Sawadee krap.
2: So thank you for being on our show. And before we get into the more details part of your life, could you please introduce yourself to our viewers?
3: Okay.Hello, my name is Audi. I'm a Thai citizen, 43 years old. I had my first album when I was 22. So this year, I'm back into showbiz because it's my 20th anniversary.
2: Right, so good to see you back. And before we talk about your career in singing, could you talk about where you lived and where you grew up?
3: All right, okay.
2: And talking about what was it like being in Philippines for so long?
3: All right, okay. I was born in Thailand and I grew up in Bangkok.
2: Right.
3: I have my grade school in Bangkok until I'm turning sixth grade and I moved to LA.
2: Right.
3: Uh-huh. And then 3 years after that, my dad have to move to the Philippines mm-hmm. because of...His work.
2: Right.
3: So he asked me, like, the family, like, do you want to stay in LA or you want to move with us? So I decided to move. The whole family, we moved from LA uh-huh. to the Philippines. Mm-hmm. And I had my high school there mm-hmm. until I graduated engineering.
2: Right.
3: Yes.
2: So being in Philippines for 8 years, what was it like? And was it different to Bangkok in Thailand?
3: By the way,
2: which city did you say? Was it Manila?
3: Yes.
2: Oh, okay. So okay. Talk about

0: pictures with you, right?
1: The good thing is you have more friends.
0: Right.
1: I think you have more smiles mm-hmm. to you. It's mm-hmm. better than you have like a middle finger. Mm. You know?
0: Yes.
1: So it's what I have to adjust to myself is I have to be less moody. Mm. Because when I was alone or I'm a type of person that I don't really make problem with mm-hmm. anyone else, mm. but don't you mess with me so much.
0: Yes, yeah. I understand.
1: I'm like a person who have some
0: space. You need some space.
1: Yes, yes.
0: Yeah. But being famous definitely makes that space a little.
1: Yes,
0: more
1: so
0: little.
1: I told myself that you have to change your status to public when you're out of your gate.
0: Yes, I understand.
1: When you're out of the house, then it's public.
0: Right, so moving on to the next question. Being in the music industry for so long now, you also have your own business, which is Resort, right? In
1: yes.
0: Hua Hin and Chiang Mai.
1: And Chiang Mai, yes.
0: So talking about that, why was it that you wanted to start your own business and why resorts?
1: Okay. Everything started like after my 10 years anniversary of mm-hmm. my music career.
0: Right.
1: Imagine yourself mm-hmm. being an artist mm-hmm. for 10 years. Mm-hmm. Going to our concerts everywhere, like more than 2,000 stages, mm. almost everywhere in the world. Mm. I mean, in Thailand and, mm-hmm. and some part of the world. Mm. It's really it's too routine.
0: Right.
1: And I want to stop the system. Mm-hmm. I think this system is making me die slowly. So I think I should stop and do something else. Mm-hmm. If I still love music, mm-hmm. if I still have passion on this, I have to stay away for a while.
0: Right, take a break.
1: Take a break, mm-hmm. something like that. Mm-hmm.
0: Yes. And which one is harder, being a famous musician or being a businessman and owning a resort by the beach?
1: I think business is harder because you have to use theory and it concerns profit and loss.
0: Right.
1: Being an artist mm-hmm. is like passion.
0: Right.
1: Passion to your dream, passion mm. to what you want to express.
0: Right. Doing what you love.
1: And it has nothing to do with money.
0: Okay.
1: But incomes uh-huh. that you get, it was like, wow, big bonus. Mm-hmm. Like the first album, I get like more than like 20 million baht. Mm-hmm. I never had that lot of money, you know?
0: Yeah.
1: Something like that. Okay, well, it's not mine alone. I have to divide yes. it to my band, to buy
0: of course.
1: A team, yes.
0: Of course.
1: Yes.
0: But doing business is something that you must be careful and, you know, calculating income, expenses, and everything, right?
1: Something like that.
0: Right.
1: But not that serious.
0: Okay.
1: Because my business is. Mm-hmm. SME, mm. SME, so it's small, medium mm. enterprise.
0: Right.
1: Not really that big mm. and headache. Yes. No, not
0: that. I understand.
1: That. Yes.
0: Right. And just before we go, because we're almost out of time, for all the people watching this TV program who maybe want to grow up and become an artist, a musician, or even both, be a musician, an artist, and also own their own business, can you give them some motivation watching this TV program?
1: Okay. Be yourself. Just be yourself, because there's no theory to success. There's no theory to reach your dream. You have to be yourself, and be yourself is doing what you love, follow your dream, and respect yourself. If you don't respect yourself, nobody will respect you. And if you respect yourself, then you have to work on it. Work as hard as you can. I think one day the star will be yours. You can reach the star. Everything is possible. Believe me.
0: All right, Khun Audi, thank you very much. Khop khun mak nak
1: khap.
0: Thank you for being on our TV program and sharing all the stories, what it's like to be an artist through up the ups and the downs, of course, in life. So thank you once
1: yes.
0: again. All right, and we're all out of time, so we'll see you next time in our TV program of English Club. Swadee khap.
2: Khun Audi is still as indie as ever and still has a huge fan base. And I'm sure we'll all be waiting for your next album. And now it's time for English Corner with Ajahn Pui and Ajahn Kip.
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ English Corner ค่ะดิฉันปุ๋ยสีตาค่ะ
4: กิฟต์จิตตสุพังค่ะพี่ปุ๋ยคะ
3: คะ
4: I have to write an article. I hope I get it done within tomorrow.
3: ว้าว
4: ทำไมเอ่ย
3: นุ่มกิฟต์ใช้คำว่า hope ได้ถูกต้องอ่ะ
4: เฮ้อน่าพี่ปุ๋ยสอนมาดีก็อย่างนี้ละค่ะ
3: ต้องไปเรียนมาจากที่ไหนแน่เลยอะค่ะ
4: ทำไมล่ะคะกิฟต์ได้ยินมาอย่างนี้ค่ะพี่ปุ๋ยกิฟต์ได้ยินมาว่าคำว่า hope กับคำว่า wish เนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกันมากแต่ว่าจริงๆเราใช้ไม่เหมือนกันจริงไหมคะ
3: จริงค่ะคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะคำว่า hope กับคำว่า wish เนี่ยแปลว่าการคาดหวังหรือหวังว่าอะไรจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าความหมายของมันเนี่ยก็จะต่างกันอยู่เล็กน้อยค่ะเช่นคำว่า hope เนี่ยนะคะเขาพูดถึงความคาดหวังในอนาคตคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะแต่ wish เนี่ยมันจะพูดถึงความคาดหวังที่แทบจะไม่เกิดขึ้นหรือเป็นการคาดหวังที่ในอดีตนะคะคือหลักๆของมันเพราะฉะนั้น tense ก็จะต่างกัน hope ก็จะเป็น present tense แต่ว่า wish เนี่ยก็จะใช้เป็น past tense เช่นประโยคนี้
4: ค่ะ
3: สมมุติว่าน้องกิ๊บจะแต่งงานถ้าให้ปุ๋ยพูดว่า I hope I can go to your wedding party แปลว่าน้องกิ๊บคะพี่ปุ๋ยหวังว่าพี่ปุ๋ยจะได้ไปงานแต่งงานของน้องกิ๊บค่ะ
4: คือมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่ถ้าพี่ปุ๋ยพูดว่าน้องกิ๊บคะ I wish I could go to your wedding partyนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าหวังว่าน้องกิฟพี่ปุ๋ยจะได้ไปหรืออีกความหมายนึงคือแทบจะไม่มีความหวังที่จะได้ไปงานแต่งงานของน้องกิฟเลย
4: ค่ะก็คือว่าถ้าหากว่าใช้ I hope นะคะก็หมายความว่าเป็นความคาดหวังในอนาคตที่ว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าใช้ I wish ก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นค่ะ
3: ค่ะถูกต้องค่ะ
4: พี่ปุ๋ยขามีอีกคำนึงค่ะคำว่า expect ค่ะเป็นคาดหวังเหมือนกันไหมคะ
3: ใช่ค่ะมันเป็นการคาดหวังแต่ expect เหมือนกันแบบเหมือนกับความนึกคิดของเราเนาะคาดหวังว่าสิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้นได้เช่น I expect to meet him soon
4: meet him
3: ใช่ค่ะฉันคาดหวังที่จะพบเขาในเร็วๆนี้
4: ผู้ชายคนนั้นคือใครคะ
3: ไม่บอก
4: ได้ยังไงอ่ะ
3: เราไปทานข้าวกันใช่ไหมคะวันนี้
4: ใช่ค่ะพี่ปุ๋ยค่ะ
3: คะ
4: I hope we are going to have dinner together this evening.
3: Well, I wish I could, but I am having a plan. ฉันหวังว่าฉันจะได้ไปแต่ว่ามีนัดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตไปตามนัดก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับ English Corner ปุ๋ยกับกิ๊ฟค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: And now we have reached the end of today's show. If you have any comments or suggestions you'd like to give us, please send it to the address on the screen. And also be sure to check out our show through any of these channels as well. I'm your host, Bukrit Thairat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

ไปชมงานจักสานจิ๋วพ้นกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีหนึ่งเดียวในเมืองไทยต้องใช้เวลาและความอดทนมากแค่ไหนกว่าจะรังสรรค์ผลงานออกมาแต่ละชิ้นและไปพบกับคุณแต๊ก The Voice จะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่ากว่าจะก้าวเข้ามายืนตรงจุดนี้ได้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างไปติดตามชมได้ในรายการ Hello English ค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.

0: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
1: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
2: เรียนที่มาสะท้อและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
3: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
4: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
3: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
2: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
6: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
7: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
8: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: จัดแถวหนึ่ง
16: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
2: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
1: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
2: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
3: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้รับชมนะครับรายการสอนเสริมเข้มวันนี้เราได้ดำเนินการมาจนถึงชุติชานะครับหน่วยที่4แล้วนะครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนะครับท่านอาจารย์ณัฐยารังสีธนานนท์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับวันนี้ก็มาถึงหน่วยที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับหรือกฎหมายสำหรับนักปกครองท้องที่นะครับก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเยอะนะครับแต่ไงก็เราก็ได้ท่านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับว่าในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องที่นะครับท่านอาจารย์จะช่วยสรุปหรือเน้นหัวข้อสำคัญยังไงได้บ้างครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้นะคะของเราก็เป็นหน่วยที่4เนาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะคะตอนแรกก็คือกฎหมายและบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะตามกฎหมายและก็ในตอนที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับประเด็นสัมมนานะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เรามีอะไรที่ต้องดูหรือว่าอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษบ้างนะคะในตอนแรกนะคะจะเนื้อหาเนี่ยจะไม่ยุ่งยากมากจะเป็นเรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับพวกรูปแบบโครงสร้างการปกครองในท้องที่นะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าตามพรบปกครองท้องที่มันจะแยกเป็นหมู่บ้านตำบลกิ่งอำเภอแล้วก็อำเภอแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของเรามันก็คือหมู่บ้านกับตำบลซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในตำบลเนี่ยก็จะมีกำนันแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะคะเป็นคนปกครองดูแลตำบลนั้นส่วนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่เนี่ยก็จะอยู่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกฎหมายอื่นๆอีกค่อนข้างจะเยอะประมาณ20กว่าฉบับที่ให้อำนาจเราไว้นะคะในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านนั้นๆ นะคะซึ่งอันนี้เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลักๆเลยของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา27ส่วนของท่านกำนันเนี่ยก็คือจะมีอำนาจเนี่ยเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วมาตรา34กำหนดไว้เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเป็นกำนันเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเป็นอำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาซึ่งให้อำนาจเกี่ยวทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะส่วนที่เราจะมาเน้นจริงๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย เราสามารถอ่านเน้นได้อยู่แล้วส่วนที่เราจะมาทราบก็คือว่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยค่ะเราอาศัยอะไรในการปฏิบัติหน้าที่ในการที่ท่านออกไปตรวจออกไปจับในการเรียกชาวบ้านมาประชุมท่านอาศัยอำนาจตามกฎหมายอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เราจะแบ่งออกนะคะเป็น4ด้านก็คือเป็นบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปกครองท้องที่มีทั้งหมด4ด้านด้านแรกนะคะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ด้านที่2นะคะเป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่นะคะด้านที่3นะคะก็คือกฎหมายในการอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่นะคะส่วนด้านที่4ก็คือกฎหมายในการพัฒนาท้องที่ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ากฎหมายอะไรบ้างที่ให้อำนาจกับท่านนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะด้านแรกนะคะกฎหมายในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะบทบาทในการบริหารการปกครองท้องที่นะคะตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ของผู้ใหญ่บ้านนะคะก็เป็นมาตรา27นะคะท่านมีหน้าที่ในการช่วยเหลือในอำเภอแล้วก็เป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านนะคะส่วนกำนันนะคะมาตรา40เนี่ยกำนันเนี่ยจะต้องร่วมมือนะคะในอำเภอหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะในการดูแลแล้วก็คุ้มครองในที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองในตำบล นั้นๆค่ะส่วนบทบาทในการบริหารการปกครองท้องที่ตามกฎหมายอื่นนะคะก็จะมีกฎหมายเยอะเลยที่ให้อำนาจในตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติประจำตัวบัตรประชาชนพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์นะคะพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎรแล้วก็พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินนะคะรวมทั้งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนนะคะซึ่งท่านก็จะเห็นว่าในส่วนตรงนี้ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านนั้นๆ นะคะรวมทั้งพระราชบัญญัติรับราชการทหารด้วยนะคะ เป็นกฎหมายนะคะด้านที่2ค่ะอาจารย
0: ์
1: เป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยมันจะอยู่หลักๆคือมาตรา27อย่างเช่น27อนุมาตรา1เนี่ยก็จะให้อำนาจว่าผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่แล้วก็มาตรา28เนี่ยก็คือให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านในการมีอำนาจเกี่ยวกับความอาญาที่เกิดขึ้นในท้องที่นะคะสามารถตรวจจับได้ในกรณีมีข้อสงสัยนะคะส่วนของกำนันก็เช่นเดียวกันค่ะก็ให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีอำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาด้วยนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับบทบาทตามกฎหมายอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้มีอำนาจจับได้นะคะมีอำนาจจับกุมได้ถ้าเกิดเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือว่าจะเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพระราชบัญญัติสวนป่าพระราช

0: บัญญัติวัตถุอันตรายนะคะพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองการกระทำรุนแรงนะคะซึ่งเช่นกันค่ะซึ่งพระราชบัญญัติเหล่านี้เนี่ยท่านจะถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องดูไปว่าในตัวนั้นเนี่ยให้ท่านมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างถ้าเป็นพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในท้องที่ของตัวเองได้ค่ะจบไป2ด้านค่ะ
1: ครับ
0: ด้านที่3นะคะก็คือกฎหมายกับการอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่นะคะสำหรับตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่นะคะก็จะถูกกำหนดไว้ในมาตรา27อนุ1นี้ล่ะค่ะที่กำหนดว่าให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถอำนวยความเป็นธรรมในท้องที่ได้นะคะสำหรับตามกฎหมายอื่นๆโอทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านหรือกับการประนีประนอมข้อพิพาทตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้สามารถที่ทำการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกประเภทแล้วก็คดีอาญาบางประเภทอย่างเช่นเป็นความผิดที่ยอมความได้อันนี้ท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับด้านสุดท้ายนะคะก็คือกฎหมายในการพัฒนาท้องที่นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะมันจะมีไว้ในมาตรา28ตรีก็คือกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนะคะสามารถทำได้รวมทั้งในมาตรา27วงเล็บ11เนี่ยก็กำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถปฏิบัติตามคำสั่งนโยบายแผนของรัฐบาลได้ที่ได้รับมอบหมายลงมาค่ะ
1: ถ้าเป็น
0: ตามกฎหมายอื่นๆก็เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนแล้วก็ประสานแผนพัฒนาพื้นที่อันนี้ก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคนจัดทำแผนเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์
1: ครับผมเพราะนั้นแค่กฎหมายอย่างเดียวก็จะพบว่าเยอะมาก
0: แต่ว่า
1: ในตอนที่1เช่นเดียวกันนะครับก็คือคำว่าบทบาทดังนั้นบทบาทหลายๆเรื่องที่ท่านอาจารย์กรุณาบรรยายไปนะครับแปลว่าที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่เข้าไปทำเนี่ยอยู่บนฐานของกฎหมายทั้งสิ้นเลย
0: ถูกต้อง
1: คร
0: ับ
1: สามสี่ด้านอาจารย์ท่านกรุณาเน้นนิดหนึ่งนะครับคือผมเคยได้ยินมาครับว่าสามารถจับกุมได้สามารถเข้าไป เรื่องอุทยาเรื่องอะไรครับอาจารย์กรุณาเน้นบทบาทในแต่ละด้านแล้วก็อยู่บนฐานของกฎหมายอีกสักเที่ยวนึงนะครับ
0: นะคะหลักนะคะกฎหมายหลักที่เราใช้ก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที
1: ่
0: ของผู้ใหญ่บ้านมาตรา27เลยค่ะเน้นให้ทุกท่านเนี่ยดูมาตรา27เป็นหลักนะคะแล้วก็อำนาจเกี่ยวด้วยความอาญาเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา28มีอำนาจตรวจจับกุมตามพรบปกครองท้องที
1: ่
0: แต่ถ้าเป็นตามกฎหมายอื่นถ้าอำนาจค้นจับกุมเนี่ยก็จะเป็นตามปวิอาญาซึ่งต้องดูข้อจำกัดในตรงนั้นส่วนมากก็จะเป็นความผิดซึ่งหน้าที่เราสามารถทำได
1: ้
0: ส่วนตามพระราชบัญญัติอื่นๆเราต้องดูตามประกาศค่ะว่าประกาศของพระราชบัญญัติฉบับนั้นๆให้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจหน้าที่ในการทำอะไรได้บ้างบางฉบับอาจจะให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นจับกุมในท้องที่ของตนอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีในพระราชบัญญัติควบคุมโรคพ.ศ. 2558นะคะอาจารย
1: ์
0: ที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลของเราเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นอำนาจตามประกาศตามพรบที่ออกมาค่ะกฎหมายอื่น
1: ครับผมอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับไม่งั้นท่านไปยืนอยู่ที่ถนนแล้วบอกขอให้จอดวัดอุณหภูมิเนี่ยท่านนักปกครองท้องที่จะได้ทำด้วยความมั่นใจว่าท่านมาด้วยกฎหมายนะครับไม่ใช่เพราะว่าอยากจะทำครับ
0: มีกฎหมายให้อำนาจไว้ทำได้ค่ะ
1: ครับ
0: สามารถตอบชาวบ้านได้ว่าอ้าวคุณเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไหมตอบไปด้วยความมั่นใจเลยค่ะว่าเป็นมีกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจนะมีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
1: ครับงั้นตรงนี้ประชาชนทั่วไปไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คนทำต้องรู้นะครับว่าท
0: ่
1: านมาด้วยบทบาทตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็3ด้านด้านสุดท้ายครับ
0: เป็นในด้านการพัฒนาท้องที่ค่ะอาจารย์
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนนะคะในพรบปกครองท้องที่เนี่ยก็จะพูดถึงการจัดทำแผนไว้ว่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วเราก็มีประกาศข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทยอะค่ะที่ว่าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนจัดทำแผนเป็นหลักเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวนโยบายของทางกรมการปกครองของทางกระทรวงมหาดไทยที่ทำให้ทางท่านคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยท่านมีบทบาทหน้าที่มากยิ่งขึ้นโดยยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนนะครับครับอาจารย์มีอะไรที่จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำแผนหรือเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านไหมครับอาจารย์ครับ
0: ก็ดูค่ะว่าในการจัดทำแผนของเราหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงสภาพของหมู่บ้าน

0: ป็นยังไงมีอะไรที่เอื้อต่อการจัดทำแผนได้บ้างประเด็นหลักๆก็คือเราต้องดูว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: แล้วผู้จัดทำแผนเนี่ยก็จัดทำแผนให้มันสอดคล้องกับความต้องการของหมู่บ้านค่ะถ้าเราจัดทำได้เนี่ยหมู่บ้านของเรามันเขาเรียกว่ามันก็จะเดินต่อไป

0: คณะกรรมการหมู่บ้านได้ช่วยพิจารณาด้วยช่วยรับรองด้วยนะครับท่านอาจารย์
1: ใช่ค่ะอาจารย์ก็คือร่วมกันพิจารณาค่ะ
0: อืมครับอันนี้คือความสำคัญของทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วนะครับครับผมครับทีนี้อันนี้เป็นตอนที่1เนาะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ตอนที่1ค่ะ
0: ครับผมโอ้ยังเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนต้องเข้าไปอ่านด้วยนะครับข้อกฎหมายแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่ว่ากฎหมายอื่นเนี่ยจริงแล้วเราเข้าไปทําอะไรแล้วเค้าก็มอบหมายมีการแต่งตั้งให้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่อันนี้เป็นคําสําคัญนะครับครับทีนี้ก็มาถึงตอนที่2ครับตอนที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้นะครับครับผมกฎหมายก็มีเยอะมากเลยที่ในส่วนของการบังคับใช้นี่ไม่ทราบว่ามาถึงบัดนี้เนี่ยมันตัวปัญหามันยังคงอยู่หรือมันเป็นไงบ้างครับที่อาจารย์อยากจะเน้นกับเพื่อนๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนๆนักปกครองท้องที่ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับในตอนที่2ครับอาจารย์ครับ
1: ตอนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นแนวทางแล้วก็ปัญหาในการใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่นะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพด้วยถามว่าปัญหายังมีอยู่ไหมตอนนี้ปัญหายังมีอยู่และอยู่ในระหว่างการแก้ไขค่ะอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: เรามาดูก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะปัญหาถ้าจำแนกออกมาเป็นกลุ่มแรกก็คือปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ที่เป็นปัญหาของตัวกฎหมายเองโดยตรงนะคะมาดูปัญหาแรกกันค่ะก็คือปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะในเขตเทศบาลตำบลซึ่งได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลนครแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามาตรา4ของพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าท้องถิ่นใดได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือว่าเทศบาลนครแล้วเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรของเรานะคะแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งไปทีนี้พอพ้นจากตำแหน่งไปก็เท่ากับว่าในเขตเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านละพอไม่มีก็ไม่มีพนักงานฝ่ายปกครองไปปฏิบัติหน้าที่ในตรงนั้น
0: ครับ
1: ท่านคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่มีจะไปจัดทำแผนก็ไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านจะไปจับกุมก็ไม่ได้เพราะท่านไม่มีอำนาจหน้าที่แล้วแต่ถามว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจับกุมเหมือนเราไหมก็ไม่มีอีกเช่นกันอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาข้อที่2เนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากเมื่อกี้ว่าพอเป็นเทศบาลแล้วใช้พรบปกครองท้องที่ไม่ได้ละนอกจากพรบปกครองท้องที่ใช้ไม่ได้ละข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลที่เทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยค่ะก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่มีคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไม่สามารถไปทำได
0: ้อ๋อครับ
1: ก็เท่ากับกฎหมายก็เป็นหมันค่ะอาจารย์ทั้งสองฉบับนี้เป็นหมัน
0: กลายเป็นช่องโหว่เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในเขตไม่ว่าชุมชนใดนะคะอาจารย์กลไกการขับเคลื่อนการมีผู้นำที่ใกล้ชิดก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติที่เรากำลังจะแก้กันอยู่แนวทางตอนนี้คือก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะแก้ออกไปในทิศทางไหนคะอาจารย
0: ์
1: กำลังแก้ไขกันอยู่ค่ะ ตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องรอแต่เรื่องที่เราสามารถทำได้เลยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยซึ่งปัญหาที่มันเกิดอยู่ก็คือทุกวันเห็นได้ชัดก็คือการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปกครองท้องที่ของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเนื่องจากเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้เราก็เกริ่นไปแล้วว่ากฎหมายมันเยอะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพรบปกครองท้องที่ที่เราต้องจำแล้วก็มีอำนาจตามพระราชบัญญัติอื่นอีกมากมายหลายอย่างทีเนี้ยผู้ปกครองท้องที่ของเราเนี่ยก็มีระดับการศึกษาภาคบังคับหรือการภาคการศึกษาขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับช่วงวัยถ้าท่านช่วงวัยนี้การศึกษาภาคบังคับของท่านผู้ปกครองท้องที่บางท่านก็อาจจะแค่ประถม4
0: ครับ
1: บางท่านประถม6
0: ครับ
1: บางท่านก็ม3
0: ครับ
1: อันเนี้ยระดับการศึกษาต่างกันแต่ว่ากฎหมายที่เราต้องรับผิดชอบมันมีเยอะอันนี้ยังไม่นับระเบียบตามที่รัฐบาลเนี่ยให้ออกมาอีกแต่ละรอบที่ต้องทำความศึกษาเข้าใจกันไปมันก็เลยทำให้การบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เพราะว่า
0: ครับ
1: ตัวผู้ปกครองท้องที่เนี่ยไม่ค่อยมั่นใจหนึ่งละไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองรู้จริงหรือเปล่ามันก็เลยเกิดการละเลยตามกฎหมายบางครั้งเนี่ยบางคนก็มั่นใจที่จะใช้แต่ไปทำผิดๆผลสุดท้ายออกมานี่ก็คือเกิดการฟ้องร้องทำให้เกิดต้องดำเนินการทางอาญาแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ต้องโดนทางวินัยไปค่อนข้างจะเยอะซึ่งมีเคสขึ้นมาเยอะมากค่ะอาจารย์ในเรื่องนี
0: ้
1: บางคนไม่มีเจตนาจะฝ่าฝืนทำก็เอาให้ผลประโยชน์ส่วนรวมหมู่บ้านแต่มันผิดระเบียบค่ะอาจารย
0: ์
1: ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ปกครองท้องที่ต้องศึกษาพัฒนาความรู้ของตัวเองขึ้นไปค่ะอาจารย์

0: ันนั้น
1: ผมเพราะฉะนั้นหน่วยนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกฎหมายทั้งสิ้นเลยเพราะเวลาที่บทบาทออกไปตรวจจับออกไปทำอะไรก็ตามนะครับท่านต้องคำนึงด้วยว่าท่านต้องอาศัยกฎหมายเป็นหลักเป็นพื้นฐานสำคัญแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นความเป็นมานะครับอันนี้เป็นความเห็นที่จะเรียนกับเพื่อนพี่น้องนักบริหารการปกครองท้องที่นะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรท่านผู้ช่วยนะครับท่านนักปกครองท้องที่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่มาสำคัญที่ทางกระทรวงมหาดไทยเห็นความสำคัญนะครับที่จะให้ทุนนะครับรวมทั้งโดยยิ่งรัฐบาลนะครับในขณะนั้นซึ่งคณะรัฐมนตรีก็จึงมีมติที่จะพัฒนาสมรรถนะของนักปกครองท้องที่ให้ทุนการศึกษากับนักปกครองท้องที่นะครับให้เรียนหนังสือกับสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับแล้วก็เป็นโครงการความร่วมมือที่จะพัฒนาเพื่อนๆนักบริหารการปกครองท้องที่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นหน่วยนี้สำคัญแล้วก็ถ้าเราเรียนเรามีความรู้นะครับเท่าที่ผมอ่านในหนังสือนะครับก็บอกว่ามันมีปัญหาเพราะเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรู้จะพื้นฐานความรู้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงนะครับแล้วก็บางเรื่องก็คือเจตนาดีแท้ๆแต่ความที่นะเราอยู่กันด้วยข้อกฎหมายดังนั้นเรื่องของกฎหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญงั้นตรงนี้น่าจะเป็นสำคัญนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนแล้วก็ทำไมถึงต้องมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้นะครับครับท่านอาจารย์ครับชุวิชานี้เป็นชุวิชาที่พูดถึงเรื่องของสัมมนา
0: หลากหลายระดับค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็แต่กฎหมายที่เราใช้เนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับประเด็นแรกนะคะก็คือการกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ปกครองท้องที่ในอนาคตนะคะเพราะว่าในปัจจุบันในมาตรา12วงเล็บ4เนี่ยอนุมาตรา4เนี่ยกำหนดไว้ว่าคนที่จะมีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครได้เนี่ยคือจบการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดในลักษณะที่ว่าการศึกษาขั้นต่ำสุดในระดับช่วงวัยที่บอกไปว่าจบป.4 ป.6ม.3ก็ได้ตามช่วงวัยของท่านหรือถ้าไม่ได้จบในช่วงนั้นมาศึกษาเพิ่มเติมทีหลังเพื่อให้จบตามช่วงวัยเกณฑ์ช่วงวัยนั้นก็ได้เหมือนกันค
1: ่
0: ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกฎหมายเยอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแค่มาตรา27เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้นำท้องที่ของเราหลายท่านอ่ะยังจำได้ไม่หมดว่าเรามีอำนาจอะไรบ้าง
1: ครับผม
0: มาตรา28เนี่ยอำนาจในการความอาญาตรวจค้นจับกุมแล้วยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอื่นๆอีกด้วยทีนี้มันก็เลยนำมาสู่ประเด็นสัมมนาที่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเกี่ยวกับประเด็นความรู้ความสามารถหรือว่าการศึกษาตรงนี้ที่มันจะสามารถมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพูนนะคะ
1: เ
0: ราควรจะกำหนดการศึกษาที่มันจะสูงขึ้นอันนี้อาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็นปริญญาตรีไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้จบในปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมอาจจะได้รับการปกครองในหลักสูตรการปกครองท้องที่มาหรือว่าถ้าไม่ได้จบในปริญญาตรีหรือว่าไม่ได้รับการอบรมมาอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสัก2ปีที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ประมาณนี้ค่ะประเด็นสัมมนาของเราเพื่อว่าเป็นการเพิ่มพูนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันของเราก็มีการให้โอกาสศึกษาในภายหลังเพิ่มพูนความรู้อยู่นะคะ
1: ครับผมครับที่ได้พบก็นะฮะหลายท่านท่านก็ไปเรียนกศน.นะครับหรือหลายท่านไม่ได้เรียนปริญญานะครับก็จบทั้งในระดับปวช.ปวส.
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ครับเพราะวันนี้การศึกษาก็พัฒนาขึ้นมากครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็จบไปนะคะสำหรับประเด็นสัมมนาอาจารย
1: ์ครับก็คงเป็นประเด็นที่เพื่อนนักปกครองท้องที่อาจจะใช้ไปเป็นหัวข้อสัมมนานะครับว่าเออเราจะต้องกำหนดกันแล้วหรือยังนะครับแต่กำหนดแล้วมันก็คล้ายกับไปจำกัดสิทธิ์ของบางคนนะครับว่าเออเรียนหนังสือแล้วทำไมเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านของเราหลายท่านเนี่ยครับแม้ว่าที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับพื้นความรู้ท่านอาจจะอยู่ที่มัธยม6หรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าความที่ท่านอยู่มานานอ่ะบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นก็เห็นตั้งแต่ลืมตานะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเราควรจะกำหนดการศึกษาขั้นต่ำแล้วหรือไม่นะครับท่านอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับอาจารย์ครับมีประเด็นอื่นไหมครับ
0: มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะอาจารย์ของคณะกรรมการหมู่บ้านก็คือการบริหารเงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านของกม.ของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มีเงินอุดหนุนจากส่วนกลางนะคะซึ่งรายได้ที่มาของ

0: อมเนี่ยก็จะมาจากหลายๆด้านก็คืออาจจะมาจากการหารายได้เองแล้วเอามาจัดสรร
1: ครับ
0: ทีเนี้ยแต่ว่าไอ้เงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเอามาจ่ายค่าตอบแทนหร
1: ือ
0: ว่าค่าป่วยการอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติการของคณะกรรมการหมู่บ้านเราค่าโทรศัพท์โทรหนึ่งครั้งมีค่าใช้จ่ายเดินทางไปประสานงานหนึ่งครั้งมีค่าน้ำมันค่ะอาจารย
1: ์
0: แต่เราจะไม่ได้ในส่วนนี้ถึงแม้ว่าในบางตำแหน่งของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีเงินเดือนตอบแทนอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่ผู้ช่วยเงี้ยคือมีค่าตอบแทนของตัวเองในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีบางส่วนก็อย่างเช่นผู้นำกลุ่มองค์กรหรือว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกเนี้ยกลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนหรือว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรให้อยู่แล้วซึ่งการดำเนินการเนี้ยก็คือต้องพูดง่ายคือต้องควักของตัวเองออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยมาสู่การประดุจกำหนดประเด็นที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงนี้เราควรจะมีการกำหนดกันหรือไม่ถ้าเกิดว่ารอส่วนกลางมาอุดหนุนอ่ะก็ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่เงินที่เรามีอยู่ในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านพอเอาไปใช้เยอะๆก็เกิดข้อครหาของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็มองว่าใช้ไม่โปร่งใสแล้วก็คณะกรรมการด้วยกันเองเนื่องจากว่ามีอยู่หลายคนหลายแนวคิดอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาได้มันก็ควรไหมอันนี้ควรไหม
1: ครับ
0: ว่าควรจะมีการตั้งข้อตกลงของหมู่บ้านนะว่าให้สามารถเอาเงินค่าตอบแทนออกตรงนี้ออกมาไม่ใช่เงินค่าตอบแทนเงินกองทุนกลางตรงนี้ค่ะมาเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆหรือว่าค่าบริการในการดำเนินงานตรงนี้ได้ค่ะอาจารย์
1: ครับท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงคำว่ากองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยตรงนี้อาจจะมีหลายท่านทราบหรือหลายท่านทราบแต่ก็ไม่รู้ทำไงครับอย่างเช่นเท่าที่เห็นในเอกสารเราเขียนว่ารายได้รายได้เราทำยังไงนะครับผมยังไม่พูดถึงรายจ่ายนะครับรายได้เนี่ยนอกเหนือจากเงินที่ได้เนี่ยทางคณะกรรมการหรือผู้ที่บริหารเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ตามในเอกสารท่านอาจารย์เขียนไว้มีเรื่องอะไรบ้างครับท่านอาจารย์คร
0: ับ การสร้างรายได้ก็ถ้าหมู่บ้านไหนเขามีอะไรนะคะพวกการขายอย่างเช่นขายขยะอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็นับเป็นรายได
1: ้
0: เข้ามาได้เหมือนกันหรือถ้าหมู่บ้านไหนเขามีการขายและขายน้ำเนี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำเป็นขายน้ำอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาเป็นรายได้ก็คือเป็นรายได้อื่นๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอาเงินมาไว้เป็นกองทุนตรงนี้ค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเอามาใช้ในกิจการที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านแล้วก็เอามาใช้ในการเขาเรียกว่าประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างอันนี้ค่ะเอามาใช้ได้อันนั้นคือวัตถุประสงค์ของการใช้เงินแต่มันจะเอามาใช้เป็นค่าบริการของเราโดยตรงอ่ะไม่ได้ค่ะอาจารย์
1: ครับผมยังคิดอยู่ว่าทำไงก็ได้ที่ให้ทางกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยมีรายได้นะครับท่านอาจารย์จะมีตัวอย่างว่าคือผมก็เห็นนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามที่จะเน้นเรื่องว่าขยะนะครับนอกจากช่วยลดมลภาวะแล้วเนี่ยยังขายได้อย่างไรเนี่ยมีอย่างอื่นไหมครับที่จะช่วยทำให้มีรายได้แล้วเข้ามาสมทบในกองทุนกลางก็ยังดีนะครับท่านพอจะมีตัวอย่างไหมครับ
0: มันก็จะมีเงินอุดหนุนบ้างตาม
1: หนึ่งอุดหนุนนะครับอันนี้ทางกรมจัดสรรให้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้จะกรมจะไม่ได้จัดสรรให้แต่จะเป็นประมาณว่าถ้ากลุ่มองค์กรไหนไปเขาเรียกว่าจัดมวลชนจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็จะมีตรงเนี้ยเข้ามาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีได้ทุกพื้นที่ค่ะอาจารย
1: ์ก็คือมอบให้กับทางกองทุนกลางพ
0: ั
1: ฒนาหมู่บ้านนี้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับเพราะนั้นจัดกิจกรรมเยอะเนี่ยบางทีก็เห็นท่านก็ออกแรงนะครับอย่างเช่นหลายๆเรื่องเป็นการพัฒนาเป็นการทำความสะอาดอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทางท่านนักปกครองที่ท่านจะช่วยหารายได้เข้ามาสมทบกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนอกเหนือจากขายขยะนอกเหนือจากอะไรฮะจัดสวัสดิการใช่ไหม
0: จัดสวัสดิการค่ะ
1: ครับผมครับแล้วรายจ่ายที่ใช้ได้ครับที่ไม่ใช่เอามาให้กับตัวท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนักปกครองท้องที่นะครับท่านใช้จ่ายอะไรได้บ้างครับ
0: มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของการใช้ส่วนรวมค่ะที่สามารถใช้ได้แล้วก็การดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านนี่แหละค่ะใช้ได้ก็คือว่าเราจะเอามีวัตถุประสงค์ไปทำอะไรจัดทำแผนจะทำอะไรคือจัดทำได้แต่ในระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะหลักๆก็คือเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: ครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์ท่านเสนอแนะไว้ว่าน่าจะเป็นประเด็นในการสัมมนาเพราะว่าทางกรมเองทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เน้นที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนนักศึกษานะครับหยิบตรงนี้ไป

0: เป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไงนะครับให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยพยายามที่จะสรรหาหรือว่าแสวงหารายได้เข้ามาในกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านนะครับผมคิดถึงขาเข้าก่อนทำไงให้เรามีเงินเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนตอนใช้เนี่ยแน่นอนครับไม่มีกฎหมายเขียนเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนครับผมครับมีประเด็นอื่นไหมครับท่านอาจารย์ครับประเด็นที่จะเสนอแนะไปไว้ว่าน่าจะนำไปเป็นประเด็นในการสัมมนาครับท่านอาจารย์ครับ
1: ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อครับผมครับก็คือตัวคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ตัวของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็คือพื้นฐานความรู้ความสามารถนะครับท่านอาจารย์ครับตอนท้ายนี้ท่านอาจารย์มีประเด็นที่อยากจะเน้นไว้ไหมครับสำหรับหน่วยนี้ครับ
1: นิดหน่อยค่ะก็มีเน้นย้ำท่านผู้นำท้องที่ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกำนันผู้ใหญ่แพทย์ผู้ช่วยสารวัตรทุกท่านนะคะการที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะท่านอย่าลืมตระหนักว่ามีกฎหมายอะไรนะคะให้อำนาจกับท่านไว้บ้างนะคะซึ่งกฎหมายหลักเน้นว่าเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจแก่ท่านก็คือพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะคะ2457นี่แหละค่ะส่วนอำนาจตามกฎหมายอื่นๆเนี่ยให้ไว้เยอะ20กว่าฉบับนะคะตามระเบียบอะไรแต่ท่านต้องไปดูก่อนนะคะว่าพระราชบัญญัตินั้นๆเนี่ยตั้งให้ท่านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมีอำนาจหน้าที่อะไรได้บ้างอย่าทำเกินที่เขาให้อำนาจไว้แค่นั้นค่ะ
0: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้เป็นอย่างมากนะครับจากทางท่านอาจารย์ณัฐยานะครับแล้วก็อย่างที่เน้นนะครับว่าเราไม่ใช่เพียงแค่รู้นะครับเราต้องอ่านด้วยนะครับว่าในแต่ละมาตราในแต่ละประเด็นเนี่ยมีสาระสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าข้อสอบเขาไม่ออกความจำครับเขาเน้นเรื่องการนำไปใช้ด้วยเพราะนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนนักศึกษานะครับนักปกครองท้องที่นะครับอย่าลืมต้องอ่านในรายละเอียดด้วยนะครับสำหรับตอนท้ายนี้ผมก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ณัฐยานะครับที่ท่านกรุณามาให้ความรู
1: ้ขอบพระคุณอาจารย์เช่นกันค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสอนเสริมนะครับอาจารย
1: ์
0: เป็นครั้งที่2แล้วนะครับ
1: สำหรับชุดวิชานี้นะคะ
0: ก็สำหรับชุดวิชานี้เนี่ยก็สำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ยังเป็นเนื้อหาในเล่มที่1อยู
1: ่คร
0: ับซึ่งเล่มที่1เดี๋ยวกลัวจะลืมนะครับก็เป็นเล่มนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับเล่มสี
1: แดง
0: นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยหนังสือของเราเนี่ยเริ่มจะสวยขึ้นนะครับน่าอ่านมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นการบรรยายในหน่วยไหนบ้างครับอาจารย
1: ์3หน่วยนะคะก็คือยังเป็นทางหน้าที่การจัดการอยู่ทั้ง3หน่วยก็คือหน่วยแรกเลยเนี่ยเป็นหน่วยที่อาจารย์เขียนไว้นะคะเป็นหน่วยที่3เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนนะคะเราก็จะไล่เรียงกันต่อมาเป็นหน่วยที่4เรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์การอาจารย์กัญญานุชเขียนเองค่ะและหน่วยสุดท้ายเราก็จะมาปิดกันที่หน่วยที่6นะคะกลับไปที่หน่วยที่อาจารย์สุรเดชสอนก็คือเป็นหน่วยเกี่ยวกับการควบคุมค่ะก็คือเป็นหน้าที่ทางการจัดการทั้ง3หน้าที่นะคะก
0: ็
1: จะขาดไปอีก1หน้าที่คือการ reading หรือการนำนะคะซ
0: ึ่
1: งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในครั้งในชุดในการเรียนการสอนครั้งนี้แหละค่ะแต่อาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นมาให้ความรู้ทางด้านนี้นะคะ
0: วันนี้จัดให้3หน้าที
1: ่3หน้าที่ใช่ค่ะ
0: ของการจัดการนะครับก
1: ็
0: คือเรื่องของการวางแผนการ
1: จัดองค์การ organizing นะคะ
0: องค์การแล้วก็การควบคุม
1: ใช่
0: ครับ
1: controlling นะคะ
0: เ
1: รามาดูกันที่หน้าที่แรกดีมั้ยคะอาจารย
0: ์เอาเลยครับเริ่มกัน
1: เลย
0: ในหน่วยที่3นะครับหน่วยที่3
1: เ
0: รื่องของการวางแผนนะ

0: ครับก็สำหรับหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับคืออย่างที่เมื่อกี้นะครับที่อาจารย์กัญญานุชนะครับได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าหน้าที่ทางการจัดการเนี่ยหรือ management function เนี่ยมีอยู่4หน้าที่นะครับในบริบทที่เราเรียนเนี่ยนะครับมีอยู่4หน้าที่ก็คือเรื่องของการวางแผนนะครับหรือ planning นะครับเมื่อแพลนแล้วนะครับก็ไป organize นะครับหรือ organizing นะครับ
1: ก็จัดโครงสร้างองค์การ
0: ใช่นะครับเมื่อจัดโครงสร้างองค์การมีโครงสร้างองค์การแล้วมีหน้าที่อะไรต่างๆแล้วก็เริ่มที่จะหาคนเริ่มที่จะจัดการเรื่องการทำงานเรื่องการบริหารงานบริหารคนนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของ leading
0: ก็มี leading นะครับสุดท้ายนะครับองค์กรจะต้องมีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมการทำงานหรือการควบคุมระบบเงินการเงินหรือว่าการตลาดอะไรต่างๆนะครับก็เลยต้องมีหน้าที่สุดท้ายก็คือหน้าที่ของการควบคุม
1: ก็คือครบเลย POLC
0: POLC ใช่นะครับ POLC อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของหน้าที่นะครับหน้าที่ทางการจัดการนะครับซึ่งการวางแผนที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นหน้าที่แรกนะครับ
1: ก่อน อื่นเลยเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนดีไหมคะว่าการวางแผนคืออะไรความหมายมันคืออะไรเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นนะคะความหมายของการวางแผนคืออะไรคะอาจารย
0: ์ครับความหมายของการวางแผนคือการวางแผนเนี่ยมันก็คือการมองไปข้างหน้านะครับเป็นการเตรียมการสำหรับอนาคตนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นภาพร่างในการดำเนินการในอนาคตนั่นเอง
1: จริงๆแล้วการวางแผนก็ไม่ได้เฉพาะการจัดการนะคะในทุกๆเรื่องเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนทำอะไรสักอย่าง
0: ใช่ทุกหน้าที่หรือว่าทุกหน่วยงานในองค์การเนี่ยก็จะมีการวางแผนทุกหน่วยงาน
1: ล่วงหน้านะคะอาจารย
0: ์โอเคส่วนในเรื่องของ
1: รู้ความหมายกันแล้ว
0: รู้ความหมายกันแล้ว
1: ว่าการวางแผนนี่มันสำคัญยังไงนะคะอาจารย
0: ์ก็การวางแผนมันมีความสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่แรกแล้วก็เป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญมากนะครับอันแรกเลยก็คือการวางแผนเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วคือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุกๆกิจกรรมเลยทุกๆกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการวางแผนก่อนไม่งั้นจะไม่เกิดกิจกรรมอื่นไม่เกิด organizing ไม่เกิด leading ไม่เกิด controlling นะครับ
1: แล้วก็ต้องมาวางแผนก่อนนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อย่างในสไลด์นะครับอาจารย์อย่างในสไลด์เนี่ยการวางแผนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีจุดประสงค์ก่อน
1: ค่ะอาจารย
0: ์มันต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนว่าเราจะวางแผนไปเพื่อที่จะไปตอบสนองอะไรหรือไปทำอะไร
1: ตั้ง objective ไว้ก่อนเลย
0: ใช่ต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเกิดวิธีการ
1: เพื่อที่จะ procedure ต่อไป
0: ใช่ครับเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นครับอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์ซึ่งนะครับถ้าเราดูในกรอบบนจริงๆมันก็คือ organizing เอง
1: ก็คือการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การนะคะ
0: ใช่ครับก็คือตัว planning เนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์มีวิธีการนะครับมันก็เลยเอาวิธีการและวัตถุประสงค์เนี้ยไปสู่รูปแบบของโครงสร้างองค์การเกิดเป็น organizing นะครับเมื่อมี organizing นะครับอย่างที่แนะนำไปเมื่อกี้มันก็จะต้องมีการบริหารงานบริหารคนมันก็เกิดเป็น leading นะครับเมื่อ leading เสร็จแล้วก็เป็นcontrolling
1: ก็เอามาตรฐานต่างๆเข้ามาช่วยในการควบคุมการดำเนินงานถูกไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับก็อาจารย์จะเห็นได้ว่าplanning เนี่ยมันจะแทรกอยู่ในทุกกล่อง
1: หน้าที่ของการจัดการ
0: ทั้ง3กล่องที่โชว์ไว้เมื่อกี้นะครับมันจะแทรกอยู่หมดนะครับเหมือนกับที่อาจารย์กัญญานุชเมื่อกี้ได้เรียนให้นักศึกษาทราบไปแล้วว่าการวางแผนเนี่ยมันอยู่ในทุกหน้าที
1: ่
0: ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับ
1: ดังนั้นความสำคัญข้อแรกคือ
0: ความสำคัญ
1: จุดเริ่มต้นนะคะถัดไปเนี่ย
0: ใช
1: ่การวางแผนยังช่วยอะไรอีกคะ
0: การวางแผนเนี่ยมันทำให้ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนครับอาจารย
1: ์เพราะเรามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะ
0: ใช่ครับ
1: ความเส
0: ี่
1: ยงก็จะลดลง
0: การวางแผนเนี่ยช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นการลดความเสี่ยงนะครับอันที่3ครับอาจารย์อันที่3ก็คือทำให้อง องค์การเนี่ยมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค
1: ์
0: เพราะว่าแผนเนี่ยมันจะช่วยบอกวิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: แล้วก็เราก็ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วแผนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บังคับให้คนเนี่ยต้องทำตามนั้นเพื่อที่จะไปตอบวัตถุประสงค์
1: ก็คือเดินตรงทางว่าอย่างนั้น
0: ใช่ใช่แผนก็เหมือนแผนที่นั่นเองครับอาจารย์ต่อไปอันที่4ครับอันที่4เนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกในการควบคุมนะครับอำนวยความสะดวกยังไงก็คือเวลาเราวางแผนเนี่ยครับอาจารย์เวลาเราวางแผนเนี่ยตัวแผนเนี่ยมันจะมีเป้าหมายของแผนนะครับเมื่อมีเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายจากการวางแผนตรงนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑ์ในการควบคุม
1: ค่ะก็คือจะมีเป้าหมายทางด้านเวลาเป้าหมายผลลัพธ์ที่เราต้องการจะไปถึงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอตั้งเกณฑ์ไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วที่เราจะมาตามควบคุมและติดตามประเมินผลว่ามันเป็นไปตามแผนหรือไม่
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะก็ถึงได้บอกนะครับว่าการวางแผน
1: เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจกิจกรรม
0: นะครับ controlling จะไม่สามารถ control ได้เลยถ้าการวางแผนไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว
1: ้ใช
0: ่ก็ไม่รู้
1: จะประเมินตรงไหนติดตามอย่างไรใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับอาจารย
1: ์และสุดท้ายความสำคัญที่สำคัญมากกับองค์การก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การประสิทธิผลขององค์การใช่ไหมคะ
0: ครับก็คืออันสุดท้ายนี่มันก็เป็นการรวบสรุปนะครับว่าไอการวางแผนเนี่ยมันทำให้องค์การเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับ
1: ค่ะ
0: คือจะทำให้การวางแผนมีประสิทธิผลเนี่ยนะครับการวางแผนนั้นจะต้องทำให้องค์การเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์โดยที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ที่
1: มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ
0: ประโยชน์สูงสุดอย่างที่อาจารย์ว่านะครับมันก็เป็นการเพิ่ม
1: ประสิทธิภาพการทำงานขององค์การนั่นเองนะคะ
0: เร
1: ารู้ความหมายความสำคัญไปละเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันซิว่าลักษณะของการวางแผนเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะอาจารย์ลักษณะของการวางแผนเนี่ยข้อแรกเลยเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ลักษณะของการวางแผนเนี่ยลักษณะของแผนก็คือว่ามันเป็นวิธีการที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับอาจารย์
1: ค่ะอาจารย
0: ์คือถ้าเราดู
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมีเหตุมีผลมานะคะ
0: ถ้าเราดูอย่างในถ้าเราดูอย่างในสไลด์นะครับมันจะเป็นเหตุเป็นผลยังไงครับก็คือเวลาที่องค์การเนี่ยจะวางแผนนะครับก็จะต้องระบุสถานะปัจจุบันนะครับระบุสถานะปัจจุบันแล้วก็ระบุสถานะที่จะไปในอนาคตหรือเป้าหมายนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดกรอบระยะเวลา
1: เพราะมันก็จะเห็นแก็บความต่างนะคะที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างสถานะในปัจจุบันกับสถานะในอนาคตนะคะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยแก็บอย่างที่อาจารย์กัญญานุชว่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเติมเต็มมันด้วยแผนนะครับเพื่อที่จะทำให้มันบรรลุนะครับสถานะ
1: ที่เราต้องการที่เราตั้งไว้
0: เป็นสถานะในอนาคตที่เราอยากได้นั่นเองนะครับโดยภายใต้กรอบระยะเวลาจากที1ถึงที2เนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่แรงเงาเนี่ยคือส่วนที่เราจะเติมเต็มมันด้วยแผนที่เรากำหนดนะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับ
1: แล้วการวางแผนก็คือเป็นระบบใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นระบบเปิดถูกไหมคะอาจารย์อ
0: ันนี้นะครับคือความหมายนะครับการวางแผนเป็นระบบเปิดยังไงนะครับก็อยากให้ลองนึกตัวอย่างนะครับคือองค์การเนี่ยมีลักษณะเป็นระบบเปิดนะครับเป็นระบบเปิดตรงที่ว่าองค์การเนี่ยรับปัจจัยการผลิตจากภายนอกไงครับ
1: ค่ะใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นคนก็รับมาจากข้างนอกวัตถุดิบเงินทุน
1: ทั้งหมดทั้งมวล
0: เนี่ยรับมาจากข้างนอก
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็มาแปลงสภาพ
1: ผ่านโปรเซส
0: มาผ่าน
1: ในองค์การของเรา
0: ใช่ครับเกิดเป็นสินค้าหรือบริการ
1: เกิดเป็นเอาท์พุตออกไป
0: ถูกครับเสร็จแล้วพอเกิดเป็นเอาท์พุตก็ผลักออกข้างนอกเพื่อเอาไปขาย
1: ก็ยังเป็นก็เลยเป็นระบบเปิดถูกไหมคะ
0: ก็เลยกลายเป็นระบบเปิดนะครับ
1: หมุนเวียน
0: ใช
1: ่
0: การวางแผนก็แนวคิด
1: ก
0: ็ลักษณะนี้นะครับเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันไม่ได้มีหรือรับอิทธิพลแค่ภายในองค์กรเท่านั้นครับอาจารย
1: ์ก็คือมีปัจจัยที่มากระทบทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
0: ถูกเช่นพวกการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกฎหมายการเปลี่ยนเป็น
1: เศรษฐกิจสังคมอ
0: ัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับมันก็เลยมีลักษณะเป็นระบบเปิดเพราะว่ามันต้องรับทั้งปัจจัย
1: จากภายนอก
0: ด้วยแล้วก็ภายในด้วยนะครับโอเค
1: ลักษณะถัดไป
0: ลักษณะถัดไป
1: ดีกว่านะคะ
0: ลักษณะถัดไปคือการวางแผน
1: สำคัญเลย
0: มีความอะไรครับอาจารย
1: ์ต้องยืดหยุ่นค่ะ
0: ยืดหยุ่น
1: ต้อง flexible เนาะ

0: มี
1: ค
0: ควา
1: ่
0: ม
1: ะ
0: flexible ทำไมถึงการวางแผนถึงต้องมีความยืดหยุ่นเพราะว่าถ้าผู้บริหารวางแผนแบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้เลยเนี่ยไม่ย
1: ค
0: ื
1: ่
0: ด
1: ะ
0: หยุ่นเลยเนี่ยมันก็ยากที่จะปรับตัวเวลาที่สภาพแวดล้อมอย่างที่เราคุยกันเมื่อข้อที่แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับอา
1: ค
0: จา
1: ่
0: ระ ย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารก็จะต้องวางแผนให้มีความยืดหยุ่นหน่อย
1: ค่ะ
0: นะ
1: คื
0: ค
1: อ
0: รั
1: ถ
0: บ
1: ้าเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงแผนปรับเปลี่ยนได้นะ
0: อ
1: คะ
0: ใช
1: มี
0: ่
1: ความ flexible
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ลักษณะถัดไปของการวางแผนก็คือต้องการวางแผนมีอยู่ทั่วทั้งองค์การก็คืออาจจะเป็นแผนในระดับต่างๆขององค์การถูกไห
0: คร
1: ม
0: ั
1: ค
0: บ
1: ะอาจา
0: คร
1: รย
0: ับ
1: ์
0: ก็
1: แผนใหญ่ก็เป็นแผนกลยุทธ์
0: ใช่เป็นแผนระดับองค์การ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ย่อยมาเป็นแผนระดับหน้าที่อะไรต่
1: ระ
0: าง
1: ด
0: ๆ
1: ับปฏิบัติการเดี๋ยวเรามาคุยกันอี
0: เ
1: ก
0: ดี๋
1: ท
0: ยว
1: ี
0: เรา
1: หน
0: ว
1: ึ
0: ่
1: ่
0: าง อีกทีหนึ่ง
1: ได้
0: นะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะอาก
0: า
1: จ
0: รว
1: า
0: าง
1: ร
0: แ
1: ย
0: ผ
1: ์
0: นเนี่ยก็อย่างที่เห็นในสไลด์นะ
1: ค
0: ครั
1: ่ะ
0: บก็อย่างที่เห็นในสไลด์นะครับก็มีตั้งแต่ระดับองค์การระดับฝ่ายระด
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ส่วนระดับแผนก
1: ค่ะ
0: ทุกระดับมีลูกศรจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยแทรกอยู่ตลอดนะครับ
1: ก็คือมีแผนการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนอยู่
0: คร
1: น
0: ั
1: ะ
0: บ
1: คะ
0: โอเค
1: ไล่เรียงกันมานะคะจาก
0: ต่อไป
1: ควา
0: เล
1: มหมาย
0: ย
1: ความสำคัญนะค
0: น
1: ะ
0: ะค
1: ม
0: รา ับ
1: จนถึงวัตถุประสงค์ของการวางแผนแล้ว
0: ท
1: นะ
0: ำ
1: ค
0: ไม
1: ะ
0: จะต้องวางแผนใช่ไห
1: ค
0: มค
1: ่
0: ระ ับอาจารย์วัตถุประสงค์อันแรกคืออย่างนี้ครับอาจารย์คือให้องค์กรบรรลุวัตถุเพราะองค์กรตั้งมาครั้งแรกเนี่ยนะครับองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์
1: ค่ะ
0: วิสัยทัศน์คือ
1: วิชั่นนะคะค่ะ
0: ฉันจะไปถึงไหน
1: เป็นภาพในอนาคตที่เรามองเห็นตั้งเป้าไว้
0: น
1: ค
0: ั่
1: ่
0: น
1: ะ
0: แหละครับฉันจะไประดับโลกระดับอาเซียนหรือว่าระดับ
1: ค
0: อะ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: รก็ว่าไปนะครับนะอันนี้คือวัตถุประสงค์ขององค์การ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะคร
1: อ
0: ั
1: า
0: บ
1: จารย์
0: จากวิชั่นก็มีมิชชั่น
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับบอกว่าเฮ้ยองค์การเนี้ยเราจะทำอะไร
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราจะผลิตอะไรหรือเราจะให้บริการอะไรอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้มันคือวัตถุประสงค์ขององค์การเพราะฉ
1: ค
0: ะน
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้นสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำต่อก็คือว่าวางแผนเพื่อที่จะให้ตอบพันธกิจนะครับหรือภารกิจหรือวิชั่นต่างๆเหล่านั้นนะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะอาจารย์
0: อันต่อไปเลยดีกว่านะครับ
1: นอกจากจะตอบวัตถุประสงค์แล้วนะคะการวางแผนก็ยังช่วยให้เราสามารถเป็นแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยนะคะ
0: ใช
1: เพรา
0: ่
1: ะว่าวางแผนปุ๊บก็จะมีขั้นตอนไว้1 2 3 4ซึ่ง
0: ใช
1: เรา
0: ่
1: ก็ดำเนินการตามแผนไปถูกไหมคะ
0: ถ
1: อ
0: ู
1: าจ
0: การ ต
1: ย
0: ้
1: ์
0: องเพ
1: ค
0: ื่
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ก็สำคัญ เรื่องของเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บเราวางแผนนะครับไม่ใช่ทำเพื่อปัจจุบันเราทำเพื่อที่จะตอบสิ่งที่มันจะเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะต้องเกิดในอนาคตเนี่ยเราจะต้องประเมินเพื่อที่จะจัดทำแผน
1: ค่ะ
0: ด้วยนะครับ
1: ข้อที่4น่าจะสำคัญมากๆอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะคะว่าการวางแผนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะถ้าขาดแผนที่ดีแล้วเราก็จะไม่สามารถคอนโทรลหรือควบคุมได้
0: ใช่
1: ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวางแผนก็คือเป็นเครื่องมือในการควบคุมด้วยนะคะ
0: ก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับว่าการวางแผนกับการควบคุมเนี่ยเสมือนฝาแฝดอินจันเลยนะครับ
1: มี
0: วางแผนที่ไหนก็มีควบคุมที่นั่นมีควบคุมที่ไหนก็มีวางแผนที่นั่น
1: ตัวติดกันตลอดเวลา
0: ตัวติดกันเหมือนแฝดอินจันนะครับโอเคต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ
1: เป็นประโยชน์ของการวางแผนนะคะอาจารย
0: ์ประโยชน์ครับการวางแผนมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับอาจารย์กนนุช
1: ค่ะ
0: การวางแผนเนี่ยมันช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยมุ่งเน้นแล้วคิดไปข้างหน้าอันนี้ก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันบังคับให้ผู้บริหารและคนในองค์การเนี่ยมุ่งทำเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขององค์การนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนเนี่ยนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพราะว่ามันมีการประเมินนะครับอาจารย
1: ์
0: พอเวลามันมีการประเมินปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการพัฒนาและถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามเป้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องปรับปรุงหรือว่าเฮ้ยถ้าได้เกินเป้าเราจะพัฒนาต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็คือพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะโดยวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณนั้นนะครับอันที่3นะครับก็คือการวางแผนเนี่ยหรือว่ากระบวนการวางแผนเนี่ยมันทำให้เกิดแผนแม่บทหรือแผนที่มันมีพลังสำหรับ
1: แผนที่มีพลังดูยิ่งใหญ่นะอาจารย์เป็นยังไงคะแผนที่มีพลังเนี่ย
0: ก็คือการทำให้ทรัพยากรขององค์การเนี่ยที่มันมีอยู่จำกัดอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้มันถูกใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
1: โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์นะคะที่ตอนนี้ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะคะ
0: ใช่แล้วก็เรื่องทักษะเรื่องศักยภาพ
1: เราจะใช้ความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดประโยชน์
0: ใช่ครับ
1: เพราะแต่ละคนก็มีทักษะที่แตกต่างกันแล้วก็ควรจะใช้งานเขาให้ตรงจุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับโอเคอีกอันนึงก็คือการวางแผนเนี่ย

0: มีประโยชน์ตรงที่ทำให้องค์การเนี่ยมีความพร้อมนะครับสำหรับการพัฒนาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับการวางแผนมันจะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะรองรับ
1: การเปลี่ยนแปลง
0: การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอย่างฉับพลันนะครับเพราะยุคนี้ช้าไม่ได้นะครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะสภาพเป็นพลวัตนะคะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
0: ครับใช
1: ่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในหน่วยถัดไปด้วย
0: เหรอครับ
1: ในหน่วยที่8
0: อ๋อในหน่วยที่8
1: จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะลิงก์กันในแต่ละหน่วยอยู่นะคะ
0: ครับครับหน่วยที่8นี่ก็จะเป็นเล่มเดิมนี่แหละเน
1: า
0: ะเล่มที่1
1: ค่ะอาจารย
0: ์ใช่โอเคซึ่งอาจารย์กัญญานุชเขียนไว้ดีมากนะครับ
1: โอเคมาดูต่อดีกว่านะคะสาเหตุดีกว่าค่ะอาจารย์สาเหตุที่ทำให้การวางแผนอ๋อหลักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราดูหลักการวางแผน
0: หลักใช่ไหมอ๋อโอเคผมดูผิดนะโอเคหลักการวางแผนอ๋อมาดูกันก่อนว่าการวางแผนเนี่ยมีหลักคิดหรือหลักการในการวางยังไงนะครับเอาแบบภาพรวมๆกว้างๆนะครับอันดับแรกนะครับการวางแผนเนี่ยเร่งรีบไม่ได้ครับอาจารย
1: ์
0: ต้องใช้เวลาคิดไต่ตรองอย่างรอบคอบนะครับจะมาเร่งวางแผนไม่ได้เพราะว่าการเร่งรีบบวกกับข้อมูลไม่ถูกต้องสมมุติฐานมั่วอะไรต่างๆเหล่านี้กลายเป็นว่าแผนเนี่ยก่อความเสียหายให้กับองค์การแทนที่จะสร้างประโยชน์นะครับ
1: พอแผนนี้ทำวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปฏิบัติตามซึ่งถ้าผิดพลาดไปก็คือทำให้ปฏิบัติผิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
0: ใช่เสียโอกาสเสียหายต่างๆนานา
1: การวางแผนก็ควรจะทำล่วงหน้านะคะส่วนใหญ่ก็จะทำกันนะคะบางทีก็ทำล่วงหน้าเป็นปีนะคะแผนปีก็มี
0: แผนระยะสั้นมีระยะยาวมีต่างๆนะครับอีกอันนึง
1: คราวนี้วางแผนนี้จำเป็นต้องทำให้ผู้บริหารเป็นคนวางไหมคะแล้วก็ค่อยถ่ายทอดลงมาให้พนักงานปฏิบัติ
0: อันนี้
1: จำเป็นไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เป็นหลักการนึงครับอาจารย์มันสามารถทำได้ทั้งบนลงล่าง
1: มีสองแบบ
0: ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานหรือสามารถทำย้อนกลับจากล่างขึ้นบน
1: อ๋อได้ทั้งคู่
0: ใช่ครับแต่ว่าเรามักจะชินหรือว่ามักจะเข้าใจกับบนลงล่างมากกว่าแต่ล่างขึ้นบนนี่บางคนก็งงๆก็อธิบายนิดนึงแล้วกันจากล่างขึ้นบนเนี่ยก็คือผู้บริหารเนี่ยเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ย
1: แสดงความคิดเห็น
0: ใช่แสดงความคิดเห็นพอแสดงความคิดเห็นมาก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากระดับล่างสุดเนี่ยนะครับเพราะว่าองค์กรลักษณะนี้เนี่ยมีแนวคิดสมมติฐานที่ว่าคนที่อยู่กับงานเนี่ยหรือคนที่ทำงานเน
1: ี่
0: ย
1: เขาก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
0: เขาจะรู้ลึกกว่าเพื่อน
1: เขาชำนาญการในงานด้านต่างๆมากกว่
0: าก็อยากจะใช้ความรู้ความคลุกอยู่กับปัญหาเนี่ยให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ก็จะใช้แบบล่างขึ้นบนก็ได้
1: ก็คือเก็บข้อมูลไว้นำเสนอต่อผู้บริหารและจัดการแผนออกมาอีกทีนึงนะคะ
0: ประมาณนั้นนะครับ อันต่อไป
1: ในการวางแผนเนี่ยก็คือจะทำอยู่คือผู้บริหารทำคนเดียวก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: จะให้พนักงานทำคนเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกัน
0: ต้องมีการต้องคือเกิดการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ต้องสื่อสาร
1: การสื่อสารนี่สำคัญ
0: ใช่เพราะว่าการวางแผนเนี่ยมันจะไม่เกิดประสิทธิภาพเลยถ้าคนไม่รู้แผนใช่ไหมครับ
1: ทำแผนแล้วเก็บไว้คนเดียว
0: ใช่
1: ไม่มีประโยชน์อะไร
0: ทำแผนแล้วไม่สื่อสารไม่มีคนรู้แล้วใครจะมาทำถูกไหมฮะ
1: เพราะการสื่อสารนี่คือต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าแผนเป็นอย่างไรจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไรและแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะคะคือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
0: ใช่
1: ค่ะอาจารย์
0: ถูกต้องอาจารย์พูดได้ตรงประเด็นมากเลยครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปเลยนะครับแผนเนี่ยจะต้องยืดหยุ่น
1: เหมือนที่เราคุยกันไปแล้วนะคะว่า
0: คุยกันไปหลายรอบแล้วว่าแผนเนี่ยต้องยืดหยุ่นต้องปรับเปลี่ยนได้แผนที่มันตึงเกินไปเนี่ยนะครับหรือว่ามีขอบเขตความเปลี่ยนแปลงที่น้อยเกินไปเนี่ยในที่สุดการปฏิบัติแผนนั้นๆเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพมันก็กลายเป็นแผนที่ล้มเหลวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของกฎระเบียบที่มันตึงเกินไปในองค์กรซึ่งมันอาจจะมีผลทำให้แผนเนี่ยมีความไม่ยืดหยุ่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรับเหมือนกันนะครับ
1: และสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือต้องมีการตรวจติดตามประเมินผลนั่นเองนะคะก็เหมือนกับว่าไปนำเอาฟีดแบ็กนะคะข้อมูลย้อนกลับมาดูซิว่าเอ๊ะไอ้แผนที่วางไว้เนี่ยมันดีหรือมันมีปัญหาอะไรถูกไหมอาจารย์จะได้นำไปแก้ไขได้ตรงจุดนะคะ
0: แล้วมันตอบวัตถุประสงค์ขององค์การหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ตอบเนี่ยอาจจะต้องทบทวนหรือเปล่า
1: ค่ะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานกันต่อไป
0: โอเค
1: ค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ทำไมแผนที่เราวางไว้ถึงบางครั้งก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามนะคะอาจารย์บางครั้ง

0: แล้วก็โหล้มเหลวไม่เป็นชิ้นดีเอ๊ะตรงนี้มันสาเหตุเกิดจากอะไร
1: มันมีสาเหตุนะครับก็สาเหตุเนี่ยมันมีหลายประการนะครับในเรื่องของแผนที่มันล้มเหลวนะครับประการแรกเลยนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่าย
0: แล้วก็เ
1: วลานะครับการวางแผนเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยมานั่งคิดมานั่งวางไม่น่ามีค่าใช้จ่ายแต่จริงๆในกระบวนการวางแผนเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนเลือกตั้งแต่เรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องของการพยากรณ
0: ์
1: แล้วก็เรื่องของการเก็บแบบสอบถามข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น
0: เสียเวลาทั้งค่าใช้จ่ายของคนเครื่องมืออุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะคะ
1: แล้วก็
0: เสียเวลาด้วย
1: เสียเวลาด้วยนะครับซึ่งแผนที่มันย้วยเกินไปหรือว่าใช้เวลานานเกินไปหรือว่ากระบวนการอะไรที่มันไม่จำเป็นอย่างเงี้ยเราก็ควรจะตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้มันมีคอสตรงนี้หรือว่ามีเวลาตรงนี้มากจนเกินไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแผนก็ไม่ได้คลอดสักทีนะครับอีกอันนึงครับอาจารย์เรื่องของความถูกต้องในการคาดการนะครับการคาดการหรือการคาดคะเนหรือการคาดเดาหรือการพยากรณ
0: ์ไว
1: ้อะไรเหล่านี้
0: พยากรณ์ผิดพลาดแผนก็ล้มเหลวนั่นเอง
1: ใช่แล้วก็การพยากรณ์ที่เราทิ้งระยะไว้นานๆเนี่ยเช่น เราพยากรณ์ในระยะยาวเนี่ยแล้วก็ยังไม่วางแผนสักทีเนี่ยจน
0: ข้อมูลนั้นมัน
1: เอาไปแล้ว
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้การวางแผนเนี่ยมันก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็เสียหายนะครับ
0: กลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วค่ะอาจารย์ถ้าแผนไม่ยืดหยุ่นนะคะเน้นกันแล้วเน้นกันอีก
1: อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไม่ยืดหยุ่นมันก็เป็นอุปสรรคนะครับในการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเพราะสภาพแวดล้อมที่อาจารย์กัญญานุชบอกเนี่ยมันเป็นพลวัต
0: มันก็คือปัจจัยภายนอกในข้อ4 นั่นเองถูกไหมคะอาจารย์ก็คืออิทธิพลจากปัจจัยภายนอกนี่แหละทำให
1: ้
0: แผนที่ตั้งไว้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจจะทำให้แผนล้มเหลวได้
1: ใช่
0: นะคะ
1: สุดท้ายใช่ไหม
0: เป็นเรื่องของแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลงนะ
1: วันนี้สำคัญเลยครับอาจารย
0: ์
1: คืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าการที่จะนำแผนไปใช้เนี่ยต้องเกิดการมีส่วนร่วมเมื่อคนในองค์กรเนี่ยมี
0: ทำอย่างไรให้คนในองค์กรร่วมมือกันถูกไหมคะไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเราจะมีอีกทีในหน่วยที่8เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ในรายละเอียดเรามาดูที่ประเภทของการวางแผนกันดีกว่านะคะอาจารย
1: ์
0: เราแบ่งประเภทของการวางแผนได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: ประเภทของการวางแผนนะครับประเภทของการวางแผนเนี่ยมันจำแนกเป็นหลายเกณฑ์ครับอาจารย
0: ์
1: นะครับจำแนกตามขอบเขตของกิจกรรมจำแนกตามการบริหารในองค์การจำแนกตามระยะเวลาของแผนจำแนกตามวิธีการที่นำไปใช้แล้วก็ระดับความเป็นทางการนะครับ
0: ถ้าแยกตามขอบเขตก็จะแบ่งประเภทได้เป็นอะไรคะอาจารย์เป็นระดับองค์การ
1: องค์การ
0: แล้วก็ระดับหน้าที
1: ่นะครับระดับองค์การก็คือพูดในภาพรวมครับอาจารย
0: ์
1: ส่วนระดับหน้าที่ก
0: ็ลงมาสู่การปฏิบัติและ
1: ฝ่ายผลิตฝ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยส่วนการ
0: เป็นการบริหารในองค์การนะคะก็จะแยกได้อีก2ประเภทก็คือเป็นแผนเชิงกลยุทธ์กับแผนเชิงปฏิบัติการ
1: แผนกลยุทธ์นี่ก็จะเป็นภาพใหญ่ขององค์การเป็นกลยุทธ์ขององค์การ
0: ดูว่าองค์การปีนี้จะใช้กลยุทธ์ใดในการดำเนินงาน
1: ใช่แล้วก็ถ่ายทอดไปสู่แผนเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดว่ามีกลยุทธ์จะดึงลูกค้ายังไงมีกลยุทธ์ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถ้าแบ่งตามระยะเวลาก็จะได้เป็นระยะสั้นและระยะยาวส
1: ่
0: วนใหญ่ระยะยาวนี่ประมาณกี่ปีหรือยังไงไหมคะจ๊ะ
1: ระยะยาวมากกว่าปีนึงครับหรือว่าบางแผนเนี่ยมันย้วยยาว
0: ก็แล้วแต่
1: เป็นแผนระยะยาวมากเป็น 5-20 ปีก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อแล้วถ้าแบ่งตามวิธีการนำไปใช้ก็จะแบ่งได้เป็นแผนเชิงรุกเชิงรับเชิงรุกเชิงรับเป็นยังไงคะจ๊ะ
1: ฝั่งชื่อก็หวาดเสียวนะครับวางแผนเชิงรุกเนี่ยมันก็คือผู้บริหารเนี่ยจะตระเตรียมไว้ก่อน
0: ล่วงหน้าใช่ไหม
1: จะตัดเตรียมไว้ก่อนนะครับว่าอะไรมันจะเกิดแต่ว่าเราทำซะก่อนนะครับ
0: เตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าเลย
1: แต่แผนเชิงรับเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
0: ช้าไปนิดนึง
1: แล้วก็มา
0: ตั้งรับ
1: ตั้งรับอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ถ้าแบ่งตามระดับความเป็นทางการก็จะแบ่งได้เป็นทางการไม่เป็นทางการนั่นเอง
1: ทางการไม่เป็นทางการเนี่ยก็คือดูง่ายครับถ้าองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่จะวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่าง
0: มีแผนแม่บทฐานนู่นนั่นนะคะ
1: แต่ถ้าองค์กรขนาดเล็กแบบเป็นโรงงานเป็นห้องเป็นตึกแถวเป็นคูหาอะไรเงี้ยโรงงานพวกอาเจกอาแปะข้างๆบ้านเราอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้
0: วิธีการพูดคุยกัน
1: ใช้สกิลใช้วิธีการพูดคุยหรือใช้ทักษะของเจ้าของโรงงาน
0: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้ม
0: ี
1: ขั้นตอนอะไรนะครับ
0: ค่ะอาจารย์นะคะเราพูดถึงการ

0: วางแผนมาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์แล้วตัวแผนล่ะคะตัวแผนเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์เรามาดูกันดีกว่าว่าความหมายของแผนคือ
1: แผนเนี่ยมันก็คือเป็นผลของจากการวางแผน มันก็จะเกิดเป็นแผนมาซึ่งแผนเนี่ยครับอาจารย์กันนุชมันก็จะแบ่งเป็นแผนชั่วคราวแผนถาวรนะครับแผนชั่วคราวส่วนใหญ่ใช้แล้วแล้วก็ทิ้งเหมือนกระดาษทิชชู
0: ่ตายแล้ว
1: นะครับ
0: สงสารจริง
1: ๆเช่นแผนการผลิตนะผลิตภัณฑ์กอไก่อย่างเงี้ยพอผลิตเสร็จส่งลูกค้าจบ
0: ไม่ผลิตผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ทิ้งได้เลย
1: จบแต่ถ้าแผนถาวรเนี่ยมันอยู่กับองค์การติดตัวองค์การไปตลอดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มีทั้งพันธกิจมีวัตถุประสงค์มีกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเงี้ย
0: แผนที่จะไปตอบวัตถุประสงค์ขององค์การอันนี้จะเป็นแผนระยะยาวที่อยู่กับเราไปถาวร
1: ใช่ครับถ้าดูในสไลด์นะครับเราก็จะเห็นว่าแผนเนี่ยมันมีลำดับชั้นของมัน
0: อ๋อค่ะจ้ะ
1: แผนเนี่ยมันมีลำดับชั้นนะครับก็อันนี้เป็นโชว์ให้เห็นเท่านั้นนะครับ
0: ก็คือให้เห็นจากระดับบนพันธกิจลงมาเรื่อยๆนะคะ
1: ครับโอเคต่อไปนะครับต่อไป
0: เป็นกระบวนการในการวางแผน
1: กระบวนการกระบวนการเนี่ย
0: ขั้นตอนแรกเป็นยังไงคะอาจารย์ต้องเริ่ม
1: อันดับแรกก่อนเลยกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนเลยนะครับเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนเพื่อที่จะไปกำหนดอะไรต่างๆต้องรู้ก่อนว่าองค์การต้องการอะไรมีวิสัยทัศน์ยังไงมีพันธกิจยังไงนะครับวัตถุประสงค์เป้าหมายคืออะไรนะครับพอกำหนดวัตถุประสงค์เสร็จนะครับก็ไปกำหนดสถานะของแผน
0: สถานะของแผนเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์สถานะของแผนก็คือว่าไอ้แผนตัวนี้มันตั้งอยู่บนสภาวะอะไรเช่นสภาวะที่เฮ้ยช่วงนี้ค่าเงินค่อนข้างต่ำนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสูงมากสถานะของแผนก็จะต้อง
0: เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม
1: เปลี่ยนแปลงไปตามนั้นนะครับประมาณนั้น
0: หลังจากนั้นเราถึงจะมาเริ่มกำหนดระยะเวลาของแผนกันนะคะ
1: ใช่ก็จะเป็นระยะสั้นระยะยาวเลยก็ว่าไป
0: ว่าแต่ละกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรนะคะหลังจากนั้นถึงจะมาขั้นสู่ขั้นตอนการระบุทางเลือก
1: ระบุทางเลือกนะครับก็เราก็จะต้องมีทางเลือกครับอาจารย์ว่าเราจะไอ้วัตถุประสงค์เนี้ยการที่จะไปตอบวัตถุประสงค์เนี้ย
0: ก็อาจจะมีหลายทางเลือก
1: เราจะต้องมาประเมินมาระบุก่อนนะครับมาระบุพอระบุเสร็จแล้วนะครับ
0: พอระบุเสร็จแล้วทางเลือกอีกทีนึง
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือประเมินครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับสุดท้ายเลย
0: ก็ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
1: ก็เลือก
0: เพื่อนำไปปฏิบัติ
1: เพื่อนำไปปฏิบัตินะครับ
0: พอปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายยังต้องมีการควบคุมอยู่ด้วย
1: ต้องควบคุมวัดผลติดตามว่าแผนเนี้ยมันยังดีอยู่ไหม
0: มัน
1: ตอบมันตอบถูกประสงค์ไหมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็
0: เป็นกระบวนการ
1: สรุปแบบ
0: ภาพรวม
1: ภาพรวมแต่ว่าเขียนไว้ละเอียดนะครับนักศึกษาสามารถไป
0: ศึกษาในหน่วย
1: ทบทวนได้นะครับ
0: แล้วเทคนิคนะคะอาจารย์เป็นเทคนิคในการวางแผน
1: มันก็จะนะครับเทคนิคเนี่ยเขาแบ่งเทคนิคเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้ผมแบ่งเทคนิคเป็น2เทคนิคก
0: ็
1: คือเทคนิคเชิงคุณภาพกับเทคนิคเชิงปริมาณสำหรับการวางแผนการวางแผนจำเป็นต้องมีเทคนิคช่วยครับเพราะว่าการวางแผนเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากนะครับโดยเฉพาะขั้นตอน เรื่องของการกำหนดสถานะของแผนเนี่ยก่อนที่จะกำหนดสถานะของแผนได้เนี่ยเราต้องมีการพยากรณ์เพราะฉะนั้นมันก็จะมี เรื่องของตัวแบบว่าโมเดลต่างๆมาช่วยเยอะมากนะครับมาดูแต่ละอันนะครับ
0: เรามาดูเชิงคุณภาพกันก่อนดีกว่านะคะ
1: การพยากรณ์เชิงคุณภาพก็คือการพยากรณ์ที่
0: ไม่ใช้ตัวเลข
1: ไม่ใช้ตัวเลขใช้ดุลพินิจของผู้บริหารเทคนิคเดลไฟใช้ความเห็นของพนักงานขายนะครับแล้วก็เรื่องของการสำรวจตลาดอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเป็นการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับ
0: แล้วถ้าเป็นเชิงปริมาณล่ะคะอาจารย
1: ์ถ้าเป็น
0: ต้องเก่งตัวเลขหน่อย
1: ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอีกอันนึงที่เป็นเทคนิคเชิงคุณภาพก็คือการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งนักศึกษาเนี่ยน่าจะ
0: ค
1: ุ้นเคยแล้วก็ผ่านหูผ่านตานะครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์
0: ก็คือจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคโอกาสนะคะที่เราต้องวิเคราะห์กัน
1: ประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับเชิงคุณภาพเหมือนกันก็คือการ brainstorming
0: ระดมสมองนั่นเอง
1: ก็คือการเรียกประชุมนะครับแล้วก็มาเสนอความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วก็มีการอะไรต่างๆแล้วก็สรุปนะครับเป็นแผนออกมาอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่จะคลอดแผน
0: อันนี้ก็คือเชิงคุณภาพทั้งหมด
1: เชิงคุณภาพทั้งหมด
0: มาสู่เชิงปริมาณกันค่ะ
1: เชิงปริมาณเมื่อกี้พูดค้างไว้กับอาจารย์กัญญนุชนะครับในเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนะครับ

0: การพยากรณ์เชิงปริมาณก็คือการพยากรณ์ที่ใช้ตัวเลขนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนึงที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือtime series ก็คือการ
1: forecast ล่วงหน้า
0: เก็บข้อมูลตามระยะเวลานะครับเป็นอนุกรมเวลาอะไรต่างๆนะครับ อีกอันนึงที่เขานิยมใช้กันในการวางแผนก็คือว่า
1: แกนชาร
0: ์ตแผนภูมิแกนนะครับไอฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นรายการที่เราจะใช้
1: ก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำ
0: ส่วนด้านขวาที่เห็นเป็นรูปสีฟ้าๆน่
1: ะ
0: อันนั้นก็คือว่ากำหนดว่า
1: ทำลาย
0: ว่าเราจะทำเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตรงสีฟ้าเนี่ยคือคืบหน้าแต่ตัวสีขาวเนี่ยยังไม่ไปถึง
1: อ๋อสีฟ้าคือทำเสร็จแล้วส
0: ี
1: ขาวคือที่เหลือจะต้องทำต่อไปให้เสร็จ
0: พอเวลาลูกน้องมาดูหรือคนนอกมาดู
1: จะได้รู้สถานะ
0: เห็นเลยว่าเฮ้ยโครงการนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับอีกอันนึงที่เป็นฝาแฝดกัน
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันก็คือแผนภูมิมายสโตน
1: ต่างกันตรงไหนคะ
0: คือแกนชาร์ตเนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างภาพกว้างกว่า milestone ครับอาจารย์ milestone เนี่ยมันจะย่อยมันจะซอยย่อยนะครับกิจกรรมอีกแล้วก็ลงไปในรายละเอียดในส่วนของวันเลยว่าวันนี้ทำไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็คือถ้าอยากรู้รายละเอียดก็มาดูที่ milestone แทน
0: ใช่นะครับถ้าดูภาพกว้างดูที่แกนอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนครับ
1: เป็นเบรกอีเวนต์นั่นเอง
0: ครับเด็กบัญชีไม่ต้องสอนมากนะครับเพราะว่าเก่ง
1: คุ้นเคยกันอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเก่งเรื่องจุดคุ้มทุนอยู่แล้วนะครับขออนุญาตผ่านนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้อันสุดท้ายแล้วก็คือการควบคุมสินค้าคงคลังเวลาจะสั่งซื้อจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: จะสั่งซื้ออย่างไรให้ประหยัด
0: อาจารย์กันจะเชี่ยวชาญมากเรื่องของ EOQ เรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับเรื่องของการใช้ระบบ just in time นะครับการใช้ป้ายคำบังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่อง first in first out นะครับ last in last out นะครับ
1: FIFO ที่เรารู้จักกัน
0: นะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ
1: ของหน่วยวางแผนทั้งหมด
0: ของการวางแผนทั้งหมดซึ่งวันนี้เราคุยกันเนื้อหาแน่นมากนะครับดูจากหนังสือเนี่ยหนังสือเราค่อนข้างจะหนามากนะครับ
1: อาจารย์จัดเต็มให้นักศึกษาเลยนะ
0: ใช่
1: ดังนั้นถ้าอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่เราพูดกันไปนะคะก็กลับไปศึกษาได้ที่หน่วยในตำรานะคะ
0: ในหน่วยที่3อาจารย์เขียนไว้อย่างเข้มข้นนะคร
1: ับ เข้มข้น
0: ก็หน่วยที่3นี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวติดตามหน่วยที
1: ่4ต่อไป
0: แล้วก็หน่วยอื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเจอหน่วยที่4ของอาจารย์กัญญานุชเลยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูต่อที่หน่วยที่4นะคะหน่วยที่4เป็นเรื่องของหน้าที่การอีก1หน้าที่การจัดการนะคะก็คือ
0: หน้าที่การจัดองค์การหรือ organizing
1: เป็นการจัดโครงสร้างองค์การนั่นเอง
0: ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับ
1: ในหน่วยที่4นะคะอาจารย์ก็จะมีอีก3เรื่องหลักๆนะคะที่อาจารย์ได้เขียนไว้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์การนะคะก็จะมีดูเรื่องของความหมายความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปดูต่อเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การนะคะว่าโครงสร้างองค์การมีมิติอย่างไรนะคะองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยองค์การจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราจึงมาดูรูปแบบของโครงสร้างกันตั้งแต่ยุคคลาสสิกเลยนะคะไล่เรียงกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันซิว่าเอ๊ะไอโครงสร้างองค์การในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมันมีความท้าทายอะไรที่เราจะต้องมาคอยแก้ไขปรับปรุงนะคะค่ะเรามาดูในเรื่องแรกกันนะคะอาจารย์ก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์การค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็แบ่งเป็น3เรื่องหลักๆนะคะก็คือความหมายความสำคัญนะคะแล้วก็มาดูกระบวนการแล้วก็หลักในการจัดองค์การกัน
0: ครับ
1: นะคะก่อนอื่นเลยความหมายของการจัดองค์การนะคะคืออะไรคะอาจารย์ม
0: ันก็ความหมายของการ
1: มันก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์การจัดโครงสร้างองค์การ
0: จัดโครงสร้างหน้าที่ต่างๆว่าอะไรอยู่กับใครหรืออะไรต้องสังกัดฝ่ายไหนอะไรต่างๆ
1: นะคะก็คือเราจัดเพื่อให้เราได้ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะโดยเราก็ต้องดูหลักการต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูหลักการกันอีกทีนึงนะคะซึ่งการจัดองค์การเนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้ไปจากการวางแผนที่อาจารย์เขียนไว้เลย
0: แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ยังไง
1: เพราะว่าการจัดองค์การเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อองค์การด้วยก็คือทำให้พอเราใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วการทำงานก็มีการกำหนดโครงสร้างอย่างชัดเจนใช่ไหมคะว่าใครทำหน้าที่อะไรดังนั้นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วค่ะดังนั้นพอไม่มีการทำงาน

0: ซ้ำซ้อนเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีนะคะองค์การก็ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอันนี้คือความสำคัญต่อองค์การแต่ถ้าเป็นความสำคัญต่อผู้บริหารใช่ไหมคะอาจารย์คือเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอาจารย์เป็นผู้บริหารอาจารย์ถ้าโครงสร้างองค์การไม่ชัดเจนอาจารย์รู้ไหมคะจะลงไปตามปัญหากับใคร
1: นั่นน่ะสิ
0: ยากแล้ว
1: ถ้าเกิดว่าโครงสร้างมั่วทั่วเนี่ย
0: ก็เอ๊ะปัญหาเรื่องนี้ฉันจะไปตามกับใครดีใน A ใน B อย่างงี
1: ้ใครดูแลรับผิดชอบงง
0: ค่ะเพราะว่าผู้ส่วนใหญ่ผู้บริหารก็อาจจะไม่ได้ลงลึกรู้จักพนักงานทุกคนว่าใครรับผิดชอบอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้ามีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจนเนี่ยได้ละผู้บริหารรู้แล้วว่าฉันจะต้องไปตามงานด้านนี้กับใครแก้ปัญหาได้ถูกจุดตามปัญหาได้ถูกคนนะธนาคารก็เป็นความสำคัญต่อตัวพนักงานเองอันนี้แน่นอนชัดเจนถ้าโครงสร้างองค์การชัดอาจารย์จะรู้ไหมอาจารย์ทำหน้าที่อะไร
1: รู้ครับ
0: ใช่ไหมคะอาจารย์มีความรับผิดชอบต้องทำอะไรอาจารย์ก็รู้อาจารย์ทำงานเสร็จอาจารย์จะส่งมอบต่อใครทราบไหมคะ
1: ทราบครับ
0: นี่แหละค่ะอันนี้คือความสำคัญดังนั้นเดิมเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนปกติทำงานไปปุ๊บเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่งานชั้นเป็นไงคะเราทำไงเราเกี่ยงกันเอง
1: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่งานชั้นทุกงาน
0: ใช่แล้วก็เกี่ยงกันอยู่อย่างนี้
1: ถ้าเกิดว่าหน้าที่ไม่ชัดนะครับ
0: ดังนั้นเนี่ยโครงสร้างองค์การก็จะสำคัญในเรื่องของการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าชัดเจนปุ๊บก็ลดการเกี่ยงงาน
1: ฟังอย่างนี้เราเห็นความสำคัญจริงๆครับอาจารย์เป็นแบ่งมาให้แบบ3แบบ3ระดับเลย
0: สามด้านเลยกันไปเลยนะครับ
1: ทำให้เห็นความสำคัญแล้วกระบวนการล่ะครับอาจารย
0: ์
1: ในการจัดการองค์การเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้าง
0: ค่ะอาจารย์ก็แบ่งไว้เป็น4ขั้นตอนหลักๆนะคะโดยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็อย่างแรกเราก็ต้องมานั่งกำหนดภารกิจกันก่อนนะคะว่างานในองค์การเนี่ยมีภารกิจอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้ไปตอบโจทย์เป้าหมาย
1: ค่
0: ะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราคุยเรื่องอะไรนะคะเป้าหมายขององค์การมีสิ่งสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็กำหนดภารกิจงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การก่อนนะคะพอรู้งานปุ๊บเนี่ยก็จัดกลุ่มงานต่างๆนะคะที่มีอยู่เนี่ยกรุ๊ปเข้าด้วยกัน
1: กรุ๊ปเข้าด้วยกัน
0: ค่ะอาจจะกรุ๊ปเป็นแผนกต่างๆแยกออกมาค่ะอาจจะเป็นงานด้านการผลิตงานด้านการตลาดงาน
1: การเงิน
0: อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป
1: บริหารบุคคล
0: หลังจากแยกงานจัดงานเป็นกรุ๊ปแล้วเราก็ต้องเอางานไปมอบให้คนทำแล้วค่ะอาจารย์
1: ต้องมอบหมายมีงานแล้ว
0: ก็ต้องไปมอบให้ถูกคนใช่
1: ค่
0: ะมอบหมายงานอย่างเดียวคนจะทำงานได้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ต้องมีบังคับบัญชาด้วย
0: เราจะทำงานได้เราก็ต้องมีอำนาจด้วย
1: ใช
0: ่ไหมก็ถัดไปขั้นตอนถัดไปก็ต้องมอบอำนาจหน้าที่นั่นเองดังนั้นก็เป็น4ขั้นตอนที่สำคัญในการจัดโครงสร้างองค์การนั่นเอง
1: เป็นกระบวนการที่ใช้ในการจัดโครงสร้างองค์การ
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: นะครับทีนี้มีกระบวนการแล้วนะครับทีนี้หลักในการจัดเนี่ยน
0: ะครับ
1: ที่นักศึกษาฟังแล้วจะเข้าใจง่ายๆเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆก็มีหลายหลักการนะคะหลักๆเลยหลักการแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปดูเรื่องของเอกภาพในการบังคับบัญชา
1: ครับ
0: เอกภาพเอกแปลว่า1ใช่มั้ยคะอาจารย
1: ์
0: เอกภาพในการบังคับบัญชาก็คือเราจะต้องได้รับคำสั่งจาก1คนเท่านั้นถูกไหมคะคือถ้าเรามีเจ้านายหลายคนเนี่ยเราจะเริ่มเกิดความสับสนแล้ว
1: มีเจ้านาย3คนเนี่ย
0: โอ้ปวดหัวตายเลยค่ะอาจารย์ฉันจะฟังคำสั่งใครดีเนี่ยใช่ไหมคะ
1: แล้วถ้าเจ้านาย
0: ใช่ค่ะถ้าเจ้านาย3คนสั่งไม่เหมือนกันฉันจะเชื่อใครล่ะคราวนี
1: ้
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยหลักการแรกเลยในการจัดโครงสร้างองค์การคือหลักเอกภาพในการบังคับบัญชาลูกน้อง1คนก็ควรจะมีเจ้านายสั่งการเพียง1คนอย่างนี้นะคะจะได้ไม่เกิดความสับสนและไม่เกิดความเครียดในการทำงานนั่นเอง
1: ไม่ใช่หัวหน้าระดับต้นมาสั่งเดี๋ยวหัวหน้าระดับสูงมาสั่งอีกอะไรเงี้ย
0: ก็จะปวดหัวกันไปนะคะถัดไปเป็นเรื่องของขอบเขตของการควบคุมนะคะ
1: ยังไงคร
0: ับ ภาษาอังกฤษนี่เรียกเป็น span of control นะคะจริงๆแล้วมีรูปให้ดูนะคะในเรื่องของขอบเขตของการควบคุม
1: ครับ
0: อาจารย์จะเห็นได้ว่าทางรูปทางด้านซ้ายนะคะก็คือ
1: ซ้ายมือ
0: ใช่เป็นสามเหลี่ยมสูงๆนิดนึง
1: อ๋อที่มี1 4 16
0: ใช่แต่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมแบบสั้นๆเตี้ยๆนิดนึงนะคะดังนั้นนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้ span of control หรือขอบเขตของการควบคุมเนี่ย2อันนี้มันต่างกันยังไงนะคะคือรูปด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราดูแล้วจะเห็นได้ว่าเขาเขียนไว้ว่า span of control เป็น4
1: ครับ
0: 4คืออะไร
1: 4
0: ก
1: ็
0: คือผู้จัดการคนนึงเนี่ยดูแลลูกน้อง4คน
1: เหรอฮะ
0: ค่ะก็คือไม่เยอะถูกไหมคะ
1: ค
0: แต่ด้านขวาเนี่ย span of control เป็น8ขอบเขตควบคุมเป็น8
1: 1คนดู8คน
0: ใช่เยอะกว่านะคะดังนั้นถามว่าเอ๊ะ2อันนี้มันดีไม่ดีต่างกันยังไงอาจารย์
1: ค
0: ือถ้าหัวหน้าดูลูกน้อง4คนก็ดีนะคะดูอย่างทั่วถึง
1: สบายดี
0: ใช่ดูทั่วถึง
1: ลูกน้องน้อยนะครับ
0: แต่ถ้าดูลูกผู้จัดการ1คนดู8คนเป็นไงคะอาจจะ
1: ลุกไปบ้างงาน
0: ค่ะแต่ลูกน้องถามในแง่ลูกน้องบ้างถ้าสมมติหัวหน้าควบคุมอย่างใกล้ชิดก็อาจจะอึดอัด
1: ไม่ค่อยชอบ
0: มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่า span of control เป็น4เนี่ย

0: ต้องใช้คนสั่งเยอะขึ้น
1: ใช่
0: เพราะว่าคนสั่งคนนึงดูแลคนน้อย
1: ใช่ดังนั้นโครงสร้างองค์การเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะสูงเขาเรียกว่าโครงสร้างแบบสูงชันเป็นภาษาไทยแปลอย่างนี้นะสูงชันแต่ภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าเป็น tall organization
0: คือโครงสร้างองค์การแบบสูง
1: ใช่
0: แบบ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นขอบเขตการควบคุมที่กว้างนิดนึงจำนวนผู้จัดการก็จะไม่ค่อยเยอะแล้วลำดับขั้นก็จะไม่ค่อยสูงนะคะโครงสร้างองค์การก็จะเป็นแบบเบลล่าเป็นแฟลตนะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของขอบเขตของการควบคุมนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการสำคัญ
0: แล้วจะเลือกแบบไหน
1: ก็ขึ้นอยู่กับ
0: อะไรครับ
1: สภาวะแวดล้อมขององค์การว่าจะเหมาะสมกับแบบสูงหรือแบบอยากต้องการแบบไหนแล้วแต่สภาพแวดล้อมขององค์การเลยค่ะ
0: ค่ะโอเคโอเค
1: ถัดไปกลับมาดูต่อนะคะในเรื่องของการประสานงานค่ะอาจารย
0: ์ครับยังไงครับ
1: การประสานงานก็ปกติแล้วเวลาเราทำงานกันก็ควรจะมีการประสานงานกันที่ดีใช่ไหมคะแต่เราก็มีวิธีการที่จะประสานงานแล้วแต่นะคะก
0: ็ประสานงานหรือประสานงาน
1: นะคะก็แล้วแต่องค์การค่ะบางองค์การก็จะจัดเป็นระเบียบปฏิบัติหรือเป็นแผนเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะ
0: คือ
1: ถ้าเรามีการวางแผนไว้มีการทำเป็น procedure เป็น manual ไว้เป็นคู่มืออย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะมันก็จะกำหนดกรอบให้ทุกคนต้องเดินตามกรอบนั้นๆถูกไหมคะอาจารย์ดังนั้นถ้ามีการกำหนดกรอบเนี่ยก็จะทำให้การประสานงานเป็นไปได้อย่างดีนะคะเพราะว่ามีความชัดเจนแต่บางองค์การไม่ได้มีเป็น procedure ไม่ได้มีเป็น manual นะคะการประสานงานก็อาจจะใช้ความคุ้นเคยความไว้วางใจเหมือนทำงานกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มประสานงานกันได้สะดวกขึ้นดีขึ้น
0: อาจจะเป็นองค์กรแบบว่าเล็กๆไม่ใช่องค์กรที่ซับซ้อนหรือว่าองค์กรใหญ่มากๆไม่งั้นใช้วิธีอย่างนี้คงวุ่นวายพิลึกเหมือนกันนะคร
1: ับโอเคถัดไปหลักในการจัดองค์การก็ต้องดูเรื่องความสมดุลระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะเรามอบหมายงานให้เขาให้เขารับผิดชอบในงานแต่ถ้าเราไม่มอบอำนาจหน้าที่ให้เขาก็ทำงานไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามอบอำนาจหน้าที่มากจนเกินไปเป็นไงคะก็เกิด
0: ก็บ้าอำนาจ
1: ก็บ้าอำนาจเกิดการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะคะดังนั้นเวลาเราพิจารณาจัดโครงสร้างองค์การเราก็ต้องพิจารณาให้สมดุลระหว่าง2ด้านระหว่างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้มันสมดุลกันว่างั้นค่ะอาจารย
0: ์เข้าใจเลยคร
1: ับอีกหลักการนึงก็เป็นเรื่องของการมอบหมายงาน
0: มอบหมายแอสไซน์
1: งานนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ดังนั้นก็มอบหมายงานเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูให้เหมาะสมกับทักษะการทำงาน
0: ต้องดูคนด้วยไม่ให
1: ้
0: หลับหูหลับตามอบ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์นะคะดังนั้นเนี่ยก็เวลาเรามอบหมายงานไปแล้วเนี่ยนอกจากที่เราคุยกันต้องมอบอำนาจหน้าที่แล้วพอมีความรับผิดชอบมีอำนาจหน้าที่สิ่งที่ติดตามมาอีกหนึ่งคำก็คือเรื่องของภาระความรับผิดชอบเขาเรียกว่าเป็น accountabilityคือมี responsibility มี power ละแต่ก็ต้องสุดท้ายติดตามมาก็มี accountability คือต้องเป็นภาระรับผิดชอบงานนั้นต่อไปด้วยตัวหัวหน้าเองเนี่ยค่ะมอบให้ลูกน้องไปแล้วสุดท้ายไม่มี accountability แล้วไหมไม่เรายังต้องรับผิดชอบในงานนั้นอย
0: ู่เหมือนเป็นภาระผูกพันอย่างนั้น
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ถึงมอบให้ลูกน้องแล้วแต่ถ้าลูกน้องทำผิดเราก็ยังต้องรับผิดชอบงานตรงส่วนนั้นอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่โอ้ยจะแบบเอ้ยมอบลูกน้องไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยว
1: ไม่ได้ไม่ได้นะคะอาจารย์ดังนั้นการมอบหมายงานก็คือต้องดูตรงจุดนี้ด้วยนะคะ
0: สุดท้าย
1: ยังไม่สุดท้าย
0: ค่ะยัง
1: มีอีกหลายหัวข้อนะคะ
0: เห็นในสไลด์เป็นอันสุดท้ายคร
1: ับ ค่ะถัดไปเป็นเรื่องของสายการบังคับบัญชาค่ะอันนี้ชัดเวลาอาจารย์เดินเข้าไปในองค์การต่างๆก็จะเห็นเป็นผังโครงสร้างองค์การก็จะมีเส้นสายไล่เรียงกันลงมาค่ะเป็นผังองค์การเป็นสายการบังคับมันก็จะไล่เรียงกันมาจากระดับบนสุดถูกไหมคะอาจารย์ก
0: ็
1: คือจากด้านบนนะคะจากผู้บังคับบัญชาด้านสูง
0: ระดับ CEO
1: ใช่ก็จะมีบังคับบัญชาไล่เรียงลงมาเป็นผู้บริหารระดับกลางลงมาเป็นหัวหน้างานอะไรเงี้ยค่ะลงไปสู่ผู้ปฏิบัติการตรงนี้เขาเรียกว่าสายการบังคับบัญชาหรือเขาเรียกว่าหลักการลดหลั่นของอำนาจหรือเรียกว่าเป็น scale up principle นั่นเองนะคะอาจารย
0: ์การลดหลั่นของอำนาจนะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องอีกหนึ่งหลักการค่ะอาจารย์การแบ่งงานกันทำ
0: อันนี้มันต่างจากมอบหมายงานยังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะมอบหมายงานเราก็ต้องอย่างที่บอกถ้าเป็นเรื่องการมอบหมายงานคือมันจริงๆมันก็ลิงก์กันนะคะมอบหมายงานก็คือต้องมอบอำนาจหน้าที่แล้วก็ต้องมี accountability ภาระผูกพันติดตัวไปด้วยแต่มอบหมายงานเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเออเราจะมอบให้ใครมีความชำนาญไหมถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เราจะมอบให้คนคนเดียวไปทำงานเลยได้ไหม
0: มันก็บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนก
1: ัน ใช่ไหมคะบางคนเนี้ยค่ะรักคนนี้คนนี้ทำงานดีจังเลยฉันจะมอบทุกงานให้คนนี้ทำจริงๆก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกหลักการนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจ้างพนักงานเข้ามาเราก็ควรจะกระจายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาอันนี้คือการแบ่งงานกันทำค่ะอาจารย์ดังนั้นพอแบ่งงานกันทำปุ๊บก็อาจจะแบ่งตามความชำนาญเฉพาะด้าน นะคะก็ทำให้พนักงานคนนี้สมมติว่างานด้านเทคนิคคนนี้เก่งให้คนนี้ทำนะคะคนนี้ก็จะเชี่ยวชาญและเกิดเป็น job

0: specialization เกิดความชำนาญ
1: เชี่ยวชาญชำนาญในงานนั้น
0: ข้อดีของการแบ่งงานการทำเฉพาะด้านตรงนี้ก็คือทำให้คนนั้นชำนาญเวลาเราจะพาเขาไปอบรมอะไรเนี่ย รู้ชัดว่าคนนี้ต้องการเทรนนิ่งด้านเทคนิคคนนี้อยู่ด้านการเงินต้องเทรนนิ่งด้านการเงินอันนี้คือข้อดีแต่ถ้าแบ่งกันไปนานๆค่ะให้ทำเฉพาะงานที่ชำนาญเลยเป็นไงคะ
1: ก็จะเก่ง
0: ด้านเดียวเบื่อไหมคะอาจารย
1: ์ก็จะจำเจ
0: เริ่มเบื่อละดังนั้นเราก็ต้องมีหลักการแก้ไขความเบื่อตรงนี้นะคะเราก็อาจจะใช้ job rotation
1: อ๋อก็หมุนเวียนซะเอาการเงินมาทำตลาดมั่งอย่างนั้นเอาตลาดไปคิดบัญชีมั่งอะไรเงี้ย
0: ก็เผื่อจะแบบเขาเห็นแนวคิดการทำงานของส่วนอื่นๆนะคะอาจจะใช้เป็น job enrichment นะคะก็เพิ่มคุณค่างานให้ร่วมตัดสินใจมากขึ้น
1: คือมี
0: คุณค่าในงานที่ทำมากขึ้น
1: ภาวะผู้นำมากขึ้น
0: ค่ะหรืออาจจะเป็น job enlargement ขยายขอบเขตงานก็คือ
1: ดูงานกว้างขึ้นดูงานมากขึ้น
0: ท้าทายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะได้ไม่รู้สึกจำเจเบื่อหน่ายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งงานกันทำนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักการที่สำคัญค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายจริงๆ
1: สุดท้ายมากสำหรับมองไอ้ข้อนี้แหละเพราะผมชอบมากเลยเพราะ
0: เราคุยกันบ่อยนะคะสำหรับเรื่องของ flexibility นะคะหรือเรื่องของความยืดหยุ่นนั่นเอง
1: ยืดหยุ่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทุกอันนี้ต้องมีความยืดหยุ่นหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าโครงสร้างองค์การแต่ละแบบก็จะมีความยืดหยุ่นแตกต่างกันถ้าอาจารย์ดูทางด้านซ้ายอะค่ะโครงสร้างองค์การจะเป็นแบบเครื่องจักรกลถูกไหมคะ
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์ค่ะเครื่องจักรกลก็คือจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะเห็นไหมเส้นสายการบังคับบัญชาจะชัดเจนนะการแบ่งแผนกงานก็ชัดเจนนะคะเขาก็จะแบ่งคนทำงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน
1: เอาง่ายๆคือแบบนี้ก็ไม่ค่อยข้ามห้วยกันใช่ไหมครับไม่ค่อยมีการโรเทชันหรือเปล่า
0: ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะทำงานหน้าที่ของตนทำอะไรก็รับผิดชอบงานอย่างนั้นนะคะดังนั้นระดับอำนาจก็จะอยู่บนใช่ไหมคะข้างบนตัดสินใจแล้วก็มอบหมายงานลงมาข้างล่างนะคะความเป็นทางการมันก็เลยจะสูงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรคือนิ่ง
1: ๆแบบหุ่นยนต์เลยนะแบบ
0: ไม
1: ่
0: ขย
1: ับ
0: อะไรประมาณนี้นะคะ
1: ค
0: แต่ว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอยู่โครงสร้างองค์การแบบนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันไม่ flexible อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ทันละ
1: ก็
0: เลยต้องมีแบบยืดหยุ่น
1: ชีวาหน่อย
0: ใช่เขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตค่ะ
1: อ๋อนั่น
0: นะคะเป็นยังไงโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตก็คือจะมีการทำงานแบบทีมงานข้ามสายงาน
1: มี cross function กันเกิดขึ้น
0: ไม่ต้องทำงานอยู่อย่างเดียวมีการแชร์ไอเดียกันตลอดเวลามีการพูดคุยสื่อสารเสนอความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลาดังนั้นผู้บริหารก็ไม่ได้นั่งสั่งการอยู่แต่ข้างบนนะคะก็กระจายอำนาจลงมาข้างล่างข้างล่างก็สามารถคือพอกระจายอำนาจฉันมีอำนาจในการที่จะช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆนะคะดังนั้นทั้งหมดมันก็เลยส่งเสริมให้เกิดการเสนอแนะไอเดียใหม่ๆเกิดความยืดหยุ่นในการทำงานความเป็นทางการขององค์การก็ไม่เป็นทางการมากนะคะทุกคนเปิดใจคุยกันได้ว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้คือเป็นโครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตก็คือยืดหยุ่นนั่นเองว่าอย่างนั้นนะคะจบแล้วค่ะอาจารย์หนึ่งตอนรวดเร็วว่องไว
1: จบแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ยังไม่จบที่สุด
0: ใช่ก็ยังมีสองตอนนะคะเราไปดูต่อไล่เรียงต่อในตอนที่สอง
1: ตอนที่สองในเรื่องของโครงสร้างองค์การใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์แบ่งเนื้อหาไว้มีสามเรื่อง
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์อันแรกก็คือเรื่องของมิติขององค์การนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องขององค์ประกอบพื้นฐานขององค์การ
0: ใช
1: ่แล้วก็การจัดแผนกงานและการสร้างแผนโครงสร้างองค์การ
0: ะ
1: นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเชิญอาจารย์เลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันนะคะเป็นเรื่องของมิติของโครงสร้างองค์การ
1: ค
0: ือคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยค่ะเติบโตขึ้นมาก็มีบุคลิกลักษณะไม่เหมือนกันถูกไหมอาจารย
1: ์ถูก
0: ถูกไ
1: ห
0: มม
1: ัน
0: ก็ขึ้นอยู่กับภาวะการเลี้ยงดูอะไรนะคะปัจจัยต่างๆมาหล่อหลอมใหมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันออกไปองค์การก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ละองค์การก็ไม่เหมือนกันค่ะอาจารย
1: ์
0: มันก็จะแตกต่างกันไปตามมิติที่หล่อหลอมมันขึ้นมานะคะดังนั้นถ้าเราพิจารณามิติขององค์การแล้วมันก็จะประกอบด้วย2มิติหลักๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นมิติเชิงโครงสร้างกับมิติเชิงบริบทนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันทีละมิติดีกว่า
1: ฟังดูชื่อเนี่ยอาจารย์ต้องแปลแล้วครับ
0: มาดูมิติเชิงโครงสร้างก่อนนะคะเรามาดูมิติเชิงโครงสร้างซึ่งก็จะประกอบไปด้วย6ส่วนที่สำคัญนะคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะส่วนแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญนะคะความเชี่ยวชาญในงานจริงๆเราก็พูดกันไปแล้วบ้างนะคะว่าความเชี่ยวชาญก็คือเป็นการแบ่งงานย่อยตามความถนัดของพนักงานนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าคนงานคนพนักงานคนนึงเนี่ยทำงานอย่างเดียวก็จะเกิดความชำนาญอย่างนั้นอย่างเดียว
1: อย่างเดียว
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทางตรงข้ามถ้ามีการแบ่งงานไปให้พนักงานรับผิดชอบงานหลายอย่างนะคะคนงานคนนั้นก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญไม่ค่อยเยอะมันก็แล้วแต่องค์การนะคะว่าเขาจะนิยมใช้แบ่งความเชี่ยวชาญแบ่งงานกันอย่างไรนะคะมันก็ทำให้โครงสร้างองค์การมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนอกจากความ

0: ความเชี่ยวชาญและก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นของอำนาจหน้าที่ก็จะลิงก์กลับไปในเรื่องของอะไรนะคะอาจารย์ที่เราคุยกันไปแล้วขอบเขตการควบคุมใช่ไหมคะ
1: ว่าเราจะจัดแบบสูงหรือแบบเตี้ย
0: ใช่ใช่ไหมคะแล้วถ้าจัดแบบโครงสร้างการแบบสูงชันลำดับขั้นก็จะเยอะ
1: หน่อยซอยยิบเลย
0: แต่ว่าถ้าเราจะจัดแบบ flat organization ลำดับขั้นก็อาจจะไม่เยอะนะคะดังนั้นโครงสร้างก็จะไม่เหมือนกันละ
1: ครับ
0: ค่ะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการรวมอำนาจและการกระจายอำนาจนะคะอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งถ้าดูรูปนี้อาจารย์ดูด้านซ้ายค่ะเป็นไง
1: ด้านซ้ายเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับ
0: หัวแหลมเลยถูกไหมคะปลายแหลม
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์แสดงว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่ด้านบนเห็นไหมคะด้านบนหนาด้านล่างมีไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยเป็นหัวแหลม
1: ครับผมเห็นในสามเหลี่ยมเขาเขียนว่า scope of authority
0: ค่ะ
1: มันคืออะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเป็นการกระจายอำนาจหรือการรวมอำนาจนั่นเองถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยเป็น centralize ถูกไหมคะอาจารย์
1: ครับ
0: คือรวมอำนาจ
1: ครับ
0: ค่ะรวมอยู่ด้านบนด้านล่างไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลยนะคะแต่ถ้าเป็นด้านขวาเนี่ยด้านบนก็จะกระจายอำนาจลงมาด
1: ้
0: านล
1: ่
0: างเริ่มมีอำนาจแล้วเห็นไหมคะปลายไม่แหลมและเริ่มกว้าง
1: แต่ว่าด้านล่างเนี่ย
0: มีอำนาจมากขึ้นฐานกว้างขึ้น
1: ถูก
0: ค่ะก็เป็น decentralized กระจายอำนาจลงมาจากข้างบนคือจาก board of director ไล่เรียงมา president vice president จนสุดท้าย employee ก็มีอำนาจในการตัดสินใจในหน้าที่ของตนเองด้วยค่ะอันนี้โครงสร้างองค์การก็ต่างกันแล้วเห็นไหมคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็เลยทำให้โครงสร้างองค์การต่างกันไปถัดไปเราไปดูเรื่องของความเป็นมืออาชีพ
1: ยังไง
0: นะคะ ความเป็นมืออาชีพอันนี้จะขึ้นอยู่กับเวลาเรารับคนงานเข้ามาค่ะอาจารย์ว่าเรารับคนงานเข้ามามีประสบการณ์สูงมีการศึกษาสูงหรือไม่ถ้ารับประสบการณ์สูงการศึกษาสูงเป็นมืออาชีพก็อาจจะเยอะนะคะก็แล้วแต่แต่ละองค์การก็ต้องการระดับความเป็นมืออาชีพที่แตกต่างกันออกไปด้วย
1: ครับ
0: ค่ะถัดไปเป็นเรื่องของความเป็นทางการจริงๆความเป็นทางการเราคุยกันไปนิดนึงแล้วถ้าเป็นโครงสร้างองค์การแบบสูงชันนะแบบระบบราชการก
1: ็ความทางการสูง
0: สูงใช่แต่ถ้าเป็นระบบ แบบยืดหยุ่นความเป็นทางการอาจจะไม่สูงเท่านะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเอกสารต่างๆด้วยบางองค์การจัดระเบียบคู่มือกฎระเบียบอะไรไว้อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะความเป็นทางการก็จะสูงกว่าแต่ว่าองค์การใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมคะทำคู่มือได้ทำระเบียบอะไรได้เพราะทำเอกสารต่างๆได้ว่างั้นแต่ถ้าเป็นองค์การเล็กๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงถ้าจะต้องมาออกเอกสารอะไรอย่างนี้ตลอดเวลานะคะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วแต่นะคะสุดท้ายตัวมิติเชิงโครงสร้างนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของบุคลากรอันนี้เราวัดกันค่ะว่าดูพนักงานในองค์การดูซิว่าพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นฝ่ายสนับสนุนค่ะดูสัดส่วนมันถ้าสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญเยอะก็แปลว่าอ๋อองค์การนี้อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสูงมีสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญเยอะหรือองค์การนี้ไม่เน้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญมันเน้นด้านฝ่ายซัพพอร์ตเยอะๆให้บริการลูกค้าเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้โครงสร้าง
1: ไม่ได้เน้นเทคโนโลยี
0: ต่างกัน
1: แต่เน้นให้บริการอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้เป็นมิติเชิงโครงสร้างนะคะ
1: ครับ
0: แต่อีกหนึ่งมิติที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของมิติเชิงบริบทนะคะ
1: ถ้าดู
0: ตามในรูปเนี่ยก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญ
1: 4ส่วน
0: ก็คือ
1: มีอะไรบ้าง
0: มีไซส์ก็คือขนาดมีเทคโนโลยีนะคะมี strategy หรือกลยุทธ์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ
1: ส
0: ิ่งแวดล้อมใช่ค่ะ
1: สภาพแวดล้อม
0: เรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะอาจารย์กลยุทธ์ขององค์การ
1: ยังไงครับ
0: ค่ะกลยุทธ์ที่แตกต่างกันโครงสร้างองค์การก็จะต่างกันไปด้วยถูกไหมคะอาจารย์ถ
1: ้
0: าเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมเราต้องการ innovation ต้องการความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาอาจารย์ว่าเหมาะสมกับโครงสร้างองค์การแบบไหนคะ
1: หมายถึงสูงกับเตี้ยใช่ไหมครับ
0: สูงแบบโครงสร้างแบบสูงชันหรือแบบสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรกลหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ย
1: ถ้าต้องการ
0: innovation
1: innovation มันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต
0: ใช่ไหมคะ
1: นะ
0: เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนแชร์ไอเดียมีอิสระทางความคิดเราต้องกระจายอำนาจให้ลูกน้องดังนั้นโครงสร้างก็จะเป็นแบบสิ่งมีชีวิตนะคะ
1: ค
0: แต่ถ้าเป็นกลยุทธ์ทางด้านการลดต้นทุนเราจะต้องมีการควบคุมลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบ
1: ก็ต้องเป็นทางการนิดนึง
0: ก็ต้องมีการควบคุม
1: คำนึงถึงนิดนึง
0: ก็จะเป็นโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรอย่างนี้ค่ะกลยุทธ์ที่ต่างกันก็จะต้องการโครงสร้างที่ต่างกันถ้าเป็นกลยุทธ์การเรียนแบบค่ะอาจารย
1: ์
0: ไอ้พวกการเรียนแบบเนี่ยจะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเลยหรอกรอให้ตลาดเนี่ย
1: ก๊อปปี้อย่างเดียว
0: รอจนนิ่งแล้วค่ะเราถึงจะไปผลิตตามนั้นดังนั้นเขาจะลดความเสี่ยงถูกไหมคะแต่ว่าเขาก็ยังต้องควบคุมต้นทุนinnovation เขารับไหมรับแต่รับทีหลังดังนั้นโครงสร้างมันอาจจะต้องผสมกันระหว่างควบคุมต้นทุนกับ innovation ฉันก็เอาแต่เอาทีหลังอะไรเงี้ยดังนั้นมันอาจจะต้องผสมกันระหว่างทั้งสิ่งมีชีวิตกับเครื่องจักรนะคะก็แล้วแต่ว่า
1: ดูมันจะซับซ้อน
0: แล้วแต่ว่า
1: ไปนิด
0: กลยุทธ์ไหนองค์การไหนจะใช้โครงสร้างองค์การแบบใด
1: ครับ
0: นะคะถัดไปมาดูเรื่องของขนาดค่ะอาจารย
1: ์ขนาดขององค์การ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าองค์การมีขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องการควบคุมดูแลอาจจะยากนิดนึงถูกไหมคะคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นองค์การที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เจ้านายอาจจะดูแลเองถูกไหมคะไม่ได้เป็นทางการมาก
1: ค
0: ือดูแลตัดสินใจเองทั้งหมดควบคุมลูกน้องไม่กี่คนแต่ถ้าขนาดมันใหญ่ขึ้นและเริ่มต้องซับซ้อนขึ้นนะคะอาจจะต้องมีการกำหนดกฎระเบียบมากขึ้นแต่กำหนดกฎระเบียบมากไปก็อาจจะไม่ได้ถูกไหมคะ
1: ก็คนก็อึดอัด
0: คนก็
1: อย
0: ู
1: ่ก็ไม่มีความสุขนะ
0: ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่สภาพแต่ขนาดก็มีผลนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าขยายใหญ่มากๆเลยอาจจะต้องมีการแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยๆละนอกจากหน่วยงานใหญ่แล้วมาแบ่งย่อยเป็นคณะทำงานเป็นโครงการอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะดังนั้นขนาดก็มีผลต่อรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การด้วยนะคะเทคโนโลยีอะค่ะอาจารย
1: ์ครับยังไงครับ
0: แน่นอนค่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนนะคะคนเราก็ต้องเปลี่ยนตามพยากรมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนตาม
1: ใช่
0: ค่ะดังนั้นโครงสร้างองค์การก็จะต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยีด้วยนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องซัพพอร์ตให้พนักงานของเราการคิดการทำการเสนอไอเดียใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนถามว่าในปัจจุบันเนี่ยยุค 4.0 ใช่ไหมคะเทคโนโลยีมา
1: ครับ
0: นะคะโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมก็อาจจะเป็น
1: แบบแบนราบ
0: แบบสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแบบแบนราบนะคะก็คือพนักงานทุกคนกล้าแชร์ไอเดียคิดอินโนเวชันใหม่ๆมีโอเพนอินโนเวชันอาจารย์โอเพนอินโนเวชันเปิดเลยค่ะอาจารย์เปิดรับความคิดเห็นจากภายนอกความคิดสร้างสรรค์จากภายนอกนะคะอาจารย์เห็นไหมคะองค์การเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยที่เปิดประกวดตามมหาวิทยาลัยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมคะก็คือฟอร์สให้ทุกคนพัฒนาอินโนเวชันอยู่เสมออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่มีผลต่อโครงสร้างองค์การนะคะสุดท้ายก็คือเป็นสภาวะแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อม
0: ค่ะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็แล้วแต่นะคะมีบางประเทศบางที
1: ่
0: ก็คนละวัดมากเปลี่ยนแปลงมากค่ะบางทีก
1: ็ stable
0: นะคะนิ่งๆไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็ชัดค่ะถ้าเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็โครงสร้างองค์การแบบสิ่งมีชีวิตถ้า stable หน่อยอาจจะเหมาะสมกับโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรเน
1: ี่
0: ยค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งมิติเชิงโครงสร้างและมิติเชิงบริ
1: บทองค์การ
0: ก็จะทำให้โครงสร้างองค์การมีความแตกต่างกันออกไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ก็จบเรื่องของมิตินะคะ
2: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ถัดไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบโครงสร้างขององค์การกันนะคะ
1: มันประกอบไปด้วย
0: อันนี้มันเป็นตามแนวคิดของเฮนรี่มินส์เบิร์กค่ะอาจารย
1: ์เฮนรี่มินส์เบิร์ก
0: ดังไหมคะคนนี้อาจารย์รู้จักไหม
1: ดังครับดังครับ
0: ค่ะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะว่าโครงสร้างองค์การ
1: ประ
0: กอบด้วย5ส่วนที่สำคัญนะคะอาจารย
1: ์
0: ประกอบด้วยส่วนไหนบ้างคะอาจารย์ก็คือจากบนสุดนะคะอาจารย
1: ์
0: ก็คือเป็นเอเปกนะคะ
1: Epic.
0: ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงถูกไหมคะเป็นท็อปแมเนจเ
1: ม
0: นต์ไล่เรียงกันลงมาก็คือจะเป็นส่วนของมิดเดิลไลน์
1: ครับ
0: ก็เป็นผู้บริหารระดับกลาง
1: ระดับกลาง
0: ลงมาเป็น
1: ออเปอเรตติ้งคอร
0: ์ค่ะก็คือผู้ปฏิบัติงานแล้ว
1: อ๋อนี่พนักงาน
0: ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็จะขาดไม่ได้อีก2 ส่วนสำคัญด้านข้างนะคะก็คือเป็นฝ่ายสนับสนุน
1: มีทางด้าน
0: ทางด้านเทคโนด้วยก็
1: สนับสนุนด้านอื่น
0: ใช่ค่ะซึ่งผู้บริหารระดับสูงเราก็ชัดนะคะส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับสูงก็คือเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ดูแลเรื่องกลยุทธ์ถ
1: ั
0: ดมาเป็นมิดเดิลไลน์นะคะมิดเดิลไลน์ก็จะเป็นตัวเชื่อมแล้วค่ะระหว่างระดับสูงกับระดับล่างมิดเดิลไลน์เนี่ยก็คือจะไปรับเอากลยุทธ์จากด้านบนมาถ่ายทอดลงสู่ระดับล่าง
1: ครับ
0: ค่ะแต่ระดับล่างเนี่ยก็สามารถเสนอความคิดเห็นผ่านผู้บริหารระดับกลางเสนอขึ้นไปผู้บริหารระดับสูงได
1: ้
0: ค่ะส่วนตัว operating core เนี่ยจะเห็นเยอะนิดนึงเห็นไหมคะจำนวนค่อนข้างเยอะ
1: เยอะครับเพราะ
0: เขาทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต
1: ผู้
0: ปฏิบัติงานเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานนะเป็นผู้แปลง เอา input มาแปลง process ให้เปลี่ยนเป็น output นั่นเองใช่นะคะแต่ก็ทำงานไม่ได้ค่ะอาจารย์ operating core ทำงานไม่ได้ถ้าขาดฝ่าย techno structure มา support
1: เหรอครับ
0: ค่ะ techno structure เนี่ยจะเป็นพวกที่ช่วยด้านเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านอื่นๆที่ช่วยซัพพอร์ตเมื่อมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นไฟอาจจะเป็นพวก R&D อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิจัยและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ว่างานนะคะอาจารย์อีกฝั่งนึงก็จะเป็นช่วงเป็นส่วนของซัพพอร์ตสตาฟอาจารย
1: ์ยังไงครับ
0: ซัพพอร์ตทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ซัพพอร์ตทั้งด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1: ค่
0: ะทรัพยากรมนุษย์เขาก็ดูแลก็คือพวก HR นั่นเองอาจารย์
1: สารทุกข์สุขดิบดูแลสวัสดิการดูแลการมาทำงานนู่นนี่นั่น
0: ถูกค่ะดู okay. ตั้งแต่เริ่มสรรหาคัดเลือกเลยว่างั้นดูไปจนจบออกจากบริษัทไปเลยดูทุกกระบวนการ
1: อ๋อจนตั้งแต่รับจ้างจนเลิกจ้างว่าอย่างนั้น
0: ว่าอย่างนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วดูเขาเรียกว่าอะไรดูสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยนะคะก็จะมีฝ่ายที่จัดสถานที่ปฏิบัติงานให้มันน่าทำงาน
1: สภาพแวดล้อมให้มันดูดี
0: ให้มันเป็น happy working place นะ
1: โอเคโอเค
0: ค่ะให้ครบนะอันนี้ก็ทั้งหมดนะคะคือเป็นองค์ประกอบโครงสร้างขององค์การหลักๆที่ทุกองค์การมักจะมีนะ5ส่วนสำคัญนะคะอาจารย์เรามาดู
1: อี
0: กเฮลลี่มินสเบิร์กมาดูเรื่องของการจัดแผนกงานกันบ้างนะคะการจัดแผนกงานเนี่ยก็คือการแบ่งกลุ่มงานเป็นแผนกถูกไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเราก็จัดได้หลายเกณฑ์นะคะก็อาจจะจัดตามหน้าที่จัดตามผลิตภัณฑ์จัดตามพื้นที่กระบวนการและกลุ่มลูกค้านะคะอาจารย์เรามาดูอันแรกกันเลยก็คือจัดตามหน้าที่อันนี้ไม่ยากค่ะอาจารย์คุ้นเคยและส่วนใหญ่มักจะจัดแบบนี้
1: ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น business function
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็คือเป็นหน้าที่ทางธุรกิจนะครับซึ่งหน้าที่ทางธุรกิจเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น4หน้าที่นะครับก็คือหน้าที่ผลิตนะครับพอผลิตเสร็จแล้วนะครับก็ต้องขายก็ต้องมี marketing นะครับมี marketing พอขายได้เงินได้ทองก็ต้องมีฝ่ายการเงินนะครับพอมีฝ่ายการเงินแต่ว่าทั้งผลิตทั้งฝ่ายการเงินหรือทั้งการตลาดเนี่ยจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีคนสรรหาคนเข้ามาทำก็คือ HR
0: ดังนั้นนี้ก็หน้าที่ชัดนะคะแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตนที่มีความชำนาญเฉพาะตนไปดังนั้นตรงนี้ได้ specialization แน่ๆคือได้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านแน่ๆแต่ถามว่าข้อเสียมันก็คือไอ้ฝ่ายผลิตจะไปรู้งานด้าน marketing ไหมยากแล้ว
1: น่าจะยากเพราะว่าจบมาก็จบช่างอย่างเงี้ยไม่ได้จบตลาดด้วย
0: ดังนั้นโครงสร้างการจัดแผนงานอย่างนี้ก็คือจะขาดการประสานงานกันที่ดีนะคะก็คือไม่เข้าใจการทำงานของฝ่ายอื่นนั่นเอง
1: ฝ่ายผลิตก็มักจะตีกับตลาดอยู่บ่อยๆฝ่ายขาย
0: นะคะแต่ฝ่ายตลาดสวยนะคะฝ่ายผลิตจะตี
1: บางทีเพศเดียวกันก็ตี
0: โอเคค่ะอันนี้คือการจัดแผนงานตามหน้าที่นะคะ
1: โอเคครับ
0: มาดูตามผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะอันนี้เหมาะสมกับองค์การที่มีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะหลากหลายประเภทว่างั้น
1: แบ่งกันไปตามproduct เลย
0: ใช่ค่ะแบ่งตามผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะถ้าดูตามโครงสร้างองค์การที่ในสไลด์ให้ตัวอย่างมานะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือส่วนของพลาสติกส่วนของ
1: เคมี
0: ค่ะ
1: แล้วก็โลหะ
0: ค่ะข้อดีของการจัดแผนงานตามนี้ก็คือจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนถูกไหมคะคนที่อยู่ในกลุ่มพลาสติกก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกถามอะไรเกี่ยวกับพลาสติกฉันรู้ค่ะตั้งแต่เม็ดเลยค่ะยันออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีนะคะแต่ว่าเป็นไงคะอาจารย์แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีผู้เชี่ยวชาญของมันต้องมีเอนจิเนียร์ของตัวเองคนเปลืองไหมคะ
1: ดูแล้วเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่
0: ใช่แล้วก็คือใช้ทรัพยากรค่อนข้างเปลือง
1: แล้วก็ดูจะต้นทุนด้วยเพราะไม่ได้แชร์อะไรกันเลย
0: ใช่วิศวะด้านพลาสติกก็อาจจะไม่ไปช่วยงานด้านโลหะถูกไหมคะก็ไม่รู้งานด้านอื่นๆเลยก็จะชำนาญเฉพาะผลิตภัณฑ์ของตัวเองเท่านั้น
1: บริษัทที่จัดโครงสร้างอย่างนี้ได้แสดงว่าต้องเป็นบริษัทที่ผลประกอบการดีและใหญ่มากเพราะดูแล้วต้นทุนคงจะสูง
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ก็มีเยอะนะคะในปัจจุบันที่ประกอบเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะอาจารย์ค่ะถัดไปเป็นการจัดแผนงานตามหน้าที่ค่ะอาจารย์อันนี้จะเหมาะสมสำหรับการที่เรามีลูกค้ากระจายตามพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็จะปัด
1: ตั้งบริษัทไปเลยเป็นโซนๆไปเลย
0: ตามแต่ละพื้นที่ไปเลยตามอย่างในรูปเนี่ยตามภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คนก็ใช้เปลืองถูกไหมคะภาคเหนือก็ต้องมีคนของภาคเหนือนอกจากเปลืองทรัพยากรแล้วเนี่ยการทำงานก็อาจจะซ้ำซ้อนกันถูกไหมบางทีโอเวอร์แลประหว่างแต่ละภาคคับเกี่ยวก็เกี่ยงกันแล้วแล้วใครจะดูแลรับผิดชอบว่าอย่างนั้นนะคะแต่ข้อดีก็คือใกล้ลูกค้าถูกไหมคะอยู่ตอนตามพื้นที่ใกล้ลูกค้าให้บริการได้สะดวกถัดไปเป็นเรื่องของการจัดแผนก งานตามกระบวนการค่ะทีนี้ตามกระบวนการผลิตเลยค่ะอาจารย
1: ์ตามกระบวนการเลย
0: ค่ะ
1: เช่นผลิตอะไรก็เช่นฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่าย QC อย่างนี้ครับ
0: อย่างอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะอาจารย
1: ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตอะไรครับเนี่ยโต๊ะเหรอฮะ
0: โต๊ะก
1: ็
0: โต๊ะเนี่ยก็ต้องเริ่มจากไปทำอะไรมาก่อนคะตัดไม้
1: ใส่ไม้ก่อน
0: เอาไม้มาตัดมาใส่มันเป็นชิ้นๆใช่ไหมคะอันนี้คือขั้นตอนแรกก็เป็นแผนกแรก
1: ครับ
0: ส่งไม้ที่ตัดแล้วมา assembly
1: งานไม้ละเริ่ม
0: ประกอบ
1: ปองแปงปองแปง
0: มาประกอบประกอบเสร็จสุดท้ายจะทำให้สวยงามมาเฟอร์นิชชิ่งแล้วค่ะอาจารย์เฟอร์นิชชิ่งเลย
1: มีการ painting ม
0: ี
1: การ
0: ให้สวยงาม
1: เคลือบเงา
0: เสร็จแล้วค่ะพร้อมส่งออกไป
1: shipping
0: ค่ะอันนี้ก็ดีค่ะอาจารย์ถูกไหมคะมันต่อเนื่องตั้งแต่กระบวนการแรกมาจนถึงกระบวนการสุดท้าย
1: ครับ
0: ค่ะแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสมกับทุกผลิตภัณฑ์ก็แล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไหนจะเหมาะสมกับการจัดแผนงานแบบนี้นะคะอาจารย์ถัดไปสุดท้าย
1: สุดท้าย
0: ก็เป็นเรื่องของการจัดตามกลุ่มลูกค้าค่ะอาจารย
1: ์ยังไงครับ
0: อันนี้เราแบ่งกลุ่มเป็น foreign customer ต่างชาติdomestic ก็ภายในก็เป็น wholesale retail wholesale ก็ขายแบบใหญ
1: ่
0: ๆดีเทลก็ขายย่อยๆ
1: ขายปีก
0: ค่ะอาจารย์นะคะก็คือตอบสนองไปเลยเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปถูกไหม
1: ครับ
0: ก็คือจะทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีนะคะแต่ว่าก็เปลืองสิ้นเปลืองพนักงานอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วแต่องค์การจะเลือกที่จะจัดแผนงานแบบใดความเหมาะสมก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือจบแล้วทั้งสองตอน
1: ตอนที่สองก็ผ่านไปนะครับตอนสุดท้ายแล้วของอาจารย์กัญญานุชก็คือเรื่องของรูปแบบโครงสร้างองค์การซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กัญญานุชเนี่ยก็จะเล่าแล้วว่าในอดีตเป็นยังไงสมัยใหม่เป็นยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เกริ่นไว้นะครับแล้วก็ความท้าทายต่างๆในการจัดโครงสร้างองค์การในยุคปัจจุบันเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์กัญญานุชบอกเนี่ยว่าเป็นยุค4.0แล้วเราเน้นพัฒนาเทคโนโลยีนะครับโครงสร้างองค์การแบบเดิมๆเนี่ยในเรื่องของ business function เนี่ยซึ่งมีผลิตตลาดการเงินหรือว่า HR เนี่ยนะครับปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีแค่4ฟังก์ชันนี้แล้วอาจจะมีองค์กรที่เขาเน้นในการ
0: อาจจะมีฝ่ายบริการลูกค้าขึ้นมาเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับลูกค้าม
1: ีวิจัยและพัฒนาขึ้นมาอะไรต่างๆ
0: เน้น innovation อะไรนะ
1: คร
0: ับ
1: อาจจะเป็นยังไงอาจารย์กัญญานุชว่าต่อเลยครับ
0: เดี๋ยวเราลองมาดูตั้งแต่รูปแบบแรกกัน
1: คลาสสิก
0: ในยุคคลาสสิกก่อนค่ะคลาสสิกเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็นโครงสร้างองค์การแบบง่าย ซึ่งจะแบ่งได้เป็น2แบบย่อยๆนะคะก็คือเป็นแบบสายงานหลักก็แบบสายงานหลักและสายงานสนับสนุนนะคะแล้วก็โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ตามหน้าที่นี้อันนี้อาจจะพูดไปแล้วนะคะก็จะไม่ก็คือเหมือนที่อาจารย์เกริ่นไว้นะคะก็คือแบ่งตามหน้าที่เลยและสุดท้ายก็คือจะสร้างองค์การแบบระบบราชการนะคะก็มาดูแบบแรกกันก่อนนะคะคือโครงสร้างองค์การแบบง่
1: าย
0: แบบง่ายก็ง่ายๆเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็เหมาะกับองค์การที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆง่ายๆโครงสร้างยังไม่สลับซับซ้อนสายการบังคับบัญชาก็ชัดเจนนะคะดังนั้นก็เลยจะแบ่งได้เป็นไลน์สตั๊กเจอร์อันรูปนี้อาจจะเป็นไลน์แอนด์ซัพพอร์ตอยู่นะคะอาจารย
1: ์
0: แต่ถ้าดูไลน์สตั๊กเจอร์เฉยๆก็คือมีเฉพาะเส้นทึบก็คือโครงสร้างองค์การชัดเจนเป็นรายหลักเท่านั้นยังไม่ต้องมีส่วนสนับสนุนมาเพราะว่ามันเพิ่งก่อตั้งเนี่ยค่ะ
1: ยังไม่ต้องมีผู้ช่วย
0: ใช่ยังไม่ต้องมีผู้ช่วยผลิตก็ยังดูแลตัวเองได้ไฟแนนซ์ก็ดูแลตัวเองได้ตลาดก็ยังดูแลตัวเองได้นะคะแต่ถ้าถัดมาเป็น line and staff structure แล้วเนี่ยก็คือจะเริ่มต้องมีใหญ่ขึ้นองค์การใหญ่ขึ้นเริ่มต้องมีคนมาช่วยดูแลและเช่นมี personal assistant มาดูแลด้านบุคคลพอคนเยอะขึ้นก็ต้องมีที่ปรึกษามาช่วยดูแลด้านคนหรือมีรีแพand maintenance officer มาดูแลด้านการซ่อมแซมต่างๆ
1: ร
0: หรือมีด้าน quality control inspector เข้ามาช่วย control อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ควบคุมคุณภาพ
0: ก็คือเป็น line and staff structure ก
1: ็
0: คือมีเส้นปะนั่นเองถ้าสังเกตนะคะอันนี้ก็เป็นแบบดั้งเดิมเลย แบบสมัยก่อน
1: แบบคลาสสิกเลย
0: คลาสสิกใช่อีกหนึ่งแบบของยุคคลาสสิกที่เห็นได้ชัดคือระบบราชการค่ะอันนี้มีมานานมากนะอาจารย
1: ์บูโรเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะระบบราชการก็แข็งๆทื่อๆนะคะอาจารย์เห็นชัดเลยก็คือสิ่งเด่นของระบบราชการคือการรวมอำนาจถูกไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อครับครับ
0: ก็คืออำนาจการตัดสินใจจะอยู่ที่ระดับบนสูงปี๊ดเห็นไหมคะหัวแหลมปี๊ดเลยคืออำนาจอยู่ด้านบนนะคะก็คือมันจะค่อนข้างชัดเจนสำหรับความรับผิดชอบของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจจะเซ็นอะไรนิดนึงเนี่ยต้องขึ้นมาจากระดับบนเลยค่อยๆไล่เรียงกันลงมานะคะกว่าจะเซ็นได้เป็นไงคะกินเวลาโอ้นานทีเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างองค์การแบบระบบราชการนะคะแต่จริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะชัดเจนก็ดีพนักงานก็ทำงานในขอบเขตหน้าที่ของตนแต่ว่าก็อาจจะช้าไปนิดนึงนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ระบบราชการก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็คือเริ่มจะดีขึ้นมีการพัฒนาเวลาเซ็นยังต้องมีการมอบอำนาจหน้าที่แต่ละระดับอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะยังต้องเซ็นผ่านระดับต่างๆอยู่แต่ว่าก็แต่ละระดับก็เริ่มเซ็นกันอย่างรวดเร็วเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาโดยใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
1: สั้นลง
0: นะคะอันนี้ก็เป็นแบบคลาสสิกอยู่นะคะแบบราชการสมัยก่อนที่ค่อนข้างช้ามีลำดับขั้นอย่างชัดเจน
1: ครับแล้วถ้าสมัยใหม่ล่ะครับอาจารย์
0: สมัยใหม่ค่ะอาจารย์ที่หลักๆที่เคยรู้จักกันก็มีแบบไหนบ้างแบบแมทริกคุณเคยไหมคะอาจารย
1: ์ที่เป็นตาราง
0: ใช่แบบแมทริกแมทริกเราแหมคุณเคยค่ะจะมีแบบแนวนอนกับแนวตั้งถูกไหมคะมีแบบทีมงานทีมผลิตภัณฑ
1: ์ก็แบ่งตามผลิตภัณฑ
0: ์ใช่แบบทีมผลิตภัณฑ์แบบไร้พรมแดนชื่อเท่เลย
1: ไร้พรมแดนนี่เหมือนความรักยังไงไม่รู้นะ
0: คือไม่มีอะไรมาขวางกั้นการติดต่อสื่อสารอีกต่อไปว่านั้นนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดูเท่ขึ้นมาเลยชื่อไม่เชยแล้วไม่เหมือนยุคคลาสสิกนะคะเป็นชื่อทันสมัยมาดูแบบแรกกันเลยค่ะก็คือเป็นแบบแมทริกนะคะ อย่างที่เราเกริ่นไปนะคะแบบแมทริกก็คือมีแนวตั้งกับแนวนอนอันนี้แนวตั้งเป็นอะไรบ้างคะอาจารย์แนวตั้งมีเป็นฝ่ายโปรดักชันนะคะ
1: มีผลิตมีการเงินมีตลาดมี R&D
0: ค่ะก็คือแนวตั้งเนี่ยยังเป็นแบ่งตามหน้าที่ใช่ไหมคะแต่แนวนอนเนี่ยเราเริ่มมีการแบ่งงานเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการ
1: แสดงว่าแต่ละหน้าที่เนี่ยก็จะมีโครงการของตัวเอง
0: แต่ละหน้าที่จะถูกจัดสรรพนักงานมาอยู่ในแต่ละโครงการ
1: อ๋อคล้ายๆคอร์สฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: คล้ายๆแต่ว่าไม่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าไอ้ตัวพนักงานที่ถูกอย่างวิศวกรจากฝ่ายผลิตถูกมาอยู่ในโครงการ A ถามว่าหัวหน้ามีกี่คนหัวหน้ามี2คนค่ะอาจารย์หัวหน้าเดิมก็ยังอยู่ไอ้ฝ่ายโปรดักชันแมเนเจอร์ยังเป็นคนประเมินเขาอยู่แต่พอเขามาอยู่ต่อโครงการเนี่ยคนที่เขาต้องเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ดังนั้นไอ้ปัญหาโครงสร้างองค์การแบบแมทริกเนี่ยดีค่ะใช้ทรัพยากรคุ้มค่าคือก็ได้อยู่ในแต่ละโปรเจกต์แต่ว่าข้อเสียก็คือเขามีหัวหน้า2คน
1: คือว่าคนประเมินก็หัวหน้าเก่ากับไอ้ผู้จัดการโปรเจกต์ด้วย
0: ก็คือผู้จัดการโปรเจกต์เนี่ยก็คือดูแลมอบหมายงานแต่อาจจะไม่ได้ประเมิน
1: อ๋อไม่ได้ประเมินด้วยครับ
0: อาจจะได้ประเมินหรือไม่ได้ประเมินแต่ว่าคราวนี้ไอ้หลักการก็คือproject manager กับ production manager ไม่รู้งานของกันและกันถูกไหมคะอาจารย
1: ์
0: เพราะ production manager ก็ไม่ได้ลงมาทำ project เวลาประเมินก็จะเกิดความลำเอียงขึ้นว่าเอ๊ะอีนี่มันไปทำงานอะไรอยู่เอ๊ะมันทำงานจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นเกิดปัญหาเรื่องเอกภาพในการบังคับบัญชาโครงสร้างองค์การแบบนี้ดีก็คือประหยัดทรัพยากรนะคะมีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างการทำงานได้อย่างดีแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นอยู่ดังนั้นเขาก็เลยเสนอเป็นโครงสร้างองค์การในรูปแบบถัดไปค่ะอาจารย
1: ์แบบไหนครับ
0: แบบทีมผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์จะเห็นว่าแนวยังเป็นเหมือนเดิมเป็นวิศวะเป็นมาร์เก็ตติ้ง
1: เป็นหน้าที่business function เหมือนเดิม
0: ใช่ยังเป็น R&D เป็น product อยู่นะคะแล้วก็ยังมีการมอบหมายเอาคนในแต่ละส่วนเนี่ยมาทำงานแต่มอบหมายมาอยู่ในวงกลมในแต่ละวงกลมคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นตัว manufacturing unit ผลิตแต่ละ product คือลงมาดังนั้นไอ้คนที่ดูแลควบคุมคนทำงานที่ถูก assign ลงมาจะเป็น product team manager เป็นคนดูเท่านั้น ไอ้หัวหน้าเดิมที่จากฝ่ายเอนจิเนียร์ค่ะไม่มีบทบาทอะไรละมีหน้าที่เพียงแค่ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านเทคนิคเท่านั้นเองมีปัญหาด้านเทคนิคกลับไปปรึกษาแต่สุดท้ายไม่ได้ประเมินไม่ได้อะไรคือแนะนำอย่างเดียวดังนั้นเอกภาพการวางคำบัญชาก็มีแล้วถูกไหมคะไม่เกิดปัญหาแล้วพนักงานทำงานได้อย่างสบายใจขึ้น
1: ค่
0: ะอันนี้ก็เลยเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เขานิยมใช้กันนะคะอาจารย
1: ์โอเค
0: สองแบบแล้วมาดูแบบไร้พรมแดนกันดีกว่าชื่อเพราะนะคะเป็นแบบไร้พรมแดนก
1: ็
0: จะแบ่งได้อีกเป็นสองแบบย่อยนะคะแบบไร้พรมแดนเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างองค์การแบบเน็ตเวิร์กหรือแบบเครือข่ายค่ะอาจารย์ค่ะอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบองค์การแบบเสมือนจริงเป็น virtual organization นะคะชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยเอามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะคือแบบเครือข่ายค่ะอาจารย์เครือข่ายตามชื่อเลยค่ะก็คือมีเครือข่ายลิงก์กันอยู่นะคะเป็นเครือข่ายโดยมีคอคอมมานีหรือองค์การหลักเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะโดยที่ตัวองค์การหลักเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องทำผลิตทุกสิ่งอย่างด้วยตนเองทำเฉพาะงานที่ตัวเองถนัดนะคะแล้วก็เอางานที่ตัวเองไม่ถนัดออกไปให้องค์การข้างนอกทำนะคะเช่นอย่างเช่นด้าน accounting นะคะด้านบัญชีก็อาจจะไปให้ประเทศที่ออสเตรเลียทำด้าน product development ก็อาจจะไปให้อีกองค์การนึงทำอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วจะทำโครงสร้างองค์การแบบนี้ได้สิ่งสำคัญก็คือต้องมีเทคโนโลยีที่ดีนะคะถึงจะเชื่อมโยงเครือข่าย
1: แบบนี้ได้
0: ใช่ถึงจะไหลพรมแดนถึงจะเชื่อมโยงกันได้นะคะแต่ปัญหาก็ยังมีเพราะว่าพอเชื่อมโยงกันอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งปันข้อมูลนิดนึงนะคะก็เป็นปัญหาแต่ก็ในปัจจุบันก็มีโครงสร้างองค์การแบบนี้ค่อนข้างเยอะ
1: เหรอครับน่าสนใจ
0: ค่ะถัดไปเป็นโครงสร้างองค์การแบบเสมือนจริง
1: virtual organization เสมือนจริงนี่คือมันไม่เป็นจริงเหรอครับ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วปกติโครงสร้างองค์การแล้วก็จะประกอบด้วย5องค์ประกอบที่สำคัญอาจารย์จำได้ไหม5องค์ประกอบตามเฮนรี่มินส์เบิร์กถูกไหมคะต้องมีผู้บริหารระดับสูงระดับกลางมีฝ่ายผลิตฝ่ายสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือองค์การโครงสร้างองค์การแบบจริงๆอะไรเงี้ยที่ส่วนใหญ่จะมีแต่ถ้าเสมือนจริงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งหมดทั้งมวลในทุก5องค์ประกอบมีแค่ตัวองค์กรหลักซึ่งจริงตั้งขึ้นมาไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเลยค่ะอาจจะเป็นออฟฟิศเล็กๆตั้งขึ้นมาไว้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปจ้างคนอื่นทำหมดเลยค่ะอาจารย์ไปจ้างบริษัทภายนอกให้บริษัทภายนอกทำให้
1: จ้าง OEM
0: ใช่อันนี้เหมาะสำหรับพวกผู้เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าของธุรกิจใหม่ๆมีเงินยังไม่ครบที่จะแบบก่อตั้งใหญ่ๆที่จะลงทุนทุกส่วน
1: แต่อยากจะผลิตแล้ว
0: ก็ใช้จ้างคนอื่นเอาก็จ้างตั้งแบบเล็กๆไว้ก่อนแล้วก็จ้างคนอื่นทำเอาแต่สิ่งสำคัญก็เช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีต้องมีต้องลิงก์ได้นะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นระบบกลาง
1: ผมว่าน่าสนใจมาก
0: อันนี้เหมาะเลยนะคะสำหรับโครงสร้างองค์การแบบเสมือนจริง
1: ครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งองค์การที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยความรู้เป็นสำคัญเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าคนเราตามไม่ทันทักษะต่างๆก็ขาดและทำงานไม่ได
1: ้นะคะต้องมีการเรียนรู
0: ้เด็กสมัยใหม่ถึงค่อนข้างรวดเร็วว่องไวทางด้านเทคโนโลยีนะคะ
1: ใช่
0: คนเก่าๆไม่พัฒนาได้ไหม
1: ก็ได
0: ้ก็ได้เหรอคะอาจารย์ก็ถ้าไม่พัฒนาก็ต้องออกจากองค์การแล้วว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นก็ต้องแชร์กันค่ะเขาเรียกว่าต้องมีโครงสร้างองค์การแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ก็คือต้องมีการแชร์ความรู้กันอยู่เสมออย่างในรูปนะคะอาจจะจัดขึ้นเป็น knowledge sharing center เป็นศูนย์การแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันผู้อาวุโสผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะแชร์ความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่รู้ด้านเทคโนโลยีก็อาจจะแชร์ความรู้ให้กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนมีการแบ่งปันข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะหมดครบค่ะทุกตัวอย่างของโครงสร้างองค์การทั้งคลาสสิกและสมัยใหม่เรามาดูสุดท้ายเรื่องความท้าทายกันนะคะก็คือมีทั้งเรื่องอาจารย์สรุปย่อๆเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาติดต่อสื่อสารนะคะอาจารย์ก็คืออย่างที่บอกนะคะในปัจจุบันการสื่อสารต่างๆมันรวดเร็วไหมคะอาจารย
1: ์รวดเร็วมาก
0: โอ้โหมี LINE มีอินเทอร์เน็ตมี Skype มีคอนเฟอเรนซ์มีทุกสิ่งอย่างนะคะดังนั้นการจัดโครงสร้างองค์การเนี่ยก็จะต้องมีจัดให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทันให้สามารถตอบสนองต่อการสื่อสารกับลูกค้ากับซัพพลายเออร์กับทุกสิ่งอย่างได้อย่างรวดเร็วว่าอย่างนั้นนะคะถัดไปเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละองค์การนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการรวมตัวหรือเขาเรียกว่าอะไรรวมกลุ่มของประเทศต่างๆถูกไหมคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นพอรวมกลุ่มกันแล้วแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะมีการเขาเรียกว่าอะไรส่งแรงงานกันข้ามประเทศได้เขาเรียกว่าอะไร
1: มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
0: ได้ดังนั้นเนี่ยในประเทศไทยก็อาจจะมีคนต่างประเทศมาทำงานเยอะความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเริ่มมีละตรงนี้ค่ะเป็นความท้าทายที่ทำยังไงองค์การจะต้องจัดให้ความหลากหลายของวัฒนธรรมมันอยู่รวมกันในองค์การได้อย่างดีนะคะ
1: น่าสนใจมาก
0: ถัดไปก็เป็นเรื่องขององค์การแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็คุยกันไปแล้วถูกไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อตามให้ทันกับเทคโนโลยีกับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่โอ้ไม่นิ่งเลยนะในปัจจุบันนะคะเป็นพลวัตนั่นเองและสุดท้ายเลยก็คือเป็นเรื่องของมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ความยืดหยุ่น
1: ยืดหยุ่น
0: เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์การที่มีการทำงานแบบยืดหยุ่นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าคนสมัยใหม่ไม่ชอบเข้างาน8โมงเช้าออก4โมงเย็นแล้วนะคะ
1: เขาชอบเข้าตามอำเภอใจใช่ไหม
0: ตามอำเภอใจฉันอยากเข้าตอนไหนก็เข้าแต่สุดท้ายหลักการสำคัญก็คือต้องทำงานให้ได้มีผลงานว่าอย่างนั้นหรืออาจจะใช้เป็นเพิ่มเวลาการทำงานในแต่ละวันเข้าเช้าออกยาวนิดนึงแต่จำนวนวันต่อสัปดาห์ทำงานลดลง อะไรเงี้ยหรือไม่เข้าเลย work from home อะไรเงี้ยถูกไหมคะอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนความท้าทายในการจัดโครงสร้างองค์การแบบยืดหยุ่นนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถควบคุมให้เขาทำงานและตอบสนองเป้าหมายขององค์การได้นั่นเองอันนี้เป็นหนึ่งความท้าทายที่ฝากผู้บริหารทั้งหลายนะคะว่าจะต้องไปค้นหาวิธีการนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะอันนี้ก็คือจบไปแล้วทั้งหมดนะคะสำหรับเรื่องของการจัดองค์การค่ะอาจารย์หน่วยที่4 เรายังมาอีก1หน่วยที่สำคัญนะคะ okay. อีก1หน้าที่ทางการจัดการ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะอาจารย์เป็นหน่วยที่ เท่าไหร่คะอาจารย
1: ์หน่วยที่6ครับ
0: หน่วยที่6ค่ะ เป็นเรื่องของการควบคุมนะคะการควบคุมก็เป็นอีก1หน้าที่ที่สนุกไม่แพ้กันสนุกหรือเปล่าเราสนุกกันเอง
1: โอเค
0: นักศึกษาสนุกหรือเปล่านะคะอ่ะหน่วยของการควบคุมเนี่ยค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์เป็นหน่วยสุดท้ายสำหรับครั้งนี้แล้วครับ
0: เรายัดกันมา3หน่วยถึงอาจารย์จะพูดเร็วนะคะแต่นักศึกษาสามารถ แต่เราดึงหลักๆมาเลยนะคะดังนั้นนักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้
1: จับประเด็นที่เป็นหลักๆคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องการควบคุมค่ะอาจารย
1: ์ครับก็สำหรับเรื่องของการควบคุมซึ่งถือเป็นหน่วยที่6แล้วก็เป็นหน้าที่
0: ที่
1: 4
0: สุดท้าย
1: ของ management function นะครับก็ทบทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ
0: หน้าที่ทางการจัดการ
1: หน้าที่ทางการจัดการนะครับก็มันเริ่มที
0: ่ P
1: การวางแผนนะครับแล้วก็มีอะไรครับ
0: O ค่ะ organizing
1: การจัดโครงสร้างองค์การนะครับ
0: มาต่อด้วย L leading
1: ก็คือเพราะผู้นำเรื่องของการนำนะครับ
0: แล้วมาปิดสุดท้ายที่หน่วยนี้นั่นเองก็คือ C controlling
1: นะครับซึ่งไอ้4อันเนี้ยนะครับก็ได้พูดไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงแล้วนะครับ
0: ว่าแต่จะต้องห้ามลืมสิ่งสำคัญค่ะอาจารย์ตัว feedback หรือข้อมูลย้อนกลับ
1: ข้อมูลป้อนกลับนะครับแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลป้อนกลับนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: อ่ะมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับเรื่องของความหมายนะครับของการควบคุมนะครับเขาบอกว่าการควบคุมเนี่ยมันคือความพยายามครับความพยายามอย่างเป็นระบบด้วยอาจารย
0: ์
1: นะครับเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว
0: ้
1: นี่พอมาพูดถึงควบคุมมันก็อ้างไปถึงแผนนะครับอย่างที่บอกว่าเสมือนเป็นฝาแฝดนะครับระหว่างแผนกับการควบคุมนะครับโดยการควบคุมก็จะมีขั้นตอนของเขาครับอาจารย์เริ่มตั้งแต่การตั้งมาตรฐานนะครับการวัดผลอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับ
0: รู้ความหมายกันแล้ว มาดูที่ความสำคัญนะคะอาจารย
1: ์ความสำคัญ
0: ค่ะ
1: ความสำคัญผมให้สั้นๆไว
0: ้
1: สองข้อครับอาจารย
0: ์สั้นแต่กว้างอาจารย์
1: ก็คือออันแรกเนี่ย ความสำคัญเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญของการจัดการนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จะบอกได้ว่าไอ้การดำเนินการเนี่ยมีจุดบกพร่องอะไรนะครับแล้วจะทำยังไงต่อ
0: ค่ะก็คือแผนที่วางไว้มีปัญหาอะไรเป็นไปตามแผนไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงต่อจะแก้ไขไหมหรือว่าไม่แก้ไขสิ่งที่เกิดแต่เปลี่ยนมาตรฐานไหม อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเปลี่ยนไปเลยก็
0: ต้องมาพิจารณากัน
1: ก็มาพิจารณานะครับมันก็มีคือการควบคุมเนี่ยมันจะบอกเราตรงนี้
0: ซึ่งเราก็จะควบคุมอยู่เป็นระยะถูกไหมคะไม่ใช่ว่ารอจนเสร็จแล้วมาประเมินทีเดียวก็ไม่ได้
1: ม
0: ี
1: การควบคุมหลายแบบนะครับ
0: อันที่สองสำคัญค
1: ่
0: ะ
1: อันที่สองก็คือการควบคุมเนี่ยส่งผลในเชิงบวกต่อองค์กร
0: ค่ะยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือการควบคุมเนี่ยมันเป็นการบอกความเบี่ยงเบนที่มันเกิดขึ้นระหว่างแผนที่วางเอาไว้นะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
0: ก็คือมันเพี้ยนไปเท่าไหร่วะอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับและเมื่อเราพบความบกพร่องหรือความเบี่ยงเบนนั้นน่ะเรามันก็จะนำไปสู่การแก้หรือไม่แก้หรือจะปรับมาตรฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
1: ใช่ครับทีนี้มันส่งผลเชิงบวกยังไงครับ
0: ค่ะ
1: ส่งผลเชิงบวกหลายอย่างเลยครับมันแทรกอยู่ในทุกอนุเลยเช่นการควบคุมงบประมาณ
0: ค่ะ
1: นะครับค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
1: นะครับเรื่องของการควบคุมการบริหารบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การควบคุมที่มันแทรกอยู่เนี่ยมันเลยส่งผลดีส่วนใหญ่ก็เป็นผลเชิงบวกนะครับ
0: ก็คือทำให้รู้ตัวล่วงหน้าแล้วปรับเปลี่ยนอะไรได้ทันว่าอย่างนั้น
1: ถึงแม้ ไอ้การควบคุมเนี่ยเรามองดูเหมือนการถูกบีบบังคับถูกควบคุมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันส่งผลในเชิงบวกนะครับมากกว่าความหมายในแง่ลบอะไรเงี้ยครับ
0: ดังนั้นก็คือเป็นทางด้าน positive นั่นเองนะ
1: ใช่นะครับ
0: มาต่อกันที่วัตถุประสงค์ของการควบคุมนะ
1: ครับ
0: วัตถุประสงค์ที่เราต้องควบคุมเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ก็มีอยู่3ประการนะครับที่ผมมารวบรวมไว้นะครับอันนึงคือเราควบคุมเพื่อที่จะประเมินนะครับว่าเรามีการดำเนินงานเนี่ยไปตามแผนหรือเปล่านะครับและถ้าเกิดไม่ตามแผนแล้วทำไงต่ออะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับกับอันที่สองก็คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานยังไงล่ะ
0: ใช่
1: คือไอ้การควบคุมเนี่ยนะครับถ้ามันไปไม่ถึงเป้านะครับมันก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากสกิลของพนักงานหรือเปล่าถ้ามันเกิดจากสกิลเราให้พนักงานอบรมให้พนักงานเพิ่มทักษะมันก็เกิดการพัฒนาพนักงานนะครับหรือถ้าพนักงานสามารถทำได้ตามเป้าตามแผนนะครับเรามี

0: เรามีการสร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลให้โบนัสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการสร้างผลดีต่อพนักงาน
1: สร้างกำลังใจ
0: นะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นการสร้าง
1: พลังบวกให้กับอง
0: ค์การพลังในเชิงบวกประมาณนั้นครับอีกอันนึงก็คือ
1: มันปกป้ององค์การด้วยเหรอคะอาจารย์
0: เพื่อปกป้ององค์การ
1: ปกป้องยังไงคะเป็นทหาร
0: คือมันปกป้องการเพราะทุกหน้าที่ทุกๆฟังก์ชันเนี่ยเมื่อมีการควบคุมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในกรอบของมาตรฐาน
1: ป้องกันความผิดพลาดในแต่ละสเต็ป
0: ใช่โดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตต่าง
1: ๆ
0: เรื่องของการเงินเรื่องของกฎระเบียบหรือเรื่องของการควบคุมสิ่งแวดล้อมการปล่อยมลภาวะ อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการปกป้ององค์การแล้วก็ปกป้องสังคมด้วย
1: ดีทั้งต่อองค์การและดีต่อสังคมด้วย
0: ใช่ครับโอเค
1: ซึ่งเขากำลังรณรงค์กันเลยนะคะกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย
0: กรีนใช่ไหมครับกรีนกรีนอินดัสทร
1: ีถัดไปเรามาดูเรื่องของลักษณะของการควบคุมกันดีกว่าค่ะ
0: โอเคลักษณะของการควบคุมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากผมขออนุญาตพูดแบบรวบๆแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับ
1: ได้ค
0: ่ะก็อันดับแรกการควบคุมเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน
1: คะ
0: นะครับผู้บริหารทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าบริหารงานแล้วก็ปล่อยเลยครับไม่มีการประเมินไม่มีการควบคุมอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นหน้าที่นะครับสองก็คือการควบคุมเนี่ยไปสู่การประเมินผลของกิจกรรมที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นการบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับแล้วก็จะไปต่อยังไงอย่างที่ว่านะครับอีกทั้งการควบคุมเนี่ยมันยังเชื่อมโยงกับอนาคตนะครับ
1: เชื่อมยังไงคะอาจารย
0: ์ก็คือในการควบคุมเนี่ยเป้าของเราเนี่ยคือการเป้า
1: ตั้งเพื่อที่จะเพื่อไปสู่สิ่งที่เราต้องการ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการควบคุมเนี่ยมันก็เชื่อมโยงนะครับมันก็เชื่อมโยงกับอนาคต
1: คือทำให้ไปถึงเป้าหมายได้นั่นเอง
0: ถูกต้องครับต่อไปก็คือการควบคุมมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับมีอยู่ 4-5 ขั้นตอนเดี๋ยวจะไปคุยกันนะครับและการควบคุมเนี่ยเป็นการสร้างมาตรการในการแก้ไขด้วยนะครับพอรู้ว่ามันผิดเพี้ยนมันบิดเบี้ยวมันมีความเบี่ยงเบนเนี่ย
1: ก็เตรียมการแก้ไข
0: ก็สร้างมาตรการมา
1: สร้างมาตรการขึ้นมาเพื่อป้องกันแก้ไขต่อไป
0: ใช่นะครับและการควบคุมเนี่ย เป็นการดำเนินการที่อ้างอิงมาจากแผนด้วยนะครับเพราะว่าแผนเนี่ยบอกวิธีการ
1: ใช
0: ่แต่การควบคุมเนี่ยแก้ปัญหาจากวิธีการ มันก็เลยต้องไปอิงแผน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลักษณะนั้น
1: เชื่อมโยงกันตลอดนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเป็นฝาแฝดอินจัน
0: ถูกต้อง การควบคุมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกด้วย
1: ะ
0: นะครับไม่ใช่คิดเองมโนเองว่าเฮ้ยไม่ถูกไม่ต้องอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีมาตรฐานมีกรอบที่วางเอาไว้
1: คุยกันด้วยแฟกต์ว่าไงนะคะ
0: ใช่ถูกต้องนะครับข้อมูลป้อนกลับเป็นแนวทางในการควบคุมก็คือความหมายว่าตัวฟีดแบ็กเนี่ยที่เราเรียกกันฟีดแบ็กคอนโทรลฟีดแบ็กคอนโทรลเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางให้เราเนี่ยไปควบคุมต่อนะครับ
1: เพราะเรามีข้อมูลย้อนกลับมาเราก็ต้องรู้หาขึ้นหรือเปล่า
0: ใช่นะครับข้อ9นะครับการควบคุมเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์กัญญานุชบอกเมื่อกี้ว่าไม่ใช่รอให้
1: เสร็จโครงการแล้วค่อยมาดู
0: มันก็ต้องมีการติดตามประเม
1: ินระยะระยะ
0: อยู่ตลอดนะครับ
1: เราจะได้แก้ไขทัน
0: ใช่เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องอันนี้คือลักษณะของการควบคุม
1: ทั้งหมด
0: ทั้งมวลนะครับต่อไปนะครับเรื่องของปัจจัยนะครับที่สำคัญของการควบคุมนะครับการควบคุมอันแรกเลยต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรนะครับต้องเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรนะครับ
1: เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรนี่สำคัญเลยนะคะ
0: สำคัญครับ
1: ถ้าสมมติเป็นพวกหัวโบราณเนี่ยจะมาควบคุมเขาอาจจะยากนิดน
0: ึงใช่ใช่ก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสม
1: หรือพวกหัวสมัยใหม่ก็ตามหัวแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ห
1: ั
0: วแข็งนะครับหัวร้อนด้วยนะครับสองนะครับทันเวลาแล้วก็มองไปข้างมองไปข้างหน้าก็คือการควบคุมเนี่ยไม่ใช่ควบคุมแบบล้าสมัยนะครับการควบคุมจะต้องอินเทรนด
1: ์
0: สามนะครับวัตถุประสงค์นะครับและความเข้าใจคือจะต้องชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับสั้นๆกระชับแต่เข้าใจนะครับ
1: ก็คือเวลาสื่อสารให้ทุกคนทราบทุกคนจะต้องทราบและเข้าใจได้ง่าย
0: นี่เป็นปัจจัยเลยว่าสื่อสารแล้วรู้เรื่องนะครับข้อ4นะครับคือมีความยืดหยุ่นอีกแล้วนะครับ
1: flexible
0: ใช่ flexible นี้พูดไปเยอะแล้วนะครับ5ต้องประหยัดนะครับจะควบคุมอะไร
1: ประหยัดอะไรคะอาจารย์ประหยัดเงิน
0: ประหยัดเงินประหยัดเวลา
1: ทรัพยากร
0: นะครับเช่นถ้าจะผลิต product อะไรสักอย่างนึงนะครับจะซื้อเครื่องตรวจสอบมาเนี่ยไม่ใช่เราก็ต้องดูผลประกอบการด้วย
1: ซื้อแบบรุ่นแพงเลยได้ไหมคะแบบวิเคราะห์ได้ทุกชนิดอะไรอย่าง
0: น
1: ี้อาจจะไม่ได้นะคะ
0: นะครับ
1: ก็คือพิจารณาตามความจำเป็นด้วย
0: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: การควบคุมโดยข้อยกเว้น
1: ค่ะ
0: การควบคุมโดยข้อยกเว้นเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดของการจัดการโดยข้อยกเว้นนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถอ่านนี้ได้แต่ว่าอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับการควบคุมคือมันเป็นการควบคุมในลักษณะที่ว่าแย่ก็สนใจ
1: ค่ะ
0: ดีก็สนใจ
1: อ๋อก็คือดูทั้งสองฝั่งสองด้าน
0: ใช่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดควบคุมแล้วพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้อง
1: มีการ
0: แก้ไขปรับปรุงหรือว่าปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นมาแต่ถ้ามันดีขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดีจากมาตรฐานไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ควรที
1: ่
0: จะมาพิจารณาแล้วว่ามันดีเพราะอะไร
1: ค่ะก็คือมาดูสาเหตุของความดีนั้น
0: มันมีความผิดเพี้ยนอะไรมันถึงอยู่ๆมันดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือดีเกินว่างั้นใช่ไหมคะ
0: มันคือธรรมชาติหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีหมกเม็ดอะไรหรือเปล่าที่เป็นอะไรที่เราไม่รู้
1: ก็คือเกินมาตรฐานไปทางด้านแม็กซ์มากเกินอะไรคือสาเหตุที่มันไปทางด้านแม็กซ์มากเกินไป
0: อันนี้คือการควบคุมโดยข้อยกเว้นนะครับโอเคอีกอันนึงนะครับก็คือในการดำเนินการนะครับต้องดำเนินการง่ายนะครับง่ายต่อการควบคุมนะครับคือคนสามารถทำงานได้นะครับไม่ยากในการควบคุมจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในองค์กร
1: ใช่เพราะถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ปฏิบัติ
0: เขาก็ไม่ปฏิบัตินะครับอีกอันนึงก็คือควรจะมีการสร้างแรงจูงใจอย่างที่เรียน
1: ให้อาจารย์ใช่มั้ยคะอาจารย์
0: ใช่มีรางวัลมีโบนัสบ้างนะครับ
1: เลี้ยงฉลอง
0: นะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ให้ใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีมาตรการควบคุมที่ไม่ขัดแย้งกันเช่นฝ่ายผลิตกับ
1: ฝ่ายตลาด
0: ตลาดอย่างเงี้ย
1: ฝ่าย QC อะไรอย่างเงี้ย
0: หรือฝ่าย QC อะไรประมาณนี้นะครับการควบคุมต้องไม่จำกัดนวัตกรรมครับความหมายว่าการควบคุมเนี้ย
1: ไม่ปิดกั้นไอเดียใหม่ๆใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยมีไอเดียว่าเฮ้ยอยากจะลงทุนอย่างเงี้ยตุ้มเพื่อนวัตกรรมแต่ผู้บริหารบอกโอ้ยลงทุนงี้มันไม่คุ้มทุนแต่จริงๆแล้วมันคุ้มทุนในระยะยาวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการปิดกั้น
1: ก็คือต้องเปิดรับมาก่อนนะคะแล้วมาพิจารณากันอีกทีนึง
0: ประมาณนั้นนะครับโอเค
1: มาด
0: ู
1: ประเภทกันดีกว่าค่ะอาจารย์ประเภทของการควบคุม
0: ประเภทของการควบคุมเนี่ยผมจำแนกเป็น2แบบครับอาจารย์ก็คือประเภทของการควบคุมเนี่ยที่จำแนกตามการควบคุมเชิงระบบ
1: แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปจำแนกตามสภาพแวดล้อมอีกทีนึง
0: แล้วก็มีจำแนกตามสภาพแวดล้อม
1: อาจารย์
0: ไอการจำแนก
1: แบบแรกก่อนนะคะตามการควบคุมเชิงระบบเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็คือมีอยู่3อย่างครับอาจารย์คือควบคุมก่อนดำเนินการขณะดำเนินการแล้วก็หลังดำเนินการ
1: ก่อนขณะทำแล้วก็หลัง
0: ไออันแรกเนี่ยนะครับก่อนดำเนินการเนี่ยเขาเรียกว่าการควบคุมแบบเชิงรุก
1: กลับมาอีกแล้วเชิงรุกค
0: ่ะใช่ครับแผนมีอะไรควบคุมมีอย่างนั้นนะครับ
1: ค
0: ือเชิงรุกก็คือเตรียมการควบคุมไว้ก่อนที่มันจะเกิดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวนักศึกษาไปดูอีกทีนะครับการควบคุมขณะดำเนินงานก็คือทำไปควบคุมไปทำไปควบคุมไปทำไปดูไปอันนี้มันก็จะทำให้เห็นผลเร็วนะครับไม่ล่าช้าในการ
1: แล้วหลังนะคะอาจารย์นี่เป็นเชิงรับหรือเปล่าคะเนี่ย
0: อันนี้เป็น feedback control
1: อ๋อเป็น feedback control นะครับ
0: เป็น feedback control ก็คือการควบคุมแบบป้อนกลับก็คือการรับข้อมูล
1: มาก่อน
0: การรับข้อมูลมานะครับโอเคขอผ่านเลยนะครับ
1: ถ้าเป็นการจำแนกตามสภาพแวดล้อมล่ะคะอาจารย
0: ์สภาพล้อมก็มีแค่ภายในกับภายนอกครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะอาจารย
0: ์การควบคุมนะครับการควบคุมตามสภาพแวดล้อมนะครับเอาภายนอกก่อนนะครับภายนอกคือควบคุมอะไรก็ได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับภายในยกตัวอย่างเช่นผมใช้รางวัล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้รางวัลให้พนักงาน
1: ค่ะ
0: อย่าง
1: แจกทองค่ะ
0: แจกทองแจกรางวัลนะครับเป็นการควบคุมแบบภายนอกเป็นการมีรางวัลเพื่อให้เขา
1: ค่ะจูงใจให้ทำงาน
0: กับอีกอย่างนึงคือการควบคุมภายในคือควบคุมด้วยตัวของพนักงานเอง
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้สร้างยากกว่าการควบคุมภายนอกเพราะว่าการ
1: คือเหมือนสร้างจิตสำนึกให้อยากทำงาน
0: มันว่ากันที่วัฒนธรรมองค์กรเลยนะครับยกตัวอย่าง ผมซึ่งผมเขียนไว้ใน

0: หน่วย
1: ตัวอย
0: ่
1: างในน
0: ี
1: ้ด้วยก็คือบริษัทฮุนไดที่ผมเคยไปดูงานมานะครับที่เกาหลีเลยนะครับอันเนี้ยเขามีการควบคุมแบบภายใน
0: ค่ะยังไง
1: โดยการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักงานเนี่ยเป็นคนที่มีสามัญสำนึกหรือมี awareness เรื่องของquality เรื่องของคุณภาพโรงงานเขาสะอาดมากแล้วก็เรื่องคุณภาพเขาเนี่ยเขาอิงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งประเทศเขาค่อนข้างใกล้กันเขาก็จะไอ้นี่
0: มีสอบวัฒนธรรมกันมานะคะอาจารย์
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นการควบคุม2แบบ
0: มาดูกระบวนการกันดีกว่าค่ะอาจารย์
1: กระบวนการนะครับหน้าเดียวจบนะครับก็คือกระบวนการการควบคุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งมาตรฐานก่อนเลย
0: ค่ะอาจารย
1: ์โดยมาตรฐานเนี่ยเรารับมาจากเป้าหมายของการวางแผน
0: ค่ะ
1: เช่นเป้าหมายต้องการให้ผลประกอบการเท่านี
0: ้ค่ะ
1: อะไรเงี้ยแต่มาตรฐานก็อาจจะมาตั้งว่าอ่ะถ้าจะได้ผลประกอบการเท่านี้นะครับอาจารย์จะต้องผลิตให้ได้ผลผลิตเท่านี
0: ้ค่ะ
1: ก็เป็นการมาตั้งมาตรฐานในส่วนของการผลิตนะครับเมื่อตั้งมาตรฐานแล้วเนี่ยก็ดำเนินงานไปก็วัดผลการดำเนินงานนะครับการวัดผลการดำเนินงานเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะเครื่องมือวัดก็ต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงหรือจะวัดได้ด้วยอะไรล่ะจะวัดแบบเชิงคุณภาพหรือจะวัดแบบเชิงปริมาณถ้าวัดในเชิงคุณภาพก็คืออาจจะวัดเช่นความพึงพอใจของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับความสามารถของการบริหารงานของผู้บริหารอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราเรียกว่าเชิงคุณภาพแต่ถ้าวัดในเชิงปริมาณก็ในแง่ของตัวเลขในแง่ของผลผลิตในแง่ของผลประกอบการอะไรต่างๆนะครับก็เลือกว่าจะวัดในแง่ของอะไรนะครับ
0: พอวัดเสร็จก็ต้องนำมาเปรียบเทียบนะคะกับมาตรฐานอีกทีนึง
1: ถูกต้องก็เอาสิ่งที่วัดได้กับมาตรฐานนั้นน่
0: ะ
1: มาจะเอกันนะครับแล้วก็มาหาผลต่างหรือมาหาสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ละว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับไอ้สิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ย
0: มันเป็นไปตามมาตรฐานไหม
1: มันแตกต่างกันไหมหรือว่ามันได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ถ้าไม่ได้มาตรฐานต้องทำยังไงต่อคะอาจารย
1: ์ก็ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงแต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาวัดมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมาดำเนินการเนี่ยผู้บริหารมีทางเลือกอยู่3ทางครับอาจารย์นะครับทางเลือก1ก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับกรณีนี้อาจจะโอเคมันได้ตามเป้าก็ไม่ต้องทำอ้าวปิดโรงงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
0: แต่ถ้าไม่ได้ตามเป้า
1: ถือโอกาสให้แรงจูงใจไปแต่ถ้าไม่ได้แรงไม่ได้ตามเป้านะครับก็ไปแก้ปัญหาไปดูซิว่าเฮ้ย
0: ทำไมถึงไม่ได้ตามเป้า
1: ความเบี่ยงเบนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรทำไมถึงไม่ได้เรียกประชุมนะครับปรับวิธีการอะไรต่างๆนะครับ
0: ไปแก้ที่สาเหตุนะคะ
1: ไปแก้ที่สาเหต
0: ุ
1: หรือถ้าเกิดว่าไม่ไปแก้ที่สาเหตุนะครับก็อาจจะดูว่าเฮ้ย
0: หรือว่ามาตรฐาน
1: เรามัน
0: ดีหรือยัง
1: มันถูกต้องไหมมันดีหรือยังเช่นถ้าเกิดว่าอาจจะตั้งมาตรฐานไว้ต่ำมากแต่ทำได้สูงริบลิ่วอะไรเงี้ย
0: ก
1: ็มาคิดแล้วว่าเอ้ย
0: ตั้งต่ำไปหรือเปล่า
1: ลูกน้องหลอกหรือเปล่าว่าอยากจะทำได้ตามเป้าเลยให้ข้อมูลทำให้เป้ามันต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ตั้งไว้ต่ำเลยได้ฉลองอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ได้โบนัสดีตลอดแต่บริษัทเกือบเจ๊งอะไรเงี้ยนะครับก็
0: จะใช้วิธีการปรับปรุงมาตรฐานแทน
1: ถูกต้องนะครับก็ไปดูตรงนั้นนะคร
0: ับ ขอความรู้เกี่ยวกับเทคนิคกันดีกว่าค่ะอาจารย
1: ์โอเคเทคนิคในการควบคุมนะครับเทคนิคในการควบคุมเนี่ยผมแยกไว้3ประเภทครับอาจารย
0: ์แบบแรกคือ
1: แบบแรกก็คือการควบคุมทางการเงิน
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะครับแบบที่2คือการควบคุมที่ไม่ใช่ทางการเงิน
0: เกี่ยวกับตัวเลขไม่เกี่ยวกับตัวเลข
1: ใช่
0: แบบที่3
1: ตรงน
0: ั้
1: นเลยตรงเป๊ะอันที่3ก็คือการควบคุมโดยงบประมาณแล้วก็อัตราส่วนทางการเงิน
0: นะครับต้องคำนวณกันแล้ว
1: ใช
0: ่แต่นักศึกษาบัญชีน่าจะถนัด
1: บัญชีผมจะพูดคร่าวๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะว่าท่านเก่งอยู่แล้ว
0: แล้วก็สามารถศึกษาได้ในหน่วยด้วยนะคะอาจารย์มาดูแบบแรกกันนะคะ
1: อ่ะการควบคุมทางการเงินแน่นอนมันเกี่ยวกับการเงินครับอาจารย
0: ์
1: มันจะเกี่ยวกับบัญชีมันจะเกี่ยวกับงบทางการเงินต่างๆนะครับตั้งแต่
0: งบที่สำคัญ3งบเลยที่เราเรียนรู้กันมาตลอดใช่ไหมอาจารย์
1: นะครับก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินนะครับไอ้ตัวนี้มันก็จะบอกว่าองค์กรเนี่ยมีสถานะทางการเงินเป็นยังไง
0: ดีหรือล่อแร่อะไรอย่างเงี้ย
1: มีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอันที่2ก็คืองบกำไรขาดทุนหรือ income statement ก็ทำให้รู้ว่าองค์การเนี้ยมีกำไร
0: ผลประกอบการปีนี้เป็นยังไง
1: ดีไหม
0: มีกำไรไหมหรือขาดทุนนะคะ
1: ประมาณนั้นนะครับก็สามารถ

0: ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยองค์การอย่างนี้ควรจะลงทุนดีไหมอะไรเงี้ยนะครับอันที่3งบกระแสเงินสดหรือ cash flow นะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ตัวงบกระแสเงินสดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าองค์การนี้มีเงินสดในมือเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนั้น
1: ก็คือสามารถจะเอาเงินสดไปลงทุนเพิ่มได้ไหมหรือจะเอาเงินสดไปทำอย่างไรต่อ
0: ถูกต้องครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โอเคส่วน
1: ถ้าไม่ใช่ทางการอาจารย์ไม่ใช่การควบคุมอะไร
0: ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยไม่เกี่ยวกับตัวเลขเลยมันคือการยกตัวอย่าง

0: การเหมือนกันคือกำไร
1: ค่ะ
0: เมื่อมันเกี่ยวกับกำไรมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินอยู่ดีนะครับอ
1: าจารย์ก็เลยทำเป็นลูกศรมานะคะว่าจากการควบคุมที่ไม่ใช่ทางการเงินก็จะมีลิงก์ต่อและส่งผลต่อการควบคุมหรือผลกำไรขององค์การอยู่ดีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็คือผมยกตัวอย่างไว้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการกระบวนการสรรหาพนักงาน
1: ยังไงคะอาจารย์
0: ถ้าเรามีการควบคุมนะครับก็คือมีการกำหนดมาตรฐาน
1: กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ว่ามาตรฐานหรือคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการเนี่ยควรเป็นยังไงอะไรต่างๆ
1: การศึกษาขั้นต่ำประสบการณ์ยังไง
0: ถูกต้องแล้วก็บริษัทเนี่ยต้องการคนแบบไหนอะไรต่างๆนะครับ
1: อ๋อก็ต้องดูด้วยนะคะว่าคนรับเข้ามาแล้วจะมาทำงานร่วมกันตามวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันได้หรือเปล่า
0: ถูกต้องนะครับเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับเมื่อรับเข้ามาแล้วก็ต้องมีกระบวนการเช่นฝึกอบรม
1: ะ
0: นะครับการให้สวัสดิการการให้เงินเดือน
1: ถ้าไม่ให้เลยนี่โอ้มีประท้วงนะคะอาจารย์
0: ครับ ซึ่งไอการให้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลไปถึงความพึงพอใจของพนักงาน
1: นะ
0: ครับ
1: เมื่อมีระบบที่ดีคุณภาพการทำงาน
0: ใช่เมื่อมีระบบที่ดีพนักงานก็พึงพอใจเมื่อพนักงานพึงพอใจมันก็นำไปสู่ลูกค้าพึงพอใจด้วยเพราะว่าถ้าพนักงานขายไม่พึงพอใจบริษัทไปคุยกับลูกค้าก็ไม่ค่อยเต็มที
1: ่ไม่แนะนำ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าได้นะครับถ้าเกิดว่าพนักงานมีความสุข
1: พนักงานก็จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีว่าอย่างนั้นนะคะลูกค้ามีปัญหาคอมเพนมาพนักงานดูแลเต็มที่
0: ดูแลยิ้มอย่างเดียวนะครับ
1: ยิ้มอย่างเดียวแก้ไขปัญหาให้ด้วยค่ะอาจารย์ยิ้มอย่างเดียว
0: โอเคเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจมันส่งผลถึงบริษัทถึงผลประกอบการลูกค้าก็ให้การสนับสนุนลูกค้าก็อุดหนุนต่อเนื่อง
1: กำไรก็ดี
0: เป็นผลกำไรของบริษัท
1: ก็เชื่อมโยงกันมาทั้งหมดตั้งแต่ต้น
0: โอเคสุดท้ายแล้วครับอันนี้สุดท้ายก็คือเรื่องของการควบคุมโดยงบประมาณและอัตราส่วนทางการเงินนะครับเรื่องของการควบคุมโดยงบประมาณก็คืองบประมาณเนี่ยบางทีก็มีทั้งงบเรื่องของงบการเงินและงบที่ไม่ใช่การเงินงบที่ไม่ใช่การเงินผมยกตัวอย่างก็คือเรื่องของกำลังคน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ละแผนกก็จะมีงบของตัวเองว่างบกำลังคนของแต่ละแผนกเนี่ยแผนกกอไก่10คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนึงมีการลดกำลังการผลิตอะไรต่างๆไปเนี่ยคนเนี่ยควรจะมี10คนอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องลดตามอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นการควบคุมโดยงบประมาณซึ่งเราฟังคำว่างบประมาณบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเป็นการเงินอย่างเดียวนะครับต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมโดยอัตราส่วนทางการเงินนะครับตัวนี้นะครับก็เช่นเรื่องของผลกำไรต่อยอดขายอะไรต่างๆซึ่งในหนังสือก็จะเขียนไว้ประมาณ 2-3 ตัวนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์กัญญานุชนะครับสุดท้ายแล้วก็คือการวัดประสิทธิภาพทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว EVA ก็ดีนะครับหรือในเรื่องของตัว EBITDA ก็ดีนะครับก็เป็นการคำนวณแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าก็คือเป็นการแนะนำนะครับว่าไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันคือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
1: อ๋อค่ะ
0: ครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของ3หน่วยของเรานะครับอาจารย์กัญญานุช
1: ซึ่งก็ได้ครบเลยนะคะทั้ง3หน้าที่ทางการจัดการ
0: เต็มที่เลยครับเต็มที่ทั้งนักศึกษาและเต็มที่ทั้งอาจารย์นะครับตอนนี
1: ้ก็คือรับเนื้อหาเน้นๆกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามอยากจะฝากนักศึกษาไว้ด้วยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วนอกจากตำราเนี่ยก่อนจะอ่านหนังสือเนื้อหาเนี่ยอาจารย์อยากให้ไปทำแบบฝึกหัดประเมินตนเองก่อนเรียนก่
0: อ
1: นเพื่อที่จะได้ดูซิว่าก่อนที่เราจะมาเรียนเนี่ยเราตอบคำถามได้สักกี่ข้อ
0: เรามีเอกสารแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนอยู่ใช่ไหม
1: ก็คือไปทำแบบฝึกหัดประเมินตนเองก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีพื้นฐานเท่าไหนหลังจากที่มาฟังเราสอนแล้วอาจจะคะแนนพุ่งจนได้คะแนนเต็มหรือเปล่า
0: เพราะว่าที่ผมสอบวันนี้นะผมจะบอกว่า
1: ข้อสอบล้วนเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ล้วนๆครับเน้น
1: ๆค่ะหรือก็หลังจากไปอ่านตำราเพิ่มเติมแล้วก็มาทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนกันอีกทีนึงดูซิว่าคะแนนพุ่งขึ้นเป็นเท่าไหร่นะคะ
0: พุ่งขึ้นหรือพุ่งลง
1: พุ่งขึ้นแน่นอนน่าจะดีขึ้นนะคะนักศึกษาแต่ว่าถ้ายังได้คะแนนไม่ดีเนี่ยอาจารย์เน้นย้ำว่ากลับมาทบทวนอีกเรื่อยๆหรือกลับมาดูซ้ำก็ได้นะคะค
0: ่
1: ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอหลักในการทำข้อสอบกับอาจารย์สุรเดชสักนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าข้อสอบเนี่ยชุดนี้มันเป็นชุดวิชาบรรยายข้อสอบมีกี่ข้อคะอาจารย์
0: 120
1: ข้อเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าเหมือนเยอะ
0: ดูเหมือนเยอะ
1: แต่ว่าพอหารแต่ละหน่วยมาเนื่องจากว่า1ชุดวิชาเราเนี่ยมี15หน่วยถูกไหมคะนักศึกษาดังนั้นถ้าจาก120ข้อ15หน่วยหารกันออกมาหารเลขด้วยความรวดเร็วตกหน่วยละ
0: 9
1: ประมาณ8 9ข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: 15 6 9

0: ั้นเวลา
1: สิบห้าแปดร้อยยี่สิบ
0: ดังนั้นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเก่งข้อสอบกันนิดนึงว่าได้8ข้อแล้วสำหรับหน่วยนี้ถูกไหมคะอาจารย
1: ์
0: แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราออกข้อสอบก็เราจะมักจะออกเน้นวัตถุประสงค์ถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นก่อนจะเริ่มอ่านหนังสือไปไม่ใช่แบบอ่านดุยๆไม่ทันแล้วไหมคะชอบอ่านกันเร็วๆเพราะว่ามีเวลาไม่พอค่ะอยากให้อ่านวัตถุประสงค์นิดนึงในแต่ละหน่วยว่าเนี่ยอาจารย์เขียนเนื้อหาเหล่านี้เพื่อตอบวัตถุประสงค์อะไรอยากให้นักศึกษาได้อะไรหลังจากศึกษาไปว่าอย่างนั้น
1: เช่นอธิบายเรื่องการหลักการวางแผนได้อะไรเงี้ย
0: หลักการมีกี่ข้อว่ากันไป
1: พอเวลาอ่านจบแล้วไปอ่านดูจุดวัตถุประสงค์เนี่ยเราตอบเรื่องหลักของการวางแผนได้ไหม
0: ถ้าอยากจะฝึกว่าตัวเองเข้าใจจริงหรือเปล่าอาจารย์เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์
1: ทำยังไงครับ
0: ก็คืออ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็สมมติอาจารย์บอกเน้นวัตถุประสงค์เรื่องหลักการไปพูดให้ตัวเองฟังหน้ากระจกค่ะอาจารย
1: ์เหรอครับ
0: ก็เหมือนกับสรุปไอเดียเป็นภาษาของเราเอง
1: แต่เวลาสอบ
0: ไม่อย่าพูดในห้องสอบนะคะอย่าพูดในห้องสอบคือถ้าเราสามารถพูดกับตัวเองได้อธิบายได้แปลว่าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ค
1: ือเนี่ยเป็นวิธีที่ดีนะผมว่านะ
0: แต่นักศึกษาบางคนจะบอกว่าอ๋อหนูเริ่มจากอ่านทบทวนเนื้อหาค่ะหลังจากนั้นหนูจะมาทำการจดช็อตโน้ตเทคโน้ตเป็นคำพูดของหนูเองแล้วหลังจากนั้นหนูถึงจะไปเริ่มวิธีของอาจารย์ที่เหมือนคนบ้าพูดอธิบายตนเองได้นะคะอันนี้จะเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราจะสามารถทำข้อสอบชีววิชานี้ได้อย่างแน่นอนนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้ค่ะอาจารย์เรื่องของการแบ่งหัวข้อเนื่องจาก1ชุดวิชาเราแบ่งเป็น3ตอน1ตอนก็แบ่งเป็น
1: 3เรื่อง
0: 3เรื่อง2เรื่องแล้วแต่นะคะดังนั้นเวลาหนังสือเนี่ยเราอ่านไล่เรียงแล้วแบ่งเนื้อหาให้ชัดเจนเวลาเข้าใจจะได้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์เนาะเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะคร
0: ับ อาจารย
1: ์โอเค
0: ค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือตามนี้คือเทคนิคในการทำข้อสอบถูกไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์จะอยากฝากเนื้อหาอะไรที่สำคัญไว้สักนิดนึงไหมคะในแต่ละหน่วยขอแบบสั้นๆเลยนะคะแบบกระชับแล้วเป็นข้อสอบเน้นๆเลยค่ะอาจารย
1: ์ก
0: ็ไม่ใช่ขอ3คำไม่ใช
1: ่ก็ตามวัตถุประสงค์เลยครับ
0: อ๋อตามวัตถุประสงค์เลยนะคะ
1: คืองี้ครับเหตุผลที่ให้ดูวัตถุประสงค์นะครับก็ต้องบอกแบบเปิด
0: ใจเลย
1: เปิดใจเลยว่าอาจารย์ก็จะออกข้อสอบตามวัตถุประสงค์นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราแม่นนะครับเรื่องของวัตถุประสงค์อ่านแล้วตอบได้เนี่ยนะครับข้อสอบไม่เป็นไหนข้อสอบ120ข้อนะครับอย่างที่อาจารย์กัญญานุชบอกเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะพอเวลามันรวมกันแล้วมันเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อหาเราก็เยอะไม่แพ้กับข้อสอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอ่านทุกหน้า
0: เพราะมันเยอะใช่ไหมก็คือต้องเอาคีย์หลักๆนะคะ
1: บางทีเราต้องแม่นแล้วก็สามารถที่จะสรุปนะครับสรุป
0: ความเข้าใจของเรา
1: ค่ะ
0: เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ
1: นั่นประมาณนั้น
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทำข้อสอบอีกหนึ่งหลักที่มักใช้กันก็คือไหนลองเดาใจอาจารย์ซิว่าในเรื่องนี้ถ้าจะเอาม
1: ัน
0: จะเอามาทำเป็นช้อยค่ะอาจารย์จะทำช้อยได้5ข้ออย่างเงี้ยแสดงว่าอาจารย์ต้องเอามาออกแล้วแน่ๆเลยเพราะทำช้อยได้5ข้ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
1: เทปนี้จะออกได้ไหมเนี่ยลองเปิดเผยอะไรไม่รู
0: ้แต่ถ้าอย่างยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นหน่วยของอาจารย์เองเนี่ยก็แน่นอนความหมายความสำคัญต้องมาใช่ไหมคะโครงสร้างองค์การรูปแบบเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แต่ว่าคือก็ต้องบอกว่าข้อสอบอาจารย์ก็ไม่ได้หมูนะครับ
0: ก็มีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมคะยังไง
1: เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เจ๋งจริงเนี่ยนะครับเราจะเป็นนักศึกษามสท.ที่แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะคะยังไงก็ฝากนักศึกษาไว้แล้วกันนะคะว่าถ้าอยากจะศึกษาเนื้อหาตรงส่วนนี้เพิ่มเติมนะคะก็ให้เข้าไปเจอเราบ่อยๆได้นะคะในเว็บไซต์
1: ใน e-tutorial
0: ค่ะก็คือเข้าไปที่http.media.stou.ac.th นะคะเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีไอคอนให้เลือกเป็น e-tutorial นะคะสะกดให้ด้วย e-tutorial
1: โอเค
0: ถูกไหมคะนะคะคลิกเข้าไปเลือกรหัสชุดวิชานะคะเป็น32210นะคะท่องกันให้ขึ้นใจ32210องค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะ
1: ใช่
0: ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้
1: ดูซ้ำดูซากโหลดมาก็ได
0: ้ติดใจอาจารย์คนไหนสอนดีจังเลยสอนสนุกก็คลิกเข้าไปเลือกเทปนั้นนะคะก็จะทำให้ได้ทบทวนความรู้อยู่บ่อยๆนะคะหรืออาจารย์คนไหนสอนน่าเบื่อจังเลยคราวที่แล้วฉันเรียนแล้วหลับไปกลับมาเรียนใหม่ก็ได้
1: ไม่ใช่เทปนี้แน่นอนครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็อาจารย์อวยพรนักศึกษาหน่อยครับ
0: ได้ค่ะก็เข้าใจว่าเนื้อหาตรงส่วนนี้ที่อาจารย์เน้นให้ก็จะทำให้นัก

0: ศึกษาเก่งข้อสอบได้แน่นอนเพราะมันเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆนะคะก็เหลือแค่ส่วนตัวตัวเองนะคะไปขยันฝึกฝนทบทวนตำรากัน
1: วันนี้อ่านกันบ้างหรือยังดีกว่า
0: ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบนะคะก็ขอบคุณอาจารย์สุรเดชที่มาช่วยร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาค่ะและขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะอย่างตั้งใจตลอดเวลาค่ะว
1: ัน
0: นี้ก็นะคะน่าจะเท่านี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลั

0: ูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: จะเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมประกอบชุดวิชา41231กฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปเป็นการออกอากาศในครั้งที่2ประจำภาคการศึกษาที่2/2561นะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์ครับและวิทยากรอีก3ท่านก็คือรองศาสตราจารย์มาลีสุรเชษฐ์ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รองศาสตราจารย์ลาวัณย์หอนพรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: และอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีครับสวัสดีครับเราสี่คนหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าแล้วจากการออกอากาศในครั้งที่1นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนถ้าท่านใดที่พลาดการรับชมและเพิ่งมาชมครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะไปติดตามรับชมผ่านทางช่องทาง Facebook ของทางมหาวิทยาลัยรวมถึง YouTube Channel นะครับ STU Channel ได้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครจะมีคำถามเนี่ยก็คงส่งมาได้ตามปกติแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการตอบแบบทันทีทันใดนะครับอาจจะมีการตอบในครั้งต่อไปในครั้งที่3นะครับก็แต่ยังไงแล้ววันนี้เนื้อหาชุดทั้งหมดก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมสาระเต็มเปี่ยม
3: สนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
0: ครับผมไม่ง่วงแน่นอนตลอด2ชั่วโมงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะส่วนใหญ่หลายคนเขาจะชอบฟังตอนก่อนจะหลับ
3: แล้วก็นอนหลับสบายเลยค่ะ
1: คือได้ทั้งหมดก็คือก่อนนอนตื่นขึ้นมาหลังหลับ
0: จะเข้าห้องน้ำ
1: หลับ
0: หมดทุกอะไรก็
3: ขนาดทานอาหารก็ได้เช่นกันนะคะ
2: ในห้องน้ำล่ะ
3: ก็ได้ค่ะเอาที่สะดวกเลยค
2: ่ะที่สะดวกเลยนะฮะ
3: ไม่ขัดศรัทธา
0: เดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะดูย้อนหลังได
1: ้
0: รวมถึงเก็บเอาไว้ในส่วนตัวก็ได้แต่ต้องไม่ลืมครับว่านี้เป็นงานมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยก
2: ็สถานที่นอกจากนี้ไม่ใช่
0: จะเอาภาพเราไปตัดต่ออะไรอย่างนี้ก
2: ็แหม
0: ไม่ควรนะฮะ
3: อาจจะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ได้นะคะ
1: ในนี้สำคัญ
0: แล้วก็รวมถึงการให้ความเห็นในทาง Facebook นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นรายการกฎหมายบางทีอาจจะมีประเด็นที่มันใกล้ตัวแล้วก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการกระผิดทางอาญาด้วยนะก็ฝากรบกวนนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าผู้ชมทุกท่านก็คงจะระวังและก็ตระหนักเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะจากที่เราสังเกตดูข่าวก่อนนะมีนักศึกษาเนี่ย
2: เข้ามาร่วมใช่ไหม
0: ร่วมคอมเมนต์ทั้งตอบคำถามนะครับขนาดเรายังไม่ได้เฉลยเลยนะนักศึกษาส่งมาตรามาให้เราเลย
2: ส่งมาตราใช่ตอบมาให้เราเสร็จสับเลย
1: ต้อง
2: ว่ามาตราอะไรทั้งที่ยังไม่บรรยายเลย
3: ยังไม่มีการเฉลยเลยค่ะ
0: ผลตอบมาเลยอะ
2: ตอบมาแล้ว
0: คราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบไม่ใช่ข้อสอบเด
2: ี๋
0: ยวจะกลายเป็นว่ามาดูรายการแล้วเราจะได้ข้อสอบไม่ใช่ไม่ใช่
1: เข้าใจผิด
0: เดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับแต่ยังไงเรา
3: ไปประเมินตนเองนะคะ
0: ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะเรียนเชิญนะให้ไปรับฟังการสอนเสริม
3: ใช่
0: ที่เราจัดให้ตามศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศ
2: ก็อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะว่าถ้ารับฟังการสอนเสริมเนี่ยจะได้มีโอกาสทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วก็หลังจากเรียนแล้วเนี่ยได้ความรู้อะไรขนาดไหนก็จะมีการให้ตอบแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนด้วยซึ่งในการเฉลยเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ใช่ข้อนี้เป็นข้อนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วบางทีถ้อยคำต่างกันนิดเดียวก็ไม่ถูกได้อย่างเช่น1เดือนกับ30วันเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางทีนักศึกษาจำแต่ว่า1เดือนคือจำได้ว่าเขาบอกว่าห้ามเกินหลังภายหลัง30วันแต่ว่านักศึกษาแทนที่จำว่า30วันไงไปจำว่า1เดือนแล้วก็คำตอบเราก็มีทั้ง1เดือนทั้ง30วันเขาว่าไม่เหมือนกัน1เดือนอาจจะ28วัน29วัน
0: 30วัน31วัน
2: ใช่มันได้หมดไงแต่ถ้าบอกว่า30วันก็คือ30วันเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีกับอายุเกินกว่า15ปีมันก็มีความหมายไม่เหมือนกัน
0: การนับโทษเนี่ยสำคัญเลยนะ
2: ใช่
0: เรื่องวันเรื่องเดือนเนี่ยอ
2: ย่างเงี้ยเห็นมั้ยอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยแปลว่าอายุ15ได้มั้ยไม่เกิน15ปี
0: ก็คือยังไม่ถึง
1: 15ไม่ได้
0: 15ไม่ได้
2: ไม่เกิน15ปีอายุกว่า15ปีขึ้นไป
0: กว่าก็เกิน
2: 15ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นถ้อยคำทางที่กฎหมายใช้แต่ว่าเราต้องจำให้ได้อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกฎหมายอย่างอื่นไง
0: ใช่นะครับ
2: กฎหมายอื่นก็จะไม่ใช้คำแบบเนี้ยแต่กฎหมายไทยน่ะจะใช้คำแบบเนี้ย
0: ครับก็การสอนเสริม
2: ไอ้กฎหมายอาญาจะใช้คำแบบนี้ขอโทษ
0: ใช่ครับการสอนเสริมก็จะช่วยเพิ่มเติมตรงนี้ให้กับนักศึกษาได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปพบเราทั้ง4คนนะครับเพราะว่าเรา4คนก็อาจจะไปสอนในต่างที่กัน
3: ใน3สอบต่างๆ
0: ใช่ในศูนย์สอบในศูนย์สอนต่างๆนะครับ
3: อาจารย์วิทย์ไปสอนที่ไหนคะของครั้งนี้
0: น่าจะเป็นที่ระยองมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะ
2: ถ้าจำไม่ผิดนะชีวิตตัวเองยังจำไม่ค่อยได้นะ
0: คร
2: ับ
0: เพราะไม่ค่อยจำอะไรนะทำงานแบบวันต่อวัน
2: จะรู้ตัวก็ตอนพรุ่งนี้จะต้องเดินทาง
0: เป็นวันต่อวันเท่านั้น
3: เป็นวันต่อวันเท่านั้น
0: จะไม่คิดอะไรล่วงหน้า
3: ไม่เลยค่ะ
0: แล้วก็ไม่ย้อนหลังเป็นโทษเป็นคุณอะไรกับตัวเองทั้งสิ้น
3: เราก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะ
0: พอจบแล้วคือจบกันนะครับ
2: แต่ว่าเรียนกฎหมายไม่ได้อย่างนี้นะคะเรียนกฎหมายจะบอกว่าวันต่อวันจบแล้วจบกันไม่ได้โดยเฉพาะอาญาหนึ่งมันต้องเป็นพื้นฐานของกฎหมายอาญาอื่นเพราะนักศึกษาจะต้องรู้ให้จำให้ได้แล้วก็ให้ลึกซึ้งในบทเรียนอายุเวลาอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้แม่นยำแล้วก็หลักของกฎหมายอาญาเนี่ยซึ่งมันแตกต่างจากกฎหมายอื่นหนึ่งจะต้องเป็นบทกฎหมายชัดแจ้งสองจะต้องตีความโดยเคร่งครัดกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักของกฎหมายเลยอาญาโดยเฉพาะเลยต้องจำ
0: ที่พูดเรื่องสอนเสริมแล้วก็ไม่ต้องมีตัวบุคคลก็เดี๋ยวจะเกรงว่าเดี๋ยวนักศึกษาเขาก็
2: จะตามเราใช่ไหม
0: จะเป็นการไปตาม
2: อ๋อถ้าตามอาจารย์วิทย์นี่ก็จะได้ข้อสอบไม่ใช่นะฮะ
0: ไม่มีครับไม่มี
2: ไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเลยครับยืนยันไม่ว่าจะเจออาจารย์มาลีหรือไม่เจออาจารย์ลาวันหรือไม่เจออาจารย์พรมาพาหรือไม่นะครับ
2: ก็ไม่รู้ข้อสอบเหมือนกันหมด
0: ก็ไม่มีใครรู้นะครับประธานชุดเองก็ยังไม่รู้เลยครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะข้อสอบพอละนี่บอกไม่ได้ทันทีเลยเ
3: พราะยากมากเลยค่ะที
0: ่มันหลายเรื่องมันหลายตอนหลายหน่วยนะคร
3: ับเพราะมีทั้งหมด15หน่วยนี่มารวมกันอยู่ทั้งหมดเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
2: จำไม่ได้แน่ใช่ไหม
3: จำไม่ได้แน่
0: แล้วดูว่าข้อสอบออกตรงไหนก็ดูตามแผนการสอนประจำหน่วยประจำตอนนั่นแหละ
2: นี่เป็นเทคนิคละ
0: ที่ตรงวัตถุประสงค์อ่ะนั่นแหละจะเป็นพอยต์หนึ่งที่จะช่วยได
2: ้เขาบอกให้อะไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่ออะไรนะฮะแล้วก็เน้นวัตถุประสงค์จะบอกว่าเน้นเรื่องอะไรถูกไหม
0: ถูกเพราะข้อสอบเราจะออกตามวัตถุประสงค์ออกนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ไม่ได้อันนั้นแสดงว่าผู้เรียนมีความรู้มากเกินไปละ
2: ไม่ได้
3: เกินกว่าผู้ออก
0: ต้องการเขียนผู้ออกก็
2: ต้องการ
0: นะครับ
2: เพราะว่าอย่างเช่นบอกว่าถ้าเขียนว่าเพื่อให้อธิบายเนี่ยนักศึกษาก็ไม่ต้องตกใจถ้าคำวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายอะไรอย่างเงี้ยคำถามมันก็จะเป็นในลักษณะของแค่ความจำอย่างเช่นโทษ

0: มาตรา18มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเขียนว่าสามารถวินิจฉัยได้อันเนี้ยต้องระวังละคำถามอาจจะบอกว่าโทษอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้จะต้องใช้กฎหมายฉบับไหนเหมือนคำถามที่อาจารย์ตั้งอ่ะตั้งคราวที่แล้วในสมชายอะไรนั่นน่ะจะเป็นลักษณะของคำถามแบบนั้นถ้าเป็นการวินิจฉัย
1: แต่ว่าในตัวเรื่องมันจะเป็นการตอบเลยเป็นคำตอบสุดท้ายเลยเพียงแต่มันก็ต้องอาศัยพื้นฐานเรื่องของการวินิจฉัยประกอบกันไปด้วยนี่แหละครับคือวัตถุประสงค์ว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าไอ้นี่แหละคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าการกระทำที่เป็นในราชอาณาจักรเทียบเทียมมาตรา4วรรค2
0: ในแท้กับในเทียม
2: ในแท้กับในเทียม
1: เนี่ยถ้ารู้แค่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นไกด์ไลน์ที่จะทำให้เรารู้แล้วว่าทงคำตอบหรือช้อยส์ตัวเลือกที่เราควรจะเลือกเนี่ยมันควรจะเป็นข้อไหนแบบไม่ต้องใช้หลักไสยศาสตร
3: ์ก็คือใช้หลักของกฎหมายโดยแท
0: ้หลักนิติศาสตร์
1: แบบนิติศาสตร์เลยไม่ต้องนิติศาสตร์ประกอบไสยศาสตร
0: ์แต่เราที่เราใช้นะเราใช้ไสยศาสตร์เป็นนำหน้าทุกที
1: อันนั้นสำหรับผู้ที่อาจจะอ่านหนังสือ
0: ศึกษาเรา
1: ไม่เพียงพอ
2: หรือว่าเวลาไม่ทัน
1: ถ้าเป็นไปไม่ได้หรอครับอ่านก่อนสอบ1วันเนี่ย
2: โอ้ย1วัน1อาทิตย์มันคงจะเป็นไปไม่ได้
1: มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช
1: ่มันจะไปจดจำอะไรได้ยังไง
0: สมัยพวกเราเรียนเนี่ยประมวลตอนนี้สมัยนั้นเพิ่งเรียนน่ะเรียนจะตลอดเวลาเรียนตลอดชีวิต
1: เรียนรู้ตลอดชีวิต
0: เราก็ต้องอาศัยในเนี้ยในประมวลอย่างเงี้ยอะไรแล้วที่มีดีกาใหม่ๆอย่างเงี้ยประมวลอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยใช่มั้ยนี่เล่มนี้ฟรีอ่ะอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยพอมีดีกาใหม่ๆตัวเองก็จะมาต่อท้ายนะต่อท้ายว่าดีกาเพราะว่าอย่างมาตรา4ของอาจารย์น่ะถึงปี4ถึงปี47พระเอิญมีวิเคราะห์ดีกาไงในวารสารของเราหรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บนี่ดีมากเลยส่งกันมาเพื่อนๆจะส่งกันมาแล้วเรื่องนี้มีคำวินิจฉัยใหม่นะ
3: ดูได้เลย
0: ใช่เรามาเติมในนี้เพื่อจะรวมในที่เดียวกัน
1: คร
0: ับ เราก็จะมาเติมในนี้ในเติมในประมวลนั่นคือวิธีการเรียนใช่ไหมหรือดูละครดูหนังเนี่ยก็มาดูว่าอย่างนี้มันทำได้เหรอใช่ไหมเมียหลวงไปตบเมียน้อยได้ไหมก็ยังเป็นบันดาลโทสะเห็นไหมคือตบไม่ได้
3: เมียหลวงเมียน้อย
0: ตอนนี้มีหลังเรื่องใหม่แล้วไง
3: มีเมียหลวงเมียน้อย
0: ไม่รู้สิอะไรก็ได้
1: อาจารย์เขาดูช่องธรรมะเขาไม่ค่อยดูทีวี
0: จริงด้วยลืมไปขอสาธุ
3: เป็นสายธรรมะ
0: สายธรรมะแต่ช่องอะไรนะพี่จะถามว่าช่องอะไรนะพี่จะบอกเลขไม่ถูก
3: ครูค่ะครู
0: อ๋อตั้งแต่เช้าใน PPTV เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่ตีห้าเลยนะธรรมะเนี่ยค่ะPPTV
3: ยังไม่ตื่นค่ะตาน้อง
0: จะบอกว่าถ้าท่องธรรมะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยจะมีช่องเนี้ย PPTV
2: เดินตรงกล
1: องเรื่องผัวเมียเนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ก็ใช่ถึงบอกว่ามันเป็นประเด็นเลยแหละคือไม่ได้ดูแค่ว่าแม่สะใจ
3: ผัวเมียเขามีสามีภรรยา
1: ก็คือกันเหรอฮะ
3: คือกันนะฮะ
0: นี่ก็เราคนโบราณเราใช้คำนี้ใช่ไหมคนสมัยใหม่ก็ใช้อย่าง
1: นี้ลักษณะผัวเมียเขายังเคยมีเลยไม่ใช่เหรอ
3: น
1: ั่
3: นมันของโบราณนี่ก็เราพูดถึง
0: นี่ขนาดเด็กกันเนี่ย
3: สมัยใหม่สามีภรรยาสามี
0: ภรรยาไม่ใช่เขา
3: ภรรยานี่คือแบบใหญ่อะ
0: เ
1: วลาเราสึกเราภริยาน้อยอะ
3: ภริยา
1: แล้วภริยาน้อยอะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีภริยาน้อย
1: ไม่ม
0: ีแต่ไอ้เมียน้อยอะไรเงี้ย
3: ต้องเป็น
0: ออกผู้ผิดใช่ไหม
3: ภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะใช่ไหมมีความภาคภูมิใจ
1: อันนั้นถ้าเป็นผัวเมียกันเขาเรียกว่าฉันสามีภรรยาอยู่กินกันตามข้อเท็จจริง
3: นั่นมันฉัน
1: ดีแฟกโต้
0: เอาโต้กับแกสิ
1: ดีแฟกโต
3: ้
0: พูดรู้สึกยังไม่
3: ทันพูดภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่อง
1: แฟกโต้ก็แฟกไง
3: แฟกไงแฟกไง
0: เป็นไงแฟกข้อเท็จจริงไง
1: ดีแฟกต์
0: เดี๋ยวไปสกปรกเป็นห่วงเดี๋ยวไปเล่นแกใจเดี๋ยวแกเล่นมุกอีกอันนึงอันนี้เป็นห่วงมาก
1: อันนั้นจะออกอากาศไม่ได้จะเป็นอีกแบบนึง
2: จะต้องโดนเซ็นเซอร์ไปแล้วนะ
1: แต่ทั้งหมดที่พูดก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนี่แหละอย่างที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ท่านอาจารย์
0: ถึงจะเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตบกันไม่ได้
1: ตบตีกันไม่ได
2: ้ก็เป็นทะเลาะวิวาส
1: แต่ความผิดบางฐานอาจจะกระทำกันได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษก็ได้ใช่ไหม
2: อย่างเช่น
1: อะไรอ่ะการลักทรัพย
0: ์อันนั้นอาจารย์มารีทำเป็นปกตินะฮะซ่อนตรงไหนเดี๋ยวนี้เขาซ่อนใหม่แล้วเขาใช้มีบาร์โค้ด จะซ่อนเงินภรรยาเนี่ยเขาไม่ใช่ขโมยอย่างสมัยโบราณสมัยโบราณต้องไปค้นตามรองเท้าถุงเท้าย
1: างอะไร
0: รถยนต
1: ์สมัยใหม่เนี่ยคนจนซ่อนยังลืมเลย
0: สมัยใหม่เนี่ยเขามีเหมือนเป็นบาร์โค้ดใช่ไห
1: ม
0: คือคนมาขายของเนี่ยถ้าใครมาขายอยู่หน้าร้านก็จะแบบให้ยิงบาร์โค้ดของตัวเองแทนที่จะเข้าส่วนกลาง
2: สแกน QR code
0: ใช่ QR code ตรงนั้นน่ะคือแทนที่จะเข้าของร้านไงก็จะบอกให้ยิงอันนี้
2: อาจารย์ดูเชี่ยวชาญนะคะ
0: ค่ะอันนี้ทำเป็นปกติ
2: ของไปรษณีย์มาส่งบ่อย
0: ๆเห็นไหมฮะว่า QR code จะจำแม่นเลยรูปอย่างนี้ต้องอย่างนี้ติดไว้ที่มือตลอดถ้าใครจะมาจ่ายเงินก็จะได้ไม่ต้องเข้ากงสีใช่ไม่ต้องเข้ากงสีละ QR code อันนี้ของเรา
1: สังคมไร้เงินสดไง
2: เงินสดก็ไม่มี
1: นโยบายรัฐบาลอย่างดีเลย
2: ปกติไม่พกเงินสดอยู่แล้วค่ะ
1: พกอยู่แล้ว
2: เงินในบัญชีก็ไม่พก
0: อันนี้ไล่ให้ไปเล่นตรงนู้นได้ไหมฮะอาจารย์วิวิทย์บอกให้ไป
1: ต้องบอกกับคนนู้นนะฮะไปเล่นตรงนู้น
0: ไปเล่นกัน
1: จะได้มีเพื่อน
0: ต้องไล่ไปเล่นในนิกายที่แล้วเนี่ยเราก็พูดประเด็นอย่างเงี้ยว่าหลักของการใช้กฎหมายแล้วก็ในเรื่องของมาตรา4ใช่ไหมล่ะว่าหลักของการใช้กฎหมายในเรื่องของเวลากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังยกเว้นที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดไม่ว่าจะอยู่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่หลังกระทำความผิดเนี่ยอันไหนเป็นคุณเอานั้นมาใช้แล้วก็เราก็พูดถึงเรื่องหลักของดินแดงว่าการใช้กฎหมายตามหลักดินแดงก็คือว่ามาตรา4ในราชอาณาจักรไทยหรือว่าเรือไทยหรืออากาศยานไทยแม้อยู่ในนอกราชอาณาจักร
2: มาตรา4วรรค2นะคะ
0: ก็ให้ใช้ก็เอากฎหมายไทยไปใช้ได
2: ้
0: นะคะแล้วก็ครั้งนี
1: ้เราก็จะมาต่อกันอีกสักนิดนึงก่อนที่จะเป็นเนื้อหาของครั้งนี้เลยโดยตรงนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรียกว่า
3: เข้า
1: ลึกแล้ว
3: เป็นไฮไลท์เลย
1: แล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจด้วย
3: เป็นหัวใจ
1: นะครับเรื่องของความรับผิดต่างๆที่จะต้องพิจารณากันนะครับแต่เรามาทวนกันครั้งที่แล้วนิดนึงที่เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงกันนะครับ
0: คือต่อจากหลักดินแดนและ
1: ต่อจากหลักดินแดนเลยก็คือต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับมาตรา5นะครับจริงๆก็เป็นหลักดินแดนเหมือนกันแหละ
0: มาตรา5ยัง
1: เพียงแต่การกระทำบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: กระทำใน
1: กระทำในราชอาณาจักร
0: ไม่ใช่ในทั้งหมดเพราะตามมาตรา4เนี่ยทั้งในทั้งผลเกิดในราชอาณาจักรหรือว่าเรือไทยอากาศยานไทยนะคะอันนั้นคือ
1: ยังยกตัวอย่าง
0: ทั้งหมดและผล
1: ยิงในขอนะครับสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยสมมติ
0: ขนาดที่อยู่บนเครื่องบินไทยที่จอดอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหม
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรและผลก็เกิดขึ้นในราชอ
0: า
1: ณ
0: าจักรอันนี้ในแท้ๆด้วย
1: ในแท้เลยก็คือมาตรา4วรรคแรก
0: คือการกระทำในผลก็เกิดในอย่างที่อาจารย์สรุป
1: แต่บางครั้งการกระทำที่แม้บางส่วนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในราชอาณาจักรอย่างสมมติว่าในกกำลังจะขึ้นเครื่องบินในขออยากจะฆ่าในก
0: กำลังจะขึ้นนะยังไม่ได้อยู่ในเครื่องบินนะ
1: ยัง
0: โอเค
1: ก็คือให
0: ้
1: ขนม
0: ยาพิษ
1: ที่ผสมยาพิษเนี่ยในขอเนี่ยที่เป็นผู้ที่ต้องการจะฆ่าเนี่ยก็คือให้ขนมไปแล้วก็ให้ในก
0: อยาพิษไปออกผลตอนอยู่บนเครื่องบิน
1: อยู่บนเครื่องบิน
0: ขณะที่บินอยู่เนื้อน่านฟ้าประเทศสวิตเซอร์แลนด
1: ์โอ้นานไปไหมฮะ อาจจะบิน มันต้องเป็นยาที่แบบว่าออกฤทธิ์สักชั่วโมงนึง
0: ชั่วโมงนึงตอนชั่วโมงนึงอยู่ในราชอาณาจักรนะ
1: ก็อาจจะกอกไปข้างนอกอยู่กินแล้วก็เริ่มมีอาการ
0: อ๋อเหรอคะ
1: อะไรอย่างงี้ก็ได้ต่อเนื่องแต่ว่าหนักๆเลยอาจจะไปเกิดที่ต่างประเทศมุดไปสิงคโปร์แล้วกัน
0: ผลไม่เกิดที่สิงคโปร์คือไปตายที่สิงคโปร์
1: แล้วก็ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลสิงคโปร์แล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลสิงคโปร
0: ์
2: อย่างเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยคือลักษณะที่เป็นเหมือนตัวอย่างนึงที่จะบอกว่าการกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย
0: กระทำในราชอาณาจักร
1: หรือกลับกันก็ได้จากข้างนอกเข้าข้างใน
0: ผลคือการกระทำทั้งหมดอยู่นอกราชอาณาจักรแต่ผู้กระทำประสงค์ให้ผลเกิดในราชอาณาจักร
1: อย่างรู้ว่านายหนึ่งกำลังจะเดินทาง
0: ใน
1: หนึ่งกำลังจะเดินทางวันที่เมืองไทย
0: นายหนึ่งกำลังจะเดินทางไปที่เมืองไทยก็เลยให้ยาพิษทานใช่ไหมอีกสองชั่วโมง
3: สลับกัน
0: อยู่ในสิงคโปร์เริ่มให้ยาพิษพอมาถึงเมืองไทยก็ออกฤทธิ์คือตายไอ้อย่างนี้ก็คือถือว่าศาลไทยมีอำนาจลงโทษเช่นเดียวกันตามมาตรา5เพราะถือว่าประสงค์ให้ผลเกิดในราชอาณาจักรไง
1: คือแม้ว่าจะย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักรแน่นอนครับยาพิษต้องการจะให้มันออกฤทธิ์แล้วเกิดผลที่เมืองไทย
0: อ
1: ย่างเงี้ยเป็นต้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็จะถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักร
3: จะมีคำว่าถือว่าเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องดูคำว่าถือว่านี่เป็นหลัก นะคะมันจะมีคำว่าถือว่าอยู่ก็คือมาตรา4วรรค2ที่เราบอก
0: คือนายเทียม
3: แล้วก็มาตรา5มาตรา6ถือว่า
0: ถือว่าหมดเลย
3: ราชอาณาจักรเวลาเขียนตอบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีคำนี้นะคะจะได้เห็นว่ามันแตกต่างกับการกระทำความผิดในราชอาณาจักร
0: ถือว่าในราชอาณาจักร
1: ใช่ครับก็ถือว่าให้ถือว่า
0: ค่ะในมาตรา
1: ทั้งนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อยู่ในราชอาณาจักรแท้ๆเหมือนมาตรา4นี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมกฎหมายเขาถึงแยกออกมาและในบางกรณีเนี่ยก็จะเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ต้องมารับโทษในราชอาณาจักร
0: อันนี้ใช่หลักสัญชาติป่ะ
3: การกระทำความผิดที่ร้ายแรง
1: ใช่อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
0: ความมั่นคง
1: อ
0: ัน
1: นั้นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงนะครับพวกความผิด
0: แล้วก
1: ็วางเพลิงพวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างเช่นการชิงทรัพย์การปล้นทรัพย
0: ์
1: หรือการกระทำความผิดในทะเลหลวงก็คือโจรสลัดที่เราพูดถึงกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการกระทำความผิดเชิงสากลซึ่งทุกประเทศก็มีอำนาจในการที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดในลักษณะแบบนี้ได้
3: เห็นการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็สามารถที่จะมาลงโทษในประเทศนั้นๆของเขาได้เลย
1: ใช่นะครับ
3: เราเรียกว่าอำนาจลงโทษสากล
1: ใช่การก่อการร้ายบางทีก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมฮะแล้วก็ในส่วนของการกระทำความผิดที่เป็นนอกราชอาณาจักรยึดถือตามสัญชาติของผู้กระทำหรือผู้เสียหายที่เรียกว่าหลักบุคคล
0: อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา8
1: ค่ะก็คือผู้กระทำอาจจะเป็นคนไทย
2: ก็อ
1: ย่างเงี้ยหรือว่าผู้เสียหายเป็นคนไทยโดนคนต่างชาติเป็นผู้มาทำให้เกิดความเสียหายหรือตัวเองเป็นผู้เสียหายจากการกระทำก็ได้ไปกระทำกับเขาก็ได
0: ้ถ้าคนไทยเป็นผู้กระทำความนะฮะไม่ว่าจะในอยู่ในที่ใดแล้วก็ศาลรัฐบาลของประเทศที่มีอำนาจลงโทษเนี่ยเขาร้องขอให้ศาลไทยลงโทษ
1: จะต้องมีการร้องขอด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปดำเนินการเอาเอง
0: หร
1: ือ
0: ว่าผู้เสียหาย
1: เขา
0: ขอร้องขอให้ศาลไทยลงโทษหรืออีกกรณีนึงก็คือว่าคนไทยเป็นผู้เสียหายคนต่างชาติเป็นผู้กระทำความผิดรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหายก็ได้หรือคนไทยเนี่ยรัฐบาลไทยหรือคนไทยที่เป็นผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษก็ได้เช่นเดียวกัน
1: แต่
0: ว่าความผิดบางฐาน
1: มันจะเป็นความผิดบางฐานนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปดูในตัวบทได้อยู่ในมาตรา8นะครับเยอะมากจริงแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเราคงไม่ได้เอามาแบบออกเป็นข้อสอบ
0: แต่ความผิดแน่นอนความผิดก็ที่ใหญ่ๆมันก็คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายอ่ะ
1: ใช่
0: ค่ะอันนี้ใหญ่ๆแล้วทอดทิ้ง
2: ร่างกายเพศ
1: ความผิดต่อเสรีภาพวิ่งราวทรัพย์ลักทรัพย์กันโชคอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับ
0: ความผิดหนักๆ
1: ความผิดที่เป็นการก่อภัยอันตรายแก่ประชาชนอย่างพวกการวางเพลิงเผาทรัพย์อะไรพวกนี้ได้หมดเลย
0: ใช
1: ่ครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นความผิดที่เป็นเจ้าพนักงานของไทย
0: อันนี้มาตรา9
1: มาตรา9
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เป็นกระทำเนี่ยในกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ในมาตรา147จนถึง166
0: ก็ความผิดของเจ้าพนักงานไง
1: เป็นความผิดในหมวดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
0: กระทำความผิดตั้งแต่ดูหมิ่น
3: อันหมิ่นความผิดเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
1: มันเป็นการกระทำที่เกิดนอกราชอาณาจักรเพราะปกติถ้าทำในราชอาณาจักรมันก็จะต้องผิดตามกฎหมายไทยอยู่แล้วต้องรับโทษในกฎหมายในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานนี้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จะให้ถือเสมือนว่ากฎหมายไทยก็ต้องเรียนหน้าลงโทษได
0: ้อันนี้หลักความเป็นธรรมนะเพราะเป็นเจ้าพนักงานของไทยอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ทำความผิดไม่ว่าหน้าที่ใดมันควรจะลงโทษเหมือนกันและไอ้โทษที่ว่านี่ก็คือตามบทบัญญัติของกฎหมายเลยคือความผิดที่เจ้าพนักงานกระทำความผิด
1: เพราะสถานะของผู้กระทำเป็นเจ้าพนักงานซึ่งคำว่าเจ้าพนักงาน
0: โอกาสนะ
1: ก็มีคำนิยามอยู่ในมาตรา1แล้ว
0: เขาถือว่าเจ้าพนักงานเนี่ยมีโอกาสที่จะกระทำความผิดง่ายเพราะเขาถึงไงเขาถึงทั้งข้อมูลเท่าถึงทั้งทรัพย์สินต่างๆแล้วเขาเท่าถึงวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าจะหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยหรือเทคนิคในการที่จะปิดบังการกระทำความผิดได
1: ้เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะควบคุม
0: โทษถึงจะหนักกว่าคนอื่น
1: ต้องการจะควบคุมการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยกฎหมายตรงเกี่ยวกับเจ้าพนักงานก็คุ้มครองเจ้าพนักงานด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการ
0: ดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ไม่ได้
1: ซึ่งหน้าทำร้ายต่อสู้ขัดขวางเนี่ย
0: ไม่ได้หมด
3: กระทำต่อเจ้าพนักงานเนี่ยจะมีโทษเพิ่มมากขึ้นกว่ากระทำกับบุคคลธรรมดา
1: เนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเรื่องเราเนี้ยจะได้คุยกันวันนี้แหละว่าเอ๊ะทำไมเรากระทำต่อบุคคลอีกอย่างนึงแล้วทำไมต้องรับโทษหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยสถานะด้วยความสัมพันธ์
0: มีค่ะใช่
1: นะครับ
0: ตอนนี้จะเริ่มหรือยัง
1: อ่ะได้เลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนแรกนะครับของหน่วยที่1หน่วยที่3หน่วยที่2หน่วยที่3 หน่วยที่2 อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางทฤษฎีอาชญาวิทยาหน่อยนะครับถามว่าจริงๆมันจำเป็นไหมจำเป็นนะเพราะเราจะได้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม
0: แล้วเราจะได้รู้เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาว่าทำไมถึงต้องออกกฎหมายอาญาแบบนี้เจตนาทำไมถึงต้องกำหนดโทษแบบนี้เพราะว่ามีเจตนามีวัตถุประสงค์อย่างไรเพราะว่าทางอาชญาวิทยาเนี่ยหลักของการมีทฤษฎีการลงโทษไง
2: แต่หลักทฤษฎีต่างๆที่มาแบบซัพพอร์ตกฎหมายที่เราออกมา
0: ใช่ถ้าจะใช้
2: ทั้งกฎหมายและโทษที่เราบัญญัติกันออกมา
0: อย่างเช่นถ้าเป็นทฤษฎีการลงโทษที่มุ่งจะแก้แค้นทดแทน
1: ตาต่อตาฟันต่อฟัน

0: อันนั้นก็จะโทษหนักหรือป้อมปรามเนี่ยโทษจะหนักประหารชีวิตเลย
1: แต่ถ้าเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูก็จะเป็นการที่เราไม่เน้นการลงโทษและเน้นการแก้ไขเพื่อให้ผู้ทำความผิดเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชี
2: ว
1: ิ
2: ต
1: ในสังคมได
0: ้ก็จะเป็นเทคนิค
3: ใช่จะเห็นได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราก็ยึดตามนี้แก้ไขฟื้นฟูเช่นเดียวกัน
1: ใช่
3: นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีนะครับ
0: ของเราเป็นเล่มเดียวที่เขียนไงตั้งแต่ว่าอาชญาวิทยาว่าทำไมสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปทุกยุคนะมาก่อนแล้วก็บอกว่าสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมเกิดจากครอบครัวที่ยากจนหรือสิ่งแวดล้อมแต่เดี๋ยวนี้ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความยากจนนะความรวยก็ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้เช่นเดียวกัน
3: ถูก
0: ตั้งแต่เรื่องของหุ้นนะก็เป็นความผิดอาญาในพรบของตลาดหลักทรัพย์
3: เรื่องทางเทคนิค
0: ใช่แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเด็กแว้นไงเด็กแว้นนี่เป็นพวกลูกคนมีสตังค์นะเพราะซึ่งมอเตอร์ไซค์แว้นกันได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มาอาชญากรรมไม่ได้เกิดจากความยากจนอย่างเดียวแล้วเกิดจากความรวยก็ได้เกิดจากการที่พ่อแม่ให้ไปอยู่ในที่สถานที่ที่อาจจะมีแต่ลูกคนรวยด้วยกันแล้วก็ชวนกันไปกระทำความผิดแบบนี้ถ้าว่าเดิมเราจะพูดแต่ว่าปัญหาอาชญากรรมเกิดจากพื้นฐานครอบครัวสิ่งแวดล้อมแล้วความยากจนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมในการศึกษาเนี่ยจะเห็นสังคม
3: มันเปลี่ยน
0: สังคมแล้วก็ความคิดของเด็ก
2: การลงโทษก็เปลี่ยนลงไป
0: ใช่
3: เพราะนั้นทฤษฎีจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเลื่อนลอยหรือว่ามันเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เพียงแต่เรื่องนี้เนื้อหามันก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพยายามเน้นในการอ่านเรื่องของแนวคิดประกอบไปด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะได้ถึงแก่นว่าแก่นสำคัญสาระของมันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได
0: ้
3: ก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องท่องจำเลยเพราะการไปท่องทฤษฎีผมว่าไม่มีความจำเป็นนะในความเห็นส่วนตัวนะครับ
2: อ
1: าจจะเน้นถึงความเข้าใจมากกว่า
3: อย่างแค่ป้องกันฟื้นฟูปราบปรามเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วเราก็เข้าใจค่อยคอนเซปต์นี้แต่เราไม่ต้องไปจำพวกนักคิดอะไรพวกนั้นหรอก
0: อ๋อมันต้องจำค่ะซีซ่าแบคเคเรียอะไรอย่างเงี้ยอ
3: าจจะจำหน่อยแต่ว่า
0: ลอมโบโซ
3: ข้อสอบจะไม่พยายามออกในเรื่อง
0: นั้นอาจจะปอโทอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอยากให้มีความรู้ลึกซึ้งอ่ะ
1: เพราะว่าปอโทอาจจะต้องใช้ในการทำthesis หรือ IS ในการ
0: ใช่
1: อ้างอิง
3: ก็จะได้รู้ไงว่าเอาหลักนี้มาจากใคร
1: ใช่
0: ครับรู้ที่มาประวัติศาสตร์ของเขา
2: เองใช่ไหม
0: ประวัติศาสตร์ของเขา
1: เขียนเองเลยค่ะ
0: นั่งเขียนอันนั้นก็เข้าไปสอนชอได
3: ้เคยฟังอาจารย์มาลี
0: ร่างกฎหมายไง
3: อธิบายก็อ๋ออาจารย์มาลีสุรเชษฐ์กล่าวว่าอะไรเงี้ย
0: เขียนในข้อสอบอย่างนี้นะคะ
3: เขียนใน thesis เขาอะไรเงี้ยเป็นไปได
1: ้สัมภาษณ์เขา
2: ไปจะเป็นนักคิด
1: แอดไวเซอร์ก็จะงงๆหน่
3: อ
1: ย
3: กลับมาที่ปอตีกันก่อนดีกว่า
0: หลัก
3: นะตอนนี้ข้ามมาเลยก็คือเข้ามาในประมาณหน่วยที่3หน่วยที่4แล้วนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดในทางอาญา
0: ถ้าเช่นบอกว่านายดำใช้ปืนยิงนายแดงตายข้อเท็จจริงแค่นี้จะก็ถามว่าก็ดำใช้ปืนยิงแดงตายถามสั้นๆอย่างเงี้ยในปริญญาตรีนะนายดำใช้ปืนยิงแดงตายนายดำต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไร
3: ไม่ต้องเรียนกฎหมายก็ตอบได้อย่างเงี้ย
0: ตอบว่ายังไ
1: ง
3: ผิดอยู่แล้ว
0: ดำใช้ปืนยิงแดงตายต้องทำผิดทางอาญาหรือเปล่าตอบอย่างทั่วไป
2: คำถามถามแบบนี้ไม่ต้องมาสงสัยต่อไปว่าใช้ปืนแบบไหนปืนลูกซอง
3: ก็เขาบอกว่าตายอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่ต้องนะไม่ต้องยุ่งเลยคือดูโจทย์เป็นหลักเขาถามอะไรแล้วก็ผลคืออะไรใช่ไหมใครกระทำต่อใครแค่นั้น
1: คือไม่ต้องตอบเกินจากโจทย์เลยใช่
0: ไม่ใช่แต่ประเด็น
2: สงสัยในโจทย์ห้ามสงสัย
0: ใช่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเธอนักกฎหมายแล้วเราตอบแค่นี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหม
3: โอ้ยผิดอยู่แล้ว
0: ทุกคนจะตอบผิดอยู่แล้วแต่ความจริงเรายังตอบไม่ได้เหตุผลเพราะว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบมันต้องรู้ก่อนสิว่าการที่ดำยิงแดงตายเนี่ยเป็นเพราะอะไรโจทย์มันต้องมีบรรยายมากกว่านี้อันนี้คือผลสุดท้ายคือดำใช้ปืนยิงแดงตายนี่คือคำถามแบบไม่ใช่นักกฎหมายถามอย่างคนทั่วๆไปดำยิงแดงตายทำยังไงอีกคนนึงก็โอ้ยก็ผิดฐานฆ่าคนตายแต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าไอ้แดงเนี่ย
1: ป้องกันตัวเกิดขึ้น
0: ไอ้แดงมันเกิดจะเอามีดจะแทงไอ้ดำก่
3: อ
0: นดำหลบมีดได้ก็คว้าปืนยิงไอ้แดงเท่านั้นแหละ
2: นี่ไวมากเลย
0: หลบได้
3: แต่ถ้ามีดกับมีดกับปืนอาจจะไม่ได้เอาปืนกับปืน
0: ไม่ใช่ใจที่ว่าเป็นมีดเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามีดเนี่ยถ้าเป็นอาวุธร้ายแรงเหมือนกัน แทงถูกหัวใจก็ตายคืออยู่ระหว่างใกล้ชิดกันอย่างเงี้ย
3: เอาระยะใกล้ชิดต้องบอกอย่างนั้นดีกว่าถ้าถ้ามันห่างไป
0: เป็นนักกฎหมายจะมีประเด็นหลายประเด็น
1: หลายประเด
0: ็นที่ต้องวิเคราะห์แล้วเวลาเขียนตอบก็เช่นเดียวกันไงต้องวิเคราะห์เนี่ยวิธีการวิเคราะห์ไงพออย่างเงี้ยพอจะบอกว่าปืนกับมีดอาจารย์วิวิก็มาว่าข้อเท็จจริงยังไม่ครบอาจารย์ต้องให้นิดนึงว่าไอ้มีดเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันต้องกระชั้นชิด
3: พอที่จะ
0: พอที่ทำให้ตายได้แล้วการใช้ปืนก็ต้องทำให้ตายได้ทั้งสองอย่างต้องทำให้ตายได้ในลักษณะที่ถึงกับความตายทั้งสองอันถึงจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายพอสมควรแก่เหตุ
3: จริงเรื่องการป้องกันตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันในครั้งต่อๆไปแต่มันเป็นหลักที่เหมือนกับว่าก็คือการป้องกันตัวเองอ่ะให้พ้นจากภัยแค่นั้นน่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะจริงๆแล้ว
0: เซนของคนแหละ
1: แต่จริงแล้วตามบทกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องป้องกันในขณะที่ภัยเนี่ยต้องแบบ
3: ใกล้จะถึงแต่อย่างกรณีที่ท่านอาจารย์ลาวันบอกนี่คือแบบมันมาเฉียดแล้วนะครับ
0: เพียงแต่อันนี้จะให้เห็นแค่นั้นเองว่านักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ดูแค่นี
3: ้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกอารมณ์กันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ครับ
4: ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยค่ะนาง A เพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชาย B แต่นาง A ไม่ต้องการเด็กชาย B ด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชาย B ก็จะเป็นความผิดดังนั้นนาง A จึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชาย B ถึงแก่ความตายพอความจริงปรากฏนาง A ก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดข้ออ้างของนาง A รับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดขอให้นักศึกษาลองทำเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัยเราจะมีการเฉลยในท้ายชั่วโมงของการสอนเสริมค่ะ
3: ครับนั่นก็คือตัวอย่างที่ก่อนเราจะเบรกเราทิ้งไว้ให้ดูนะครับว่าเวลาเราพูดถึงข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วเจอคำถามเนี่ยมันก็ต้องจินตนาการแบบนั้นแหละเราอ่านจาก
1: แต่งเสริม
3: เราอ่านจากตัวหนังสือเนี่ยคือมันสรุปมาแล้วเรียบร้อยแล้วมัดมาแล้ว
0: อันนั้นคือข้อสอบ
3: นั่นคือตัวอย่างของข้อสอบหรือคำถามแต่ที่เราอธิบายเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องเป็นภาพที่อยู่ในหัวของนักศึกษาเองในการที่จะวินิจฉัยและหาคำตอบ
0: เพราะพอดีเรากำลังจะเริ่มต้นของหลักในการวินิจฉัยความรับผิดซึ่งถ้าฟังข้อเท็จจริงเพียงแค่นี้นักกฎหมายจริงๆจะตอบไม่ได้ว่าผิดต้องรับผิดหรือเปล่าไงหัวข้อมันคือหลักในการวินิจฉัยความรับผิดแต่ถ้าในดำใช้ปืนยิงในแดงตายเนี่ยแค่นี้มันไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นหลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญามันต้องดูหนึ่งมีกฎหมายบัญญัติหรือเปล่าว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด
3: ที่เดี๋ยวต่อไปเราจะพูดคำว่าองค์ประกอบใช่ไหม
0: สองการกระทำนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยที่ถึงแม้จะครบองค์ประกอบของความผิดแล้วเนี่ยตามข้อหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไว้หรือข้อ3ก็คือว่าการกระทำนั้นมีครบทำครบตามข้อ1แล้วคือครบตามที่กฎหมายบัญญัติแต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษไว้ถ้าครบทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยการกระทำนั้นผู้กระทำก็ต้องรับผิดและรับโทษทางอาญา
3: ใช
0: ่นี่คือหลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาในเบื้องต้น
3: ใน
0: หลักของมันเลย
3: ในเบื้องต้นด้วย
0: ใช่ต้องดูตรงนี้ก่อนเลยอย่างพ่อยิงดำตายแดงใช้ดำใช้ปืนยิงแดงตายเงี้ยมาฟังก่อนเลยว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้หรือเปล่าอาจารย์มารีก็บอกว่ามีไงคะมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นโอเคในหลักกฎหมายมีข้อหนึ่งมีละ
2: ใครเป็นผู้ใดอ่ะใครเป็นผู้ใด
0: เรื่องของมันนะนะ
3: ก็ในก็เอาไปข้อเท็จจริงไง
1: เอาไปในข้อเท็จจริ ง
3: ก็คือนายอะไรนะ
2: นายดำ
0: นายดำ
2: ผู้ใดฆ่าน
1: ายดำก็จะกลายเป็นผู้ใด
2: ยิงใช้ปืนยิง
0: ใช้ปืนยิง
2: ผู้อื่นคือแดง
0: แดง
2: แดงตายครบเลย288
0: เห็นไหม
2: ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตชีวิตของดำ
0: ไม่เหลืออะไรแล้ว
2: โดนแล้ว
0: ไม่เหลืออะไรแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแล้วตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกข้อเท็จจริงเพิ่มอีกว่าแล้วมันมีกฎหมายยกเว้นความผิดหรือเปล่าตอนนี้ถ้าข้อเท็จจริงมันไม่มีเพิ่มให้เราก็จะตอบไม่ถูกใช่ไหมก็ต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนี่แหละที่ต้องซักไซว่าทำไมถึงยิงทำไมถึงอะไรเกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: ใช่ไหมล่ะ
3: เร
0: ีย
3: กว่ามีมูลเหตุจูงใจในการกระทำไหม
0: ทำไมถึงอยู่ดียิงอะครับอะไรเงี้ยก็ต้องมาฟังอะว่ามาถึงอยู่ถึงยิง
3: ก็คือในดำ
0: ดำแดงดำยิงแดง
2: ดำใช้ปืนยิงแดง
3: ดำ
2: ใ
3: ช่ในดำก็จะอ้างเรื่องของอะไรครับที
0: ่
3: จะบอกว่าการป้องกันซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดไปเลย
2: หลังจากที่ตำรวจจับนายดำแล้วนายดำก็บอกว่าโอ้ยที่ยิงนายแดงเนี่ยเนื่องจากนายแดงจะใช้มีด
0: ใช้ปืนก็ได
2: ้
0: ม ันก็ซวกฟันมันก็ซวก
2: โอ้โหจ้วงแทง
3: โอ้โหเอาให้ตายอ่ะเขาเรียกว่ากะเอาให้ตาย
0: ซวก
2: ที่หัวใจข้างซ้ายมีหัวใจมีกี่ข้างนะ
0: มีหลายข้าง
3: หัวใจมี
0: มีข้าง
3: เดียวแต่มี4ห้อง
0: ไม่ข้างเธอไง
2: ข้างเธอ
0: เออมีหลายข้าง
3: จมูกมีอีกไง
2: หัวใจมีข้างเดียวแต่มี4ห้อง
0: ข้างเธอ
2: ใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะใกล้จะถึงแล้วความตายใกล้จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ป้องกันมั้ยเอออย่างที่อาจารย์บอกอ่ะนะ
0: ก็ต้องดูกฎหมายอีกต่อไง
2: ดำเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เป็นคนที่ชอบพกปืนมาก
1: มาก
0: ดูหน้าตานะ
3: ไม่ต้องไปตอบพรบอาวุธปืนใดๆทั้งสิ้น
0: เขาไม่ได้ถาม
3: เพราะไม่ได้ถาม
0: ถามว่าต้องรับผิดหรือเปล่า
3: จวนจะมีความผิดเกี่ยวกับปืนนั่นเป็นอีกช็อตนึง
1: เราไม่ต้องเถียงโจทย์นะคะว่าไม่สามารถที่จะชักปืนขึ้นมาทันหรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องเถียงโจทย
0: ์
1: ค่ะ
3: เรามัดเอาไว้หมดแล้ว
1: เรารวบรวมเอาไว้แล้วค่ะ
0: ว่ายิงแล้วกันแหละยิงแล้วกันแหละยิงได้ก็แล้วกันแหละ
1: มาจากจินตนาการของอาจารย์รน
0: ล้วนๆเพราะไม่เคยทำไงแต่แล้วก็พอดูข้างนี้ไม่มีเหตุยกเว้นความผิดละปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องป้องกันเนี่ยไม่มีข้อเท็จจริงเช่นนั้นประกอบอยู่ในข้อเท็จจริงก็มาดูอีกว่าไม่มีเหตุยกเว้นโทษหรือเปล่
3: าว่าทำไมคุณยิงแล้วไม่ต้องรับโทษ
0: ว่ามีเหตุยกเว้นความโทษหรือเปล่าว่ามีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนี่แหละว่าเกิดจากการทำด้วยความจำเป็นหรือเปล่
2: า
0: เนื่องจากมีนายเขียวนายขาวเลยมาจี้หลังใช้ปืนจี้นายดำให้นายดำใช้ปืนยิงนายแดงมีหรือไม
1: ่ในที่บังคับ
0: เอาหรือเปล่า
3: เขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยนะเขาจะฆ่าให้ตายหมายถึงว่าเขาจะ
0: ฆ่าไอ้ดำ
3: ถ้าสมมติว่าไม่ยิงไอ้ดำ
0: ดำไม่ยิง
3: ไอ้ดำไม่ยิงไอ้แดงนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับเวลาเขียนก็ระวังด้วย
2: มันจะยุ่งนะ
0: ไอเด็กพวกเนี้ยไอเด็กสองคนน่าจะมายุ่งใช่ไหม
2: เด
0: ็
2: ก
0: เด็ก
2: จะยุ่ง
3: อย่างเช่เงี้ย
0: อย่างนี้ชัดเจนนะ
1: อันนี้เช่ชัดเจนว่า
0: เช่เนี่ยฆ่านะฆ่าใครดีอะ
3: ฆ่าใครอะอยากให้ใครตายอะ
0: มีเยอะเลย
1: ไอ้ก็จะไม่ยุ่ง
2: ไม่ถึงไหนแล้วล่ะ
3: ดำ
2: ดำใช้ปืนยิงแดงตาย
3: แต่ว่าดำมันถูก
1: ถูก
3: บังคับถูกเขียวบังคับ
2: ถูกเขียวบังคับถูกเขียวเอาปืนจี
3: ้เอาปืนจี้หลังไอ้ดำ
2: ไอ้ดำ
0: ไอ้ดำใช้ปืนยิงแดง
2: ดำก็เลยตัดสินใจยิงแดง
0: เพราะถ้าไม่ยิงไอ้แดงตัวเองก็ต้องตาย
3: เลือกเอาแล้วกัน
0: แต่นักศึกษาก็จะตอบว่าทำไมไอ้เขียวไม่ยิงไอ้แดงซะเอง
3: ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าคิดนะเป็นอีกมุมที่น่าคิดนะ
0: ไม่ต้องเถียงโจทย
2: ์จะห้ามเถียงโจทย์
1: แต่ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องเถียงโจทย
0: ์ครับทุกอย่าง
1: พออย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์ใช้จินตนาการขออาจารย์กันกรองมาเรียบร้อยแล้ว
3: ถ้าจะประเด็นที่จะตั้งมาว่าทำไมเขียวไม่ยิงเองอันนั้นต้องไปเรียนปริญญาโท
1: ใช่ค่ะ
0: ไปโทอีกละเอกได้ไหม
1: โทกับเอกได
3: ้เอกก็ได
0: ้ว่ามันเปิดแล้วนี่เปิดรับอยู่น่ะนั่นเรียนเป็นยาเอกก็ได้ใช่ไหม
1: พอฟังคำนี้ที่ไอ้สะดุ้งทุกทีเลยค่ะ
0: ทั้งควรสมควรสะดุ้งทั้งคู่
3: ก็อาจจะเป็นแนวความคิดไงว่าเออแล้วทำไมเขียวไม่ทำเอง
0: แต่ไม่จะมาต้องมาตอบเพราะเราถาม
3: เขาได้ถามประเด็นนั้นเพราะเราถามว่าไอ้ดำจะต้องรับผิดไหม
0: คำถามเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตรงนี้ละจ
2: บ
0: ต
2: อ
3: นนี้ด้วยการที่เขียวไปบังคับให้ดำทำเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะของการกระทำที่เรียกว่ามันต้องเลือกกันระหว่างชีวิตกับชีวิตอะชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนที่เป็นผู้เสียหายอ่ะจะเอาอะไร
0: เป็นการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นซึ่งจะได้ศึกษาต่อไปนะคะซึ่งครั้งต่อไปแต่ครั้งนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าหลักในการวินิจฉัยต้องดูว่ามีกฎหมายบัญญัติกฎหมายบัญญัติแล้วมันมีเหตุยกจากข้อเท็จจริงเนี่ยมีเหตุยกเว้นความผิดไหมจากข้อเท็จจริงมีเหตุยกเว้นโทษไห
3: ม
0: ถ้าไม่มีผู้กระทำก็ต้องใช้ข้อหนึ่งก็คือกระทำตามครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ผู้กระทำก็ต้องรับผิดละ
3: ก็ต้องรับผิดไปแล้วก็รับโทษด้วยเป็นฐานความผิดตามมาตรา288ซึ่งเป็นมาตราที่สั้นและกระชับที่สุด
0: ใช่
1: ผู้ใดฆ่าผู้อื่น
0: ง่ายที่สุดละ
2: โจรที่อาจารย์ถามเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีข้อเท็จจริงอย่างอื่นเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการกระทำของดำที่กระทำต่อแดงเนี่ยก็ดำก็ต้องผิดฐานฆ่าแดงตายโดยเจตนาเพราะว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงอื่นแต่ถ้ามีข้อเท็จจริงอย่างที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานั่นแหละคุณจะต้องไปตอบในเรื่องของเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษ
0: แต่ปกติมันต้องมีบอกไม่แต่ว่าข้อสอบจะไม่เขียนจะไม่ถามสั้นๆแค่นี
2: ้
0: เพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาไงแล้วก็คนก็จะต้องตั้งว่าอ่ะมาอยู่ดีจริงวะมันต้องมีข้อเท็จจริงอะว่าเป็นคนโรคจิตว่าอยู่ดีเดินสวนหรือว่าม ีเหตุบันดาลโทสะมา
1: โกรธกันมามีปัญหา
3: ถ้าจะมีข้อเท็จจริงงั้นจะต้องระบุเลยว่าเป็นคนวิกลจริตเป็นอะไร
0: เพราะอยู่ดีตั้งโจทย์ว่า
2: โรคจิตก็มีอีกม
3: ี
2: เหตุโอ้โหมันละเอียด
0: กฎหมายละเอียด
2: ไปหมดเลยนะ
0: ว่าต้องดูข้อเท็จจริง
2: จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยาก
0: ทีนี้มาดูทีละข้อไงก็คือ1การกระทำนั้นจะต้องครบองค์ประกอบ คือมีกฎหมายแบบเป็นความผิดแล้วนะข้อหนึ่งก็คือการกระทำนั้นมีกฎหมายแบบเป็นความผิดทีนี้คำว่ากฎหมายวิญญาณบัญญัติเป็นความผิดเนี่ยต้องมาดูว่า1มีการกระทำ2การกระทำนั้นครบองค์ประกอบ
1: ภายนอก
0: 3การกระทำนั้น

0: ครบองค์ประกอบภายในค่ะแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
1: โอ้โห
0: นะคะ
1: เอาใหม่เรียกใหม่อาจารย์พูดใหม่สิ
0: พูดใหม่ก็พูดได้หนึ่งการกระทำนั้นจะต้องมีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
2: อ
0: ันนี้การกระทำที่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนั้นก็ต้องมีสี่ตัวสี่ช้อยให้ครบเหมือนกันนะ
3: ค
0: ือหนึ่งต้องมีการกระทำก่อนเพราะกฎหมายอาญาเนี่ยคำว่าการกระทำนี้ไม่เหมือนที่อื่นใช่ไม่เหมือนกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอะไรนะแค่ยืนสวดภาวนาให้เขาตายเงี้ยสวดมนต์ให้เขาตายเนี่ยอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาญาไงไม่ผิดกฎหมายแต่ไปผิดจริยธรรมผิดศีลธรรมอะไรก็ว่าไปมันต้องดูคนหนึ่งก็มีการกระทำก่อนสองต้องดูว่ามีองค์ประกอบภายนอกครบหรือเปล่า
2: ภายนอกคืออะไรคะอาจารย์
0: เดี๋ยวค่อยว่าทีละที
3: สาม
0: แล้วก็มีองค์ประกอบภายในถูกไหมคะแล้วก็มีการกระทำนั้นต้องสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นนะแค่สี่หัวข้อเนี่ยคือข้อหนึ่งข้อเดียวนะทีนี้มันดูทีละตัวไงหนึ่งก็คือว่ามีคำว่าการกระทำการกระทำคืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย
3: ์
1: ก่อนจะไปถึงการกระทำเนี่ยมันที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตัวบทมาตราใช่ไหมฮะนั่นก็คือมาตรา59
3: ครับ
1: ถูกไหมบุคคลจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้มีการกระทำ
0: ใช่
1: ค่ะได้มีการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำเนี่ยคืออะไรเราจะพูดกันต่อไปแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องอิงตั
3: วบท
1: มาตรา
3: เสียก่อนนะครับนักศึกษาจะเปิดตัวบทดูหรือเรามีขึ้นเอาไว้ให้เนี่ยนักศึกษาจะสังเกตในถ้อยคำบทเสียก่อนอย่างที่อาจารย์มาลีบอก
0: มาตรา59เลย
3: มันจะต้องมีการกระทำอยู่แล้วบุคคลจะต้องรับผิด
0: รับผิด
3: รับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้มีการกระทำก่
0: อ
3: นแต่จริงๆในตัวบทมันจะมีต่อไปก็คือโดยเจตนาแต่เอาแค่นี้ก่อนเพราะเราพูดกันถึงแค่เร
0: ื่อง
3: ของการกระทำก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นการกระทำเราจะพูดถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไหมหรือยังไงดี
1: มีทั้งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาคือดำใช้ปืนยิงแดงตายถามว่าเป็นการกระทำไหม
3: เป็น
1: ไหมก่อนมันดำก็ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหม
3: ต้องก็ต้องรู้ตัวด้วยใช่ไหม
0: หนึ่งมีการเคลื่อนไหวร่างกายและการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นได้กระทำโดยในขณะที่รู้เคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่รู้สำนึก
3: กฎหมายใช้คำว่ารู้สำนึกในการกระทำ59วรรค2
0: ค่ะ
3: ต้องรู้สำนึกด้วยไม่ใช่การละเมอ
0: ใช่ใช่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวร่างกายเพราะละเมออย่างเช่นไปนอนบ้านเพื่อนเสร็จแล้วก็
1: คือบ้านตัวเองนอนไม่ได
0: ้นอนบ้านตัวเองนอนไม่ได้ใช่เพราะว่าเปลืองแอร
3: ์ช่วงนี้หน้าร้อน
1: ช่วงนี้หน้าร้อน
0: พยายามเปลืองไฟ
3: เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีนะในการลดค่าไฟ
1: โดยอัตโนมัติ
0: ทุกคน
3: ลดค่าไฟที่บ้านแต่ไปเพิ่มค่าไฟที่บ้านอื่
1: นนั่นเป็นเรื่องของเขา
2: ไม่ใช่เรื่องของเราจะไปทานข้าวบ้านอาจารย์วิทย์แล้วค่ะประหยัดค่ากับข้าวด้วย
0: จะพอสองอย่างเลยเหรอ
3: ก็ผ่อนบ้านให้ด้วยแล้วกันนะ
0: แกรีบบอกเลยอันนี้น่าครบมาก
2: ออกตัวแรง
0: ออกตัวแรง
3: กำลังหาคนช่วยผ่อนอยู่พอดีเลย
0: โชคดีนะคะ
2: หายใจไม่ทั่วท้อง
0: เลยนะอย่างเงี้ยเป็นก็อย่างเช่นว่าไปนอนบ้านเพื่อนขณะที่หลับสนิทแล้วเป็นคนละเมอ
2: ละ
0: เมอแล้วไปทุบทีวีเขาแตกอย่างเงี้ยจะถือว่าการที่เขาเดินละเมอรับเดินไปทุบทีวีเขาแตกเนี่ยละเมออย่างดีนะใช้ไปรู้จักไปหยิบ
1: ละเมออย่างดีด้วยเหรออ
0: ย่างดี
1: แบบเรียบร้อยเลยนะ
0: เรียบร้อยก็คือรู้จักไปเดินไปหยิบไม้ด้วยนะไปหยิบไม้มาทุบทีวีเขาแตกเพราะคนละเมอนี่ก็แปลกอ่ะเดินไปละเมอไปห้องน้ำได้ไปปีนเปินอะไรอย่างยังได้เลยมั้ยคนละเมอนี่เหมือนมองเห็นน่ะละเมออย่างดีไงมีมารยาทด้วยเปิดประตูด้วยนะ
3: ในลักษณะการกระทำลักษณะแบบเนี้ยผมว่าเขามีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศนะมารองรับเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะจริงๆคำว่ารู้สำนึกเนี่ยมันจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในเรื่องของการกระทำเลยใช่ไหมว่าบางทีเนี่ยการกระทำที่ไม่รู้สำนึกเลยไปใต้แบบจิตใต้สำนึกของผู้กระทำเองมันอาจจะออกมาโดยที่ตัวผู้กระทำเนี่ยไม่รู้ตัวมันก็มาจากช่วงไร้ภาวะในช่วงที่ไร้สำนึกไปเช่นการนอนหลับอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดภาวะแบบนี้ได้
0: ใช่คนละเมอเนี่ยมันเหมือน
3: มันเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเรื่องเหลวไหล
0: ตกลงไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วนะ
3: มันไม่ใช่ไสยศาสตร์
0: โอเคอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าถูก
3: ไสยศาสตร์มันจะต้องโดนของ
0: โดนของอ
3: ๋อผีเข้าเนี่ยอย่างนั้นน่ะในไสยศาสตร
1: ์อ๋ออย่างกรงกรรมใช่ไหม
3: ผมไม่ได้ดู
1: แล้วมั้ง
3: ไม่ได้ดู
1: นะเรื่องไสยศาสตร์กันเยอะมากเรื่องนี
3: ้อ๋อนั่นแหละนั่นน่ะเรื่องคุณไสแต่เราก็ไม่ลบหลู่นะอันนี้เราก็เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ไอ้เรื่องการนอนละเมอมันก็คงจะมีงานวิจัยอ่ะ
2: เขาคิด
3: ค้นอยู่แล้วใช่ไหมว่าบางทีเพื่อนคนนี้มันอาจจะอิจฉาเพื่อนมันอยู่ก็ได้บอกว่าทีวีบ้าน
0: มันแ
3: บบทีวีบ้านมันใหญ่ยังบึ้มใหญ
0: ่
3: บ
0: ึ้
3: มบึ้มบั้มเลยขนาดนี้ใช่ไหมมันเกิดความอิจฉา
0: แล้วบั้มนี่เขาใช้กับ
3: เป็นจิตใต้สำนึกไง
1: ค่ะ
3: แล้วพอเวลามันเกิดในช่วงที่ไร้สำนึกจริงๆอ่ะแล้วมันก็จะแสดงออกมาโดย

0: ที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวภาวะที่ไร้สำนึกที่สุดก็คือการหลับหลับลึกๆไปเลย
1: เนี่ยแล้วละเมอมาทุบทีวี
0: มันไม่ใช่การแกล้งนะเพราะบางคนบางทีบอกว่าเอ๊ะ
1: ไม่อันนี้เราสรุปแล้วอันนี้สรุปจริงๆว่าเป็นละเมอไม่ต้องเถียงโจทย์ใช่มั้ย
2: ใช่ไม่ต้องเถียงโจทย
1: ์ว่าแกล้งหลับนี่ว่าแกล้งละเมอไม่ใช่ต้องถือว่าละเมอละเมอ

0: ันดาราวันออกอันเนี้ย
1: อะไรอ่ะ
0: ถีบเพื่อนตกเตียงนอนละเมอถีบเพื่อนตกเตียง
1: ไม่ใช่ถีบสามีแต่ฉันออกข้อสอบฉันต้องถีบสามีนะเธอผิดหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนนะสามี
0: ก็พล็อตประมาณเนี้ยดาราวันออกอ่ะ
1: ถีบสามีตกเตียงเนี่ยใช
0: ่บอกแค้นสามีไง
1: กลางคืนมาแค้นแล้วก็ไม่ใช่ก่อนนอนนี่แค้น
0: แสดงออกโดยจิตใต้สำนึกมันแสดงออกมาตอนหลับไง
1: ตอนหลับตอ
0: นนึกว่ากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหม
1: แบบในคือ
2: ต่อสู้กับธานอสอยู
0: ่ประมาณนั้นน
1: ่
0: ะนะ
1: ก่อนนอนไงโมโหไปเที่ยวกับดึกดื่นคอยดูนักกลับมาจะปั้วปั้วปั้วอย่างเงี้ยให้ไงสมมติอย่างเงี้ยแล้วพอนอนจริงๆเข้าก็ละเมอถีบอะไรเงี้ยอ
0: ันนี้ลองไปศึกษาได้มีทฤษฎีจิตวิเคราะห
1: ์เห็นไหมก็อยู่ในอาญาวิทยาก็ม
0: ีซิกมันฟลอย
1: ซิกมันหรือซิกเมน
3: จำไง
0: เพราะมันจำได้ไงก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกมาก็ต้องจำไม่ได
1: ้เห็นไหมต้องใช้ตรงนั้นเลยด้วย
2: เลยก็ศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะ
1: เกี่ยวกับจิต
0: ต้องไปบรรยายความรุนแรงนะฮะ
1: ความรุนแรงในครอบครัวดีมากดีมากเอาไปคนละครึ่งเลยนะ
3: คือจะต้องการทำต้องรู้สำนึกเพราะฉะนั้นในกรณีของการละเมอเนี่ยก็คือไม่ต้องรับผิดทางอาญาใช่ไหม
0: ใช่
3: เพราะว่า
1: ไม่ถือเป็นการกระทำ
0: เพราะไม่รู้สำนึก
3: ไม่เป็นการกระทำ
1: คือสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้มันจะต้องมีครบทุกข้อทุกข้อไงขายข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ผิดเลยอาญาเลยนะอย่างนี้ต้องมีการกระทำถ้าบอกว่าข้อนี้ไม่มีการกระทำซะละก็ไม่เป็นความผิดอาญาละ
3: ตัดไปเลยไม่ต้องพิจารณาประเด็นอ
1: ื่
3: น
1: ใช่ไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่นละ
0: แต่การถูกสะกดจิตเน
1: ี่
0: ย
1: สะกดจิตเนี่ย
3: ทีนี้คนไอ้เจ้าของทีวีอ่ะไอ้เพื่อนจะทำไงอ่ะ
0: ทำไงอ่ะ
3: ไอ้นี่ไม่ต้องรับผิดทางอาญา
2: ทำใจ
3: ไ
1: งทำแพง
2: ทำใจ
0: ก็ไปจ่ายค่าเสียหาย
3: อย่างนี้กวนจะรอดพ้นคุณไปทำของเพราะเสียหาย
2: ค
3: ุณก็ต้องรับผิดชอบ
0: แม้จะไม่มีสำนึกก็ตาม
3: ใช่
2: ๆก็จะเป็นการผิดทางแพ่ง
0: มันเป็นลักษณะของการละเมิด
1: ต้องมาจ่ายชดใช้ค่าทีวีแหละเพราะนั้นคิดให้ดีจะอ้างว่าละเมิดเนี่ยคิดให้ดี
0: เพราะถ้าไม่มีความผิดเลยมันก็จะดูจะขัดเนาะ
1: ไม่มันเป็นหลักความเป็นธรรมอยู่แล้วล่ะทำให้ทรัพย์สินคนอื่นเขาหายเสียหายอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ไหมมันก็ต้องชดใช้เขาแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ชดใช้ถึงขนาดคิดดอกบงดอกเบี้ยหรือว่าชดใช้ใหม่เอี่ย
2: ม
1: ก็ตามสภาพ
2: ไ
1: งตามสภาพอ่ะซื้อใหม่ก็ตามสภาพที่ว่าเคยใช้มาแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ไอ้ถ้าตากล้องตัวมันเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่ลงโทษแล้วล่ะเรียกค่าสินใหม่ในเชิงลงโทษ
0: ฝังเพชรมีเครื่องเดียวในโลก
3: ยกเว้นว่าพิสูจน์ได้จริงๆเลยว่าไม่มีการกระทำถ้าไม่มีการกระทำก็จะไม่มีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยว่า
1: คุณ
3: ชอบ
1: ละเม
3: อชอบละเมอเนี่ยคุณยังถือไม้อยู่อย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ต้อง
1: เดินไปหยิบไม้เอง
0: อย่างนี้จะมาอ้างว่าตัวเองไม่มีการกระทำก็ไม่ได้
3: ไม่ได้
1: อ่ะตอนนี้การกระทำต้องครบองค์ประกอบภายนอก
3: อ๋อ
1: เดี๋ยวก่อนการกระทำขอโทษยังไม่ครบยังไม่หมดแล้วก็บอกว่าอย่างละเมอไม่ได้ถูกสะกดจิตไม่ได้หรือว่าเป็นลมบ้าหมูชักกระตุกไม่ได้หรือกรณีที่หมอมาตรวจรักษาแล้วเคาะแล้วก็มันรีเฟกซ์แอคชั่นน่ะมันก็เด้งขึ้นมาเองเนี่ย
0: เคาะตรงคางหมอเข้าไปแฟนตาซีจ่ายเลย
1: ใช่อาจารย์ที่ชอบยกตัวอย่างเนี้ยนึกภาพออกเลยไหมคือเคาะเข่าจะตรวจเข่าเด้งมาเสยกลางหมอเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น
0: นี่จะโทษหมอดีหรือจะโทษคนไข้ดี
1: โทษอาจารย์พิวิทย
3: ์โทษหมอ
1: ไม่ยกตัวอย่างอะไร
3: หมอนั่งต่ำเกินไป
0: หมอก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันนะ
2: อย่างนี้ลูกศิษย์เราก็เป็น
0: หมอจะรับความเพราะถือว่าหมอรับความเสี่ยงภัยนั่นเอง
3: ใช่ใช่ใ
1: ช่อาจารย์บอกว่าหมอลูกศิษย์เป็นหมอเยอะนะพูดอะไรเนี่ยให้ระวังเดี๋ยวข่าวต่อไปลูกศิษย์จะฉีดยาแรงขึ้น
0: ครับ
1: ที่ไปหาหมอเนี่ยจะฉีดยาแรงขึ้น
3: คือการกระทำต้องเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกแม้ไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็ยังต้องรับ
1: มีกรณีอีกเหมือนกัน
0: ก็การเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะเกิดฉับพลันทันทีโดยที่บางทีอาจจะไม่ต้องคิดเลยก็ได้นะใช่ไหม
1: ใช่คืออย่าไอ้คำว่าสำนึกเนี่ยไม่ใช่แปลว่าต้องวางแผนมันเนิ่นนานอะไรเง
0: ี้
1: ยไม่ใช่อย่างบางทีอย่างเช่นเราข้ามถนนนะพอรถจะมาเราก็ถอยหลบทันทีเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกระทำแล้วนะแต่เป็นความขนาดที่เราตัดสินใจเร็วมากอะใช่ไหมเราก็ถอยหลบทันทีอ่ะใครจะไปยืนค่อยๆถอยเอาคิดว่ารถมาแล้ว
3: แต่ถ้าเราไม่ถอยเราผลักเพื่อนน
0: ะก็เป็นไปได้อ
3: ย่างผลักเพื่อน
0: อย่างเหตุการณ์ที่อาจารย์มารียกตัวอย่างก็จะคือตรงกับอันนี้เลย
1: อันนี้จะเป็นการกระทำ
0: เดินทางแคบๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: แล้วแบบว่าสะพานแคบๆสะพานไม้เนี่ยแล้วเผอิญคนที่เดินข้างหลังเนี่ยเกิดแบบว่าเสียหลัก
1: อ๋อ
0: เสียหลักเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะไปคว้าอะไรก
3: ็ไปจับ
0: คว้าเราไปคว้าเพื่อนไง
1: เราคว้าเพื่อนอีกคนนึง
0: คว้าเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยตกลงน้ำไป
1: ตกไปซะเดียวกัน
0: ก็ถือเป็นการกระทำ
1: ก็ถือเป็นการกระทำ
0: ก็ถือว่าเป็นการกระทำเหมือนกันเพราะอย่างที่อาจารย์ลาวันบอกมันไม่ได้ต้องขานกระบวนการคิดอะไรขนาดนั้น

0: อาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีก็ได
1: ้ค่ะอาจจะคิดเร็วทำเร็วนะคิดเร็วทำเร็ว
0: เป็นไปได้ทั้งสิ้น
1: ฮะมันอยู่ในความหมายของการกระทำ
0: ใช่
1: ตอนนี้มันก็มีการกระทำอีกอย่างนึงที่ไม่ใช่เคลื่อนไหวร่างกาย
0: มันอยู่ในมาตรา59การเคลื่อนไหวอย่างเดียวหรือเปล่าจริงในตัวกฎหมายมันไม่ใช่ซึ่งในเรื่องของการกระทำนั้นเราให้รวมถึงสิ่งที่เรียกว่าการไม่เคลื่อนไหวร่างกายแต่การไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นจะต้องถูกกำกับด้วยว่าต้องรู้สำนึกด้วย
1: มันอยู่ในมาตรา59วรรคท้ายอาจารย์อ่านหน่อยสิ
2: อันนี้เป็นมาตรา59วรรคท้ายนะคะการกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยค่ะก็คือการงดเว้นการกระทำนั่นเองงดเว้น
0: คือต้องมีหน้าที่
2: มีหน้าที่ที่จะกระทำแต่งดเว้นการกระทำ
0: จะสังเกตได้ว่า
3: ในมาตรา59วรรค5เนี่ยนะ
2: คะ
3: ให้หมายความรวมถึงเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเราจะดูในมาตรา59วรรคแรกบวกกับ59วรรค2เราก็จะรู้ว่านี่นี่มันคือการกระทำแต่ว่าการกระทำเนี่ยให้หมายความรวมถึงคือกฎหมายเนี่ยเอื้อไปถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดโดยการงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นมีคำว่าโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นก็เกิดปัญหาว่าอะไรอ่ะที่เป็นการงดเว้นนะฮะที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นแล้วก็เลยมีนักทฤษฎีก็คิดออกมาว่าในเรื่องของการงดเว้นเนี่ยที่จะทำให้จะต้องรับผิดเนี่ยก็คือเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายอ่ะแล้วทำไม
1: มันจะต้องรับอาญาอีก
3: เพราะกฎหมายเป็นการกระทำมาตรา59วรรค5ฟันธงว่าเฮ้ยมันรวมด้วยนะนะคะ
1: ทีนี้ไอ้หน้าที่ที่จะต้องป้องกันทำเพื่อป้องกัน
0: ทฤษฎีที่อาจารย์มารีบอกก็คือหน้าที่ที่จะต้องกระทำถ้าไม่ทำนั่นแหละคุณถือว่าทำ
3: ใช่ใช่
1: มีหน้าที่แล้วไม่ทำเลยเนี่ย
2: ก็ถือว่าเป็นการทำความผิดอย่างนึง
0: เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่4อย่างด้วยกัน
2: 10อย่าง
0: อันนี้ของเรา4อย่าง
2: พอ
1: จะไปเถียงเขาอีกเขาเล่นเขาพูดถึงกฎหมาย
0: ใช่4อย่าง
3: เพื่อความจำได
0: ้ถ้าเป็นเด็กวันเป็นวันเด็กก็ต้อง10อย่าง
1: เดี๋ยวไปจำวันเด็กอีกนะ
0: แต่ถ้าเป็นนักกฎหมายอาญาก็ต้องมีหน้าที่4อย่างในเรื่องของการงดเว้น
1: คือ1
0: 1
1: หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
0: บัญญ
1: ั
0: ติ
1: ไว
0: ้กำหนดก็ได้อะ
1: กฎหมายบัญญัติก็ได
3: ้เช่น
1: ตามมาตรา1564
3: อันนะ
0: คือมันจริง
3: บิดามารดาม
1: ีหน้าที
3: ่เลี้ยงด
2: ูบุตร
3: ผู้เยาว
1: ์ผู้เยาว
0: ์ตามกฎหมายแพ่ง
1: ที่เติม
0: เป็นหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์ใช่อันนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินี่คือตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย
3: ์
1: เป็นหลัก
0: เห็นชัดเจนเลยว่าพ่อแม่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรและในขณะเดียวกันบุตรเองก็มีหน้าที่ในการดูแล
1: อยู่ก่อนด้วยมาตรา1563ซึ่งบัญญัติไว้1564
2: ว่าดูแลเลี้ยงดูตลอด
1: บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
2: ดูแลเลี้ยงดูอย่างดีตลอด
0: ข้อนี้อาจารย์ลาวันจำได้แม่นเลยทีเดียว
1: นะคะ
2: ปฏิบัติทุกวัน
1: ตอนนี้
3: ทีนี้ถ้าหน้าที่อันเกิดจากเนี่ยต้องเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์อ
1: าจารย์จะยกตัวอย่าง
3: เจริญเติบโตเริ่มแรกเลยเนี่ยพอลูกออกมาเนี่ยต้องให้กินนมไหม
1: ต้องให้กินนม
3: ต้องให้กินนม
1: ร้องไห้ก็ต้องใส่นม
3: ผงก็ได้นมตัวเองก็ได้ถ้ามีนมตัวเอง
1: แต่
3: ถ้า
1: ไม่
3: ม
1: ี
3: อาจารย
1: ์ถ้าไม่มีนมผง
3: ใช้นมผงนะ
1: คงนมพ่อไม่ได้
3: ไม่ได้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้นมพอลูกออกมาแล้วไม่อยากได้ลูกแล้วก็คือ
0: ลูกไม่น่ารัก
3: ลูกไม่น่ารักนะฮะไอ้ลูกนี่มันเหมือนคนที่เราไม่ชอบอ่ะ
0: ไอ้นี่มันลูกยามข้างบ้านหรือเปล่า
2: ไอ้มันไม่ได้
0: ทำไมเมียเรานี่กลางค่ำกลางคืนมันไม่ค่อยอยู่บ้านเลยเว้ยเฮ้ยแล้วลูกออกมาเออทำไมมันหน้าเหมือน
3: คนที่เราไม่ชอบเลย
0: เออมันแปลกแปลก
1: เออแล้วทำไงดีอ่ะ
0: มันยังไงอยู่ไอ้ช่วงหลังๆสั่งพิซซ่าบ่อยเว้ย
1: อะไรประ ม
3: า
1: ณ
3: นี้ให้คนมาส่ง
0: เออคนมาส่ง
3: โดยเฉพาะยามคนนี้จะมาส่งบ่อย
0: อะไรประมาณนี้เกิดไม่พอใจ
3: ก็เลยไม่ให้นมลูกเลย
1: คือลูกร้องก็ช่างหัวมันไม่ได้อยากใช่ไหมลูกร้องก็ช่างมันฉันไม่อยากให้นมแกกินเนี่ยทำไมขี้เกียจชงนมให้กิน
0: เดี๋ยวฉันของฉันเสียทรงหมด
1: อะไรกัน
0: มีบางคนมี
3: ประกอบ
1: ดูทำมือ
0: ไม่งั้นเขาจะมีแม่นมไม่ทำไมอ่ะคนรวย
1: ๆอ่ะแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างทั้งหมดนี่รู้สึกว่าเป็นพ่อนะถูกไหมล่ะ
0: ว่าคราวนี้เอาตัวแม่
1: เอาตัวแม่แล้วนะ
0: ตัวแม่
1: ไม่ให้นม
3: กลับมาตัว
1: ไม่ให้นมจากเต้าใช่ไหม
0: ใช่กลัวว่าจะเสียทรง
1: ไม่ต้องทำมือไม่ต้องทำมือ
0: ที่บนพื้นดินยังอย่างนี้ได้เลยอ่ะทำไมผมทำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
1: ผมรู้สึกจะไม่น่าเกลียด

0: การให้นมบุตรนี่เราพูดกันไม่ได้เหรอครับผม
1: ได้แต่ไม่ต้องทำท่าประกอบกรุณางดเว้นการทำท่าประกอบ
0: เวลาเราบรรยายเราจำเป็นจะต้องให้เห็นภาพ
1: อาร์16ก็ได้ค่ะ
2: ให้นักศึกษาตามให้เห็นคล้อยตามด้วย
1: งั้นเดี๋ยว
0: ถ้ามันอยากคลายก็ขึ้นเลทชอชิงเอาไว้นิดนึงนะคร
3: ับ ทำเซ็นเซอร์ไว้ก็ได้ค่ะ
0: รายการนี้เฉพาะอายุ13ปีขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโดนจัดเลทนะฮะ
1: ไม่เป็นไร
0: จะโดน
1: ก
0: สทช.เรียกไปอบรมนะฮะ
1: ไม่ได้มันก็ไปถึงกับเลทนะฮะแต่ว่ามันตลกนะฮะ
0: เราพูดในเชิงวิชาการ
1: โอเคค่ะเราคอมเมนต์ได้หมดทางวิชาการ
0: จบนะจบนะ
1: แต่ว่าตอนนี้ห้ามล้ออย่างนี้แล้วนะเพราะล้อมาตลอดเวลานี่คือเรื่องนี้
3: เวจะโดนยังไงนะคะล้อกลับ
2: มารดาไม่ให้นมบุตร
3: ค่ะ
2: แล้วบุตรตายไหม
0: ตาย
2: ตายค่ะ
0: ต้องเกิดผลไงเพราะหน้าที่ในการป้องกันผลไง
2: ถ้าหน้าที่ต้องป้องกันผลแล้วไม่ป้องกันผลโดยการงดเว้นจนกระทั่งบุตรถึงแก่ความตาย
3: ก็จะเข้ามาตรา59 วรรค 5
0: หรือยังข่าวเนี่ยเวลาไปคลอดแล้วก็เอาไปทิ้งอ่ะ
2: ข่าวที่ไหนหรออ
1: ันนี้มันเรื่องกับความผิดฐานทอดทิ้งละ
0: ทอดทิ้งเด็กด้วย
1: ทอดทิ้งเด็กด้วย
0: แต่ว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้ดูแลไง
1: อ๋อเนี่ยอันนี้คืองดเว้น
0: เพราะว่าจริงก็คือเป็นหน้าที่อะ
3: ที่เขาต้องดูแลนะคะตามมาตรา15
1: เห็นลูกจะเห็นลูกจมน้ำอ่ะเห็นลูกจมน้ำ
3: แต่ว่าไม่ช่วย
1: แต่ซึ่งเห็นว่าลูกจะจมน้ำอยู่เงี้ย
0: อยากจะฆ่าลูกอยู่แล้ว
1: ไม่ได้อยากจะก็ได้ก็ไม่ไปช่วยอ่ะอยากจะฆ่าลูกอยู่แล้วแต่ไม่ไปช่วย
0: ผู้กระทำก็จะอ้างว่า
1: ไม่ได้
0: ลงไปเองไม่ได้มีการกระทำ
1: ไม่ได้ผลักลูกตกน้ำนี
0: ่ตกมันไปเอง
1: มันตกของมันไปเองแต่ตัวเองไม่ลงไปช่วยก็ยังผิดฐานเพราะว่าถือว่าบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูไง
0: ใช่เนี่ยคือ
1: การ
0: เลี้ยงดู
1: คำว่าเลี้ยงดูนี่มันต้องดูแลท
0: ั้
1: งชีวิต
0: ร่างกายให้ผลร้ายนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำนั่นแหละครับคือการกระทำแต่เรายังไม่ได้ชี้ฐานนะเราต้องพูดก่อน
1: ใช่ใ
0: เรากำลังวิเคราะห์ในส่วนที่มันเป็นเรื่องว่ามีการกระทำไหมเพราะต้องพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมกว่าจะเอาคนเข้าคุกนี่ยากนะ
1: ใช่แต่นี้ถ้ามีหน้าที่ที่เกิดจากการยอมรับโดยเจาะจงแล้วไม่ทำหน้าที่นี้ก็มีความผิดฐานงดเว้นเหมือนกันกระทำโดยการงดเว้นเหมือนกัน
0: เจาะจง
3: อันนี้จะเป็นการทำตามหน้าที
1: ่เหมือนกัน
3: ต้องทำงาน
1: ที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะเจาะจงเช่นพนักงานเจ้าพนักงาน
0: หรือแบบเป
1: ็
0: น
1: แม่นม
0: คนที่เป็นพี่เลี้ยง
1: เด็ก
0: ซึ่งอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยกฎหมายแต่ด้วยที่เขาเจาะจงให้คุณต้องดูแลเด็กคนนี
1: ้
0: นั่นแหละมันถึงให้เกิดหน้าที
1: ่อันนี้ถ้าเป็นเจ้าพนักงานนั่นคือต้องมีหน้าที่สั่งให้มาป้องกันพยานปากเอกซึ่งไม่ให้เสียชีวิตเพราะคนจะมาลอบฆ่าพยานปากเอกไม่ให้ขึ้นศาลเป็นพยานคดีของตัวเองก็มีการจ้างมือปืนมาเพราะราชการเขาก็มีการคุ้มครองพยานโดยให้ตำรวจมาคุ้มครองอย่างเงี้ยตำรวจพอมีหน้าที่ตรงนี้ต้องป้องกันชีวิตไงแต่ถ้าเป็นตำรวจทั่วไปไม่จำเป็นต้องป้องกันชีวิตใครคนใดคนหนึ่งนะคะยกเว้นแต่มีหน้าที่โดยยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือ
1: หน้าที่เกิดจากการกระทำก่อนๆของตน
0: เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนก็ได้ครับอาจารย์เพราะตอนนี้เริ่มหลายหน้าที่แล้วเดี๋ยวให
1: ้หลายหน้าแล้ว
0: หลายหน้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องหน้าที่เกี่ยวกับการงดเว้นในเบรกที่2ช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
4: ตัวอย่างข้อสอบอัตนัยค่ะนาง A เพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชาย B แต่นาง A ไม่ต้องการเด็กชาย B ด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชาย B ก็จะเป็นความผิดดังนั้นนาง A จึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชาย B ถึงแก่ความตายพอความจริงปรากฏนาง A ก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดข้ออ้างของนาง A รับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดขอให้นักศึกษาลองทำเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัยเราจะมีการเฉลยในท้ายชั่วโมงของการสอนเสริมค่ะ
5: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
6: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิด

0: อกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมประกอบชุดวิชากฎหมายอาญา1นะครับนี่เป็นครั้งที่2ที่เรามาพบกันแต่ว่าวันนี้เป็นการออกอากาศเป็นเทปแต่ถ้านักศึกษามีคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราบรรยายกันในครั้งนี้ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทาง Facebook ได้แล้วเดี๋ยว
12: ครั้งต่อไป
0: ครั้งต่อไปเราจะคัดเลือกออกมาตอบนะครับอ่ะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำด้วยการ
13: งดเว
0: ้นเราพูดกันไปแล้ว2หน้าที
13: ่
0: ก่อนจะจบเบรกนะครับก็คือมี
12: หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
0: หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง
12: ซึ่งถ้าไม่ทำก็ถือว่าผู้กระทำงดเว้นแหละ
0: ก็
14: ถือว่าเป็นความผิดเหมือนกัน
12: เป็นความผิดละเหมือนมันเป็นการก็เป็นการกระทำแล้วล่
0: ะ
12: ถือเป็นการทำโดยการงดเว้นตามกฎหมายอันหน้าที่ประการที่3คือหน้าที่ที่เกิดจากการกระทำก่อนของตนก็คือถ้าข้อนี้เนี่ยมันไม่มีหน้าที่แหละโดยหลักทั่วไปไม่มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้บัญญัติไว้ไม่มีหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงอะไรเลยแต่คุณไปกระทำบางอย่างทำให้เกิดหน้าที่ขึ้น อย่างเช่นข้อที่แล้วออกข้อสอบไม่ใช่ป่ะจำได้ว่าเห็นคนตาบอดจะข้ามถนนใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับข้องกับเขาเลยเขาก็ต้องรอข้ามถนนเขาปกตินี่แหละ
13: ปรากฏว่าเ
12: ป็นคนดีมีน้ำใจมากจูงคนตาบอดข้ามถนนพอมาถึงเกาะกลางจะข้ามอีกต่อนึงอะเห็นรถเมย์ของสายตัวเองมาตัวเองทิ้งคนตาบอดไว้เลยแล้ววิ่งข้ามถนนวิ่งข้ามถนนตัวเองวิ่งไปเพื่อจะไปขึ้นรถเมย
0: ์
12: สายตัวเองมาพอดีไงอย่างเงี้ยปรากฏว่าถ้าเกิดคนตาบอดเดินข้ามถนนต่อไปแล้วถูกรถชนตายเงี้ยมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วว่าไอ้เงี้ยการที่ทิ้งคนตาบอดไว้กลางถนนน่ะเกิดหน้าที่ละหน้าที่นี้เกิดเพราะอะไรการกระทำก่อนๆของต้นไง
0: ก็
12: ค
0: ือ
12: ไปจูงเข้ามา
14: ใช่
12: ไปจูงเข้ามาแล้วก็ต้องส่งไปถึงที
0: ่การทำเขาก็ไปที่นึงเลยแทน
13: ใช่
0: ถึงที่ตายเลย
12: ไปถึงที่อีกที่นึง
14: การทำดังกล่าวก็ถือเป็นการงดเว้น
12: เป็นการ
0: อย่างนึงที่ตอนแรกเลยไม่มีหน้าที่เลยนะ
14: ใช่
13: ใช่
12: เห็นด้วยค่ะครู
14: แต่ไปทำให้ตัวเองมีหน้าที
0: ่ไปทำให้ตัวเองเกิดหน้าที่ก็แสดงว่าต้องทำไปให้จบ
12: ทำให้ตลอด
13: ใช่จนกระทั่งเขารอดปลอดภัยนั่นแหละตามวินยูชนจะพอพึงจะรู้ว่าเขาจะรอดปลอดภัยอย่างไรนะฮะไม่ใช่ไปทิ้งเขาตรงเกาะที่กลางถนน
14: ไปทิ้งเขาไว้กลางทางอ่ะ
13: กลางถนนเลยอะ
12: กลางทางอะ
15: คุณลุงนี่เขาฟังไม่ทันหรอกเพลงน
14: ั้
15: น
14: นั่นน่ะสิ
12: อ๋อนี่เขาพูดถึงเพลงไงอ
13: ันนี้เพลงเหรอ
14: ชื่อเพลงค่ะ
12: จริงแล้วกลางทางนี่เป็นเด็กๆครับเป็นความรักความรัก
15: ก็คือไม่รักเขาจนสุดอะ
12: สุดสายอะ
15: อยู่ๆก็ทิ้งก็เท
14: เทเลิก
12: เทไม่ใช่ว่าเทพี่รู้จัก
13: คนเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าไม่รักแล้วเราก็เลิกไป
15: เป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยก็คือการกระทำที่จูงคนตาบอดแล้วทิ้งก็เรียกว่าเท
12: เทคือทิ้งอะทิ้งจริง
14: เททิ้ง
12: โอ้ขอโทษพี่ชานี่นี่สอนหลายอย่างจังเลยนะคะ
14: สอนทุกอย่าง
15: ทั้งไสยศาสตร์ทั้งนิติศาสตร
14: ์ทั้งไวยศาสตร์ละ
15: ได้หมดนะ
12: หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์เป็นพิเศษ
15: หน้าที่ที่สี่หน้าที่สุดท้าย
13: เรื่องพิเศษเฉพาะเรื่อง
15: เฉพาะจริงๆ
12: เฉพาะจริง
13: ๆอ
12: ย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรก็จะเป็นบุตรนอกสมร
15: ส
12: ซึ่งจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาขอให้มารดามีหน้าที่คนเดียว
15: แสดงว่ามารดาจะมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว
12: ตามกฎหมายละตาม1564นี่แหละแต่ถ้าเกิดบิดารับรองบุตรให้ใช้นามสกุลและจดทะเบียนรับรองนายเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็เกิดหน้าที่ขึ้นมาละหน้าที่จะต้องให้เงินภรรยาซื้อขนมเล็ก
14: เลี้ยงดูบุตร
12: เลี้ยงบุตรขึ้นมาละ
14: ก็คือหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตรนั่นเอง
12: ปล่อยให้ลูกบุตรไม่อดตายหรืออะไรก็ไม่ได้
15: เสาร์อาทิตย์อ่ะพาบุตรไปเลี้ยงดู
12: อ
15: ย่างเงี้ยอาจจะแบ่งกัน
12: อ
15: ่ะใช่ไหมพาบุตรไปเลี้ยงดูแล้วก็ปล่อยปะละเลยกินเหล้าเมายาไป
13: ในระหว่างนั้น
15: ทอดทิ้ง
13: ในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตัวเอง
14: บุตรเกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเสียชีวิต
13: พิเศษเฉพาะเรื่อง
15: ปล่อยลูกไปเดินเล่นตามถนนบ่อนั่งเมาไม่รู้เรื่อง
12: นึกภาพพ่อเมา
14: แล้วนึกภาพอยู่
15: เนี่ยลูกละครอย่าไปเทียบกับคนอื่นที่ไม่เอาเราก็ต้องโบยไปทางละครนู่น
12: ไม่เอานะอย่าเอาคนใกล้ชิดมา
15: ก็ต้องแปลกนะก็รู้ว่ากินเหล้าก็ต้องเอาไอ้โมเสกมาพรางเน
12: า
15: ะ
14: ไม่เห็นยี่ห้อไง
15: แล้วเด็กก็สงสัยไงว่าเขากินอะไรอ่ะให้เกิดคำถามอีกนะทั้งๆที่ในชีวิตจริงก็ไม่เห็นมันจะมีโมเสกเลย
14: กินกันอยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมคะ
12: หน้าบ้าน
15: นะฮะก็เกิดความสงสัยของเด็กอ่ะเด็กก็จะถาม
12: ว่าอะไร
15: นี่คืออะไรทำไมต้องทำแบบนี
12: ้แล้วพ่อจะตอบยังไง
15: พ่อก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกเอ้ย
14: มันก็เป็นธรรมชาติ
15: พ่อก็ไม่รู้จะตอบลูกว่ายังไงเหมือนกัน
12: นึกก็จะมีมุกไง
15: ไม่มี
12: แล้วเราไม่ชงก็ไม่ได้อีกนะเดี๋ยวก็จะโกรธว่าแม่ผมอุตส่าห์เล่นมุกที่ไม่ชงให้ผมเลยขอโทษนะ
15: ไม่ละครับไม่ละครับเราไม่มีล็อกกันอยู่แล้ว
12: โอเคเพราะฉะนั้นมันก็เกิดหน้าที่4อย่างเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลแต่ถ้าไม่กระทำก็ถือเป็นการงดเว้นซึ่งการงดเว้นอันนี้ก็ถือเป็นการกระทำตามกฎหมายอาญาเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่เคลื่อนไหวร่างกายถ้าขอให้เปิดผลซึ่งเป็นความผิดอาญาก็ต้องรับผิดนั้นด้วย
15: แต่ก่อนที่จะไปถึงตัวอย่างที่เราทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยมันจะมีอันนึงที่ไม่กระทำเหมือนกัน
12: อะไรอ่ะ
15: ที่เรียกว่าละเว้น
12: อ๋อค่ะจริงด้วย
13: ในกรณีของการละเว้นเนี่ยมันจะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยตรงเลยว่ามีการละเว้นอะไรบ้างที่เป็นความผิด
15: ไม่ใช่ทุกคนก่อนว่าละเว้นคืออะไรก่อนดีกว่า
12: ละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตนเองมีหน้าที
14: ่
12: นะมีหน้าที่แต่ไม่ได้ป้องกันผลนะ
15: เป็นหน้าที่
12: โดยทั่วไปแต่ไม่ใช่หน้าที่ป้องกันผล
13: กฎหมายก็บัญญัติเอาไว้
15: กฎหมายบัญญัติอาจจะเป็นเรื่องเหตุผลทางมนุษยธรรม
13: ใช่มันจะแตกต่างกับหน้าที่ตามที่กฎหมายตามมาตรา59วรรค5เพราะว่ามันจะไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยตรง
15: ใช่
13: นะฮะแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่เอามาจับว่าการงดเว้นก็จะต้องรับผิดถ้าเกิดผลแต่ว่าในกรณีนี้นะมันจะมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้
12: ละเว้นอย่างเช่นมาตรา34ไงเห็นผู้ใดตกอยู่ในภัยอันตรายซึ่งตนอาจจะช่วยได้แล้วไม่ช่วยเนี่ย
14: ก็เป็นละเว้น
15: ที่พูดถึงนี่คือเป็นความผิดละหุโทษนะครับที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทอ
12: ย่างงี้ก็ถือเป็นการกระทำละเว้น
15: เห็นคนจมน้ำอ่ะตัดไปนะครับจากที่เราเคยยกตัวอย่างว่าพ่อเห็นลูกจมน้ำอันนั้นคืองดเว้น
12: จะจมน้ำแล้วไม่ช่วย
15: แล้วพ่อไม่ช่วยนี่คืองดเว้น
12: พ่ออย่าง
15: น
12: ี้พ่องดเว้น
14: แต่ถ้าละเว้น
12: แต่ถ้าเป็น
15: เป็นคนอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์เลยเราเห็นเขาเราว่ายน้ำเป็น
14: แต่
15: ซึ่งเป็นพยานอันตรายที่เราไม่ควรจะกลัวนะครับเพราะในบ่อมันไม่มีจระเข้
12: แล้วก็ไม่ลึกเลย
15: ไม่ลึก
13: ตัวเองก็ว่ายน้ำเป็นด้วย
15: ใช่หรือแม้แต่ว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่ควรจะนิ่งดูดาย
12: เดินผ่านไปเฉยๆปล่อยคนจมน้ำ
13: นิ่งดูคนหรือนิ่งดูดาย
15: เป็นสำนวน
13: อ๋อเป็นสำนวน
12: ไม่ใช่นิ่งดูควายนะพี
13: ่อ๋อนิ่งคือคนกำลังจะจมน้ำ
15: เนี่ยนี่ก็ขยี้จังเลย
13: แกไปบอกว่านิ่งดูดาย
15: อยากให้มีเรื่องนะนี่คือ
13: นิ่งจะดูคนหรือดูดาย
15: อย่านิ่งเฉย อาจจะบอกว่าเฉยเป็นใครไหม
13: เออเฉยนี่เป็นประเด็นอีก
15: อันนี้ควรสอบตกนะฮะนี่ต้องสอบตกเลยอัน
13: นี้เขาเรียกว่ากวน
15: กวนครับกวน
13: ค่ะ
15: ถูกต้อง
14: อันนี้ท่านหัวหน้า
13: เลยนะคะ
12: เรียกว่าก

0: ถ้าเป็นรุ่นเดียวกันจะมีคำต่อท้ายกัน
1: อันนี้ก็เหมือนน้าเริ่มมีอารมณ์
0: มา
1: เริ่มมีอารมณ
0: ์อ้วนประสาท
2: อ๋อถ้าเป็นเพื่อนกันจะ
0: อ้วนประสาท
2: รุ่นน้องอ่ะ
0: ก็นี่ก็จะไปให้สุดจะไปให้สุดจนได้เติมเอาเองแล้วกันตามที่เข้าใจ
1: เอาพี่อยากเติม
3: มาละเว้นต่อว่า
0: ไงจะอยู่เฉยๆไม่ได้
2: คนจมน้ำแล้วคนที่มาเจอเป็นคนอื่นที่ไม่รู้จักเด็กคนนี้เลยแล้วช่วยได้ไม่ช่วย
3: คือเห็นผู้อื่นตกอยู่ในภัยอันตรายที่ตนสามารถช่วยได้แต่ไม่ช่วยนะมันผิดเลยแต่ยังอาจารย์บอกผิดระหุโทษแต่เมื่อกี้ในกรณีที่พ่อเนี่ยไม่ช่วยลูกฆ่าคนตายเลยนะ
2: ใช่นั่นคือ
3: โทษแตกต่างกันเลยนะโทษแตกต่างกันเลย
2: แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นจะเข้าลดงดละเว้นตามมาตรา374
0: ละเว้นเป็นการกระทำเพราะคนที่ละเว้นอย่างนั้นก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไร
2: ถ้าสมมติคนว่ายน้ำไม่เป็นนะ
0: ถ้ามันอยู่ในภาวะที่สามารถจะทำอย่างอื่นได้ไหมล่ะ
1: เช่นให้คนอื่นมาช่วย
0: อะไรลงไปให้เขา
2: โยนหินถามทาง
0: โยนหินแล้วก็มันก็คงไม่
1: โยนห่วงยางโยนห่วงยาง
0: อาจจะมีห่วงยางกิ่งไม้เชือกหรือแม้แต่กระทั่งวิ่งไปหาคนที่
2: ตะโกนเรียกช่วยได้ก็ได้เนาะ
1: มันเคยมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงอะค่ะที่ว่าผู้หญิงนั่งแท็กซี่ไปให้จอดบนสะพานแขวนเพื่อจะกระโดดน้ำตายฆ่าตัวตายค
0: ่
1: ะแต่ว่าแท็กซี่ไม่ไปห้ามอะไรเงี้ย
0: เอ
1: ออย่างเงี้ยจะถือว่าเป็นละเว้นไหมคะไม่เข้าไปห้ามไม่ให้
2: เป็นอันตราย
1: ใช่เห็นแล้วล่ะว่าเขาปีนแล้วเตรียมจะกระโดดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปห้ามการกระทำ
0: จะบอกว่าเป็นเรื่องของเขาชีวิตของเขา
2: ใช่
3: ตรง
0: ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ก็ไม่ได
2: ้ตอนเช้าที่ฟังทีวีใช่ไหมที่ว่าสวดมนต์นะ
3: ใช่ใช
0: ่ตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดี
1: แต่ที่ดีแล้วตัวอย่างที่ไม่ดีคะ
0: ตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่ทางนู้นไม่ดีอยู่ทางนู้น
2: จงเหมือน
3: ยกมือทำอะไรยกมืออย่าง
0: น
3: ี
0: ้บอกแล้วว่าไม่ดีอะไรดีอะไรไม่ดี
3: อันนี้เอียงเลยใช่ไหมเมื่อกี้นี่ตรง
0: เมื่อกี้ขึ้นข้างบน
3: โอเค
2: อันนั้นน่าเกลียดกว่าอันนี้น่าเกลียดจริงๆ
0: ไม่ใช่อย่าง
2: น
0: ี้เหรออ
1: ันนี้หนักเลย
3: อันนี้ชัดมากฮะ
2: ตอนแรกก็มือเดียวนะทางความประทับประคองเต้ามือเดียวเสียทรงตอนนี้ทำสองมือเลย
0: เลท13เหมือนกันชอชิง
1: 13บวกนะคะรายการนี้
2: นั่นเป็นการละเว้นละตอนนั้นมีทั้งไม่เคลื่อนไหวร่างกายที่จะเป็นความผิดหนักกับเบานะคะคืองดเว้นกับละเว้น
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราก็ชอบออกข้อสอบเหมือนกัน
0: โอ้นี่ทำไม่ได้แย่เลยนะเน
3: ี่
0: ย
3: ชอบมากเลยเหรอ
2: ชอบอาจารย์วิวิชอบ
3: ชอบเลยเหรอ
0: ใช
1: ่ชอบอะไรอ๋อใช่ค่ะชอบออกข้อสอบ
2: เชิญคำถามค่
0: ะคำถามที่เราทิ้งเอาไว
1: ้
0: ก็เกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เราสอนกันไปเมื่อกี้
3: นี่แหละในเอเพิ่งคลอดบุตรเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นายเอเพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชายบี
3: เมื่อกี้ไม่ใช่เห็นยกเต้าไง
0: นาย
3: เอก็เพิ่งคลอดบุตรได้ไง
2: สองคนไปกันใหญ่ขนาดที่โจทย์อยู่ข้างหน้าตัวเอง
1: ใช่ค่ะนางเอเพิ่งคลอดบุตรคือเด็กชายบีแต่นางเอไม่ต้องการเด็กชายบีด้วยกลัวว่าหากตนกระทำการฆ่าเด็กชายบีจะเป็นความผิดนะคะดังนั้นนางเอจึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชายบีเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชายบีถึงแก่ความตาย
2: ร้องไห้ก่อนตายไหม
1: ร้องค่ะร้องทั้งวันเลยนะอย่าเลยค่ะ เดี๋ยวลูกศิษย์จะรีบปิดเลย พอความจริงปรากฏนางเอก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำการใดๆจึงไม่ต้องรับผิดเช่นนี้ข้ออ้างของนางเอเนี่ยรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใด
0: ค่ะดูที่คำถามน
1: ะ
0: ดูที่คำถามตอนท้ายข้ออ้างนางเออ้างว่าอะไร
1: นางเออ้างว่าไม่ได้ทำไม่มีการกระทำการกระทำไม่เกิด
0: นี่คืออะไร
1: ไม่ได้ขยับตัว
0: เออแล้วนี่คืออะไร
2: งดเล่นค่ะครูขา
0: อาจจะเป็นการ
2: ไม่ใช่ไปถึงว่าคำถาม
0: งดกันละก็จะตีกันในห้องสอบท
2: ัน
0: ท
2: ี
1: ใช่
2: บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วล่ะ
0: งดกันละเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงนี้ละแล้วถ้าสมมติว่าเลือกไปอีกทางหนึ่งก็คือคำว่างดมันจะมีกี่หน้าที่ล่ะ
2: ค่ะ
0: คือวัดความรู้เลยนะ
2: ต้องตอบทุกหน้าที่ไหมถ้าเกิดจะต้องเฉลยขึ้นมา
0: ใช่แต่คราวนี้ประเด็นก็คือเรื่องของการตอบ
1: การเขียนตอบนั่นเอง
0: เราก็เลยจะมาแนะนำถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปเลยจะให้อาจารย์พรมาพาเป็นผู้แนะนำนะครับ
1: การเขียนตอบในข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยเขียนหลักกฎหมายขึ้นมาก่อนในการเขียนตอบข้อสอบของเราเนี่ยซึ่งหลักกฎหมายเนี่ยก็ต้อง ป็นว่ากรณีตามปัญหาประมวลกฎหมายอะไรมาตราใดๆวางหลักไว้ว่าอยากให้นักศึกษาใช้คำว่าวางหลักไว้ว่ามากกว่าคำว่ากำหนดไว้ว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็ได้จริงๆมันไม่ใช่แบบต้องท่องให้ได้ทุกครั้ง
2: ไม่
0: ต้อง
2: เป็นเ
0: พราะเราไม่ได้เอาประมวลเข้าไปนะ
1: ไม่ต้องใช้ว่าบัญญัติว่าถ้าเราใช้คำว่าบัญญัติว่าเนี่ยแสดงว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องเขียนตามตัวบทตัวหนังสือเนี่ยตามตัวบท
2: เป๊ะ
1: เป๊ะเลยไม่สามารถที่จะผิดได้นะคะแต่ถ้าใช้คำว่าวางหลักไว้ว่าเนี่ยนักศึกษาสามารถแบบใช้ถ้อยคำซึ่งก็คงจะต้องอยู่ในภาษากฎหมายนะคะแต่ไม่ได้ตามตัวบทสเปะเปะอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาในพารากราฟที่2เนี่ยในน้อยย่อหน้าที่2เนี่ยก็คืออธิบายหลักกฎหมายหรือว่าวินิจฉัยข้อเท็จจริงเนี่ยก็นำหลักกฎหมายที่เราเขียนไว้เบื้องต้นในย่อหน้าแรกเนี่ยมาปรับใช้กับโจทย์หรือว่าข้อเท็จจริงที่เราให้ไปนะคะนำมาปรับใช้ว่าเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงยังไงกับหลักกฎหมายอย่างนี้นะคะ
2: มันจะเข้ากับข้อกฎหมาย
1: ตามโจทย์เข้ากับข้อกฎหมายยังไงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นธงคำตอบและว่าเป็นความผิดหรือไม่ตามที่เราวินิจฉัยไว้ในพารากราฟที่2ไว้ในย่อหน้าที่2นั่นเองนะคะ
2: แต่ก็ต้องย้อนมาดูคำถามนะเวลาจะวินิจฉัยหรือสรุปเนี่ยคำถามเขาบอกว่ารับฟังได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่ารับฟังได้หรือรับฟังไม่ได
1: ้
2: ต้องมีคำอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะอะไรก็อธิบายไป
1: ต้องมีเหตุผลว่าเพราะเหตุใด
2: ให้ย้อนดูคำถามทุกครั้งเวลาจะตอบให้มันตรงอ่ะเขาถามว่าผิดมากกว่าคนนี้ผิดน้อยกว่าคนนี้ไม่ใช่ตอบว่าคือคำตอบก็คือใน A ผิดมากกว่าใน B ไม่ใช่ตอบว่าใน B ผิดน้อยกว่าใน A
1: ไม่ใช่ว่าแบบ
2: คือมันคำตอบที่ถูกอ่ะแต่ว่าเขาถามว่าใครผิดมากกว่าใครก็ควรจะตอบว่า A ผิดมากกว่า B
1: ค่ะ
2: แต่บางคนตอบกลับไง B ผิดน้อยกว่า A มันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ไม่ตรงกับคำถามไง
3: อ
2: ๋
3: อไอ้พวกที่ตอบไม่ตรงกับคำถาม
0: ใช่ไหมก็บอกว่าเป็นความผิดของลูกนี่แหละที่ไม่น่ามีแม่แบบนี้เลย
1: ก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: คนละเรื่องกัน
1: หรือว่าจะตอบมาสั้นๆแบบให้ทงคำตอบมาเดียวเลยผิดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกัน
2: มันก็ควรจะ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่หลักการตอบของเรานะคะ
2: ทีนี้มันก็มีประเด็นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเกร็ดที่เกิดขึ้นจากเวลาเราตรวจข้อสอบเนี่ย
1: เกร็ดปลาหรือเปล่าคะ
2: เจ็บมากเลยค่ะเพราะเล็กๆน้อยๆเกร็ดมันเริ่มจะเจ็บตอนตรงเกร็ดนี่แหละทีนี้ไอ้ที่เราได้มาก็คือบางทีหลักกฎหมายที่เขียนกันมาตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจวิธีการตอบของนักศึกษาต้องมีครบ3อย่างที่อาจารย์ว่าเพราะคะแนนเราให้เป็น3ส่วนถูกไหมคะแต่ว่าในการที่ตอบหลักกฎหมายมาอย่างเดียวเนี่ยเวลาตอบข้อสอบเนี่ยมันต้องคิดว่าอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบไม่มีความรู้เราจะต้องตอบให้ยังไงให้อาจารย์เขาเข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรแล้วเราเข้าใจขนาดไหนมันพยกหลักกฎหมายมาแค่นี้ผู้ใดฆ่าผู้อื่นสมมุติแค่นี้บางทีมันอาจจะไม่เข้าใจว่าฆ่าคืออะไรมันก็ต้องมีการอธิบายหลักกฎหมายด้วย
0: ใช่
2: อย่างเช่นผู้ใดก็คือใครฆ่านี่คือการกระทำเป็นการตายโดยธรรมชาตินะไม่ได้ตายโดยผลของกฎหมายเป็นต้นอะไรเงี้ยแล้วผู้อื่นคือใครมันต้องมีการอธิบายหลักกฎหมายด้วย อยากจะเสริมนิดนึงอะว่าบางคนก็แต่เราก็ให้คะแนนนะถ้าตอบแค่หลักกฎหมายเป๊ะๆนะแต่หลักกฎหมายอย่างเงี้ยแต่บางคำถามของอาจารย์น่ะมันต้องอธิบายไงมันต้องอธิบายความหมายของกฎหมายมากขึ้นผู้ตรวจข้อสอบถึงจะเข้าใจนะว่าคุณเข้าใจขนาดไหนถึงแม้เราจะมีความรู้แต่เราอยากให้เขียนให้เราเหมือนกับเราต้องเข้าใจเหมือนเราไม่มีความรู้แล้วเราเข้าใจแล้วก็การอธิบายข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้น
0: ถูกต้องคร
3: ับอย่างประเด็นที่เรามีคำถามอยู่เนี่ยพอเรามาดูในตัวหลักกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีมาตรา59วรรค
2: 59
3: แต่59วรรค5เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าการงดเว้นนั้นคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยเรื่องของการงดเว้นเนี่ยเพราะมีหน้าที่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้นักศึกษาก็จะต้องเขียนตอบมาด้วยนะฮะ
2: นี่คือการอธิบายตัวกฎหมายไง
0: ใช
2: ่มั้ย
3: งั้นตรงเนี้ยก็คือการกระทํา
0: เนี่ยมันไม่ได้มี
3: ใช่ๆ
0: ม
3: ัน
0: เป็นสิ่งที่ค่ะถ้าบอกว่าความเป็นแม่บางทีเขียนแค่เนี้ยอาจจะวินิจฉัยอ่ะอย่างนี้ยังให้นะ
1: เราก็ยังให้
2: แต่ว่าไม่
0: แต่มันก็ไม่ถูกไง
2: ไม่ควรจะให
0: ้มันไม่ถูก 100% อ่ะมันไม่เต็มใบเอางี้ดีกว่า
3: เพราะเราไม่รู้ว่าทำไมนางเอถึงจะต้องมารับผิดนะฮะเพราะการที่นางเอเนี่ยไม่ให้นมลูกเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะนะฮะมันเป็นการฆ่าไหมใช่ไหมการฆ่าคือการทำให้ตายอันนี้ถือว่าเป็นการฆ่าไหมแต่การฆ่ามันต้องมีการกระทำเกิดขึ้นใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่มีการกระทำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นที่จะมาที่จะขยายความ
2: น
0: ี่แหละก็คือสิ่งที่เรียกว่าขยายความจริงๆทำไมมันถึงเป็นการกระทำและข้ออ้างที่บอกว่าไม่มีเนี่ย
2: ค่ะ
3: ถูกต้อง
0: เราก็ต้องเอาหลักกฎหมายปิดปากนางเอว่าหน้าที่นี้คือ
2: หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
0: ้หน้าที่นะถ้าใครจะรู้มากกว่านั้นถ้าไม่มีใครถ้าไม่รู้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร
4: ค่ะ
0: ก็คือมันเป็นแค่หน้าที่ตามกฎหมายกำหนดว่าแม
1: ่ต้อง
0: มีหน้าที่อ่ะถ้าจะบอกความเป็นแม่อย่างนั้นก็ยังพอให้ได้นะถ้าเขียนตอบมาได้ประมาณแบบนี
1: ้
0: ก็เพราะความเป็นแม่นั่นแหละจึงทำให้เกิดหน้าที
4: ่
0: แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเขาอาจจะยังไม่ได้เรียนไอ้ตัวประมวลกฎหมายแพ่ง
2: แต่ในเอกสารการสอน
0: แต่ในเอกสารการสอนเรามีซึ่ง
2: มีเขียนไว้
0: ซึ่งถือว่าผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทราบอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องไประบุตามมาตรา1500
2: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแต่อธิบายว่าแม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมายตามกฎหมายนี่แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเขียนแค่ง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามีกฎหมายกำหนดหน้าที่คุณไว้แล้วคุณไม่ทำตามหน้าที่นะ
0: พี่ก็เขียนไว้ว่าขนาดสุนัขมันยังรักลูกของมันมีบางคนก็จะสมบัติสำนวนแบบนี้
1: เขาอิน
0: แล้วยายเล่ามนุษย์จึงต้องไม่ดูแลบุตรของตัวเอง
2: นักศึกษาเรามีหลัก
3: ว่าขอคารวะในคำ
2: ถ้อยคำ
3: ถ้อยคำของท่านของท่าน
0: เราเจอทุกรูปแบบ
1: เราเจอ
0: โดยเฉพาะลายมืออ
2: ันนี้จะพูดต่อไป
1: อ
2: ันนี้จะพูดต่อไปนี่
3: ลายมือนั่นคือยศ
0: ผู้บริหารเคยเห็นลายมือผู้บริหารไหม
1: นักศึกษาและผู้บริหาร
0: ผู้บริหารมาเรียน
1: เทียบเลยค่ะเทียบเลย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: จะเจอลายมือเลขาน้อยมาก
2: เลขาที่จะบรรจงใช่ไหม
1: เวลาที่เจอลายมือแบบเลขานี่แบบโหดีใจมาก
0: เพราะเลขาเวลาเขียนให้นายอ่านต้องเขียนสวยๆ
4: ค่ะ
0: แต่เวลานายเนี่ยเขาหลายเรื่องไงเขาปวดหัวเขาก็จะเขียนยึกยือยึกยือให้เรา
1: เขาปวดหัวเพราะข้อสอบเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่หมอไปสั่งยาของหมอ
0: หรือบางคนกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมออยู่ก็เลยใช้ภาษาหมอเขียน
2: เราอ่านเก่งๆเรายังบอกจะดูสักหน่อยนะยาอะไรนะอ่านไม่ออก
0: จะไปซื้อเอง
2: จะไปเองเพื่อเป็นการประหยัดตังค์
0: เราพังคนไข้แบบนี้นะครับ
2: เพื่อเป็นการประหยัดตังค์ปรากฏว่าไม่ได้
1: อ
2: ่
1: านไม่ได้ใช
0: ่เอออ่ะก็วิธีการเขียนลอกโจทย์ก็ห้าม
1: ค่ะ
3: ค่ะไม่ต้องลอกโจทย์
1: ไม่ต้องลอกโจทย์มา
3: เพราะเรารู้แล้วว่าเราถามอะไรไป
1: แค่วินิจฉัยในส่วนที่สองก็พอ
0: เพราะการวินิจฉัยที่อาจารย์พรมาพาได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือการปรับตัวบทเข้ากับข้อเท็จจริง
1: หรือว่าโจทย์ที่เราให้ไปนี่
0: แหละคือที่เรากำลังโยงกันว่าลักษณะที่เป็นการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยที่การไม่ให้นมบุตรเนี่ยมันก็คือการกระทำนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการทำ
1: แ
0: บบไม่มีแล้วท่าเพราะว่าเวลาเราเขียนเราไม่จำเป็นต้องใช้ท่า
2: อ
0: ันนี้เราต้องใช้การเขียนแบบลายมือ
2: ใช้ท่านี่เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการมอง
0: ใช่
2: แบบนั้นมีตัวอย่างคำตอบใช่ไหมฮะวิธีการตอบว่าหลักกฎหมายเขียนยังไงอาจจะไม่เป๊ะๆอย่างนี
1: ้
2: นะคะ
0: คนเสียของท่องมาแล้วใส่มัน5วรรคเลยก็แล้วแต่ตามศรัทธาแต่ขอให้มีวรรค5ก็แล้วกัน
1: ขอด้วยความยินดีนะคะ
3: อันนี้เรายกตัวอย่างเอาไว้ให้แล้ว
2: มีตัวอย่าง
3: ที่เราได้พูดไว้ว่าเราจะต้องมีหลักกฎหมายแล้วก็การอธิบาย
0: ดูตามลูกศรนะครับลูกศรจะเป็น
3: จะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกัน
1: นะคะ
3: อันนี้อาจารย์ทำมาเองนะฮะอาจารย์บางทีอาจารย์เขาดูเขาก็งงเหมือนกันสีแดงไปนู่นสีม่วงมานี
2: ่ให้ดู
0: เพราะเดี๋ยวถ้าทำแยกหน้าก็โดนว่าอีกทำไมมันไม่อยู่ใน
3: เดียวกันก็ทำอะไรได้ดีแต่อันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะงั้นถ้านักศึกษาสามารถตอบได้อย่างนี้นะคะอาจารย์วิทย์ให้เลย20คะแนน
0: เอาไปเลย
2: แต่ว่าไอ้ตัวบทกฎหมายอาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้อาจารย
1: ์แต่นักศึกษาก็ตอบตามอันนี้เลยจริงๆทั้งที่โจทย์คนละอัน
2: ที่โจทย์คนละอัน
0: อันนี้เราให้ดูเป็นแนวทางเฉยนะครับว่าเวลาเขียนตอบมันก็ควรที่จะมี3ส่วนด้วยกันอย่างนี
4: ้
0: แต่ใครจะเอาไอ้สรุปขึ้นมาไว้ข้างบนก็ได้เป็นประเภทแบบอาจารย์มาเรีย
3: ทำไมล่ะ
2: เฉลยก่อน
0: เวลาเล่าเรื่องฟันธงก่อน
2: เวลาเล่าเรื่องตลกเนี่ย
0: ฉันจะฟันธงก่อน
2: เล่าเรื่องตลกแล้วแกสรุปซะก่อน
1: แล้วเนื้อหามาทีหลังค่ะ
0: สปอยหนังซะอย่างนั้นน่ะบางคนน่ะ
3: คน
0: เฉลยตอนจบซะก่อนไง
3: ไม่ขำซะก่อนไงเลยเล่าต่อไปไม่ได้
2: คนอื่นเราไม่ขำเลยเพราะแกบอกซะละ
0: บางทีสปอยก่อนนะเอาคำตอบขึ้นมาก่อนเลยสรุปเนี่ยเลยรู้เลยว่านางเอกตายเรื่องนี้
3: อ้าว
0: สมมติ
2: จะบอกซะก่อนอย่างเงี้ย
3: เหรอเป็นอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช
3: ่ตายเพิ่งจะรู้ตัวเนี่ย
2: เกณฑ์การให้คะแนนค่ะ
0: เกณฑ์การให้คะแนน
2: 20คะแนนเนี่ยอาจารย์ให้ยังไง
0: ให้ยังไงดี
2: ก็ดูว่าข้อกฎหมาย
1: ก็จะเน้นหลักกฎหมายเหมือนกันนะเน้นหลักกฎหมายกับวินิจฉัยเป็นหลัก
2: ใช
0: ่สังเกตทางซ้ายบางทีเนี่ยบางข้อเนี่ยหลักกฎหมายอาจจะม
2: ี20แล้วนะ
0: อาจจะมีมากกว่า1หลัก
2: ใช่
1: ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโจทย์เรา
0: ก็เลยจะแบ่งว่ามาตรานี้6คะแนนอีกมาตรานึง4คะแนนก็10คะแนนก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตราเดียวก็จะเป็นทางฝั่งขวา
1: ก็จะ8คะแนน
0: อาจจะแค่8คะแนน
3: ละเอียดเน
1: า
3: ะ
1: ค่ะ
2: จริงๆแล้วอาจารย์ให้สรุปคำตอบ4คะแนนนี่เป็นการช่วยเนาะคือได้คะแนนมันเยอะขึ้นไง แล้วส่วนใหญ่นักศึกษาเราในยิ่งเรียนปีแรกๆเนี่ยการตอบโดยหลักอย่างนี้จะไม่ค่อยเป็นแต่ส่วนใหญ่จะสรุปได้
0: เราก็ใช้หลักเมตตาธรรมกัน

0: อยู่แล้ว
1: คำจุลโลก
0: แหวกว่ายหา
2: สองคนนี้เขาจะเล่นเหมือนกันให้ไปเล่นตรงนู้นแม่อาจารย์
0: นะฮะ
2: เขาจะเล่นมุกเดียวกันนะสองคนเนี่ย
0: ไม่เราเอาเราความจริง
3: เราเล่นเหมือนกันเราควรจะอยู่ตรงนี้แต่ให้คนที่มันเล่นไม่เหมือนกันมันควรจะอยู่ตรงนู
0: ้
3: น
0: ในขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ตรวจเองก็ต้องเข้าใจนักศึกษาเหมือนกันไม่ใช่เราจะมายึดสแตนดาร์ดว่าเขาคือนักกฎหมายถูกไหม
2: อันตอบเธอถ้าไปปลายเนี่ยอาจจะต้องสแตนดาร์ดแล้วล่ะแต่ว่าปีแรกเนี่ยวิชาเนี้ยเข้าใจว่าอาจารย์ให้คะแนน4คะแนน
1: กดตามอาจารย์วิทย์อยู่ชุดเดียว
2: ไม่ใช่ก็คือสอบ4คะแนนอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะก็คือพอให้เขาอยู่รอด
0: นี่ขนาดหลักเมตตาธรรมได้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็แล้วนะครับแหวกว่ายหาที่ให้คะแนนก็แล้วคนตกจริง
1: ๆใช
0: ่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่นั้นแล้วใครจะตอบ
2: ไม่เกี่ยวกับคนตรวจทั้งหลายโหดร้าย
0: ไม่ครับเพราะว่าเราจะมีธงคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็จะมีการพูดคุยกันว่าเขียนอย่างนี้แล้วเราให้ไห
2: ม
0: เขียนแบบนี้แบบนั้นเราให้ไหม
2: นั่นน่ะสิ
1: คนตรวจก็น่าตาดีกันขนาดนี้จะใจร้ายได้ยังไงคะ
0: ไม่รัดกุมพอบางทีก็ต้องยอมรับ
3: เพราะฉะนั้นที่อาจารย์พูดก็คือว่าเราจะเอาตัวอย่างที่นักศึกษาตอบมาแล้วว่าสิ่งที่นักศึกษาตอบเนี่ยเขาหลงประเด็นไหมหรืออะไรไหมเพื่อมาคุยกันในกรรมการตรวจข้อสอบ
0: เพราะฉะนั้นใน4คนสมมติถ้าเป็นกรรมการตรวจข้อสอบใน4คนนี้คะแนนที่นักศึกษาจะได้รับเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันมากนะ
1: ค่ะ
3: แ
0: ต่ใครจะใจดีมากกว่าก็แล้วแต่
2: ก็จะไม่แตกมันก็จะไม่เออเรื่องเกินสองคะแนนนะ
0: เกินไม่เกินนั้นบวกลบไม่เกินไม่เกินสองคะแนนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอกรรมการแบบโอ้โหจะเข้ม
2: เจออาจารย์นิวิทย์หรือเจออาจารย์มาลีคนไหนใจดีใจร้าย
0: เพราะอาจารย์มาลีเห็นตลกนี้เวลาตรวจข้อสอบไม่ตลกนะฮะ
1: เครียดมาก
0: เวลาตรวจข้อสอบตกกระจายเหมือนกันนะ
2: ตกกระจายคือนักศึกษาพี่ไม่ตลกไงนักศึกษาตกตลอดเลยไงพี่ก็เลยไม่ตลกไง
0: เห็นอาจารย์มาลีใจดีจังเลย
3: จะ
0: ต้องแปลอีกรอบนึง
3: จะสอบครั้งมากเลยอ่ะ
1: ต้องมีวุ้นแปลภาษาอย
3: ู่นักศึกษาตกตลอด
2: คอยฟัง
3: ก็เลยไม่ตลกใช่ได้
1: เหมือนมีวุ้นแปลภาษาอยู่ข้าง
0: ๆไม่ก็จะชมว่าอาจารย์มาลีเวลาทำงานจริงจังไง
2: ใช่
0: ไม่ได้มาเล่น
3: มาจริง
0: มาจริงเอาจริงนะครับเราตรวจเราก็เข้มข้นนะถึงเราจะรู้จักคนคนนั้น
1: แต่เราก็ให้เกณฑ์ตาม
0: คุณจะนามสกุลอะไรผมก็ไม่สนใจหรอก
2: เพราะเราไม่ได้ดูชื่อเลยดูไม่ทัน
0: เนื้อผ้า
2: เราไม่ดูไม่ทัน
1: อ่านชื่อไม่ทัน
2: ลายมือก็อ่านไม่ออกอีกต่างหาก
0: แต่จริงๆบางทีถ้ามันเป็นนามสกุลที่เราคุ้นเคยหรือว่าเป็นนามสกุลเดียวกันเราก็ไม่ควรตรวจด้วยซ้ำไป
1: ใช่
2: เราให้คะแนนไม่ใช่เราให้
0: เราก็อาจจะให้ท่านอื่นเป็นคนตรวจพิจารณาไปเพื่อไม่ให้เกิดสื่อว่ามันจะเป็นความลำเอียงใช่ไหม
2: ใช่
3: ค่ะ
0: เป็นไปได้นะครับของแบบนี
2: ้ทางงาน182มันก็20นะ884ก็20เพียงแต่ว่าคะแนนส่วนไหนมากน้อยส่วนใหญ่ในการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยจะได้ต้อง8คะแนนเชียวนะและไอ้ส่วนเนี้ยมัธยศไปนักศึกษาจะต้องฝึกเขียนอย่างยิ่งเลยนะเพราะนั้นถ้าซื้อวารสารฉบับพิเศษของเราไปเนี่ยเป็นการไปฝึกเขียนค่ะเนี่ยเพราะว่าประเด็นที่2ช่วงที่2เนี่ยคือการอธิบายหลักกฎหมายวินิจฉัยกับข้อเท็จจริงเนี่ยเทคนิคในการเขียนมันยาก
1: ม
2: ันในการยากคือมันมีเรารู้กฎหมายมาละแล้วเราก็มีข้อเท็จจริงที่เหมาะอาจารย์ให้มาอย่างเงี้ยโจทย์ก็ให้มาอย่างเงี้ยจะเอาทำยังไงให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างนึงที่จะต้องฝึกประจำ
3: ใช่
2: ก็ต้องอ่านประจำแล้วแต่ละชั้นวิชาทางอาญากับทางแพ่งก็ไม่เหมือนกันน
1: ะ
2: วิธีการเขียนอะทางอาญาเนี่ยจะเน้นเรื่องของถ้อยคำแต่ทางแพ่งเนี่ยมันเหมือนเข้าอ่านตัวบทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาอย่างเช่นคำสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็จะเป็นต่อเนื่องกันมาว่าซื้อขายคืออะไรและใครเป็นผู้ซื้อผู้ขายผู้ซื้อขายมีสิทธิหน้าที่อย่างไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่างไรมันจะค่อยๆไล่กันมาไงนึกออกไหม
0: ครับผม
2: เป็นเรื่องเป็นราวแต่พออาญานี่ไม่ใช่
0: ใช่ครับกลับมาสู่ช่วงต่อไปของเรากันเลยนะครับเมื่อกี้เราได้พูดกันถึงเรื่องของการกระทำแล้วก็จะมีตัวอย่างที่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำที่เป็นการงดเว้นแล้วก็รวมถึงการตอบ
2: วิธีการตอบข้อสอบอัตนัย
0: ในข้อสอบอัตนัยนะก็ได้บอกไปแล้วว่าเกณฑ์การให้คะแนนนั้นเป็นอย่างไร
2: ทีนี้มาถึงตอนองค์ประกอบต่อไปมั้ย
0: ครับ
2: หลักในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาข้อ1ก็คือการกระทำนั้นครบองค์ประกอบ
1: ค
2: ำว่าการกระทำครบองค์ประกอบก็คือ1มีการกระทำ
3: ค่ะ
2: 2
1: องค์ประกอบภายนอก
2: มีองค์ประกอบภายนอกครบแต่องค์ประกอบภายนอกนี่ดูจากอะไรเราก็จะบอกทุกๆครั้งว่าให้ดูตัวบทกฎหมาย
3: บทกฎหมาย
2: ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์บาลีบอกว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่น288เนี่ยอะไรคือองค์ประกอบภายนอก
3: ค่ะผู้ใดฆ่าผู้อื่น
2: มันประกอบภายนอกก็มี
3: สิ่งที่มีการกระทำออกมาของคนคนหนึ่งใช่ไหมฮะ
2: อง
3: ค์ประกอบคือเอาตัวอย่างเดิมไหม
2: ได้ค่ะ
3: นายดำ
2: ดำ
0: จะฆ่าแดง
3: นายดำยิงแดงตาย

0: ใช่
1: อันนี้ก็คือองค์ประกอบภายนอกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่จ้ะ
2: อันนี้องค์ประกอบภายนอกเวลาเราดูกฎหมายมาตราหนึ่งเนี่ยที่มีเขียนมาทั้งหลายเนี่ยมาตรา288มาตรา334อะไรเงี้ยหรือมาตรา395มาตรา395อะไรเงี้ยมันก็จะมีความผิดของมันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นความผิดฐานอะไรบ้างทำร้ายร่างกาย
3: 295
2: 295ขอโทษค่ะ295อย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยแล้วพอเราดูเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งมีการกระทำความผิดโดยผู้กระทำวิธีดูองค์ประกอบภายนอกหนึ่งคือผู้ทำเป็นใครสองการกระทำสองวัตถุแห่งการกระทำมีสามส่วนที่แยกจากกัน
3: นี่คือลักษณะที่มันจะเป็นองค์ประกอบภายนอกเพราะอยู่ๆการกระทำมันจะโผล่ขึ้นมาโดยไม่มีผู้กระทำเป็นไปไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นตามกฎหมายที่เราพูดกันเนี่ยอย่างมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้กระทำคือใครล่
0: ะ
2: ดูตามตัวบทน่ะ
3: องค์ประกอบ
2: ภายนอกอันแรกก็ค
3: ือกฎหมายใช้คำเริ่มต้นส่วนใหญ่ว่าผู้ใดก็แสดงว่าใครก็ได้ที่เป็นบุคคล
2: ที่เป็นบุคคล
3: อาจจะเป็นนิติบุคคลด้วยก็ได้ในบางกรณี
2: เพราะเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติ
0: ไม่ได้เอาไว้โดยเฉพาะ
2: เพราะฉะนั้นก็ดู3แบบก็คือผู้กระทําแล้วก็มีการกระทําแล้วก็วัตถุ
0: หมายกระทํา
2: ที่ถูกกระทํ
3: า
2: 3ส่วนนี้เราแยกออกมาโดยดูจากตัวบทอย่างมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นผู้กระทําก็คือผู้ใดทีนี้ไปมองมาตราก็ใช้คําว่าหญิงใด
3: กรณีเฉพาะละ
2: เริ่มเฉพาะละหญิงใดทําให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกเพราะฉะนั้นผู้กระทำ
3: ต้องเป็นหญิง
2: ต้องเป็นหญิง
3: ต้องเป็นหญิงและหญิงนั้นต้องเป็นหญิงตั้งครร
4: ภ์ตั้งครรภ์เนื่องจากมีการยอมให้กระทำ
3: เพราะว่าถ้าหญิงที่คิดว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วไปทำแท้ง
4: ฟูดเบบี
3: ้ก็ไม่รู้สิใช่ไหมเพราะว่ามีเจตนาแล้วแต่ในข้อที่จริงนั้นหญิงไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้ท้อง
4: อย่างนี้ก็ไม่มีความผิดนะคะ
3: อย่างนี้ก็ไม่มีความผิดเพราะมันขาดองค์ประกอบไปแล้วก็ไม่ต้องไปพิจารณา
2: จะต้องดูองค์ประกอบภายนอกไงว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรหรือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดค่ะ149เงี้ยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมาตรานี้ผู้กระทำจะต้องเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้น
3: ซึ่งคำว่าเจ้าพนักงานมีคำนิยามศัพท์เอาไว้แล้วในมาตรา1
2: ค่ะ
4: เป็นกฎหมายอาญา
0: อนุสุดท้ายเลย
3: ใช่
0: นะคะเพราะเดิมเราเนี่ยคำว่าเจ้าพนักงานไม่มีการบัญญัติไม่เป็นกฎหมายมันต้องไปดูจากคำพิพากษาฎีกาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยเห็นความจำเป็นว่าจะต้องมาบัญญัติไว้ในมาตราหนึ่ง
2: เพื่อให้เกิดความชัดเจน
0: มายิ่งขึ้น
3: ก็คือเป็นบุคคลที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือชั่วคราวจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทน
0: อันนี้ชัดเจนเลย
3: ก็ได
0: ้ค่ะ
3: แสดงว่ารวมถึงลูกจ้าง
2: พอกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดก็จะบอกว่าทุกคนผู้ชายผู้หญิงเด็กแก่อะไรก็ว่าไปต้องรับผิดหมดเลยทีนี้มันดูที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นใครจะเป็นเจ้าพนักงานเป็นหญิงใดอะไรเงี้ยก็ต้องรับผิด
3: หรือแม้แต่เด็ก
2: เด็กก็มีความผิดที่เด็กก็ถูกกระทำเป็นผู้กระทำความผิดก็ม
4: ี
2: ว่าเด็กอายุเท่าไหร่กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยมันก็มีบัญญัติไว้เหมือนกันนะคะทีนี้มันมีลักษณะของการกระทำโดยทางตรงกับโดยทางอ้อม
3: เป็นผู้กระทำที่เป็นทำเอง
2: ทีนี้กฎหมายใช้คำว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นแล้วก็บอกว่าผู้ใดน่าจะเป็นใครก็ได้ทีนี้ไอ้คำว่าผู้ใดนะถ้าเกิดใช้ปืนดำใช้ปืนยิงแดงตายโดยตรงแล้วก็บอกเป็นการกระทำโดยทางตรงใช่ไหม
4: ใช่อันนี้ชัดเจน
2: ทีนี้ถ้าหลอกล่ะ
4: ทางอ้อม
2: อย่างเช่นบอกว่านี่ยาเป็นยาบำรุงเป็นยาบำรุงน
0: ะ
2: บอกพยาบาลว่าสามีเนี่ยนอนป่วยอยู่ยานี่เป็นยาบำรุงนะเธอช่วยให้สามีฉันกินทุกวันก่อนนอนนะเขาจะได้แข็งแรงแต่ที่ไหนได้เป็นยาพิษที่ให้ผสมทีละเล็กทีละน้อยหมอก็บอกเอ๊ะทำไมไม่หายสักทีผมก็ฉีดยาก็รักษาเต็มที่แล้วนะทำไมไม่หายสักทีนึงที่ไหนได้พยาบาลเนี่ยไม่รู้เรื่องให้ยาพิษไปทุกวันทุกวัน
3: ต้องไม่รู้จริงๆนะ
2: ก็เลยกลายเป็นเรื่องของถูกหลอกให้ทำ
0: อ
2: ันนี้คือจะเห็นได้ว่าผู้กระทำเนี่ยก็ยังคงเป็นภรรยาคือผู้ใดคนนี้จะเป็นภรรยาไม่ใช่ตัวพยาบาลนะเพราะพยาบาลผู้ใดตัวภรรยานี่รู้ข้อเท็จจริง
4: มีเจตนาและประสงค์ต่อผลนั่นเองนะคะถ้าย้อนกลับ
2: ไปพยาบาลไม่รู้ถึงแม้ว่าตัวภรรยาเนี่ยจะไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวสามี
3: เลย
2: จะไม่ได้เป็นคนให้ยาพิษสามีเลยไม่ได้เป็นคนป้อนเป็นคนกรอกอะไรเลยแต่ทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้กระทำละเป็นผู้กระทำแต่ว่าเป็นการกระทำโดยทางอ้อมนะคะ
0: คือเป็นเรื่องที่พยาบาลเนี่ยเราเข้าใจจริงก็คือพยาบาลเป็นคนเอายาพิษไปให้สามีเขา
2: โดยตลอดเวลา
0: ก็คือไม่เห็นตัวของภรรยาเป็นผู้กระทำเลย
2: ใช่ไห
0: มฮะแต่ว่ากฎหมายบอกว่าในกรณีนี้เหมือนกับการกรณีซึ่งพยาบาลเนี่ยไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง

0: อันเป็นองค์ประกอบของความผิดด้วยคือเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงตรงนี้เลยไงเพราะฉะนั้นเขาเอาไปให้เนี่ยก็คือเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการที่ทําให้สามีของผู้หญิงคนนี้ถึงแก่ความตายนะฮะแต่คนที่รู้เนี่ยก็คือ
1: ภรรยา
0: เองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้กฎหมายก็เลยถือว่าเหมือนพยาบาลคนนี้เป็นเครื่องมือเป
1: ็
0: นเครื่อง
1: มือถูกหลอกใช่ไหม
0: ใช่ใช่
3: เป็นเครื่องมือที่เป็นผู้กระทำความผิดภรรยานั่นแหละเป็นผู้กระทำ
0: ใช่ใช่
3: ที่เรียกว่าอะไรนะ innocent
0: agent คือการใช้หรือหลอกบุคคลซึ่งไม่มีความรับผิดทางอาญาเพราะขาดเจตนาเป็นผู้กระทำ
3: การยืมมือผู้บริสุทธิ์ไปฆ่าคนอ
0: ื
1: ่นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ยืมมือ
1: innocent
3: ผู้บริสุทธิ์ไปฆ่า
1: ไม่ใช่เขาเรียก innocent อะไรนะฮะ
3: innocent agent ไม่ใช่ agent
1: นักศึกษาจะเขียนมาอย่างนี้ตลอดเลยแหละจะใช้ภาษา innocent กันทั้งนั้นเลยว่าเก่งแค่เก่งกันมาก
0: อ๋อชมหัวหน้าอยู
1: ่ชมหัวหน้า
3: เขาแกพูดตลอดไงในหนังสือมี
1: ในหนังสือก็มีเขียนไว
0: ้หัวหน้าไม่ยอมให้ชม
1: ดีแล้วค่ะ
3: ก็มาจากหนังสือดังนั้น
1: น
3: ่ะ
1: หนังสือมันดีไงหนังสือมันดีไง
0: คอสทีมละเอียดมาก
1: คอสทีมดีไง
0: ใช
4: ่คนเปิดมาหน้าแรกก็เจอเลย
3: คนเขียนแรกก็เจอเลย
1: สวยใช่ไหมเจอคนสวยเลยใช่ไห
3: มหมอถึงขั้นผงะเลยอะ
1: ทิ้งเข็มฉีดยาเลยใช่ไหมโอ้โหอาจารย์บอก
3: แล้ว
1: อาจารย์บอกข้อสอบด้วย
4: ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะ
3: คราวนี้เลยเข็มแรกไม่ค่อยหนักเข็มที่สองหนัก
4: หนักเลยยาแรงแรง
3: ใจมานานแล้วนะ
1: คะหรือการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
4: ค
1: ือเป็นคนดูต้นทางแต่ไอ้คนที่ไปดำเป็นคนไปยิงแดงแต่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่คนดูต้นทางเพื่อให้ดำไปยิงแดงเงี้ยก็ถือเป็นผู้กระทำเหมือนกัน
3: ในความผิดเดียวกันนะ
1: ใช่
3: ต
1: ้
3: องบอกก่อน
1: เป็นคนดูต้นทางให้ดำไปยิงแดงได้แล้วดำยิงแดงตายอย่างเงี้ยก็ถือว่าคนที่ดูต้นทางก็เป็นค
4: นร่วม
1: เป
4: ็
1: นผ
4: ู้
1: ใช้เหม
4: ือ
1: น
4: ผิด
1: ก็เป็นผู้ใดเหมือนกัน
3: ผู้ใด
1: เป็นผู้ใดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในคำว่าผู้ใดเนี่ยกว้าง
3: ตรงนี้เป็นเรื่องของเป็นเบสิกสำคัญ
1: ใช่ค่ะกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดทีนี้ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าตัวกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอนจะรับทรัพย์สินหรือว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียกเอาทรัพย์จากผู้อื่นอะไรเงี้ยนะปรากฏว่ามีการตั้งด่านแต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตำรวจแต่ว่าไปยืนอยู่ด้วยแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจก็เรียกทรัพย์จากคนขับรถว่าเนี่ยคุณขับรถรถคนไฟไม่ดีรถคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เอามันมาเรียกเอาทรัพย์เสร็จแล้วไอ้คนนึงก็อยู่ร่วมด้วยทำตัวเหมือนเป็นตำรวจ
3: มาดี
1: ซึ่งมันก็เป็นการผู้ที่ร่วมกระทำด้วยแหละนั่นจะเข้าข้อนี้ก็คืออยู่ในร่วมกระทำกับเขาด้วยแต่เผอิญตัวเองเนี่ยเป็นแค่ประชาชน
0: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
1: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานองค์ประกอบก็จะไม่เข้าไง
3: เพราะว่าเหมารวมว่านี่คือเจ้าพนักงานด้วยเพราะกระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานไม่ได้
1: แต่เจ้าพนักงานจะผิดฐานผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเห็นไหมซึ่งเรียกรับหรือเรียกรับทรัพย์สินจากผู้อื่นเนี่ย
3: เจ้าคนนี้ผิด
1: คนนี้ผิดแล้วล่ะ
3: ริดเอาทรัพย์เนี่ยหรือประโยชน์อื่นใด
1: ใช่แต
3: ่ว่าตัวเองหรือผู้อื่น
1: แต่ว่าคนที่มาช่วยด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานไงก็เลยไม่ผิดเพราะไม่ครบองค์ประกอบเห็นไหมเพราะเขาไม่ใช่เป็นผู้
0: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน
1: ใช่
0: แต่ว่าในส่วนของการที่ว่ามีบุคคลที่เข้ามาร่วมในการกระทำความผิดด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดอีกฐานหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความผิดในที่มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะฮะเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วย
1: อย่างอื่นลักษณะอื
0: ่
1: น
0: ลักษณะอื่น
1: ซึ่งจะได้
0: จะเรียนต่อไป
1: ค่ะแต่อันเนี้ยถ้าดูจากองค์ประกอบความผิดเนี่ยจะไม่เข้าละมันไม่เหมือนกับฆ่าคนตายเนี่ยผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดจะเป็นใครก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูหรือคอยก๊อปป้องกันคอยช่วยคอยดูคอยร่วมมือด้วยเนี่ยจะเป็นก็ต้องรับผิดฐานฆ่าคนผู้อื่นด้วย
3: ใช่
1: นะก็เป็นผู้กระทำผู้ใดเหมือนกันตามมาตรา288ได้แต่พอมามาตราเฉพาะเจาะจงหรือหญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกสามีซึ่งคอย
3: ช่วย
1: คอยช่วยสามีก็ไม่ผิด301อ่ะเพราะว่าสามีไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ที่ท้องอ่ะ
3: อีกมาตราหนึ่งคือ302
1: อะไรอย่างนั้นอีกเรื่องนึง
3: ก็ว่ากันไป
1: นะคะจะไม่เข้ามาตรานี
4: ้
1: ต้องดูผู้ดูตัวหลักกฎหมายว่าเขาใช้คำว่าอะไรถึงแม้จะเป็นในลักษณะของผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดก็จะไม่เข้ามาตรานี้นะคะทีนี้มันเรื่องของการกระทำ
3: การกระทำคือการ
1: องค์ประกอบข้อที่2คือการกระทำ
3: เคลื่อนไหว
0: ที่เราได้อธิบายไปแล้ว
3: ใช่
1: ไหมฮะ
3: แต่เรายกขึ้นมาอธิบายก่อน
4: ค่ะ
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าใจลงมือนะฮะก็อาจจะต้องขั้นตอนก่อนก็คือมีการคิดก่อน
4: คิดก่อน
3: ทุกคนจะทำอะไรต้องคิดก่อน
1: ทำไม่คิด
3: ยกเว้นละเมอไม่คิดทำจิตใต้สำนึก
1: เวลาใช้เงินบางทีก็ไม่คิดนะ
3: อันนี้
4: คิดแล้ว
0: คิดแล้วถึงใช้ไง
4: คิดแล้ว
0: คิดแล้วถึงใช้
3: เป็นคนใช้เงินมีการคิดก่อน
4: ค่ะ
3: คิดแล้วก็
0: ตกลงใจ
3: ตกลงใจที่จะกระทำ
4: จะกระทำ
3: แล้วก
0: ็กระทำตามที่ตกลงใจ
3: ขั้นถึงขั้นลงมือแล้วสิ่งที่เราจะต้องไปพิจารณาก็คือความใกล้ชิดกับผลด้วยเช่นกัน
4: ประสงค์ต่อผล
3: ความใกล้ชิด
1: ใกล้ชิดกับผล
3: คือบางทีเนี่ยมันยังห่างกันเกินไปมันยังไม่ใกล้ชิดพออย่างสมมุติว่าซื้อปืนเนี่ย
1: จะ
3: เอาไปฆ่าคนนะครับแต่ตอนจะซื้อปืนเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาปืนเนี่ยไปยิงคนแต่ปรากฏว่าพอซื้อปืนเสร็จปุ๊บโดนตำรวจจับซะก่อน
1: อย่างนี้ยังไม่ถือเป็นการกระทำในความผิดฐานฆ่าคนตาย
3: มันยังไม่ใกล้ชิดกับผลเลย
4: ใช่
3: ไปถึงหน้าบ้านแล้วเอาปืนกระบอกนี้ไปด้วยถึงหน้าบ้านแล้วโดนชาร์
1: จก็ยัง
4: ไม่
3: จนกว่าจะขึ้นไปถึงห้องนอน
4: เอาปืนจ่อ
3: หรือไปเจอเจ้าตัวแล้วแล้วจ่อยิงอย่างนั้น
4: เอาปืนจ่อเขา
3: อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการกระทำที่เป็นใกล้ชิดกับผลหรือบางความผิดบางฐานอย่างเรื่องการ
1: ถึงขั้นลงมือกระ
3: ทำวางเพลิงเงี้ยขั้นตระเตรียม
1: อันนี้เขาถือว่าเป็นการที่ต้องรับผิดก่อนขั้นลงมือกระทำก็จะมีอย่างที่อาจารย์พูดก็คือเป็นขั้นตระเตรียมเนี้ยแต่ขั้นตระเตรียมนี่จะต้องรับผิดก็ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าตระเตรียมแค่ตระเตรียมก็ต้องรับผิดอย่างที่อาจารย์ว่าคือวางเพลิง
3: การวางเพลิงเผาทรัพย
1: ์กฎหมายมันเขียนไว้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วว่าแค่ตระเตรียมก็คืออะไร
3: สองหนึ่งเก้า
1: ตระเตรียมนี่คืออะไร
3: ตระเตรียมก็คือเหมือนกับเราเตรียมเอาเชื้อเพลิงจะไปเผาบ้านเขา
4: เตรียมน้ำมัน
3: ซื้อน้ำมันไปร้อยลิตรสมมติ
4: ค่ะ
1: เขาบอกเขาจะไปเติมน้ำมันรถ
0: ต้องร้อยลิตรเชื่อหรอ
3: เอาไปทำไมรถอะไรอะฮะ
0: รถถังนี่เยอะมาก
3: รถถัง
1: รถถังรถแท็กเตอร์รวยอะที่บ้านมันใช้รถถัง
3: เถียงโจท
1: ย์อย่าเถียงโจทย์ที่บ้านใช้รถถัง
4: อย่าเกเรสิคะอาจารย
3: ์อย่าเถียงโจทย
0: ์
3: นะอ
0: ย่างเงี้ยว่าไงต่อ
3: เตรียมที่จะไปเผาบ้านเขาถึงทั้งนี้มันยังไม่ได้ใกล้ชิดกับผลเลยแต่กฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่าเป็นการพยายาม
1: ค่ะ
3: ก็ได้
0: เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรง
3: พยานตรายที่เป็น
0: ลงมือเนี่ยมัน
3: ร้ายแรง
0: ยากที่จะดับหรืออะไรเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลย
4: ทำให้เกิดความ
1: แค่ขั้นตัดเตรียม
0: ขั้นตัดเตรียมการ
3: แค่ตัดเตรียมนะยังไม่ทันจะไปทำอะไรเลย
0: ทำเครื่องมือเตรียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเตรียมเครื่องมือบางอย่างอย่างเช่นตั้งใจจะไปฆ่าเขาเนี่ยเพียงแต่เตรียมปืนเนี่ยยังไม่มีความผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ว่าเตรียมปืนที่จะไปล่อปองพระชนพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีมันจะมี
3: ผล
0: ม
3: าจ
0: าก
3: ความผิดสำเร็จเลย
4: จะเป็น
0: ค่ะมันก็จะมี
3: รอบแถวความผิดที่ใหญ่หรืออะไรแบบ
0: ใหญ
3: ่ๆถือว่าการบางทีการพยายามก็เท่ากับความผิดสำเร็จ
0: ใช่ใช่ใช่อ
3: ันนี้ก็จะเป็นอีกพื้นหนึ่งแต่ว่าต้องมีกฎหมายบัญญัตินะแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปมันก็ต้องมาพิจารณาเรื่องตรงนี้ก่อนว่ามันถึงจุดที่ใกล้ชิดกับผลเพียงพอหรือยังนะครับสำหรับการกระทำแล้วคราวนี้วัตถุแห่งการกระทำ
4: ก็ดูตามปืน
1: ดูตามตัวบท
3: แห่งการกระทำคือผู้อื่น
1: ดูตามตัวบทเลยตัวบทใช้คำว่าอะไรใช่ไหมคะอย่างผู้ใดฆ่าผู้อื่นวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อเนี่ยก็วัตถุแห่งการกระทำเนี่ยก็คือผู้อื่นละ
0: ต้องเป็นผู้อื่นนะ
1: ใช่ผู้อื่นนี่เป็นใครล่ะ
0: ไม่ใช่เราที่ไม่ใช่เราคือ
3: คนอื่น
1: เหมือนลักทรัพย์ผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยลักทรัพย์ของตัวเองไม่เป็นไร
0: นั่นถ้าฆ่าตัวตายไม่ผิด
3: ฆ่าตัวตายก็ไม่ผิด
0: ไม่ใช่ผู้อื่น
3: กฎศีลธรรม
0: นั่นอีกเรื่อง
1: อันนี้ผู้อื่นที่จะเป็นเฉพาะก็มีไงผู้ใดฆ่าบุพการี
4: อ
1: ันนี้ก็จะเห็นว่าต้องเฉพาะเจาะจงไว้เป็นบุพการีหรือว่า
0: คือบิดามารดา
1: บุพการีรู้จักใช่ไหม
3: อาจจะเป็นบุคคลที่สืบสายเชื้อสายลงมา
1: ขึ้นไปบุพการีจะขึ้นไป
3: ขึ้นไปลงขีดข้างบน
0: ชั้นข้างบนอันนี้ชั้นข้างบนถูกต้องแล้วค่ะ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายาย
3: ได้หมดคำว่าบุพการีจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นพ่อแม่ที่
1: สืบสายโลหิตตรงมานะ
3: เพียงอย่างเดียว
1: ไม่รวมลุงป้าน้าอานะ
3: ไม่รวม
1: เพราะต้องเป็นสืบสายโลหิตโดยตรงกันขึ้นมาลงมาเนี่ย
0: บุพการี
3: หรือ
0: คือบิดามารดานะ
1: แต่ปู่ย่าตายายด้วย
3: รวมด้วย
1: ค่ะ
0: บิดามารดา
1: ค่ะทีนี้พอถ้าเป็นตัวบางตัวบทเขาจะใช้คำว่าอย่างอื่นอย่างเช่นผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้กระทำเป็นผู้ใดก็ได้แต่ว่าการกระทำก็คือการดูหมิ่นดูหมิ่นใครล่ะดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา136เนี้ยต้องรับโทษหนักขึ้น
3: น้ำลายใส่หน้าเจ้าพนักงาน
1: ถือเป็นการดูหมิ่นโดยการกระทำ
3: กำลังปฏิบัติงานอย
1: ู่การทำหน้าที่อย่างเงี้ย
3: กฎหมายมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที
4: ่ของเจ้าพนักงาน
3: ของเจ้าพนักงานพราะถือเป็นตัวแทนของรัฐ
1: เพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทำก็คือต้องเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้นในมาตรานี
3: ้หรือการที่บางทียังไม่ใช่การทำงานอย่างเดียวนะ
0: ที่กระทำตามหน้าที่ด้วยนะ
3: คือบางทีออกจากเวรไปแล้วแต่ตอนที่ทำหน้าที่เนี่ยด้วยความที่
1: เพราะกระทำการตามหน้าที่ก็ได้นะ
3: ก็คือโดนเจ้าหน้าที่คนนี้จับกุมแล้วรู้สึกโมโห ก็เลยตามไปด่าเขา
1: แต่ว่าอันนี้ก็ถือหรือเพราะกระทำการหน้าที่ก็ได้ไงคือในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกใจไม่พอใจแต่พอเขาออกเวรแล้วไปด่า
3: ไปด่าเขาอ
1: ย่างที่อาจารย์ว่าแต่ถามว่าด่าเพราะอะไรด่าเพราะตอนที่เองทำหน้าที่อยู่เนี่ยเองมาปรับค่านี่หว่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: กฎหมายบัญญัติไว้2ประโยคผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่ได้กระทำตามหน้าที
3: ่นี่เหมือนเรียนอายา2เลย
0: ละเอียดมาก
1: ขอโทษทีไปเอิญไปก้าวล่วง
3: ได้ครับดีครับเพราะว่า

0: ฆ่าตัวเองตายไม่ต้องรับผิด
1: ไม่ผิดไม่ผิด
0: เพราะว่าเอาคนตายมารับโทษก็คงไม่ได้ใช่ไหม
1: หรือเผลอไปลักทรัพย์ตัวเอง
2: หรือในปัจจุบันเนี่ยมีวัตถุแขวนการกระทำที่เป็นศพ
3: มีความผิดเกี่ยวกับศพ
1: มีเพิ่มขึ้นมาละ
2: ศพก็คือบุคคลไม่ใช่บุคคลแล้ว
3: สิ้นสภาพบุคคลแล้ว
2: แต่การกระทำกับศพอย่างเช่นกระทำชำเราศพ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราหาความผิดไงว่าที่สับปะเลอะไปกระทำชำเราศพซึ่งเป็นศพผู้หญิงสวยอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วเราไอ้เงี้ยผิดฐานอะไรดีทำให้เสียทรัพย์ก็ไม่ได้เพราะว่าจะไม่ถือเป็นทรัพย์ใช่ไหม
2: จะลงยังไงดี
0: ก็เลยดีแล้วที่กฎหมายให้มันชัดเจนไปเลยนะคะจะได้คุ้มครองเพราะบางคนเนี้ย
1: ถึงตายไปแล้วก็อยากได้รับความคุ้มครอง
2: การกระทำต่อบางสิ่งบางอย่างที่คุ้มครองโดยเฉพาะอย่างเช่นพระพุทธรูปสถานที่ในบางสถานที
1: ่วัตถุทางศาสนา
2: ศาสนกิจที่ศาสนกิจอย่างเงี้ยก็เป็นไปได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวัตถุที่
1: มุ่งหมายก็ทำต่อ
2: มุ่งหมายจะกระทำต่อ
0: วัตถุแห่งการกระทำแล้วว่าดูตัวบทว่าใช้คำว่าอะไรผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราทำเราบุคคลเด็กที่อายุไม่ถึง15ปี
2: อันนี้ก็คือจะเฉพาะเจาะจงไปอีก
3: เด็กผู้เยาว์ค่ะ
2: ซึ่งจะเป็นบทหนัก
0: ไม่ถึง15ปี
2: เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่เด็กชายเด็กหญิงก็ได้
0: ใช่ผู้อื่นผ
2: ู้
0: ใดข่มขืนผู้อื่นเด็กใช้คำว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเรา
2: ผู้อื่น
0: ผู้ใดกระทำชำเราไม่ข่มขืนด้วยผู้ใดกระทำชำเราเด็กที่มีอายุไม่ถึง15ปี
2: เด็กนั้นจะยินยอม
0: เพราะถึงได้คำว่าใช้คำว่ากระทำชำเราแต่ถ้าเป็น276ก็จะได้ว่าผู้ใดข่มขืน
2: เพราะมันเป็นความเกี่ยวกับเสรีภาพด้วยนิดหน่อยป่ะ
0: ใช่ด้วยอนาจารด้วย
2: แต่เราจะเรียกสั้นๆว่าข่มขืน
0: เราใช้คำว่าผู้ใด
2: ข่มขืนแล้วทุกคนจะคิดถึงเรื่องทางเพศ
0: บอกอันนี้มันคือมันตรงกับที่อาจารย์พูดไงถ้าเป็น277อายุไม่ถึง15ปีเนี่ยจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเพราะงั้นก็ถึงไม่ใช้คำว่าข่มขืนผู้ใดกระทำชำเราเด็กเพราะว่าโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามไงถึงไม่ใช้คำว่าข่มขืนแต่276
2: เป็นเมียเด็กไงอะไรนะก็ต้องยกเว้นเมียเด็กด้วย
0: เมียเด็ก
2: ในกรณีที่ศาลอนุญาตให้สมรสก่อนใช่ไหมเป็นเมียเด็กเมียการกระทำนี่ก็จะเป็นการกระทำกับภรรยาเด็กที่ก็ผิดกฎหมาย
0: โดยที่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ข่มขืนภรรยาก็เป็นความผิดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: 276
3: ป
2: ั
3: จจ
2: ุ
3: บ
2: ัน
3: นี้
2: เป็น
1: เมื่อก่อนนี้ไม่นะเพราะตัวบทบอกว่าผู้ใดข่มขืนหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายแบบว่าเอ้ยไม่สนใจเพราะฉะนั้นข่มขืนผู้ชายก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เพราะคำว่าผู้อื่นนั้น
0: เพราะคำว่าชำเราก็เปลี่ยนความหมายไปละ
1: เป็นผู้หญิงผู้ชายหรืออะไร
2: แ
1: น่
2: ทั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
1: เพราะฉะนั้นตัวบทกฎหมายเนี่ยแหละมันจะบอกเราว่าวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อนี่ที่เราต้องการนั้นมันคืออะไร
0: ใช่ใช่ดูตามตัวบทแต่ตอนหลัง276นี่เขาเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์มารีว่าเดิมมันก็คือหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนใช้คำว่าหญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนมันก็เลยจะเป็นหญิงอื่นแต่ตอนนี้ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นแล้วก็คำว่ากระทำชำเราเนี่ยคือความหมายเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าจะ
2: ไม่ใช้กระทำโดยอวัยวะเพศกับอวัยวะเพศอย่างเดียวแล้ว
0: ใช้วัตถุอะไรก็ได้กระทำ
2: การกระทำต่อสิ่งที่ไม่ใช่อวัยวะเพศก็ได
0: ้
2: ขยายออกไปทางทวารทั้งช่องปากหรือใช้สิ่งอื่นสิ่งใดกระทำกับซึ่งมีคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยออกมาแล้วว่าไอ้คำว่ากระทำกับนั้นเขาก็ให้หมายถึงการล่วงล้ำนั่นเอง
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่
2: เป็นฎีกาปี55
0: เพิ่งออก
2: 2555เพราะตอนแรกที่ออกมาปี50นี่งงกันเป็นไก่ตาแตก
0: ว่าคืออะไรกันนะ
2: จะกระทำกับคืออะไร
0: ค่ะ
2: สร้างความมึนงงมากไม่รู้จะตัดสินใจยังไงด
0: ีขนาดไหน
2: ขนาดไหนแค่ไหนก็เลยต้องเคลียร์กันตรงนี้เลย
1: นั่นน่ะสิอันนี้ก็คือการตีความใช่ไหมฮะตีความตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในกฎหมายอาญาเนี่ยเราต้องตีความโดยเคร่งครัด
0: เคร่งครัด
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกลับเนี่ยอาจารย์ก็เลยงงเป็นไก่ตาแตก
0: ไก่ตาแตกไปก
1: ็ไก่ที่มันตามันไม่ดีไงมันร้าวมันตา
0: ก็เมื่อกี้ยังว่าเขาเลยอะไรเนี่ยเดียวดายอะไรเนี่ย
1: ของเขาพูดเองงงเป็นไก่ตาแตกนี่เราคำพูดของเขามาไอ้พอคำพูดเฉยๆแบบนี้ไม่ปรากฏจากเราแน่นอน
0: อ๋อพี่ทันสมัยมาก
3: เพราะเราเฉยกว่านั้น
0: เพราะเราเฉยกว่าน
1: ั้นถูกต้อง
2: โอเค
1: นะฮะอันนี้ก็คือในกรณีที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้โดยตรงเพราะว่าเขาเมื่อมีความหมายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะไปตีความให้มันเป็นผลร้ายอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตีความให้มันเป็นประโยชน์
2: หมอสูติดคุกหมดอ่ะ
1: เออ
2: แล้วต้องมีว่าเพื่อสนองความใคร่ด้วยนี่คือไอ้มูลเหตุในการกระทำมูลเหตุจูงใจด้วยนะ
1: ใช่
0: ต้องมีเจตนาพิเศษอย่างนี้แหละ
3: ใช่
0: เพื่อไงเพื่อสนองไงต
2: ้
0: องมีเจตนาพิเศษแล้วล่ะ
2: คือในระหว่างที่ตรวจไปแล้วเกิดอารมณ์มันก็หมอสูจะมีอารมณ์ไหมอารมณ์ในภาวะแบบนั้นคงไม่มีนะฮะนอกจากหมอโรคจิตหมอเป็นโรคจิต
0: อาจจะมีหรือไม่มีไม่รู
2: ้เราก็ไม่รู้มันเป็นองค์ประกอบภายในนะครับ

0: ว่าหมอก็ต้องมีจรรยาบรรณนะเนาะ
1: หมอทุกส่วนใหญ่จะ
2: หมอเนี่ยรู้ดี
1: ใช่อาจารย์อาจารย์พี่พี่จะรู้ดี
2: เรื่อง
1: น
2: ะ
1: ฮะทีนี้ถ้าเกิดบอกว่ายิงศพยิงศพเนี่ยถือว่าเป็นอะไร
0: เป็นศพ
3: ย
0: ิ
3: งศพ
0: ไม่ใช่คน
3: ใช่ค่ะถือว่าไม่มีสภาพบุคคล
1: ไม่มีสภาพบุคคลละมันก็ไม่ใช่ผู้อื่นไงเพราะนั้นเราก็หมายทำให้ศาลสันติกาก็ยังตีความว่าขาดองค์ประกอบของความผิดใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็คือข้อเท็จจริงก็ที่
2: ขาดองค์ประกอบของคำว่าผู้อื่น
0: การที่บุคคลจะมีความรับผิดว่าจะฆ่าผู้อื่นนั้นก็แสดงว่าก็จะต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่กำลังจะกระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำนั้นคืออะไร
1: ใช่ใช่นะคะ
0: ถ้าต้องการจะฆ่าคนก็ต้องรู้ว่าคนนั้นเป็นคน
3: ใช่ต้องมีสภาพบุคคล
0: อะไรประมาณนี
1: ้ค่ะโอเคเลยก็นี่คือองค์ประกอบ
0: ก็คือ59วรรค3
3: ค่ะ
0: การรู้ข้อเท็จจริง
1: อันเป็นองค์ประกอบของความผิด
0: องค์ประกอบของความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ
1: ถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล
2: ต่อผลหรือแรงเห็นผลไม่ได้
1: ก็เท่ากับไม่มีเจตนาน
3: ั
1: ่นเอง
0: ครับ
3: เจตนาก็คืออยู่ในองค์ประกอบภายใน
1: ใช่ค่ะตอนนี้เราจะพูดครั้งนี้จะทันไหมคะ
0: คิดว่าเดี๋ยว
3: น่าจะไม่ทัน
0: อีกประมาณสัก5นาทีพอคร่าวๆก็ได้แล้วเดี๋ยวจะไปต่อในเฟสที่3
1: โอเค
0: ได้ครับ
1: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายในก็ต้องเกริ่นๆไว้คร่าวๆว่าองค์ประกอบภายในก็คือมีก็คือ
3: เจตนาม
1: าตรา59ทีนี้พอมีเจตนาแล้วนี่ก็จะแบ่งไปว่ามีเจตนาธรรมดากับเจตนาพิเศษใช่ไหม
0: บางตำราขอแทรกนึงบางตำราจะเขียนว่ามูลเหตุจูงใจแต่ก็คือกัน
3: อะมันคือความหมายเดียว
1: สมัยก่อนเขาจะเรียกเจตนาพิเศษแต่สมัยนี้ก็คือมูลเหตุจูงใจซึ่งแต่ละ
0: คน
1: จะ
0: นักศึกษาเขาจะไปอ่านบางตำราเนี่ยบางผู้เขียนก็จะใช้คำว่ามูลเหตุ
1: ในส
0: ด
1: ตัวทัศน์ของเราก็จะใช้คำว่ามูลเหตุจูงใจ
0: ใช่เดี๋ยวจะสับสน
1: ว่าจูงใจให้ต้องมีมูลเหตุจูงใจอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเพื่อสนองความใคร่ไงอันนี้ก็คือมูลเหตุจูงใจซ
3: ึ่
1: งถ้าไม่มีก็ทำให้ไม่ต้องรับผิดน
3: ะ
1: ใช่ไหม
0: หรือคำว่าโดยทุจริต
1: หรือคำว่าโดยทุจริตก็คือเราแต่สมัยก่อนก็จะเรียกว่าเจตนาพิเศษนะคะทีนี้ไอ้คำว่าเจตนาภายในเนี่ยก็มาตรา59มันจะอยู่ในมาตรา59ตั้งแต่วรรคแรกเลยนะมาตรา59วรรคแรกเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิด
0: การกระทำโดยเจตนา
1: บุคคลจะต้องรับผิดใช่ไหมคะรับโทษทางอาญาก็แต่ไม่ได้กระทำโดยเจตนาแล้วก็เว้นแต่อาจารย์
0: จะได้กระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำโดยประมาทว่าเป็นความผิด
1: หรือก็ทำโดยไม่เจตนากฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าแม้กระทำโดยไม่เจตนาก็ต้องรับผิ
3: ดเช่นกัน
1: เพราะฉะนั้นถ้ามาตราไหนไม่มีเขียนคำว่าเจตนาไว้เลยหรือไม่มีเขียนคำว่าไม่ประมาไม่มีเขียนคำว่าประมาทหรือไม่เจตนาเนี่ยก็แปลว่ามาตรานั้นน่ะผู้กระทำต้องมีเจตนาละเพราะมาตรา59เขียนกว้างมากเลยบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำโดยเจตนา
0: อย่างความผิดเกี่ยวกับศุลกากรใช่ไหมฮะ
1: ศุลกากรก็จะเขียนไว้เลยครับว่าแม้ผู้กระทำไม่มีเจตนาก็ต้องรับผิดเห็นไหมคะอย่างเงี้ยจะชัดเจน
0: ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง
1: ใช่ใช่
2: ตัวประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็จะไม่มีคำเขียนคำว่าเจตนาไว
1: ้ในมาตรานะคะ
2: เราเลยมาอยู่ในมาตรา59วรรคแรก
1: ใช
2: ่ในความหมายของคำว่าเจตนา
1: เช่นมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นก็มันจะเขียนต่อไปเลยว่าระวังโทษผู้ใดฆ่าผู้อื่น
0: ก็จะไม่มีคำว่าเจตนา
1: ไม่มีคำว่าเจตนา
2: ไม่อยู่ในตัวบทเลยไม่อยู่ในตัว
1: ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายความว่ามาตรานี้ต้องมีเจตนาแต่ถ้าว่าจะไม่ต้องมีเจตนาหรือกระทำโดยประมาทต้องรับผิดจะเขียนไว้ให้ชัดเจนอย่างเช่นมาตรา290บอกว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอย่างเงี้ย
2: ผู้ใดไม่มีเจตนาฆ่า
1: ไม่มีเจตนาฆ่า
2: ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
1: ก็จะเห็นไว้ว่าจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าไม่มีเจตนาหรือมาตรา291
2: ผู้ใดกระทำโดยประมาท
1: เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยมันต้องมีเขียนไว้ชัดเจนถ้าเขียนอย่างนี้ชัดเจนก็แปลว่ามาตรานั้นก็คือไม่เจตนาก็ต้องรับผิดประมาทก็ต้องรับผิด
0: ข่มขืนกระทำชำเราโดยประมาท
1: อันนี้คงไม่มี
0: ก็ไม่มี
1: เพราะว่าตัวบทไม่มีเขียนไม่มี
0: ก็ไม่มี
1: เพราะว่าตัวกฎหมายไม่มีมาตรานี
3: ้
1: ทำให้เสียทรัพย์โดยประมาทไม่มี
0: ก็ไม่มี
1: ใช่
0: แต
1: ่ไปอยู่ในพรบจราจรขอบคุณนะฮะที่ให้ผัดกันเล่นมุก
0: คร
1: ับ ตั้งอะไรที่เขาชงกัน
0: เราสอนกันมานาน
1: เนี่ยเราก็เลย
0: รู้ทาง
1: เป็น10ปีย
0: ังไม่ถึง10ฮะ
1: ยังไม่ถึง10เราจะเข้ามายังไม่ถึง10
0: เลยสอนมาเป็น10ปีกว่า
1: ตอนแรกๆอยู่กัน2คนเล่นกันอยู่2คน
0: แล้วก็งอกมา
1: ค่อยๆงอกค่อยๆงอกเด็กมาดีมาก
0: นะครับก็สำหรับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาในวันนี้ก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรทั้ง3ท่านเป็นอย่างมากนะครับที่มาร่วมบรรยายกันในวันนี้ขอบคุณนะครับครับและเราทั้ง4คนรวมถึงทีมงานก็ ต้องขอลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วกลับมารับชมในครั้งที่3ต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์มาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
2: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
4: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
5: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
6: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
7: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
10: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
11: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
12: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
11: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
13: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
14: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
15: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในวันนี้เราก็จะมีการบรรยายใน3หน่วยด้วยกันคือหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ค่ะนักศึกษาสามารถรับชมรายการสอนเสริมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะที่ STOU Channel ค่ะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะก็ท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.ศาสตราวิริยานุพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็อาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยดาเกิดลาภผลค่ะนี้ในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มต้นที่หน่วยที่4นะคะก็จะเป็นอาจารย์วิชัยนะคะที่จะบรรยายในหน่วยนี้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและผู้รับชมทางบ้านนะครับครั้งที่แล้วเราคงจะได้เข้าใจความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือกฎบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษากฎหมายระหว่างประเทศทุกท่านเนี่ยต้องให้ความสำคัญให้ความสนใจนะครับอาจารย์อยากจะย้ำว่าต้องกลับไปศึกษาเรื่องนี้นะครับการเรียนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือบอกเกิดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเนื่องจากว่ากฎหมายระหว่างประเทศนะครับเมื่อนำมาใช้ในประเทศจะใช้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องศึกษากันก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับประเด็นนี้มันมีความสำคัญในการศึกษานะครับเพราะว่า อย่างที่อาจารย์กล่าวไว้นะครับว่ามีปัญหาว่าเมื่อกฎเกณฑ์2ระบบก็คือกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศสามารถที่จะนำมาใช้ในการวินิจฉัยหรือว่าในการพิจารณาของผู้บังคับใช้หรือผู้ที่นำกฎหมายมาปรับใช้ได้ปัญหาว่าถ้าหากว่ากฎหมายนั้นมีความขัดกันหรือมีความไม่เหมือนกันไม่ลงรอยกันแล้วเนี่ยเราจะถือว่ากฎเกณฑ์ใดเป็นสำคัญกฎเกณฑ์ใดจะมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่านะครับนอกจากนั้นประเด็นหนึ่งที่ทำให้มีความจำเป็นต้องศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์ของการของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเนื่องจากว่าในปัจจุบันกฎเกณฑ์ของรัฐมักจะไม่สอดคล้องในบางครั้งกฎเกณฑ์ไม่สอดคล้องนะครับในกรณีที่รัฐหรือรัฐบาลเนี่ยได้ไปทำสนธิสัญญาหรือทำความตกลงจากกับต่างประเทศแล้วถ้าหากว่าองค์กรภายในเช่นรัฐสภาหรือศาลไม่ยอมรับเอากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศรัฐหรือว่ารัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องมาศึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปัจจุบันนั้นกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันกับกฎหมายภายในมากมายนะครับทั้งนี้เพราะว่าบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอย่างที่เข้าใจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสนธิสัญญาอย่างเดียวนะครับเรื่องของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเรื่องของหลักกฎหมายทั่วไปก็ถือว่าเป็นบ่อเกิดที่ผูกพันรัฐเพราะฉะนั้นบางครั้งโดยตัวของจารีตประเพณีระหว่างประเทศเองก็ตามหรือ

0: หลักกฎหมายทั่วไปเองก็ตามมีความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลอาจจะไม่รับรู้หรือไม่สามารถจะสืบเสาะว่ากฎเกณฑ์เหล่านั้นมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ถ้ามีแล้วมีฐานะอย่างไรในกฎหมายภายในนะครับประการต่อมาก็คือเป้าหมายของกฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบันนี้ขยายขอบเขตมากนะครับเป้าหมายของต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเดิมเป็นการมุ่งที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือกำหนดความประพฤติของรัฐเช่นกฎหมายการทูตกฎหมายสงครามการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐแต่ปัจจุบันกฎหมายระหว่างประเทศยุคใหม่นะครับได้ขยายขอบเขตมุ่งที่จะสร้างกฎเกณฑ์ในการกำกับปัจเจกชนที่อยู่ภายในรัฐมากขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายการซื้อขายระหว่างประเทศกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรื่องของที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องของกฎหมายขัดกันเนี่ยนะครับซึ่งนั้นเป็นการปรับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ภายในรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมุ่งที่จะกำกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนซึ่งอยู่ในบังคับของรัฐแล้วนะครับมันจะเกิดความจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาว่ากฎเกณฑ์ใดจะสำคัญกว่ากันนะครับมีลำดับสูงกว่ากันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาที่ทำให้เป็นสาเหตุของการขัดกันหรือขัดแย้งกันนั่นก็ว่าในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือว่า civil code law เนี่ยนะครับหน้าที่ในการออกกฎหมายมักจะเป็นของฝ่ายตุลาฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายตุลาการเป็นคนที่ปรับใช้เพราะฉะนั้นฝ่ายตุลาการเองไม่ได้มีบทบาทในการสร้างกฎหมายนะครับเมื่อไม่ได้สร้างกฎหมายจึงไม่ได้รับรู้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีอยู่อย่างไรนะครับจึงไม่ทราบถึงสภาพบังคับและนอกจากนั้นในประเทศในยุคประชาธิปไตยนะมีการเน้นเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นฝ่ายบริหารอาจจะไม่แทรกแซงหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ออกกฎหมายไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่เข้าก่ายในเรื่องของตุลาการตุลาการก็ไม่รับรู้ว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐไปทำส่วนที่สัญญาไปแล้วหรือไม่หรือว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นมีอยู่อย่างไรนั่นคือปัญหาที่เป็นบ่อเกิดของการขัดหรือว่าการแย้งกันของกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนะครับการพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเรายืนอยู่บนแนวคิดที่เราก็ทฤษฎีนะครับซึ่งมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะครับทฤษฎีแรกก็เป็นเรื่องของทฤษฎีที่เราเรียกว่าเป็นทฤษฎีเอกนิยมเอกนิยมนะฮะเอกนิยมหรือว่าโมนิซึมซึ่งเราถือว่ากฎหมายในสังคมโลกมีอยู่เพียงระบบเดียว
1: อันนี้ก็เคยเหมือนมีเคยข้อสอบเคยออกเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องแยกให้ออกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดแล้วรูปแบบของการปรับใช้มันก็จะไปแนวนั้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับแต่อย่างไรก็ตาม
1: นักศึกษาก็อาจจะอยากทราบด้วยว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยึดทฤษฎีอะไรใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ตอนท้ายเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ให้ดูนะครับว่าเรายืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดนะครับทฤษฎีที่สำคัญ2ทฤษฎีครับก็คือทฤษฎีเอกนิยมกับทฤษฎีทวินิยมเอกแปลว่า1นะครับโมนิซึมเอกนิยมนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าในโลกนี้มีกฎเกณฑ์ที่มันสัมพันธ์กันทั้งหมดความยุติธรรมความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในจึงเป็นระบบเดียวกันมันทับซ้อนที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานของคุณค่าทางกฎหมายเนี่ยที่ตั้งแต่คุณค่าที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นพื้นฐานต่อขึ้นไปจนถึงคุณค่าที่มีความสำคัญน้อยเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มีความสำคัญมากอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ไม่สามารถขัดได้ที่เรียกว่าเป็นจุสโคเจนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของระบบความยุติธรรมระบบของความเป็นธรรมของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในเนี่ยไม่น่าจะขัดกันนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ตรงกันนะครับก็จะมีวิธีการที่จะนำกฎหมายมาใช้นะครับในการเลือกใช้โดยแนวคิดนี้ก็มี

0: การแยกย่อยเป็น2แนวทางนะครับ
1: ค่ะ
0: แนวทางแรกก็คือที่เชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมีคุณค่าหรือว่าลำดับศักดิ์ที่สูงกว่ากฎหมายภายใน
1: นะครับก็แนวคิดนี้ก็ยังมีแยกไปอีกเป็น
0: 2แนวย่อยคือถึงแม้เชื่อว่ากฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นระบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่ามีความไม่สอดคล้องกันนะครับก็มีอยู่2แนวทางในการพิจารณาแนวทางหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสำนักคลาสสิกหรือว่าสำนักนั่งเดิมก็คือมองว่าเมื่อคุณค่าของกฎหมายระหว่างประเทศสำคัญกว่าเพราะว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นรับรองอธิปไตยของรัฐจึงเป็นที่มาของสิทธิต่างๆนะกับความสัมพันธ์ต่างๆของบุคคลต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่ากฎหมายระหว่างประเทศจึงสำคัญกว่ากฎหมายภายในนะครับแนวคิดนี้มาจากแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติเราคงจะรู้จักกันดีนะฮะกฎธรรมชาติหรือว่ากฎหมายธรรมชาติเชื่อว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันสอดคล้องต้องกันนะครับธรรมชาติจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศจึงสอดคล้องกับแนวของกฎหมายธรรมชาตินะครับกฎหมายธรรมชาติจึงมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่าถ้าหากว่ากฎหมายภายในรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศจึงมีศักดิ์ที่สูงกว่าจะต้องบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศแนวคิดนี้ก็สนับสนุนโดยนักนิติศาสตร์ที่เรารู้จักดีก็คือเคลเซนกับรัชพัฒน์นะครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นเอกนิยมผกผันหรือว่า inverse monism นะครับแนวคิดนี้จะมองต่างจากแนวคิดแรกถึงแม้ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นระบบเดียวกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ตามเมื่อมีความขัดแย้งกันนะครับกฎหมายภายในจะมีลำดับสูงกว่านะครับโดยเห็นว่าแม้ว่ากฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้เช่นเดียวกันแต่กฎหมายภายในมีศักดิ์สูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพราะรัฐมีอธิปไตยในการสร้างเจตจำนงเจตจำนงนี่เองเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐสร้างเจตจำนงสร้างคอนเซนต์หรือว่าความยินยอมในการที่จะผูกพันรัฐดังนั้นในการที่รัฐไม่ยอมรับหรือรัฐปฏิเสธกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่ากับว่าไม่สามารถจะมาบังคับใช้ภายในรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้กฎเกณฑ์ของกฎหมายภายในถึงแม้ว่าจะมากฎของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎของกฎหมายภายในจะสัมพันธ์กันแต่รัฐทำการโต้แย้งแล้วก็ถือว่ารัฐไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นต้องใช้กฎหมายภายในสูงกว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั่นก็คือต้องยึดถือเอากฎหมายของแผ่นดินหรือว่า Law of the Land มาบังคับใช้นั่นเองนะครับผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเจลินิกเป็นต้นนะครับตรงนี้นักศึกษาสามารถจะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนรายละเอียดนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้เป็นเรามาถึงทฤษฎีที่2แนวคิดที่2นะครับแนวคิดแรกคือเอกนิยมแนวคิดที่2คือทวินิยมทวิที่แปลว่า2เนี่ยนะครับก็มองเห็นว่ากฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนั้นเป็นกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเกิดนะครับเกิดต่างกันแล้วก็ใช้บังคับต่างกันนะครับเพราะว่าแนวคิดเนี่ยมองถึงความเป็นจริงนะครับมองว่ากฎหมายระหว่างประเทศนั้นอยู่บนพื้นฐานที่แตกต่างกันกับกฎหมายภายในกฎหมายภายในมีเนื้อหาแตกต่างจากกฎหมายระหว่างประเทศโดยสิ้นเชิงกฎหมายระหว่างประเทศใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยกับรัฐอธิปไตยส่วนกฎหมายภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนหรือระหว่างประชาชนกับประชาชนหรือองค์กรของรัฐกับองค์กรของรัฐนะฮะขึ้นอยู่กับตัวที่รัฐตัวที่กฎหมายมุ่งกระทำหรือว่ามุ่งที่จะบังคับนั่นเองนั้นถ้าเป็นกฎหมายเอกชน civil law นะครับก็จะบังคับระหว่างเอกชนกับเอกชนถ้าเป็นกฎหมายมหาชนก็อาจจะบังคับระหว่างรัฐกับประชาชนหรือระหว่างองค์กรของรัฐตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุ่งที่จะบังคับเอาตัวกับตัวบุคคลภายในรัฐนั่นเองในขณะที่กฎหมายระหว่างประเทศนั้นมุ่งที่จะกำกับคอนดักหรือว่าความประพฤติระหว่างรัฐเราเห็นว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์ศาสดาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นที่มาของแนวคิดนี้นะครับกฎหมายภายในนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยของรัฐในการที่จะบังคับเอากับต ตัว subject ของกฎหมาย

0: ส่วนกฎหมายระหว่างประเทศนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของปักตาสุนสวนาหรือว่าเมื่อมีข้อตกลงหรือมีพันธกรณีแล้วต้องปฏิบัติตามนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นฐานหรือที่เกิดหลักการของกฎหมายนี่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการที่จะนำกฎหมายมานำกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้ในระบบกฎหมายภายในจึงต้องมีการผ่านกระบวนการการรับเอาหรือที่เรียกว่า adopt เนี่ยซะก่อนนะครับ adopt นี่เป็นคำที่กว้างอาจจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นมีการตราให้เป็นกฎหมายภายในมีการประกาศใช้หรือมีการผนวกเอากฎหมายมาเป็นกฎหมายภายในอย่างนี้หรืออาจจะทำโดยฝ่ายบริหารนะครับยกเว้นไม่บังคับให้เป็นสอดคล้องกับกฎหมายภายในสรุปก็คือว่าต้องมีการทำให้เป็นกฎหมายภายในซะก่อนถึงจะมาใช้ได้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการที่จะใช้แตกต่างกันแต่ทุกประเทศไม่ว่าประเทศใดๆก็ตามไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับที่จะยึดถือเอาทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเป็นเด็ดขาดนะครับทั้งทฤษฎีเอกนิยมและทวินิยมมาปรับใช้โดยรัฐใดรัฐหนึ่งอาจจะปรับใช้ทั้ง2ระบบได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เรื่องนะครับตัวอย่างที่เราแบ่งเป็นประเทศว่าประเทศใดเป็นทวินิยมหรือเอกนิยมเนี่ยเราดูเรื่องของแนวคิดพื้นฐานหรือว่าส่วนใหญ่ที่กฎหมายแนวคิดของกฎหมายนั้นอยู่บนพื้นฐานนั้นเป็นสำคัญนะครับแต่อย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งยึดหลักการใดหลักการหนึ่งเด็ดขาดใช้ในสถานการณ์ต่างกันปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือที่อธิบายมากมายว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือความพร้อมหรือมโนทัศน์ของคนที่เอาไปใช้นั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฝรั่งเศสได้มีการประกาศกฎหมายสนธิสัญญาของต่างประเทศสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยจะมีผลเพื่อมีการประกาศใช้นะครับประกาศใช้ในเอกสารราชการหรือสหราชอาณาจักรมีการปรับใช้โดยการเช่นพรบสิทธิมนุษยชนนะครับ1998เนี่ยนำเอาอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนยุโรปมาทำแปลงรูปไปเป็นกฎหมายภายในนะครับสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยเป็นกฎหมายคอมมอนลอว์ก็มีปัญหามากในเรื่องของการตีความศาลไม่สามารถจะรับเอาแนวคิดของระหว่างประเทศมาใช้ได้กฎหมายระหว่างประเทศใช้ได้จึงต้องมีการประกาศใช้ตัวอนุสัญญามาใช้นะครับส่วนไทยนะครับไทยเรามีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายให้สอดคล้องนะครับที่เรียกว่าอนุบัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาหรือการผนวกเอาตัวอนุสัญญาระหว่างประเทศมาเป็นกฎหมายภายในเลยก็มีหรือมีการอธิบายหรือวินิจฉัยของศาลเอาแนวคิดก็มีนะครับส่วนเอกนิยมนะครับอย่างที่บอกเอกนิยมสหรัฐอเมริกาในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามาตรา6กำหนดว่าสนธิสัญญาทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วซึ่งจะทำโดยฝ่ายที่มีอำนาจของรัฐให้ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของแผ่นดินและผู้พิพากษาทุกมลรัฐผูกพันต้องเป็นไปตามอันนี้จะเห็นว่าแนวคิดเนี่ยจะยืนอยู่บนพื้นฐานของเอกนิยมเป็นหลักนะครับเรามาดูแนวโน้มของการนำมาปรับใช้ในทางปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นข้อสรุปไม่มีประเทศใดยึดถือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างเด็ดขาดประเทศหนึ่งอาจจะยอมรับทฤษฎีเอกนิยมและทวินิยมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในนะครับกรณีตามสนธิสัญญาสนธิสัญญาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีลักษณะยังไงสนธิสัญญาก็คือข้อตกลงระหว่างรัฐที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งไม่เหมือนกับจารีประเพณีหรือหลักกฎหมายทั่วไปนะครับในกรณีที่เป็นสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นแนวปฏิบัติถ้ายังไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในของรัฐนะครับจะมีลำดับสูงกว่าประเทศเอกนิยมนะครับส่วนประเทศเอกนิยมจะถือว่าเป็นกฎหมายภายในนะครับเดี๋ยวนะครับสนธิสัญญาถ้ามีการแปลงรูปให้เป็นกฎหมายภายในแล้วนะครับ ก็จะยึดถือตามสนธิสัญญาแต่ถ้าหากว่าไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในแล้วไม่มีการทำให้เป็นกฎหมายภายในซะก่อนไม่มีการปรับไม่มีการแก้ไขกฎหมายภายในหรือไม่มีการอนุวัติการแล้วเนี่ยครับขึ้นอยู่กับศาลนะครับที่จะนำมาใช้แต่โดยหลักแล้วกฎหมายภายในจะสูงกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเป็นสนธิสัญญาเพราะว่าสนธิสัญญาเป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายที่เราเรียกว่ากฎหมายที่มีค่าทางกฎหมายเนี่ยน้อยกว่าตัวจารีตประเพณี
1: ค่ะ
0: นะครับศาลจะมักจะปฏิเสธไม่นำมาใช้ปรับใช้นะครับไม่เหมือนกับหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กรณีที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีคุณค่าสูงนั่นก็คือจารีตประเพณีและกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปนะครับการนำมาปรับใช้จะขึ้นอยู่กับเหตุผลเป็นสำคัญ
1: ะ
0: นะครับรวมถึงมโนทัศน์ของศาลนะครับแล้วก็องค์กรที่ใช้กฎหมายเช่นอะไรบ้างองค์กรที่ใช้กฎหมายเช่นรัฐบาล นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยส่วนระบบทวินิยมนะครับอาจจะมีการนำกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้โดยการปรับหรือการตีความได
1: ้
0: นะครับถ้าเป็นจารีตประเพณีเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงในการจะปรับใช้น
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเอกนิยมหรือทวินิยมนะครับ
1: ค่ะ
0: และที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องของแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศถ้าเป็นจุสโกเจนแล้วเนี่ยนะครับมันจะบังคับเด็ดขาดศาลจะมักจะปรับใช้ได
1: ้
0: ถึงแม้จะไม่มีจารีตจะไม่มีกฎหมายภายในบังคับไว้นะครับ
1: นักศึกษาก็อาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆจุสโกเจน
0: จุสโกเจนคือกฎหมายบังคับเด็ดขาด
1: ก็เคยมีข้อสอบออกเหมือนกันมันก็จะไปได้หลายเรื่องเลยนะคะ
0: เป็นภาษาละตินถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เพรมทอรี่นอร์มครับก็คือว่านอร์มที่ไม่สามารถจะละเมิดได
1: ้ค่ะ
0: นะครับรูปแบบของการนำมาปรับใช้ในทางปฏิบัตินะครับเช่นการตราเป็นกฎหมายภายในเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายซึ่งอันนี้มาจากการเอามาจากอนุสัญญากรุงเฮกนะครับหลายๆฉบับที่เป็นการประชุมร่วมกันที่จะต้องการที่จะลดการขัดกันของกฎหมายเอกชนนะครับแล้วเราก็มาเป็นกฎหมายภายในพรบการขัดกันของกฎหมายนะครับอาจจะเป็นการประกาศใช้เช่นกรณีฝรั่งเศสนะครับสนธิสัญญากำหนดว่าสนธิสัญญาจะผูกพันองค์กรภายในไม่การตีพิมพ์ในหนังสือราชการนะครับเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรต้องถามอาจารย์กาเซดูเพส
2: ด
0: ูปาเลนะครับ
1: ต้องถามเพราะ
0: ต้องถามนะครับ
1: ค่ะ
0: การผนวกนะครับการผนวกก็คือเอามาแนบเข้าไปในเป็นพระราชบัญญัตินะครับหรือเป็นกฎหมายภายในของรัฐอันนี้จะเอามาตัวสนธิสัญญาหรือเอาเอกสารของกฎหมายระหว่างประเทศมาแนบไปเลยนะครับอาจารย์จะให้ดูตรงนี้นะครับอย่างเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา1เรียกว่าพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต2527นะครับมาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ที่สำคัญมาตรา3นะครับ บอกว่าให้รัฐผู้ส่งคณะผู้แทนและคณะผู้แทนคือคณะทูตนั่นเองรวมถึงสถานทูตต่างๆพวกนี้บุคคลต่างๆนะครับรวมตลอดถึงสถานที่ทรัพย์สินบรรณศาลนะครับสมาชิกในครอบครัว
1: อ๋ออันนี้ก็พระราชบัญญัตินี้ก็มาจากอนุสัญญาก
0: รุงเวียนนาใช่ครับ
1: ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้แหละว่า
0: อาจารย์ต้องเป็นคนอธิบายใช่ไหมครับว
1: ่
0: าแล้วเรื่องนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งน
1: ะ
0: แล้วก็นะมาตรา3นี่กำหนดไว้อย่างนี้ครับผู้แทนบุคคลในคณะผู้แทนนะตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์การทางการทูตซึ่งทำเมื่อวันที่18เมษายน2504ท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาดังกล่าว
1: แล้วก็พอมาตราเป็นพระราชบัญญัติของเราเราก็จะมาใส่เอาไว้
0: เรายกมาเลย
1: ยกมาเลย
0: ยกมาขึ้นต้นด้วยอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยรัฐภาคีฮ
1: ะ
0: พวกเนี้ยว่าไปเลยนะครับยกมาทั้งฉบับเลยน
1: ั่
0: นก็คือเป็นภาคผนวกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: รูปแบบต่อไปนะครับการรับเอานะอย่างเช่นของสหรัฐอเมริกาที่อาจารย์ให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าสนธิสัญญาทั้งหลายที่ทำแล้วโดยฝ่ายที่มีอำนาจนะครับถือว่าผูกพันเป็นกฎหมายของแผ่นดินนั่นเองอันนี้รับรองโดยรัฐธรรมนูญนะครับเป็นการรับเอาประเภทหนึ่งนะครับ ส่วนประเภทต่อไปเป็นเรื่องของการนำมาใช้ที่เรียกว่าเป็นการนำมาปรับใช้ incorporate โดยฝ่ายตุลาการก็ตามโดยฝ่ายบริหารก็ตามโดยฝ่ายตุลาการเช่นการ

0: คุ้มครองการคุ้มครองสถานทูตนะครับมันเคยมีคดีที่มีอัยการนะครับฟ้องผู้แทนทางการทูตนะครับของสถานทูตหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อศาลเห็นว่าเป็นการฟ้องผู้แทนทางทูตเราส่งไปที่สถานทูตนะครับปรากฏว่าจ่าหน้าถึงสถานทูตศาลก็จำหน่ายคดีเพราะถือว่าบุคคลทางการทูตนั้นได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตตามมนุษยสัญญาข้อสังเกตก็คือประเด็นนี้เนี่ยเป็นการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับก่อนที่ไทยจะมีกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูต2527คดีนี้เกิดเมื่อปี26นะครับปี26
1: 25ค่ะ2526
0: ปี26นะครับเราเข้าเป็นภาคีเมื่อปี2527ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าศาลไทยก็เข้าใจถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในซึ่งถ้าเราศึกษาต่อไปเนี่ยความคุ้มกันทางการทูตมันเป็นนั้นเป็นกฎหมายจารีตประเพณีจะแสดงให้เห็นนะแสดงให้เห็นว่าจารีตประเพณีนั้นศาลสามารถจะนำแบบปรับใช้ได้ง่ายนะครับเปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่งคดีเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคดีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของประเทศไทยไปลงนามในอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับเรื่องของการคุ้มกันเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเสร็จแล้วก็มีการละเมิดบุคคลที่ได้รับความเสียหายมาฟ้องต่อศาลนะครับศาลบอกว่าเมื่อถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ไปทำสนธิสัญญาแล้วแต่เมื่อยังไม่มีกฎหมายนะครับรัฐสภายังไม่ออกนะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของบุคคลที่ได้รับความเสียหายนั้นศาลจึงไม่รับรองให้นั่นก็คือเรายังยึดถืออยู่ในเรื่องของทฤษฎีทวินิยมนั่นเองแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของสนธิสัญญาแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของ peremptory norm หรือว่าเป็นเรื่องของจารีตประเพณีแล้วเนี่ยศาลมักจะปฏิเสธแนวทางของศาลไทยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการปรับใช้โดยฝ่ายบริหารนะครับในหนังสืออาจจะไม่มีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มพวกนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นจารีตประเพณีและเป็น peremptory norm นะครับอย่างเช่นเรื่องของการคุ้มครองผู้อพยพอันนี้รัฐบาลไทยนะครับผู้อพยพเข้ามาในไทยนะครับเป็นหมื่นเป็นพันๆคนนะครับถามว่าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยผิดกฎหมายไหมผิดแต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินคดีนะครับมีนโยบายมีคำสั่งของกระทรวงบอกว่าให้กักกันบุคคลเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าพิจารณาตามกฎหมายไทยแล้วเนี่ยนะครับบุคคลเหล่านั้นถือว่าเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับถ้าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วจะต้องดำตัวไปดำเนินคดีแต่รัฐบาลไทยเราก็ยึดถือโดยที่ไม่ได้ดำเนินคดีแล้วก็ไปส่งเคราะห์บุคคลเหล่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการจดทะเบียนให้สิทธิ์กับเด็กนะครับเราเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้วเด็กเนี่ยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสัญชาติไทยเราก็จดทะเบียนเพราะในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ยกำหนดให้รัฐภาคีนั้นต้องจดทะเบียนการเกิดให้กับเด็กนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีกฎหมายภายในมารองรับก็ตามแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันในอำเภอก็ต้องจดทะเบียนให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าเราได้นำเอากฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้แสดงให้เพื่อไม่ให้เกิดการขัดกันนี่ถ้าเกิดว่ามีการขัดกันแล้วมันจะทำให้เกิดผลเสียตามมานั่นก็คือเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วผลเสียตามมาก็คือเราอาจจะถูกฟ้องร้องเราอาจจะถูกดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าสินไหมทดแทนหรืออาจจะถูกบอยคอตอาจจะถูกแซงชั่นโดยกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์จะให้ดูนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าในหน่วยเอกสารการสอนของเราเนี่ยจะมีเรื่องของอำนาจในการทำสนธิสัญญาตามกฎหมายไทยแต่ในหนังสือนั้นใช้ตัวรัฐธรรมนูญ2540เป็นตัวตั้งปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปดูรัฐธรรมนูญ2560นะครับตรา178ดูนะครับลักษณะที่สำคัญก็คือว่าอำนาจในการทำสนธิสัญญานั้นเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่โดยทางปฏิบัติก็คือรัฐบาลก็เป็นคือฝ่ายบริหารก็เป็นผู้สนองนโยบายไปทำในพระบรมพิไธยนั่นเองครับ ที่ต้องดูอีกต่อไปก็คือว่าหนังสือสัญญาพูดง่ายก็คือสนธิสัญญาให้กลับไปดูว่าอะไรบ้างที่เป็นสนธิสัญญานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสนธิสัญญาที่เปลี่ยนแปลงอาณาเขตอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสิทธิอาณาเขตสิทธิอาณาเขตอย่างเช่นเรื่องของเราไม่มีอาณาเขตไม่มีอธิปไตยแต่ว่าเรามีสิทธิบางประการเช่นอะไรเช่นเขตหลายทวีปหลายทวีปเราทับซ้อนกับมาเลเซียเราเป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวา1958นะครับ
1: ค
0: ่ะนะครับเรามีสิทธิ์อยู่พอมีการขยายเรื่องของเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะครับก็มีการทับซ้อนกันมันก็เลยมีปัญหาระหว่างไทยกับมาเลเซียเราก็ทำข้อตกลง
1: ค่ะ
0: นะครับ MOU ระหว่างไทยกับมาเลเซียบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันตรงนี้ต้องทำเป็นต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะแล้วก็ช่วงแรกเราก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการบรรยายในหน่วยที่4นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในการบรรยายในหน่วยที่5นะคะในช่วงต่อไปค่ะ
2: ค่
1: ะเราก็จะมาเริ่มต้นช่วงที่2ด้วยหน่วยที่5นะคะอาจารย์ก็หน่วยที่5เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสนธิ
2: ส
1: ั
2: ญญา
1: ซึ่งเราก็จะได้ยินคำนี้มาแล้วล่ะนะตั้งแต่เรื่องของบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะก็เรามาดูซิว่าวิวัฒนาการแล้วก็หลักการเนี่ยเกี่ยวกับสนธิสัญญาเนี่ยมันเป็นมาได้ยังไงนะคะขั้นแรกเนี่ยวิวัฒนาการของสนธิสัญญาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะอาจารย์ก็คือเริ่มต้นจากที่เราเนี่ยมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็มีการรวมกันเป็นเผ่ามีการรวมกันเป็นอาณาจักรอะไรแล้วก็ต่อมาก็เป็นรัฐนี้นะคะแล้วก็กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีการติดต่อสัมพันธ์กันติดต่อสัมพันธ์กันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปด้วยดีเสมอไปบางครั้งก็มีการที่มีทั้งเป็นมิตรกันมีทั้งเป็นศัตรูกันนะคะแล้วก็บาดหมางแย่งชิงผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะจนถึงกับขั้นมีการที่
2: รบกัน
1: เพื่อก็จะช่วงชิงดินแดนอะไรหรืออาณาจักรนะคะทีนี้เนี่ยก็รัฐต่างๆเนี่ยก็อยากจะกลับเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะคะก็เลยมีการตกลงกันมีการเจรจาเพื่อจะกำหนดความผูกพันกันเนี่ยขึ้นมาเป็นความตกลงนะคะแล้วก็โดยการที่มีการยอมรับเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่ทำขึ้นเพื่อจะให้เกิดการที่ยุติความขัดแย้งค่ะแล้วก็หรือว่าข้อพิพาทนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความร่วมมือนะคะความร่วมมืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อจะให้กลับคืนมาเพื่อสัมพันธภาพอันดีต่อกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการร่วมมือกันเพื่อบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อเป็นผลอันที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะคะนี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือมีการวางกรอบแล้วก็มีการตระหนักนะคะถึงความจำเป็นที่จะกำหนดอะไรก็ตามที่มันมีความแน่นอนนะคะความแน่นอนเพื่อประมวลข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นกฎหมายดังนั้นเนี่ยเมื่อคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยนะคะก็ได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปีค.ศ.1969นะคะแล้วก็ฉบับนี้เนี่ยก็จะพยายามรวบรวมกฎหมายว่าด้วยการทำสนธิสัญญาเอาไว้นะคะเพื่อให้มันเป็นระบบมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นกฎหมายฉบับนี้อนุสัญญาเนี้ยก็ยังมีขอบเขตเฉพาะกำหนดเฉพาะรัฐซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเรามีบุคคลระหว่างประเทศขึ้นมาอีกก็คือองค์การระหว่างประเทศแต่อนุสัญญาเนี้ยก็ยังไปไม่ถึงในเรื่องนั้นนะคะนี้เนี่ยก็ยังไม่รวมนะคะถึงสนธิสัญญาที่มีการกระทำขึ้นระหว่างองค์การระหว่างประเทศนั่นเองนี้เรามาดูตามว่าอนุสัญญาเนี่ยนะคะเขามีหลักการอะไรบ้างที่กำหนดเอาไว้ในเรื่องของการทำสนธิสัญญาว่าสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีพื้นฐานจากหลักการอะไรบ้างนะคะหลักการแรกก็คือหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศค่ะก็คือรัฐทุกรัฐเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีฐานะเท่าเทียมกันนะคะในทางกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่ารัฐนั้นเนี่ยจะเป็นรัฐเล็กหรือรัฐใหญ่นะคะก็ต้องเคารพในเรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกันนะคะถึงแม้ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะโดยที่รัฐต่างๆเนี่ยจะไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะมีอำนาจอธิปไตยในของตัวเองในการที่จะออกกฎหมายภายในนะคะหรือว่าบังคับใช้หรือว่าล้มเลิกหรือแก้ไขกฎหมายของตัวเองได้นะคะ นี้เนี่ยเมื่อรัฐเนี่ยมีอำนาจอธิปไตย

0: แล้วเนี่ยรัฐเนี่ยอาจจะมีการจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนเองนะคะโดยทั้งหมดหรืออาจจะบางส่วนนะคะในรูปแบบต่างๆแล้วก็จำกัดเสรีภาพของตัวเองในการทำอย่างใดก็คือมาเริ่มทำสนธิสัญญานะคะก็คือสัญญาเนี่ยก็จะมาหลักแพคตาสันสุวานานะคะที่ว่าสัญญาด้วยเป็นสัญญานะคะหรือว่าอาจจะหมายจำง่ายๆคือสัญญาเนี่ยก็จะย่อมผูกพัน
1: ค่
0: ะเมื่อเราทำสัญญาก็เหมือนเวลาเราทำนิติกรรมสัญญาเหมือนเราเรียนกฎหมายแพ่งเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไปทำสัญญาก็จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องผูกพันตามวัตถุประสงค์แล้วก็ข้อความในสัญญานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาก็หรือว่าความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องได้รับการเคารพและก็ปฏิบัติจากรัฐที่ได้เข้าไปเป็นภาคีนะคะในสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือหลักการอำนาจแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศนะคะ
1: ครับ
0: นี่หลักการที่สองในการทำสนธิสัญญาคือหลักการกระทำโดยสุจริตนะคะและหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาโดยสมัครใจคล้ายๆกับกฎหมายแพ่งเราอีกนั่นเองนะคะหลักการกระทำโดยสุจริตและการแสดงเจตจำนงโดยสมัครใจเนี่ยนับว่าเป็นหัวใจสำคัญค่ะอาจารย์ของการทำสนธิสัญญาและก็เป็นหลักของพื้นฐานของการที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะนี้นักศึกษาถ้านึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงเรื่องบุคคลธรรมดาเข้าไปทำหรือว่านิติบุคคลเนี่ยเข้าไปทำสัญญาระหว่างกันนักศึกษาก็จะรู้นะคะพื้นฐานของสนธิสัญญาก็คล้ายๆกันนั่นเองก็คือมีการกระทำโดยสุจริตแล้วก็มีการแสดงเจตนาโดยความสมัครใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหลักสุจริตเนี่ยก็ต้องควบคู่กับหลักความเป็นธรรมนะคะอย่างเราก็ต้องรู้ว่าสัญญาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นธรร
1: ม
0: ทั้งของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลซื่อตรงแล้วก็มีความครบถ้วนสมบูรณ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยหลักสุจริตเนี่ยจังปรากฏอยู่นะคะแล้วในกฎหมายอนุสัญญานั้นด้วยก็คือการกระทำโดยสุจริตเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีการกระทำไม่สุจริตแล้วเนี่ยการกระทำนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุจริตหลักการที่3ก็คือหลักสัญญาย่อมผูกพันหรือ Pacta sunt servanda นะคะหรือว่าหลักสนธิสัญญาย่อมได้รับการเคารพและปฏิบัติตามนะคะก็คือนอกจากมีหลักสุจริตแล้วนะคะหลักการแสดงเจตนาโดยสมัครใจแล้วเนี่ยสัญญาก็ย่อมที่จะผูกพันแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะนี้อนุสัญญากรุงเวียนนาก็ได้บัญญัติเอาไว้เช่นเดียวกันนะคะแล้วอาจจะมีสาระสำคัญกระจายอยู่ในมาตราต่างๆนะคะในอนุสัญญานั้นซึ่งสรุปแล้วเนี่ยมีสาระก็ว่ารัฐเนี่ยไม่อาจกล่าวอ้างบทบัญญัติของกฎหมายภายในอย่างเช่นมาตราเนี้ยมาเป็นข้ออ้างหรือว่าเป็นเหตุผลที่จะไม่ยอมปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นอันนี้ก็กล่าวอ้างไม่ได้นะคะนี้ก็เลยเป็นตัวอย่างเนี้ยก็ทำให้เราเห็นได้ว่าสัญญาเนี่ยก็ย่อมผูกพันเมื่อเราเข้าไปทำสนธิสัญญานะคะก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามจะมาหาเหตุผลอื่นๆของกฎหมายภายในเนี่ยมาไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นย่อมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสำคัญของเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหลักต่างๆนะคะนี้เรามาดูขอบเขตบ้างนะคะขอบเขตของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญานะคะค.ศ.1969นั้นเนี่ยนะคะขอบเขตเนี่ยได้กำหนดระวางหลักเกณฑ์เอาไว้เป็นขั้นตอนต่างๆรวมถึงเรื่องของการที่สัญญานั้นน่ะจะมีผลบังคับอย่างไรนะคะก็วางเอาไว้ในอนุสัญญานั้นนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการสิ้นสุดของสัญญาด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกเอาไว้ว่ายังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของการกระทำสนธิสัญญาระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐหรือว่าระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองแต่อย่างไรก็ตามการทำมีข้อตกลงกันขององค์การระหว่างประเทศกับรัฐก็ยังถือว่ามีการทำสนธิสัญญากันได
1: ้
0: ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บัญญัติอยู่ในอนุสัญญานี้ก็ตามนะคะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นของเรื่องของอนุสัญญานี่เรามาดูความสำคัญก็คือก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะนักศึกษาให้อธิบายถึงคำนิยามของสนธิสัญญาซิว่าสนธิสัญญาเนี่ยมีคำนิยามว่าอะไรนะคะสนธิสัญญาอย่างที่เราบอกเราก็ลองนึกไปคำว่าสัญญานะคะคำว่าสัญญาเราก็ไปนึกถึงเรื่องของแพ่งเลยถ้านึกไม่ออกนะคะว่ามันเป็นเรื่องความตกลงแต่อันนี้เป็นความตกลงกันระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะนะคะเราก็เลยมี

0: ชื่อเรียกว่าสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งอาจจะมีชื่อเรียกต่างๆกันนะคะหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่างรัฐนะคะในอนุสัญญานี้พูดถึงเรื่องรัฐอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาเขียนไปด้วยว่าเป็นเรื่องของความตกลงกันระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยกันเองก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในอนุสัญญานี้นะคะแล้วก็กระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสรุปก็คือว่ามันต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าหลักจารีตประเพณีระหว่างประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความแน่นอนชัดเจนก็ทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาซะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฉบับเดียวหรือ2ฉบับนะคะก็สามารถทำได้หรือว่าหลายฉบับก็ได้และก็ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเรียกของสนธิสัญญาเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไป
1: เข้าใจว่ามีเยอะมาก
0: เยอะมากแต่ว่า
1: สนธิสัญญาอนุสัญญา
0: ใช่ค่ะ
1: กรรมสารพิธีสารหรืออะไรนับไม่ทั่ว
0: นับไม่ทั่วเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ศักดิ์ศรีของความเป็นสนธิสัญญาเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทนิยามดังกล่าววันนี้เราก็มาดูองค์ประกอบของสนธิสัญญานะคะอาจจะแบ่งแยกได้เป็น1ก็ต้องเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะที่ทำกันระหว่างภาคี2ฝ่ายหรือว่ามากกว่านั้นหรือมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไป2เนี่ยต้องกระทำโดยภาคีซึ่งเป็นรัฐอันนี้ตามอนุสัญญานะคะแต่ว่าถ้าไม่ตามอนุสัญญานี้ก็อาจจะทำโดยองค์การระหว่างประเทศได้นะคะแล้วก็3ก็คืออยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศนี้สำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คืออาจจะเป็นฉบับเดียวหลายฉบับนะคะก็ได้นะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบข้อที่1นะคะองค์ประกอบข้อที่1ก็คือสนธิสัญญาเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็กระทำโดยภาคี2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายขึ้นไปนะคะข้อที่2ก็คือต้องกระทำโดยคู่ภาคีซึ่งเป็นรัฐอันนี้ตามอนุสัญญานะคะก็คือที่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ยอมรับว่าเรื่ององค์การระหว่างประเทศเพราะว่าแนวคิดของการที่เป็นองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรัฐนะคะแต่ว่าบางรัฐเนี่ยยังไม่ยอมรับด้วยซ้ำนะคะว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่เป็นบุคคลทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะตอนนั้นก็เลยคิดว่าสนธิสัญญาเนี่ยจะต้องกระทำโดยรัฐนะคะข้อที่3สนธิสัญญากระทำขึ้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศและก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายนะคะก็ความหมายเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีเจตนารมณ์ที่มีทำให้เกิดพันธะกรณีที่บังคับได้ขึ้นมานะคะในทางกฎหมายระหว่างประเทศถ้าการขาดเจตนารมณ์ที่จะให้ก่อเกิดพันธะซึ่งมันจะทำให้ขาดสาระสำคัญของการเป็นสนธิสัญญาขึ้นมานะคะในข้อที่4นะคะสนธิสัญญาเนี่ยอาจจะเป็นตราสารฉบับเดียว2ฉบับหรือหลายฉบับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเป็นมีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารหรืออาจจะเป็นเรื่องของมีการจดหมายที่โต้ตอบซึ่งกันและกันนะคะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ขอให้เข้าใจเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงชื่อต่างๆนะคะว่าชื่ออะไรก็ตามไม่ได้ทำให้สถานะของสนธิสัญญาเนี่ยแตกต่างกันค่ะก็ไม่ได้ทำให้ฐานะนั้นเนี่ยมีศักดิ์ศรีสูงกว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อนะคะแต่ว่าอยู่ที่การแสดงเจตนาสาระสำคัญนั้นเนี่ยของภาคีนะคะภาคีเนี่ยมีความตั้งใจจะให้เป็นสนธิสัญญามากกว่านะคะนี้ถึงแม้ว่าสนธิสัญญาเนี่ยจะไม่ได้อยู่ภายใต้บทนิยามตามอนุสัญญากรุงเวียนนาเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นว่าการทำเนี่ยไม่ได้ทำโดยรัฐนะคะทำโดยบุคคลระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีผลทำให้สนธิสัญญานั้นเนี่ยกลายเป็นสนธิสัญญาที่ไม่มีผลบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การกระทำโดยองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลของกฎหมายระหว่างประเทศอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนธิสัญญาเนี่ยก็อาจจะทำโดยองค์การระหว่างประเทศได้นะคะอีกข้อนึงก็คือว่าสนธิสัญญาเนี่ยอาจจะกระทำโดยตัวแทนของรัฐหลายระดับนะคะเริ่มจากประมุขของรัฐนะคะหรือเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหรือว่าตัวแทนระดับรัฐมนตรีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าบุคคลประเภทไหนเนี่ยจะต้องมีหนังสือหรือเปล่ารับรองนะคะว่ามีอำนาจเต็มที่จะไปทำสนธิ

0: สัญญาได้นะคะนี่เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทนะคะประเภทของสนธิสัญญานะคะประเทศก็จะมีการจำแนกประเภทเนี่ยออกเป็นหลายหัวข้อด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยนะคะจำแนกโดยนับเอาจำนวนค่ะอาจารย์จำนวนผู้เข้าทำสนธิสัญญาก็คืออย่างเช่นสนธิสัญญาทวิภาค
1: ี
0: หรือว่าสนธิก็คือสองฝ่าย
1: ทวิ
0: สองหรือว่าพหุภาคีก็คือ

0: นะคะก็อันนี้ก็2ฝ่ายขึ้นไปก็จะเรียกว่าพหุภาคีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จำแนกตามผู้จำนวนผู้เข้าร่วมผู้ทำเข้าทำสนธิสัญญาข้อ2ก็คือประเภทที่พิจารณาจากสถานะของผู้เข้าร่วมทำสนธิสัญญาก็คือ1. สนธิสัญญาที่กระทำโดยประมุขของรัฐนะคะ 2. สนธิสัญญาที่กระทำรัฐหรือว่า 3. สนธิสัญญาที่กระทำโดยรัฐบาลนะคะแล้วก็สนธิสัญญาที่กระทำโดยรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐหรืออื่นๆนะคะอันนี้ก็เรียกตามสถานะของผู้เข้าร่วมทำสนธิสัญญาประเภทที่3ก็คือประเภทของสนธิสัญญาที่พิจารณาจากชื่อที่เรียกที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างนะคะชื่อแรกที่เราคุ้นเคยก็คือสนธิ
1: สัญญา
0: อันนี้ก็จะง่ายหน่อยเช่นสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้อย่างนี้เป็นต้นนะคะสนธิสัญญาจัดตั้งประชาคมยุโรปนะคะอันนี้เป็นต้นสองอนุสัญญา
1: อนุสัญญา
0: อนุสัญญาหรือว่าคอนเวนชั่นนะคะคอนเวนชั่นก็คือมีลักษณะเป็นพหุภาคีนะคะยกร่างโดยสถาบันระหว่างประเทศเมื่อสักครู่เราก็ได้ยินไปแล้วอนุสัญญากรุงเวียนนา
1: อนุสัญญากรุงเวียนนา
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะที่3ก็คือพิธีสารนะคะพิธีสารเนี่ยอาจจะเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาหรืออนุสัญญานะคะที่อาจจะทําโดยที่ไม่ได้กระทําโดยประมุขของรัฐอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นทางการน้อยกว่านะคะเช่นพิธีสารในการลงนามนะคะหรือว่ามีการเป็นเอกสารเสริมอนุสัญญาเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือความตกลง
1: ความตกลง
0: ค่ะความตกลงก็เช่นเดียวกันมีเป็นลักษณะเป็นทางการน้อยกว่าสนธิสัญญาเหมือนกันนะคะหรือว่าบันทึกหรือว่าหนังสือแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ข้อตกลงบันทึกการเจรจาหรือว่าธรรมนูญนะคะธรรมนูญอย่างเช่นธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอย่างนี้ก็มีลักษณะเป็นสนธิสัญญาเหมือนกันปฏิญญา
1: ซึ่ง
0: ปฏิญญากรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะคะปฏิญญาปารีสนั่นไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปฏิญญานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของบันทึกความเข้าใจหรือว่าเมโมเรนดัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ความตกลงชั่วคราวกรรมสารอะไรต่างๆนะคะ
1: เยอะมากครับ
0: เยอะมากค่ะหรือว่าเป็นข้อตกลงของผู้บริหารอย่างนี้นะคะนอกก็เป็นสนธิสัญญาทั้งสิ้นนะคะก็เรามาดูสาระสำคัญแหละว่าเขาต้องการที่จะมีความผูกพันร่วมกันหรือเปล่านะคะ
1: ก็คือเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
0: ใช่ค่ะก็คืออันเราก็มาดูเนื้อหาแหละว่าเขาตั้งใจจะให้มันเป็นสนธิสัญญาหรือเปล่านะคะนี่เรามาดูวิธีการทำสนธิสัญญาบ้างเคยออกข้อสอบเหมือนกันนะคะอาจารย์ข้อนี้นะคะก็ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนในข้อสอบเก่าๆนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรามาดูในเอกสารการสอนหรือว่าฟังการบรรยายวันนี้จบไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเขียนหรือว่าจำได้ไหมว่าขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: คือเข้าใจกระบวนการ
0: เข้าใจกระบวนการพยายามถ้าเกิดว่าเราจำเราอาจจะแบบมีการสับสนทีนี้เรามาเข้าใจว่าเอ๊ะเวลาที่เราไปทำสัญญาฉบับหนึ่งเนี่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนจะทำให้นักศึกษาเนี่ยจำได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เขียนได้นะคะไม่ใช่ตอบมา1 2 3 4แล้วก็ไม่อธิบายอะไรเลยก็ได้คะแนนอยู่นิดนึงก็ไม่ผ่านนะคะนี่เรามาดูนะคะหัวข้อแรกเวลาเราจะไปทำสัญญาฉบับหนึ่งหรือว่าเวลารัฐจะไปทำสนธิสัญญาก็ต้องมีการเจรจากันก่อน
1: เ
0: ราต้องมาพูดคุยกันก่อนนะคะโดยที่การเจรจานั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยนะคะของการทำสนธิสัญญานะคะมีการตกลงมีการต่อรองมีการมาหาข้อสรุปในผลประโยชน์ที่เราอยากจะได้ร่วมกันนะคะในการทำโดยที่ทั้งคู่เนี่ยหรือว่าภาคีทั้งคู่หรือว่าหลายฝ่ายเนี่ยมีความพึงพอใจละยินดีนะคะที่จะปฏิบัติตามแล้วก็มีข้อสรุปในการเจรจานั้นเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยเราได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นเป็นเบื้องต้นเลย
1: ต้นก่อน
0: นี่ใครบ้างล่ะที่มีอำนาจไปเจรจานะคะผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจาโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลนี่จะเป็นลำดับต้นๆเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะประมุขของรัฐเนี่ยอาจจะไปทำสนธิสัญญาน้อยแล้วล่ะจะต้องมีตัวแทนเนี่ยไปทำแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบุคคลที่มีอำนาจเต็มโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะเช่นประมุขของรัฐนะคะหรือว่าหัวหน้ารัฐบาลอย่างนี้เป็นต้น

0: ้นอันนี้ก็ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแต่ว่าบุคคลบางประเภทนี่จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจซึ่งเราเรียกว่าหนังสือมอบอำนาจเต็มนะคะหมายถึงหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐนั้นนะคะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยหรือว่าหลายคนก็ได้นะคะเพื่อให้ไปเป็นตัวแทนของเรานะคะที่ไปเจรจายอมรับรับรองแล้วก็ในข้อบทต่างๆของส่วนที่สัญญานะคะโดยที่มีการแสดงเจตนาแทนรัฐนั้นนะคะที่จะเข้าไปผูกพันตัวเองเนี่ยเข้าไปตามผลของสนธิสัญญานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคำว่าการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาเขาทำอะไรกันบ้างนะคะหนึ่งก็คือการกระทำที่เกี่ยวกับสถานะสถานะของสนธิสัญญานั้นเนี่ยเช่นประกาศว่าสนธิสัญญานั้นเนี่ยมีผลบังคับหรือยังหรือว่ามีสิ้นผลเมื่อไหร่นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานะและข้อที่2ก็คือการประกาศหรือการบอกกล่าวนะคะที่จะมีการผูกพันกันโดยตราสารนะคะและข้อ3ก็คือประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันนี้ก็คือหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยก็จะเข้าไปจะบอกว่าการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวแทนที่มีอำนาจเนี่ยก็จะต้องแสดงถึงหนังสือรับรองอันเนี้ยนะคะก็เลือกว่าหนังสือมอบอำนาจเนี่ยแล้วก็ถือเป็นหนังสือที่แสดงสถานภาพของบุคคลนั้นนะคะที่จะเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติของรัฐเนี่ยก็จะมีมอบหนังสือมอบอำนาจนั้นให้หรือว่าอาจจะเป็นทางปฏิบัติก็ได้โดยที่มีการสภาพแวดล้อมที่พิจารณาได้ว่ารัฐเนี่ยมีเจตนาที่จะให้บุคคลนั้นเนี่ยไปเป็นตัวแทนของตนนะคะนี้มาตรา72ของอนุสัญญาดังกล่าวเนี่ยกำหนดว่าบุคคลที่โดยตำแหน่งหน้าที่เนี่ยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสืออย่างที่เมื่อสักครู่เราได้พูดไปนะคะก็คือถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐโดยอำนาจหน้าที่เลยนะคะก็คือบุคคลใดบ้างก็คือ1ประมุขของรัฐ
1: ประม
0: ุขของรัฐเนี่ยนะคะแล้วก็หัวหน้ารัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะแล้วก็ข้อที่2คือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะก็มีอำนาจในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการยอมรับการรับเอาข้อบทอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็อนุสัญญากรุงเวนนาเนี่ยที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตก็จะได้บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับอำนาจตรงนี้ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตนะคะ3ก็คือผู้ที่เป็นตัวแทนของรัฐนะคะเพื่อที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศนะคะหรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆก็ตามอันนี้ก็ไม่จะทั้งหมดเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือนะคะมอบอำนาจเต็มนะคะอันนี้ก็นอกนั้นก็จะต้องมี
1: ต้องมี
0: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนนะคะในการเจรจาละนะคะต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือการรับรองและยืนยันความถูกต้องของข้อบทในสนธิสัญญาการรับรองนี้เนี่ยไม่ใช่การรับรองในบทสุดท้ายแต่เป็นการอาจจะเรียกว่าการรับรองร่างนะคะหรือว่าข้อบทต่างๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้เป็นรับรองในไฟนอลนะคะก็คือเป็นการถ้าจำง่ายๆคือการรับรองร่างนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการยืนยันความถูกต้องของบทนะคะนี่เรามาดูการรับรองชั่วคราวหรือการรับรองร่างหรือการรับรองข้อบทเนี่ยเมื่อรัฐเนี่ยเข้าไปเจรจาแล้วเนี่ยนะคะก่อนข้อตกลงกันเนี่ยร่วมกันทั้งเรื่องของรูปแบบแล้วก็เรื่องของเนื้อหาสาระเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอามาร่างเป็นข้อบทในสนธิสัญญาเพื่อจะเห็นว่าเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าภาคีเหล่านั้นเนี่ยตกลงที่จะมีความตกลงกันตามข้อบทนั้นๆนะคะแล้วก็ภาคีก็จะต้องมีการรับรองชั่วคราวหรือเราเรียกว่า adopt นั่นเองนะคะคือร่างข้อบทสัญญานั้นๆนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่าข้อความเงื่อนไขถ้อยคำอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราเนี่ยมีเจรจากันไว้หรือไม่นะคะนี้พอเรารับรองเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยว่าเป็นไปตามนั้นก็เราก็ยินยอมรับรองกันไป
1: ก็ถือเป็นการรับรองในเบื้องต้น
0: เบื้องต้นเบื้องต้นนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อป้องกันว่าเอ๊ะตอนหลังจะมาขัดแย้งกันบอกเอ้ยไม่มีนะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันการขัดแย้งเราก็จะมีการรับรองเบื้องต้นหรือการรับรองในข้อบทค่ะนะก็ทำให้ขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะคะสำคัญที่ทำให้มันมีความเป็นทางการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนี้เรามาดูนอกจากพอเรารับรองเสร็จแล้วเราก็ต้องมามีการยืนยัน นะคะยืนยันความถูกต้องแท้จริงของข้อบทเหล่านั้นนะคะหรือว่าเราเรียกว่า authentication นั่นเอง authentication ก็ข้อบทสัญญาที่ได้รับการรับรองแล้วทีนี้เราก็ต้องมายืนยันกันแล้วล่ะนะคะว่าถูกต้องแล้วหรือยังชัดเจนถ้อยคำเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นข้อบทที่ถูกต้องมีการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่สัญญาแล้วหรือยังนะคะก็ยอมรับความถูกต้องของข้อความถือเป็นกระบวนการเดียวกันนี้เองนะคะก็คือเป็นขั้นตอนในขั้นตอนเดียวกันกับการรับรองร่างนะคะหรือการรับรองเบื้องต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วขั้นตอนที่2ก็เป็นรับรองเบื้องต้นหรือว่ารับรองร่างรับรองข้อบทแล้วก็ยืนยันความถูกต้องนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการให้ความยินยอมและผูกพันตามสนธิสัญญานะคะการให้ความยินยอมและผูกพันตามสนธิสัญญาเนี่ยหลังจากภาคีได้มีการเจรจากันแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็รัฐภาคีก็แสดงความยินยอมที่จะผูกพันกันตามสัญญาสนธิสัญญานั้นอันเป็นการรับรองขั้นสุดท้ายเมื่อกี้ขั้นตอนเบื้องต้นอันนี้ขั้นสุดท้ายละนะคะซึ่งความยินยอมเนี่ยทำได้หลายวิธีวิธีที่นิยมก็คือลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนตราสารการให้สัตยาบันนะคะแล้วก็การยอมรับให้ความเห็นชอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการรับรองในขั้นสุดท้ายนะคะที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามีหลายข้อนักศึกษาก็ลองไปดูในรายละเอียดของการยินยอมโดยการลงนามเป็นยังไงการยินยอมโดยการแลกเปลี่ยนการตราสารหรือว่าการยินยอมโดยให้การให้สัตยาบันเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางท่านก็บอกเอ๊ะมีข้อถกเถียงกันว่าจะต้องมีการมียินยอมแล้วมันต้องให้สัตยาบันหรือเปล่ามันก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มันก็จะมีเหตุผลสนับสนุนว่าเราจะต้องทำทั้งสองหรือไม่นะคะอันนี้เราก็ดูแล้วเป็นขั้นตอนที่3แล้วนะคะทีนี้เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก็ยังมีอยู่นะคะก็คือกระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญานักศึกษาบางคนที่เราไปตรวจข้อสอบก็จะเห็นว่าละเอียดมากเลยนะคะนอกจากขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นนักศึกษายังเขียนกระบวนการนี้ด้วยนะคะก็คือกระบวนการภายหลังการทำสนธิสัญญาก็คือเกิดขึ้นเมื่อภาคีเหล่านั้นเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากันแล้วนะคะมีการให้ความยินยอมผูกพันแล้วเนี่ยนะคะกระบวนการหลังจากการจดทะเบียนนะคะการจดทะเบียนกับใครนะคะเราจดทะเบียนสนธิสัญญาการประกาศจัดพิมพ์เผยแพร่เก็บรักษาดูแลนะคะนี้เรามาดูว่า เรามาจดทะเบียนกับใครนะคะมาตรา 80.1 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสนธิสัญญาเอาไว้นะคะว่าเมื่อสนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับแล้วเนี่ยจะต้องถูกจัดส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาตินะคะเพื่อดำเนินการจดทะเบียนจัดเก็บบันทึกถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปกล่าวอ้างถึงสนธิสัญญานั้นได้หรือว่าไม่ว่าต่อองค์กรใดๆหรือสหประชาชาติก็คือมีผลแหละแต่ว่าไปกล่าวอ้างไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างเกิดไปมีคดีความกันในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมากล่าวอ้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต่อองค์การสหประชาชาติก่อนนะคะต่อมาเป็นการประกาศจัดพิมพ์นะคะการประกาศจัดพิมพ์เนี่ยก็กระทำโดยสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติจัดพิมพ์ลงในเอกสารนะคะที่มีชื่อเรียกนะคะว่า United Nations Treaty Series นะคะซึ่งเป็นการให้แหล่งอ้างอิงของสนธิสัญญาเหล่านั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแหล่งอ้างอิงที่เราเรียกว่าเป็นแหล่งอ้างอิงปฐมภูมิเลยนะคะนี่เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งคือความสมบูรณ์เราพอพูดถึงสนธิสัญญาหรือว่าสัญญาทั่วไปแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของมันนะคะว่าทำยังไงเนี่ยสนธิสัญญาเนี่ยจะมีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะคะสนธิสัญญาเนี่ยทุกฉบับพอมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่ามันจะต้องมีข้อผูกพันภาคีของที่ทำสนธิสัญญานั้นจะต้องปฏิบัติตามโดยสุจริตนะคะรัฐภาคีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งข้อสงวนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ในตอนนี้นะคะก็คือมีการลงนามให้สัตยาบันเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งข้อสงวนได้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะยอมรับข้อบทใดเราก็สามารถที่รัฐนั้นก็สามารถที่จะทำได้อาจจะมีการตั้งข้อสงวนเพื่อเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขในการที่จะเข้าเป็นภาคีนะคะนอกจากนั้นการตั้งข้อสงวนแล้วยังมีเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะแก้ไขเพิ่มเติมก็หมายถึงแก้ไขบทบัญญัตินะคะของสนธิสัญญาที่จะมีการบังคับในภาคีระหว่างรัฐด้วยกันนะคะการตีความสนธิสัญญานี้การตีความก็ต้องตีความโดยสุจริต นะคะก็คือเป็นไปตามความหมายปกติธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสนธิสัญญาว่าเราจะตั้งข้อสงวนกันเมื่อไหร่มีการแก้ไขกันได้หรือไม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลังจากนั้นนะคะนี่เรามาดูความไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปและความบกพร่องในการแสดงเจตนาก็เหมือนบุคคลธรรมดาเหมือนกันนะคะมีการบกพร่องอย่างไรบ้าง1ความไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปก็คือความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเนื่องจากตกเป็นโมฆะตั้งแต่แรกทำไมถึงตกเป็นโมฆะคะก็เกิดการคุกคามใช้กำลังบังคับที่จะทำสนธิสัญญาข่มขู่อย่างนี้นะคะก็ทำให้เกิดสนธิสัญญานั้นเนี่ยตกเป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็การที่สนธิสัญญาเนี่ยไม่สมบูรณ
1: ์
0: สนธิสัญญานี้ไม่สมบูรณ์เกิดจากการแสดงบกพร่องในการแสดงเจตนานะคะเช่นเกิดความผิดพลาดนะคะโดนกลช่อฉนนะคะเหมือนการธรรมดาโดยมีหรือมีการประพฤติมิชอบของผู้แสดงผู้แทนของรัฐนะคะเพื่อไปในการเจรจาทำสนธิสัญญาอย่างนี้ผลทางกฎหมายก็ต่างกันระหว่างเป็นโมฆะแต่เริ่มต้นกับความไม่สมบูรณ์นะคะการไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้สนธิสัญญาโมฆะเสียเปล่าไปตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าอาจจะอ้างความไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยเพื่อจะไม่มีเราไม่อยากจะผูกพันตามสนธิสัญญานั้นได้นะคะนี้นักศึกษาก็ไปดูรายละเอียดนะคะของการที่ไม่สมบูรณ์หรือการเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเนี่ยในเอกสารการสอนของไอ้นะคะในช่วงนี้นะคะของก็หมดเวลาของช่วงที่2นะคะของในเรื่องสนธิสัญญาในหน่วยที่5นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในหน่วยที่6นะคะในช่วงต่อไป
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริงๆ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ค่ะแล้วก็มาพบกันนะคะในช่วงที่3ซึ่งจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่6นะคะเรื่องการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีนะคะก็เรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมครับก็เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านหน่วยที่5ไป
0: นะ
1: ครับผมหน่วยที่5นี้จะดูแล้วเรียกว่าเป็นความเป็นมิตรไมตรีต่อกันนะ
0: ฮะ
1: ก็คือหมายความว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องการมาทำสนธิสัญญากันครับหน่วยที่6นี้อาจจะแตกต่างครับผมก็คือไม่ได้เห็นพ้องต้องกันแล้วมีข้อพิพาทกัน
0: มีข้อพิพาทก
1: ัน มีข้อพิพาทกันครับ
0: แต่เราจะต้องระงับด้วยสันติวิธีนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็อยากจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อพิพาทกันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าก็ทำสงครามกัน
0: นะ
1: ทำสงครามกัน
0: ลบกันอย่างเดียวเลย
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายประเทศนั้นก็มีผมใช้คำว่ามีวัตถุประสงค์หลักอยู่อันนึงก็คือให้สังคมหรือให้โลกเราเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขหรือมีสันติสุขนะฮะดังนั้นเนี่ยการระงับข้อพิพาทที่ไม่ได้ใช้กำลังน
0: ะฮะ
1: ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมงั้นเรามาดูกันใน หน่วยที่6นะฮะเป็นการ

0: งับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธีนะครับผมครับผมขออนุญาตมาดูกันนะครับผมข้อพิพาทของประเทศอันนี้เราเอาศัพท์ที่เป็นทางการหน่อยนะฮะหมายถึงปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในประเด็นข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงนะฮ
1: ะ
0: ก็คือว่าถ้าคนทั่วไปเขาจะข้อพิพาทก็ทะเลาะเบาะแว้งจบละนะฮะแต่ว่าในวิชาการประเทศนั้นเนี่ยเราขยายความว่ามีทั้งประเด็นข้อเท็จจริงนักกฎหมายจะคุ้นอ่ะประเด็นข้อเท็จจริงประเด็นข้อกฎหมายนะครับผมเป็นข้อพิพาทในทั้ง2ประเด็นนะครับผมนะฮะซึ่งทั้ง2ประเด็นนั้นเนี่ยเราสามารถอาจจะแยกดูได้ก็คือมีข้อพิพาททางการเมือง
1: ค่ะ
0: นะหมายถึงข้อเท็จจริงซึ่งเหมาะที่จะใช้วิธีระงับข้อพิพาทโดยทางการเมือง
1: ค่ะ
0: นะครับผมกับอีกกรณีนึงคือข้อพิพาททางกฎหมายนะฮะหมายถึงข้อพิพาทที่เหมาะที่ใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยทางกฎหมายนะฮ
1: ะ
0: อันนี้อาจจะเข้าใจได้ตรงๆนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางกรณีฮะถ้ามีผู้พิพาทหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมมอบข้อพิพาทนั้นให้อนุญาโตตุลาการหรือองค์กรทางศาลระหว่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดก็อาจกลายเป็นข้อพิพาททางการเมืองได้พูดง่ายก็คือว่าม ี
1: ทางเล
0: ือ
1: ก
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ภาษาง่ายๆคือว่าไม่ขึ้นศาลไม่ผ่านอนุญาโตตุลาการนะฮ
1: ะ
0: ก็ต้องใช้วิธีทางการเมืองการเจรจาการพูดคุยกันนะครับผมนะฮะดังนั้นในส่วนของข้อพิพาทระหว่างประเทศแล้วก็รูปแบบที่เราสัมผัสหรือเราเจอได้
1: ก็เหมือนกับเวลาที่เราข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลธรรมดาก่อนเราจะไปขึ้นศาลเราก็ไม่อยากจะยุ่งยากเรามาเจรจากันก่อน
0: มาคุยกันก่อน
1: เผื่อเราหาข้อตกลงกันได้ที่ไม่ต้องขึ้นศาล
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันต้องให้นักศึกษาหลายท่านก็รู้สึกกลัววิชานี้ต้องบอกว่าจริงๆหลายเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับชีวิตจริงเราเพียงแต่ภาพมันจะใหญ่ขึ้นไปหน่อยไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นรัฐเป็นประเทศนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้ในส่วนของทางปฏิบัติการระงับข้อพิพาทนั้นมีอยู่2ลักษณะนะครับผมประการแรกก็คือการระงับข้อพิพาทด้วยการใช้กำลังอ
1: ัน
0: นี้เราพูดไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเว้นแต่กรณีจะเข้าข่ายข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำโดยเฉพาะยิ่งการป้องกัน
1: อ้าวก็คล้ายๆกับคนธรรมดา
0: ใช่ฮะคือปกติเราก็ไม่ได้นิยมความรุนแรงนะแต่ว่าเพื่อป้องกันตัว
1: ใช่แล้วก็อาจจะต้องทำกระทำโดยใช้กำลัง
0: ใช้กำลังใช่ครับผมประการที่สองซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของเราก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับผมนี่เป็นเรื่องของเราหรือหน่วยของเราในครั้งนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะฮะในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
1: ค่ะ
0: นะฮะเรามาดูกันซึ่งในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนั้นเราอาจจะดูภาพรวมก่อนนะฮะก็คือพันธกรณีทั่วไปในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะฮะการใช้กำลังทหารนั้นเป็นข้อห้ามที่สำคัญยิ่งทางกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อห้ามเฉยๆเนี่ยไม่ได้ฮะมันต้องคู่ขนานกันก็คือมีการระงับข้อพิพาทโดยสันติพูดยังไงคือว่าถ้ามีปัญหาข้อพิพาทมันก็ต้องทำให้มันเป็นยุติแต่เมื่อไม่ให้ใช้กำลัง
1: ก็ต้อง
0: หาทางออกอื่นก็คือโดยสันตินะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นอีกทางออกนึงซึ่งอาจจะเขาเรียกว่านิ่มนวลกว่านะครับผมอีกประเด็นนึงคือเสรีภาพของรัฐในการเลือกวิธีการเพื่อระงับข้อพิพาทอย่างสันตินะฮะซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศนั้นมิได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐเนี่ยฮะต้องใช้ในการระงับข้อพิพาท
1: คือง
0: านก็คือไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องทำอย่างไรแต่โดยทางปฏิบัติเนี่ยรัฐมักจะเลือกใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางการทูตนะซึ่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนะฮะมากกว่าวิธีการทางการศาลนะฮ
1: ะ
0: ตรงนี้อาจจะสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดนะฮะถือจะเลือกทางไหนก็ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ในขนาดเดียวกันแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็มักจะเลือกทางการทูตก็อย่างที่บอกว่าเลือกเจรจาเนี่ยมันดีกว่าการใช้กำลังด
1: ี
0: กว่าครับผมนะฮะหรือไม่ก็ไปก่อนนั้นก็คือไปทางศาลนะฮะแต่อย่างบอกทางการทูตก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า
1: เดี๋ยวนี้คนยังไม่ค่อยคุยกันละอย่างเช่นคนบุคคลธรรมดาอย่างเราเนี่ยบางทีอ้าวเดี๋ยวขึ้นศาลเจอกันในศาลเราลืมไปว่าจริงๆอ่ะมันพื้นฐานเราควรจะคุยกันก่อนไหมคุยกันดีๆก่อน
0: เอาง่ายที่สุดที่ประจำวันของเราหลังๆก็การขับรถชนกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยมีประกันมาแล้ว
1: ค่ะ
0: คือแทนที่จะ ไปจนถึงศาลนะฮะก็คือตกลงกันร
1: ับ
0: กันไปเพียงแต่ว่ามีประกันมาช่วยก็เลยทำให้เราสะดวกและรวดเร็วขึ้นนั่นก็เหมือนกันเพราะจริงๆเราก็ไม่ที่อยากจะขึ้นศาลเหมือนกันครับในระหว่างประเทศเราก็ไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะขึ้นศาลนะหรือทำให้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: นะครับผมคราวนี้ในส่วนของการระงับข้อพิพาทนะฮะในการระงับพิพาทนั้นเนี่ยมีคำพูดของจริงๆเนี่ยท่านเป็นผมใช้คำว่าไงดีจะเป็นนักกฎหมายด้วยก็ได้คือจะเรียนกฎหมายนะฮะชื่อเลยก็ได้ครับคือมาร์ตินลูเทอร์นะจะเป็นนักปฏิรูปเป็นนักสานการศาสน
1: าน
0: ะท่านให้ใช้คำว่าท่านมีคำกล่าวไว้ว่าสันติภาพเนี่ยเพื่อรับใช้ความยุติธรรมมิใช่ความยุติธรรมเพื่อรับใช้สันติภาพนะฮะอันนี้ขยายความขยายความในส่วนของกฎหมายให้เห็นได้ให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มุ่งไปที่การขึ้นศาลหร
1: ือ
0: เพื่อระงับข้อพิพาทจะอยู่ที่ในการเจรจาตกลงประนีประนอมยอมชอมกันนะฮะเพื่อที่จะนำไปถึงความยุติธรรมพูดง่ายก็คืออยู่กันอย่างสันติก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้โอเคปัจจุบันจะมีข้อถกเถียงกันนะอาจจะบอกว่าถ้าขึ้นศาลแล้วมันชัดเจนกว่านะครับผมแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าละเอียดไปนะครับผมนะฮะเราคงจะเห็นภาพก่อนว่าดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการเจรจาขั้นตอนการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีนั้นจึงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญ
1: เพราะว่าเราต้องยังไงเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
0: รั
1: ฐเนี่ยต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาเนี่ยมันก็ทำให้ไม่แตกหักอ
0: ่
1: ะนะคะเรามาคุยกันดีๆได้นะคะค่ะ
0: คราวนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะก็
1: ค
0: ือการระงับข้อพิพาททางการเมือง
1: ค
0: ่ะซึ่งแบ่งได้เป็น2ข้อย่อยแล้วกันนะก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐกับการระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศน
1: ะฮะ
0: หรือจะให้เข้าใจเร็วๆก็คือว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐก็คือเป็นเรื่องของตัวรัฐที่มาพูดจาพูดคุยกันแต่ถ้าโดยองค์การระหว่างประเทศก็คือตัวองค์การประเทศนั้นเข้ามาช่วยเข้ามาช่วย
1: เราก็เห็นอยู่บ่อยๆนะคะว่าเขามาช่วยอะไรบ้าง
0: ใช่เช่นสหประชาชาติเข้ามาไกลเกลี่ยหรือบางทีก็คือเข้าไปดูแลเลยเข้าไปดูแลให้เกิดความสงบเวลามีเช่น2รัฐทะเลาะกันหรือใช้คำว่ามีใช้กำลังทหารกันเลยนะครับผม
1: ค
0: ราวนี้เรามาดูการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐน
1: ะฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่การเจรจาทางการทูตน
1: ะฮะ
0: การเจรจาทางการทูตเป็นการระงับโดยรัฐฝ่ายต่างๆที่พิพาทกันนะครับผมกับอีกกรณีนึงก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาท
1: ค่ะ
0: ได้แก่การจัดเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับผมนักศึกษาจะนึกภาพตามได้นะฮะก็คือการเจรจาทางการทูตก็คือระหว่างรัฐคู่พิพาท2รัฐเนี่ยก็มาพูดคุยเจรจากัน
1: มาคุยกันเอง
0: มาคุยกันเนี่ยเราเรียกเป็นการเจรจาทางการทูต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือมีบุคคลที่3
1: ค่ะ
0: บุคคลที่3เข้ามาเนี่ยก็คือเช่นเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะฮะมาเป็นคนกลางหรือมาจัดให้เกิดการพูดคุยกัน
1: ก็จัดเวที
0: จัดเวที
1: นะฮะ
0: หรือการค้นหาความจริงซึ่งเรียกว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่รู้ความจริงคือยังไงซึ่งถ้าความจริงชัดเจนเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องเนี้ยจบได้
1: ง่าย
0: จบได้ง่าย
1: ง่ายข
0: ึ้
1: น
0: นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะครับผมในเรื่องของการเจรจาทางการทูตนะครับผมการเจรจาทางการทูตนั้นเนี่ยเรามาดูในเรื่องของพันธกรณีในการเจรจานะฮ
1: ะ
0: ในส่วนของมูลฐานหรือว่าที่มาก็ได้นะฮ
1: ะ
0: ก็มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
1: นะ
0: อันนี้ถ้าเราคุยตั้งแต่เรื่องบอกเกิดนะฮะก็พูดถึงว่าหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่ท่านตรัสว่าใช่ไหมทุกอย่างก็เริ่มจากจารีตประเพณีก่อนแล้วถึงค่อยมา
1: ส่วนที่สัญญา
0: ส่วนที่สัญญามาเขียนเป็นลายอักษรให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกันฮะก็มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะรัฐอาจยืนยันหรือระบุรายละเอียดของพันธะกรณีดังกล่าวในส่วนที่สัญญา
1: ค
0: ่ะโดยอาจระบุให้ใช้การเจรจาสำหรับการระงับข้อพิพาทในบางเรื่อง
1: ค่ะ
0: นะคือได้กำหนดเอาไว้อีกกรณีหนึ่งก็คือหน้าที่ในทุกสถานการณ์นะหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าการเจรจานั้นเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐที่พิพาทกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการระบุไว้ในตัวบทใดๆพูดง่ายๆก็คือว่ามันอยู่ผมถ้าเราใช้คำง่ายๆคือมันก็อยู่ในสามัญสำนึกนะฮะว่ามีปัญหาก็
1: เจรจาก
0: ันอันนี้คือดูในทุกสถานการณ์นะฮะหมายถึงว่าถึงแม้ไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติหรือว่าไม่ได้มีการตกลงเอาไว
1: ้
0: นะแต่ถ้ามีปัญหาก็พูดจาพูดคุยกันนะครับผมนะซึ่งผลของพันธกรณีในการเจรจานั้นมีหลายระดับ นะขั้นต่ำสุดก็คือหน้าที่ในการเริ่มเจรจาเพื่อหาทางบรรลุข้อยุติขั้นต่อมาคือต้องทำการเจรจาอย่างสุจริตน
1: ะครับ
0: ที่เราให้ความสำคัญกับขั้นต่ำสุดก็คือว่าคือมันต้องเริ่มจากการมาเริ่มพูดคุยก่อนนะคือถ้าไม่เริ่มพูดคุยยังไงไม่จบแน่นอนนะครับผมนะฮะคราวนี้วิธีในการเจรจานั้นอาจเกิดขึ้นแบบทวิภาคีคือคุยกัน2ฝ่ายหรือพหุภาคีก็ได้ฮะซึ่งเป็นการสนทนาที่นำไปสู่การยอมรับข้อยุติร่วมกันซึ่งมักทำในรูปของการทำสนธิสัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับผมคราวนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทนะอันนี้ก็คือว่าในบางกรณี2ฝ่ายเนี่ยถ้าเรียกว่าคุยกันไม่ได้ละ
1: ค่ะ
0: นะหรืออาจจะคุยกันได้แต่ว่าคือยังไงมีงอมงอนกัน
1: คล้ายกับที่เราจัดกิจกรรมไก่เกลี่ยเวลาเราอบรมเข้ม
0: เหมือนกัน
1: นักศึกษาก็ลองดูซิว่าเอ้ยมันต้องมีตัวกลางคนนึงนะมาคอยช่วยพูดนะคะ
0: คือจริงๆทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขัดแย้งเนี่ยผมใช้คำภาษาเงี้ยขัดแย้งไม่จริง
1: ค
0: ือขัดแย้งด้วยความมีทิฏฐิหรือขัดแย้งเพราะว่าไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งคราวนี้แต่ว่าใครจะเริ่มก่อนล่ะคราวนี้ก็ต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยนะฮะก็มีตั้งแต่การจัดเจรจาและการไกล่เกลี่ยนะฮะอันนี้เป็นการเข้ารวมของรัฐเป็นการเข้าร่วมของรัฐที่3นะฮะที่เสนอตัวเข้าช่วยน
1: ะ
0: ฮะก็คือเจตนาดีอยากให้อยู่กันอย่างสันตินะครับผมการจัดเจรจาอีกกรณีคือการไกล่เกลี่ยนะฮ
1: ะ
0: เป็นการจัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐฝ่ายที่พิพาทกันโดยผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยจะเสนอพื้นฐานของการเจรจาคือเหมือนกับว่ามีข้อมูลพื้นฐานมีพื้นฐานว่าเราจะต้องประมาณอย่างนี้ก่อนเรื่องนี้คุยกันให้ได้อย่างนี้ก่อนส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีน
1: ึ
0: งนะเช่นพื้นฐานก็คือว่าหยุดยิงก่อนส่วนขัดข้องหมองใจยังไงตกลงไงเดี๋ยวว่าอีกทีแต่นี้หยุดยิงก่อน
1: หยุดยิงก่อน
0: ครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะมีส่วนในการดำเนินการเจรจานะการระงับข้อพิพาทวิธีนี้จะแตกต่างจากการเจรจาการจัดการเจรจาเนี่ยก็คือผู้ไกล่เกลี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่บอกว่าเจรจาก็คือ2ฝ่ายนะแต่ถ้าไกล่เกลี่ยก็จะมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะคราวนี้การเข้าร่วมบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทเนี่ยเมื่อกี้เราอาจจะพูดถึงการประนอมเรื่องผู้ไกล่เกลี่ยมีกรณีนึงเนี่ยซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะช่วยยังไงก็คือการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็คือเป็นคนกลางที่ลงไปหาข้อมูล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลงไปหาข้อมูลเพราะบางครั้งเนี่ยง่ายก็คือว่าคุยกันคนละเรื่อง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องนี้หรือข้อพิพาทนี้จบได้ง่ายขึ้น
1: ง่ายขึ้น
0: นะครับผมนั่นคือการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: การเป็นในประนอมระหว่างประเทศซึ่งกี้เราก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะก็มีความคล้ายคลึงกันก็คือการพิจารณาข้อพิพาทโดยองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นโดยความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกันองค์กรประนีประนอมจะเสนอข้อยุติให้กับรัฐที่พิพาทแต่ไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ก็ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายในส่วนที่สัญญาต่างๆนะขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นมาตรา42ของกติกาคศ1966ก็ด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองนะแต่ทางปฏิบัติเราก็ไม่ได้ค่อยใช้กันนะฮะเหตุผลก็คือว่าถ้าฝ่ายที่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะชนะหรือเปล่
1: า
0: ก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอปณีประนอมคุยกันแล้วคือพูดง่ายคือตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสิทธิ์ด้อยกว่าเนี่ย
1: รู้ตัวแล้ว
0: รู้ตัวก็ไม่ได้อยาก
1: เราอาจจะแพ้ได้
0: ก็อาจจะแพ้ก็ไม่ได้
1: ล้มกระดาน
0: ครับผมนะฮะคราวนี้ต่อมาก็คือการระงับข้อพิพาทโดยองค์การระหว่างประเทศนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะนึกภาพองค์กรแรกก่อนเลยก็คือ
1: UN
0: สหประชาชาตินะฮะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจทั่วไปน
1: ะ
0: ทุกคนจะรู้จักดีต่อมาก็มีองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งมีเขตอำนาจด้านการเมืองอยู่นะฮะอาจจะมีเรื่องของอาเซียนหรือองค์การประเทศของภูมิภาคต่าง
1: ๆ EU อาเซียน
0: ครับต่อมามีเขตอำนาจทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคนะฮะเช่นองค์การการค้าโลกทางเทคนิคเราอาจจะ WTO หรือทางเทคนิคเช่นองค์การอนามัยโลกเป็นเรื่ององค์การอนามัยโลกนะแล้วก็หรือยูเนสโกนะครับผมนะอันนี้คราวนี้ในส่วนของสหประชาชาติแล้วเนี่ยได้ถูกกำหนดไว้เลยนะฮะชัดเจนมากในมาตรา1วรรค1ของกฎบัตรว่าการระงับข้อพิพาทถูกจัดให้อยู่ในวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งนะฮะขององค์การสหประชาชาตินะครับผมนะอันนี้ก็เป็นหรือผมใช้คำว่าเป็นภารกิจหรือเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การสหประชาชาตินะครับผมนะฮ
1: ะ
0: ต่อมาก็คือในส่วนของ คณะมนตรีความมั่นคง
1: ค
0: ่ะคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยก็คือเป็นองค์กรที่รับมอบความรับผิดชอบในเรื่องสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็อยู่ในองค์การสหประชาชาติเนี่ยมีอำนาจระงับข้อพิพาทด้วยตนเองและทำข้อเสนอแนะวิธีการระงับพิพาทให้รัฐที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: นะซึ่งต่อมาก็มีเรื่องของสมัชชา
1: ค่ะ
0: สมัชชาก็ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐสมาชิกทั้งหมดอันนี้จะเยอะกว่าจะใหญ่กว่าอันนี้
1: เด
0: ี๋
1: ยวถ้าเราไปเรียนเรื่องในหน่วยที่9ในเรื่ององค์การระหว่างประเทศเราก็จะรู้เลยว่าต้องประกอบด้วยคณะมนตรีสมัชชาและก็เลขาธิการ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งแต่ละหน่วยและแต่องค์กรภายในของเขาเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาทเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งฮะเพราะว่าท่านหนึ่งครับว่าเป็นคนเดียวเลยฮะ
1: ค
0: ือเลขาธิการสหประชาชาติก็มีอำนาจหน้าที่ทางการทูตนะฮ
1: ะ
0: เนี่ยก็คือเป็นผู้ร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงพิจารณาปัญหาขัดแย้งนะฮะอันนี้คือเราดูในภาพขององค์การสหประชาชาตินะฮะแต่จริงๆตัวท่านเองก็อาจจะรับมอบหมายให้ไปดำเนินการในเรื่องต่างๆนะซ
1: ึ่
0: งก็เกิดขึ้นอยู่เป็นเนืองๆนะฮ
1: ะ
0: ต่อมาในระดับภูมิภาคนะฮะระดับภูมิภาคนะฮะก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เช่นเดียวกันก็มีอำนาจหน้าที่แล้วก็ในการระงับข้อพิพาทเหมือนกันแต่เดียวกันถ้าไม่ได้มีความชัดเจนหรือไม่มีนะฮะสหประชาชาติก็จะเข้ามาดูแลในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับผมเราอาจจะได้พูดไปบ้างแล้วนะครับว่ามีหน่วยงานหรือมีองค์กรใดบ้างนะครับผมนะหน้าที่ก็เช่นเดียวกันฮะก็คือช่วยกันระงับข้อพิพาทวิธีการเช่นการเจรจาการไกล่เกลี่ยนะฮะตัวอย่างขององค์กรก็มีเยอะแยะมากมายฮะระดับขององค์กรเนี่ยเช่นมียกตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีเอาใกล้ตัวเลยคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในส่วนขององค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
1: ะ
0: นะครับผมนะฮะคราวนี้องค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจทางเศรษฐกิจและทางเทคนิ
1: ค
0: เช่นเดียวกันฮะก็มีใช้คำว่าบาทนะฮะในการระงับข้อพิพาทอย่างสันติเช่นเดียวกันฮะแต่ว่ามีลักษณะพิเศษบ้างขึ้นมา
1: ค
0: ่ะเช่นมีการใช้ระงับข้อพิพาทที่ไม่ใช่ทางการศาลเป็นหลัก
1: ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องนั้น
0: ๆอย่าง
1: เช่นสมมติว่าเรื่องการค้าอะไร
0: ใช่ฮะการค้าเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องฮะ
1: ค่ะเป็นเรื่องเฉพาะ
0: เป็นเรื่องเฉพาะเรื่องนะครับผมคราวนี้เรามาดูต่อกันนะฮะในส่วนขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอำนาจทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเหมือนจะคล้ายๆแต่ว่ามันมีข้อพิเศษต่างกว่านะครับผมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างขององค์กรขึ้นมาทางเทคนิคแล้วกันอย่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกมาตรา75กำหนดให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นผู้พิจารณาปัญหาได
1: ้
0: เนี่ยก็คือกำหนดไว้เลยว่ามีไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเลย
1: นะครับผม WHO
0: ครับผมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างคือพูดง่ายก็คือจะมีการกำหนดเฉพาะไปว่ามีวิธีการดำเนินการยังไง
1: บอกเลย
0: บอกเลยนะครับที่จะเกิดเป็นเรื่องของแต่ละรัฐเองหรือสหประชาชาตินั้นเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มีทางเลือกเยอะจะไปศาลเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นองค์การระหว่างประเทศเชิงเทคนิคเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะมีการระบุไว้แล้วว่าช่องทางไหนเนี่ยซึ่งอาจจะแคบลงมาหน่อยซึ่งจะแคบลงมาหน่อยนะครับผมคราวนี้อีกกรณีนึงที่สำคัญมากคือการระงับข้อพิพาททางศาลเข้าใจว่าไม่มีใครอยากขึ้นศาลเนี่ยแต่บางครั้งแล้วถ้ายังหาข้อยุติไม่ได้
1: ก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นแล้วก็จำเป็นก็จะต้องพึ่งศาลแล้วนะครับต้องพึ่งศาลนะซึ่งเราสามารถจะแบ่งได้เป็น2กรณีใหญ่ก็คือการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศนะครับผมนะฮะเรามาดูในรายละเอียดกันนะมีการพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการการอนุญาโตตุลาการนะครับผมนะคราวนี้อนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยก็บอกว่ามีต้นกำเนิดก่อนศาลระหว่างประเทศเนื่องจากการเคารพอำนาจอธิปไตยของรัฐอย่างเคร่งครัดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าทุกรัฐเนี่ยก็อยากสงวนอำนาจหรือสงวนสิทธิ์ทางการศาลไม่อยู่ภายใต้บังคับของศาลอื่นหรือองค์กรอื่นดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเริ่มแรกคือการเจรจาแต่ถ้ามันยังเจรจาไม่ได้ก็มีอนุญาโตตุลาการก็คือมีคนกลางหรือมีผู้แทนมาตัดสินแต่ก็ยังไม่ใช่ศาลนะฮะไม่ใช่ศาลวิธีการนี้ก็ยังถูกนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทของรัฐกับเอกชน
1: ค่ะ
0: นะฮะกับเอกชนต่างชาติเรื่องการลงทุนของผู้ลงทุนซึ่งมักเป็นบรรษัทข้ามชาตินะครับผม
1: ค่ะ
0: คราวนี้ต้องดูว่าและอนุญาโตตุลาการนั้นมีลักษณะยังไงบ้างฮะลักษณะเป็นความสมัครใจ นะคือถ้าหลายท่านได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการก็เข้าใจได้ว่าคล้ายๆกันน
1: ะ
0: ฮะว่าจะเป็นเรื่องของเอกชนนะครับผมอนุญาโตตุลาการนั้นมาจากการเลือกของฝ่ายที่พิพาทกันน
1: ะ
0: ก็อย่างที่บอกมันเริ่มจากการตกลงคือเรียกพบกันครึ่งทางระหว่างการเจรจาพูดคุยกันหรือไปศาลเลยนะก็คือว่าตั้งคนกลาง
1: มาไปทางใดทางหนึ่งก็มาอยู่ตรงกลาง
0: ตั้งคนที่เราเลือกกันเองมาตัดสินนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะมีลักษณะมีตั้งแต่อนุญาโตตุลาการจากการเลือกของฝ่ายที่พิพาทกันแต่อย่างที่บอกคือเราเลือกกันเอง
1: เลือกกันเอง
0: ต่อมาอนุญาโตตุลาการภาคบังคับนะฮะอันนี้เกิดจากการยอมรับล่วงหน้าและมีก่อนจะมีข้อพิพาทก็คืออาจจะได้มีการเขียนว่านี่สนธิสัญญาตกลงไว้ก่อนว่าถ้าเกิดกรณีข้อพิพาทนั้น
1: จะให้ใคร
0: ให้ใช้วิธีการใดคือใช้วิธีการครับอนุญาโตตุลาการนะครับผมมีการจะระบุเจตนายินยอมไว้ว่าถ้ามีปัญหาหรือข้อพิพาทนั้นก
1: ็ยินยอมให้
0: ใช้อนุญาโตตุลาการนะครับผมแล้วก็ขอบเขตของการใช้อนุญาโตตุลาการนั้นก็อาจใช้ได้กับข้อพิพาททุกประเภทซึ่งฝ่ายที่พิพาทกันต้องการเนี่ยสังเกตว่าอยู่ที่เจตนาของคู่พิพาทนะครับผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นพบกันครึ่งทางน
1: ะ
0: พบกันครึ่งทางก่อนที่จะไปถึงศาลนะครับผมโครงสร้างขององค์กรของอนุญาโตตุลาการนั้นมักถูกเลือกจากนักนิติศาสตร์นักนิติศาสตร์และการทูตผู้พิพากษา
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็มีเรื่องของอำนาจขององค์กรอนุญาโตตุลาการอำนาจในการกำหนดเขตอำนาจของอนุญาโตตุลาการ
1: ค่ะ
0: อำนาจในการกำหนดกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วก็อำนาจพิเศษในบางกรณีนะครับผมซึ่งด้วยเวลาจำกัดเนี่ยก็คงอาจจะนักศึกษาก็อาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเติม
1: นะ
0: ครับเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะฮะอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยก็พูดถึงการจัดตั้งศาลอนุญาโตตุลาการมีศาลสถิตอนุญาโตตุลาการถูกตั้งขึ้นโดยผลของอนุสัญญากรุงเฮกในปี1899น
1: ะ
0: โดยวิธีพิจารณาความนั้นก็เป็นไปตามที่รัฐที่พิพาทตกลงกันในข้อตกลงแห่งอนุญาโตตุลาการหรือสนธิสัญญาอื่นใดที่ผูกพันรัฐที่เกี่ยวข้องนะฮะท่านสังเกตได้ไหมฮะนั้นวิธีการก็เป็นการตกลงกันน
1: ะ
0: เป็นการตกลงกันคำที่ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นมีผลบังคับและผูกพันฝ่ายที่พิพาทซึ่งต้องออกมาตรการภายในทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำชี้ขาด
1: พอมีคำชี้ขาดแล้วเราต้องมา
0: ต้องปฏิบัติตาม
1: มีมาตรการของเราเองที่จะปฏิบัติตาม
0: ใช่ครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราเลือกเองที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแม้แต่ตัวอนุญาโตเราทั้งสองฝ่ายก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเลือกเองเลือกเองในนั้นเมื่อมีผลออกมาก็ต้องยอมรับจากผลนั้นครับผมนะฮะต่อมาการระงับข้อพิพาทโดยศาลระหว่างประเทศนะครับผมซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินละศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับผมแต่จริงๆเราก็มีศาลอื่นเหมือนกันนะครับผมมีศาลอื่นแต่ว่าที่เราคุ้นเคยคือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับผมนะฮะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นเนี่ยในการถูกจัดตั้งขึ้นโดยอันนี้อาจจะโดยถูกจัดตั้งขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับผมเนี่ย
1: แต่ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้สหประชาชาติ
0: แ
1: ต่จัดตั้งโดยสหประชาชาติ
0: ครับผมนะแล้วก็ตุลาการนั้นประกอบด้วยสมาชิก15รายจากรัฐสมาชิกไม่อาจมีคนชาติเดียวกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้เกินรัฐละ1คน
1: นะ
0: พูดง่ายก็คือเพราะถ้าเกิดมากกว่านั้นมันก็จะมีอำนาจเหนือ เสียงมันก็อาจจะรวบกันไปส่วนเขตอำนาจศาลนั้นอันนี้น่าสนใจนะครับผมรัฐจะตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการพิจารณาข้อพิพาทก็ต่อเมื่อใครเมื่อให้ความยินยอมเท่านั้น
1: ไม่ใช่ว่าออโตเมติกอยู่มีเขตอำนาจเลยนะคะต้องรัฐนั้นต้องให้ความยินยอมที
0: ่
1: จะอยู่ภายใต้ศาลค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ช่วงที่เราก่อนที่จะมีคดีเรื่องของประสาทเขาพิหารนะก่อนมีคดีผมมีโอกาสได้ไปที่กรุงเทพคือช่วงนั้นก็จริงๆไปบ่อยนะก็ไปมีโอกาสได้ไปก็ได้พูดคุยกับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะบริษัทตำแหน่งชั้นอาคาทูตที่ปรึกษาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเนี่ยว่าคดีเราจะทำยังไงเพราะจริงๆเนี่ยต้องให้ข้อมูลก่อนว่าทางกระทรวงประเทศเองเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนมีคณะทำงานที่จะดูว่าเรื่องนี้หรือเรื่องไหนๆนั้นควรจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมประเทศแค่ไหนอย่างไรด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนคดีปกติที่เราไม่มีทางเลือกนะฮะ
1: เรามี
0: ทางเลือกว่าเรา
1: ต้องยินยอมก่อน
0: เราจะไม่ขึ้นก็ได้แต่ว่าไม่ขึ้นก็อย่างที่บอกว่าก็เข้าไปสู่กระบวนการอื่นการเจรจาการปฏิบัติธรรมการตกลงกันนะฮะหรือเลือกที่จะขึ้นแต่ถ้าขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันเช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะคราวนี้กฎหมายที่ใช้บังคับนะฮะศาล พิจารณาตัดสินคดีโดยอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรา38ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันนี้ครั้งที่แล้วฮะหน่วยที่1
1: หน่วยที่1ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลยุติธรรม
0: เพราะว่าหลายท่านมาเรียนหรือศึกษาวิชานี้นะฮะก็จะมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูตัวบทกฎหมายที่ไหนเพราะว่าวิชาอื่นเนี่ยจะชัดเจนมาก

0: มวลกฎหมายอาญา
1: ง่ายเลยเราก็ดูตามนั้น
0: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
1: ์
0: เพราะกฎหมายประเทศ
1: อาจารย์เรา
0: จะดูอะไรจริงๆหรือศาลท่านจะตัดสินนั้นท่านดูอะไรนะเนี่ยก็ดูเขาเรียกกฎหมายตามมาตรา38ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
1: แล้วก็จะมีอนุสัญญาต่างๆที่เราก็ถือว่าเป็นตัวบทละ
0: ใช่ครับนะแล้วก็การบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินเนี่ยมาตรา94วรรค2ของกฎบัตรสหประชาชาติให้อำนาจและดุลพินิจแก่คณะมนตรีความมั่นคงเป็นผู้ออกมาตรการบังคับ
1: ค่ะ
0: เป็นอำนาจในทางทฤษฎีที่ยังไม่เคยมีการนำมาใช้หมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยก็มักจะดำเนินการพูดง่ายคือเมื่อเรายินยอมพร้อมใจที่เข้าสู่กระบวนการเราก็ปฏิบัติตามนะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าปฏิความมั่นคงก็เลยไม่ได้มีการบังคับ
1: นะบังคับว่าไม่ต้องไปบังคับ
0: ใช่ครับอีกกรณีนึงก็คือหน้าที่ศาลในการทำความเห็นเชิงปรึกษา
1: ครับ
0: ผมก็คือไม่ใช่เฉพาะของการที่จะตัดสินคดีอย่างเดียว
1: อ
0: าจจะเป็นการความเห็นเชิงปรึกษาว่าเรื่องดังกล่าวควรจะดำเนินการอย่างไรนะอาจจะไม่ได้ชี้ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดแต่อาจจะบอกเรื่องนี้เห็นควรจะไปดำเนินการอย่างนี
1: ้
0: ในวงเล็บซึ่งอาจจะดีต่อทั้งสองรัฐ
1: ฝ่ายก็คือไม่ใช่คำตัดสินนั่นเอง
0: ใช่ครับเป็นการให้ความเห็นเชิงปรึกษา
1: ะ
0: นะครับผมศาลระหว่างประเทศอื่นๆที่มีเขตอำนาจเฉพาะเรื่อง
1: ะ
0: นะครับผมนะฮะก็คือเช่นศาลกฎหมายทะเลถูกจัดขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
1: นะ
0: ด้วยกฎหมายทะเลนะครับผมองค์การระงับข้อพิพาทในองค์การการค้าโลกอันนี้ก็ระบบการระงับข้อพิพาทตามความตกลงปี1994ศาลอาญาระหว่างประเทศน
1: ะ
0: อาจจะได้ยินบ่อยอีกเหมือนกันนะเกิดจากธรรมนูญกรุงโรมด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศปี1998
1: เดี๋ยวเราอาจจะมีเรียนในหน่วยที่15ในเร
0: ื่อง
1: ของศาลอาญาระหว่างประเทศ
0: นั้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันตินั้นเนี่ยมีหลายแนวทางหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้คำว่าไม่ใช้ศาล
1: ไม่ใช้ศาล
0: ไม่ขึ้นศาล
1: การทูตบ้าง
0: ทางการทูตบ้างฮะซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาก็ควรจะเข้าใจและให้ความสำคัญนะฮะให้ความสำคัญว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อพูดถึงกฎหมายแล้วไม่พูดถึงเรื่องของการพิพาทหรือข้อพิพาทเนี่ย
1: มันเป็นไปไม่ได้
0: มันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราอาจจะเรียนหรือว่าเราอาจจะอ่านมาเยอะแล้วมีเรื่องของหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เมื่อมีข้อพิพาทแล้วจะต้องตัดสินหรือดำเนินการอย่างไร
1: นี่เหตุนี้แหละเราถึงต้องเรียนกฎหมายเพราะมันจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
0: ก็คิดว่าในหน่วยที่6เนี่ยก็อาจจะทำให้นักศึกษานั้นมีความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็ขอจบในส่วนของหน่วยที่6แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ก็นี้เราก็หมดเวลานะคะในช่วงที่3นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงที่4ซึ่งเป็นเรื่องของการคำถามคำตอบนะคะเพื่อให้นักเสือฝึกนะคะลองดูซิว่าหลังจากได้รับฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถจะตอบคำถามนะคะที่อาจารย์เนี่ยเตรียมกันมาเนี่ยได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะค่ะก็พบกันในช่วงที่4นะคะก็ซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำถามคำตอบนะคะถ้าเพื่อจะวัดความเข้าใจของนักศึกษาว่าหลังจากฟังบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะตอบคำถามนะคะได้ยังไงบ้างนะคะก็ลองมาดูคำถามในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ค่ะก็ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเนี่ยมีอย่างไรนะคะให้นักศึกษาอธิบายแล้วก็ระบบกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีใดเป็นสำคัญนะคะก็อาจารย์วิชัยก็จะมาเฉลยดูซิว่าข้อที่1เนี่ยจะเฉลยว่ายังไงบ้างคะ
2: ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบในเชิงความเข้าใจนะครับคือเป็นข้อสอบทฤษฎีนะครับให้นักศึกษาอธิบายเป็นข้อสอบที่คำถามตรงไปตรงมานะครับนั่นก็คื อความสัมพันธ์ของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในมีอยู่อย่างไรซึ่งทฤษฎีที่จะมาอธิบายความสัมพันธ์อันนี้ตามที่เราได้ศึกษากันก็มีอยู่2ทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีเอกนิยมนะครับนักศึกษาต้องอธิบายว่าทฤษฎีเอกนิยมนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับและ เมื่อมีการขัดกันระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทฤษฎีนี้จะถือว่ากฎหมายใดมีลำดับศักดิ์ที่สูงกว่านะครับส่วนทฤษฎีที่2เป็นทฤษฎีทวินิยมนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนักศึกษาก็ต้องทำความต้องอธิบาย ให้เข้าใจนะครับให้ผู้ตรวจเข้าใจว่าทฤษฎีเอกนิยมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะครับเมื่อมีความขัดกันนะครับศาลหรือว่าองค์กรภายในจะใช้กฎหมายใดสำคัญกว่านะครับย้อนมาที่ทฤษฎีแรกทฤษฎีเอกนิยมอาจจะมีแนวคิดย่อยๆนะฮะในตอนแรกนักศึกษาอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมว่ามันมีอยู่2แนวคิดนะครับว่าเป็นทฤษฎีเอกนิยมแบบดั้งเดิมหรือเป็นทฤษฎีแบบปกผันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะอธิบายนะครับและอาจจะต้องยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าในอย่างของทฤษฎีเอกนิยมอย่างเช่นของอเมริกาทฤษฎีทวินิยมในอย่างเช่นของไทยหรือของฝรั่งเศสอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้านักศึกษาอยากจะให้ได้คะแนนมากไปกว่านั้นนะครับนักศึกษาอาจจะต้องอธิบายปัญหามันนะครับปัญหาที่เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องศึกษาประเด็นนี้ในการตอบคำถามอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบก็จะทำให้ผู้ตรวจข้อสอบเนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าทำไมเราต้องศึกษานะนักศึกษามีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้ส่วนประเด็นที่2นะข้อสอบนี้มี2ประเด็น1ถามเรื่องของทฤษฎีอันที่2ถามว่ากฎหมายไทยยืนอยู่บนทฤษฎีใดนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าทำไมเราถึงตอบว่ากฎหมายไทยยืนอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีทวินิยมนะครับแต่จริงๆแล้วเวลานำมาปรับใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นด้วยนะมีความยืดหยุ่นในการนำปรับใช้นั่นก็คือว่าถ้าเป็นสนธิสัญญาเนี่ยนะครับก็จะยืนอยู่บนทฤษฎีทวินิยมอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าหากว่าเป็นกฎหมายจารีตประเพณีหรือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปบางครั้งมีความยืดหยุ่นนำมาปรับใช้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังเรื่องของการที่ศาลยกฟ้องกรณีที่มีการฟ้องผู้แทนทางการทูตนะเท่ากับว่าศาลได้นำหลักกฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้นั่นก็คือกฎหมายระหว่างประเทศวางหลักเรื่องของความคุ้มกันทางการทูตเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตไว้นะครับแล้วเราก็ไม่ใช้ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตก็ตามนะครับอันนี้ตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็คร่าวๆก็แค่นี้ส่วนรายละเอียดนักศึกษากลับไปดูในสไลด์ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับ
1: ค่ะก็ในนี้เรามาดูกันในข้อที่2นะคะข้อที่2ก็ดูใน PowerPoint เลยนะคะก็ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนนะคะในการทำสนธิสัญญาโดยละเอียดนะคะก็นี้เราก็มาดูนะคะเราก็จะทราบว่าการทำสนธิสัญญาเนี่ยขึ้นอยู่กับการแสดงเจตจำนงของรัฐนะคะเพราะฉะนั้นก็มีกระบวนการขั้นตอนสำคัญต่างๆในการทำสนธิสัญญานะคะโดยที่ขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราก็อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ได้พูดกันไปแล้วล่ะนะคะว่าคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการเจรจาแต่เราอาจจะย้อนกลับไปว่าก่อนมีการเจรจาเนี่ยเราต้องมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็มก่อนนะคะก็คือโดยให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะคะเช่นประมุขของรัฐหรือว่าผู้ที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยค่ะเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจาโดยที่หลักการแล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาในนามของรัฐก็คือประมุขของรัฐหรือว่าหัวหน้ารัฐบาลนะคะหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็คือเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องมีหนังสือนะคะที่มอบอำนาจเต็มให้นะคะแต่ถ้าเป็นอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจในการเจรจาก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือ1ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเต็มโดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจเต็มแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่งนะคะผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยที่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยหนังสือมอบอำนาจเต็มเนี่ยก็จะหมายถึงหนังสือที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของรัฐซึ่งที่จะแต่งตั้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนของรัฐที่ไปเจรจายอมรับรับรองข้อบทของสนธิสัญญาแล้วก็ในการแสดงเจตนาของรัฐที่จะผูกพันให้ตามผลของสนธิสัญญาหรือว่าเพื่อที่จะกระทำการใดๆให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาเนี่ยถือว่าผู้นั้นเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐซึ่งมีอำนาจในการรับรองนะคะ ความถูกต้องของข้อบท

0: สนธิสัญญาหรือว่ามีการมีอำนาจที่จะแสดงเจตนานะคะในนามของรัฐนั้นแล้วก็เพื่อที่จะให้รัฐนั้นเนี่ยมีความผูกพันตามสนธิสัญญาโดยที่จะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มนั้นนะคะส่วน2ข้อ2ก็คือผู้ที่มีอำนาจเต็มโดยตำแหน่งนะคะโดยในทางปฏิบัติของรัฐหรือว่าในสถานการณ์แวดล้อมอื่นๆเนี่ยพิจารณาได้ว่ารัฐนั้นเนี่ยมีเจตนาให้บุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนของรัฐและก็มีอำนาจเต็มนะคะก็คือประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพื่อจะดำเนินการใดๆในกระทําการในทุกกรณีเลยนะคะที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาผู้แทนของรัฐเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็มนะคะหรือที่เราเรียกว่า full powers นั่นเองนะคะนี้มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือการเจรจา
1: การเจรจาน
0: ะคะเราก็มานึกถึงนะคะเวลาเราทำสัญญาเหมือนสัญญาปกติเนี่ยแหละที่เราทำกันนะระหว่างบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเราจะทำสัญญาอะไรกันนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการเจรจาตกลงต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปนะเราก็ต้องมีการสรุปละว่าผลประโยชน์ที่เราต้องการร่วมกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยที่ทั้งสองฝ่ายหรือว่าภาคีหลายฝ่ายอะไรก็ตามเนี่ยมีความพึงพอใจแล้วก็ยินดีที่จะได้บทสรุปเหล่านั้นเนี่ยในการเจรจาก่อนที่จะนำไปถึงข้อบทหรือว่าร่างนะคะร่างสนธิสัญญานะคะจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนะคะแล้วก็พอเจรจาแล้วเราค่อยจะไปยกร่างกันว่าที่เราเจรจาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพื่อให้หลังจากนั้นมีการรับรองลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือการเจรจานั่นเองนะคะนี่มาดูขั้นตอนที่3นะคะ เราเรียกว่าการรับรองเบื้องต้นนะคะหรือว่าการรับรองข้อบทนะคะหรือว่ารับรองร่างและก็มีการยอมรับข้อบทเหล่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมีการยืนยันความถูกต้องข้อบทในสนธิสัญญานะคะนี่อันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเรามีการเจรจาต่อกันแล้วนะคะเราได้ข้อสรุปมาละเราก็เลยมารับรองชั่วเบื้องต้นก่อนนะคะว่าที่เราเจรจานั้นเนี่ยเราร่างกันขึ้นมาดูซิว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างที่เราจะทำสนธิสัญญานะคะโดยที่ภาคีเนี่ยจะต้องตกลงร่วมกันกำหนดทั้งในเรื่องของรูปแบบแล้วก็เรื่องของสาระสำคัญนะคะโดยที่มีในนั้นก็อาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขนะคะในการตกลงนะคะเพื่อที่จะมาร่างเป็นข้อบทของสนธิสัญญานะคะแสดงให้เห็นถึงว่าภาคีของสนธิสัญญาเนี่ยยอมรับนะคะที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงของสนธิสัญญานั้นต้องมีการรับรองเสียก่อนร่างข้อบทนี้นะคะก็เมื่อมีการยอมรับแล้วเนี่ยนะคะรับรองแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการที่ยืนยันความถูกต้องต่อไปนะคะว่าความถูกต้องแท้จริงของตัวบทเนี่ยนะคะมีความถูกต้องหรือไม่นะคะยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าแน่ชัดชัดเจนแล้วหรือยังนะคะแล้วถ้อยคำในตัวบทนั้นเนี่ยมีความแน่นอนแสดงถึงเจตนาที่เราได้ตกลงต่อกันแล้วหรือยังนะคะก็เมื่อได้รับความรับรองชั่วคราวหรือรับรองร่างแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการยืนยันความถูกต้องแล้วเนี่ยก็ภาคีเนี่ยก็ถือได้ว่ายินยอมแล้วล่ะนะคะที่จะผูกพันปฏิบัติตามสนธิสัญญานั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่4คือการให้ความยินยอมและผูกพันตัวเองต่อสนธิสัญญานะคะเมื่อรัฐเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นชอบรับรองความถูกต้องแท้จริงของบทสนธิสัญญานะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นความยอมรับชั่วคราวนะคะต่อไปก็เป็นการให้ความยินยอมที่จะผูกพันนะคะก็ยินยอมที่จะผูกพันแล้วก็เป็นการรับถือว่าเป็นการรับรองขั้นสุดท้ายนะคะที่จะให้ผูกให้ตัวเองเนี่ยผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยินยอมเนี้ยนะคะจะทำได้หลายวิธีนะคะได้แก่เช่นการลงนามนะคะการแลกเปลี่ยนตราสารการให้สัตยาบันนะคะการยอมรับการให้ความเห็นชอบหรือการพักยานุวัตรนะคะนอกจากนั้นการให้ความยินยอมผูกพันเนี่ยนะคะของภาคีเนี่ยอาจจะการทำได้โดยวิธีการอื่นๆนะคะแต่จะต้องเป็นตามที่ตกลงกันไว้นะคะหรือว่ามีวิธีการอื่นใดที่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยได้ให้วางหลักการเอาไว้ว่าสามารถทำได้นะคะนี่ขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประกาศใช้แล้วก็การจดทะเบียนสนธิสัญญานะคะหลังจากสนธิสัญญาเนี่ยเริ่มมีผลบังคับแล้วเนี่ยสนธิสัญญาจะต้องถูกจัดส่ง

ยังสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติขององค์การสหประชาชาตินะคะเพื่อที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดเก็บบันทึกแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ต่อไปนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามมาตรา102นะคะของกฎบัตรสหประชาชาตินะคะโดยที่รัฐภาคีเนี่ยจะต้องจดทะเบียนต่อสหประชาชาติจัดพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเป็นหน้าที่แล้วก็จะต้องกระทำนะคะซึ่งว่าถ้าหากไม่กระทำเนี่ยจะ

0: าจจะทำไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานในการที่จะในการที่จะสู้คดีนะคะเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าการที่เราไม่มีจดทะเบียนนะคะต่อสนธิสัญญาต่อสหประชาชาติไม่ได้ทำให้สนธิสัญญานั้นเสียไปเพียงแต่ว่าเรายกขึ้นเวลามีคดีเราไม่สามารถที่จะเอาไปยืนยันได้แค่นั้นนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะของการทำสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักศึกษาเนี่ยตอบคำตอบนักศึกษาอย่าเขียนแค่หัวข้อมานะคะว่า1 2 3 4 5ไม่งั้นนักศึกษาก็จะได้คะแนนแค่3อะไรอย่างเงี้ยนะคะ2คะแนน3คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละในหัวข้อนะคะนักศึกษาต้องอธิบายนะคะให้ผู้ตรวจเนี่ยทราบว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนะคะของในแต่ละหัวข้อเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะไม่ใช่ใส่มาสั้นๆ นะคะอันนี้ก็เป็นข้อ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในข้อ3นะคะในข้อ3เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการคำถามมีอยู่ว่าการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐมีวิธีการใดบ้าง
1: ครับผมครับครับ
0: นะคะ
1: ครับผมคำถามนะครับผมก็คือการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐมีวิธีการใดบ้างนะครับผมซึ่งได้อธิบายให้นักศึกษาได้ฟังแล้วซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิธีการที่ค่อนข้างมีความสำคัญน
0: ะ
1: เพราะต้องบอกก่อนว่าแต่รัฐเนี่ยไม่ค่อยอยากขึ้นศาลน
0: ะ
1: อยากจะพูดคุยเจรจากันนะครับผมซึ่งเราอาจจะมีวิธีการซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆน
0: ะ
1: ก
0: ็
1: คือ1การเจรจาทางการทูตนะฮะทางการทูตเป็นการกระทำโดยรัฐนะฝ่ายต่างๆที่พิพาทกันนะครับผมอันนี้มาจากกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะฮ
0: ะ
1: รัฐอาจจะยืนยันหรือระบุรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยไว้ในสนธิสัญญา
0: คือ
1: ระบุไว้แต่ต้นว่าถ้ามีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนั้นก็ให้ใช้วิธีการเจรจาทางการทูต
0: ค
1: ือกำหนดไว้ในสนธิสัญญาแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมิได้มีการกำหนดไว้ในสนธิสัญญานะครับผมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจว่าการพูดคุยเจรจานะครับผมเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่จะไป
0: ขึ
1: ้นลงขึ้นศาลหรือที่หนักกว่าคือมากง่ายกว่าหรือว่าดีกว่าการใช้กำลัง
0: นะ
1: ดีกว่าการใช้กำลังมากนะนั้นเรื่องของการเจรจาทางการทูตนั้นก็เลยเป็นแนวคิดหรือเป็นวิธีการแรกๆเนี่ยที่เมื่อมีข้อพิพาทแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ใช้วิธีการดังกล่าวนะอีกกรณีนึงก็คล้ายๆกันก็คือยังไม่ขึ้นศาลนะฮะแต่ว่ามีบุคคลก็คือมีรัฐอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการเข้าร่วมโดยบุคคลที่3ซึ่งไม่ใช่ฝ่ายในข้อพิพาทนะฮะได้แก่การจัดเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนีประนอมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งการเป็นการพิจารณาข้อพิพาทโดยองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นโดยความยินยอมของรัฐฝ่ายที่พิพาทกันนะองค์กรที่ทำหน้าที่ประนีประนอมอยากจะเสนอข้อยุติให้กับรัฐที่พิพาทนะครับผมครับผมคราวนี้เรามาดูว่าแล้วเจรจาเฉยๆการจัดเจรจาการไกลเกลี่ยนี่มันเหมือนต่างกันยังไง
0: ค่ะ
1: น
0: ะ
1: การจัดเจรจาเนี่ยใช้คำได้เรียกว่าเราจัดขึ้นให้คุยพาทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการพูดคุยกัน
0: ค่ะ
1: นะครับผมแต่การไกลเกลี่ยก็คือว่าลงไปช่วยด้วยเลยลงไปคุยลงไปไกลเกลี่ยนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปนะข้อสรุปที่เป็นที่ยุตินะครับผมครับผมนั้นในเบื้องต้นในส่วนของการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีทางการเมืองระหว่างรัฐนั้นมีวิธีการใดบ้างก็ตามที่ได้อธิบายนะครับผมครับขอบคุณครับ
0: ค่ะนี่ก็เราก็หมดในช่วงคำถามนะคะนี้แล้วมันดูซิว่าวิธีการอาจารย์ลองบอกนักศึกษาวิธีการที่เราสามารถที่จะตอบคำถามนะคะที่เวลาในข้อสอบอย่างเงี้ยให้ได้คะแนนนะคะให้ได้คะแนนมากๆเนี่ยมันควรจะมีวิธีการอย่างไรบ้างบางทีนักศึกษาจะสับสนวิชานี้เขาบอกว่ายากยากนะคะ
2: ผมคิดว่าอย่างนี้ครับนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่กฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เป็นภาษาที่เราเข้าใจกันนะครับนักศึกษาอาจจะทำความเข้าใจบางครั้งอาจจะอ่านแล้วไม่รู้มันคืออะไรเช่นพระขยานุวัตรสัตยาบัน
0: ค่ะ
2: นะครับอย่างนี้แล้วก็การจัดเจรจาจัดเจรจาก็เป็นคำเทคนิ

0: ครับหรือคำเมื่อกี้อาจารย์ศาสดาพูดถึงจะเจรจาจริงๆมันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่ารัฐที่3ไม่ได้เข้ามาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องภาษาอังกฤษใช้คำว่า good office ใช่ไหมครับนะครับก็คือว่าให้จัดอำนวยความสะดวกจัดสถานที่อะไรให้แต่ว่ารัฐที่3คนที่จัดเนี่ยไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจารย์จะเน้นว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยตรงนั้น negotiation เนี่ยเป็นเรื่องของบางครั้งเข้าไปไกล่เกลี่ยเขามีบทบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องไฮไลท์หรือว่าต้องการเน้นประเด็นที่มันสำคัญสำคัญขึ้นมาให้เห็นว่าในแต่ละเรื่องมันมีอะไรสำคัญสำคัญนะครับจัดเจรจามันมีความหมายว่าอย่างไรเรื่องของเจรจาอย่างไรเรื่องของการไต่สวนอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้เห็นว่าโอเคตรงนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดมันสำคัญนะครับหรืออย่างเช่นที่อาจารย์กิติยาดาพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการทำสนธิสัญญาเนี่ยต้องมันมีหลายลำดับแต่ว่าเวลาเราจำคีย์เวิร์ดเราจำขั้นตอนที่สำคัญสำคัญมันแล้วก็อธิบายนะครับ เรื่องของการแต่งตั้งผู้แทนไปทำการเจรจาเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนก็คือผู้ที่มีอำนาจเต็มอย่างนี้นะต้องอธิบายตรงนี้นะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าครับประเด็นก็คือว่าเราต้องได้ใจความสำคัญให้ครบแล้วใจความครบไม่พอนะครับมันเป็นข้อทดสอบที่เป็นการคำถามพวกนี้ต้องการถามความเข้าใจเพราะฉะนั้นการอธิบายที่เชื่อมโยงบางครั้งเราไม่ใช่ตอบตามหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องเป็นการประมวลความรู้นะครับบางครั้งมันต้องเอาในบทต่างๆพวกนี้มาประมวลแล้วก็ตอบเป็นคำถามของเราบางครั้งเอาการเอาตัดต่อเฉพาะพารากราฟ1พารากราฟ2พารากราฟ3เนี่ยมาตอบมันไม่ครอบคลุมมันไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องอ่านแล้วก็สังเคราะห์วิเคราะห์ให้ได้ตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ
1: ขออนุญาตเสริมนะฮะก็คือว่าเรามักจะคิดว่าไอ้อ่านแล้วก็จำท่องไป
2: ค่ะ
1: จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมฮะ
2: ลืม
1: แต่จริงๆเนี่ยตอนที่เราอ่านเรามีความเข้าใจเหมือนเมื่อกี้ท่านอาจารย์วิชัยได้พูดว่าเราก็ได้ท่องแต่ว่าเจรจาไกลเกลี่ยแต่เรานึกภาพออกว่ามันต่างกันยังไง
2: นึกภาพในหัวไว้ก็ได้นะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงค่ะ
1: หรือบางครั้งในชีวิตประจำวันเราผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เรายังดูข่าวพระราชสำนักบ้างหรือเปล่านะมันก็จะมีเวลามีทูตผมใช้ภาษาง่ายก่อนว่าทูตจะเข้าเฝ้าเพื่อจะไปดำรงตำแหน่งเราจะยินคำเต็มเลยเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มอันนี้ใครมาเรียนวิชานี้ก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ได้
2: เป็น
1: ทำไมต้องเขียนผู้มีอำนาจเต็มเพื่อจะไปเจรจาตกลงทำสนธิสัญญาอะไรได
2: ้
1: นะฮะ
0: ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเรื่องนักศึกษาเมื่อกี้ที่อาจารย์ศาสดาพูดนะฮะนักศึกษาอ่านแล้วอ่านไปคิดว่าจำได้เข้าใจวิธีการหนึ่งที่อาจารย์สอบถามนักศึกษาหลายคนที่เรียนและประสบความสำเร็จนะครับอ่านแล้วก็โน้ตเพราะการที่เราอ่านเราโน้ตไปเนี่ยเขียนไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดทักษะหลายๆด้านหนึ่งตาเราอ่านครั้งหนึ่งแล้วล่ะการที่เราจะเขียนเนี่ยเราต้องคิดก่อนเราต้องสรุปความให้ได้ก่อนแล้วเราเขียนไปเราต้องอ่านตามตัวหนังสือเราอ่านครั้งที่สองละใช่ไหมครับครั้งที่สองเราเขียนไปมือเราบังคับให้เขียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเสร็จเราก็รู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้เป็นการสร้างทักษะที่เขียนอย่างดีนักศึกษาของมสท.มีข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนะครับเผชิญหน้าระบบเผชิญหน้าเขาจะต้องเขียนเขาต้องตอบมีแบบทดสอบบางครั้งก็ทำรายงานแล้วก็สอบกันตอนที่สมัยยานเรียนนะครับเขียนตอบทีหนึ่งเป็นเล่มนะครับ
2: เป็นเล่ม
0: แล้วนะ
2: มีขอเล่มสองด้วย
0: มีขอเล่มสองเขียนหนึ่งข้อสอบ
2: ใจเริ่มเสีย
0: ประมาณ 4-5 หน้านะครับ4-5 หน้าเขียนไปแต่ข้อสอบของนักศึกษาเนี่ยหนึ่งเนื่องจากว่าเวลาเรามีจำกัดก็คือว่าแค่30นาทีนะครับของมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยเขาอาจจะสอบแค่3ข้อ3ชั่วโมงหรือว่า4ข้อ3ชั่วโมงเนี่ยจำนวนแล้วก็ไม่มีข้อสอบปรนัยเขียนหมดเพราะฉะนั้นของเขาจะฝึกให้นักศึกษาเขียนอยู่ตลอดเวลาแต่ของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เขียนพอไม่ได้เขียนเราก็ไม่มีทักษะในการเขียน
2: พอเข้าไปในห้องแล้วก็งงละว่าเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหน
1: มือแข็ง
2: น้ำมือแข
0: ็งครับแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือว่าพยายามฝึกเขียนนะครับหนังสือก็มีแนวอยู่แล้วนะครับว่านักศึกษาเมื่ออ่านแล้วมีคำถามท้ายบทให้เราฝึกแล้วก็มีคำตอบอยู่แล้วแต่อย่าดูคำตอบแล้วมาเขียนมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ
2: แล้วก็มีอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอย่างที่ว่าให้อธิบายเรื่องส่วนที่สัญญามาให้นักศึกษาอธิบายโดยละเอียดนักศึกษาไปตอบบ่อเกิดก็มีเพราะว่าตอบส่วนที่สัญญาไม่ได้คือพยายามโฟกัสนะคะที่คำถามถามว่าอะไรนะคะแล้วก็พยายามนึกดูนะคะส่วนตัวอย่างของเรื่องการถามตอบหรือว่าแนวคำตอบเนี่ยนักศึกษาอาจจะลองโทรไปที่สาขาวิชานิติศาสตร์เราก็จะมีวารสารวารสารของเรานะคะซึ่งเป็นวารสารที่อาจจะมีรวมเล่มของการที่ถามตอบนะคะแล้วก็มีวารสารที่ออกทุกปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยอันนั้นจะมีเล่มเล็กๆนะคะที่จะมีแนวข้อสอบเก่าแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะคะ
0: วารสารมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือเป็นวารสาร
2: รวม
0: ฉบับพิเศษเรียกว่าวารสารฉบับพิเศษเป็นการสอนให้นักศึกษาเนี่ยเขียนข้อสอบเขียนตอบข้อสอบอัตนัยอัตนัยว่าการที่จะตอบข้อสอบอัตนัยได้ดีต้องทำอย่างไรบ้างมีทุกชุดวิชา
2: ที่
0: เป็นข้อสอบอัตนัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือนั้นก็จะอธิบายแล้วก็มีให้เราลองทำนะครับและนักศึกษาสามารถจะสั่งซื้อได้นะเข้าไปในเว็บไซต์ของสาขาวิชานะครับแบบที่สองก็คือวารสารปกติวารสารที่ออกปีละ2เล่มของเรานะครับเราก็มีเอาข้อสอบมาเฉลยให้นักศึกษาเป
2: ็
0: นแนวนะครับเป็นแนววิเคราะห์นะครับเป็นวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่านักศึกษาเนี่ย
2: ผิดพลาด
0: อย่างไรในการเขียนทำไมข้อนี้นักศึกษาเทอมนั้นจึงตอบ
2: ผิด
0: กันเยอะนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับและในนั้นก็จะมีเฉลยเป็นแนวทางไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทั้งหมดนะครับเป็นแนวทางน
2: ัก
0: ศ
2: ึ
0: กษาอาจารย์แนะนำว่านักศึกษาควรที่จะหามาอ่าน
2: นะคะก็ในนั้นก็จะมีวิเคราะห์ทุกวิชาเลยนะคะส่วนที่เป็นวารสารที่ออกปีละ2เล่มเนี่ยก็จะเป็นข้อสอบที่อัปเดตหน่อยก็คือเป็น
0: ทุกเทอม
2: นะคะแต่ไม่ได้ดึงมาทุกข้อนะคะก็อย่างชุดวิชานึงก็จะดึงมาสัก1ข้อเป็นข้อที่เห็นว่าน่าสนใจซึ่งอาจจะมีนักศึกษาตอบพลาดอยู
1: ่
2: หลายคนนะคะก็ดึงขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเฉลยด้วยนักศึกษาอ่านดูนักศึกษาก็จะรู้ว่าหลักการเขียนที่ดีนะคะในการตอบข้อสอบเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการที่จะตอบคำถามนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็ในช่วงครั้งนี้เป็นครั้งที่2ละนะคะครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งการบรรยายในครั้งที่3นะคะซึ่งจะมีการบรรยายในหน่วยที่7นะคะที่8แล้วก็หน่วยที่9นะคะก็วันนี้เนี่ยเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะฟังย้อนหลังนะคะหรือดูชมย้อนหลังก็เข้าไปใน YouTube ที่ STOU Channel ได้นะคะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะก็อาจารย์ทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ

สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่2นะครับรายการในวันนี้ก็จะครอบคลุมเนื้อหาด้วยกัน3หน่วยการสอนนะครับซึ่งประกอบด้วยหน่วยที่4นะครับการวางแผนกำไรและการควบคุมหน่วยที่5การวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการและหน่วยสุดท้ายสำหรับรายการนี้นะครับก็คือหน่วยที่6การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์สำหรับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และก็ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอนได้เลยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยแรกนะครับก็คือเนื้อหาของหน่วยที่4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับเราก็มารับทราบเรื่องของความหมายนะครับของคำสองคำนี้นะครับก็คือเรื่องของคำว่าการวางแผนกำไรนะครับกับคำว่าการควบคุมนะครับการวางแผนกำไรหรือคำว่า profit planning เนี่ยก็เป็นการออกแบบแนวทางในการดำเนินงานนะครับที่เป็นระบบเพื่อให้องค์กรดำเนินงานเนี่ยครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทางธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายกำไรที่มุ่งหวังไว้ได้ในอนาคตนะครับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวก็จะจัดให้อยู่ในรูปของแผนการดำเนินงานซึ่งจะครอบคลุมทั้งแผนทางการระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับหรือ control นะครับก็เป็นเรื่องของการกระทำเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานขององค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างที่ต้องการนะครับซึ่งการกระทำนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนต่างๆของการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็การควบคุมเนี่ยก็จะเป็นเสมือนเครื่องมือหรือว่าวิธีที่องค์กรจะใช้เพื่อช่วยนำพาให้องค์กรเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จนะครับตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งการควบคุมเนี่ยก็จะมีการควบคุมอยู่หลายช่วงตั้งแต่การควบคุมระหว่างดำเนินการหรือการควบคุมตอนสิ้นสุดดำเนินการก็จะมีการควบคุมเป็นช่วงๆตลอดของการดำเนินงานนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับในข้อแรกก็เป็นเรื่องของเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยได้ตระหนักในหน้าที่ของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักนะครับของผู้บริหารเลยที่จะต้องกระทำโดยสม่ำเสมอนะครับองค์กรจะบรรลุผลสำเร็จได้เนี่ยปัจจัยสำคัญเลยก็คือต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ต้องมีความสนใจนะครับผู้บริหารก็ต้องมีความสนใจในเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมอย่างสม่ำเสมอนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการบริหารงานนะครับอยู่ด้วยกันหลายแนวคิดนะครับเช่นเรื่องของการบริหารงานโดยมีเป้าหมายนะครับหรือเราเรียกว่า management by objective นะครับหรือเราจะเรียกตัวย่อว่าMBO เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นการบริหารงานซึ่งเน้นการกำหนดเป้าหมายซึ่งผสมผสานนะครับระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลนะครับให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กรเพื่อที่จะกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรนั้นเนี่ยทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับหรือก็อาจจะมีอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าการบริหารงานโดยมีข้อยกเว้นนะครับที่เราเรียกว่า management by exception นะครับหรือเราเรียกว่า MBE นะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารงานอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับแล้วก็หาผลต่างนะครับว่าผลต่างของการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแล้วก็มุ่งค้นหาสาเหตุนะครับที่จะไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งรายการสอนเสริมในวันนี้ก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นรายการนะครับก็คือในหน่วยการสอนถัดไปนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่2ก็เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการปฏิบัติงานก่อนการตัดสินใจจริงแล้วก็ปรับปรุงความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีทางเลือกนะครับอยู่หลายทางเลือกภายใต้สถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็ต้องทำการคาดการณ์นะครับว่ากำไรที่จะเป็นในแต่ละทางเลือกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเช่นสมมุติเราอาจจะวิเคราะห์เรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับภายใต้ทางเลือกนั้นๆ นะครับแล้วก็ผู้บริหารเองก็ต้องตรวจสอบความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่ามันเป็นไปตามแผนหรือไม่รวมทั้งนำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการกำหนด
การใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่เนี่ยไปสู่การเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็ควบคุมการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้บรรลุเป้าหมายก็แน่นอนครับทรัพยากรในการดำเนินงานเนี่ยมันมีจำกัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดการจัดสรรไปยังหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งก็แล้วก็อย่างและที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องการติดตามนะครับว่าการใช้ทรัพยากรนั้นมีคุณภาพแล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าแล้วก็เป็นไปตามแผนที่องค์กรเนี่ยกำหนดไว้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์3ข้อนะครับของการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคนะครับต่างๆในการวางแผนกำไรแล้วก็การควบคุมเนี่ยเราลองมารับฟังเรื่องของหลักในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่าการอะไรบ้างนะครับคราวนี้หลักในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการกำหนดแนวทางในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยนะครับก็จะต้องสอดคล้องหรือเข้ากันได้กับระบบบัญชีที่องค์กรใช้อยู่นะครับในข้อนี้หมายความว่าอะไรนะครับในข้อนี้หมายความว่าเนื่องจากในการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยข้อมูลนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งได้จากระบบบัญชีที่กิจการเนี่ยบันทึกนะครับแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินไว้นะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์เป้าหมายวัตถุประสงค์รวมแล้วก็ในการควบคุมเนี่ยก็ต้องมีการนำข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับแผนกำไรที่วางไว้เหมือนนั้นในการกำหนดนะครับว่าการวางแผนกำไรและการควบคุมเองเนี่ยก็จะต้องจัดทำแล้วก็ปรับปรุงให้เข้ากับระบบบัญชีที่องค์กรมีอยู่นะครับอันนี้คือหลักในข้อแรกนะครับสำหรับหลักในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการกำหนดแนวทางในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับซึ่งต้องคำนึงหรือต้องกระทำโดยคำนึงถึงพฤติกรรมขององค์กรนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่ามันทรัพยากรมนุษย์นะครับก็เป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับสำหรับองค์กรที่จะทำให้การปฏิบัติงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนกำไรที่ผู้บริหารวางไว้เนี่ยนะครับมันก็ต้องควรที่จะเป็นแผนที่ผู้เป็นแผนงานเนี่ยรู้สึกว่ามันสามารถทำได้จริงนะครับการควบคุมก็จะใช้เป็นแนวทางนะครับในการที่จะติดตามว่าสิ่งที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับเป็นไปตามแผนแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็มีความเหมาะสมนะครับส่วนในหลักข้อถัดไปนะครับก็คือการวางแผนกำไรและการควบคุมจะต้องเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการนะครับอันนี้ก็ขอขยายความว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับมันก็คือต้องมีการวางแผนแล้วควบคุมเนี่ยในทุกระดับของการบังคับบัญชาขององค์กรนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริหารในแต่ละระดับเนี่ยสามารถที่จะนำแผนนั้นไปใช้แล้วก็ทราบการควบคุมอยู่ในทุกระดับของการปฏิบัติงานนะครับสำหรับกระบวนการนะครับสำหรับกระบวนการในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5กระบวนการนะครับเราเริ่มตั้งแต่1เรื่องของการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับอันนี้แน่นอนนะครับผู้บริหารอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญเลยของผู้บริหารที่จะต้องกำหนดเป้าหมายขององค์กรนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป้าหมายเนี่ยก็จะกำหนดไว้อย่างกว้างๆนะครับภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็มีทั้งเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นนะครับคราวนี้รูปแบบในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1ก็เป็นเรื่องของการกำหนดในเชิงรูปแบบหรือเชิงลักษณะนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการพรรณนาในอนาคตนะครับเป็นรูปในรูปของอนาคตว่าในลักษณะของเชิงพรรณนาเช่นนะครับเป็นยังไงเช่นอาจจะหมายถึงการที่องค์กรจะเป็นผู้นำนะครับด้านการซ่อมแซมบ้านแบบครบวงจรนะครับอันนี้ก็อาจจะ เป็นในรูปแบบหนึ่งนะครับของการกำหนดเป้าหมายนะครับซึ่งอยู่ในรูปของการพรรณนากับอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นเป้าหมายที่กำหนดผลสำเร็จเลยของการปฏิบัติงานนะครับก็คือพอยต์ของข้อนี้หรือประเด็นของเรื่องนี้ในเรื่องของการกำหนดผลสำเร็จเนี่ยก็คือต้องวัดได้นะครับสามารถที่จะวัดผลสำเร็จได้เช่นเรื่องของการกำหนดอัตรากำไรที่บริษัทต้องการเช่นอาจจะอย่างน้อยไม่เกิน100ไม่น้อย100กว่า120ของปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่1แน่นอนนะครับก็คือต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับแล้วกระบวนการถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดทำแผนกลยุทธ์นะครับซึ่งแผนกลยุทธ์เนี่ยหรือว่ายุทธวิธีเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นเข็มทิศนะครับที่จะชี้ให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับซึ่งเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายกลยุทธ์ครับเช่นอาจจะหมายถึงกลยุทธ์ที่เป็น cost leadership นะครับก็คือเป็น
เรื่องของผู้นำต้นทุนต่ำนะครับสมมติอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้บรรลุไอ้ตัวเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการควบคุมนะครับก็อาจจะต้องไปดูเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการผลิตต้นทุนในการดำเนินงานนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนในเครื่องจักรที่จะทำให้ต้นทุนนั้นลดลงได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะครับของแผนกลยุทธ์ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบของการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนะครับส่วนในขั้นที่3ก็เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับก็แน่นอนนะครับเมื่อเราได้แผนกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันก็จะถูกถ่ายหรือถูกเอามากำหนดให้อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งเราเรียกว่างบประมาณนะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยก็ถ้าเราจะแยกหลักๆเลยเนี่ยงบประมาณก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับที่เราเรียกว่างบประมาณการเงินและงบประมาณดำเนินงานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในตอนท้ายของหน่วยนี้นะครับว่าลักษณะของงบประมาณทั้ง2แบบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนในขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับกำหนดเป้าหมายแล้วนะครับมีแผนกลยุทธ์แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายลงมาให้เป็นแผนที่เป็นตัวเลขซึ่งเรียกว่าการจัดทำงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่4ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลนะครับซึ่งก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือผลการปฏิบัติงานที่ทำได้จริงเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือว่างบประมาณในขั้นตอนที่3ที่เราตั้งไว้นะครับเราก็จะดูว่าผลต่างนั้นเนี่ยเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับส่วนในกระบวนการสุดท้ายก็เป็นการทบทวนเป้าหมายแล้วก็กลยุทธ์นะครับก็หลังจากที่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นที่4แล้วนะครับก็ต้องมีการเอาฟีดแบคนะครับไปดูว่าจะต้องทบทวนเป้าหมายหรือแผนกลยุทธ์หรือไม่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังหรือว่าเหตุการณ์ที่เราผู้บริหารไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องกลับไปดูว่าเป้าหมายที่กำหนดรวมทั้งแผนกลยุทธ์นั้นเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็น5กระบวนการนะครับของการวางแผนกำไรและก็การควบคุมนะครับคราวนี้มาดูเทคนิคนะครับในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับว่าในการวางแผนกำไรและการควบคุมเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องทราบนะครับในเรื่องแรกนะครับเทคนิคแรกก็คือการประเมินสภาพที่แท้จริงขององค์กรนะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องของสภาพที่แท้จริงขององค์กรเนี่ยเราจะสามารถประเมินจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแน่นอนปัจจัยแรกเลยก็หนีไม่พ้นก็คือสภาพทางการเงินนะครับขององค์กรนะครับสภาพทางการเงินมันดูได้จากอะไรหรือพิจารณาได้จากอะไรนะครับก็คือพิจารณาได้จากตัวรายงานทางการเงินนะครับหรือว่างบการเงินของกิจการนะครับว่ามีบรรดาสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนข้อที่2ที่จะทำให้ทราบสภาพที่แท้จริงขององค์กรก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์และก็ความสามารถในการแข่งขันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนตลอดจนผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยในช่วงใดนะครับเช่นช่วงแนะนำช่วงเจริญเติบโตนะครับหรือว่ามันได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของproduct life cycle แล้วก็คือช่วงของการตกต่ำนะครับส่วนการประเมินสภาพที่แท้จริงอีกอันหนึ่งก็คือแน่นอนครับก็หนีไม่พ้นก็คือต้องทราบว่าฝ่ายบริหารนะครับกับอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะครับผู้บริหารเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับผู้บริหารท่านใดมีความสามารถนะครับที่จะทำนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการประเมินนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการผลิตแล้วก็ต้นทุนการนะครับว่าเรามีรูปแบบการผลิตเป็นอย่างไรนะครับตลอดจนแน่นอนครับก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของอะไรนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการบริหารงานแล้วก็บุคคลนะครับซึ่งอย่างที่เรียนว่าเรื่องบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องทราบนะครับว่าบุคคลในองค์กรเนี่ยนะครับมีส่วนที่จะช่วยทำให้แผนกำไรเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับและสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมอื่นขององค์กรนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะครับที่มากระทบนะครับการปฏิบัติงานเช่นอาจจะมีข้อกฎหมายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดแล้วก็กระทบการปฏิบัติงานของเรานะครับอันนี้ก็ต้องหยิบขึ้นมาเพื่อจะวิเคราะห์ว่าสภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับ
ส่วนในเทคนิคถัดไปก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการใช้งบประมาณช่วยในการวางแผนกำไรและการควบคุมนะครับก็คือมาเริ่มตั้งแต่การวางแผนองค์กรเลยนะครับนะก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการกำหนดเป้าหมายกำไรที่องค์กรต้องการนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการพยากรณ์กำไรนะครับซึ่งก็ต้องการกำไรเท่าไหร่ภายใต้ปัจจัยต่างๆนะครับแล้วมาถึงเรื่องการกำหนดขอบเขตแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการร่างแผนปฏิบัติงานนะครับเนื่องจากในเทคนิคนี้เราพูดถึง เทคนิคที่ว่าด้วยเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวงบประมาณเนี่ยมันจะครอบคลุมประเด็นอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนและควบคุมตั้งแต่เรื่องของการขายนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการจัดทำงบประมาณนะครับรวมถึงการวางแผนแล้วควบคุมเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องหรือว่าเพียงพอสำหรับการขายนะครับแล้วก็วางแผนและการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการควบคุมการจ่ายลงทุนถ้ามีความจำเป็นจะต้องลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่จำเป็นอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะพวกสินทรัพย์ที่ไม่สินทรัพย์ที่มีลักษณะถาวรนะครับที่เรียกว่าการวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2นะครับของเรื่องของการใช้งบประมาณนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปของการนำเอา financial ratio นะครับหรือเรียกว่าอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนนะครับในเรื่องการวิเคราะห์ก็คือ1เลยเนี่ยก็คือองค์กรเองก็ต้องคำนวณอัตราส่วนทางการเงินขององค์กรในอดีตนะครับอาจจะย้อนหลังไปเลยนะครับ 3-5 ปีนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแนวโน้มนะครับโดยที่จุดเน้นก็คือเน้นอัตราส่วนเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเพราะว่าในหน่วยเนี้ยเราพูดถึงการวางแผนกำไรนะครับและการควบคุมเพราะนั้นเราก็ต้องไปเน้นไอ้ตัวอัตราส่วนทางการเงินที่จะตอบเรื่องนี้ก็คือในกลุ่มของความสามารถในการทำกำไรนะครับหลังอันนั้นเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปีนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณอัตราส่วนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่อยู่ในกลุ่มของแผนนะครับหรือว่างบประมาณประจำปีว่ามีอัตราส่วนทางการเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้อันแรกแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่ได้จากการทำแผนหรืองบประมาณเนี่ยนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับก็เอานำอัตราส่วนที่ได้จากงบประมาณหรือแผนประจำปีไปเปรียบเทียบกับอัตราส่วนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงอัตราส่วนเรโชที่มันเป็นเป้าหมายว่าองค์กรอาจจะกำหนดเป้าหมายเรโชไว้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการไปดูว่าอัตราส่วนที่เป็นของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบว่าผลต่างเรโชที่เราเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีผลต่างที่มีนัยยะสำคัญหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมนะครับว่างบประมาณที่จัดทำขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับคราวนี้สิ่งที่ผู้บริหารต้องการนะครับก็หนีไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการรายงานการควบคุมเพื่อการจัดการนะครับซึ่งมันก็มีลักษณะที่จำเป็นอยู่หลายข้อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการรายงานเนี่ยต้องเหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบแล้วสายการบังคับบัญชานะครับเพราะนั้นเนี่ยการรายงานเนี่ยมันต้องบ่งบอกว่ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเขานะครับมันมีตัวแปรอะไรบ้างหรือมีข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นหรือผู้จัดการหน่วยนั้นถ้าเราพูดถึงอาจจะพูดถึงผู้จัดการส่วนงานนะครับแล้วก็การรายงานก็ต้องเป็นไปตามสายการบังคับบัญชานะครับส่วนลักษณะอีกข้อนึงซึ่งเป็นลักษณะที่จำเป็นก็คือรายงานนั้นต้องเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้อันนี้ก็เป็นหลักโดยทั่วไปว่าผู้บริหารต้องการใช้ข้อมูลในมิติใดเรื่องใดก็ต้องรายงานให้เหมาะสมนะครับการรายงานต้องง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับการรายงานต้องได้รับความสนใจอย่างเด่นชัดแล้วก็รายงานเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะระดับสูงอาจจะไม่ได้มีเวลาในการดูดีเทลทั้งหมดเพราะนั้นก็อาจจะดูเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับต้องรายงานข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ต้องทันเวลาเพราะว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลรายงานที่รายงานก็ต้องเป็นรายงานที่สามารถหยิบไปใช้ได้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเวลานะครับ
และลักษณะข้อสุดท้ายก็คือรูปแบบเนี่ยของรายงานก็ควรจะเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับของรายงานที่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับคราวนี้มาถึงอีกพาร์ทนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์กำไรนะครับก็คือการคำนวณกำไรที่กิจการเนี่ยคาดว่าจะได้นะครับแล้วก็จำแนกตามส่วนงานนะครับว่าธุรกิจนั้นจะเติบโตแค่ไหนนะครับในแต่ละส่วนงานทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะเสนอฝ่ายบริหารแล้วก็ใช้ในการติดตามว่ากำไรที่ว่านั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่นะครับในการวิเคราะห์กำไรเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับก็คือการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้าหน่วยธุรกิจกลุ่มลูกค้าแล้วก็พื้นที่การขายนะครับก็มีการวิเคราะห์อยู่ด้วยกัน4ประเภทนะครับมาดูรูปแบบแรกก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้านะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่บริษัทหรือกิจการส่วนใหญ่ก็ขายสินค้าหลากหลายชนิดนะครับบางชนิดก็มีหลากหลายรุ่นนะครับหลายสีก็จำเป็นต้องทราบว่าสินค้าแต่ละชนิดนั้นเนี่ยนะครับมีศักยภาพหรือมีความสามารถในการทำกำไรมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการวิเคราะห์กำไรเนี่ยก็จะมีอยู่ที่การ3วิธีขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีนะครับ1ก็คือเราเรียกว่าการบัญชีต้นทุนรวมนะครับหรือการบัญชีต้นทุนคิดเข้างานนะครับอันนี้ก็จะมีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างานหรืออัตราค่าใช้จ่ายในการผลิตจัดสรรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้าเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับวิธี2เป็นการบัญชีต้นทุนผันแปรนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณต้นทุนที่จะดูเฉพาะวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่วนที่ผันแปรเท่านั้นส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมซึ่งเขาจะมีการคิดตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยตามกิจกรรมแล้วก็มีการกำหนดตัวผลักดันที่สอดคล้องกับแต่ละกิจกรรมนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีรายการสอนเสริมที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนฐานกิจกรรมโดยเฉพาะนะครับสำหรับการวิเคราะห์กำไรอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกการวิเคราะห์กำไรตามหน่วยธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจเนี่ยก็จะมีการกระจายอำนาจนะครับมีการแบ่งองค์กรออกเป็นแผนกหรือฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็ต้องมีการติดตามนะครับว่ากำไรของแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับนะคราวนี้เช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์กำไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีทางบัญชีผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบไปเมื่อสักครู่นะครับก็มี3วิธีนะครับรวมทั้งประเด็นที่อาจจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จะต้องพิจารณาว่าแต่ละหน่วยควรจะได้รับไปเท่าไหร่นะครับก็คือต้องมีการปันส่วนนะครับเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับส่วนแบบที่3เป็นเรื่องของกลุ่มลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะมีหลายแบบหลายลักษณะหลายกลุ่มนะครับเช่นลูกค้าปลีกลูกค้าส่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความจำเป็นว่าอาจจะต้องวิเคราะห์ว่ากับลูกค้ากลุ่มใดเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มที่ทำกำไรให้กับองค์กรนะครับรวมทั้งแน่นอนก็คือการวิเคราะห์กำไรตามกลุ่มลูกค้าก็ยังสามารถจำแนกได้3วิธีเช่นเดียวกับที่เราได้เรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าตามประเภทของสินค้านะครับส่วนการวิเคราะห์กำไรในรูปแบบสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นตามพื้นที่การขายนะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการแบ่งพื้นที่ตามขายตามหลักสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรในการขายเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับถ้ากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องก็ส่งผลให้กำไรของกิจการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันนะครับว่าการวิเคราะห์กำไรตามพื้นที่การขายเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3วิธีนะครับก็คือวิธีทางบัญชีอย่างที่เรียนไว้เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์กำไรตามประเภทของสินค้านะครับส่วนงบประมาณเพื่อการบริหารนะครับก็เราพูดกันหลายครั้งนะครับว่างบประมาณก็คือเป็นเครื่องมือทางบัญชีซึ่งสะท้อนแผนธุรกิจนะครับซึ่งมันถูกถ่ายออกมาในรูปของตัวเลขนะครับนะซึ่งจะได้ทราบถึงที่มาและที่ไปของทรัพยากรที่มีในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งบทบาทของงบประมาณก็จะมีอยู่ได้กัน3บทบาทก็คือ1เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับอีกบทบาทหนึ่งก็เป็นสิ่งบอกเหตุและการควบคุมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องการจูงใจในการปฏิบัติงานนะครับเรามาดูบทบาทแรกของงบประมาณก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยอย่างรอบคอบเองเนี่ยผู้บริหารก็ต้องพิจารณานะครับเพื่อมันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งนะครับขององค์กรนะครับรวมทั้งอาจจะกลยุทธ์นั้นเนี่ยอาจจะนำไปสู่การล้มเหลวนะครับนะสู่ล้มเหลวหรือสู่ภัยพิบัติทางการเงินก็ได้นะครับเพราะนั้นองค์กรผู้บริหารเองก็ต้องสามารถที่จะต้องทราบได้ว่าแผนในการใช้เงินหรือแผนทรัพยากรเป็นยังไงนะครับ
ส่วนประเภทของงบประมาณอย่างที่เราเรียนไว้ตอนต้นก็คือตัวงบประมาณซึ่งเป็นชุดข้อมูลทางการเงินเนี่ยก็จะครอบคลุมการปฏิบัติงานหลายด้านขององค์กรซึ่งเราเรียกมันว่ามาสเตอร์บัดเจ็ตหรือว่างบประมาณหลักนะครับซึ่งงบประมาณหลักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประ

ภทนะครับที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานกับตัวงบประมาณการเงินซึ่งงบประมาณดำเนินงานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำไรที่กิจการจะได้กับอีกอันนึงเป็นงบประมาณการเงินซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของกิจการตลอดจนการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นประเภทย่อยนะครับเป็นประเภทย่อยของงบประมาณดำเนินงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวงบประมาณการขายนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ตัวประมาณกำไรขาดทุนนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณการเงินนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดงบประมาณกระแสเงินสดรวมไปถึงสุดท้ายก็เพื่อให้ทราบฐานะการเงินของกิจการนะครับอันนั้นเป็นบทบาทที่1 นะครับคราวนี้ในการจัดทำงบประมาณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้อยู่ด้วยกัน3เกณฑ์นะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือ เป็นการปรับตัวเลขข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าเช่นอาจจะพูดถึงอัตราเงินเฟ้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะมากระทบนะครับก็จะเก็บพวกนั้นเนี่ยมาใช้ในการกำหนดงบประมาณในปีถัดไปนะครับส่วนเกณฑ์ฐานศูนย์อันนี้ก็คือจะตรงกันข้ามกับเมื่อสักครู่ก็คือไม่ใช้ข้อมูลในปีปัจจุบันเลยนะครับโดยที่จะเริ่มเลยในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันส่วนเกณฑ์สุดท้ายก็เป็นเกณฑ์ฐานกิจกรรมนะครับซึ่งก็จะต้องทำการวิเคราะห์ตัวผลผลิตแล้วก็ตรวจสอบทรัพยากรที่จำเป็นนะครับรวมทั้งอะไรซึ่งเป็นตัวผลักดันนะครับที่ทำให้เกิดกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในที่สุดนะครับเรามาถึงอีก2บทบาทสุดท้ายนะครับก็คืองบประมาณเพื่อการเป็นสิ่งบอกเหตุแล้วก็ควบคุมนะครับเราได้ยินคำนี้ตลอดทั้งหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานนะครับก็คือเอางบประมาณหรือแผนที่ตั้งไว้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือว่าผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อจะให้ทราบว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นในเชิงบวกหรือน่าพอใจหรือเป็นผลในเชิงลบนะครับก็คือไม่น่าพอใจเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุแล้วก็นำไปปรับปรุงนะครับส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบทบาทของงบประมาณในส่วนสุดท้ายก็คือเพื่อการจูงใจนะครับตัวงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะถ้าเราบรรจุเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเข้าไปเนี่ยแล้วองค์บุคลากรเห็นก็จะเป็นเรื่องของการจูงใจให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับคาดว่าจะได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพนะครับรวมทั้งเรื่องของเงินรางวัลนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งจูงใจที่ถ้าในระบบงบประมาณกำหนดไว้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการทำงานไม่ว่าจะรูปของเงินโบนัสหรือว่าหุ้นหรือการจ่ายสิทธิ์ในการซื้อหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทนะครับซึ่งเราพูดถึงงบประมาณที่มีบทบาทอยู่ด้วยกัน3บทบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับสำหรับในหน่วยที่4นี้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนกำไรและการควบคุมครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยถัดไปนะครับเป็นเนื้อหาในหน่วยที่5นะครับพูดว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการนะครับคราวนี้ในหน่วยที่5เนี้ยนะครับมันก็จะมีถ้านักศึกษาได้รับชมรายการในหน่วยที่แล้วนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่4เนี่ยเราก็จะได้ยินคำสำคัญอยู่หลายคำโดยเฉพาะเรื่องการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็คือการวิเคราะห์ผลต่างนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับของการพูดถึงในหน่วยที่5นี้นะครับที่เราเรียกว่ากระบวนการในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับก็จริงๆก็จะมีข้อมูลที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับอีกแหล่งนึงก็คือเป็นเรื่องของแผนงานหรืองบประมาณเนี่ยที่ตั้งไว้นะครับพอเราได้แหล่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลทั้ง2ส่วนนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณผลต่างได้นะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตั้งไว้นะครับถ้าเราพูดกันแบบเพื่อให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือสิ่งที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของตัวงบประมาณหรือแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือตัวผลการแบ่งงานนะครับมาเปรียบเทียบนะครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นแรกนะครับก็คือการคำนวณผลต่างนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับก็คือการเลือกผลต่างที่ต้องการหาสาเหตุนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราได้เปรียบเทียบผลต่างแล้วเนี่ยนะครับในหลายรายการหรือหลายไอเทมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยิบเอาทุกผลต่างนะครับมาวิเคราะห์หรือมาหาสาเหตุนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของผลต่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงในสไลด์ถัดไปว่าลักษณะผลต่างที่ผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญหรือหยิบมาใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุเนี่ยมันมีลักษณะใดบ้างนะครับแล้วเข้าสู่ขั้นตอน

ที่3นะครับเมื่อเราได้เลือกเอาผลต่างที่เราต้องการทราบนะครับว่ามันเกิดสาเหตุอะไรแล้วเนี่ยก็มาค้นหานะครับว่าผลต่างนั้นเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อที่จะระบุให้ได้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุที่เกิดผลต่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากปัจจัยภายในนะครับเพื่อผู้บริหารก็จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการสรุปผลแล้วก็การหาแนวทางแก้ไขต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วในการวิเคราะห์ผลต่างเองไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรซับซ้อนนะครับนะเพราะว่ามันก็คือหลักโดยง่ายก็คือสิ่งที่ตั้งไว้ที่เรียกว่าแผนหรืองบประมาณนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราหน่วยงานหรือองค์กรทำได้จริงๆแล้วมันเกิดความต่างขึ้นแล้วความต่างนั้นเนี่ยมันเป็นความต่างที่เป็นที่น่าพอใจนะครับหรือเป็นผลบวกหรือเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจที่เป็นผลต่างในเชิงลบนะครับแล้วก็ค้นหาสาเหตุเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดว่ากรอบในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตฉายภาพแบบในขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนของการคำนวณผลต่างนะครับก็คือผลของการคำนวณเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในลักษณ์2ลักษณะนะครับก็คือเมื่อสักครู่มีข้อมูลอยู่2ชุดใช่มั้ยครับก็คือข้อมูลที่เป็นแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้กับข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผลของผลต่างจะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะที่เราเรียกว่าผลต่างที่น่าพอใจครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวย่อเนี่ยนะครับว่าเป็นตัว F นะครับหรือผลต่างที่ไม่น่าพอใจซึ่งเราใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับก็คือมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกัน2ตัวก็คือ favorable variance นะกับ unfavorable variance นะครับซึ่งมีตัวย่อนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าเป็นผลต่าง F หรือผลต่าง U ก็คือพอใจหรือไม่น่าพอใจคราวนี้ในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวรายได้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์ผลต่างในมิติของรายได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนหน่วยขายหรืออาจจะหมายถึงราคาขายนะครับผลต่างที่น่าพอใจเนี่ยก็หมายถึงตัวยอดขายจริงเนี่ยนะครับมันมากกว่ายอดขายตามงบประมาณนะครับหรือพูดโดยง่ายก็คือขายได้เยอะกว่าแผนหรืองบประมาณที่ตั้งไว้แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจก็คือขายไม่ได้ตามเป้านั่นเองหรือก็คือยอดขายจริงเนี่ยน้อยกว่ายอดขายที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นมิติเรื่องของรายได้นะครับอีกมิตินึงก็เป็นมิติที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับผลต่างที่น่าพอใจจะหมายถึงการประหยัดได้นะครับคำว่าประหยัดได้ก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้นะครับที่เราเรียกว่าประหยัดนะครับหรือในทางตรงข้ามก็คือผลต่างที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็คือใช้จ่ายไปมากกว่าที่แผนหรืองบประมาณกำหนดนะครับนะก็หมายถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ผู้บริหารกำหนดไว้นะครับเมื่อสักครู่ในขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ผมเรียนว่าเราจะหยิบเอาผลต่างเนี่ยมาพิจารณานะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหยิบทุกผลต่างมาวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุนะครับเพราะว่าผลต่างเนี่ยมันจะมีลักษณะ อยู่หลายลักษณะที่ผู้บริหารเองหรือฝ่ายจัดการเนี่ยควรจะให้ความสนใจนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะอยู่ด้วยกัน 4-5 ข้อนะครับนะข้อแรกเป็นเรื่องของความมีนัยยะสำคัญนะคำว่ามีนัยยะสำคัญเนี่ยก็หมายความว่าถ้ามันเกิดผลต่างจำนวนนี้ขึ้นหรือว่ารายการนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเราเรียกว่ามีนัยยะสำคัญคำนี้คำถามตามมาคือว่าคำว่านัยยะสำคัญจะวัดได้อย่างไรนะครับผู้บริหารเองก็อาจจะกำหนดนะครับเป็นร้อยละว่าถ้ามีผลต่างเกิดขึ้นเนี่ยมากกว่า 10% นะครับก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญก็แสดงว่าผู้บริหารก็จะหยิบเอาเฉพาะตัวผลต่างที่มีความต่างนะครับตั้งแต่ 10% หรือมากกว่าเนี่ยตามที่กำหนดเนี่ยนะครับมาพิจารณานะครับหรือบางครั้งเนี่ยการดูร้อยละมันอาจจะไม่ครอบคลุมก็อาจจะมีการกำหนด เรื่องของนัยยะสำคัญในรูปของจำนวนเงินประกอบด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งก็เป็นความบ่อยครั้งของการเกิดผลต่างนะครับมันมีผลต่างบางลักษณะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถี่มากหรือเกิดขึ้นหลายครั้งแม้ว่าจำนวนของเงินหรือจำนวนของผลต่างเนี่ยมันจะมีจำนวนน้อยหรือว่าไม่มีนัย

สำคัญแต่เมื่อพิจารณาความบ่อยหรือว่าความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นถี่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้บริหารเองก็อาจจะให้ความสนใจในประเด็นเรื่องของทำไมถึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนบ่อยครั้งนะครับก็อาจจะต้องหยิบผลต่างนั้นเนี่ยมาพิจารณาด้วยรวมทั้งอาจจะต้องกลับไปดูเรื่องของแผนหรืองบประมาณที่กำหนดไว้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่2นะครับส่วนลักษณะที่3นะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถในการควบคุมนะครับเนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหรือว่ามันมีตัวชี้วัดนะครับอยู่หลายตัวที่อาจจะอยู่ในความควบคุมของผู้จัดการหน่วยงานนั้นหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นกับมีอีกหลายปัจจัยที่อาจจะไม่อยู่ในความควบคุมนะหรือไม่ได้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแยกด้วยว่าผลต่างนั้นเนี่ยมันเป็นผลต่างที่อยู่ในความควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานนั้นหรือไม่นะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะของรายงานที่เกิดผลต่างนะครับอันนี้ก็ตัวผลต่างบางตัวเนี่ยแม้ว่ามันจะประหยัดได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานในระยะยาวนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพก็คืออย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าในปีนี้เราสามารถประหยัดเรื่องของการบำรุงรักษานะครับคือประหยัดได้เซฟได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราบอกว่าการบำรุงรักษาไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับมันอาจจะเกิดการซ่อมแซมครั้งใหญ่ใน3ปี5ปีข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเฉพาะไอเทมนี้หรือว่ารายการนี้ประกอบด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเพราะว่าในการกำหนดงบประมาณในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมันกำหนดขึ้นภายใต้ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการกำหนดภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพหรือระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอีกหลายปัจจัยที่มันถูกนำมาใช้ในการกำหนดงบประมาณหรือมาตรฐานนะครับอย่างเช่นเรื่องของอัตราค่าแรงหรือว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับหรือเรื่องของราคาของน้ำมันซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกิจการนะครับซึ่งมันอาจจะต้องกลับมาดูกลับมาทบทวนว่าตัวแผนงานหรืองบประมาณหรือมาตรฐานที่กำหนดนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลต่างนะครับที่ฝ่ายบริหารก็ควรจะหยิบยกมาดูนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเรื่องของการวิเคราะห์ว่าผลต่างนั้นวิเคราะห์ในเรื่องใดบ้างมีกรอบในการวิเคราะห์อะไรบ้างเนี่ยนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับที่จำเป็นที่จะเอาไปใช้นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราเรียกว่าตัวกำไรส่วนเกินนะครับหรือเราเรียกว่า contribution margin นะครับก็คือผลต่างระหว่างราคาขายนะครับหรือยอดขายกับต้นทุนผันแปรซึ่งการให้ข้อมูลของกำไรส่วนเกินเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของกำไรส่วนเกินต่อหน่วยก็ได้นะครับหรือกำไรส่วนเกินรวมหรือแม้กระทั่งไปพูดถึงเรื่องของอัตรากำไรส่วนเกินนะครับคราวนี้รูปแบบนะครับหรือว่าตัวงบประมาณที่เราจะต้องจัดเตรียมนะครับว่างบประมาณที่สามารถให้ข้อมูลในข้อนี้ได้นะครับก็ข้อมูลเรื่องของกำไรส่วนเกินได้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความแตกต่างจากงบกำไรที่เราจัดทำเพื่อนำเสนอบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้นตัวงบกำไรขาดทุนที่เราจัดเตรียมเพื่อให้ได้ตัวcontribution margin เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตานะหรือมีรูปแบบอย่างที่ปรากฏในสไลด์นี้นะครับก็คือเอายอดขายตั้งนะครับหักด้วยค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการก็คือกำไรส่วนเกินนะครับหักต้นทุนคงที่ก็คือกำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยผมกำลังจะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสำคัญของกำไรส่วนเกินเพราะนั้นกรอบที่จะใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างที่เราจะพูดในหน่วยนี้นะครับก็คือเราต้องการมุ่งไปว่าในเมื่อองค์กรธุรกิจเนี่ยเราต้องการดำเนินงานเพื่อต้องการตัวกำไรเพราะนั้นกรอบในการวิเคราะห์ผลต่างก็คือมันกระทบกำไรแผนกำไรที่เราตั้งไว้หรือไม่แล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะนั้นเราก็เลยเรียกประเภทหรือกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างซึ่งจะพูดถึงในหน่วยนี้นะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนก็คือเราเริ่มต้นด้วยความวิเคราะห์ว่ากำไรที่เรากำหนดไว้ตามแผนหรือตามงบประมาณเนี่ยนะครับกับกำไรที่เกิดขึ้นจริงมันมีความแตกต่างกันที่เราเรียกว่าผลต่างกำไรมันก็จะมีสาเหตุหลักจาก2ประการก็คือผลต่างที่เกิดจากกำไรส่วนเกินนะครับกับผลต่างที่เกิดจากต้นทุนคงที่นะครับนะเพราะฉะนั้นตัวกำไรส่วนเกินเนี่ยเราทราบแล้วจากข้อมูลเมื่อสักครู่ก็คือเป็นผลต่างระหว่างตัวยอดขายกับตัวต้นทุนผันแปรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาขยายว่าผลต่างในกำไรส่วนเกินเนี่ย

นะครับมันก็จะเกิดจากสาเหตุ2สาเหตุก็คือผลต่างที่เกิดจากรายได้หรือยอดขายกับผลต่างที่เป็นผลต่างที่เกี่ยวกับข้องกับต้นทุนผันแปรนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี้ยผมพยายามนำว่าเรากำลังพูดถึงกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินซึ่งมันจะเป็นผลต่างระหว่างรายได้กับตัวต้นทุนผันแปรมันก็เลยนำมาซึ่งกรอบของการวิเคราะห์ผลต่างว่าถ้ากำไรส่วนเกินมันเปลี่ยนแปลงหรือมันแตกต่างไปจากงบประมาณหรือแผนที่ตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดจากสาเหตุสำคัญอยู่2ประการก็คือผลต่างยอดขายแล้วก็ผลต่างผันแปรหลังจากนั้นเราก็วิเคราะห์ในรายละเอียดต่อไปว่าการเกิดผลต่างในยอดขายหรือผลต่างในรายได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราขายสินค้าชนิดเดียวหรือการขายสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับถ้าขายสินค้าชนิดเดียวนะครับก็จะวิเคราะห์ไปว่ามันเกิดผลต่างในจำนวนหน่วยที่กิจการขายได้ไหมแล้วก็ผลต่างของราคาขายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีขายสินค้ามากกว่า1ชนิดเนี่ยจำนวนหน่วยขายผลต่างที่เรียกว่าผลต่างจำนวนหน่วยขายเนี่ยมันจะถูกขยายนะครับผมใช้คำว่าขยายการวิเคราะห์ผลต่างออกมาอีก2ลักษณะนะครับเราเรียกว่าผลต่างในสัดส่วนการขายและก็ผลต่างในปริมาณการขายนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเป็นองค์ประกอบแรกถ้ากำไรส่วนเกินมันแตกต่างไปจากแผนที่ตั้งมันก็จะมีเหตุสำคัญที่เกิดจากตัวผลต่างรายได้แล้วก็มีรายละเอียดผลต่างที่อยู่ด้านล่างของสไลด์แผ่นนี้นะครับกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรก็เริ่มตั้งแต่ตัววัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรแล้วก็ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นผลต่างที่พูดด้วยเรื่องของต้นทุนคงที่นะครับซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบตัวกำไรซึ่งเป็นกำไรในบรรทัดสุดท้ายของกิจการนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายคงที่ส่วนที่โค้ดผลิตแล้วก็ค่าใช้จ่ายคงที่ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้นะครับถ้าจะหาหลักนะครับในการวิเคราะห์นะครับเรื่องของผลต่างเนี่ยเราจะใช้ตัวสไลด์เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นกรอบนะครับในการวิเคราะห์ว่าผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าผลต่างกำไรมันแตกต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์นะครับซึ่งนักศึกษาก็จะเห็นตัวผลต่างมากมายในสไลด์แผ่นนี้นะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นกรอบไปแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรของกิจการแตกต่างไปจากแผนที่กำหนดเนี่ยเราก็เริ่มมาดูรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะสูตรหรือวิธีการคำนวณ นะครับว่าผลต่างในแต่ละตัวเนี้ยนะครับมันมีวิธีการในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มในส่วนแรกก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของรายได้ก่อนใช่ไหมครับนะก็คือผลต่างที่เกี่ยวกับเราเรียกผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับก็คือขายได้จริงกี่ชิ้นกี่หน่วยนะครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าจะเห็นบทบาทสำคัญนะครับของคำว่ากำไรส่วนเกินนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์นะครับเพราะนั้นส่วนผลต่างแรกนะครับเราเรียกว่าผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับถ้าจะจำง่ายก็คือเอาสิ่งจำนวนของที่ขายได้จริงเนี่ยไปเปรียบเทียบกับจำนวนของที่เรากำหนดไว้ตามงบประมาณนะครับแล้วมันกระทบกำไรส่วนเกินเท่าไหร่ก็ไปคูณด้วยกำไรส่วนเกินตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับอีกผลต่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าผลต่างราคาขายนะครับก็คือเอาราคาขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับไปเปรียบเทียบกับราคาขายที่เรากำหนดไว้ตอนที่เรากำหนดงบประมาณนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกที่พูดถึงเรื่องของรายได้ถูกไหมครับแต่เนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างกำไรส่วนเกินและถ้าเป็นกรณีสินค้าชนิดเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูว่ากำไรส่วนเกินมันมีความแตกต่างจากที่กำหนดไว้หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องคำนึงหรือว่าวิเคราะห์จนไปถึงผลต่างที่เรียกว่าผลต่างต้นทุนผันแปรด้วยนะครับซึ่งการเปรียบเทียบผลต่างต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนผันแปรจริงนะครับต่อหน่วยนะครับต้นทุนผันแปรเนี่ยจะเนื่องจากมันผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ขายได้ตามจำนวนสินค้าที่ผลิตได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีอัตราต่อหน่วยนะครับเพราะนั้นก็เอาต้นทุนผันแปรต่อหน่วยที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับผลต้นทุนผันแปรตามงบประมาณต่อหน่วยนะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนหน่วยที่ขายได้จริงนะครับอันนี้ก็เป็น
3ส่วนหรือ3ผลต่างนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ถูกไหมครับคราวนี้ในการรายงานนะครับเนื่องจากว่าในหน่วยเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์และด้วยแล้วก็มีเรื่องของการรายงานผลต่างด้วยเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับว่าเวลาที่เราจะรายงานผลต่างเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยเรากำลังพูดถึงผล

ไม่ได้อยากทราบแค่นั้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของบทนี้หรือหน่วยนี้ก็คือต้องการให้เห็นถึงเหตุสาเหตุของการเกิดผลต่างว่ากำไรส่วนเกินทำไมถึงเกิดความต่างขึ้นนะครับเราก็มาขยายนะครับขยายว่าไอ้ตัวผลต่างกำไรส่วนเกินที่ผมวงไว้เนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการวิเคราะห์ผลต่างเมื่อสักครู่เนี้ยหนึ่งก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับผลต่างราคาขายนะครับรวมทั้งผลต่างที่มันเป็นส่วนที่เป็นผันแปรนะครับก็คือทั้งรวมถึงต้นทุนในการผลิตผันแปรแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผันแปรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวอย่างรายงานนะครับทำให้ทราบว่ามันต่างกันด้วยจำนวนเท่าใดแล้วก็มีสาเหตุของความต่างในกำไรส่วนเกินนั้นเนี่ยมีเหตุผลจากอะไรเพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้ทราบสาเหตุแล้วก็นำไปแก้ไขต่อไปนะครับเราขยายตัวการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในกรณีที่กิจการเนี่ยขายสินค้าหลายชนิดนะครับคราวนี้การขายสินค้าหลายชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะต้องวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดลงไปอีกนะครับก็คือมีการวิเคราะห์ผลต่างเรื่องของสัดส่วนการขายนะครับสัดส่วนการขายหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเซลล์มิกซ์นะครับว่าสินค้าแต่ละชิ้นชนิดของกิจการเนี่ยนะครับมีความสามารถขายได้จำนวนมากน้อยแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนการขายที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับสัดส่วนการขายตามงบประมาณนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยจำนวนหน่วยขายที่เกิดขึ้นจริงรวมนะครับแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงผลกระทบที่มีต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับกับอีกผลต่างนึงเราเรียกว่าผลต่างปริมาณขายนะครับก็เอาจำนวนหน่วยขายจริงรวมทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายรวมตามงบประมาณนะครับแล้วก็ไปคูณสัดส่วนการขายตามงบประมาณแล้วก็คูณด้วยกำไรส่วนเกินนะครับต่อหน่วยตามงบประมาณนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะพูดถึงผลต่างที่เกิดขึ้นในฝั่งของรายได้นะครับที่กระทบตัวกำไรที่แตกต่างนะครับหรือเรียกว่าผลต่างกำไรแต่คราวนี้เราลองขยับมาอีกนิดนึงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างที่พูดถึงเรื่องของการผลิตนะครับอันนี้จะเป็นเน้นเรื่องของการผลิตเพราะนั้นตัวองค์ประกอบในการผลิตเนี่ยก็จะประกอบด้วยวัตถุทางตรงค่าแรงทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากิจการใดก็ตามเนี่ยใช้ระบบต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นเนี่ยกิจการก็จะสามารถทำการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตได้โดยง่ายเลยเพราะว่าตัวต้นทุนมาตรฐานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นในที่เนี้ยผมก็เลยจะแยกการวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยเป็น3ส่วนหรือ3องค์ประกอบก็คือผลต่างที่ว่าด้วยเรื่องของวัตถุทางตรงนะครับก็จะแบ่งผลต่างเป็นผลต่างราคากับผลต่างปริมาณนะผลต่างราคาก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างราคาที่เราซื้อวัตถุทางตรงนั้นมาจริงกับเปรียบเทียบกับราคาที่เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของวัตถุดิบที่เราซื้อเข้ามาจริงๆนะครับกับอีกผลต่างหนึ่งเราเรียกว่าผลต่างปริมาณนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวจำนวนที่กิจการใช้ไปจริงนะครับก็คือเบิกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงๆนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับถ้าเราคำนึงถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับควรจะใช้เท่าไหร่นะครับตามระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไปคูณด้วยราคามาตรฐานนะครับส่วนอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างค่าแรงนะครับค่าแรงทางตรงนะครับก็จะแบ่งการวิเคราะห์ผลต่างเป็น2 ส่วนก็คือผลต่างอัตรานะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับการวิเคราะห์ผลต่างอัตรานะครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างอัตราค่าแรงที่กิจการจ่ายไปจริงนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนของชั่วโมงแรงงานนะครับว่ามีการจ้างแรงงานเนี่ยจริงเท่าไหร่นะครับก็จะเกิดผลต่างที่เรียกว่าผลต่างอัตรานะครับกับอีกผลต่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพอันนี้เราต้องการดูว่าชั่วโมงของการทำงานนะครับที่คนงานที่เป็นคนงานที่อยู่ในรายการผลิตหรือดูแลเรื่องการผลิตโดยตรงเนี่ยนะครับว่าใช้ชั่วโมงในการทำงานจริงไปกี่ชั่วโมงนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่ควรจะไปตามมาตรฐาน
นะครับซึ่งอิงกับระดับการทำงานที่เกิดขึ้นจริงหรือระดับการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนะครับว่ามีความต่างกันแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็คูณด้วยอัตราค่าแรง

0: ที่เป็นมาตรฐานนะครับเราก็จะทราบตัวผลต่างอีกอันนึงที่เรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับก็เนื่องจากตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยจะถือว่าเป็นองค์ประกอบในการผลิตซึ่งมีรายการจำนวนมากก็คือมีหลายไอเทมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งส่วนที่ผันแปรและก็ส่วนที่คงที่นะครับเพราะนั้นเรามาดูส่วนแรกก่อนที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับกับอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรนะครับคราวนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ผลต่างในอันแรกที่เรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรเนี่ยนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนที่ผันแปรเนี่ยมันจะมีอัตรานะครับที่ผันแปรไปตามจำนวนผันแปรไปตามชั่วโมงผันแปรไปตามกิจกรรมนะครับเพราะนั้นก็เอาอัตราที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับอัตราที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับแล้วก็ไปคูณกับจำนวนชั่วโมงของการทำงานถ้าเราอิงกับชั่วโมงในการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายผันแปรส่วนอีกอันนึงเราเรียกว่าผลต่างประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรนะครับนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประสิทธิภาพมาแล้วนะครับจริงๆประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือวัดว่าการทำงานที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาใช้ชั่วโมงในการทำงานไปเท่าไหร่นะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับชั่วโมงที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะเกิดความต่างเรื่องของชั่วโมงในการทำงานนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นจำนวนเงินนะครับเราก็คูณด้วยอัตราที่เป็นอัตรามาตรฐานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่เราเรียกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับที่มีลักษณะคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็น2ผลต่างเช่นเดียวกันนะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตนะครับวิธีการคำนวณ นะครับของผลต่างก็คือถ้าเป็นผลต่างการใช้จ่ายคงที่นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายคงที่ตามที่งบประมาณกำหนดไว้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าผลต่างกำลังการผลิตนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ตามงบประมาณที่ตั้งนะครับไปเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นมาตรฐานคูณด้วยชั่วโมงในการทำงานที่เป็นมาตรฐานนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยสรุปของหน่วยนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าในการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยย้ำอีกครั้งว่ามันมีข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดจาก2แหล่งนะครับก็คือตามผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตามแผนงานนะครับหรือในที่นี้ถ้าพูดถึงการผลิตก็พูดถึงเรื่องของมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้วก็เอา2ข้อมูล2ส่วนนี้มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาผลต่างคราวนี้มันก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องทราบเรื่องของวิธีการในการคำนวณก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ผลต่างในรายละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน่วยที่5นี้นะครับเรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างและการรายงานผลต่างเพื่อการจัดการครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: I returned here for just one reason I fell in love
2: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

สำหรับเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเป็นเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์นะครับในลำดับแรกนะครับเราก็มาดูความหมายนะครับว่าคำว่าการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่า responsibility accounting เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการในการรวบรวมนะครับจดบันทึกจัดประเภทนะครับแล้วก็จัดทำรายงานนะครับตามความรับผิดชอบนะครับของหัวหน้าหน่วยงานในแต่ละระดับนะครับเสนอต่อฝ่ายบริหารนะครับเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือว่าแผนงานที่กำหนดไว้นะครับว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะนั้นตัวการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะเอาไปใช้ในการควบคุมแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งศูนย์ความรับผิดชอบของกิจการนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนักศึกษาได้ฟังเรื่องของความหมายเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปแล้วมันจะมีศัพท์อยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับที่เราเรียกว่า responsibility center อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่เป็นศัพท์เฉพาะที่พูดถึงเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบซึ่งมันหมายถึงอะไรนะครับจริงๆมันก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานขององค์กรที่มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยให้เขาอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปดำเนินงานตามเป้าหมายหรือภารกิจของตัวเองนะครับโดยที่แน่นอนครับเมื่อหน่วยงานนั้นถูกแบ่งแยกอำนาจออกไปก็จะต้องมีคนที่เขาดูแลนะครับซึ่งเราเรียกเขาว่าหัวหน้าหน่วยงานหรือเราจะเรียกเขาโดยย่อว่าคือผู้จัดการศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเขาจะดูแลว่ามีการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมุ่งสู่เป้าหมายโดยรวมขององค์กรเพราะนั้นคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็อาจจะหมายถึงแผนกนะครับอาจจะหมายถึงฝ่ายอาจจะหมายถึงสำนักนะครับหรืออาจจะหมายถึงงานนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อเรียกในแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันจะต้องถูกแบ่งแยกหรือมอบอำนาจนะครับให้กับหน่วยงานนั้นในการดำเนินงานตามภารกิจนะครับรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลซึ่งเราก็จะพูดถึงในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติงานเขาอย่างไรนะครับเรามาดูความสำคัญก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมารู้เรื่องการบัญชีตามความรับผิดชอบนะครับความสำคัญเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ1ก็คือแน่นอนก็คือต้องการให้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจในองค์กรนะครับเพราะว่าแน่นอนผู้บริหารเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลทุกอย่างขององค์กรได้ทั้งหมดก็ต้องมีการกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานที่อยู่ด้านล่างนะครับขององค์กรนะครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเพื่อจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะได้เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้ในการคิดเรื่องที่เป็นเรื่องในเชิงกลยุทธ์นะครับเรื่องก็เป็นการวางแผนในระยะยาวสำหรับองค์กรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอำนาจนะครับส่วนอันที่สองก็เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับแน่นอนเมื่อเราได้ให้

กับหน่วยงานไปแล้วโดยมีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้จัดการศูนย์เนี่ยเป็นคนดูแลแหละเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้การทำงานของเขาเนี่ยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดมันก็ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับเขาเพื่อจะได้เขาจะได้นำทรัพยากรพวกนั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็บรรลุเป้าหมายตามที่ถูกมอบอำนาจไปนะครับส่วนความสำคัญอันที่3ก็คือส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานนะครับที่กำหนดนะครับเมื่อมอบอำนาจแล้วนะครับเมื่อจัดสรรทรัพยากรแล้วนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีการกำหนดตัวเป้าหมายขององค์เป้าหมายของหน่วยงานนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรดำเนินการอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนะครับหรือบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดเพราะนั้นก็คือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนครับมันก็ต้องไปจบลงด้วยเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่าจะประเมินเขาด้วยตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับมันมีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการประเมินประเมินเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวหรือไม่หรือจะต้องประเมินทั้งตัวชี้วัดที่เป็นตัวเลขกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเลขนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้รับทราบในรายละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้แนวทางนะครับในการที่จะนำเรื่องของคอนเซปต์เรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบเนี่ยไปใช้ในองค์กรนะครับแน่นอนเลยมันก็จะมีเรื่องแรกเลยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับก็คือเนื่องจากมันมีพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับหรือการมอบอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะต้องกำหนดให้ชัดว่ามันมีกี่หน่วยงานกี่ส่วนงานกระจายให้กับใครใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนำเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้หลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับเนื่องจากว่าประเด็นเรื่องของการนำเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยก็คือมันจะต้องมีเรื่องของการประเมินผลเขาด้วยเพราะนั้นตัวระบบบัญชีของกิจการเองเนี่ยมันก็จะต้องสามารถที่จะรวบรวมเอาผลการปฏิบัติงานเนี่ยในแต่ละส่วนงานในแต่ละฝ่ายนะครับหรือแต่ละศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรายงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อเอาไปใช้ในการประเมินผลได้เพราะนั้นไอ้ตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของระบบบัญชีก็อาจจะรวมถึงเรื่องของระบบของเอกสารนะครับระบบของผังบัญชีนะครับก็อาจจะมีการกำหนดผังบัญชีซึ่งระบุว่ารายการเนี้ยนะครับมันเป็นของศูนย์ใดหรือหน่วยงานใดนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลตอนที่เราจะวัดผลเนี่ยมันจะได้ถูกเก็บแล้วก็รายงานไว้ในที่เดียวกันเช่นองค์กรอาจจะแบ่งหน่วยงานออกเป็นโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มกรุงเทพหรือโรงแรมที่อยู่ในกลุ่มของภาคใต้เพราะนั้นสมมติเราแบ่งเป็น2โซนหรือว่าเป็น2หน่วยงานแบบนี้ตัวผังบัญชีเองนะครับก็ต้องสามารถแยกให้ได้ว่าเมื่อเกิดรายการพวกนี้เนี่ยมันเป็นของศูนย์ที่อยู่ที่กรุงเทพหรือศูนย์ที่อยู่ที่โซนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นองค์ประกอบเรื่องของการจัดระบบบัญชีนะครับส่วนอันที่3ก็เป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานแล้วก็งบประมาณตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้เราก็ได้พูดมาบ้างแล้วนะครับในหน่วยที่4หน่วยที่5นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกำหนดตัวมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องของถ้าสมมุติพูดถึงระบบการผลิตนะครับก็อาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานไว้นะครับหรือพูดทั้งภาพรวมขององค์กรก็อาจจะต้องไปพูดถึงงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้นะครับหลังจากนั้นก็ไปพูดถึงการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินผลนะครับตามความรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเอาเรื่องนี้ไปใช้ในองค์กรนะครับเรามาทำความเข้าใจอีกนิดนึงนะครับว่าคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบนะครับเมื่อสักครู่ผมเรียนไปในเบื้องต้นแล้วว่าตัว responsibility center เนี่ยหรือที่เราเรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยมันอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่กับองค์กรที่ถูกกระจายอำนาจไม่ว่าจะเป็นส่วนฝ่ายงานแผนกนะครับอันนี้อาจจะมีชื่อเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเรียกจัดประเภทนะครับนะโดยเรียกเขาด้วยชื่อกลางที่เรียกว่าศูนย์นะครับหรือศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเราจะแบ่งภารกิจนะครับหรือว่าความรับผิดชอบของเขาเนี่ยออกเป็น4ประเภทนะครับก็คือตัวอันที่1เราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนนะครับหรือเรียกว่า cost center อันที่2เรียกว่าศูนย์รายได้หรือ revenue center อันที่3เรียกว่าศูนย์กำไรหรือ profit center และสุดท้ายก็คือศูนย์ลงทุนนะครับที่เรียกว่า investment center ทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความรับผิดชอบ

ครับที่แตกต่างกันรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับถ้าเราไปมุ่งที่ตัวรายงานทางการเงินว่าเขาจะต้องดูแลเรื่องอะไรนะครับเช่นตัวศูนย์ต้นทุนแน่นอนเขาก็ต้องดูแลควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายของหน่วยงานนั้นของแผนกนั้นของส่วนงานนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องเฉพาะรายได้ของแผนกหน่วยงานหรือศูนย์นั้นนะครับถ้าเป็นศูนย์กำไรก็คือดูทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตัวกำไรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบและรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะนั้นแปลว่าศูนย์ประเภทนี้จะต้องดูทั้งรายได้และก็ดูทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและสุดท้ายก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่มีความสมบูรณ์ก็คือมีอำนาจในการตัดสินใจลงทุนเพราะนั้นก็จะดูเรื่องรายได้ดูเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดจนเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดอย่างที่ผมเรียนว่าในการประเมินผลเนี่ยมันก็ต้องไปผูกโยงนะครับกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินหรือตัวชี้วัดทางการกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางการเงินนะครับถ้าเราจะแบ่งตัวชี้วัดทางการเงินเนี่ยตามประเภทของศูนย์นะครับตัวศูนย์ต้นทุนซึ่งดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยเวลาจะพูดถึงตัวชี้วัดก็คือการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับงบประมาณนะครับแล้วก็จะหาว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์รายได้เนื่องจากเขาดูเรื่องมิติเรื่องรายได้เท่านั้นนะครับก็คือดูว่ายอดขายเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่กำหนดหรือไม่หรืออาจจะดูว่ามันมีค่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งยอดเฉลี่ยนะครับยอดขายเฉลี่ยต่อพนักงาน1คนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวชี้วัดของศูนย์กำไรนะอันนี้ก็อาจจะดูกำไรส่วนเกินกำไรของส่วนงานหรือแม้กระทั่งกำไรสุทธิเลยก็ได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่เกิดขึ้นจริงกับค่าเป้าหมายหรือว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับส่วนอีกตัวชี้วัดนึงนะครับเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวเงินของศูนย์ลงทุนนะครับก็จะเปรียบเทียบเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับที่เรียกว่า return on investment หรืออาจจะดูตัวกำไรส่วนที่เหลือนะครับที่เรียกว่า residual income นะครับหรือแม้กระทั่งดูมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางการเงินนะครับนอกจากตัวชี้วัดทางการเงินแล้วก็อาจจะต้องไปดูตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินด้วยซึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเช่นในแผนกของการผลิตในฝ่ายงานผลิตหรือที่เรียกว่าศูนย์ต้นทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะดูเรื่องของอัตราของเสียอัตราของชำรุดบกพร่องอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าตัวชี้วัดหนึ่งของเรื่องของการควบคุมคุณภาพหรือจะเป็นตัวชี้วัดทางด้านเวลานะครับเช่นเรื่องของรอบเวลาในการผลิตนะครับหรือพูดถึงรอบเวลาหรือระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมิติเรื่องของเวลานะครับหรือตัวชี้วัดด้านผลิตภาพนะครับก็ดูว่าเอาท์พุตที่พนักงาน1คนทำได้เป็นเท่าไหร่นะครับตลอดจนตัวชี้วัดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดทั้งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะครับคราวนี้ประเด็นที่อาจจะต้องฝากไว้นะครับว่าถ้าเมื่อเราเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้เนี่ยนะครับมันก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับนะก็คือเรื่องของราคาโอนที่เรียกว่า transfer price นะครับเนื่องจากว่าคำว่าราคาโอนเนี่ยมันคือราคาที่ซื้อขายสินค้าระหว่างหน่วยงานที่โดยเฉพาะที่เป็นหน่วยงานภายในนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เป็นคนให้บริการหรือหน่วยงานที่เป็นคนขายเนี่ยมันก็จะเกิดรายได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เป็นคนซื้อหรือคนรับบริการก็จะเกิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นแสดงว่ามันจะมีทั้งรายได้เกิดขึ้นสำหรับหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานผู้ใช้นะครับเพราะนั้นราคาที่เรียกว่าราคาโอนซึ่งหน่วยงานจะคิดระหว่างกันเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นมันก็ต้องกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมนะครับว่าควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ต้องคำนึงถึงสุดท้ายแล้วก็คือต้องคำนึงว่าเป้าหมายร่วมขององค์กรเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วราคาโอนเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งฝั่งของผู้ให้บริการที่ฝั่งที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วก็ฝั่งของผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ซื้อสินค้านะครับก็คือค่าใช้จ่ายนะครับคราวนี้ถ้าเป็นราคาโอนเนี่ยถามว่าจะกำหนดกันด้วยวิธีการใดบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับ1ก็คือใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์เลยนะครับหรือใช้ราคาทุนนะครับและสุดท้ายก็คืออาจจะเกิดการเจรจาต่อรองระหว่างหน่วยงานผู้โอนกับหน่วยงานผู้รับโอนนะครับอันนี้ก็มีด้วยกัน3วิธีนะครับแต่หลักนะครับแต่หลักในการกำหนดราคาโอนโดยง่ายนะครับก็คือกำหนดแบบนี้ครับก็คือ

ราคาโอนเท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นต้นที่เป็นผันแปรต่อหน่วยนะครับแล้วก็บวกด้วยกับต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรอบที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะกำหนดราคาโอนนะครับคราวนี้ไอ้คำว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงอะไรนะครับต้นทุนค่าเสียโอกาสก็หมายถึงกำไรส่วนเกินต่อหน่วยนะครับที่หน่วยงานที่เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องสูญเสียไปนะครับจากการที่โอนให้กับหน่วยงานภายในด้วยกันเองนะครับเปรียบเทียบง่ายๆคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานผู้ขายเนี่ยหรือหน่วยงานผู้ให้บริการเนี่ยจริงๆเขามีศักยภาพที่จะขายหรือให้บริการคนนอกนะครับแต่ถ้าเขายอมที่จะโอนหรือให้บริการหรือโอนสินค้าให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียกำไรที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินเนี่ยไปเพราะนั้นเวลาที่กำหนดราคาโอนนะครับที่เป็นราคาโอนระหว่างหน่วยงานภายในด้วยกันเนี่ยก็เลยผู้โอนเองก็เลยต้องพิจารณาเรื่องของตัวต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เขาจะได้รับด้วยนะครับอีก2ประเด็นถัดมานะครับเป็นข้อที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการบัญชีตามรับผิดชอบก็คือตัวรายได้ร่วมนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์กำไรเนี่ยนะครับที่เขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าศูนย์กำไรเนี่ยเขาสามารถสร้างกำไรได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานนะครับนะมีหลายศูนย์ที่ร่วมกันสร้างรายได้เนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเกิดความกังวลว่าแล้วจะแบ่งกันอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นก็คือแน่นอนมันก็ต้องกำหนดเกณฑ์ในการเกณฑ์หรือข้อตกลงกันให้ชัดแล้วก็ยุติธรรมว่าถ้ามันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับที่ทำให้เกิดรายได้เนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมเหมาะสมแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ในแต่ละแผนกหรือแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละศูนย์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายร่วมหรือต้นทุนร่วมก็จะทำนองเดียวกันนะครับก็คือต้นทุนเนี่ยมันอาจจะกิจการจ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีผลประโยชน์นะครับหรือว่าสามารถมีหลายหน่วยงานหรือหลายศูนย์เนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการปันส่วนนะครับเพราะนั้นแนวคิดหนึ่งก็อาจจะเกิดการปันส่วนก็คือแบ่งกันเพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะได้รับประโยชน์จากการที่จ่ายค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนจำนวนนั้นไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องตกลงกันให้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีต้นทุนร่วมหรือค่าใช้จ่ายร่วมเนี่ยระหว่างศูนย์หรือระหว่างหน่วยงานเนี่ยจะแบ่งกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น3ประเด็นที่ฝากไว้เมื่อเราจะเอาเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบไปใช้นะครับนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าตอนนี้เราถึงขั้นตอนของการวัดนะครับว่าเราจะวัดผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเฉพาะศูนย์ต้นทุนเรากำลังจะพูดถึงแต่ละลักษณะของศูนย์และนะครับซึ่งศูนย์ต้นทุนก็คือดูแลเรื่องต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเนี่ยขั้นตอนก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับวิธีการวัดหรือขั้นตอนการวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประเภทใดก็ตามก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับ1ก็คือกำหนดเป้าหมายก่อนนะครับหรือขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์ต้นทุนนะครับศูนย์ต้นทุนคือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นศูนย์ต้นทุนเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือศูนย์ต้นทุนที่เป็นต้นทุนทางการผลิตอันนี้ก็สามารถกำหนดตัว standard cost หรือว่าต้นทุนมาตรฐานได้กับอีกประเภทนึงเราเรียกว่าศูนย์ต้นทุนทางการบริหารอันนี้มันกำหนดตัว standard cost ไม่ได้แต่อาจจะกำหนดในลักษณะของงบประมาณนะครับอันที่2หรือขั้นตอนที่2ก็คือกำหนดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของหน่วยงานวิเคราะห์ว่าต้นทุนนั้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเขาไหมที่เรียกว่าต้นทุนที่ควบคุมได้กับต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้อันนี้เราจะต้องแยกลักษณะของต้นทุนออกให้ชัดเพราะว่ามันมีผลต่อการประเมินผลเขานะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นการอีกเรื่องของการกำหนดงบมาและมาตรฐานการใช้จ่ายและสุดท้ายก็จบลงด้วยเรื่องของการรายงานผลนะครับคราวนี้วิธีการรายงานผลนะครับของศูนย์ต้นทุนนะครับการรายงานผลก็จะมีแนวทางอยู่ด้วยกัน4แนวทาง1ก็คือระบุต้นทุนทั้งหมดของหน่วยงานนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วต้นทุนนั้นเนี่ยต้นทุนตามงบประมาณเนี่ยมันมีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ไปดูว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะครับใช้อะไรไปบ้างแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับตัวงบประมาณที่กำหนดหรือมาตรฐานที่กำหนดถูกไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องแยกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของหัวหน้าหน่วยงานกับอีกต้นทุนอีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นต้นทุนที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้เองเพราะนั้นเราก็ต้องแยกต้นทุนนี้ออกเป็น2 ส่วนนะครับกับอีกแนวทางนึงก็คือเรื่องของการใช้ตัว

งบประมาณยืดหยุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการจัดทำงบประมาณซึ่งมีการกำหนดขึ้นโดยหลายระดับของการดำเนินงานหรือหลายระดับของกิจกรรมเพื่อสุดท้ายก็จะได้นำมาใช้ในการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมนะครับเราขยับมาดูอีกศูนย์หนึ่งนะครับเรื่องเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรนะครับนะขั้นตอนก็ทำนองเดียวกันอย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบเมื่อสักครู่ก็คือหนึ่งก็คือต้องกำหนดขอบเขตก่อนว่าขอบเขตของการดำเนินงานของศูนย์กำไรเนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปของประเภทของสินค้าหรืออาจจะอยู่ในรูปของพื้นที่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็มากำหนดตัวชี้วัดนะครับก็คือการกำหนดค่าเป้าหมายให้กับศูนย์นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็มีการวัดผลก็คือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดแล้วก็สุดท้ายก็รายงานว่าผลการเป็นงานนั้นเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่นะครับเนื่องจากตัวศูนย์กำไรเนี่ยถ้าเราย้อนไปเมื่อสักครู่ว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินอยู่2 ส่วนก็คือตัวที่พูดถึงรายได้กับอีกส่วนนึงก็คือพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลทั้งรายได้แล้วก็ดูแลทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อสุดท้ายก็คือให้ได้กำไรตามที่กำหนดคราวนี้กำไรเนี่ยนะครับของศูนย์กำไรเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะนะครับซึ่งในที่เนี้ยผมแบ่งกำไรของศูนย์กำไรเนี่ยเป็น4ลักษณะ1แล้วเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับ2เรียกว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการ3เรียกว่ากำไรของศูนย์กำไรและสุดท้ายเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานคราวนี้ถ้าเราเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพว่ากำไรทั้ง4ลักษณะเนี่ยมันอยู่ในส่วนใดของงบกำไรขาดทุนนะครับผมก็ยกงบกำไรขาดทุนขึ้นมาในสไลด์นี้ว่าตัวถ้าเราจัดทำงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกำไรส่วนเกินซึ่งเป็นตัวกำไรแรกเนี่ยนะครับก็เกิดจากเอายอดขายหักด้วยต้นทุนผันแปรเป็นกำไรส่วนเกินนะครับแล้วก็หักด้วยต้นทุนคงที่ทางตรงที่อยู่ในอำนาจหรือควบคุมได้ของผู้จัดการเราก็จะเรียกกำไรเนี่ยว่ากำไรที่ควบคุมได้โดยผู้จัดการนะถ้าเราไปหักออกจากต้นทุนคงที่ที่ควบคุมไม่ได้โดยผู้จัดการนะครับก็จะเป็นกำไรของศูนย์นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีต้นทุนไหมที่อาจจะมีศูนย์กำไรอยู่หลายศูนย์นะครับแล้วเป็นต้นทุนที่ใช้ร่วมกันแล้วแบ่งกันเนี่ยนะครับหากต้นทุนร่วมออกก็จะเรียกว่ากำไรจากการดำเนินงานเพราะนั้นเนี่ยในการประเมินผลของศูนย์กำไรก็ต้องดูว่าเราจะวัดนะครับการปฏิบัติงานของศูนย์กำไรเนี่ยด้วยกำไรประเภทใดหรือลักษณะใดซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนในสไลด์นี้นะครับมาถึงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนก็คือแน่นอนต้องกำศูนย์ลงทุนต้องดูแลรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ความคุ้มค่าของการลงทุนเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดนิยามว่าคำว่ากำไรเนี่ยเราจะใช้กำไรอะไรนะครับรวมทั้งเงินลงทุนเนี่ยเราจะให้นิยามของเงินลงทุนไว้ยังไงอันนี้มันเป็นข้อตกลงที่เราต้องคุยกันตอนที่เรากำหนดว่าไม่งั้นตอนวัดผลหรืออันประเมินผลอาจจะมีข้ ถกเถียงกันนะครับก็ตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กำหนดตัวชี้วัดนะครับก็ตัวชี้วัดของศูนย์ลงทุนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับก็คือตัว Return on Investment หรือเรียกว่า ROI นะครับตัว Residual Income หรือเรียกว่า RI และสุดท้ายก็เรียกว่า EVA นะครับหรือว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็คือกำหนดตัวชี้วัดให้นะครับหลังจากนั้นก็ไปวัดผลจริงแล้วก็ไปวิเคราะห์ผลหรือรายงานผลนะครับคราวนี้เราลองมาดูสูตรเล็กน้อยนะครับสำหรับตัว Return on Investment นะครับนะถ้าถามว่าสูตรใหญ่เลยก็คือ ROI เท่ากับกำไรหารด้วยเงินลงทุนนะครับแล้วก็คูณได้100เพื่อทำให้เป็น100ละนะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มานะครับว่ากำไรมันมาจากแหล่งใดเนี่ยเราสามารถขยายการวิเคราะห์ที่เรียกว่าดูปองอนาลิซิสนะครับก็คือดูว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันจะเกิดจาก3ปัจจัย1ก็คือการเพิ่มยอดขายการลดค่าใช้จ่ายนะครับตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราวิเคราะห์ ROI แบบดูปองเนี่ยเราก็จะแยก ROI เป็น2องค์ประกอบก็คือ Return on Sale นะครับกับ Asset Turnover นะครับซึ่งก็จะมาจาก Return on Sale ก็มาจากกำไรหารด้วยยอดขายนะครับส่วน Asset Turnover ก็มาจากยอดขายหารด้วยสินทรัพย์เพราะนั้นถ้าตัวสุดท้ายตัว Return on Investment ซึ่งเราต้องการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากปัจจัยทั้ง3ปัจจัยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เพิ่มยอดขายทำไงก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็คือทำไงก็ได้ทรัพย์สินหรือเงินลงทุนที่เรามีเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว Return on

investment ของศูนย์ลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้อีกตัวชี้วัดหนึ่งก็คือตัว residual income นะครับหรือว่ากำไรส่วนที่เหลืออันนี้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นจำนวนเงินนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานตั้งนะครับแล้วก็ไปลบออกจากเงินลงทุนนะครับหรือสินทรัพย์นะอันนี้ก็เรียนย้ำอีกครั้งว่าเราต้องพูดกันเรื่องนิยามให้ชัดเจนว่าคำว่าเงินลงทุนเนี่ยใช้อะไรนะครับแล้วก็คูณด้วยอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะครับส่วนสุดท้ายเราเรียกว่ามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะสูตรที่ใช้ก็คือกำไรจากการดำเนินงานนะครับหลังหักภาษีลบด้วยต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนที่ใช้นะครับคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาในรูปEVA นะครับเท่ากับ0ก็คือแปลว่าศูนย์ลงทุนนั้นสามารถบริหารงานแล้วก่อให้เกิดกำไรที่เพียงพอกับต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนเงินทุนพอดีนะครับก็คือ EVA เท่ากับ0แต่ถ้าน้อยกว่า0อันนี้จะบ่งบอกความไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่ากำไรที่ได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับต้นทุนหรือเงินทุนนะครับและสุดท้ายก็คือถ้ามากกว่าก็แปลว่ามีประสิทธิภาพนะครับวิธีการคำนวณ นะครับอันนี้ก็อาจจะดูไว้นะครับก็คือเอากำไรจากการดำเนินงานนะครับลบด้วยภาษีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ตัวปัจจัยตัวที่1ก็คือตัวกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีซึ่งเราเรียกย่อๆว่าNOPAT นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเงินทุนนะครับโดยเฉพาะต้นทุนของเงินทุนซึ่งวิธีการคำนวณก็คือเงินทุนที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งในที่นี้สมมุติว่าเราวัดด้วยตัว total asset หรือว่าสินทรัพย์รวมนะครับเอาสินหนี้สินหมุนเวียนไปลบออกนะครับก็จะได้ตัวเงินทุนที่เราใช้นะครับหลังจากนั้นก็ไปคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับก็จะทราบว่ามีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัว NOPAT ข้างบนนะครับก็จะได้ค่าสุดท้ายที่เรียกว่า EVA ซึ่งอาจจะเป็นบวกเป็นลบมากกว่า0น้อยกว่า0หรืออาจจะเท่ากับ0ก็ได้อย่างที่เราได้อธิบายไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับวิธีการคำนวณตัว EVA ก็สามารถทำได้2ลักษณะนะครับก็คืออาจจะคำนวณโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีหักด้วยต้นทุนนะครับหรือจะใช้วิธีหนึ่งที่เราเรียกว่าการใช้วิเคราะห์หรือว่าการคำนวณโดยใช้สเปรดนะครับหรือว่าส่วนต่างของตัว returnนะครับกับตัวต้นทุนของเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับของหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอีกโดยใช้ตัวการวัดผลงานแบบดุลยภาพนะครับหรือที่เรียกว่า Balance Scorecard นะครับหรือเราเรียกตัวย่อว่าตัว BSC อันนี้ก็คือระบบในการบริหารงานและก็การประเมินผลทั่วทั้งองค์กรนะครับนะรวมถึงการวัดผลตัวสูตรลงทุนด้วยเนี่ยนะครับนอกจากจะดูเรื่องตัวเลขอย่างเดียวก็อาจจะต้องดูเรื่องความเชื่อมโยงของการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็แผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็แปลงมาสู่เรื่องของความรับผิดชอบในศูนย์ลงทุนนะครับคราวนี้ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดการปฏิบัติงานในตัว Balance Scorecard เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4มิตินะครับก็คือมิติทางด้านการเงินมิติทางด้านลูกค้ามิติด้านกระบวนการภายในแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้และเจริญเติบโตนะครับเพราะนั้นคำว่าบาลานซ์สกอร์การ์ดก็คือเป็นการพูดถึงให้ครอบคลุมนะครับทั้งมิติต่างๆของการดำเนินงานนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะจบในหน่วยนี้นะครับเราก็ลองมาดูตัวชี้วัดที่เราจำแนกตามมิติต่างๆของตัวบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับเช่นถ้าเป็นมิติเรื่องของfinancial ก็คือการเงินก็อาจจะดูเรื่องของการเพิ่มของกำไรกระแสเงินสดราคาหุ้นหรือตัว dividend payout ratio นะครับหรือถ้าเป็นมุมมองทางด้านลูกค้านะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของลูกค้าซื้อซ้ำเท่าไหร่มี market share เท่าไหร่นะครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการภายในก็พูดถึงเรื่องระยะเวลาในการผลิตนะครับพูดถึงจำนวนอุบัติเหตุในโรงงานลดน้อยลงไหมนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายเป็นเรื่องการเรียนรู้แล้วก็การเจริญเติบโตอันนี้ก็จะพูดถึงอาจจะมีตัวชี้วัดเรื่องของการฝึกอบรมนะครับพูดถึงเรื่องอัตราการเข้าออกของพนักงานนะครับมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนั้นในสไลด์เนี้ยนักศึกษาจะเห็นว่าตัวมิตินะครับที่เราแบ่งออกเป็น4มิติเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็คือนะครับมีลักษณะเป็นความเชื่อมโยงแบบนี้ครับนะครับก็คือถ้าบุคลากรมีการเรียนรู้นะครับได้รับการพัฒนานะครับมันก็จะนำมาซึ่งกระบวนการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ถ้ากระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับมันก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วสุดท้ายก็นำมาสู่เรื่องของการบรรลุผลสำเร็จที่เรียกว่าตัวชี้วัดทางด้านการเงินนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เราสรุปไว้นะครับในหน่วยที่6นี้ครับนะว่าด้วยเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้รับฟังเนื้อหาทั้งหมดนะครับในหน่วยที่4 5และ6แล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้ามันมีประเด็นสำคัญอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้อสอบนะครับที่จำเป็นที่นักศึกษาจะต้องไปกลับไปเตรียมตัวนะครับนะเราก็ลองมาดูว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ผมพอที่จะ อธิบายหรือสรุปหลังจากที่นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมาลองลำลองให้เป็นข้อสอบเพื่อที่จะนักศึกษาจะได้เตรียมตัวนะครับคราวนี้เรามาลองดูทบทวนของหน่วยที่4นะครับนะลองดูคำถามแรกนะครับก็คือตัวเขาถามว่างบประมาณหลักนะครับหรือที่เราเรียกว่า master budget แบ่งได้ตามข้อใดนะครับก็มีตัวเลือกอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับ1ก็คือแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือตัวงบประมาณรายได้แล้วก็งบประมาณรายจ่ายนะครับตัวเลือกที่2มี2ประเภทนะครับเรียกว่างบประมาณดำเนินงานแล้วก็งบประมาณการเงินตัวเลือกที่3นะครับมี3ประเภทนะครับก็คืองบประมาณการผลิตงบประมาณการขายแล้วก็งบประมาณกำไรขาดทุนตัวเลือกที่4นะครับมี3ประเภทก็คือตัวงบประมาณการขายงบประมาณเงินสดแล้วก็งบประมาณลงทุนนะครับส่วนตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกที่5นะครับมี4ประเภทก็คืองบประมาณดำเนินงานงบประมาณลงทุนงบประมาณเงินสดและสุดท้ายคืองบประมาณฐานะการเงินเพราะฉะนั้นตัว master budget นะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราได้พูดกันไว้ในช่วงท้ายใช่ไหมครับว่าตัวงบประมาณเนี่ยมันมีบทบาทสำคัญอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ก็คืองบประมาณเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ถูกไหมครับงบประมาณเพื่อจะใช้เป็นสิ่งบอกเหตุนะครับและสุดท้ายก็คืองบประมาณเพื่อการจูงใจนะครับจริงๆคำถามข้อนี้จะเป็นเรื่องของบทบาทของงบประมาณในการวางแผนกลยุทธ์นะครับตัวเฉลยก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คืองบประมาณดำเนินงานกับงบประมาณการเงินนะครับจริงๆตัวงบประมาณดำเนินงานคืออะไรผลลัพธ์สุดท้ายของมันดำเนินงานก็คือต้องการทราบว่ากิจการเนี่ยมีกำไรหรือขาดทุนก็คือดูผลประกอบการนะครับก็จะมีตั้งแต่งบประมาณการขายถ้าเราพูดถึงงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยลงไปอีกนะครับถ้าจะแบ่งตัว Master เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเฉลยในตัวเลือกที่2แต่ถ้าเราจะนำเราจะอธิบายต่อนะครับว่าตัวงบประมาณดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีตัวงบประมาณย่อยตั้งแต่งบประมาณการขายงบประมาณการผลิตงบประมาณค่าใช้จ่ายอะไรไปเรื่อยเลยครับแล้วสุดท้ายก็ไปจบลงที่งบกำไรขาดทุนโดยประมาณอันนี้คืองบประมาณแรกที่เรียกว่างบประมาณดำเนินงานนะครับจำง่ายๆคืองบประมาณดำเนินงานสุดท้ายต้องการทราบผลประกอบการก็คือกำไรหรือขาดทุนกับอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่างบประมาณการเงินนะครับผลลัพธ์สุดท้ายเลยก็คือต้องการทราบฐานะการเงินโดยประมาณนะครับเพราะนั้นงบประมาณที่เป็นงบประมาณย่อยของตัว financial budget เนี่ยนะครับก็จะมีตัวงบประมาณรายจ่ายลงทุนนะครับงบประมาณเงินสดนะครับหรือแล้วก็อีกอันนึงเป็นงบกระแสเงินสดโดยประมาณนะครับแล้วสุดท้ายก็คืองบแสดงฐานะการเงินโดยประมาณนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการ อธิบายเพื่อขยายต่อนะครับนะแต่โดยสรุปก็คือตัว Master Budget มีด้วยกัน2ประเภทก็คือตัว Operation กับตัว Financial นะครับแต่ว่านักศึกษาก็ขยายต่อว่าแล้วไอ้ตัว Operation เนี่ยมันมีงบประมาณย่อยอะไรบ้างตัว Financial มีงบประมาณย่อยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามข้อแรกนะครับคราวนี้เราลองมาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับเราช่วยกันวิเคราะห์ว่าข้อใดไม่ใช่นะครับลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับที่เรียกว่า performance report เนี่ยเพื่อการควบคุมนะครับจริงๆในเนื้อหาเนี่ยเราก็ได้สรุปไว้แล้วว่าจริงๆแล้วสุดท้ายใช่ไหมครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องการทราบตัวผลการปฏิบัติงานเวลาที่เรารายงานผลการแบ่งงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่ควรจะเป็นว่ามีลักษณะอะไรบ้างนะครับในคำถามข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับตัวเลือกที่1เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ัวเลือกที่2ทันตามกำหนดเวลาตัวเลือกที่3มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยตัวเลือกที่4ครับคำนึงถึงข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตัวเลือกสุดท้ายนะครับคือการรายงานข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นข้อใดไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือข้อตัวเลือกที่4นะครับจริงๆแล้วเราต้องจับประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตัว performance report เนี่ยมันเป็นรายงานภายในนะครับก็คือใช้ภายในกิจการหรือภายในองค์กรเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องไปคำนึงถึงข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีนะครับเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กิจการเนี่ยจัดทำรายงานทางการเงินหรืองบการเงินเนี่ยเพื่อเสนอบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึง performance report ที่ใช้ภายในเพราะนั้นตัว4จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือต้องเข้าใจคำว่า performance report ก่อนว่าใช้ภายในนะครับเพราะนั้นตัวที่ไม่ต้องสนใจหรือไม่ใช่นะก็คือเราไม่ต้องไปคำนึงเลยว่าตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเขาว่าอย่างไรนะครับมาถึงคำถามอีกข้อนึงนะครับนะก็ยังอยู่ในกลุ่มของตัวงบประมาณนะครับคำถามถามว่าการจัดทำงบประมาณนะครับนะมีอยู่หลายแบบนะครับนะที่คำถามก็คือการจัดทำงบประมาณที่ใช้งบประมาณในปีปัจจุบันเป็นฐานนะครับก็คือใช้ข้อมูลของปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของปีถัดไปนะครับโดยอาจจะมีการปรับข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับถ้าสภาพหรือว่าลักษณะของการทำงบประมาณเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเขาถามว่าเรากำลังพูดถึงการจัดทำงบประมาณโดยใช้เกณฑ์ในข้อใดนะครับตัวเลือกที่หนึ่งเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มตัวเลือกที่2นะครับเกณฑ์ฐานศูนย์ตัวเลือกที่3เกณฑ์ฐานกิจกรรมและตัวเลือกที่4เราเรียกเกณฑ์ยืดหยุ่นนะครับตัวเลือกสุดท้ายนะครับตัวเลือกที่5เรียกว่าเกณฑ์แนวคิดเดิมนะคำตอบของข้อนี้นะครับคำสำคัญของคำถามก็คือใช้ปีปัจจุบันเป็นฐานเพื่อเอาไปทำงบปีหน้าแต่ต้องถูกปรับด้วยข้อมูลบางตัวนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเกณฑ์แรกนะครับเราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มนะครับก็คือมันอาจจะพูดถึงเช่นสมมติว่าเราต้องกำหนดตัวงบประมาณการขายนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือถ้าเราต้องการกำหนดงบประมาณการขายตัวงบประมาณการขายเนี่ยมันจะมีองค์ปัจจัยอยู่ด้วยกัน2ตัวก็คือจำนวนหน่วยขายและก็ราคาขายถูกไหมครับถ้าสมมุติเราพูดถึงราคาขายมันอาจจะต้องมีปัจจัยที่อาจจะต้องคำนึงถึงนะครับเช่นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่เพราะมันจะมีผลต่อเรื่องของราคาขายที่จะกำหนดเห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าการจัดทำงบประมาณที่เราเรียกว่าเกณฑ์ส่วนเพิ่มครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของข้อสอบในหน่วยที่4หรือเป็นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่4นะครับคราวนี้เราลองมาดู เนื้อหาทบทวนในหน่วยที่5นะครับหน่วยที่5เป็นเรื่องของการวิเคราะห์และการรายงานผลต่างนะครับครับมาดูอีกข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของบริษัทแห่งหนึ่งจัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนนะครับโดยกำหนดหน่วยขายไว้ที่จำนวน 5,000 หน่วยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เราทำงบประมาณนะครับก็กำหนดหน่วยขายไว้ที่ 5,000 หน่วยแล้วก็กำหนดราคาขายไว้ที่หน่วยละ12บาทนะครับโดย มีต้นทุนผันแปรนะครับตามงบประมาณที่กำหนดไว้ก็คือหน่วยละ8บาทนะครับเพราะนั้นตัวเลข3ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือ 5,000 หน่วย12บาทต่อหน่วยแล้วก็8บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกกำหนดในงบประมาณนะครับเมื่อสิ้นงวดปรากฏว่าบริษัทขายสินค้าได้จริงนะฮะอันนี้แสดงว่าตั้งแต่ข้อความเนี้ยนะครับก็แสดงว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือขายสินค้าได้จริง 5,200 หน่วยนะครับแล้วก็ขายได้ในราคาหน่วยละ9บาทรวมทั้งเกิดต้นทุนผันแปรหน่วยละ7บาท50สตางค์นะครับคำถามก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมอ่านโจทย์ให้ทุกท่านฟังเนี่ยเพราะว่า

เราจะได้แบ่งนะครับว่าเนื้อหาหรือว่าหรือข้อมูลที่ให้จากโจทย์เนี่ยนะครับมันจะมีข้อมูลสำคัญอยู่2ส่วนนะครับเพราะนั้นถ้าเรากลับไปที่เนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยเราผมพยายามเรียนย้ำว่าข้อมูลที่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก2แหล่งก็คือข้อมูลจากแหล่งที่เป็นตัวงบประมาณหรือตัวที่เป็นแผนงานหรือตัวที่เป็นต้นทุนมาตรฐานกับข้อมูลอีกชุดนึงนะครับอีกส่วนนึงก็คือผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูล2ชุดอย่างที่ผมเรียนนะครับคราวนี้คำถามจากโจทย์เนี้ยก็คือผลต่างจำนวนหน่วยขายเท่ากับข้อใดนะครับมีตัวเลือกอยู่5ตัวเลือกนะครับข้อแรกก็คือ600บาทนะครับซึ่งเป็นผลต่างที่น่าพอใจนะครับในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับในเนื้อหาก็จะบอกว่าการวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยนะครับผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่างที่เป็นผลต่างในเชิงบวกสำหรับกิจการที่เราเรียกว่าผลต่างที่เป็นผลต่างที่น่าพอใจให้สัญลักษณ์ว่า F กับอีกผลต่างนึงก็คือเป็นผลต่างที่เป็นผลลบหรือเชิงลบต่อกิจการก็คือใช้ตัวย่อว่าตัว U นะครับเพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ 600F นะครับก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงมุมหรือมิติทางด้านรายได้เพราะนั้นแปลว่า600ที่เป็น 600F เนี่ยก็แปลว่ารายได้สูงกว่างบประมาณที่กำหนดถูกไหมครับหรือถ้าเป็นตัวเลือกที่2ก็คือ700บาท U นะครับถ้า700บาท U ก็แปลว่ารายได้นะมิติของรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยต่ำกว่าตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับก็จะถือว่าเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจคือ700 U ตัวเลือกที่3ก็คือ800บาท F ตัวเลือกที่4คือ1,000บาท F และตัวเลือกสุดท้ายคือ1,200 U ข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากนักศึกษาจะต้องรู้ว่ามันมีข้อมูลอยู่2ชุดก็คือข้อมูลที่เป็นแผนข้อมูลที่เป็นงบประมาณหรือว่าข้อมูลที่เป็นมาตรฐานไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงอันนี้นักศึกษาต้องแยกละกับสิ่งที่จำเป็นเลยสำหรับการทำข้อสอบในลักษณะนี้ก็คือเรื่องของสูตรที่ใช้ในการคำนวณ นะครับเพราะนั้นเราลองดูว่าข้อนี้นะครับจริงๆคำเฉลยเนี่ยก็คือตัว800บาทที่เป็น F นะครับคราวนี้วิธีการคำนวณเป็นยังไงนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะครับสูตรที่ใช้นะครับย้ำที่สูตรอีกครั้งหนึ่งก็คือเอาจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงไปเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยขายตามงบประมาณนะครับคำว่าเอาไปเปรียบเทียบก็คือลบกันนั่นเองนะครับเอาของจริงลบด้วยตัวงบประมาณที่กำหนดนะครับแล้วเราก็ย้ำอีกครั้งว่าเรากำลังพูดถึงผลต่างที่มันมีผลกระทบต่อตัวกำไรส่วนเกินนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปมีผลกระทบต่อกำไรที่เป็นกำไรจากการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นตัวคูณอีกตัวนึงก็คือกำไรส่วนเกินตามงบประมาณต่อหน่วยนะอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณผลต่างจำนวนหน่วยขายนะเพราะนั้นเราแทนค่าตามสูตรนะครับจำนวนหน่วยขายที่ขายได้จริงก็คือขายได้ 5,200 หน่วยนะครับลบด้วยจำนวนหน่วยขายตามานนะครับก็คือขายเซ็ตงบประมาณไว้ที่ 5,000 หน่วยหรือเป้าการขายก็คือ 5,000 เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าในโพสต์แรกก็คือ 5,000 ลบ 5,200 เนี่ยจริงๆมันก็บ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นผลต่างที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนักศึกษาจะเห็นว่ากำหนดเป้าขายไว้ 5,000 หน่วยแต่ขายได้จริง 5,200 หน่วยแสดงว่าในมุมหรือมิติของรายได้ก็แปลว่ามันสูงกว่างบประมาณก็แปลว่าเป็นผลต่างที่น่าพอใจอันนี้เป็นวิธีการ เหมือนสรุปว่ามันเป็นผลต่างที่ดีหรือไม่ดีสำหรับองค์กรนะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของรายได้เพราะนั้นถ้ารายได้สูงกว่าเป้านะครับแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงจำนวนหน่วยเพราะนั้นแสดงว่าจำนวนหน่วยเนี่ยมันสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้อยู่จำนวน200ก็แปลว่าเป็นผลต่างที่ดีนะครับก็คือขายได้มากกว่าเป้าหมายนะครับคูณด้วยกำไรส่วนเกินต่อหน่วยตามงบประมาณนะครับคราวนี้ตามงบประมาณเรากลับไปดูว่าตามงบประมาณเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราจะขายหน่วยละ12บาทนะครับแล้วก็มีตัวต้นทุนผันแปรเนี่ยหน่วยละ8บาทนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตามงบประมาณเนี่ยจะมีกำไรส่วนเกินนะครับหรือ contribution margin per unit เนี่ยหน่วยละ4บาทเพราะนั้นก็คือ200คูณ4นะครับก็เป็น800นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือว่าเป็นผลต่างที่ดีหรือเป็นผลต่างที่น่าพอใจสำหรับเรานะเพราะนั้นคำตอบก็คือ800
F นั่นเองนะครับลองดูอีกข้อนึงนะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับผมขยับมาที่เรื่องของการวิเคราะห์ผลต่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเพราะนั้นในมุมของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวแผนนะครับที่เราเรียกว่าตัว standard cost หรือต้นทุนมาตรฐานนะครับเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้ก็จะประยุกต์เอาเรื่องต้นทุนมาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ผลต่างนะครับเราลองมาดูเนื้อของโจทย์ดูนะครับต้นทุนมาตรฐานวัตถุทางตรงสำหรับการผลิตเสื้อ1ตัวนะครับประกอบด้วยผ้านะครับจำนวน1เมตร50เซนติเมตรก็คือ 1.5 เมตรนะครับราคาเมตรละ30บาทนะครับอันนี้ก็คือตัว standard cost หรือมาตรฐานในการผลิตกำหนดไว้นะครับในเดือนปัจจุบันซื้อผ้า700เมตรนะครับในราคาเมตรละ32บาทนะครับอันนี้คือจำนวนผ้าหรือวัตถุดิบที่เราซื้อนะครับในราคาที่32ระหว่างเดือนผลิตเสื้อ300ตัวนะครับโดยเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับ500เมตรนะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงเท่ากับข้อใดนะครับผมก็เรียนอีกครั้งว่าเวลาที่เราพูดถึงการวิเคราะห์ผลต่างการคำนวณผลต่างเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องมีข้อมูล2ชุดนะครับก็คือข้อมูลที่เป็นสแตนดาร์ดข้อมูลที่เป็นค่าเป้าหมายนะครับในที่นี้เป็นเรื่องของการผลิตก็เลยพูดถึงเรื่องต้นทุนมาตรฐานนะครับและข้อมูลหนึ่งข้อมูลที่ใช้จริงนะครับและอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการต้องเข้าใจว่าสูตรนะครับในการคำนวณเป็นยังไงนะครับตัวเลือกมีอยู่ด้วยกัน5ตัวเลือกนะครับก็คือ800 F 1,000 U นะครับทำนองเดียวกันนะครับก็คือมีผลต่างที่เป็นมุมดีหรือเป็นทางบวกนะครับก็คือ F นะแต่ตอนนี้ในโจทย์ข้อนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนเพราะนั้นเวลาที่พูดถึงผลต่างที่เป็นมุมบวกหรือ F เนี่ยแปลว่ามันต้องต่ำกว่าก็คือใช้จ่ายไปจริงเนี่ยน้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือน้อยกว่าที่งบประมาณกำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่ใช้กำหนดค่าเป้าหมายอาจจะเป็นตัวบัดเจ็ตหรืออาจจะเป็นตัวสแตนดาร์ดคอสแต่ว่าโดยรวมก็คือว่าถ้าเป็นมุมของค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องสามารถประหยัดได้ถึงจะเป็น F แต่ถ้าใช้มากกว่าที่กำหนดก็จะเป็นผลต่างที่เรียกว่าไม่น่าพึงอยู่เพราะนั้นตัวเลือกที่1คือ800 F ตัวเลือกที่2คือ 1,000 U นะครับตัวเลือกที่3 1,200 U ตัวเลือกที่4 1,400 F นะครับและตัวเลือกที่5คือ 1,500 U นะครับข้อนี้ตอบข้อ5ก็คือ 1,500 U นะครับคำนวณได้อย่างไรนะครับลองมาดูวิธีการคำนวณในข้อนี้นะครับผลต่างปริมาณวัตถุทางตรงนะครับสูตรที่ใช้ก็คือเอาจำนวนนะจำนวนในที่นี้ผมเขียนย่อไว้ก็คือเนื่องจากเรากำลังพูดถึงตัวปริมาณของวัตถุทางตรงนะครับเราก็เลยพูดถึงจำนวนของวัตถุทางตรงที่ใช้ไปจริงในกระบวนการผลิตนะครับไปเปรียบเทียบกับจำนวนวัตถุดิบที่ตามมาตรฐานแล้วเนี่ยให้ใช้นะครับยอมให้ใช้เท่าไหร่นะครับคูณด้วยราคามาตรฐานต่อหน่วยของวัตถุดิบนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรหรือว่าแทนค่านะครับไปในสูตรจำนวนที่ใช้จริงก็คือจำนวนของวัตถุดิบในโจทย์ข้อนี้ก็คือผ้านะครับว่ามีการเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยจำนวน500เมตรนะครับอันนี้ก็คือตัวโพสต์แรกนะครับก็คือจำนวนของผ้าที่เบิกเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับแต่ในโพสต์ต่อไปก็คือจำนวนของวัตถุดิบหรือจำนวนของวัตถุที่อนุญาตให้ใช้ตามมาตรฐานนะครับคราวนี้เราต้องไปอิงว่าในระดับของการผลิตหรือว่าจำนวนของเสื้อที่เราจะผลิตในเดือนนี้นะครับก็คือจำนวน300ตัวเราต้องกลับไปว่าในเสื้อ1ตัวเนี่ยถ้ากลับไปที่มาตรฐานกำหนดว่าเสื้อ1ตัวเนี่ยให้ใช้ผ้าเนี่ย1เมตร50เซนติเมตรหรือ 1.5 เมตรเพราะนั้นในวอลลุ่มหรือว่าในระดับของการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัวเนี่ยนะครับตามมาตรฐานเนี่ยเราควรจะใช้ตัวผ้าเนี่ย450เมตรนะครับเปรียบเทียบเบิกผ้าเข้าสู่กระบวนการผลิต500เมตรแต่ถ้าอ้างอิงกับวอลลุ่มหรือว่าระดับการผลิตในเดือนนี้ที่300ตัว1ตัวตามมาตรฐานให้ใช้เมตร50แสดงว่าควรจะใช้ผ้าเนี่ย450เมตรเพราะนั้นแปลว่าตอนนี้เราใช้ผ้ามากกว่ามาตรฐานกำหนด
พราะนั้นในมิติของรายจ่ายหรือมิติของค่าใช้จ่ายถ้ามันใช้เกินกว่าที่มาตรฐาน

กำหนดเราถือว่ามันเป็นผลต่างที่ไม่น่าพอใจนะครับคราวนี้เท่าไหร่นะครับเรารู้แล้วว่ามันไม่น่าพอใจนะครับคำถามคือเท่าไหร่นะครับก็คูณด้วยราคามาตรฐานว่าวัตถุดิบเนี่ยกำหนดว่าจะต้องใช้ผ้าเนี่ยที่มาตรฐานกำหนดไว้คือเมตรละ30

ะครับอันนี้ก็อาจจะถามทวนอีกครั้งนะครับว่าเราพอจำตัวผลต่างได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของผลต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตนะครับเมื่อกี้ในหน่วยในเนื้อหาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าถ้าเป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นผลต่างที่เกี่ยวกับวัตถุทางตรงผลต่างที่เป็นค่าแรงทางตรงถูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ผลต่างในตัวที่3นะครับก็คือผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิตคำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับข้อใดไม่ใช่ผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตหากวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะถ้านักศึกษาจำได้ก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นต้นทุนผันแปรต้นทุนการผลิตผันแปรนะครับกับต้นทุนการผลิตคงที่ถูกไหมครับถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมจะมี2อันแล้วต้นทุนในแต่ละพฤติกรรมนะก็จะแบ่งผลต่างออกเป็นอีก2ผลต่างนะครับก็คือตัวผลต่างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปรเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นผลต่างการใช้จ่ายผันแปรกับผลต่างประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายผันแปรอันนี้คือส่วนแรกกับอีกส่วนนึงก็คือผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับก็จะแบ่งเป็นอีก2ตัวที่เราเรียกว่าผลต่างการใช้จ่ายคงที่กับผลต่างกำลังการผลิตเพราะนั้นคำว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับก็คือวิเคราะห์ในแต่ละตัวแยกออกมานะครับก็คือผันแปร2ตัวแล้วก็คงที่2ตัวเราจะเรียกรวมกันว่าการวิเคราะห์แบบ4ผลต่างนะครับคำถามก็คืออันไหนที่ไม่อยู่ในการวิเคราะห์4ผลต่างของตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นะครับก็คือผลต่างการใช้จ่ายยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวเลือกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นผลต่างที่ผม อธิบายในเนื้อหาแล้วก็สรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีผลต่างการใช้จ่ายผันแปรนะครับแล้วก็ผลต่างประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับตัวเลือกที่1กับ4เนี่ยเป็นผลต่างที่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรส่วนตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่5นะครับอันนี้เป็นวิเคราะห์ผลต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับคราวนี้มาถึงทบทวนนะครับของหน่วยที่6นะครับนะในข้อแรกนะครับคำถามถามว่าหน่วยงานตามข้อใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลือกนะครับเราลองมาทวนกันซิว่าคำว่า responsibility center หรือภาษาไทยที่เรียกว่าศูนย์ความรับผิดชอบเนี่ยคำว่าศูนย์ความรับผิดชอบก็คือหน่วยงานของเราหน่วยงานขององค์กรที่ถูกกระจายอำนาจหรือแบ่งอำนาจไปรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรไปให้เขานะครับจะเรียกหน่วยงานนั้นว่าฝ่ายแผนกส่วนนะครับหรือจะเรียกศูนย์อย่างนี้ชื่อก็เรียกแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทฤษฎีเนี่ยเราจะแบ่งประเภทของตัวศูนย์เนี่ยเป็น4ประเภทก็คือศูนย์ต้นทุนศูนย์รายได้ศูนย์กำไรแล้วก็ศูนย์ลงทุนซึ่งทั้ง4ประเภทของศูนย์เนี้ยก็จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะครับถ้าจะไปเชื่อมโยงกับรายงานทางการเงินก็คือถ้าเป็นศูนย์ต้นทุนก็ดูเรื่องต้นทุนศูนย์รายได้ก็ดูเรื่องรายได้ศูนย์กำไรก็ดูรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนศูนย์ลงทุนเนี่ยดูรายได้ค่าใช้จ่ายตลอดจนความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทวนประเภทของศูนย์แล้วนะครับกลับมาที่คำถามข้อนี้ก็คือแล้วหน่วยงานในตัวเลือก5ตัวเลือกเนี้ยหน่วยงานใดจัดเป็นศูนย์กำไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจอย่างที่ผมเรียนก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวศูนย์กำไรเนี่ยเขามีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรนะครับเพราะนั้นขอบเขตความรับผิดชอบของศูนย์กำไรก็คือต้องดูแลรายได้และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือทำไงให้ได้รายได้สูงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือควบคุมค่าใช้จ่ายให้น้อยลงเพื่อจะได้มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นตัวเลือกที่1เราเรียกแผนกขายผ่านระบบออนไลน์ตัวเลือกที่2ฝ่ายผลิตตัวเลือกที่3สาขาของร้านสะดวกซื้อตัวเลือกที่4นะครับเราเรียกว่าแผนกบัญชีและตัวเลือกที่5เราเรียกสาขาของธุรกิจต่างประเทศนะครับลองดูว่าตัวเลือกไหนนะครับจะเข้านิยามหรือว่าเป็นประเภทของศูนย์กำไรครับคำตอบก็คือ

ตัวเลือกที่3นะครับทำไมไม่ใช้ตัวเลือกที่1นะตัวเลือกที่1เป็นแผนกขายผ่านระบบออนไลน์อันนี้อาจจะเป็นอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ก็คือดูแลเรื่องรายได้ทำยังไงก็ได้ให้ยอดขายผ่านระบบออนไลน์เวลาเขาวัดผลการดำเนินงานก็คือรายได้ที่เป็นยอดขายผ่านระบบออนไลน์เนี่ยขายได้เพิ่มขึ้นไหมมียอดขายเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นศูนย์รายได้ส่วนข้อ2ทำไมไม่ใช่ข้อ2กับข้อ4นะครับฝ่ายผลิตกับแผนกบัญชีเนี่ยถือเป็นศูนย์ต้นทุนเพราะหน่วยงาน2หน่วยงานเนี้ยนะครับไม่ได้ทำรายได้ไม่ได้มีหน้าที่หลักในการที่จะหารายได้ให้กับองค์กรเพราะนั้น2หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ใช้ต้นทุนเท่านั้นคือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้น2กับ4จึงเรียกมันว่าCost Center ส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลือกของสาขาของธุรกิจต่างประเทศอันนี้เนี่ยคือปกติเวลาที่เขาเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยหรือหน่วยงานประเทศไทยไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปดำเนินงานในระหว่างประเทศเนี่ยคนที่ทำหน้าที่อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาจะได้รับการกระจายอำนาจในเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจลงทุนในขอบเขตที่สำนักงานใหญ่กำหนดเพราะนั้นแสดงว่าในข้อ5เนี่ยนอกจากจะดูรายได้ดูค่าใช้จ่ายเพื่อทำกำไรแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของเงินลงทุนที่สำนักงานใหญ่ให้อำนาจในการตัดสินใจลงทุนประกอบด้วยเพราะนั้นตัวเลือกข้อที่5เราถือว่าเป็น Investment Center นะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะครับเป็นสาขาของร้านสะดวกซื้อนะครับก็ดูแลรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายของสาขานั้นนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ลงทุนเนี่ยเราต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้นี้เราเข้าใจลักษณะของศูนย์ไปแล้วนะครับคำถามข้อนี้เรากำลังพูดไปที่เรื่องของ investment center ที่เรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับหรือเรียกตัวย่อว่า ROI เนี่ยนะครับจริงๆตัว ROI เนี่ยคำนวณจากกำไรหารด้วยเงินลงทุนแล้วก็คูณด้วย100เพื่อผลลัพธ์ให้เป็นร้อยละถูกไหมครับแต่คำถามข้อนี้ขยายต่อไปว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ ROI แบบดูปองตัว ROI นั้นเนี่ยจะแยกเป็นองค์ประกอบอะไรได้บ้างนะครับจริงๆมันจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับจะแยกเป็น2องค์ประกอบนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ Return on Sale หรือเราเรียกว่า ROS นะครับคูณด้วยตัว Asset Turnover หรือว่า ATนะครับเพราะนั้น2ตัวนี้เราเรียกว่าถ้าเราอยากรู้ว่า ROI มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือจะเพิ่มประสิทธิภาพยังไงจะทำไงให้ ROI เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ในรายละเอียดของดูปองได้นะครับโดยแยกองค์ประกอบเป็น2ส่วนนี้นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนจากยอดขายอันนึงแล้วก็ตัวอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์อีกตัวนึงนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ที่ศูนย์ลงทุนนะครับนะในข้อนี้จะถามเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือที่เราเรียกว่า Economic Value Added นะครับหรือเรียกว่า EVA นะครับคำถามมีอยู่ว่ากิจการแห่งหนึ่งใช้เงินทุนรวมเนี่ย 4,000 บาทอัตราต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 10% มีรายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับนะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้รวมภาษีนะครับอยู่ที่ 3,500 กับ 2,000 บาทตามลำดับนะครับแล้วก็มีภาษีเงินได้อยู่ที่300คำถามว่าในเคสเนี้ยหรือในกิจการเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับข้อใดนะครับคำตอบก็คือข้อ4นะครับก็คือ800บาทนะครับเราลองมาดูวิธีการคำนวณ นะครับเราทวนสูตรกันอีกนะครับก็คือตัว EVA เท่ากับ NOPAT ลบด้วย WACC คูณ ICนะครับเพราะฉะนั้นตัว NOPAT คืออะไร NOPAT ก็คือกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีนะครับเพราะนั้นกำไรจากการดำเนินงานหลังภาษีเนี่ยก็คือเอารายได้นะครับทั้งหมดตั้งแล้วลบด้วยค่ามีกำไรนะครับกำไรอยู่ที่3,000 มีรายได้ 3,500 นะครับแล้วลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็ลบด้วยภาษีนะครับก็จะได้ NOPAT อยู่ที่ 1,200นะครับมีต้นทุนของเงินอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเอาจำเงินทุนที่ใช้เนี่ยคูณด้วยต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยนะครับหรือตัว WACC เพราะนั้นมีต้นทุนของการใช้เงินอยู่ที่400บาทนะครับเพราะนั้นแสดงว่าในโจทย์ข้อนี้คำตอบก็คือ EVA มากกว่า0หรือว่า EVA เป็นบวกก็คืออยู่ที่800บาทแปลว่า
การดำเนินงานของกิจการเนี่ยนะครับสามารถสร้างผลประกอบการเพื่อที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็ cover หรือว่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุนด้วยนะครับคำตอบคื ตัวเลือกที่4 800บาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการติวแล้วก็ได้ทดลองนะครับทบทวนเนื้อหาท้ายหน่วยการสอนทั้ง3หน่วยครับก็คือหน่วยที่4หน่วยที่5แล้วก็หน่วยที่6นะครับถ้าถามว่าผมมีประเด็นอะไรที่จะฝากนะครับหรือแนะนำให้นักศึกษานะครับเพื่อที่จะศึกษาในชุดวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในชุดวิชานี้มันคือการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงนะครับมันก็จะมีส่วนเนื้อหา2 ส่วนที่จำเป็นก็คือเรื่องของทฤษฎีแล้วก็หลักการนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงกับส่วนที่2ก็คือเนื่องจากในชุดวิชานี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของสูตรนะครับเรื่องของการคำนวณเพราะนั้นประเด็นก็คือนักศึกษาก็ต้องกลับไปทบทวนสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณ นะครับและสุดท้ายเลยก็คือมันก็จะเกิดการประยุกต์ใช้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ในชุดวิชาซึ่งมันเป็นเรื่องของการประยุกต์ไปเพื่อเป็นการจัดการขั้นสูงนั่นเองนะครับพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมหน้ากากผ้าเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิสูงนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมหน้ากากผ้าที่สามารถเปลี่ยนสีเพื่อแสดงลักษณะอุณหภูมิร่างกายของผู้สวมใส่นะครับเมื่อผู้สวมใส่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงมากกว่าปกตินะครับด้วยสารที่เรียกว่าเทอร์โมโครมิกนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ

0: จุดเริ่มต้นของเรานะคะเนื่องจากสถานการณ์ปีที่แล้วที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้หน้ากากผ้าที่เป็น surgical mask ค่ะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมีราคาค่อนข้างสูงทางดังนั้นเราก็เลยพัฒนาตัวของหน้ากากที่สามารถใช้ซ้ำได้เพื่ มาให้บุคคลใส่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและการขาดแคลนของหน้ากากผ้าจากนั้นเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆได้มีทุนสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มอบโอกาสให้เราได้ทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักศึกษามีนวัตกรรมเกี่ยวกับหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันไวรัสโควิดเราก็เลยคิดค้นกันว่าเราจะทำยังไงให้หน้ากากผ้าเรามีประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในขณะนี้ได้เราก็เลยเล็งเห็นถึงสารพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทอร์โมโครมิกที่เปลี่ยนสีได้ในอุณหภูมิที่เราสามารถเซตค่าเปลี่ยนสีเอาไว้โดยปกติในตลาดก็จะอยู่ในช่วงเล็งต่ำๆประมาณ 25-30 องศาเซลเซียสแต่เราเล็งเห็นว่าตัวนี้มีความพิเศษเราก็เลยเลือกอุณหภูมิที่ 37.5 องศาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนสีเมื่อคนที่สวมใส่แล้วมีอาการป่วยหรือมีอุณหภูมิสูงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการคัดกรองผู้ป่วยแยกออกจากคนปกติแบบเรียลไทม์ค่ะ
1: ในส่วนของตรงส่วนกลางหน้ากากตรงนี้นะคะ เป็นผ้าที่มีการออกแบบ3คุณสมบัติร่วมก็คือการไฟฟ้าสถิตนะคะแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็การสะท้อนน้ำซึ่งในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีแค่2คุณสมบัติก็คือการสะท้อนน้ำแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียนะคะแล้วก็ในส่วนที่2จะเป็นส่วนตรงข้างแก้มที่บ่งบอกถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็น ส่วนนี้นะคะส่วนด้านในนะคะด้านในจะเป็นผ้ามัสลินซึ่งผ้ามัสลินเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติของเขาเรียกว่าการระบายอากาศแล้วก็มีความนุ่มการสัมผัสกับหน้าเราเนี่ยก็จะไม่มีความระคายเคืองนะคะเมื่อผนวกกันเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเลยด้านจมูกตรงเนี้ยเราก็จะเขาเรียกว่ามั่นใจได้ว่าปลอดภัยในส่วนของการสูดหายใจเข้าไปอะค่ะ
0: สารโครมิกนี่มีมานานแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่เราใช้อยู่จะบรรจุในรูปของไมโครแคปซูลซึ่งเราเอาสารตัวนี้มาโค้ดกับทั่วกาวประสานเพื่อเอามาฟิกซ์บนวัสดุสิ่งทอทำให้ตัวของสารเนี่ยไม่ได้หลุดลอกออกมาจากบนพื้นผ้าก็จะทำให้สามารถที่สารตัวนี้มันไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วด้วยอะค่ะตอนนี้ที่เราเซตไว้เราทำโครงการนี้ประมาณเกือบ6เดือนแล้วสียังอยู่ในอุณหภูมิที่ปกติอยู่ยังเปลี่ยนในอุณหภูมิที่เราตั้งเซตเอาไว้แต่ตัวของลิฟเลสของใบของสารเนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีค่ะ
1: เมื่ออุณหภูมิคุณเปลี่ยนไปหรือว่าเมื่อคุณมีไข้อุณหภูมิคุณเริ่มสูงขึ้นสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีผ้าคือสีแดงจุดขาวนี่คือคุณกำลังมีไข้แต่ถ้าคุณไม่มีไข้สีก็จะเป็นสีนี้จุดมันจะเป็นสีฟ้าถ้าสังเกตดูจุดมันจะสีฟ้าเบสเนี่ยเราคุยกันว่าเราอยากให้เป็นเบสสีเขาเรียกโทนร้อนสีโทนร้อนจะอาจจะบ่งบอกให้รู้ว่าคือมันใกล้เคียงกับคนที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีไข้แต่ถ้าเราใช้สีเย็นหรือสมมติใช้สีเขียวก็จะเฉยๆมากเราก็จะเฉยๆกับสีเราก็เลยพยายามมองเขาเรียกมองในเรื่องของการให้อารมณ์ของสีก็เลยใช้สีโทนร้อนเป็นเบสค่ะ
0: แล้วก็การใช้งานก็เหมือนกับหน้ากากผ้าทั่วไปแต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะก็ใช้สบู่ใช้แฟบแล้วก็ซักด้วยมือค่ะเพื่อถนอมเส้นใยผ้าแล้วก็ใช้ปกติค่ะแต่ว่าสารฟอกขาวควรหลีกเลี่ยงค่ะการพัฒนาต่อยอดตอนนี้เรากำลังศึกษาในเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสม พราะว่าตอนนี้ที่เราเซตไว้เราเซตที่สกินผิวหนังที่ 37.5 เราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของ core temperature ของตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วก็สกินที่ผิวหนังกับ core temperature อาจจะมีค่า error บ้างเพราะฉะนั้นเราอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิที่แน่นอนแล้วก็เรื่องของการใช้สารเทอร์โมคูมิกที่มีค่าการเปลี่ยนสีที่ค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นค่ะ
1: เราอยากให้งานของเราเนี่ยได้ถูกนำไปใช้จริงๆได้อยากให้ใครก็ตามที่สนใจงานนี้แล้วก็นำไปต่อยอดเรามองว่ามันเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วๆไปใครก็ได้มาคือสามารถใส่ได้เหมือนกันหมดเราอยากให้หน้ากากเราเนี่ยเป็นหน้ากากที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาที่เราใส่ไปเนี่ยมันเป็นเชิงแฟชั่นก็ได้เพราะสีพวกนี้มันเป็นสีที่ถูกนำไปใช้ใน

0: ทางธุรกิจอยู่แล้วถ้าเราเอางานที่มันเป็นธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์กับหน้ากากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเดินไปทางไหนทุกคนก็ใส่หน้ากากเหมือนกันหมดแต่ทำไมเราไม่เอาฟังก์ชันที่มันมีประโยชน์กับการแยกแยะว่าคนที่มีไข้คนที่เป็นบุคคลปกติเหมือนเวลาเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยหมอไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าคุณมีไข้หรือคุณไม่มีไข้แต่ถ้าหน้ากากเราสามารถที่จะชุบในขณะที่คนอื่นหน้ากากเป็นปกติคุณหมออาจจะต้องมีเขาเรียกว่าวอร์นิ่งตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะคนนี้ต้องสเปเชียลเคสไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันใส่ได้ทั่วไปแล้วก็ราคาไม่ได้แพงกว่าหน้ากากปกติเลยนะคะเราอยากให้มันเขาเรียกว่ามันมีความแพร่หลายแล้วก็อยากให้เกิดเป็นธุรกิจจริงๆค่ะ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นให้หน้ากากผ้าสามารถเปลี่ยนสีได้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างใดนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในหัวข้อเรื่องคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติโดยเปลี่ยนเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกทิ้งเนี่ยนะครับให้กลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับเพราะว่าเป็นนวัตกรรมแบบรีไซเคิลและก็รียูสนั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับการนำขยะมาแปรรูปให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับที่จะมาพูดในหัวข้อนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอต้อนรับนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดเลยครับสวัสดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับก่อนอื่นขอให้ท่านอาจารย์แนะนำตัวให้กับคนดูทางบ้านก่อนครับ
3: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.บุรชัดฉัตรวีระนะครับเป็นรองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาฝ่ายวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
2: เอาละครับเรามาที่นวัตกรรมเลยดีกว่านะครับเราได้ใช้พวกขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ reuse นะครับให้กลายเป็นคอนกรีตที่เราใช้สำหรับการก่อสร้างใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ไอเดียนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
3: ครับก็เนื่องจากว่าเป็นการสังเกตแล้วก็ไปเจอพบข้อมูลที่น่าสนใจ
2: ครับ
3: ก็คือเป็นการทำขึ้นมาจากศูนย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำส่งให้กรมโรงงาน
2: ครับ
3: กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยเห็นตัวเลขว่าปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับในประเทศไทยนะ
2: ครับ
3: เมื่อปี2000พ.ศ. 2562นะครับมีตัวเลขน่าสนใจก็คือประมาณ 400,000 ตันต่อปีนั้นในส่วนของแผงวงจรนั้นคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับส่วนของแผงวงจรนี่มีประมาณ 5% ก็คิดเป็นตัวเลขก็ประมาณ 20,000 ตันต่อปีนะครับในส่วนนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เอาไปใช้งานได้ก็คือเอาไปสกัดเอาพวกโลหะที่มีมูลค่าเนี่ยออกไปเนี่ยประมาณ 30% ของตัวเลข 5% เมื่อกี้ก็คือประมาณจาก 20,000 นะครับ 5% จาก 400,000 คือ 20,000 ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
3: 30% เป็นส่วนที่เขามูลค่าเพิ่มก็คือ 30% ของตัวที่เป็น 20,000 ส่วน 70% เป็นอโลหะหรือเป็นส่วนที่มีปัญหาก็คือไม่มีประโยชน
2: ์
3: ก็คือประมาณ 14,000
2: ครับ
3: จะมาจาก 20,000 นั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรได้กับส่วนนี้ได้ไหม
2: ครับ,
3: นะครับทำให้รู้สึกว่าเป็นการจัดการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ e-waste ได้ 100%
2: ครับ
3: นะครับแล้วอีกยังไม่พอสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นว่าการเติบโตของขยะ e-waste เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจาก3สาเหตุใหญ่อันที่1ก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าพวกเรามีปัจจัย4ละก็คือเข้าของชีพเนี่ยเรามีเงินเดือนกันนะครับเราต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างเช่นเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
2: ครับ
3: หรือเครื่องไฟฟ้าในบ้าน
2: ครับ
3: ก็นี่คือปัจจัยเกื้อหนุนทำให้เกิดขยะขึ้นมาหลังจากเราใช้เสร็จเนี่ยข
2: ึ้
3: นมาในปริมาณที่จะเยอะขึ้นทุกปี
2: ครับ
3: อันนั้นที่2ก็คือเรื่องของอายุการใช้งานตอนนี้ในการออกแบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอนนี้นะฮะเขาก็ออกแบบมีอายุการใช้งานสั้นลง
2: ครับ
3: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามือถือเงี้ยง่ายสุดเลยที่ง่ายสุดแป๊บเดียวก็เปลี่ยน
2: ครับ
3: งั้นมันก็คือกระบวนการในการที่เขาออกแบบก็คือใช้

0: อายุไขของอุปกรณ์ให้สั้นลงนะครับเพื่อสนับสนุนในการเปลี่ยนรูปแบบที่มันมาไว
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3เราเห็นไหมมือถือเราต้องซ่อมเนี่ยไม่ค่อยซ่อมพังแล้วไม่ค่อยซ่อมซื้อใหม่ดีกว่าคุ้มกว่านี่คือปัจจัยที่3คือการซ่อมแซมกับเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยน้อยลงงั้น3เหตุผลเนี่ยสนับสนุนถึงปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นทุกๆปี
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นยุค AI ด้วยย
1: ุ
0: คการใช้ระบบของของโรบอทหรือพวก AI เข้ามาเนี่ยม
1: ัน
0: ต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ที่มีแผงวงจรอยู่ข้างในในการสั่งการม
1: ัน
0: ก็หลบเลี่ยงไม่พ้นน
1: ั้
0: นกระบวนการมันเลยเอื้อให้เกิดแนวโน้มในการเกิดปริมาณเยอะขึ้น
1: ครับ
0: งั้นเราลองรีบคิดว่าจะจัดการในวันนี้อย่างไรเพราะงั้นมันจะเป็นปัญหาอนาคตที่เป็นภัยแฝงอยู่ตอนนี้อยู
1: ่
0: นะครับ
1: งั้นขอพูดถึง process หน่อยครับในการที่เรานำอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปให้เป็นคอนกรีตได้ครับม
0: ี
1: ขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
0: ครับเป็นการสมูลมารับซื้อมาก็คือเป็นแผงวงจรไฟฟ้าต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: นะฮะซ
1: ึ่
0: งจะเป็นส่วนที่ไม่มีไดโอดหรือไม่มีสารโลหะหนัก
1: ครับ
0: คือตอนนี้เรามีการทำวิจัยและเช็คหมดแล้วว่าตัวเลขของโลหะหนักเนี่ยมันจะน้อยกว่าปูนซีเมนต
1: ์
0: นะครับก็เลยก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะเดินต่อนะครับและการแปรรูปเขาทำอยู่แล้วก็คือเขามีกระบวนการแปรรูปเพื่อจะสกัดเอาโลหะออกไป 30% ตรงนั้นก
1: ็
0: คือก็แปลงเป็นลักษณะออกมาเป็น3แบบนะครับ
1: ครับ
0: มันก็จะมีการแปรรูปโดยการย่อยแปรรูปจากแผ่นใหญ่เป็นแผ่นเล็กนะครับในส่วนสีเขียวเนี่ยก็ออกมาลักษณะของเส้นใยเยอะหน่อยนะ
1: ครับ
0: จะเป็นพวกเส้นใยแก้วนะครับที่เราเห็นนะครับในขณะที่เป็นน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นแผ่นวงจรเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายนะครับส่วนที่เป็นข้อขาเนี่ยคือมาจากการจัดเจีย
1: ร์
0: และในการทำในโรงงานในการตัดเจียร์แผ่นเนี่ยไม่เกิดฝุ่นนะครับมันก็เลยเกิดการเป็นเวสขึ้นมาเป
1: ็
0: นอีเวสอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือเป็นสีขาวนี
1: ่
0: งั้นทั้งหมดเนี่ยมีการทำอยู่แล้วในกระบวนการหน้างานหรือในต้นน้ำที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: งั้นอาจารย์เลยมองว่ามันมีโปรเซสตัวนี้แล้วมันง่ายที่เราจะนำวิจัยต่อยอดง
1: ั้
0: นถ้าเกิดเราทำวิจัยแล้วเนี่ยต้นน้ำมันต้องมีการสั่งเครื่องมือ หรือลงทุนในส่วนนี้มันก็มีโอกาสความเป็นจริงที่เกิดตอนสุดท้ายเอามาใช้งานได้จริงเนี่ยยากเพราะต้นทุนในภาพรวมจะสูง
1: ครับผม
0: นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่พวกวันนี้เขาทำแปรรูปอยู่แล้วเพ
1: ีย
0: งแค่อาจจะมีคนคอลเลกชันหรือคนเก็บรวบรวมในโซนที่มีตัววัตถุดิบตัวนี้อยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ป้อนเข้ามาในกระบวนการในการผสมขึ้นรูปเลย
1: ง
0: ั้
1: นขออนุญาตให้อาจารย์ยกตัวอย่างนะครับไหนๆเราก็นำนวัตกรรมมาแล้วนะครับที่เกิดขึ้นจากคอนกรีตที่ทำมาจากอิเล็กทรอนิกส์เวสต์หรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับนำมาแปรรูปเป็นคอนกรีตแล้วปั้นออกมาเป็นอะไรได้บ้างครับ
0: ครับคือตอนนี้เรามองเป็น2ส่วนนะครับก็คือในผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ทางด้านโยธาเนี่ยพอดีถนัดด้านนี้ก
1: ็
0: เลยมองถึงวัสดุก่อสร้าง
1: ครับผม
0: ซึ่งในแวดวงวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันจะมี2ส่วนก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นงานคอนกรีตที่รับน้ำหนักคือวัสดุผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับงานที่รับน้ำหนัก
1: ครับ
0: อ
1: ี
0: กส่วนนึงคือไม่รับน้ำหนักก็คือพวกงานตกแต่งที่เราเข้าใจง่ายหน่อย
1: ครับ
0: นั้นตอนที่อาจารย์มองเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นที่งานตกแต่งก่อนหรือไม่รับน้ำหนักก่อนเพราะอะไรก็ว่าเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่จะมาบีบว
1: ่
0: าจะปริมาณของเวสเนี่ยจะต้องใช้จำกัดถ้าเราสามารถจะมาจัดการของเสียได้ไวขึ้นก
1: ็
0: คือพยายามจะมาตรงวัสดุตกแต่งก่อนหรือไม่รับน้ำหนักก่อนซ
1: ึ่
0: งเราจะเห็นว่าในภาพที่เราเห็นก็จะเป็นพวกที่เป็นผนังที่เป็นรูปยักษ์เนี่ยนะฮะหร
1: ือ
0: เป็นลักษณะของโคมไฟหรือเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นบล็อกแก้วนะคร
1: ับ
0: คล้ายอย่างนั้น
1: เห็นหมดเลยนะคร
0: ับอันนี้คือพวกวัสดุตกแต่งไม่รับน้ำหนักนั้นเราก็จะได้ผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วใช้ได้จริงก่อนตอนนี้เราก็อยู่ในการทำวิจัยเพิ่มเติมในส่วนที่เราจะเก็บตกในส่วนที่รับน้ำหนักด้วยอย่างที่เราเห็นก็คือเป็นการพรีเซนต์เรื่องของการทำคอนกรีตผสมเสร็จที่ทุกวันนี้ใช้กันอยู
1: ่
0: นั่นก็คือจะเห็นได้ว่าคอนกรีตปกติถ้าเป็นคอนกรีตปกติเนี่ยจะเทแล้วเนี่ยจะมีลักษณะผ่านเหล็กได้ยากหน่อย
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้ก็มีคอนกรีตพิเศษที่มีการซื้อขายกันอยู่เป็นคอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยก็คือเทแล้วเนี่ยสามารถถ่ายผ่านเหล็กแต่ตอนนี้ผมพัฒนาตัวนี้โดยเฉพาะคอนกรีตที่เราเรียกว่าคอนกรีตไหลเนี่ยผ่านเหล็กได้เนี่ยให้มีลักษณะคุณภาพที่ดีขึ้นอย
1: ่
0: างเช่นน้ำหมักเบาจากดั้งเดิมตัวดั้งเดิมที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็ในเรื่องของการนำความร้อนเป็นถนนการความร้อนมันจะดีขึ้นกว่าเดิมตึงเป็นทิศทางที่กำลังทำวิจัยกันอยู่แล้วก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการใช้จริงในรูปของโครงสร้างรับน้ำหนักด้วยก
1: ็
0: คือพวกที่เทเสาคานพื้นเราก็สามารถจะเอา e-waste เนี่ยหรือขยะทางเทคโนโลยีเนี่ยมาจัดการบริหารจัดการเนี่ยใช้ได้มากยิ่งขึ้นม
1: ัน
0: จะได้เบ็ดเสร็จจะได้ไม่มีปัญหาในวันข้างหน้าถ้าเราเริ่มต้นวันนี้มีการขยายผลปุ๊บเนี่ยม
1: ัน
0: ก็จะมีคนใช้เยอะเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงภัยเงียบตรงนี
1: ้
0: ในสิ่งที่จะโผล่มาเมื่อเวลาเหมาะสมนะครับ
1: ครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยครับสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปนะครับให้เป็นคอนกรีตได้ครับซึ่งอยากถามอาจารย์ครับว่ามันดีกว่าคอนกรีตแบบโบราณยังไงครับ
0: ครับคือบนคอนกรีตดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของปูนน้ำหินทรายนะคร
1: ับ
0: แล้วอาจจะมีตัวที่5ก็คือตัวที่เป็นสารผสมเพิ่ม
1: ครับ
0: คือณวันนี้เป็นอย่างนี้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ในอาจารย์มีความคิดว่าถ้าเกิดเรายังใช้วัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ราคาแพงสุดคือปูนนะครับงั้นการผลิตปูนเนี่ยมาจากการเผาการระเบิดของหินปูนก่อนง
1: ั
0: ้นการระเบิดของหินปูนเนี่ยก็ก่อ

0: ่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษเพราะเรื่องเสียงเรื่องละอองฝุ่นระบบนิเวศที่เสียไปนี่คือกระบวนการหน้างานจากนั้นเข้าสู่โป
1: ร
0: เซสในการผลิตปูนซีเมนต์ต้องผ่านเตาเผาแน่นอนฮะการเผาปูนซีเมนต์จากทรัพยากรเนี่ยให้เป็นปูนซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยในกระบวนการการเผาเนี่ยจะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแล้วเขามีการเก็บข้อมูลมาแล้วว่า1กิโลกรัมของปูนซีเมนต์ที่เราใช้เนี่ยทำให้เกิดการผลิตปูนซีเมนต์นะฮะกิโลกรัมเนี่ยทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยในบรรยากาศเนี่ยประมาณ 0.6 กิโลอ
1: ัน
0: นี้เป็นตัวเลขในเมืองไทยนะครับแต่ก็เป็นบริษัทที่เขาสามารถควบคุมได้นะแต
1: ่
0: ถือว่ายังตัวเลขจะต้องต่ำกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้เขาทำได้แค่ 0.6 ปลดปล่อยออกมาฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยก็คือทำให้ก่อให้เกิดก๊าซเป็นสาเหตุหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกงั้นถ้าเกิดเรามีการลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงก็คือใช้วัสดุพวกตัวนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะแต่อาจจะมีตัวเลือกอื่นอีกแต่อาจารย์มองว่าตัวนี้น่าจะมีความสนใจมากกว่าน่าจะมีการขับเคลื่อนได้แรงกว่า
1: ครับ
0: ก็เลยเอา e-waste เนี่ยเป็นตัวที่จะมาทดแทนการใช้ปูนซีเมนต
1: ์
0: หรือพวกหินทรายด้วยเพราะว่าเมื่อเราลบปวนทรัพยากรธรรมชาติไปเกิดมลภาวะเป็นพิษเยอะ
1: จริงครับ
0: นะครับก็เลยมีแนวคิดว่าไอ้ตัวเนี้ย e-waste เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แรงหน่อยในบรรดาที่มีของเสียอยู่ในวันนี
1: ้
0: เพราะว่าเนื่องจากต้นน้ำที่พูดไปแล้วมีการเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่แล้วก็ปริมาณเยอะด้วยในการทิ้ง
0: และแนวโน้มด
1: ้
0: วยอนาคตจะเยอะเพราะว่ายุค AI ย
1: ุ
0: คอิเล็กทรอนิกส์ยุคเครื่องจักรกลมันจะต้องใช้ตัวนี้ควบคุมเยอะ
1: ครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์หรือนักวัตกรรมทั้งหลายนะครับให้หันมานำสิ่งที่เป็นขยะมาแปรรูปและใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ได้ไหมครับว่ามันดีต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรดีต่อประเทศอย่างไรนะครับและการที่คุณทำแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อส่วนรวมอย่างไรครับ
0: ครับจริงๆแล้วที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักวิจัยคือหลายคนทำอยู่แล้วนะครับในการที่จะหาทรัพยากรอะไรก็ได้มาทดแทนการทดเชยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สิ้นไปนะครับมีคนทำอยู่แล้วเห็นแค่ขาดอย่างนึงคือทำยังไงให้เกิดออกมาได้ใช้ได้จริง
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนอาจจะที่อาจารย์ทำเนี่ยอาจจะในรูปของยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมาจากผลของการที่เรามีสิทธิ์เก่า
1: ครับ
0: นั้นต้นน้ำกลางน้ำที่อาจารย์อยู่แล้วก็ปลายน้ำที่จะต้องมีบริษัทที่รับลูกไปเนี่ยปรากฏว่าถ้ามีองค์กรที่คือสิทธิ์เก่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นที่จะจัดการครบวงจรนะครับให้เกิดได้จริง
1: ครับ
0: งั้นนักวิจัยที่วันนี้เขาก็ทำกันอยู่แต่ว่าขาดในบางครั้งขาดในเรื่องของคอนเนคชันหรือการทำครบวงจรตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในเรื่องของการอาจจะต่อยอดในแง่ของสาขาอื่นด้วย
1: ครับสามารถต่อยอดอย่างไร
0: ครับในเบื้องต้นที่นำเสนอเนี่ยผมอาจจะต่อยอดในแง่ของสีสันนะครับอย่างที่เราเห็นลายเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมมองถึงเวสอีกตัวนึงคือเราไปคิดว่ายึดติดกับอีเวส
1: คร
0: ับอย่างเนี้ยเราก็อาจจะมีพลาสติกอยู่สองแบบนะครับเราก็จะมีตัวขวดน้ำอันนี้ทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกเพชรอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกมีรีไซเคิลได
1: ้
0: ตัวนี้ปัญหาเนี่ยก็คือตัวฉลากต
1: ั
0: วนี้มีปัญหาเป็น PVC ฮะ
1: ครับ
0: เราก็เลยมาพัฒนาในการจัดการของเสียที่มีปัญหาเนี่ยเอามาต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับงานหลักเราเนี่ยอย่างเช่นทำให้เกิดลวดลายนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เรานำเสนอวันนี
1: ้
0: แต่ในทิศทางในอนาคตเราก็ยังมองถึงในเรื่องการที่จะเคลือบนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะต้องอาศัยทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาทางด้านที่สำคัญคือการเคลือบสารบางตัวที่คิดได้โดยคนไทย
1: ครับ
0: คือตอนนี้มีอาจารย์มีหลักการว่าพยายามจะนำเสนอตัวแอคเซสซอรี่หรือตัวเพิ่มเนี่ยมาจากความคิดค้นของคนไทยนะครับก็เลยต้องหาแนวร่วมนะครับว่ามีคณะไหนที่เป็นความเชี่ยวชาญด้านนี
1: ้
0: แล้วคิดค้นเป็นของคนไทยแล้วมีการจดสิทธิบัตรเป็นของคนไทยเราจะได้ลดการนําเข้าอันนี้ก็เป็นที่ทางที่เราจะมองในอนาคตว่าจะทําให้ product ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันมีฟังก์ชันมากขึ้น
1: ครับผม
0: เพราะตอนนี้เมื่อกี้เราบอกแล้วผนังก็มีไว้แค่กั้นใช่มั้ยกั้นผนังกั้นห้องแต่เรามองว่าเป็นส่วนกักกําลังก็เป็นตัวเสริมแล้ว
1: ครับผม
0: คือมองเป็น multi purpose หรือ multi discipline เลยก็คือบูรณาการฟังก์ชันให้บูรณาการมากกว่า1อย่างนี่อาจารย์มองว่าให้เป็น smart product ก็อาจจะมีเรื่องของสีสันด้วยอาศัย e-waste แล้วอันต่อไปก็อาจจะมีในเรื่องของการฟอกอากาศได้ด้วยซึ่งตอนนี้เป็นความฝันแต่ว่าไม่ไกลเกินเอื้อมละเพราะได้มีการคอนเนคชันบางส่วน
1: และมีคอนกรีตที่จะเป็นถึงขั้นที่แบบว่าสร้างอะไรใหญ่ๆไหมครับอาจารย์อย่างเช่นทางด่วนหรือว่าถนนอะไรเงี้ยสามารถเป็นไปได้ไหมครับ
0: ครับตอนนี้เราก็พยายามเนี่ยคอนเนคชันกับทางคนที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่ตัวเองได้ทำงานอยู่ด้วยนะครับพยายามผลักดันให้หน่วยงานตัวเองเนี่ยได้เกิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการประสานงานกันแล
1: ้
0: วนะครับเพราะเมื่อไหร่ตรงนั้นเสร็จเนี่ยเราก็จะกล้าพูดต่อว่าเมื่อหน่วยงานเราสนับสนุนแล้วเอามาใช้ได้จริงเนี่ยเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นละในการเอาไปใช้เป็นลักษณะชิ้นใหญ่มากขึ้นเพราะตอนนี้ที่มาลัยหรือที่หน่วยงานเองก็พยายามจะเอามาใช้เป็นลักษณะชิ้นใหญ่ด้วยนอกจากเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากไว้ที่หน่วยงานเนาะส่วนหนึ่งด้วยที่ต้องช่วยในการสนับสนุนให้เกิดได้จริงงั้นเราคนเดียวคงไม่สามารถเกิดได้จริงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างคอนเนคชันหรือการรู้จักคนให้มากขึ้นเพื่อจะทำให้งานวิจัยเราต่อยอดไปถึงการใช้งานได้จริงอันนี้ต้องฝากนักวิจัยรุ่นใหม่ๆด้วยในเรื่องของคอนเนคชันถ้าเรามองแต่วิจัยแล้วก็มองอยู่ในกลุ่มของคนเราแคบๆเนี่ย มันงานเราก็จะอยู่บนหิ้งนะครับซึ่งอาจารย์อยู่โยธาแต่เราต้องแมทชิ่งกับสาขาอื่นด้วยงั้นงานเราก็จะอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่ไปไหน
1: คือต้องบอกอาจารย์เลยครับว่านี่เป็นรายการแรกที่ผมได้ทำในรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้ที่เราได้นำ e-waste ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์มาแปรรูปนะครับแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยและประโยชน์ที่ใช้นะครับก็สวยงามมากเลยผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่านี่เกิดขึ้นจาก e-waste ทั้งนั้นเลยคือขยะอิเล็กทรอนิกส์คือต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นวัตกรรมไปไกลมากแล้วก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สุดยอดจริงๆเลยทุกวันนี้นะครับเราต้องใช้นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์นะครับและก็ขยะที่หลายคนเห็นว่าเป็นขยะสามารถนำมาแปรรูปและใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนที่ทุกท่านได้เห็นตัวอย่างต่อหน้าต่อตาผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.บุรุษชัดฉัตรวีระขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณ
1: ขอบคุณมากครับครับผมแล้วก็ระหวังว่าท่านจะต่อยอดนะครับและทำให้ e-waste เนี่ยเป็นคอนกรีตที่สามารถทำได้มากกว่านี้อีกนะครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับก็ยินดีครับแล้วก็พยายามจะทำให้ฝันของคุณทศธรรมเป็นจริงด้วยนะครับพยายามจะทำให้ได้เหมือนกันนะคร
1: ับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: เอาละครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงนี้นะครับเหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับโลกยุคนี้ไปไกลมากเลยนวัตกรรมนะครับก็สามารถใช้เป็นหลากหลายอย่างได้นะครับมีพอมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์นะครับคุณก็สามารถแปรรูปจากขยะนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะอะไรก็ตามให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับนวัตกรรมคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นการนำเอาขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลับมารีไซเคิลใช้งานในรูปแบบส่วนผสมของคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นการลดสัดส่วนของปูนซีเมนต์ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับจากการลดลงของฝุ่นละอองนั่นเองนะครับครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับเสียดายนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเราตามช่องทางที่ปรากฏเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

0: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายในชุด41463นะครับองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งจริงๆกฎหมายในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยนะครับถ้านักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์มีเรื่องพูดถึงละเมิดมีพูดถึงการกระทำความผิดทางอาญามีกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งในส่วนของหัวข้อในวันนี้เราก็จะหยิบยกขึ้นมาเฉพาะบางประเด็นที่ใกล้เคียงที่อยู่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาในทุกๆเรื่องนะครับเราพยายามสรุปย่อมานะครับโดยหัวข้อที่สำคัญนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อคือตอนที่1นะครับเป็นความรู้ทั่วไปในกฎหมายแพ่งนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงสภาพบุคคลการจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์นะครับเราจะพูดถึงการซื้อขายเช่าทรัพย์กู้ยืมละเมิดมรดกไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเสนอคดีต่อศาลแพ่งว่าถ้าเกิดเรามีคดีความในทางแพ่งเนี่ยเราสามารถนำคดีความของเราเนี่ยไปฟ้องร้องได้ที่ศาลไหนนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นความรู้ทั่วไปในกฎหมายอาญานะครับอันแรกเลยก็คือเกณฑ์ความรับผิดทางอาญานะครับและส่วนที่2ก็คือประเภทความผิดทางอาญาการร้องทุกข์แล้วก็การกล่าวโทษนะครับต้องบอกนักศึกษาอย่างนี้ก่อนว่าถ้านักศึกษาสังเกตดีๆนะครับตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยจะแบ่งเป็นในส่วนแพ่งและในส่วนอาญาจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายพื้นฐานเลยนะครับนักศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเรียกว่ากฎหมาย4มุมเมืองหรือว่าเสาหลัก4ต้นเนี่ยที่นักศึกษาจะต้องทำการศึกษานะครับมีอยู่4ฉบับเท่านั้นเองในพื้นฐานนะครับที่ศึกษาพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสามารถไป

ศึกษากฎหมายอื่นๆได้4ฉบับตัวนี้ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเป็นพื้นฐานฉบับที่1เลยนะครับอันที่2คือประมวลกฎหมายอ่ะนะครับเราเรียก2กฎหมายตัวนี้ว่ากฎหมายสาระบัญญัตินะครับเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลว่าบุคคลต่างๆมีหน้าที่จะต้องดำเนินการอะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรตามกฎหมายบ้างนะครับเป็นพื้นฐานทางกฎหมายอีก2ฉบับคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2ฉบับนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการหรือเราเรียกว่าวิธีสบัญญัตินะครับเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลพูดง่ายๆคือว่าจะไปฟ้องคดีที่ศาลไหนฟ้องแล้วคำฟ้องจะต้องเป็นยังไงก็อยู่ใน2ฉบับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย4มุมเมืองหรือกฎหมายพื้นฐานเสาหลัก4ต้นของนักกฎหมายทั่วๆไปเนี่ยจะอยู่ที่4ฉบับนี้เท่านั้นนะครับในการศึกษาต่อยอดกฎหมายฉบับอื่นๆโอเคเรามาดูหัวข้อแรกครับเกี่ยวกับสภาพบุคคลก่อนนะครับ ในเรื่องของสภาพบุคคลและการจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์เนี่ยขอพูดถึงสภาพบุคคลก่อนละกันสภาพบุคคลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องรู้ความหมายของคำว่าบุคคลด้วยถ้าพูดถึงคำว่าบุคคลเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอ้าวก็หมายถึงคนปกติทั่วๆไปแบบนั้นก็คือบุคคลแล้วนี่ถูกต้องครับไม่ผิดครับเพียงแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมคำว่าบุคคลในทางกฎหมายเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทนะครับนักศึกษาคือบุคคลธรรมดาก็คือเราทั่วๆไปเนี่ยแหละอย่างที่2คือนิติบุคคลนิติบุคคลอย่างที่นักศึกษาทราบในเบื้องต้นนะก็เป็นพวกห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดอันนี้เราเรียกนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแรกเลยนะครับคำว่าบุคคลคือ2ประเภทแบ่งได้เป็นนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาโอเคหลังจากเรารู้ว่าคำว่าบุคคลเนี่ยความหมายโดยทั่วไปแล้วหมายความว่าอย่างไรประเด็นต่อมาที่เราควรจะรู้ก็คือว่าคำว่าสภาพบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเป็นบุคคลธรรมดาพูดเป็นภาษามนุษย์หน่อยละกันความเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราก็มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา15นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบัญญัติว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะต้องบัญญัติถึงสภาพบุคคลด้วยล่ะเหตุผลความจำเป็นมันอยู่ตรงนี้ครับขอยกตัวอย่างคดีละกันเช่นการฆ่าคนตายการฆ่าคนที่มีชีวิตอยู่แล้วกับการฆ่าคนที่จะเรียกว่าการฆ่าคนไม่ได้เช่นเขาเสียชีวิตอยู่แล้วแต่เข้าใจเองว่าเขายังมีชีวิตอยู่เลยเอามีดไปแทงเขาทั้งที่คนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วสองกรณีนี้มีบทลงโทษในทางกฎหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนคนหนึ่งยังมีสภาพบุคคลอยู่อันนี้เป็นความผิดฐานฆ่าคนตายแต่ถ้าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างเนี้ยเราจะไม่เรียกเขาว่าเขาได้กระทำความผิดฐานฆ่าคนตายอาจจะเป็นความผิดฐานอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าคนตายเนื่องจากคนคนนั้นเนี่ยไม่มีสภาพบุคคลแล้วโอเคเราย้อนกลับมาดูนิดนึงนะครับที่บอกว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกหมายความว่าอย่างไรการที่จะมีสภาพบุคคลในกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ครับว่าจะเริ่มแต่เมื่อคลอดคำว่าคลอดหมายความว่ายังไงคำว่าคลอดในที่นี้ในทางกฎหมายคือการคลอดออกมาจากครรภ์มารดาทั้งตัวนะครับ 100% เลยต้องออกมาทั้งตัวถ้าออกมาแค่ครึ่งนึงยังไม่ถือว่าเป็นการคลอดในทางกฎหมายนะครับคลอดออกมาแล้วยังไม่เพียงพอนะจะต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบนะครับคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกคำว่าอยู่รอดเป็นทารกคือมีชีวิตมีการเต้นของหัวใจมีการเต้นของสายสะดือนะครับอันนี้เรียกว่าอยู่รอดเป็นทารกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกจึงต้องประกอบด้วย2องค์ประกอบจึงจะมีสภาพบุคคลขึ้นมาถ้าเราลองยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับสภาพบุคคลนะครับวันนี้อาจจะเป็นคำพิพากษาฎีกาในทางอาญานิดนึงนะครับไม่ใช่ในทางแพ่งเขาบอกว่าเมื่อผู้ตายได้ตายไปแล้วแต่จำเลยคิดว่าผู้ตายสลบเห็นไหมครับฎีกาบอกชัดเจนนะว่าผู้ตายตายไปแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาสังเกตดูสภาพบุคคลจะสิ้นสุดลงเมื่อตายนะ

ราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่มีสภาพบุคคลแล้วเมื่อจำเลยคิดว่าผู้ตายสลบจึงได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้ตายเพราะผู้ตายได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้วไม่มีสภาพบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15อันนี้ก็ชัดเจนนะครับเป็นคำพิพากษาฎีกาที่บอกเราชัดเจนว่าเฮ้ยสภาพบุคคลมีความสำคัญนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วจำเลยหรือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยจะมีความผิดฐานอื่นไหมก็อาจจะมีความผิดฐานอื่นนะครับเช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าตัวศพของผู้ตายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของทายาทนะครับก็อาจจะเป็นความผิดฐานอื่นได้นั่นก็คือในส่วนของบุคคลธรรมดาอย่างที่เรียนนักศึกษาตั้งแต่ต้นนะครับคำว่าบุคคลในทางกฎหมายแบ่งเป็น2ประเภทคือบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลบุคคลธรรมดาจะมีสภาพบุคคลแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกในส่วนของนิติบุคคลครับอย่างที่บอกนักศึกษาไปนะครับในเบื้องต้นนิติบุคคลคือใครนิติบุคคลจริงๆคือบุคคลที่ถูกสมมุติขึ้นตามกฎหมายจริงๆไม่ได้มีบุคคลละแต่กฎหมายสมมุติขึ้นให้เขามีสภาพบุคคลสามารถที่จะดำเนินการค้าขายทำนิติกรรมต่างๆได้นั่นคือนิติบุคคลในทางกฎหมายซึ่งนิติบุคคลเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่านิติบุคคลจะมีขึ้นด้วยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนักศึกษาก็จะสังเกตนะครับมาตรา83 112หรือเกิดสภาพนิติบุคคลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลส่วนใหญ่เลยนะครับจะเกิดสภาพความเป็นนิติบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับโอเคถ้ายังไม่จดทะเบียนก็ยังไม่มีสภาพบุคคลนะตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่495/2519เนี่ยก็บอกเราไว้ว่าในกรณีนี้เป็นการฟ้องร้องคดีครับตัวโจทกับตัวจำเลยตัวจำเลยในคดีนี้เป็นสมาคมซึ่งเป็นคณะเดี๋ยวเป็นคณะบุคคลกรุงเทพกรีฑาซึ่งศาลท่านก็มองว่าคณะบุคคลเนี่ยนะมิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนื่องจากคณะบุคคลไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถฟ้องได้พูดง่ายๆก็คือว่าการที่จะเป็นคู่ความการที่เป็นโจทจำเลยในคดีได้เนี่ยจะต้องมีฐานะเป็นบุคคลด้วยถึงจะฟ้องร้องคดีได้เพราะฉะนั้นสภาพบุคคลมีความสำคัญมากๆเลยนะครับเมื่อเรารู้ถึงการเริ่มต้นของสภาพบุคคลแล้วสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อมาก็คือว่าการสิ้นสุดของสภาพบุคคลมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ในกรณีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลผมขออนุญาตเริ่มจากบุคคลธรรมดาก่อนนะครับในกรณีบุคคลธรรมดาเนี่ยสภาพบุคคลเนี่ยจะสิ้นสุดลงเมื่อตายแน่นอนแหละอันนี้โดยธรรมชาติคำว่าตายนะครับในทางกฎหมายก็คือการหมดลมหายใจในทางการแพทย์เนี่ยท่านว่าการที่ก้านสมองตายถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยได้ตายไปแล้วในทางการแพทย์แต่ในทางกฎหมายไม่ใช่นะในทางกฎหมายคือตายจริงๆไม่มีลมหายใจแล้วนั่นคือการคำว่าตายอันที่สองครับจะสิ้นสภาพบุคคลได้อาจจะเป็นกรณีสาบสูญก็ได้กฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่ากรณีสาบสูญก็ถือว่าสิ้นสภาพบุคคลได้แต่กรณีนี้ต้องไปร้องขอต่อศาลให้บุคคลคนนั้นเป็นคนสาบสูญก่อนพอบุคคลคนนั้นมีคำสั่งว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนสาบสูญแล้วเขาก็จะสิ้นสภาพบุคคลเพราะฉะนั้นตัวทายาทก็สามารถมาจัดการมรดกต่างๆได้ในส่วนของนิติบุคคลครับนิติบุคคลเนี่ยจะสิ้นสภาพความเป็นนิติบุคคลได้หลากหลายกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีการจดไว้ในตราสารจัดตั้งเลยตั้งแต่แรกว่าจะสิ้นสภาพนิติบุคคลภายใน10ปีหรือว่าตัวกรรมการบริษัทตกลงที่จะเลิกกันสิ้นสภาพโดยผลของกฎหมายก็ได้เช่นถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายความเป็นนิติบุคคลก็มาลายหายสิ้นไปนะครับโอเคพอเราทราบถึงความเป็นสภาพบุคคลแล้วเราก็จะเห็นว่าบุคคลบางบุคคลเนี่ยอาจจะถูกจำกัดความสามารถได้โดยปกติเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซื้อของมีสิทธิ์ที่จะทำนิติกรรมต่างๆแต่บุคคลบางจำพวกก็ถูกจำกัดสิทธิ์ถูกจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์นะครับเนื่องจากอายุเนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพร่างกายเรื่องจากสติปัญญาซึ่งเราสามารถแบ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้ได้4ประเภทนะครับเช่นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความ

ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถผู้เยาว์หมายถึงใครผู้เยาว์คือคนที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าบุคคลย่อมบรรลุนิติภาวะบุคคลย่อมพ้นจากภาวะการเป็นผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อ20ปีแปลว่าบุคคลเนี่ยจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์คือบรรลุนิติภาวะนอกจากนั้นเนี่ยการจะพ้นจากภาวะผู้เยาว์เนี่ยอาจจะพ้นได้โดยการสมรสตามมาตรา20นะครับ20ก็อ้างอิงถึงมาตรา1448ด้วยบอกว่าการสมรสจะทำได้ก็ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ17ปีบริบูรณ์ตรงนี้มีความสำคัญนิดนึงนะครับนักศึกษาคือการสมรสตอนอายุ17ปีเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับไม่ใช่ยินยอมกันเองเด็ก2คนยินยอมกันเองไม่ได้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยเพราะฉะนั้นการหลุดพ้นจากความเป็นผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นได้2กรณีคือบรรลุนิติภาวะกับการสมรสตอนอายุ17ปีโดยที่ผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมนะครับโอเคทำไมผู้เยาว์ถึงถูกจำกัดความสามารถล่ะมาตรา21บอกว่าผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ใช่นั้นจะตกเป็นโมคียะตามกฎหมายขออนุญาตอธิบายแบบสรุปแล้วกันว่าโดยผู้เยาว์เนี่ยถ้าเกิดคนอายุ15จะไปทำการซื้อคอนโดแบบนี้ซื้อไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็คือจะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนอย่างไรก็ดีครับมันก็มีข้อยกเว้นหลากหลายมาตราเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างแค่มาตราเดียวคือผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆเนี่ยถ้าได้หากเป็นเพียงเพื่อได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือเพื่อหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นเจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะกระทำได้นะครับในการนำเสนอคดีต่อศาลเนี่ยโดยหลักนะครับคดีที่จะเสนอต่อศาลมีอยู่2ประเภทคือคดีที่มีข้อพิพาทกับคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเราเรียกว่าคำร้องคดีที่มีข้อพิพาทเราเรียกว่าคำฟ้องนะครับซึ่งการเสนอคดีแต่ละประเภทต่อศาลเนี่ยก็จะมีหลักกฎหมายที่แตกต่างกันนะครับว่าจะเสนอคดีที่ไหนตัวอย่างเช่นในการที่จะเสนอคดีโดยอาศัยรูปแบบเป็นคำฟ้องคือเป็นคดีที่มีข้อพิพาทกันการกู้ยืมเงินการทะเลาะเบาะแว้งการละเมิดเนี่ยทำเป็นคำฟ้องนะครับเรามาดูศาลที่จะเสนอคดีในส่วนคำฟ้องเนี่ยเราแยกออกมาเป็น2อย่างนะครับคือหนี้เหนือบุคคลกับหนี้เกี่ยวด้วยอสังหาพูดง่ายๆคือถ้าเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์นะครับให้ฟ้องตามมาตรา4ทวิแต่ถ้าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลเช่นกู้ยืมซื้อขายอันนี้เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับฟ้องตามมาตรา4อนุ1ซึ่งมาตรา4อนุ1เนี่ยบอกว่าเวลาจะเสนอคำฟ้องต่อศาลนะครับให้เสนอที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลือกได้แค่2ศาลเท่านั้นคือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นศาลอื่นท่านไปฟ้องไม่ได้นะศาลจะไม่รับฟ้องเพราะว่าท่านเสนอผิดศาลตัวอย่างเช่นนาย A มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนถูกทำละเมิดเป็นเรื่องในทางแพ่งนะครับที่ลพบุรีโดยนายจรเนี่ยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยกรณีดังกล่าวเนี่ยจะฟ้องร้องได้ที่ศาลจังหวัดใดกรณีนี้เราก็ต้องมาดูว่าโจทย์อยู่ที่จังหวัดปราจีนถูกทำละเมิดที่จังหวัดลพบุรีจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยกรณีนี้เป็นหนี้เหนือบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นฟ้องได้ที่มูลคดีเกิดหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาแต่ในกรณีคำถามเนี่ยนายจรไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นฟ้องได้ศาลเดียวเท่านั้นคือศาลที่มูลคดีเกิดคือศาลจังหวัดลพบุรีนะครับในส่วนของมาตรา4ทวินะครับเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกไปคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คือคำฟ้องที่บอกว่าฉันต้องการที่ดินผืนนี้ฉันต้องการบ้านหลังนี้ฟ้องเพื่อเอาบ้านฟ้องเพื่อเอาที่ดินโดยตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าฟ้องแบบนี้จะต้องไปเสนอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับใน

นะครับหรือว่าการเสนอคดีต่อศาลแบบคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับซึ่งคำร้องขอเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะในมาตรา4อนุ2นะครับว่าคำร้องขอเนี่ยให้เสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลตัวอย่างคำร้องขอประเภทนี้นะครับเช่นร้องขอให้เป็นคนสับสูญร้องขอให้แต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้มาตรา4อนุ2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทั่วๆไปนะครับคือการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งกฎหมายก็กำหนดเฉพาะนะครับว่าในการยื่นคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายแล้วก็ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาลสิ่งสำคัญนะครับนักศึกษาคือนักศึกษาจะต้องดูวรรคแรกก่อนนะครับว่าในการเสนอคำร้องตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือเปล่าในขณะถึงแก่ความตายถ้ามีต้องใช้วรรคแรกก่อนนะครับถ้าเกิดไม่เข้าวรรคแรกแล้วถึงมาใช้กรณีในวรรคที่2ที่กรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรจึงให้เสนอคดีต่อศาลที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตศาลในส่วนของกฎหมายอาญานะครับเราจะพูดถึงเกณฑ์ความรับผิดทางอาญากับประเภทความรับผิดทางอาญาซึ่งเกณฑ์ความรับผิดทางอาญาเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับคือกระทำครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษแล้วก็ไม่มีคดีไม่ขาดอายุความนะครับ4กรณีนี้จึงจะถือว่าเป็นกระทำจึงจะครบองค์ประกอบความผิดทางอาญาที่จะต้องรับผิดนะครับขอให้นักศึกษาดูมาตรา59ซึ่งเป็นหัวใจในทางอาญานิดนึงนะครับมาตรา59เนี่ยเนื่องจากระยะเวลามีน้อยนะผมขออนุญาตพูดถึงเฉพาะประเด็นในเรื่องของการกระทำโดยเจตนาก่อนละกันการกระทำโดยเจตนาเนี่ยในทางอาญาหมายความว่าอย่างไรการกระทำโดยเจตนาคือการกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาในทางอาญาเนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนนะคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผลซึ่ง2 อย่างนี้มีความแตกต่างกันนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นการปาระเบิดเข้าไปในโบกี้รถไฟมีคนนั่งเต็มรถไฟเลยนายกอไก่ต้องการฆ่านายขอไข่ที่อยู่ในโบกี้จึงปาระเบิดเข้าไปต้องการฆ่านายขอไข่คนเดียวประสงค์ต่อผลครับแต่ปรากฏว่าคนในโบกี้อีก10คนเนี่ยเสียชีวิตด้วยจะถือว่านายกอไก่เนี่ยเจตนาฆ่าคนอื่นๆอีก10คนหรือเปล่ากฎหมายบอกว่าถือว่าเจตนานะแต่เป็นเจตนาแบบย่อมเล็งเห็นผลคือเล็งเห็นได้เลยว่าระเบิดเนี่ยมันมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่อยู่ในโบกี้รถไฟนั้นเนี่ยจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นจะอ้างว่าไม่มีเจตนากระทำให้บุคคลอื่นๆเสียชีวิตไม่ได้ในทางกฎหมายอาญาไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นเจตนาหมายถึงเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผลส่วนการกระทำในทางอาญาเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำด้วยการเคลื่อนไหวก็เช่นการหยิบมีดเสียบคนฆ่าคนการเอาปืนยิงคนอันนี้คือการกระทำมีการเคลื่อนไหวส่วนการงดเว้นการกระทำคืออะไรเช่นแม่ไม่ยอมให้นมบุตรทำให้บุตรเนี่ยเสียชีวิตอันนี้เนี่ยคือการงดเว้นการกระทำคือฉันไม่ทำอ่ะฉันงดเว้นสิ่งที่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำแล้วปล่อยให้บุตรฉันตายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันครับโอเคครับวันนี้ในส่วนแรกนะครับเราก็ได้ศึกษากฎหมายไปทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญารวมถึงประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยนะครับเนื่องจากระยะเวลามีน้อยนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยลองศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชานี้ดูนะครับมีสาระมากมายเลยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้กฎหมายที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาครับในช่วงนี้ขอเบรกสักครู่เดียวครับขอบคุณครับ

กลับมาสู่ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของแนวคำถามและก็คำตอบนะครับในส่วนของกฎหมายในชีวิตประจำวันซึ่งตัวคำถามเนี่ยก็นักศึกษาอาจจะพบเจอได้ในข้อสอบแล้วก็เมื่อใดก็ไก่ครับเมื่อคลอดขอไข่เมื่อคลอดแล้วมีอวัยวะครบ32ขอควายครับเมื่อคลอดออกมาทั้งตัวงองูครับเมื่อคลอดแล้วมีชีวิตจริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเราจำได้นะครับเมื่อสักครู่เราผ่านมาแล้วว่าสภาพบุคคลอันนี้เราเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากตัวช้อยนะต้องเป็นบุคคลธรรมดาแน่นอนเพราะว่าช้อยไม่ได้พูดถึงนิติบุคคลเลยสภาพบุคคลในกรณีต้องเป็นบุคคลธรรมดาแล้วสภาพบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกต้องครบ2องค์ประกอบครับเราก็มาดูกันว่าคำว่าเมื่อคลอดกไก่ไม่เพียงพอเพราะขาดคำว่าอยู่รอดเป็นทารกขอไข่ครับคลอดแล้วมีอวัยวะครบ32อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าบางกรณีเนี่ยคลอดมาไม่ครบ32ขาดมือขาดขาไปแต่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ถือว่าเขามีสภาพบุคคลนะคลอดออกมาทั้งตัวใช่ครับต้องออกมาทั้งตัว 100% ในทางกฎหมายถือว่าคลอดสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าต้องครบ2องค์ประกอบซึ่งอยู่ในข้ององงูครับเมื่อคลอดแล้วมีชีวิตงองูตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ว่าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแต่เขาบอกว่าคลอดแล้วมีชีวิตซึ่งก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้ององูนะครับเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายโอเคข้อที่2ครับผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะเมื่อได้สมรสตามเงื่อนไขในข้อใดอันนี้เป็นข้อสอบถามง่ายๆเลยว่าถ้าผู้เยาว์จะสมรสต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสมรสได้15ปีหรือเปล่า17ปีหรือเปล่าถ้าจำได้นะครับการที่ผู้เยาว์จะสมรสได้จะต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์และก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นไปในข้ององูอีกเช่นเดิมนะครับตามมาตรา20นะครับประกอบกับมาตรา1448โอเคอ่ะข้อต่อมาครับเขาบอกว่าโจทย์มีภูมิลำเนาอยู่จะเสนอคำฟ้องได้ที่ศาลใดเราต้องมาดูครับว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้เหนือบุคคลหรือเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราดูโจทย์ดีๆนะครับนักศึกษาเราจะพบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยเขาต้องการเงินมัดจำและก็เรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการอสังหาริมทรัพย์นะเขาต้องการเงินเพราะฉะนั้นการที่จะเสนอคำฟ้องเพื่อเรียกในราชอาณาจักรหรือไม่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับคำฟ้องที่จะเสนอได้เราก็กลับไปดูว่าเอ๊ะมูลคดีเกิดที่ไหนหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามแยกให้ออกก่อนว่าเป็นคำฟ้องตามมาตรา4อนุ1หรือเป็นคำฟ้องตามมาตรา4ทวินะครับซึ่ง2 อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันเราจะได้ไปยื่นฟ้องให้ถูกศาลนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับคำถามคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับคำถามนี้ก็เวลาตอบนะครับนักศึกษาต้องไปดูคำตอบในประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เขาบอกว่าการกระทำโดยเจตนาได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการกระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลสิ่งที่เหมือนกันครับคือไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือว่าเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเหมือนกันคือในทางกฎหมายอาญาเนี่ยเราถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนานั่นคือสิ่งที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับคือเจตนาประสงค์ต่อผลเป็นรูปแบบหนึ่งเจตนาเล็งเห็นผลเป็นรูปแบบหนึ่งตัวอย่างเช่นการยิงปืนอาก้าขึ้นไปในเครื่องบินเพื่อฆ่าในหนึ่งคนเดียว

ผลปรากฏว่าเครื่องบินระเบิดทั้งลำเลยการฆ่าในหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเจตนาที่ประสงค์ต่อผลเพราะว่าประสงค์ให้นายหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินตายแต่การยิงปืนเข้าไปทำให้เครื่องบินตกทั้งลำทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นเสียชีวิตด้วยเนี่ยเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาในทางอาญาครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นในส่วนของกฎหมายในชีวิตประจำวันนะครับในชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลนะครับสุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยกลับไปทบทวนนะครับเปิดตำรับตำราลองดูนะครับว่าเอ๊ะในชีวิตเราเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่ใกล้เคียงบ้างไหมตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเชื่อแน่ครับว่าชุดวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านเป็นอย่างมากครับผมในวันนี้ก็ขออนุญาตลาพี

สวัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเนี่ยแปลว่าใหม่นะครับส่วนคำว่ากรรมเนี่ยคือคำว่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา2คำนี้นะครับมารวมกันนะครับจึงแปลว่าการกระทำนะครับที่เป็นสิ่งใหม่นะครับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาและดัดแปลงนะครับให้ส่วนความหมายและความสำคัญนะครับว่าทำไมเราจะต้องพัฒนานะครับนวัตกรรมและสื่อนะครับของเรานะครับก็เพราะว่านวัตกรรมและสื่อเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับต่อบุคคล2ประเภทนะครับก็คือความสำคัญต่อครูนะครับก็คือตัวของผู้สอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ทำไมครับคุณครูนะครับได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับช่วยให้ได้หนังสือหรือสื่อนะครับหรือภาพนิ่งหรือสื่อข้อความหรือกราฟิกใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นกราฟิกวัสดุภาพจากสิ่งพิมพ์ออกมาก็คือช่วยให้ได้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราสามารถนะครับหรือคุณครูเอามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนนะครับหรืออาจจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือช่วยให้ได้สื่อใหม่ๆนะครับในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เรียนรู้นะครับจากสื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนของเรานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือตัวกระบวนการเหล่านี้นะครับความสำคัญก็คือจะช่วยให้ครูนะครับจัดหาแล้วก็มีการส่งถ่ายข้อมูลสื่อต่างๆนะครับในรูปแบบการควบคุมของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญต่อเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาใช้กับผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับเราจะมุ่งหวังให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเกิดการเรียนรู้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะมีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบหรือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับความสำคัญต่อเด็กเนี่ยยังช่วยให้ทำไมครับกระตุ้นความสนใจนะครับโดยเฉพาะสื่อที่เขาเรียกอะไรอาจจะมีเสียงดนตรีเพาะๆนะครับหรืออาจจะมีภาพการ์ตูนสวยๆนะครับหรืออาจจะเป็นภาพเสมือนจริงนะครับที่ลอยขึ้นมาในสมาร์ทโฟนหรือในหน้าจอนะครับทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้จากภาพนะครับมีการสังเกตนะครับรับรู้แล้วก็เกิดการคิดตามนะครับตามสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นหรืออาจจะเป็นโสตณะและสื่ออุปกรณ์